0: ขั้นนี้ถ้าความเข้าใจมากกว่านี้ความยากจะยิ่งกว่านี้ไหม
1: ถ้าอาจารย์หมายความว่ายิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความยาก
0: เพราะฉะนั้นฟังนะคะ
1: ครับ
0: ความเข้าใจขั้นนี้ยังกล่าวว่ายากแค่นี้นี่คือความเข้าใจขั้นนี้ถ้าเข้าใจมากกว่านี้จะยิ่งยากกว่านี้ไหม
1: ถ้าใจเธอตรงข้ามกับทางโลกเข้าใจมากก็จะคลายความยากลงไป
0: ค่ะปัญญาที่มีมากเห็นอะไร
1: ปัญญาที่มีมากก็เห็นความจริงนะฮะ
0: เห็นความละเอียดลึกซึ้งขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาที่จะตามที่จะเข้าใจที่จะรู้ความจริงยิ่งยากไหม
1: เราจะมากไปถึงไหนครับท่านอาจารย
0: ์สามารถดับกิเลสได
1: ้สามารถดับกิเลสได้
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะทำไม
1: เพื่อเข้าใจ
0: เพราะมีกิเลสมากใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ยิ่งมีปัญญามากก็จะเห็นถึงความยากของการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาก
0: อยู่บนฝั่งมหาสมุทรเล็กไหม
2: เล็กครับ
0: ลองลงไปลึกลงไปอีกหรือเปล่า
2: คือยิ่งเข้าใจความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงเพราะความลึกซึ้งของธรรมะปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: บำเพ็ญมานานเท่าไหร่จนถึงเวลาที่ได้ตรัสรู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่ง
2: งั้นแต่ละบุคคลเนี่ยเข้าใจแค่ไหนก็เห็นความลึกซึ้งระดับของปัญญาของแต่ละคนเท่านั้น
0: เท่าที่จะเห็น
1: ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งรู้ว่ายากยิ่งค่อยๆเริ่มเห็นในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นตามระดับปัญญาที่รู้ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นลุ่มลึก
0: เพราะฉะนั้นใครบริบูรณ์ด้วยศรัทธา
1: โสดาบัน

0: ัททูลสูตรที่หนึ่งว่าด้วยอุปมาขันห้าด้วยเสาล่ามสุนัขจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่12สิงหาคม2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือคัททูลสูตรที่หนึ่งคำว่าคัททูลสูตรนะคะคำว่าคัททูลหมายถึงเชือกหรือโซ่สำหรับผูกหรือสำหรับล่ามนะคะเชือกหรือโซ่ก็ได้สำหรับผูกสำหรับล่ามภาษาบาลีว่าคัททูลนะคะเพราะฉะนั้นคัททูลสูตรนั้นก็เป็นสูตรที่ว่าด้วยอุปมาขันห้าด้วยเสาล่ามสุนัขนะคะสูตรที่7คัททูลสูตรที่1ว่าด้วยอุปมาขันห้าด้วยเสาล่ามสุนัขข้อ256กรุงสาวัตถีในพระเชตวันวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดเบื้องต้นที่ใครๆตามไปรู้ไม่ได้แล้วเงื่อนต้นของสงสารไม่ปรากฏสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยที่มหาสมุทรเหือดแห้งไม่มีน้ำยังมีอยู่แต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยที่ภูเขาสิทธิเนรุราชถูกไฟไหม้พินาศไปไม่ปรากฏยังมีอยู่แต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดท่องเที่ยวไปมาอยู่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยที่ผืนแผ่นดินใหญ่ถูกไฟไหม้พินาศไปไม่ปรากฏยังมีอยู่แต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหา

0: วิญญาณโดยความเป็นอัตตาตามเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณตามเห็นวิญญาณในอัตตาหรือตามเห็นอัตตาในวิญญาณเขาจะแล่นวนเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เมื่อเข้าวนเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ก็จะไม่พ้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณจะไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะเราตถาคตกล่าวว่าเขาจะไม่พ้นไปจากทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ฟังแล้วผู้ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายข้อความละผู้ได้รับแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายจะไม่ตามเห็นรูปโดยเป็นอัตตาจะไม่ตามเห็นเวทนาสัญญาสังขารจะไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่ตามเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่ตามเห็นวิญญาณในอัตตาไม่ตามเห็นอัตตาในวิญญาณเธอจะไม่แล่นวนเวียนรูปอยู่จะไม่แล่นวนเวียนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เธอเมื่อไม่วิ่งวนเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ก็จะพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะเราตถาคตกล่าวว่าเขาจะพ้นไปจากทุกข์จบคัทธุรสูตรที่หนึ่ง
1: ค่ะจุดประสงค์ของการฟังธรรมะนะคะคืออะไรเดี๋ยวก็มานั่งกันอยู่ที่นี่นะคะหมดเวลากลับบ้านแล้วก็จุดประสงค์ของการฟังธรรมะเนี่ยคืออะไรคือเพื่อให้รู้จักตัวเองนะคะจะเป็นภาษาอะไรก็ได้อย่างคำว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนว่าศึกษาให้เข้าใจว่านะคะที่เราเคยคิดว่าเป็นเราแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามิฉะนั้นเราก็จะไปติดคำแล้วก็ใช้ว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดแล้วใช่ไหมคะคือมีเราแทนที่จะบอกว่าเข้าใจซึ้งถึงความหมายของคำว่าไม่มีเราและไม่มีตัวตนก็กลับไปเข้าใจว่าพระไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ได้นี่คือการฟังธรรมะค่ะให้เข้าใจว่าทุกครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมนะคะเพื่อให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงซึ่งเป็นประโยชน์ของผู้ที่ฟังมิฉะนั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรแม้แต่คำว่าสังสาระนะคะถ้าเป็นคนไทยบอกว่าสงสารแต่ว่าภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าสังสาระหมายความถึงการวนเวียนการเกิดต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะไปวนเวียนที่ไหนยังไงอะไรจะวนเวียนใช่ไหมคะเมื่อเกิดแล้วเนี่ยวนเวียนนะคะถ้าจะกล่าวระยะยาวก็คือเป็นชาติไม่รู้จบถ้าจะกล่าวระยะสั้นว่าทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปก็จริงนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปจิตเกิดอีกไม่ไปไหนเลยค่ะก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการที่เราจะใช้คำว่านะคะสังสาระก็ต้องเข้าใจถูกต้องว่าเพื่อให้เข้าใจว่าขณะนี้ทรงแสดงธรรมะซึ่งไม่ใช่เราทุกครั้งที่ฟังนะคะให้เข้าใจว่ากำลังฟังเพื่อให้เข้าใจถูกว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่ตัวตนแปลเป็นภาษาไทยซะเลยจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่ขัดแย้งกับความคิดว่าเมื่อเป็นอนัตตาจะทำอะไรก็ได้นั่นก็คือไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสังสาระขณะนี้มีหรือเปล่ากำลังวนเวียนหรือเปล่าเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเนี่ยค่ะการฟังฟังแล้วฟังอีกนะคะเพื่อให้มีความเห็นถูกว่าทุกๆขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนแล้วก็วนเวียนไม่มีที่สุดรู้ได้ยังไงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสังสาระไม่มีที่สุดแล้วเราเห็นจริงหรือยังแม้ในขั้นเข้าใจว่าไม่มีที่สุดเนี่ยจริงหรือเปล่าและจะเข้าใจได้ยังไงว่าไม่มีที่สุดสามารถที่จะเข้าใจได้ไหมคะถ้ารู้ลักษณะของจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อมีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับไปเมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตที่ดับไปแล้วเนี่ย

0: เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ไม่มีที่สุดเราเนี่ยนะคะสภาพจิตที่เกิดมีมาแล้วนานแสนนานเงื่อนต้นคือเบื้องต้นตั้งต้นที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าจิตก็เป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและจิตนั้นก็เป็นอนันตระปัจจัยเมื่อจิตนั้นดับทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นหาเงื่อนต้นถูกไหมคะเริ่มเมื่อไรแต่ว่าขณะนี้ค่ะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปก็อาศัยจิตขณะนี้ซึ่งดับไปแล้วปราดไปแล้วหมดไปแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆนี่คือให้มีความเข้าใจจริงๆนะคะในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราการศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปคิดถึงคำนะคะแต่ว่าต้องเข้าถึงความหมายว่าขณะนี้เป็นธรรมะฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งจริงๆว่าไม่ใช่ตัวตนแม้แต่คำอุปมานะคะเป็นสุนัขจะชอบใจหรือเปล่าคะไม่ได้บอกว่าเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรเลยนะคะเดี๋ยวก็จะกำลังเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่นะคะไม่ใช่เทพไม่ใช่เทวดาแต่ว่าอุปมาเหมือนสุนัขที่ถูกล่ามโซ่เพราะเหตุว่าคนเนี่ยไม่ได้ถูกล่ามโซ่คนไปไหนมาไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่สุนัขที่ถูกล่ามโซ่เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่ติดกับโซ่เพราะฉะนั้นโซ่ก็คือสักกายะเวลานี้มีหรือเปล่าพอใช้คำว่าสักกายะหาไม่เจออีกละไปคิดถึงแต่คำว่าสักกายะได้แก่อะไรได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะขณะนี้เองก็เป็นสักกายะนะคะเป็นที่ประชุมรวมกันที่นี่แหละที่แต่ละคนไม่ใช่ที่อื่นเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจได้ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ตรงนี้ตามความเป็นจริงนะคะว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ก็คือว่าเหมือนใครสุนัขที่ถูกล่ามด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงพระธรรมโดยนัยยะโดยประการทั้งปวงที่จะทำให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงบางคนอยากทราบแต่เรื่องกุศลนะคะให้พูดเรื่องกุศลทานกุศลศีลกุศลหรือว่าภาวนากุศลอะไรก็ตามแต่ได้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงหรือเปล่าว่ามีอวิชชามากมายแค่ไหนแล้วก็ไม่มีที่สุดด้วยยังคงเป็นไปเรื่อยๆออกจากทุกข์ไม่ได้ตราบใดที่ปัญญายังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้ค่ะถ้าใครสามารถที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีความเห็นถูกว่ามีอกุศลมากมากมากจนประมาณไม่ได้เนี่ยจะดีไหมไม่ได้เข้าใจผิดว่าจะดับได้โดยรวดเร็วเลยแต่ถ้าเป็นยุคก่อนนะคะในสมัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบุคคลหลายจำพวกทรงแสดงเรื่องกุศลธรรมกับผู้ที่ไม่ได้หนาแน่นด้วยอกุศลเพราะว่ามีกุศลที่บุคคลนั้นได้เจริญพอที่จะได้เข้าใจพอที่จะได้สะสมต่อไปไม่มีความเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าสำหรับคนยุคนี้ผ่านมาแล้ว 2,500 กว่าปีเนี่ยก็ลองคิดดูว่าแม้ในครั้งนั้นนะคะก็มีบุคคลต่างๆกันถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากก็ไม่ต้องแสดงเรื่องอกุศลมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาและไม่รู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่ามีอกุศลมากมายเหลือเกินก็จะต้องทรงแสดงเรื่องของอกุศลให้มีความเห็นถูกให้มีความเข้าใจถูกว่ามีมากแล้วก็จะค่อยๆละค่อยๆคลายตามความเป็นจริงได้อย่างไรมิฉะนั้นก็จะเข้าใจผิดเห็นผิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เลยนี่เป็นเหตุที่ไม่ว่าจะทรงแสดงธรรมะอะไรนะคะแม้ขณะนี้ค่ะทั้งหมดกำลังมีแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆเริ่มเข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนขณะนี้ค่ะทุกอย่างรูปมีไหมไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกมีไหมไม่ใช่ตัวตนสัญญาความจำมีไหมไม่ใช่ตัวตนสังขารขันธ์ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะปัญญาสติอะไรทั้งหมดนะคะก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณคือธาตุรู้ที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้กำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนนี่ค่ะเปลี่ยนคำจากภาษาบาลีแต่ว่าเข้าใจความหมายได้นะคะเมื่อเป็นภาษาบาลีก็คือความหมายเดียวกันคือไม่ใช่ตัวตน และส่วนความลึกซึ้งอย่างที่มีคนถามว่านะคะรูปเป็นเราเราเป็นรูปยังไม่รู้จักเรายังไม่รู้จักรูปแต่มีคำที่พูดเรื่องเรากับรูปเนี่ยเยอะเลยนะคะหรือว่าตัวตนเห็นว่ารูปเป็นตนนะคะเห็นว่าตนเป็นรูปเห็นว่ารูปมีตนเห็นว่าตนมีรูปเห็นว่ารูปอยู่ในตนตนอยู่ในรูปก็อยากจะรู้ซิจริงๆนะคะก็มีไม่กี่คำเนี่ยค่ะไม่มากเลยแค่ตนกับขันธ์ทั้งหลายเนี่ยแต่อย่างนั้นความรู้รู้หรือเปล่าก็นั่งจำนะคะกี่คำนี่ก็วนเวียนแล้วก็นั่งคิดก็นั่งจำว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงถึงจะจำ20คำนี้ให้ครบนะคะนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะค่ะแต่จะรู้ได้ว่าการที่จะรู้จริงๆทั้ง20ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะรูปเป็นเราพอจะรู้ได้ใช่ไหมคะหรือแค่นี้ไม่รู้คะไม่รู้เลยคะตาเป็นเราหรือเปล่าเป็นของเราหรือเปล่าหรือของใครค่ะสายหน้าบอกไม่ใช่ของเราแต่จริงๆนะคะถ้าไม่ฟังเนี่ยของเราหมดเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเพราะฉะนั้นรูปเป็นเราหรือเปล่านะคะพอที่จะเข้าใจได้ไหมว่ายึดถือสภาพของธรรมะที่มี5อย่างซึ่งก็คือนามธรรมและรูปธรรมนี่แหละว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่พยายามกี่วันก็พยายามคิดแต่เรื่อง20คำเนี่ยนะคะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวลืมอย่างนั้นเดี๋ยวจำอย่างนี้ไม่มีทางสำเร็จแต่ถ้าเริ่มมีความเข้าใจขึ้นนะคะสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ค่อยๆรู้ความหมายของสิ่งนั้นโดยปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นปัญญาต้องตามลำดับค่ะขณะนี้ยังไม่รู้วิญญาณคือจิตแม้จะไปเข้าใจความหมายอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแม้มีแม้จริงแต่ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ทรงแสดงไว้ตามลำดับขั้น
1: กราบท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะที่กล่าวถึงดินหรือว่าไฟหรือน้ำเนี่ยก็เป็นธรรมะอยู่ในเรื่องของโอกาสโลกอะค่ะเพราะว่าที่กล่าวไว้ว่าโลกก็คือสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกเพราะฉะนั้นการที่ท่านกล่าวตรงเนี้ยก็อยู่ในเรื่องของธรรมะทั้งนั้นนะคะแล้วดิฉันชอบเพราะว่ามันจะคลายความยึดมั่นในการที่มีโลกอยู่อะค่ะอย่างสึนามิหรือว่าไฟกำลังไหม้ทำให้เราคลายไปว่าเราจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อโลกเขาพินาศพังไปหมดแล้วก็เลยกราบขออนุญาตแสดงความคิดเห็นตรงนี้
0: ขอถามว่าเราจะอยู่ได้ยังไงเมื่อโลกทำลายไปแล้ว
1: ค่ะคือจากที่มีความตัวตนไงคะท่านอาจารย์เราคิดว่ายังไงก็ฉันจะอยู่ฉันจะไม่ตาย
0: ทำลายไปแล้วด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมเราจะอยู่ได้ยังไงก็ต้องตอบคำนี้ด้วย
1: ก็ต้องอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีที่อยู่
0: แน่ใจเลยค่ะไม่มีอะไรทำลายธาตุรู้ตราบใดที่ยังมีอวิชชาพระสูตรนี้ทรงแสดงชัดเจนต่อให้ทำลายภูเขาสิเนรุนะคะหรือว่าโลกกลับได้จะถูกทำลายไปด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมแต่สภาพของนามธาตุจิตเจตสิกไม่มีใครสามารถที่จะดับไม่ให้เกิดได้อีกเลยต้องเกิดเพราะมีปัจจัย
1: เนี่ย
0: นี่ก็แสดงเห็นว่าเราเนี่ยค่ะต้องอาศัยปัญญาระดับไหนกว่าเราจะค่อยๆรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะและเราก็พูดเรื่องทุกข์เกิดแล้วก็ดับไม่ควรที่จะมีอีกต่อไปถ้าไม่มีการเกิดดับของนามธรรมรูปธรรมก็สงบจริงๆค่ะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเห็นไม่ต้องเดือดร้อนเพราะได้ยินไม่ต้องเดือดร้อนเพราะได้กลิ่นเพราะลิ้มรสเพราะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะคิดนึกแต่เป็นไปไม่ได้เลยทรงแสดงไว้ไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ถ้าไม่ได้ดับอวิชชาถ้าไม่มีปัญญาเกิดขึ้น
1: ใช่ฮะก็จริงเพราะว่าถ้าไม่มีรูปแล้วเป็นอรูปภพก็ยังมีจิตอยู่เพราะฉะนั้นจากที่ดิฉันได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยค่ะคือเข้าใจเลยว่าเราได้เข้าใจแค่นี้จริงแล้วท่านอาจารย์ก็ขยายความเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็ชอบที่จะกราบเรียนถามปัญหาท่านอาจารย์อยู่บ่อยๆอะค่ะท่านอาจารย์คะที่กล่าวบอกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้สองคำเนี่ยค่ะท่านอาจารย์เหมือนอวิชชาเหมือนกับเป็นโมหะและพอตัณหาเป็นโลภะทั้งสองอย่างนี่
0: ขอถามใคร
1: คือเจตสิกค่ะ
0: ค่ะ ค่ะตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้แม้แต่ว่าขณะนี้มีอวิชชากำลังกางกั้นไม่ได้รู้ความจริงของเห็นของได้ยินของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเลยกลายเป็นตัวหนังสือแล้วก็ไปสงสัยในตัวหนังสือแต่ความจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นขณะใดที่ไม่รู้ความจริงขณะนั้นอวิชชาโลภะติดข้องเพราะความไม่รู้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยพระธรรมทั้งหมดทรงแสดงนะคะเพื่อให้รู้ความจริงของธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นตัวตนจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นอีกนานไหมคะเนี่ยค่ะกว่าปัญญาจะเจริญรอไหวไหมอดทนได้หรือเปล่าบารมีอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เป็นหรือเปล่าเป็นขันติเป็นวิริยะหรือเปล่าไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปหาที่ไหนขณะที่กำลังฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทั้งหมดนี่นะคะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะอยู่ที่แต่ละบุคคลไม่ใช่ไปเข้าใจตัวพยัญชนะว่าอวิชชาอยู่ตรงไหนกลางกั้นยังไงก็กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้แหละ
1: กราบอนุญาตค่ะท่านอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องการติดข้องเนี่ยนะคะสำหรับดิฉันที่มาฟังธรรมะแล้วเนี่ยพอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอนัตตามันก็เลยเหมือนกับว่า
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเข้าใจแล้วว่าเป็นอนัตตาคือเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนอย่าไปรู้คำว่าแปลว่าไม่ใช่ตัวตน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้น
0: อะไรเป็นอนัตตา
1: ก็ทุกอย่าง
0: เดี๋ยวนี้ด้วย
1: เดี๋ยวนี้ด้วย
0: แต่เพียงขั้นฟัง
1: ค่ะทีนี้ท่านอาจารย์กล่าวงี้ดิฉันก็เลยถามไม่ได้เลยเพราะดิฉันจะถามเป็นลักษณะของตัวตนว่ายังชอบหลายๆอย่างอยู่มาก
0: แล้วก็เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: รู้ได้ไหมเข้าใจได้ไหมว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเลิกใช้คำว่าอนัตตาก็ได้ถ้าเข้าใจความหมายและถ้ารู้ว่าถ้าใช้แล้วจะไปติดเพียงคำและก็พูดตามเท่านั้นหรือว่าเข้าใจทุกขณะที่ฟังว่าขณะนี้ไม่ใช่ตัวตน
1: ค่ะท่านอาจารย์เนื่องจากว่ายังมีความเป็นตัวตนอยู่มากก็เลยจึงหวั่นไหวในสภาพที่ติดกับอกุศลจิต
0: จึงต้องฟังธรรมะไงคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะแต่ละลักษณะค่ะนี่คือประโยชน์ของการฟังจนกว่าจะถึงขั้นที่ละคลายความติดข้องเพราะปัญญาสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยมากนะคะอย่างที่กล่าวอะค่ะฟังธรรมะและเดือดร้อนด้วยความเป็นเราธรรมะมาเป็นเราหมดเลยทั้งที่บอกแล้วว่าธรรมะเป็นตัวตนแต่พอฟังไปธรรมะเป็นเราเดือดร้อนเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆขณะที่ฟังธรรมะนะคะมีความเข้าใจธรรมะเพื่อจะรู้ว่าขณะไหนเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราถ้าฟังแล้วโอ้เรายังเป็นอย่างนั้นเรายังเป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าไม่ได้ฟังธรรมะ
1: ท่านอาจารย์คะตรงนี้เนี่ยมันใช่ค่ะแต่ว่าความเป็นไปได้สำหรับความเข้าใจเนี่ยคงยังเป็นไม่ได้เดี๋ยวก็คนนั้นว่าเราเดี๋ยวเราก็ไปว่าเขาท่านอาจารย์ท่านในชีวิตประจำวันมันจะคิดอยู่อย่างนี้เสมอ
0: ค่ะยังไม่ตื่นจากสังสารวัฏเลยเหมือนหลับอยู่ตลอดกับเรื่องราวเหมือนฝันก็มีเรื่องราวเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นเรื่องราวจากสิ่งที่มีจริงแล้วก็ดับไปแล้วทั้งหมดเพียงปรากฏเกิดขึ้นสั้นๆแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นลองคิดแต่ละคำนะคะยังไม่ตื่นจากสังสารวัฏขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดพอรู้ค่ะขณะนั้นตื่นชั่วขณะที่สั้นมากเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นจริงปรากฏแล้วหมดไปกว่าจะประจักษ์แจ้งจริงๆได
1: ้ท่านอาจารย์ถ้าขณะที่เข้าใจก็คงจะตื่นจากสังสารวัฏบ้างแล้วล่ะ
0: สติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ที่กำลังฟังเข้าใจหรือเปล่า
2: สวัสดีคุณสุกัญญาค่ะกลับท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่เข้าคืออย่างที่กล่าวอะค่ะว่าถึงว่าจะทราบว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็รู้ว่าสภาพธรรมเนี่ยกำลังปรากฏแต่ว่าความเป็นเราเนี่ยจะอยู่อย่างทุกขณะจิตทีนี้อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถึงแม้ว่าจะทราบโดยความเข้าใจอะค่ะว่าสภาพนั้นเป็นสภาพธรรมะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกหรือว่าไม่ได้รู้จักว่าในขณะนั้นเป็นเราอะค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะ การศึกษาธรรมะมีกี่ขั้นคะการเข้าใจธรรมะมีกี่ขั้นขั้นฟังขั้นเดียวหรือว่ายังต้องมีต่อไปอีกถึงขั้นการที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ยินได้ฟังอบรมจนกว่าจะละคลายความไม่รู้ถึงการประจักษ์แจ้งค่ะเพราะฉะนั้นจะปนสามขั้นนี้ไม่ได้เลย
2: อย่างนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยถึงแม้นจะเข้าใจขั้นเข้าใจว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันคือเป็นธรรมะแต่ก็ยังเป็นเราคิดว่าเป็นธรรมะ
0: ค่ะจนกว่าจะเป็นพระโสดาบันแต่ก่อนเป็นพระโสดาบันนะคะต้องรู้ขณะไหนสติเกิดขณะไหนหลงลืมสติถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดยังไม่ตื่นจากสังสารวัฏไม่มีทางที่จะออกจากสังสารวัฏได้เพราะว่าได้ยินได้ฟังก็เหมือนฝันแต่ว่าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆซึ่งกำลังเกิดดับ
2: เมื่อท่านอาจารย์กล่าวถึงความฝันกับความจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยังยอมรับไม่ได้อะค่ะท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าในขณะฝันเนี่ยจะไม่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย
0: แต่เหมือนจริงไหมคะ
2: เหมือนจริง
0: ค่ะเวลานี้เหมือนจริงหรือว่ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับเหมือนคุณสุกัญญาจริงๆหรือว่าความจริงเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นสันฐานที่จำได
2: ้ท่านอาจารย์คะยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วลักษณะของความฝันเนี่ยจริงยอมรับว่าเหมือนจริงแต่ก็ยังไม่ใช่จริงเพราะว่ายังไม่ได้ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น
0: เพราะฉะนั้นเวลานี้คุณสุกัญญาก็ไม่ได้ประจักษ์ธรรมะที่เกิดปรากฏและดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ประจักษ์เลยใช่ไหมคะแต่จำสิ่งที่ปรากฏสืบต่อเหมือนจริงตัวจริงกำลังเกิดดับหมดไปตลอดเวลาไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะฟังธรรมะเข้าใจความจริงนะคะว่าขณะนี้ค่ะเป็นนิมิตะของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นสีสันวรรณะรูปร่างสันฐานให้ทรงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจำมาแล้วกี่ชาติในสังสารวัฏยึดถือสักกายะที่เกิดดับสืบต่อมั่นคงไม่ได้ไปจากสิ่งที่เป็นสักกายะด้วยความเห็นถูกเลยยังคงเหมือนสุนัขที่ถูกผูกติดอยู่กับสักกายะออกไปไหนไม่ได้เลยจนกว่าจะมีความค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ความต่างของปัญญาแต่ละขั้นตามลำดับและค่อยๆอบรมและเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นอริยสัจธรรมทุกขอริยสัจจะไม่ใช่อื่นเลยค่ะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับจึงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ได้พ้นไปจากขณะที่กำลังมีจริงขณะนี้นะคะแต่เมื่ออวิชชากางกั้นและมีความติดข้องก็ไม่มีวันที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนี้ได้จนกว่าอาศัยการฟังของผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงลองคิดถึงนะคะบุคคลผู้ประเสริฐสุดไม่มีใครสามารถที่จะเทียบได้เลยเพราะอาศัยพระบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญที่จะได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏและก็ประกอบด้วยพยานที่ทรงแสดงพระธรรมให้บุคคลอื่นได้เข้าใจถูกด้วยพระมหากรุณาแต่กว่าคนจะเข้าใจถูกได้ก็ลองคิดดูค่ะที่ว่าลึกซึ้งอริยสัจสี่ลึกซึ้งเนี่ยลึกซึ้งแค่ไหนลึกซึ้งอย่างไรลึกซึ้งจนกระทั่งเหมือนฝันหรือว่าไม่ตื่นจากสังสารวัฏแค่เหมือนแต่ที่ต่างกันก็คือว่ามีสิ่งที่ปรากฏในขณะที่ฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏแต่ก็คือความจำรูปร่างสันฐานเรื่องราวนั่นเองสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้เที่ยงเลยนะคะแต่ความจำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยสืบต่อจำเมื่อวานนี้ได้ไหมเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างขณะนี้ก็จำได้ตอนเย็นก็จำได้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นตอนเช้าเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เป็นจำไม่ใช่เป็นการที่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับจริงๆ ราะฉะนั้นความจำก็คือความจำและก็จำอย่างมั่นคงว่าเคยเห็นใครมาที่ไหนตลอดในสังสารวัฏนะคะในชาตินี้เป็นอย่างนี้พอถึงชาติหน้าไม่มีเหลือแล้วค่ะความจำของชาตินี้จำใหม่ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่จบ
2: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้นี่ความรู้หรือความเข้าใจก็ไม่น่าจะเจริญขึ้นได้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณสุกัญญาฟังเรื่องอะไร
2: ฟังเรื่องสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่มีจริง
0: ๆฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีขณะนี้นะคะ
2: ค่ะ
0: ก่อนฟังเคยรู้ไหมว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจริงได้ปรากฏ
2: ไม่ทราบอ่ะ
0: ไม่ทราบนะคะและฟังแล้วพอที่จะเข้าใจได้ไหมว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะคะเกิดแล้วจึงปรากฏพอจะเข้าใจได้ไหมทั้งที่กำลังปรากฏเนี่ยเข้าใจได้ไหมว่าเกิดแล้วจึงปรากฏ
2: เข้าใจได้ค่ะ
0: เข้าใจได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ปรากฏไม่ดับด้วยเข้าใจได้ไหมคะ
2: ดับด้วยนี่ยังเข้าใจไม่ได้
0: ถ้าอย่างนั้นจะมีได้ยินเหรอขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้จะมีคิดนึกเหรอคนละขณะทั้งนั้นเลยจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทีละอย่างค่ะรู้หลายอย่างไม่ได้เลยขั้นไตรตรองจากการฟังเป็นเหตุที่จะให้ค่อยๆมีความมั่นคงขึ้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงสติสัมปชัญญะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังรู้เรื่องราวในขณะที่สภาพธรรมะมีจริงๆกำลังเกิดดับจนกว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดแล้วรู้ลักษณะตรงตามที่ได้ฟังนั่นคือเริ่มรู้จักธรรมะแต่ตอนนี้กำลังฟังเรื่องธรรมะค่ะกำลังฟังเรื่องของธรรมะทั้งหมดเลยเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องขันเรื่องสุนัขถูกผูกล่ามสักกายะนะคะสักกายะ20นี่กำลังฟังทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้จักตัวธรรมะสักอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีการฟังเข้าใจนะคะจะไม่มีวันที่สติสัมปชัญญะจะเกิดรู้ลักษณะทั้งที่กำลังมีค่ะแต่เปลี่ยนจากไม่รู้เนี่ยเป็นความค่อยๆรู้ขึ้นและจะรู้ความต่างของขณะซึ่งก่อนนี้นะคะก็มีสภาพธรรมะปรากฏแต่ไม่เคยรู้ลักษณะสักลักษณะเดียวกับขณะที่สภาพธรรมะก็เกิดปรากฏเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเปลี่ยนไม่ได้แต่เริ่มเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยค่ะเพราะอะไรคะความไม่รู้เกิดขึ้นทีเดียวมากหรือเปล่าเห็นไม่รู้ได้ยินไม่รู้คิดนึกไม่รู้ทีละขณะนะคะทีละขณะเนี่ยเล็กน้อยสักแค่ไหนเป็นความไม่รู้ที่สะสมเพิ่มขึ้นจนหนาแน่นเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะรู้ทีละขณะทีละลักษณะจนกว่าจะมีการเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะนั้นเพิ่มขึ้นก็จะต้องอาศัยการเวลานะคะซึ่งเป็นความรู้จริงๆถ้าเป็นปัญญาไปอบรมยังไงมาแล้วก็บอกว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏก็เชื่อได้เลยค่ะไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไม่ให้เห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้
2: ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นในชีวิตประจำวันนี้ก็โอกาสที่ปัญญาจะเกิดเนี่ยจะน้อยมากแต่ว่าลักษณะของอวิชชาที่กางกั้นเนี่ยจะมีพอกพูนอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะนี่เป็นเหตุที่ทรงแสดงให้รู้จักตัวเองถ้าไม่รู้จักตัวเองก็คิดว่าจะไปดับกิเลสได้ง่ายๆไม่รู้อะไรเลยก็ดับได้ทำอะไรขึ้นมาก็ไปดับกิเลสแล้วแต่ไม่รู้อะไรเลยคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สอนให้ไม่รู้ค่ะ
3: เคยคือสภาพสอนค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์สจินค่ะปัญญาจะรู้ได้ยังไงคะว่ารูปอันนี้ไม่ใช่ตัวตนนะคะ
0: ค่ะคุณสุภาพสอนค่ะธรรมะเนี่ยแม้ขั้นการฟังเนี่ยยากไหมที่จะเข้าใจ
4: ก็ตรงขนาดนี้ก็ฟังแล้วก็ในขั้นการฟังก็ยังไม่เข้าใจอ
0: ย่างลักษณะของนามธรรมกับรูปธรรมหรือความหมายของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมพูดคล่องเลยแต่ว่ารู้ลักษณะเนี่ยยากไหมค่ะ
4: มากค่ะ
0: ยังความรู้สึกเนี่ยทุกคนมีนะคะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่รู้ไม่ได้แต่เป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังที่จะให้รู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ที่ว่าเมื่อไหร่ที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะเพราะว่าเวลาที่ดีใจเวลาที่เสียใจหรือว่าเวลาที่โทมนัสเป็นทุกข์เนี่ยนะคะ ไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ว่าฟังมาแล้วว่าไม่ใช่เราแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นลักษณะของธรรมะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสติต่างขั้นขั้นฟังขณะนี้เป็นกุศลขณะใดต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะขณะที่เข้าใจถูกก็มีปัญญาความเห็นถูกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่การรู้จักตัวธรรมะลักษณะจริงๆของธรรมะเพียงแต่เข้าใจเรื่องราวของธรรมะไม่ผิดเข้าใจถูกว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัจจัยพอไม่ใช่คุณสุภัสสรจะเจริญสตินะคะหรือว่าสติจะเกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องจะทำจะได้จะเอาผิดอีกแล้วคือไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าหนทางที่ลึกซึ้งเนี่ยคืออย่างนี้คือต้องเป็นปัญญาที่อบรมเข้าใจไม่ใช่ตัวตนที่จะไปทำเพราะว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นๆแม้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นจะพูดถึงผัสสะจะพูดถึงเวทนาจะพูดถึงเจตนาไม่ใช่เราทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะที่เราไม่เคยเข้าใจไม่เคยคิดไม่รู้ได้ซ้ำไปว่ามีแต่ทรงแสดงเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วนะคะอย่าหวังฟังธรรมะยังไงยังไงก็เอาตัวตนไม่ออกจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าเหตุใกล้ของสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยนะคะก็คือสัญญาความจำที่มั่นคงเพียงแค่นี้ก็มีคนถามอีกจำอะไรมั่นคงถ้าไม่จำเรื่องธรรมะแล้วจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเนี่ยจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้หรือไม่ใช่ไปจำเรื่องอื่นนะคะและก็ไม่ใช่ไปจำชื่อแต่เป็นความเข้าใจจากการฟังเนี่ยที่มั่นคงที่จะละไม่ใช่ที่จะเอาถ้าจะเอาเมื่อไหร่ก็ไม่ลึกซึ้งเลยธรรมดาของโลภะที่เอาอยู่ตลอดไม่เคยละเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นตัวโลภะกว่าจะละแม้แต่หนทางผิดเพราะเหตุว่าโลภะเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ไปสู่หนทางถูกเพราะต้องการยึดถือมีความเป็นเราเพราะฉะนั้นจะเห็นกำลังของความเข้าใจนะคะว่าต้องมีความเข้าใจที่อาจหารร่าเริงบางคนก็อาจจะคิดว่าตรงนี้สติปัฏฐานเกิดไม่ได้เจริญไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้เข้าใจธรรมะหรือเปล่าว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ไหนก็เป็นธรรมะแล้วก็บังคับบัญชาสติก็ไม่ได้ปัญญาจะเจริญถึงระดับรู้แจ้งสภาพธรรมะขณะไหนก็บังคับไม่ได้ด้วยแต่ขึ้นอยู่กับเหตุเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทิ้งไม่ได้ลืมไม่ได้เลยต้องมั่นคงคือปัญญาหรือความเข้าใจถูกความเห็นถูกถ้าเริ่มมีปัญญาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญญาจึงจะเจริญได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยจะไปทำยังไงก็ไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญได้เพราะฉะนั้นปัญญาต้องมาจากขั้นการฟังไม่ใช่ฟังโดยไม่ไตร่ตรองโดยพูดตามก็ไม่ใช่แต่ฟังจนกว่าจะเป็นความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้นะคะจึงได้กล่าวว่าขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะพิจารณาเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาคิดไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาปนไม่ต้องเอาอย่างอื่นว่าไปอ่านตรงนั้นมาแปลว่าอย่างนี้ตรงนี้ไม่ต้องค่ะนั่นจบไปแล้วกำลังฟังเรื่องอะไรถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าพูดเรื่องอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังเรื่องธรรมะตัวเราตั้งแต่ครั้งไหนก็แล้วแต่จะเกิดอีกเมื่อไหร่เคยเกิดแล้วก็แล้วแต่แต่ขณะนี้กำลังฟังให้เข้าใจธรรมะตามที่จะเข้าใจได้นะคะและปัญญาขั้นฟังเนี่ยค่ะเข้าใจเรื่องธรรมะว่ามีจริงๆขณะนี้เป็นธรรมะนี่ขั้นฟังแต่จะให้ขั้นฟังเนี่ยไปเป็นขั้นที่พอสติเกิดรู้ว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ความต่างกันของขณะที่สติเกิดกับขณะที่หลงลืมสติไม่ใช่อยากให้สติเกิดไม่ใช่ไปทำสติไม่ใช่จงใจเลือกสถานที่ไม่ใช่จงใจเลือกอารมณ์ว่าให้สติรู้สิ่งนี้รู้สิ่งนั้นที่นั่นที่นี่เวลานั้นเวลานี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดแล้วเพราะปัจจัยตรงตามที่ได้เรียนหรือเปล่าว่าเป็นอนัตตาและสติเป็นสภาพที่ระลึกต้องเข้าใจความหมายของระลึกด้วยนะคะตามรู้ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ไปทำสิ่งอื่นขึ้นมาให้รู้แต่ขณะนี้ค่ะตามคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ไปไหนเลยแต่รู้ลักษณะ ขั้นแรกเนี่ยจะเข้าใจชัดเจนไม่ได้เลยแต่จะรู้ความต่างของขณะที่สติเกิดกับหลงลืมสติขั้นนี้ก่อนใช่ไหมคะเพราะถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเลยเนี่ยจะไปบอกว่าเข้าใจลักษณะของหลงลืมสติกับสติเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต่อเมื่อใดสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อนั้นก็รู้ด้วยตัวเองนะคะว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่หลงลืมสติเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจุดนี้และสติปัฏฐานเนี่ยกี่ขณะกับการหลงลืมมาแล้วนานแสนนานจะให้เข้าใจชื่อหรือคะว่าเป็นรูปหรือว่าจะให้เข้าใจลักษณะที่เป็นนามเพราะฉะนั้นไม่มีชื่อนะคะขณะนี้ก็ไม่มีชื่อถ้าไม่พูดถึงชื่อเนี่ยชื่อขณะนี้ไม่มีเลยแต่มีธรรมะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะรู้ลักษณะหนึ่งในขณะนี้อะไรก็ได้แล้วแต่สตินะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เคยตามรู้คือผ่านไปเลยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรไปเลยก็ไม่ได้หมายความว่าให้เห็นว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไปทำอะไรกับการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เลยปัญญาไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ค่อยๆเริ่มเข้าใจลักษณะที่มีจริงๆก่อนจะมากหรือจะน้อยตัวตนอย่าเข้าไปจัดการหรือเกี่ยวข้องอีกนะคะพยายามที่จะบิดเบือนไปนั่นก็คือว่าไม่ใช่หนทางอีกแล้วนี่คือความลึกซึ้งของอริยสัจ4ซึ่งทรงแสดงไว้ว่าลึกซึ้งทั้ง4มิฉะนั้นจะลึกซึ้งอะไรง่ายออกไม่ต้องทำอะไรก็เพียงแต่นั่งจ้องๆเลือกที่ไหนที่ไหนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นความละเอียดว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆและความละเอียดได้จะเห็นได้ว่าแม้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะไม่รู้ถึงความละเอียดเลยว่าขณะนั้นนะคะโลภะเริ่มสะสมที่จะกั้นที่จะมากที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะรู้จากโลภะในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นกำลังของปัญญาเนี่ยต้องมีตามลำดับนะคะท่านฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรีบด้วยความเป็นตัวตนแต่เมื่อใดสติสัมปชัญญะเกิดรู้ว่าต่างกับหลงลืมสติเพราะมีลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏสภาพธรรมะเกิดดับเร็วแค่ไหนสติสัมปชัญญะก็เกิดดับเร็วอย่างนั้นค่ะจะไปอยากให้ตั้งอยู่นานๆถ้าจงใจก็คือเราไม่ใช่การละด้วยความรู้ว่าบังคับไม่ได้เลยปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยจะตามรู้ด้วยสติสัมปชัญญะนะคะที่ตามรู้และปัญญาก็เริ่มจะค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพอสติระลึกแล้วเราก็สงสัยทำไมเราไม่รู้ว่านี่เป็นนามนี่เป็นรูปนะคะเพราะว่าลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่รู้ได้โดยง่ายไม่ใช่ไปนั่งเรียกชื่อแล้วบอกว่ารู้แล้วแต่ว่าลักษณะขณะนั้นปรากฏแล้วและสติก็ระลึกแต่เริ่มเพราะฉะนั้นจะยังไม่รู้แล้วจนกว่าเริ่มค่อยๆระลึกนะคะและก็จะมีการเข้าใจถูกต้องด้วยตัวเองว่าระลึกลักษณะของสภาพธรรมะใดบังคับไม่ได้เลยอย่างที่เมืองกุรุเนี่ยค่ะเขาก็ถามกันวันนี้นะคะสติปัฏฐานไหนไม่ได้หมายความว่าให้กล่าวชื่อแต่ละคนเนี่ยก็จะสนทนากันเรื่องสติสัมปชัญญะนะคะว่าเขากำลังเริ่มที่จะเข้าใจลักษณะทางตาหรือว่ายังไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางตาเลยก็เป็นปกติก็เหมือนทุกๆคนทุกๆวันที่เป็นชีวิตจริงๆที่ได้ฟังแล้วนะคะยังไม่ได้เริ่มสติสัมปชัญญะไม่เกิดก็ตรงที่จะบอกว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วใครจะรู้นอกจากคนนั้นเองที่จะรู้ความต่างของขณะที่แม้สภาพธรรมะปรากฏกับจิตที่รู้สภาพธรรมนั้นแต่สติก็ไม่ได้ตามรู้กับขณะที่สภาพธรรมปรากฏเกิดกับจิตนะคะจิตรู้ลักษณะนั้นแล้วสติตามรู้คือกำลังรู้ลักษณะนั้นต่อแล้วก็จนกว่าจะค่อยๆรู้ทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ต้องมีชื่อค่ะและลักษณะนั้นก็ต่างกันไม่ใช่ให้เราไปเรียกชื่อตั้งแต่ต้นนะคะว่านี่เป็นรูปอ๋อและนี่เป็นนามความรู้สึกนี่เป็นนามไม่ใช่แต่ลักษณะของความรู้สึกถ้าชินก็จะรู้ว่านามธรรมทุกประเภทต่างกับรูปนี่คือความรู้ซึ่งไม่ใช่หมายความว่ามีตัวตนไปทำไปจำไปท่องไปคิดแล้วก็ไปพยายามที่จะทำให้เกินกว่านั้นคือเมื่อรู้เพียงแค่นี้แล้วก็นั่งสงสัยว่าทำไมจึงรู้แค่นี้ก็เหตุมีเท่านี้จะให้รู้มากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์มีกล่าวถึงเรื่องตามรู้นะคะก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คือหมายความว่าตามรู้ก็แล้วแต่สภาพอารมณ์ใดที่สติ
0: ระลึกต่อ
4: ระลึกต่อจากตรงนั้นซึ่ง
0: โดยที่ว่าใกล้กันมากเคยไม่มีความผิดปกติเลยค่ะเพียงแต่ต่างกับขณะที่หลงลืมสติ
4: หรือบางทีอาจจะรู้ลักษณะเดียวแล้วก็หลงลืมไปเลย
0: แน่นอนค่ะเพราะว่าทุกอย่างเกิดดับเร็วมาก
4: เพราะว่าโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นที่พอจะ
0: แต่อย่างน้อยรู้ว่าหลงลืมสติต่างกับขณะที่สติเกิด
4: อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้ก็ชัดเจนขึ้นค่ะในเรื่องสักกายทิฏฐิค่ะท่านอาจารย์ก็ยังอยากรู้อยู่ค่ะ
0: อยากรู้ชื่ออยากรู้เรื่อง
4: ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่ได้อยากรู้ชื่อไม่ได้อยากรู้เรื่องนะคะเพราะว่าอยากจะเข้าใจถึงสภาพเดี๋ยวนี้ค่ะว่ามันเป็นสักกายทิฏฐิยังไง
0: เดี๋ยวก่อนนะคะขณะนี้เข้าใจลักษณะของทิฏฐิหรือเปล่า
4: ทิฏฐิ
0: หรือรู้จักชื่อ
4: ก็รู้จักทั้งสองอย่างนะคะ
0: แน่ใจ
4: ไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะถ้าหมายถึงทิฏฐิก็คือความเห็น
0: คุณสุภัสสอนจะรู้จักทิฏฐิเมื่อทิฏฐิเกิดหรือเมื่อทิฏฐิไม่เกิด
4: เมื่อทิฏฐิเกิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทิฏฐิเกิดเมื่อไหร
4: ่ทิฏฐิก็เกิดเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: แน่ใจเลยค่ะ
4: ก็เป็นสภาพไม่รู้ค่ะ
0: ไม่รู้คืออวิชชาไม่ใช่ทิฏฐิ
4: เห็นผิดค่ะ
0: เห็นผิดในอะไร
4: เห็นผิดว่ามีเราค่ะ
0: กำลังพูดต่างหาก
4: ก็กำลังคิดอยู่อะค่ะว่าไม่มีเรา
0: คือคิดไงคะแต่ไม่ใช่รู้จักตัวทิฏฐิเหมือนกับไม่รู้จักตัวเจตนาไม่รู้จักตัวผัสสะไม่รู้จักตัวโลภะไม่รู้จักตัวเมตตาหรืออะไรแต่ได้ยินชื่อหมดรู้ความหมายด้วยแต่ตัวจริงๆเนี่ยถ้าขณะนั้นไม่เกิดคุณสุภัสสอนจะรู้ไหม
4: นะคะไม่ทราบ
0: ค่ะจะรู้ต่อเมื่อเกิด
4: ใช่
0: เมื่อเกิดก็ยังไม่พอต้องเมื่อสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะนั้นจึงจะชื่อว่ารู้ลักษณะของทิฏฐิยังไม่ทันรู้จักทิฏฐิจะไปรู้หมด10 20นั้นได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะต้องเข้าใจ
0: ก็นั่งวนเวียนสงสัยอยู่กับ10คำ20คำเนี่ยค่ะท่องไปท่องมาเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี
4: ้
0: แล้วก็สงสัย
4: ถ้าอาจารย์คะก็ยังสงสัยอยู่ต่อค่ะถ้าเราไม่เรียนรู้ในเรื่องปริยัติทั้ง20คำแล้วเราจะไปรู้ทั้งหมดได้ยังไงคะ
0: ค่ะมีเยอะกว่า20อีกพระไตรปิฎกนับไม่ถ้วนจัดเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยแต่ละธรรมขันธ์กี่คำไม่ใช่แต่ละคำเป็น1ธรรมขันธ์และเราจะไปรู้ทั่วถึงหรือว่าเราเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ฟังเรื่องราวแล้วก็เป็นเรื่องราวไปทุกชาติพอถึงชาติหน้าก็ลืมภาษาไทยละต้องไปจำภาษาอื่นอีกแต่ว่าสภาพธรรมะก็ปรากฏและอวิชชาก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะกังวลอะไรนะคะกับชื่อแค่20มีอีกตั้งเยอะแยะในพระไตรปิฎกที่ไม่รู้อยากรู้อันนี
4: ้ตอนนี้ชักไม่ค่อยอยากรู้แล้วค่ะคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปรู้ก็คือหมายถึงว่าค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดอย่างนี้ว่าเป็นทิฏฐิประเภทไหนซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นผิดอะไรไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นจะไปรู้ลักษณะของทิฏฐิก็ยังไม่ได้และจะไปรู้20นี่ก็ไม่ได้
4: เข้าใจนะคะท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะ
3: ท่านอาจารย์ครับอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายคำถามของพี่สุภักษรหมายถึงว่าถ้าหากว่าสติไม่เริ่มระลึกถึงลักษณะของทิฏฐิก็จะไม่รู้ลักษณะของทิฏฐิ
0: ค่ะตามรู้หมายความว่าอะไรคะ
3: ตามรู้ก็คือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เพิ่งเกิดไปเนี่ยค่ะ
0: ต้องมีสภาพธรรมะนั้นปรากฏเพราะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสติจึงรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นโดยเลือกไม่ได้เลยแม้แต่ในขณะที่โลภะมูลจิตถ้าจะใช้ชื่อตามตำรานะคะเกิดร่วมกับทิฏฐิความเห็นผิดสติจะเกิดระลึกลักษณะของอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเมื่อขณะนั้นมีทิฏฐิมีความเห็นผิดนะคะและสติระลึกอาการนั้นลักษณะนั้นจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งพระจริงๆแล้วอย่างที่เวลาที่ถามคุณสุภัสสอนเนี่ยนะคะว่าแข็งไหมมีอะไรปรากฏแข็งปรากฏหรือเปล่าคุณสุภัสสอนก็ตอบตามความเป็นจริงว่ามีใครๆที่แข็งกำลังปรากฏก็ตอบว่ามีแข็งปรากฏทุกคนตอบเหมือนกันหมดแต่ความรู้ความเข้าใจต่างกันหรือเหมือนกันถ้าถามเด็กเด็กก็บอกว่าแข็งถ้าถามผู้ใหญ่เหมือนกันเลยเวลานั้นนะคะกับเด็กก็ตอบว่าแข็งคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยก็ตอบอย่างหนึ่งนะคะและคนที่ฟังธรรมะก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะรู้แข็งเป็นกายวิญญาณถ้าจะใช้คำนะคะคือสภาพที่รู้แข็งตามปกติหรือว่าขณะนั้นนะคะมีการรู้ลักษณะต้องหมายความว่าไม่ใช่ตัวตน ถ้าสมมติว่ากระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แข็งอย่างปากกานี่นะคะความรู้สึกของคนที่กระทบก็ยังตอบได้ว่ากำลังจับแข็งปากกาหรือว่าแข็งเก้าอี้หรือว่าแข็งอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผู้ที่สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยก็จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นชั่วขณะซึ่งสติสัมปชัญญะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยในขณะที่กำลังรู้แข็งต่อจากกายวิญญาณที่รู้แข็งเพราะฉะนั้นจึงเป็นปกติธรรมะที่จะละอกุศลหรือความเห็นผิดที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราได้เนี่ยนะต้องเป็นปกติถ้าผิดปกติคือไม่ใช่ผลทางที่จะทำให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้การฟังจึงต้องเป็นผู้ละเอียดแล้วก็เป็นผู้ตรงอาจจะไปมีประสบการณ์อะไรต่างๆยังติดอกติดใจเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนี้ดับสิ่งนั้นเกิดไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงซึ่งเป็นลักษณะของสติที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยด้วยเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดและรู้ลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะขณะนั้นก็จะรู้ว่าไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการคิดไม่ได้มีความเป็นเราแต่มีสภาพที่เป็นปัจจัยทำให้มีสติขณะนั้นแต่ขั้นนั้นไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นปัจจัยได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาที่รู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะจึงค่อยๆเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับ
3: ถ้าอาจารย์คะอย่างถ้าสติเริ่มระลึกนี่นะคะก็เพียงค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมรูปธรรม
0: โดยไม่มีชื่อค่ะไม่ต้องบอกว่านามธรรมหรือรูปธรรมเลยเพราะว่าไม่ได้มีการรู้ชื่อแต่ขณะที่ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงความต่างเวลาที่ลักษณะที่ขุ่นเคืองใจเกิดขึ้นสภาพที่กำลังไม่สบายใจเวลาที่สติกำลังตามรู้คือรู้ลักษณะนั้นนะคะก็จะรู้ว่าไม่ต้องไปใช้ชื่อว่านามหรือรูปเลยเพราะว่าลักษณะนั้นต่างกันอยู่แล้วรู้ลักษณะที่ต่างกันโดยไม่ต้องกังวลถึงชื่อว่าเอ๊ะแล้วนี่รูปหรือนามนั่นคือผิดอีกแล้วค่ะทำไมจะต้องไปนึกถึงชื่อเลยคะตัวเราหรือเปล่าที่คิดค่ะเต็มไปด้วยตัวเราจนกว่าจะหมดไม่เหลือเลย
3: ขออนุญาตอีกนิดเลยคะถ้าอาจารย์คะถ้ามีการระลึกสภาพธรรมะแต่ละอย่างในขณะนั้นก็เหมือนกับจะละความไม่รู้ที่ว่าเราไม่เคยรู้แล้วจะค่อยๆละสักกายทิฏฐิยังไงคะท่าน
0: ค่ะไม่เร็วถึงอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่ารู้ว่าขณะไหนหลงลืมสติขณะไหนสติเกิดนะคะแล้วขณะนั้นที่จะรู้ต่อไปก็คือว่าหนทางนี้ต้องละถ้าอยากเมื่อไหร่มีความคิดเมื่อไหร่นั่นก็คือว่ากั้นทันทีค่ะ
5: เชิญคุณมาทีค่ะ
6: ครับขออนุญาตท่านอาจารย์ครับผมยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเลยว่าสมมติว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าในขณะนี้มีแข็งในขณะนั้นก็จะต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏแล้วก็สลับกับคิดนึกถึงชื่อของธรรมะที่กำลังปรากฏความเข้าใจในขั้นการฟังแค่นี้ก็จะเป็นพื้นฐานหรือว่าเข้าใจเพียงพอไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะที่คิดนะคะต่างขณะกับขณะที่กำลังมีลักษณะปรากฏและขณะไหนเป็นสติปัฏฐานก็สามารถที่จะรู้ได้
6: ถ้าอย่างนั้นในชีวิตประจำวันนี่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็สลับกับความนึกคิดที่ถึงชื่อเรื่องสภาพธรรมะเป็นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยบ้างภาษาบาลีบ้างชีวิตก็อยู่กับปรมัตถ์กับสมมติบัญญัติที่สลับกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นหรือครับท่านอาจารย์
0: เป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
6: ในขั้นการฟังพอ
0: เดี๋ยวค่ะจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
6: จริงๆก็เป็นอย่างนั้นคร
0: ับก็เป็นอย่างนั้นไปเปลี่ยนไม่ได้
6: ครับผมแต่ว่าความเข้าใจในขั้นการฟังเนี่ยจะต้องมั่นคงพอที่ให้รู้ว่าพื้นฐานของการศึกษาธรรมะนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: ความเข้าใจก็คือว่ามีความมั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะปัญญาอบรมแล้วก็คือรู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏนี่แหละจนกว่าจะรู้จริงๆได
6: ้ถ้าอย่างนั้นแล้วในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าฟังธรรมะแล้วความเข้าใจในการที่จะรู้ชื่อของธรรมะส่องลึกเข้าไปถึงลักษณะของธรรมะที่ไม่มีชื่อเนี่ยถ้าความเข้าใจในขั้นการฟังในระดับนี้ยังไม่มั่นคงหรือเข้าใจเพียงพอเนี่ยการที่จะรู้จักตัวจริงของธรรมะได้นี่ก็คงไม่มีโอกาสครับท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้น
0: ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าบางคนก็สามารถที่จะจำเจตสิกจำนวนได้นะคะมีเท่าไหร่เกิดกับจิตอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่จะต้องอบรมจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้
6: ท่านอาจารย์ได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้นึกขึ้นมาได้ว่าการศึกษาธรรมะนี้ก็จะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นขณะนี้กระผมรู้สึกตัวว่าผมศึกษาธรรมะนี่รู้สึกมีมากมายด้วยกันครับอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย
0: เดี๋ยวค่ะและความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือต้องพิจารณาความจริงได้ยินธรรมะแล้วก็ต้องรู้ว่าจริงหรือเปล่า
6: ครับเป็นจริงอย่างนั้นครับท่านอาจารย์ครับแต่ก็จะหนีไม่พ้นในขณะนี้เองซึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่เอ่ยชื่อมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยมีมากมายด้วยกันเนี่ยกับผมไม่สามารถอย่างลึกหรือส่องเข้าไปถึงความเข้าใจของสภาพธรรมะต่างๆเหล่านั้นได้เลยครับท่านอาจารย์
0: ค่ะถูกต้องเพราะต้องเป็นปัญญาที่เจริญแล้ว
6: ถ้าอย่างนั้นพุทธบริษัทที่อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะต้องรู้จักตัวเองดีพอสมควรว่าความเข้าใจในขั้นการฟังเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อยังไม่มีความมั่นคงพอที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีความเป็นธรรมะที่มีสภาพธรรมะที่ไม่มีชื่อต่างกันอย่างไรรู้แต่เพียงชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งถึงธรรมะที่กำลังศึกษาต่อไปได้ใช่ไหม
0: แน่นอนค่ะเพราะว่าชื่อทั้งหมดเป็นความลึกซึ้งของธรรมะทั้งหมด
6: ถ้าอย่างนั้นผู้ที่ฟังใหม่ๆนี่จะต้องเข้าใจลักษณะกับชื่อนึกคิดถึงเรื่องชื่อนั้นต่างกันยังไง
0: ก็ต้องรู้ว่าขั้นฟังไม่ใช่ขั้นที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
6: แม้ขั้นฟังผมอยากจะพูดว่าแม้ขั้นฟังพอจะเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ตัวจริงของธรรมะ
0: ก็ยังไม่พอจะเข้าใจอะไรก็คือเข้าใจเรื่องราวตามชื่อ
6: แม้กระนั้นสภาพความมาจริงๆก็ยังไม่ปรากฏ
0: ปรากฏแล้วแต่ไม่รู้ไงคะ
6: ปรากฏแล้วแต่ไม่รู้ขอพระคุณท่านอาจารย์ครับ
0: จนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะหมดแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
7: ท่านเชิญคุณสมชื่นค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะคำว่าเพียงปรากฏแล้วหมดไปนี่ความหมายลึกซึ้งจริงๆนี่มันแค่ไหนยังไงคะท่านอาจารย์คะ
0: อะไรปรากฏ
7: อย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาน
0: ั่นสิคะ
7: เดี๋ยวนี้
0: ค่ะ
7: รูป
0: ความหมายลึกซึ้งก็คือว่าต้องเกิดแล้วก็ดับนี่คือความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏทางตา
7: ท่านใช้คำว่าเพียงปรากฏ
0: แล้วก็หมดแล้วด้วย
7: ไอ้ตรงที่ปรากฏนี่เราจะไม่รู้เลยนะคะว่ามันคืออะไรสำหรับทางตาร
0: ู้ไหมคะเดี๋ยวนี
7: ้รู้ค่ะว่าเป็นท่าน
0: ค่ะรู้ว่าอะไร
7: รู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือท่านอาจารย์
0: ไม่ใช่
7: มันรู้แบบ
0: ไม่รู้ค่ะ
7: มันยังไงมันก็ยังไม่ถึงมันยังไม่เข้าใจมันยังไอ้นี่
0: ค
7: ่
0: ะ
7: ก็เลยต้องกราบเรียนถามท่าน
0: ค่ะหลับตาแล้วเห็นอะไรคะ
8: รูป
0: ค่ะเป็นใครหรือเปล่า
7: ไม่ได้เป็นค่ะ
0: พอลืมตาทำไมเป็นคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นอะไรจริงๆที่ปรากฏ
7: สีที่ปรากฏเป็นสี
0: ทบทวนอีกทีนะคะหลับตามีอะไรปรากฏไหมคะมีใช่ไหมคะไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานแต่ถ้ามีจักขุประสาทะมีสิ่งกระทบเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลับสนิทเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเมื่อหลับตาโดยที่ไม่ได้หลับสนิทต่างกับขณะที่หลับสนิทใช่ไหมคะเพราะว่าตอนหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ขณะที่ตื่นและหลับตาก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏถูกต้องไหมคะเวลาบอกว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต่างขณะกับที่เพียงปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏได้แค่นี้เองคือเพียงปรากฏทางตาทำอะไรไม่ได้ปรากฏเสมอไม่ว่ากับสุนัขกับนกกับเด็กกับคนมีปัญญากับคนไม่มีปัญญาสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏอย่างนี้แหละจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยเพียงปรากฏเพราะเกิดขึ้นกระทบจากขู่ประสาทะแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตากว่าจะรู้ได้ลองคิดดูค่ะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดหนทางที่จะออกจากสังสารวัฏพระเต็มไปด้วยความไม่รู้วนเวียนไปไม่รู้จบและจริงหรือเปล่าต้องคิดทุกครั้งที่ได้ยินนะคะถูกต้องหรือเปล่า เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจะเป็นคนนั้นคนนี้ไม่ได้เพราะหลับตาก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏไม่เป็นใครเลยเพียงแค่ลืมตาก็กลายเป็นคนนั้นคนนี้ขึ้นมาได้ทั้งที่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เพียงปรากฏเท่านั้นเอง
7: กราบท่านอาจารย์ค่ะมันไม่เท่านั้นเองมันมีมากกว่านั้นนะคะ
0: เพราะคิด
7: ยาก
0: เพราะคิด
7: ค่ะเพราะคิด
0: ถ้าไม่มีความคิดนะคะหรือถ้าไม่คิดต่อก็แค่นั้นจริงๆตั้งหลายอย่างเราไม่ได้ติดใจในสิ่งที่ปรากฏทุกอย่างเพียงบางอย่างเท่านั้นถ้าถามว่าห้องนี้มีอะไรบ้างเริ่มสนใจแล้วนะคะมีตั้งเยอะแยะที่ไม่ได้ปรากฏที่เราไม่ได้คิดถึงรอยน้ำก็มีนะคะอะไรอะไรก็อีกเยอะแยะเลยดูไปดูมาแต่ละจุดเนี่ยค่ะเพราะคิดทั้งหมดค่ะคิดจากสิ่งที่ปรากฏมีสิ่งที่ปรากฏแล้วจิตก็จำและคิดต่อเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะมากมายไม่มีวันจบเพราะสัญญาจำจากสิ่งที่ปรากฏทางตาจากเสียงที่ปรากฏทางหูจากกลิ่นจากรสจากสิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็จากคิดนึกสืบต่อไม่จบเมื่อวานนี้คิดนึกเรื่องอะไรวันนี้ก็ยังคิดนึกเรื่องนั้นอีกต่อไปอีกแล้วก็รู้ด้วยค่ะว่าต่อไปจะเป็นยังไงจะคิดเรื่องอะไรถ้าสนใจในเรื่องนั้นแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาคือแค่สิ่งที่ปรากฏแม้ไม่ปรากฏก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ยังได้เพราะจำได้ว่ามีคนนั้นคนนี้แต่ว่าสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏทางตาไม่ได้ปรากฏก็ต้องแยกจากกันกว่าจะรู้ความจริงทีละทางนะคะเพราะเหตุว่าทางตาต้องอาศัยจักขุปสาทะและก็มีเรื่องราวมากมายจากสิ่งที่ปรากฏทางตาและเสียงทางหูก็มีเสียงต่างๆเวลานี้เสียงก็เป็นแค่เสียงกระทบโสตประสาทะปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ความจำเรื่องราวจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นเสียงก็ต่างกับเรื่องราวที่จำจากเสียงสูงเสียงต่ำต่างๆเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็สลับซับซ้อนยุ่งเหยิงเหมือนเส้นได้ที่พันกันม้วนไว้แล้วเอาแป้งเปียกฉาบทาเอาไว้อีกต่างหาก
2: เชิญคุณณรงค์ค่ะ
8: ท่านอาจารย์ฮะก่อนที่จะพักนี้ที่ท่านอาจารย์ตอบพี่ประทีปไปว่าลักษณะของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยจะรู้ได้เนี่ยไม่ใช่ขั้นฟัง
0: ลักษณะไม่ใช่รู้ได้ขั้นฟังนะคะเพราะขณะนี้กำลังพูดเรื่องจิตเจตสิกรูปมีลักษณะของรูปใดที่รู้ได้จากฟังเพียงเข้าใจแต่ยังไม่รู้เช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะฟังแล้วก็กว่าจะเข้าใจได้จริงๆนะคะว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงธาตุที่ปรากฏเมื่อกระทบจากขูปสาทะแต่ว่าฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยสักทีเดียวก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้อยู่นี่คือยังต้องฟังไตรตรองจนกว่าจะเป็นความเข้าใจส่วนใหญ่นี่นะคะคนจะคิดถึงการปฏิบัติแต่ไม่ได้คิดถึงการเข้าใจธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นก็ไม่มีความหมายเลยเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วนะคะปัญญาคือความเข้าใจธรรมะนั่นแหละที่เจริญขึ้นแล้วก็ปฏิบัติกิจของปัญญาซึ่งเจริญตามลำดับแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะแล้วก็จะปฏิบัติอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได
8: ้ดังนั้นการที่จะรู้ลักษณะนี่คือต้องเป็นขั้น
0: เมื่อฟังเข้าใจแล้วค่ะ
8: เข้าใจแล้ว
0: ค่ะยังตอบว่าแข็งเนี่ยเด็กก็ตอบได้ใครก็ตอบได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังเห็นคนเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของสิ่งที่เพียงปรากฏเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่คิดว่าเป็นคนก็จำว่าเป็นคน
8: ที่รู้ลักษณะนี่ต้องสติปัฏฐานเกิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
8: อ
0: ๋
8: อใช่แล้วก็
0: ต้องเป็นปัญญาที่กำลังเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจถูกจนประจักษ์แจ้งความจริงตามลำดับของวิปัสสนาญาณ
8: ต้องอยู่ในขั้นวิปัสสนาญาณด้วย
0: เวลาที่สติเกิดนะคะเริ่มรู้ความต่างของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดแต่แค่นั้นไม่พอที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตน
8: ก็ยังไม่พอที่จะรู้ลักษณะ
0: ไม่พอเลยค่ะเริ่มที่จะรู้ว่าขณะนั้นหลงลืมสติหรือสติเกิดและเมื่อคุ้นเคยกับลักษณะของสิ่งที่สติระลึกบ่อยๆก็จะรู้ได้ว่าสติสัมปชัญญะที่เกิดนั้นน่ะมีอะไร กำลังระลึกรู้อะไรและปัญญาค่อยๆเห็นถูกเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนจนกว่าจะประจักษ์แจ้ง
8: เพราะฉะนั้นการรู้ลักษณะนี้ต้องเหมือนรู้ทั่วด้วยใช่ไหม
0: ที่ปรากฏค่ะ
8: ที่ปรากฏ
0: ถ้ายังสงสัยอยู่ก็หมายความว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญา
8: เพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่งนี้ก็คือรู้ลักษณะแล้ว

0: ที่รูปยังไม่ดับรูปปรากฏเพราะกระทบกับจักขุประสาทะจึงปรากฏได้และเมื่อรูปและจักขุประสาทะดับแล้วจะปรากฏอีกไม่ได้เลยขณะนั้นต้องเป็นภวังคจิตซึ่งเกิดสืบต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะมโนทวารวิถีจิตเนี่ยรับรู้รูปนั้นต่ออย่างเร็วจนขณะนี้ไม่สามารถที่จะแยกได้ว่ากำลังเห็นขณะนี้เป็นจักขุทวารหรือมโนทวารเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเป็นทางไหนแต่ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ว่าที่ท่านอาจารย์มีพูดเช่นว่าเมื่อสติปัฏฐานเกิดเนี่ยมโนทวารจะปรากฏ
0: นั่นวิปัสสนาญาณค่ะว
1: ิ
0: ปัสสนาญาณต้องเป็นมโนทวารทั้งหมด
1: ซึ่งตรงนี้ผมสับสนนิดนึงว่าปัจจุบันนี้เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็เป็นมโนทวาร
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจากการศึกษาทราบว่ามีมโนทวารขั้นแต่ลักษณะของมโนทวารไม่ปรากฏจนกว่าจะเป็นวิปัสสนาญาณ
1: อ๋อลักษณะของมโนทวาร
0: ไม่ได้ปรากฏเลยแยกไม่ได้บอกไม่ได้ขณะไหนเป็นมโนทวารขณะไหนเป็นจักขุทวารเพราะความรวดเร็ว
1: นี่ลักษณะมโนทวารเป็นไงครับ
0: มโนทวารก็คือไม่มีสิ่งใดปรากฏนอกจากสภาพธรรมะที่แยกกันเป็นแต่ละลักษณะ
1: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
2: เชิญคุณบุษบงอภัยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์คะพูดถึงว่าก่อนที่จะมาฟังธรรมะเนี่ยนะก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่ามีสภาพคิดเป็นอย่างไรพอฟังก็เริ่มเข้าใจว่าเออสภาพคิดมันเป็นอย่างนี้นะ
0: คุณบงค่ะทุกคนคิดไม่ใช่เหรอคะ
2: ค่ะแต่
0: ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะ
2: ค่ะ
0: คิดแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
2: ค่ะแต่เสร็จแล้วพอต่อมาก็ทราบแล้วว่าเป็นเรื่องคิดเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพคิดอีกอย่างขณะนี้ค่ะทราบแล้วเราว่าคิดแต่ลักษณะของสภาพคิดเป็นอย่างไรก็ยังรู้ไม่ได
0: ้ไม่รู้ลักษณะของนามธรรม
2: ตรงนี้ถ้าหากท่านจะมาบอกว่าคิดมันไม่ใช่มันยังไม่ใช่รู้ลักษณะเลยรู้แต่เรื่องราวว่าคิดอยู่อันนี้ถูกใช่ไหมคะท่านอาจารย์ตรงนี้ยากจริงค่ะท่านอาจารย์ที่จะมาเข้าใจว่าเป็นสภาพคิดก็เกี่ยวกับเป็นทางเรื่องของทางมโนทวาร
0: ที่จะรู้ว่าคิดเป็นธรรมะ
2: ใช่ค่ะท่านอาจารย์ตรงนี้เพราะนั้นกว่าจะเข้าใจก็คงยากกราบท่านอาจารย์ว่าบางครั้งเนี่ยคะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าสติเกิดต่างกับหลงลืมสติเนี่ยก็บางครั้งอ่ะท่านอาจารย์อยู่เฉยๆก็นึกอ้าวไม่ได้คิดถึงเรื่องธรรมะเลยตรงนี้มันก็เป็นลักษณะของการที่เข้าใจแล้วว่าเราหลงลืมไป
0: สติขั้นคิด
2: ขั้นคิด
0: ค่ะเพราะว่าไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะให้ค่อยๆรู้ค่ะ
2: ก็คงจะต้องค่อยๆอย่างนี้เป็นตามลำดับอีกนะคะก็อีกคำถามค่ะท่านอาจารย์คะที่กล่าวว่าปรากฏแล้วแต่ไม่รู้ตรงนี้น่าสนใจค่ะปรากฏแล้วแต่ไม่รู้ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าปรากฏแล้วคงจะหมายถึงลักษณะยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เสียงดังอยู่ปรากฏแล้ว
0: ทุกวันนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีเรา
2: ค่ะ
0: แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่เคยขาดธรรมะเลย
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่มีธรรมะเกิดหรือว่าไม่ได้ปรากฏก็ไม่ได้นะคะเกิดปรากฏเป็นประจำไม่เคยขาดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
2: ทีนี้ดิฉันก็จะพูดลงไปอีกนิดว่าละเสียงปรากฏแล้วละแต่ที่บอกว่าไม่รู้ก็คือไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะ
0: ถูกต้อง
2: นะคะเพราะนั้นท่านอาจารย์กล่าวอยู่เสมอปรากฏแล้วแต่ไม่รู้ก็คงจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
0: บงไม่มีใครไม่รู้จักเสียงไม่มีใครไม่รู้จักกลิ่นไม่มีใครไม่รู้จักรสแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะด้วย
2: ค่ะบงขออนุญาตเรียนถามคุณอนบนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พูดกันถึงว่าสัญญาที่มั่นคงเนี่ยก็ได้ทราบแล้วล่ะสัญญาที่มั่นคงคืออะไรคือจำเรื่องธรรมะนะคะทีนี้เวลาที่ได้ยินคำว่าเป็นอนัตตาเนี่ยดิฉันก็เข้าใจแหละเออเป็นอนัตตามันเกิดมันดับบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็นึกว่ารู้จริงๆแต่จริงๆแล้วดิฉันว่ามันไม่รู้หรอกรู้แต่ชื่อแล้วก็ลืมอยู่บ่อยๆก็ถามคุณอนบดูว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่จะเป็นเรื่องที่จะพอได้ยินปั๊บเชื่อได้เลยจริงๆมันก็ยังเป็นอัตตาอยู่ตลอด
3: ครับพี่วงผมก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีที่ฟังพระสูตรเนี่ยนะครับแล้วก็จากที่เราสนทนากันหรือว่าศึกษาธรรมะมาก็เหมือนว่าเรารู้อะไรก็รู้นะฮะธรรมะคืออะไรโดยเรื่องเราก็รู้นะครับนามธรรมรูปธรรมหรือในพระสูตรนี้ก็จากขันธวรวรรคก็เหมือนรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เรารู้โดยเพียงแค่เข้าใจและขณะที่เรามีความรู้

0: ความเข้าใจนั้นนะครับขณะนั้นก็มีสัญญาที่จำในเรื่องแม้ว่าจะเป็นเรื่องของพระธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแต่ความจำที่เกิดพร้อมความเข้าใจนั้นก็เป็นขั้นฟังขั้นพิจารณาไม่ใช่ขั้นประจักษ์ไม่ใช่ขั้นรู้เหมือนตอนนี้ฮะเราก็รู้ว่าชีวิตที่เวลาเป็นวิถีจิตนะครับก็มีอยู่6ทางก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทางแต่ว่าเราไม่ได้รู้ความเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นแล้วสภาพธรรมะก็เกิดดับรวดเร็วเหลือเกินนามธรรมรูปธรรมเห็นก็เป็นคนไปแล้วนะฮะจริงๆก็เห็นขณะหนึ่งคิดนึกขณะหนึ่งแล้วเห็นอีกคิดนึกอีกเหมือนเห็นจะได้ยินก็ยังพร้อมกันแต่เห็นจะได้ยินก็ห่างกันมากมายในความที่จิตเกิดดับรวดเร็วใช่ไหมครับแต่แม้ว่าเราจะจำในเรื่องเหล่านี้ว่าสภาพธรรมะเกิดดับมากมายนะแล้วก็ขณะเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดนึกแต่เราดูตอนนี้ก็จะเรียกว่าต่อเนื่องคลืดไปเลยเป็นคนเป็นอะไรไปหมดเหมือนพัดลมนะเนี่ยที่เราเห็นกำลังหมุนอยู่เนี่ยถ้าไม่หยุดนะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ากี่ใบพัดสมมติมีแค่3ใบพัดพอหมุนเร็วๆก็เป็นแผ่นไปเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ใบพัดเนี่ยหมุนเร็วๆก็ต่อเนื่องไปเลยนะครับเหมือนที่อาจารย์เคยยกที่ดูทีวีก็ไม่ได้มีคนอยู่ในทีวีมีแต่เม็ดสีมีแต่อะไรนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นคนที่ไม่ได้สดับเลยนะคือไม่ได้ฟังธรรมะเลยไม่ใคร่ที่จะเห็นพระอริยะคือไม่มีศรัทธานะครับไม่ได้รับคำแนะนำของธรรมะของสัตบุรุษต่างๆเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีแต่ความเห็นผิดใครไปบอกว่าคนไม่มีนะโต๊ะเก้าอี้ไม่มีเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเขาก็มีแต่อัตสัญญาที่เกิดประกอบกับความเห็นผิดอย่างแรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยากที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับถึงขนาดนั้นนะฮะเขาถูกผูกไว้เหมือนโซ่ที่ผูกไว้คือทิฏฐิเนี่ยผูกไว้ผูกให้เขาเนี่ยยังเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนด้วยทั้งทิฏฐิด้วยทั้งตัณหาด้วยทั้งมานะแต่โดยเฉพาะทิฏฐิเนี่ยฮะเป็นสภาพที่ผูกเอาไว้เป็นเบื้องต้นเลยถ้ายังละคลายโซ่นะครับหรือว่าเชือกคือทิฏฐินี่ไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะไปคลายจากโซ่หรือเชือกที่ละเอียดขึ้นอย่างเช่นตัณหานะฮะหรือว่าอวิชชาสันโดษอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดถ้ายังไม่ได้ตัดโซ่คือยังไม่ได้ดับทิฏฐิด้วยโสตาปัตติมรรคเนี่ยนะครับก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่มีโอกาสที่จะเจริญขึ้นไปแต่ถ้าตัดโซ่คือดับความเห็นผิดนะด้วยโสตาปัตติมรรคเนี่ยก็จะมีความมั่นคงที่จะทวนกระแสของกิเลสแล้วก็เป็นพระญาบุคคลได้แน่นอนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยก็มีสัญญานะครับที่แม้ว่าขณะที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาแล้วรู้ว่าสภาพธรรมะไม่ใช่ตัวตนนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นขั้นฝั่งขั้นพิจารณาน้อยขณะที่จะมีขั้นระลึกและขั้นระลึกที่เป็นสติปัฏฐานนั่นนะครับแม้สัญญาที่เกิดกับสติปัฏฐานนั้นก็ยังไม่ใช่สัญญาที่เกิดกับวิปัสสนาญาณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตสัญญาเนี่ยก็ต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นก็ยังจำนะฮะนึกถึงพี่บงก็นึกหน้าพี่บงหรือใครละคนใช่ไหมเราก็ยังจำอย่างนั้นอยู่ซึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นลักษณะของจิตที่คิดนึกก็ยังคิดไปทางใจบ้างทางตาบ้าง
1: ค่ะที่คุณอนุกล่าวว่าการที่จะรู้ความเป็นอนัตตาอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นไปเพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้ลักษณะของรูปนามแล้วเราจะไปรู้อะไรใช่ไหมคะว่าอะไรจะเป็นอนัตตาอันนี้จำท่านอาจารย์กราบได้อย่างดี
2: เชิญคุณกุลวิไลค่ะ
3: ค่ะสำหรับพิสูจน์นี้นะคะที่ท่านอุปมาถึงเปรียบคนพาลที่อาศัยวัตตะอยู่นี่เช่นเดียวกับสุนัขเพราะเวลาที่ผูกสุนัขเนี่ยก็ต้องผูกไว้กับเสาสุนัขก็จะไปไหนไม่ได้ก็วิ่งวนอยู่รอบเสานั่นเองเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นคนพาลเนี่ยนะฮะที่อาศัยวัตตะเนี่ยก็คือปุถุชนที่ไม่ได้สดับหรือไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมนั่นเองแล้วก็ไม่รู้ธรรมะ ของพระอริยะจึงเป็นผู้ที่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะมีเชือกนะคะหรือโซ่เนี่ยผูกไว้ซึ่งก็คือความเห็นผิดนั่นเองเพราะตราบใดนะคะที่ยังมีความยึดถือกายนี้นะคะว่าเป็นเราซึ่งกายนี้ก็คือขันห้านั่นเองก็ไม่พ้นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ก็คือเจตสิกที่เหลือนะนอกจากเวทนาขันธ์และสัญญาขันธ์แล้วก็ยังมีเจตสิกอีก50ประเภทเป็นสังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ก็คือจิตนั่นเองซึ่งก็มีอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะว่าที่กายนี้นะคะก็เป็นที่ประชุมของธรรมะซึ่งก็ไม่พ้นขันธ์5นั่นเองแต่เรายึดถือขันธ์5นี้ว่าเป็นเราแม้แต่รูปที่กายนี้เราเห็นว่ากายนี้เป็นเรานั่นก็คือเห็นว่ารูปนั่นเองนะรูปที่กายนี้นะคะว่าเป็นเราแล้วก็เรานี้นะคะมีรูปก็คือรูปนี้เป็นตนตนนี้มีรูปรูปนี้ในตนแล้วก็ตนนี้ในรูปซึ่งก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนั่นเองซึ่งในยะของเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเช่นกันเพราะว่าขันธ์5เนี่ยนะฮะเป็นที่ตั้งของการยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็เราก็มีขันธ์5ด้วยแล้วก็ขันธ์5นี้ก็ยังมีอยู่ในเราแล้วเราก็มีขันธ์5ในเราด้วยซึ่งก็คือสภาพธรรมที่เป็นสักกายะทิฏฐิ20นั่นเองเพราะว่าขันธ์5เนี่ยโดยนัยยะของวัตถุ4อย่างนะฮะที่เป็นที่ตั้งของการยึดถือนั่นเองว่าทั้งที่มีด้วยเป็นด้วยแล้วก็มีภายในด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเสาในที่นี้นะฮะท่านจะหมายถึงกายซึ่งก็คือขันธ์5นั่นเองถ้าหากว่าบุคคลนั้นนะยังถูกติดยึดด้วยความเห็นผิดกับกายนี้อยู่นะฮะก็ยังจะออกจากวัฏฏะไม่ได้ซึ่งก็คือการที่จะสิ้นถึงที่สุดแห่งทุกข์นะฮะทุกข์ในที่นี้ก็คือการสิ้นที่จะไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะทุกข์ในที่นี้ก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมนั่นเองจิตเจตสิกและรูปเนี่ยนะฮะถ้ายังมีปัจจัยให้เกิดอยู่ก็ยังต้องเกิดแต่เมื่อดับปัจจัยดับเหตุที่จะให้จิตเจตสิกรูปนั้นไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการถึงที่สุดแห่งทุกข์ซึ่งผู้ที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์นะฮะก็คือพระอรหันต์นั่นเองเพราะว่าท่านสามารถจะดับกิเลสนะฮะได้หมดสิ้นอาสวะแล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ค่ะ
2: เชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
4: รู้สึกว่าการสนทนาธรรมทุกวันทุกครั้งเนี่ยนะมันหนีไม่พ้นคำว่าปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติผมก็เลยลองมาคิดดูว่าถ้าปฏิบัติในขั้นของทานของศีลเนี่ยเราเอาของไปให้ถวายพระเราก็ไปปฏิบัติไปให้ทานเราปฏิบัติตามศีลเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตเราไม่ดื่มสุราเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าปฏิบัติค่อนข้างจะเห็นชัดแต่พอในขั้นของมหาสติปัฏฐานเนี่ยเราจะใช้ลักษณะความเข้าใจอย่างนี้หรือวิธีปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอันนี้ผมก็เห็นเอาปฏิบัติอย่างเงี้ยไปเดินอย่างเงี้ยไปนั่งในห้องอย่างเงี้ยอันอย่างนี้ไม่เรียกปฏิบัติอย่างนี้ท่านอาจารย์ครับกราบเรียนว่าพอจะรับได้ไหมครับ
5: เป็นเรื่องห่วงคำ
4: ห่วงคำ
5: ค่ะ
4: ครับผม
5: ไม่ห่วงได้ไหมคะ
4: ท่านอาจารย์นะเราฟังเทศทุกเช้าทุกเย็นนะท่านสอนอย่างนี้จริงๆทำตามคำสอนแม่สอนให้ทำตามคำสอนของแม่พ่อสอนให้ทำตามคำสอนของพ่อก็คือสอนให้ไปทำบุญทำทานให้รักษาศีล
5: ก็สอนให้ทำสิ่งที่ดีค่ะ
4: ถ้าง
5: ั้
4: นปฏิบัติรักษาศีลทำยังไงถ้าอย่างนั้น
5: สอนให้ทำสิ่งที่ดีทำไมจะต้องไปกังวลกับคำว่าปฏิบัติ
4: ก็แหมมันถูกสอนให้ชิด
5: ก็ทิ้งไปสิคะไอ้ที่จะต้องไปห่วงกังวลอะไรค่ะมายุ่งอยู่แต่คำว่าปฏิบัติจนกระทั่งต้องโยงอย่างนั้นต้องมาประนีประนอมกันแบบนี้ต้องมาอนุโลมว่าขั้นนั้นขั้นนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเอาความเข้าใจธรรมะค่ะว่าไม่มีตัวตนแค่นี้ค่ะคำสอนทั้งหมดเพื่อความเข้าใจถูกว่าไม่มีตัวตนไม่ว่าจะเป็นทานขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆเกิดขึ้นทำกิจของสภาพธรรมะแต่ละอย่างโดยที่ว่าไม่มีเราจนกว่าจะรู้จริง ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงไว้ตลอด 45 พรรษาเลยค่ะเพื่อให้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนไม่ต้องไปสนใจกับคำว่าปฏิบัติที่จะต้องไปแก้ไขไปเชื่อมโยงหรือว่าไปประนีประนอมไปอนุโลมอะไร
4: คือถ้าจะว่าจริงๆนะแม้แต่ให้ทานเนี่ยก็ไม่ใช่เราเดินไปถือของให้ทานก็จิตเป็นจิตเป็นเจตสิกคิดมันทำของมันเองแม้แต่การรักษาศีลการทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอัตตามันก็พอเข้าใจได้แต่แม้คนมันติดอยู่คำเนี้ยผมก็เลยคิดหาทางออกให้มันสบายๆใจหน่อยเท่านั้นเอง
5: แค่เป็นความไม่รู้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นให้เขาเข้าใจถูกแล้วเขาก็จะรู้เองค่ะว่าไม่ต้องไปใช้คำว่าปฏิบัติปลอบใจหรือว่าปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้นะคะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะทั้งหมดทำกิจของธรรมะคุณเด่นพงษ์ค่ะเวลาใช้คำแต่ละภาษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้นั่นแหละได้เข้าใจความหมายของภาษานั้นจริงๆอย่างเช่นเราใช้คำภาษาบาลีแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจความหมายจริงๆของภาษานั้นเพียงแต่ว่าเราใช้คำโดยที่ว่ายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือเพื่อให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าภาษาบาลีมีความหมายอย่างหนึ่งและคำที่เรามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราเข้าใจความหมายอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ศึกษาและจะพูดคำว่าปฏิบัติธรรมะก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะแต่ถ้าเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็รู้ค่ะว่าปฏิบัติธรรมะได้หมายความถึงอะไรถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยนะคะไปปฏิบัติธรรมะอะไร ก็เป็นเรื่องของคนอื่น ก็เป็นเรื่องของความไม่รู้จากการไม่เข้าใจ เราจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เลยค่ะแต่ละคนก็คิดตามการสะสมว่าสะสมมายังไงก็เข้าใจอย่างนั้น คิดอย่างนั้นใครจะไปบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมคนที่สะสมความเห็นผิดก็ไม่ได้มาเฝ้าไม่ได้มาฟังธรรมเลยพระฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลถึงแต่ละบุคคลที่ได้สะสมมานะคะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของใครที่สะสมมาอย่างไรที่จะคิดที่จะเห็นที่จะใช้คำนั้นก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นแต่เราก็ไม่ตามเพราะเหตุว่าจะไม่ทำสิ่งที่ไม่เข้าใจใครจะบอกว่าปฏิบัติธรรมะก็ต้องบอกว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรค่ะจะให้ไปปฏิบัติธรรมะโดยที่ผิดหรือว่าไม่เข้าใจก็ไม่สมควรค่ะก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
2: สำหรับการสนทนาพระสูตรวันนี้ก็หมดเวลานะคะขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ
6: สนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมลีวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2552
7: หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องกรรมกิเลสวิบากสร้างสังสารวัฏค่ะ
5: พูดคำว่ากิเลสต้องรู้จักกิเลสใช่ไหมคะกิเลสมีจริงๆไหมคะ
7: ก็มีทุกวันค่ะ
5: เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
7: บางครั้งก็เป็นเราค่ะบางครั้งก็เป็นธรรมะถ้าสติเกิดก็เป็นธรรมะ
5: นี่เป็นสิ่งที่คาดคะเนทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจจริงๆค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราใครจะยึดถือกิเลสว่าเป็นเราขณะนั้นไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะค่อยๆน้อมไปสู่การเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลใดๆแต่ถ้ายังมีความคิดว่าเป็นเราอยู่เรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่าเพราะฟังไม่พอพิจารณาไม่พอเข้าใจไม่พอนะคะจึงไม่สามารถที่จะเห็นว่ากิเลสเป็นธรรมะได้แต่ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดเมื่อไหร่เมื่อมีปัจจัยเห็นไหมคะถ้าไม่มีปัจจัยกิเลสก็เกิดไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นธรรมะอะไรฝ่ายไหนทั้งสิ้นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอะไรก็ตามแต่รูปธรรมนามธรรมต้องมีปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราไปละกิเลสโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะละกิเลสที่มีนะคะก็หลายอย่างความไม่รู้สิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ความไม่รู้กับความรู้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะมืดไม่เห็นสิ่งที่เกิดดับตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะ มื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องในสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเป็นโลภะเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะคะเพราะว่าติดข้องอยากจะได้สิ่งนั้นแล้วไม่ได้ก็เป็นความขุ่นเคืองใจเป็นโทสะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเวลาที่กิเลสอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ปรากฏนะคะเราก็นึกว่าเราเข้าใจว่ากิเลสเป็นธรรมะแต่ขณะที่กิเลสกำลังเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะ
8: ไม่รู้ค่ะ
5: ไม่รู้ค่ะเพราะว่าอกุศลทั้งหลายมืดไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้แต่เมื่อมีการฟังมีความเข้าใจขึ้นก็มีการระลึกได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นซึ่งใครก็ไปเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยแต่นั่นก็ยังเป็นความคิดนึกนะคะจนกว่าปัญญาจะอบรมจนกระทั่งทันทีที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดก็รู้ว่าเป็นลักษณะแต่ละอย่างของธรรมะแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นไม่เลือกว่าเฉพาะจะไปรู้กิเลสแม้แต่เสียงแม้แต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะเสมอกันในสามัญญาลักษณะทั่วไปกับสภาพธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดคือต้องดับไม่มีอะไรที่ยั่งยืน
8: เหมือนกับว่าถ้าเราทำกรรมอย่างเช่นว่าฆ่าสัตว์แล้วมีเจตนาฆ่าสำเร็จไปแล้วเนี่ยก็คือกรรมนั้นก็จะให้ผลอาจจะทำให้เกิดในนรกได้อย่างนั้นถูกไหมคะ
5: นี่เป็นเหตุที่เราต้องฟังพระธรรมนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมทรงแสดงความจริงโดยละเอียดเวลาที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราคงจะต้องเข้าใจสิ่งที่มีในชาตินี้แทนที่จะเป็นนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงซึ่งเข้าใจยังไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนเกิดมาต่างกันโดยมีเหตุหรือว่าอยู่ดีๆก็เกิดมาต่างๆกันไปความจริงต้องมีเหตุนะคะเพราะว่าไม่ใช่เราหรือใครแต่เป็นสภาพของจิตแม้แต่ในขณะที่เกิดเนี่ยค่ะก็เป็นจิตแต่ละจิตนะคะซึ่งต่างๆกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาต่างกันเนี่ยถ้าจะเข้าใจจริงๆถึงเหตุที่ทำให้ต่างกันก็คือว่าแล้วแต่ว่าเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุต้องต่างกันเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดมามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะได้เกิดความคิดต่างๆนะคะความเข้าใจภาษาอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าต่างกันโดยเหตุที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ดีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดีคะ
8: เป็นมนุษย์ดีกว่าสิคะ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะทุกคนให้ทราบว่าเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วแต่เวลาที่เราทำกุศลครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่นะคะแต่ละคนเนี่ยจิตต่างกันมากบางคนทำด้วยจิตที่ผ่องใสปราบปลื้มแล้วก็ยินดีแต่บางคนก็ทำไปเพียงแต่ว่าให้ไปหรือช่วยไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุต่างกันผลก็ต่างกันและอีกประการหนึ่งค่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงกรรมเดียวที่ทำให้เกิดมาต่างกันนะคะจิตที่ทำกิจเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าตายไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้กรรมใดที่ได้ทำแล้วเนี่ยให้ผลเพราะว่าการเกิดเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งแต่กรรมนั้นเนี่ยค่ะประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆในสังสารวัฏที่ได้สะสมมาด้วยเกิดเป็นมนุษย์ก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามนุษย์ก็ต่างกันไปตั้งแต่รูปร่างค่ะหน้าตาผิวพรรณจนกระทั่งถึงจิตใจนี่ก็แสดงเห็นถึงความหลากหลายของธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อเกิดแล้วนะคะผลของกรรมไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดถ้าเกิดแล้วไม่ต้องรู้เห็นอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมคะขณะที่เกิดไม่มีใครรู้สึกตัวเลยเพราะว่าเป็นวิบากจิตขณะแรกซึ่งกรรมทำให้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแล้วดับเลยค่ะทันทีเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีปฏิสนธิจิตเพียงหนึ่งขณะในชาตินี้ตลอดชาติจะไม่มีปฏิสนธิจิตอีกเลยปฏิสนธิจิตใดเกิดขึ้นก็ทำให้ดำรงความเป็นบุคคลนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีอายุสั้นบ้างยาวบ้างต่างๆกันไปนะคะตามกำลังของกรรมที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องศึกษาความละเอียดถึงจิตทีละหนึ่งขณะเพราะเหตุว่าแต่ละหนึ่งนั้นไม่ซ้ำกันและไม่ใช่อันเก่าด้วยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ละเอียดมากนะคะเช่นปฏิสนธิจิตเกิดและก็ดับ เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะว่าธาตุรู้หรือสภาพของจิตนี่ค่ะน่าอัศจรรย์เพราะเหตุว่าทันทีที่จิตนั้นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะหรือว่าจนถึงขณะนี้ไม่ได้ขาดจิตเลยสักขณะเดียวเพราะว่าทันทีที่จิตก่อนดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากขณะก่อนนะคะก็เหมือนจิตนั้นเลยเป็นประเภทเดียวกันเลยสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสะสมมาในจิตขณะนั้นสืบต่อๆกันไปอยู่ในครรภ์นะคะขณะแรกไม่มีรูปร่างที่จะมองเห็นได้เลยแต่กรรมก็ทำให้รูปเกิดพร้อมกับประเภทของจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดเนี่ยจะรู้ไหมคะว่ารูปที่เกิดพร้อมจิตขณะนั้นน่ะจะเป็นนกหรือว่าจะเป็นช้างหรือว่าจะเป็นงูไม่มีการที่จะรู้ได้เลยแต่กรรมนั่นแหละที่เป็นปัจจัยให้รูปที่เกิดเพราะกรรมนี่นะคะก็ทยอยกันเกิดดับสืบต่อตามประเภทของปัจจัยที่ทำให้จิตประเภทนั้นเกิดขึ้นเกิดเป็นงูจะเปลี่ยนให้เป็นไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสะสมมารูปนั้นก็จะต้องเกิดดับสืบต่อโดยกรรมนั้นที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าทุกอย่างนะคะไม่พ้นจากคำว่ากิเลสกรรมวิบากแต่เมื่อเกิดมาขณะแรกเราจะพูดถึงจิตเพียงขณะแรกขณะเดียวที่เกิดก่อนนะคะก็แสดงเห็นแล้วว่าเลือกไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นผลของกรรมชาตินี้ทุกคนก็มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปนะคะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับใช้คำว่าจุติหมายความว่าเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้กรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตคือจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตชื่อว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอนัตตาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะพิจารณาโดยสถานะใดก็เป็นอนัตตานะคะเมื่อจิตปฏิสนธิขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ดับแล้วเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดไม่ให้มีจิตเกิดต่อได้ไหมคะ
9: ไม
5: ่
9: ได
5: ้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าจิตเป็นอนันตระปัจจัยใช้คำภาษาบาลีนะคะซึ่งไม่ยากสำหรับคนไทยคนไทยชื่ออนันต์มีไหมคะ
9: มีค่ะ
5: และปัจจัยก็มีใช่ไหมคะเราก็เคยได้ยินแต่ว่าปัจจัยที่เราได้ยินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นความหมายเดิมครบถ้วนนะคะเป็นแต่เพียงบางความหมายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงอนันตระปัจจัยอนันตระหมายความถึงอะไรคะคุณคำปันคะ
10: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าอนันตระก็คือไม่มีระหว่างขั้นนะครับมาจากคำสองคำคือณซึ่งเป็นบทปฏิเสธนะครับแล้วก็บวกอันตระณแปลว่าไม่หรือว่าแปลว่าไม่มีนะครับแล้วก็อันตระคือระหว่างเมื่อสำเร็จรูปแล้วจึงเป็นอนันตระคือไม่มีระหว่างขั้นแล้วก็บวกกับปัจจัยนะครับจึงเป็นอนันตระปัจจัยซึ่งก็หมายถึงความเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นนั่นเองครับ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะดับไปนะคะเป็นอนันตระปัจจัยคือทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้นี่คืออนัตตาและก็ความเป็นธรรมะที่เราได้ยินคำว่าภวังค์ภวังค์เนี่ยหมายความว่าดำรงภพชาติมาจากคำว่าภพหรือภวะนะคะกับอังคะหมายความว่าให้การเกิดเป็นบุคคลนั้นดำรงอยู่จนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่จะไม่ทำภวังคกิจแต่ทำจุติกิจทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะโดยจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้อารมณ์ใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะเหตุว่าจิตทุกขณะเนี่ยต้องเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคืออารมณะหรืออารมณ์จะมีจิตรู้โดยไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนจิตใกล้จะตายเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่ามีอารมณ์อะไรเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะแม้ขณะนี้จิตก็เกิดดับเร็วอย่างนั้นและเมื่อกี้นี้จิตมีอารมณ์อะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นก่อนจุติจริงๆนี่นะคะมีอารมณ์อะไรแล้วแต่กรรมหนึ่งจะทำให้อารมณ์นั้นปรากฏและจิตจะเศร้าหมองหรือผ่องใสเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็เพราะการสะสมมานะคะที่กรรมนั้นจะให้ผลถ้าเป็นกุศลกรรมให้ผลค่ะ กุศลจิตเกิดก่อนจุติก่อนตายถ้าอกุศลกรรมให้ผลนะคะอกุศลจิตเกิดก่อนตายทำให้จิตที่เกิดต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนนะคะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะตายของชาติก่อนซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรากฏในโลกนี้เลยเพราะเหตุว่าอารมณ์ในโลกนี้ปรากฏเมื่อมีตาเห็นมีหูได้ยินจึงรู้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเป็นโลกนี้เกิดที่นี่ดับที่นี่นะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสำหรับที่จะรู้สิ่งที่เป็นรูปที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งจมูกอย่างหนึ่งลิ้นอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งแม้แต่จิตเห็นเนี่ยค่ะก็เป็นผลของกรรมเพราะว่าถ้ากรรมทำให้เกิดแล้วก็เป็นภวังค์ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยตลอดไปเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมคะทำอกุศลกรรมมาตั้งเยอะแยะไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยทั้งสิ้นก็เป็นไปไม่ได้หรือว่ากุศลกรรมที่ทำมาเนี่ยจะไม่ให้เห็นสิ่งที่ดีได้รับเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมระหว่างที่ยังไม่ตายก็คือว่าต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลือกไม่ได้เลยค่ะทุกคนรู้ได้ถ้ามีเสียงฟ้าร้องเนี่ยเลือกได้ไหมคะให้เป็นเสียงเพลงก็ไม่ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทุกขณะเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเป็นผลของอกุศลนะคะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะไม่น่าฟังได้กลิ่นที่แย่มากเลยนะคะไม่หอมเหม็นแล้วก็ลิ้มรสที่ไม่กลมกล่อมที่เราใช้คำว่าไม่อร่อยนะคะกายกระทบสัมผัสเมื่อไหร่ถ้าเป็นผลของกุศลไม่เป็นทุกข์ค่ะแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลเมื่อไหร่ขณะนั้นเลือกไม่ได้เลยค่ะกระทบแล้วความรู้สึกทุกข์กายเกิดขึ้นคันบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการเกิดมาเนี่ยค่ะก็คือการรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่านะคะทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสคือความยินดีโลภะติดข้องไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏถ้าพอใจในสิ่งนั้นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดติดข้องพอใจในสิ่งนั้นซึ่งทำให้ต้องแสวงหาต้องขวนขวายจนกระทั่งถึงกระทำทุจริตกรรมเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาหรืออกุศลอีกประเภทหนึ่งก็คือโทสะนะคะได้เห็นแล้วก็โกรธไม่ชอบจนถึงกับสามารถประทุษร้ายเบียดเบียนได้ทั้งหมดมาจากโมหะการไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราหรือไม่มีใครเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นการเกิดขึ้นเป็นไปของธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธาตุทั้งหมดแม้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นนามธาตุกับรูปธาตุถ้านามธาตุก็คือธาตุรู้เห็นคิดจำสุขทุกข์พวกนี้นะคะแต่รูปธาตุไม่รู้อะไรเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่คิดไม่นึกเพียงแต่ลักษณะของรูปธาตุนั้นบางรูปก็แข็งเกิดเป็นแข็งบางรูปก็เกิดเป็นกลิ่นบางรูปก็แล้วแต่จะปรากฏนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยค่ะรับผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแล้วระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ยังรับผลของกรรมโดยการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็เป็นไปตามกรรมนะคะแต่ว่ามีกิเลสเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบนะคะไม่ใช่ผลของกรรมผลของกรรมคือเพียงเห็นหมดแล้วค่ะทุกคนเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันบางคนกุศลจิตเกิดบางคนอกุศลจิตเกิดทั้งที่เห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นนะคะสงสารบางคนเห็นแล้วรังเกียจต่างกันแล้วใช่ไหมคะแม้ว่าจะเห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นแล้วชอบสิ่งนี้นะคะสีชมพูอีกคนหนึ่งไม่ชอบเลยสีนี้ก็เป็นโทสะเพราะฉะนั้นหลังจากที่วิบากทำให้เห็นแล้วดับไปนะคะกิเลสก็เกิดสืบต่อทันทีทั้งที่รูปนั้นยังไม่ดับแม้ว่ารูปนั้นจะมีอายุที่สั้นมากเพียงเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งที่เกิดก็ดับนะคะที่เป็นสภาวะรูปจริงๆเนี่ยน้อยมากสั้นมากเร็วมากเพราะขณะนี้แยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่ปรากฏทางตากับเสียงใช่ไหมคะเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงไม่พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบตากิเลสเกิดมาจากความไม่รู้ทำให้รักหรือชังในสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบหูนะคะกิเลสที่มีมามาก สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่มีกำลังทำให้อกุศลเกิดได้ทันทีระงับไม่ได้เลยยับยั้งไม่ได้เลยนะคะเป็นศัตรูภายในศัตรูภายนอกนะฮะไกลค่อยๆเข้ามาใกล้ป้องกันได้แต่ศัตรูภายในไม่มีทางที่จะป้องกันเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าอกุศลความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นก็จะไม่คิดที่จะละหรือว่าที่จะไม่เป็นทาสหรือทำตามศัตรูนั้นๆซึ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับผู้ที่หวังดีเหมือนเพื่อนแต่ความจริงไม่ใช่เพื่อนเลยโลภะเนี่ยค่ะทำให้เราอยากได้อะไรหรือเปล่าติดข้องอะไรหรือเปล่าแสวงหาอะไรหรือเปล่าได้มาแล้วชื่นชมพอใจเป็นสุขหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นเมื่อไหร่นะคะก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นศัตรูสามศัตรูนะคะที่เป็นต้นเหตุที่จะให้ศัตรูอื่นๆเกิดติดตามมาด้วยเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยค่ะเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นกล้าพอที่จะชนะศัตรูนี่ไหมคะหรือยอมแพ้ดีกว่าแล้วแต่ศัตรูจะพาไปไหน
11: ถ้าเรายอมแพ้เนี่ยมันก็ไม่จบสิคะ
5: ค่ะ
11: ไม่ได้
5: ค่ะ
11: เราต้องฟังไปเรื่อยๆค่ะ
5: ค่ะ
11: และอะไรเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเกิดมาเพียงเพื่อรับผลของกรรมแล้วก็ทำกรรมใหม่กรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างแบบไม่รู้แล้วก็ไปเกิดก็
5: ไม่จบสิ้นไม่จบสิ้น
11: ม
5: ัน
11: ก็เลยต้องหาทางจบ
5: ค่ะ
11: ค่ะ
5: และไม่จบเนี่ยเลือกได้ไหมคะชาตินี้เป็นคนนี้นะคะมีทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงชาติก่อนเป็นยังไงชาติหน้าเป็นยังไงไม่มีทางที่จะเลือกได้เลยชาติก่อนหมดไปแล้วโดยไม่รู้เหมือนกับขณะนี้ค่ะกำลังใกล้ที่จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าซึ่งพอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยชาตินี้ทำกรรมอะไรมาแล้วบ้างแต่กรรมทุกกรรมนี่นะคะเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลคือจิตประเภทที่เป็นวิบากผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องจิตซึ่งมีจริงขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ไม่อิสระเพราะว่าต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยสะสมมาที่จะชอบรสหวานพอมีรสหวานจะไม่ให้ชอบได้ไหมเกิดแล้วนะคะไม่เป็นอิสระคือต้องเป็นไปตามการสะสมคนที่ขี้โกรธมีไหมคะ
11: ม
5: ี
11: ค่ะ
5: คนที่โลภมากมีไหมคะ
11: ก็มีทุกอย่างค่ะ
5: มีทุกอย่างเลยยังไม่ได้หมดไปเลยตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเพราะรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ค่ะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี่คือกิเลสไม่สงสัยในกิเลสแล้วใช่ไหมคะถ้ามีมากเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรมเวลาที่เราพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพียงอยู่ในใจเนี่ยใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะ
11: แต่เรารู้
5: ค่ะเกิดแล้วโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะไม่ปรากฏทางกายทางวาจาเวลาโกรธนะคะขุ่นใจนิดหนึ่งคนอื่นรู้ไหมคะ
11: ถ้าไม่แสดงออกก็ไม่รู้
5: ค่ะไม่มีทางเลยใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
5: แต่ว่าถ้ามีมากๆคำพูดเป็นยังไงคะ
11: ถ้ามากกว่านั้นก็จะพูดไม่ดีด่าหรือว่าหรือตีหรือ
5: บังคับบัญชาได้ไหมคะ
11: ไม่ได้หรอก
5: ค่ะไม่ได้เลยค่ะ
11: เหมือนจะได้แต่
5: ใครอยากจะตีอยากจะฆ่าอยากจะทำร้ายใครไหมตัวเองก็เหนื่อยนะคะ
11: ไม่มี
5: แย่แล้วใช่ไหมคะต้องกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อปัจจัยถึงขนาดที่จะยับยั้งไม่ได้การกระทำนั้นๆก็เป็นไปตามสภาพของจิต
11: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอกุศลซึ่งเป็นกิเลสสามารถที่จะกระทำทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะทั้งกายทั้งวาจาและใจด้วยใจที่ผูกพยาบาทอาฆาตทั้งที่สิ่งนั้นก็หมดไปแล้วก็ยังไม่ลืมใครเป็นทุกข
11: ์ก็เราค
5: ่ะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
11: แต่หนูก็บังคับไม่ให้โกรธ
5: เพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่ให้บังคับใครให้บังคับไม่มีใครบอกให้บังคับอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วจะไปบังคับได้ยังไง
11: แต่ว่ามันโกรธไม่ดีนี่ฮะถ้าโกรธก็สะสมไปเรื่อยๆ
5: ค่ะถ้ารู้ว่าไม่ดีจริงๆนะคะถึงจะไม่โกรธแต่ขณะใดที่โกรธให้ทราบว่านะคะมีธรรมะชนิดหนึ่งคือฉันทะเจตสิกเป็นสภาพที่พอใจที่จะโกรธฉันทะในอกุศลก็มี
11: หมายความว่าเราสะสม
5: ฉันทะในกุศลก็มีแน่นอนค่ะเจตสิกมี52ประเภทฉันทะเป็น1ประเภทใน52
11: แต่เราต้องสะสมมาเราถึงจะเป็นอย่างนั้น
5: ทั้งหมดเป็นไปตามปัจจัยไม่มีเราเลยถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะขณะนี้ก็คือเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นจิต นะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อมาแต่ละขณะเนี่ยค่ะของแต่ละดวงแต่ละประเภทเนี่ยแสนโกรธกับจึงทำให้เป็นแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงก็คือไม่มีคนนะคะแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตจิตที่ดีก็มีสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ดีเกิดร่วมด้วยจึงกล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ดีเวลาที่สภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดกับจิตก็กล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ดีแต่คือไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็นจิตเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเรื่องจิตเข้าใจว่าเป็นจิตก็จะเห็นจิตตามความเป็นจริงนะคะจิตนั้นสะสมมากมากแค่ไหนที่จะเลวแค่ไหนหรือว่าที่จะดีแค่ไหนหรือว่าที่จะเข้าใจธรรมะแค่ไหนก็คือเป็นสภาพของจิตที่สะสมมาฟังจนกว่าจะไม่มีเราค่ะแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อไหร่นะคะก็เพียงความรอบรู้ขั้นปริยัติขั้นฟังซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้สามารถเกิดการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าจะหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมแต่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
11: เข้าใจขึ้นแล้วค่ะ
5: ค่ะเพราะฉะนั้น
11: แล้วก็ต้องรักษาก
5: ิเลสเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเมื่อมีวิบากยังไม่หมดกิเลสนะคะก็ต้องมีกิเลสอีกแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบาก
11: แต่ก็ขัดเกลาได้
5: ใครขัดเกลา
11: ค่ะปัญญา
5: ค่ะปัญญาอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะละอกุศลได้นอกจากปัญญา
11: ก็เลยต้องฟังไปเรื่อยๆเพื่อ
5: จนเข้าใจขึ้นค่ะจนเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญามีการสะสมของปัญญา
11: จะได้มีกำลังละกิเลสได
5: ้ทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเจตสิกไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดรอบคอบลึกซึ้งทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะมาจากจิตหรือเปล่า
11: ต้องมาจากจิต
5: ค่ะแล้วทำไมถึงคิดคำนี้เป็นคำนี้พูดออกมา
11: ก็ต้องมีจิตคิด
5: ค่ะทำไมไม่พูดคำอื่นอย่างอื่น
11: ก็ไม่ได้คิดคำอื่น
5: ค่ะ
11: คิดคำนี้ก็พูด
5: ทั้งหมดไม่พ้นจากเหตุปัจจัยขณะนี้มีกิเลสไหมคะ
12: มีค่ะ
5: มีวิบากไหมคะ
12: มีค่ะ
5: มีกรรมไหมคะ
12: มีค่ะ
5: สลับกันก็ได้ใช่ไหมคะ
12: สลับ
5: คำไหนก็ต้องมี
12: ค่ะ
5: ฟังธรรมะเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่าคะ
12: เป็นกรรมค่ะ
5: ได้เห็นได้ไปเดินที่ไหนทำอะไรซื้อหาอะไรเลยว่าพูดจาอะไรเลยแค่ฟังเข้าใจเป็นกุศลกรรมมีวิริยะเจตสิกมีโสภณะเจตสิกอื่นๆนะมีหิริโอตตัปปะมีความละอายนะคะรังเกียจอกุศลที่ไม่ฟังที่ไม่ต้องการจะรู้ไม่ต้องการจะเข้าใจเพราะฉะนั้นอวิชชาทำได้ทุกอย่างค่ะความไม่รู้ซึ่งทำให้ไม่ต้องการจะรู้เพราะฉะนั้นโสภณธรรมไม่เกิดร่วมกับอโสภณธรรมหรืออกุศลนะคะธรรมะฝ่ายดีก็เกิดร่วมกันกับธรรมะฝ่ายดีละอายเห็นโทษของการที่จะไม่รู้เห็นโทษของโลภะเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายค่อยๆ คลายอกุศลลงไป
13: ท่านอาจารย์คะมีผู้ฟังอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายถึงความต่างระหว่างสติกับปัญญาค่ะ
5: ได้ยินชื่อสติ
13: ค่ะ
5: หมายความถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีค่ะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่ริษยาแต่เป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดมากนะคะเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้น
13: ค่ะ
5: ค่ะ
13: จิตมันก็จะวิ่งไป
5: ไม่วิ่งอะค่ะคิดจิตวิ่งไม่ได้ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีรูปนะคะแต่ว่าสามารถที่จะ
13: คิด
5: นึกอะไรก็ได้ทั้งสิ้นแม้ในสิ่งที่ไม่ปรากฏขณะนี้นะคะจิตคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้เช่นได้ยินเสียงไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะแต่คิดถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำและรู้ว่าเสียงหรือคำนั้นนะคะส่องถึงอรรถหรือความหมายว่าอะไรนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของคิดนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ไม่คิดเนี่ยไม่มีหรอกคิดมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ายังไม่ทันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะก็คิดเป็นรูปร่างละจำได้ละถ้าไม่คิดไม่จำการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ไม่มี
14: พราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วยนะคะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสติเนี่ยไม่ได้คิดด้วยอกุศลไม่ได้คิดด้วยความติดข้องไม่ได้คิดด้วยความขุ่นเคืองไม่ได้คิดด้วยความไม่รู้และก็อยากจะรู้หรืออะไรนะคะแต่ว่าสติเกิดเมื่อไหร่เป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลในทางที่ดีงามทั้งหมดค่ะวันนี้ให้อะไรใครบ้างหรือเปล่าคะ
15: ก็ตั้งใจทำอาหารมาล่ะ
14: ค่ะขณะนั้นเพื่อให้คนอื่นได้รับประทานใช่ไหมคะ
15: ค่ะ
14: ค่ะไม่ใช่เราเลยค่ะสติเกิดเป็นไปในการให้ถ้าสติไม่เกิดไม่ทำไม่ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดนะคะก็ระลึกเป็นไปในกุศลนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหรือว่าการวิรัติทุจริตนั่นคือสติใช่ไหมคะหรือว่าสติที่เกิดระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้เราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดที่เป็นฝ่ายดีค่ะถ้าไม่มีสติเกิดไม่ได้เลยกำลังรับประทานอาหารอร่อยชอบไหมคะ
15: ก็ชอบค่ะ
14: ค่ะชอบแล้วจะเป็นสติหรือเปล่าคะ
15: เป็นไหมคะ
14: ค่ะอกุศลมี3อย่างใหญ่ๆนะคะโลภะความติดข้องความยินดีความชอบความต้องการความเพลิดเพลินดูเหมือนไม่มีอันตรายเลยใช่ไหมคะสนุกดีนะคะสบายดีเหมือนไม่เดือดร้อนพอใจนิดเดียวเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะโทสะเห็นง่ายหน่อยว่าเดือดร้อนละขุ่นใจละไม่สบายใจละ
15: ค่ะ
14: โมหะคือการไม่รู้ว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดจนตายจะพูดจะทำจะคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะเพราะว่าเป็นเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่อาหารอร่อยชอบไหมคะ
15: ชอบ
14: เป็นสติหรือเปล่า
15: ไม่ใช่นะคะ
14: โลภะติดข้องอร่อยดีชอบลักษณะนั้นมีจริงติดข้องพอใจใช้คำว่าโลภะหรือติดข้องไม่ใช้คำว่าสติค่ะสติต้องเป็นไปในทางฝ่ายกุศลนะคะทานศีลภาวนาถ้าคนอื่นเขาทำดีและเรายินดีด้วยนะคะที่เขาได้ทำดีเนี่ยดีไหมคะอย่างนั้นไม่ริษยา
15: ดีค่ะ
14: ขณะนั้นเป็นสติที่เกิดจิตจึงเกิดยินดีในกุศลของคนอื่นที่เราใช้คำว่าอนุโมทนา
15: เ
14: คยใช้ไหมคะคำนี
15: ้เคยใช้ประจำค่ะ
14: เราไม่ได้ทำเองแต่คนอื่นทำอ
15: นุโมทนาบุญด้วยนะคะ
14: แล้วจิตอนุโมทนาจริงๆยินดีด้วยหรือเปล่าคะ
15: ยินดีค่ะ
14: เราไม่ได้ทำแต่เรายินดีได
15: ้ยินดีได
14: ้ในความดีของคนอื่นขณะนั้นสติเกิดจึงยินดี
15: ค่ะ
14: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจโดยที่ว่าฟังแล้วก็พิจารณาไม่ใช่คิดเองค่ะถ้าคิดเองกำลังอร่อยก็เป็นสติอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่สติแต่ไปเรียกว่าสติฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะลักษณะต่างๆจนกว่าจะรู้จริงๆค่ะอย่างน้อยที่สุดยังไม่ต้องไปเป็นอะไรเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังไม่มีตรงนี้จะไปรู้ถึงลักษณะนั้นเป็นปิติหรือเปล่าเป็นกุศลหรือเปล่านั่นคือไปคิดเรื่องธรรมะซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ได้เพราะดับไปหมดแล้วค่ะนั่งคิดยังไงถึงสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงถึงอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงคิดนะคะแต่สามารถเข้าใจรู้ความเป็นจริงของลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะคือเป็นธรรมะที่รู้เป็นสภาพรู้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้คุณแอลมีอะไรที่ปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีไหมคะ
16: มีค่ะ
14: ปรากฏแต่ไม่รู้หมายความว่าไม่รู้อะไร
16: ไม่รู้แข็งแต
14: ่แข็งรู้ไงคะรู้ว่า
16: ถ้ารู้แล้วค่ะ
14: แต่ไม่รู้อะไร
16: ไม่รู้ลักษณะของเขาจริง
14: แต่ไม่รู้ว่าลักษณะมันเป็นธรรมะ
16: ใช่ค
14: ่
16: ะใช่ค่ะ
14: เพราะฉะนั้นมีลักษณะธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าไม่รู้ลักษณะแข็งบอกได้เลยใช่ไหมคะหมอนนี่แข็งไปทำไมบอกได
16: ้ค่ะ
14: เพราะว่าลักษณะนั้นปรากฏใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าสภาพที่แข็งนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้อย่างนี้จะรู้ได้ไหมคะว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
16: ไม่ได้
14: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ระลึกได้ในเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏก็จะรู้ว่าไม่ใช่ของว่างเปล่าที่เพียงพูดถึง แต่ลักษณะแต่ละลักษณะนั้นมีจริงๆรู้ได้เมื่อสิ่งนั้นปรากฏและก็เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นได้เมื่อได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกและก็อบรมจนกระทั่งรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยจำไว้เลยปรากฏแล้วก็หมดไปด้วยจนกว่าจะถึงปัญญาระดับนั้น
17: เมื่อกี้ถามสติกับปัญญาใช่ไหมปัญญาอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเลยอะค่ะ
14: ปัญญาหมายความถึงธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังได้ฟังและในสิ่งที่มีจริงๆถ้ารู้ว่าสติเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดีค่ะและก็รู้จริงๆว่าขณะที่รับประทานอาหารอร่อยไม่ใช่สติแต่เป็นโลภะเป็นความติดข้องเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งถ้าไม่รู้จริงๆก็ปนกันไปเลยกำลังอร่อยก็บอกว่าเป็นสติอย่างเงี้ยก็ไม่ได้
18: ไม่ใช่
14: ค่ะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะ
18: ค่ะ
14: นั่นคือปัญญาจะเรียกชื่อว่าปัญญาก็ได้แต่ว่าภาษาไทยก็คือความเข้าใจถูกในความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ต้องไปหาปัญญาที่อื่นอีกเลยถ้าเข้าใจแล้วก็รู้ตัวเองใช่ไหมคะขณะใดเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆไม่ได้คิดเอาเองขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังและพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจากที่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นบางทีก็ก้าวไปไกลถึงสัมปชัญญะแล้วก็สติสัมปชัญญะและอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ธรรมะจริงๆก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีชีวิตที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้จักธรรมะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินชื่อธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่ที่อื่นเลยค่ะทุกขณะที่กำลังมีจริงขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังนะคะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะแล้วอย่าเผินต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถที่จะรู้ธรรมะได้ไหมในเมื่อมีจริงนะคะและก็ขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นรู้ธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจเดี๋ยวนี้ในขณะนี้นะคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะนี่ก็คงจะไม่ลืมใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงทุกขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแต่ว่าความละเอียดของธรรมะเนี่ยมีมากเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะพูดแค่นี้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็หมดไปละอย่างเร็วแสนเร็วค่ะถ้าจะคิดถึงเป็นเวลาก็อาจจะมีคนจับเวลานะคะเวลาที่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นธรรมะก็หมดสิ้นไปเร็วยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นธรรมะแต่ก็ไม่รู้ความละเอียดของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับหมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องฟังแล้วก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจนะคะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเริ่มรู้ความจริงว่าขณะนี้มีอะไรบ้างถ้ามีเห็นเดี๋ยวนี้นะคะหรือได้ยินก็แล้วแต่หรือคิดนึกแต่ละอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะก็เป็นธรรมะหมดเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือธรรมะนะคะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่ว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะประเภทไหนบ้างเมื่อวานนี้เราก็มาที่นี่ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะหมดไปแล้วไม่เหลือเลยค่ะเมื่อวานนี้ถ้าจะจำก็จำว่าเมื่อวานนี้เรามาที่นี่แต่ขณะนี้ที่กำลังเห็นวันนี้ก็ไม่ใช่เห็นเมื่อวานนี้กำลังคิดนึกหลังจากที่เห็นวันนี้ก็ไม่เหมือนจากเมื่อวานนี้เห็นแล้วก็คิดนึกเป็นคนละเรื่องหรือว่าคนละขณะนี่คือชีวิตแต่ละวันค่ะซึ่งต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นจริงในขณะที่กำลังปรากฏแล้วก็สั้นมากแล้วก็ชั่วคราวมากเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นั่นเองแต่ว่าเข้าใจยากนะคะแม้ว่ารู้ว่าเป็นธรรมะแม้ว่ารู้ว่ามีจริงแต่ก็ต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่มีในขณะนี้ก็ไม่เที่ยงค่ะเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วรู้อย่างนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ธรรมะก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตรงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรได้ ธรรมะเมื่อกี้นี้ยังเหลืออยู่ไหมคะไม่เหลือแต่ก็ไม่รู้ว่าหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังอย่างละเอียดต่อไปอีกค่ะสมมุติว่ามีใครได้พบกองเงินกองทองกองเพชรกองพลอยเป็นบ่อกว้างนะคะใหญ่โตดีใจไหมคะตามความเป็นจริงชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะดีใจไหมคะดีใจเห็นอะไรถึงได้ดีใจเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะแต่ว่าสีต่างๆเป็นเพชรก็มีเป็นนิลก็มีเป็นพลอยเป็นมรกตเป็นเงินเป็นทองเยอะแยะหมดนะคะดีใจแต่ว่าถ้ารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจะดีใจยิ่งกว่านั้นหรือเปล่าเพราะเพียงเห็นนะคะเราก็ไม่รู้ละมองดูแล้วก็จำสีต่างๆแล้วก็นึกคิดไปว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะคิดว่าเรามีความสุขจากการที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราดูไปดูไปแล้วหิวแล้วคะสิ่งนั้นจะทำให้เราพ้นจากความหิวได้ไหมคะไม่ได้กำลังเจ็บป่วยสิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยค่ะอะไรมีค่าที่สุดถ้าสามารถจะรู้ว่ากองเงินกองทองกองเพชรนิลจินดาเนี่ยนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นแค่นี้ค่ะมีค่ากว่าการที่จะหลงยึดติดในกองเพชรนิลจินดานั่นหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าเห็นสิ่งนั้นนำมาซึ่งความพอใจเพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากเพียงปรากฏให้เห็นแต่ติดมากจนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงกับกระทำทุจริตกรรมได้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะแต่ชอบแล้วก็อยากจะได้ก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะเกิดอกุศลจิตประเภทไหนมีกำลังพอที่จะถือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนหรือเปล่าอันนี้ก็แสดงเห็นว่าถ้ากิเลสมีกำลังมากนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้เลยแล้วก็ขณะที่เกิดความยินดีพอใจขณะนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ว่านะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็สวยงามอย่างนั้นแหละแล้วก็ติดใจชอบใจแล้วก็อยากได้อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เพียงเห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่ปรากฏนะคะเหมือนสิ่งนั้นเลยค่ะเสียงปรากฏอาจจะยินดีพอใจในเสียงเพลงในอะไรก็แล้วแต่นะคะก็หมดไปแล้วเพราะว่าเพียงปรากฏให้ได้ยินแล้วก็หมดไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะทุกขณะที่มีสภาพธรรมะใดเกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วรู้ว่าทุกอย่างในขณะนี้เป็นธรรมะความปีติที่ได้เข้าใจแม้ความหมายของคำนี้นะคะว่าหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยจะปีติยินดียิ่งกว่าเห็นกองเงินกองทองกองเพชรพลอยนั่นหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนจะต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่มีค่าเท่ากับได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีจริงตั้งแต่เกิดจนตายถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะรู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดที่จะทำให้ถึงความไม่ติดข้องเพราะเหตุว่าที่ชีวิตดำเนินไปทุกขณะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ทราบความละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีฉันทะเป็นมูลฉันทะคือความพอใจไม่ว่าใครสะสมความพอใจเรื่องอะไรแม้แต่ในเรื่องอาหารนะคะอาหารที่โต๊ะก็มีหลายอย่างฉันทะพอใจที่จะเอื้อมไปต้องการสิ่งอะไรก็เป็นไปตามฉันทะทั้งหมดแต่ว่าฉันทะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปตามการสะสมเป็นชีวิตจริงๆของแต่ละคนถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนะคะยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราเช่นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าของแต่ละคนเนี่ยค่ะพอใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตาทั้งหูทั้งผมทั้งเล็บทั้งฟันนะคะแต่ก็จะต้องจากไปไม่ใช่เป็นของใครอย่างแท้จริงเลยอาจจะระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นของเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าพอจากไปนะคะไม่มีของใครอีกเลยแล้วก็จะไปไหนก็แล้วแต่กรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นซึ่งเลือกไม่ได้ พราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมนะคะย่อมมีความปีติมากกว่ายิ่งกว่าได้เห็นเงินทองเพชรนินจินดาทั้งหลายหมดเพราะเหตุว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังนะคะจะมีความเข้าใจความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่เมื่อไม่รู้นะคะชาตินี้เป็นเรา

เกลียดชังของใครก็ตามแต่นะคะพอถึงชาตินี้อยู่ไหนหมดแล้วจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะแม้แต่ความโกรธบางคนผูกโกรธนานมากนะคะไม่ยอมที่จะละคลายความโกรธเลยแต่บุคคลที่โกรธก็จากไปแล้วหรือว่าเราก็จากไปแล้วแต่ความผูกโกรธไม่หมดสิ้นไปในจิตยังติดตามไปถึงชาติหน้าอีกเจอคนอื่นนะคะโกรธใหม่ผูกโกรธใหม่ก็ไม่ใช่คนเก่าแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าควรที่จะได้รู้ว่าธรรมะใดเป็นธรรมะฝ่ายดีและธรรมะใดเป็นฝ่ายที่ไม่ดีนะคะแต่ถึงจะเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ไม่ใช่ของใครทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสมีอกุศลแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงนะคะอกุศลเป็นอกุศลสภาพที่ไม่ดีงามจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นดีงามไม่ได้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดเป็นอกุศลเกิดแล้วดับไปไม่มีของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะสะสมปัญญาความเห็นถูกไม่ว่าจะเกิดภพชาติไหนแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเหมือนอย่างชาตินี้นะคะมีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเข้าใจขึ้นว่าธรรมะขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดไปก็จะทำให้ชาติต่อๆไปนะคะสามารถฟังแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นว่าปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแล้วก็เป็นของใครได้นี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะโดยละเอียดยิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ยังไม่คุ้นกับความเป็นธรรมะของอะไรสักอย่างเพียงแต่แว่วๆได้ยินแล้วก็จำได้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะมีความมั่นคงนะคะในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดได้โดยง่ายนะคะแต่อบรมจากการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อเป็นความจริงเนี่ยจะหนีความจริงหรือว่าอยากจะเข้าใจความจริงเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความจริงได้ความจริงก็คือทุกคนอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวที่ว่าชั่วคราวเนี่ยนะคะย่อยลงมาเป็นชั่วขณะที่จิตเกิดแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปจะเอากองเพชรนินจินดาหรือว่าจะเอาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะค่ะถ้าเอากองเพชรนินจินดานะคะเป็นของเราทั้งหมดโลกก็ต้องจากไปโดยที่ไม่มีความรู้ความจริงเลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องให้พอใจให้อยากได้ไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะว่าขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นอกุศลขณะนั้นมืดสนิทอวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วยังมีความติดข้องร่วมด้วยในขณะที่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นอกุศลพอกพูนขึ้นนะคะจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็กว่าจะดับกิเลสได้นะคะก็ต้องเป็นปัญญาที่สามารถประจักษ์สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติถ้ามีแต่เพชรนินจินดาเอาไหมคะแต่ถ้ามีเพชรนินจินดากับความเข้าใจความจริงอะไรจะมีค่ากว่ากันนี่แค่ตัวอย่างที่สมมติใช่ไหมคะแต่ของจริงคือแม้ไม่ถึงเพชรนินจินดาเพียงดอกไม้สวยๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยก็เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ติดข้องมากมายโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคอยถึงเวลาไหนเลยค่ะทุกขณะเป็นธรรมะที่พร้อมที่จะให้เข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจากโลกนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมคะใครจะรู้ใช่ไหมคะแต่จากไปโดยยังไม่รู้สภาพธรรมะยังไม่รู้จักธรรมะกับโดยที่เริ่มเข้าใจแล้วก็สะสมความเห็นถูกว่าอะไรอะไรก็มีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยแล้วจากแล้วไปไหนค่ะไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็เหมือนอย่างนี้แหละคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องชอบต้องชังไปเรื่อยๆทุกภพชาติจนกว่าจะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงฟังธรรมะอย่างนี้แล้วก็เป็นการที่จะให้ทุกคนเนี่ยหมดความต้องการความติดข้องหรือเปล่าคะยังไม่ถึงระดับนั้นค่ะความจริงก็คือว่าเพียงให้มีความเห็นถูกว่าธรรมะเนี่ยมีจริงๆเพราะเกิดแล้วโดยที่

0: มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยคิดที่จะไปทำธรรมะให้เกิดเนี่ยไม่มีทางสำเร็จค่ะเพราะขณะนั้นคิดเกิดแล้วไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามแต่ค่ะคิดเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าขณะที่คิดก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะหมดกิเลสจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ตั้งแต่ต้นที่สภาพธรรมะแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สะสมความไม่รู้ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมีใครคิดไหมคะว่าเราจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำเมื่อไหร่คิดไกลมากนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งจะเป็นอริยสัจจะเมื่อปัญญารู้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดขึ้นที่จะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้และจะพูดถึงอริยสัจจะเนี่ยพูดด้วยความต้องการพูดด้วยความไม่รู้หรือว่าพูดเพราะเหตุว่าได้ยินได้ฟังมาเพียงแค่คำว่าอริยะก็พอใจอริยสัจจะถึงความเป็นพระอริยบุคคลก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มีใครจะเป็นได้เลยนะคะต้องเป็นธรรมะคือปัญญาที่อบรมแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยค่ะถ้าไม่มีปัญญาเกิดเลยก็ไม่มีการที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้ามีการได้ยินได้ฟังมีการไตร่ตรองมีความเข้าใจขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะค่อยๆรู้จักธรรมะแต่รู้จักขั้นฟังเรื่องราวหรือว่ารู้จักตัวธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้อย่างนั้นจริงๆนี่ก็เป็นปัญญาที่ต่างขั้นนะคะแต่ต้องมาจากการฟังที่เห็นประโยชน์แล้วก็เริ่มเข้าใจจริง
1: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าเราลืมตาจิตเป็นสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์เราก็เห็นสีหรือแสงต่างๆแต่อาจารย์บอกว่าถ้าจิตที่เห็นเนี่ยจะต้องมืด
0: เวลานี้คุณหมอเห็นจิตไหมคะ
1: ไม่เห็นค่ะ
0: เพราะอะไร
1: เพราะว่าไม่มีลักษณะของสีแสง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมืดไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นขณะนี้มืดหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่มืดเพราะฉะนั้นจิตนะคะสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งสว่างเป็นสีสันวรรณะต่างๆได้แต่สภาพรู้หรือธาตุรู้มืดสนิทตลอดไปเพราะว่าไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นนี่นะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่มืดตัวธาตุเองนั่นนะคะไม่มีสีสันนั้นเลยแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและสิ่งนั้นคือสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้าไม่มีจิตก็จะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้การคิดนึกใดๆก็ต้องเป็นรูปเพราะเหตุว่ารูปไม่รู้อะไรแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยสักเล็กน้อยก็ไม่มีนะคะไม่สว่างเพราะว่าถ้าสว่างก็สามารถที่จะกระทบกับจักขุประสาทะใช่ไหมคะแต่นี้เป็นธาตุซึ่งสามารถรู้โดยที่ธาตุนั้นไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้น
1: ในบางสภาพเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อนแล้วก็มีการคิดถึงรูปพันธสันฐานเราก็เข้าใจว่าขณะที่เราคิดรูปพันธสันฐานนี่คือเป็นความคิดแล้ว
0: กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะ
1: ค่ะ
0: ธรรมะไม่ใช่ให้เราทำอะไรขึ้นเลยนะคะสิ่งที่มีตามปกติขณะนี้ค่ะฟังและเข้าใจความจริงที่กำลังมีในขณะนี้ว่ามีเห็นนี่แน่นอนใช่ไหมคะแต่เรายังไม่มีความละเอียดพอที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทำอะไรไม่ได้เลยจะไปคิดอะไรก็ไม่ได้มีอย่างเดียวคือสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปนั่นคือเห็นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะเสียงมีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะธาตุรู้ก็เกิดขึ้นกำลังได้ยินเสียงไม่ใช่เราเลยเสียงกำลังปรากฏเพราะมีสภาพที่เราใช้คำว่าได้ยินแต่ได้ยินในรูปร่างเป็นยังไงไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่เป็นธาตุที่สามารถได้ยินและกำลังได้ยินด้วยเนี่ยค่ะธาตุนั้นกำลังได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกธรรมะโดยละเอียดยิ่งนะคะอภิธรรมะเนี่ยคือละเอียดยิ่งก็เพื่อที่จะให้เข้าใจความจริงของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะสั้นมากและเร็วมาก พราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจะไม่รู้ลักษณะที่เห็นทั้งที่กำลังเห็นเพราะว่าเห็นเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นระดับไปเห็นระดับไปนะคะทำให้เกิดความจำในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรจะไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่เพราะสันฐานที่ปรากฏเนี่ยทำให้สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเพราะจำได้ตอนที่เกิดมานะคะเป็นเด็กเล็กเล็กเล็กมากเกิดมาได้ไม่กี่วันเห็นไหมคะเด็กเห็นไหมคะ
1: เห็น
0: เกิดแล้วเห็นแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร
1: ยังไม่ทราบ
0: ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นหลังเห็นก็คิดและใครจะรู้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงรูปร่างสันฐานที่ปรากฏและก็ยังไม่สามารถที่จะจำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรจนกว่าจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะคะเห็นอีกได้ยินอีกก็สามารถที่จะจำเสียงต่างๆแล้วก็จำสีต่างๆที่ปรากฏแล้วก็จำไว้มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าไม่ปรากฏว่าดับไปนี่คือสิ่งที่เป็นจริงค่ะตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเป็นอย่างนี้เกิดมาใหม่ๆไม่รู้นะคะมีเห็นขณะนี้ไม่ใช่เด็กขนาดนั้นนะคะหลังจากเห็นแล้วก็จำได้ว่าเห็นอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แค่นี้เองค่ะเกิดมาก็จำสิ่งที่ปรากฏคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางไหนถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงสภาพธรรมะที่ยังเกิดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเพราะว่าขณะนี้นะคะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งเมื่อเห็นก็ระลึกได้นั่นคือสติปัฏฐานถ้าขณะนี้กำลังเห็นแล้วระลึกไม่ได้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะปัญญาที่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นความต่างกันนะคะของขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดก็คือว่าเราจะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าทันทีที่เห็นเนี่ยเราติดข้องละเพราะไม่รู้นะคะแต่เวลาที่ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเนี่ยค่ะพอเห็นจากการฟังเข้าใจเนี่ยเกิดการระลึกได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองขณะนั้นจะไม่มีความเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะโดยการประจักษ์แต่จากการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยทำไมเราไม่คิดเรื่องอื่นนะคะกลับระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองนี่ก็เริ่มเจริญปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งกำลังรู้ตัวธรรมะที่ปรากฏเวลานี้ค่ะมีธรรมะปรากฏจริงแต่เราไม่รู้จักธรรมะนั้นเลยเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยห่มห่อมิดชิดสนิทเลยไม่สามารถที่จะเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าอวิชชาเนี่ยนะคะเราเริ่มรู้จักตัวอวิชชาเมื่อไหร่ที่สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยฟังอาจจะเริ่มเข้าใจนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ตัวธรรมะที่เป็นธรรมะเพราะขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้ตัวธรรมะต่อเมื่อเข้าใจจริงๆนะคะในความจริงของสิ่งที่ปรากฏและมีปัจจัยที่จะเกิดอาจจะเกิดเป็นคิดที่ระลึกที่เนี่ยใช้คำว่าคิดก็ได้คิดขึ้นมาว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าเรายับยั้งความคิดได้ไหมคะเราคิดถึงสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราจะคิดถึงสิ่งนั้นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรายังไม่ได้ยินคำว่าธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะขณะนี้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นถ้ายังไม่ได้ยินคำนี้เลยนะคะเราจะคิดอย่างนี้ได้ไหมคะแม้เพียงจะคิดเป็นคำอย่างนี้คิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะความคิดก็ยับยั้งไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเราจะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดถึงสิ่งนั้นคุณหมอจะไม่คิดถึงคนที่ไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะแต่จะคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรก็ได้ที่เคยเห็นมีความผูกพันสิ่งใดก็จะคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดมาเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยไม่กี่ครั้งอ่ะถ้าเทียบกับการได้ยินเรื่องอื่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราก็คิดแต่เรื่องอื่นไม่ได้คิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะแม้แต่จะคิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะมีธรรมะปรากฏจริง แต่เริ่มที่จะคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นแทนที่จะสภาพธรรมะก็ปรากฏนะคะเราก็คิดเรื่องอาหารเรื่องเพื่อนเรื่องโต๊ะเรื่องอะไรต่างๆไปแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นสภาพธรรมะก็ปรากฏเหมือนที่เคยคิดเรื่องอื่นแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังมีการคิดถึงคำนี้ได้นะคะแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าขณะที่คิดนะคะไม่ใช่เข้าใจลักษณะที่เพียงปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะที่ยังไม่คิดเลยและสิ่งนี้กำลังปรากฏแม้ว่าจะสั้นมากหรือจะไม่ปรากฏความสั้นเลยก็ตามนะคะแต่สิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเพียงปรากฏให้เห็นจริงๆหรือเปล่านี่คือเริ่มคุ้นกับลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่กว่าจะคุ้นเคยจนกระทั่งไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทันทีที่เห็นแล้วก็เข้าใจทันทีแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีที่จะรู้ว่าปัญญามั่นคงคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดต่อได้มิฉะนั้นก็อะไรเกิดต่อก็ไม่รู้อีกเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะเพียงเริ่มจะรู้ทีละนิดทีละหน่อยในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้าเป็นการที่เข้าใจจริงๆนะคะจะมีการเข้าใจลักษณะที่เห็นซึ่งต่างกับขณะที่กำลังจำและคิดว่าเป็นอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่ได้รวมกันเลยแยกกันก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีปัญญาถึงขั้นที่จะประจักษ์การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและดับไปและอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดปรากฏทุกอย่างเนี่ยจริงนะคะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่ไม่ใช่หมายความว่าเพียงฟังแล้วเราจะเข้าถึงความจริงที่เกิดดับแต่เรากำลังเริ่มเข้าใจว่าขณะที่เห็นแล้วเหมือนกับรู้ทันทีเลยทุกคนเนี่ยค่ะทันทีที่เห็นก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ได้มีความเข้าใจสภาพที่ปรากฏให้เห็นซึ่งต่างกับสภาพที่คิดนึกเราเพียงแต่เริ่มเข้าใจว่าต้องต่างแต่ยังไม่เห็นความต่างด้วยการเข้าใจแท้ๆในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งคลายความไม่รู้นะคะและสภาพธรรมนั้นจึงจะปรากฏตามความเป็นจริงได้ในความต่างของสภาพที่ปรากฏและก็สภาพที่คิดนึกเพราะขณะนี้แทบจะไม่รู้เลยค่ะเห็นอะไรตอบได้ทันทีว่าเห็นดอกไม้แต่ความจริงเห็นไม่ใช่ขณะที่จำว่าเป็นดอกไม
1: ้ค่ะตรงนี้หนูเข้าใจค่ะ
0: เข้าใจแต่ว่าถ้าประจักษ์ต้องรู้ความต่างของสองขณะนี
1: ้หรืออย่างที่หนูจับไมโครโฟนไมโครโฟนแข็งแล้วเราก็มีสภาพรู้ว่าขณะนี้รู้แข็งอยู่ครับ
0: ค่ะรู้แข็งรู้ตรงไหน
1: รู้ตรงที่สัมผัสที่แตะแข็งตรงนั้นอยู่อะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะมีนิ้วของเราไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีธาตุรู้ที่ปรากฏว่าขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีเลยทั้งสิ้นโลกทั้งโลกเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะว่าถ้ารู้ลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปธรรมขณะนั้นจะไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นจะเป็นโลกซึ่งต่างกับโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะไม่รู้นะคะแต่ที่โลกนั้นจะประจักษ์เป็นความจริงได้ว่าเป็นแต่ละขณะหรือแต่ละอย่างได้ก็ต้องเมื่อปัญญาสมบูรณ์นะคะมีการคลายความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดความต่างเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างเนียนสนิทคือเป็นปกติและปัญญาก็สามารถที่จะแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นคือการประจักษ์ธาตุซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุ
2: ท่านอาจารย์คะปัญญาในขั้นที่เราพิจารณาตามการศึกษากับขณะที่เป็นสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ลักษณะของปรมัตถธรรมจริงๆเนี่ยนะคะจะมีความต่างกันโดยละเอียดมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ก็คือต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็รู้ว่าขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยเรากำลังฟังเรื่องราวของธรรมะแม้ว่าจะกล่าวโดยละเอียดสักเท่าไหร่นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของธรรมะซึ่งขณะนี้จริงๆธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นระดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพียงขั้นการฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าจากการฟังเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างซึ่งละเอียดเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะเหตุว่าขั้นฟังเนี่ยเรามีความรู้ละเอียดว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นความจริงแค่ไหนอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะกำลังปรากฏและความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอยู่ที่ไหนกำลังปรากฏให้เห็นจริงนะคะแต่สิ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีมหาภูตรูป4จะมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่ไม่ปรากฏเป็นมหาภูตรูปเลยจะไม่ปรากฏว่าแข็งหรือเย็นหรืออ่อนเพราะเหตุว่ารูปที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะเนี่ยนะคะไม่ได้แยกออกจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่มีรูปรูปหนึ่งค่ะซึ่งเกิดร่วมกับมหาภูตรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมทุกครั้งแยกจากกันไม่ได้เลยคือรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะและกำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเพียงฟังว่านะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมีอยู่ที่ไหนเราก็ยังไม่ละคลายนะคะเพราะเหตุว่าเราเห็นโต๊ะถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏกับธาตุดินน้ำไฟลมที่เราจำได้ว่าเป็นโต๊ะจะมีสีสันวรรณะนี้มาปรากฏได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปก็เกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะจนกระทั่งปรากฏให้จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในหนึ่งขณะที่เห็นมีธรรมะหลายอย่างที่จะปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะได้จะระลึกถึงสภาพซึ่งเป็นธาตุที่กำลังเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเลยธาตุนี้มีจริงเพียงแค่ว่ามีจริงเนี่ยก็หายากแล้วใช่ไหมคะไม่มีรูปร่างอะไรจะมาปรากฏให้จับต้องให้เห็นให้จำเลยแต่ว่าธาตุนี้เพราะไม่มีรูปร่างนั่นแหละจึงเป็นเพียงสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นแล้วก็เห็นนี่คือธาตุรู้นะคะซึ่งกว่าจะเข้าใจในความเป็นธาตุรู้ได้ก็ต้องฟังแล้วก็เริ่มมีการเข้าใจในขณะที่ธาตุนั้นกำลังปรากฏแต่ก็จะเข้าใจได้เพียงทีละเล็กทีละน้อยอย่างกำลังเห็นขณะนี้ค่ะฟังนี่ไม่สงสัยเลยต้องมีธาตุชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างเลยที่ใช้คำว่านามธาตุเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้แต่รู้ในขณะนี้คือเห็นเพราะฉะนั้นรู้ขณะนี้คือเห็นสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งกว่าเราจะไถ่ถอนว่าเป็นเราเห็นได้เนี่ยเราก็ต้องมีการระลึกค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จะเข้าใจสภาพที่เป็นรูปธรรมที่ปรากฏให้เห็นหรือว่าจะเข้าใจสภาพที่กำลังเห็นเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่ว่าจะขณะไหนก็ตามเห็นก็ไม่ใช่เราเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วเห็นเท่านั้นเองจนกว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะปรากฏเป็นธาตุแต่ละอย่างเช่นขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เสียงมีค่ะเสียงนี่ก็อยู่ในมหาภูตรูปนะคะถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเสียงจะมาจากไหนเสียงจะปรากฏเกิดขึ้นเองตามลำพังลอยๆไม่ได้เลยแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเสียงเกิดอยู่ที่ไหนและก็กระทบโสตประสาทะที่กำลังปรากฏได้อย่างไรเราก็เพียงแต่เริ่มรู้ว่าเสียงมีจริงแล้วก็มีสภาพที่ได้ยินเสียงด้วยเพื่อที่จะละคลายขณะที่กำลังได้ยินว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยแยกขาดจากกันจริงๆแต่ว่าต่อกันโดยความไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเห็นก็เป็นเราเดี๋ยวได้ยินก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ความจริงก็รวมทุกอย่างต่อกันเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้ารู้ความจริงนะคะไม่มีอะไรที่จะต่อกันแบบคนละทางแล้วให้เป็นทางเดียวกันได้เลยอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเพียงปรากฏแล้วหมดไม่เกี่ยวข้องกับได้ยินเลยไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนี้นะคะเสียงเกิดขึ้นก็เป็นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงแต่ธาตุนี้ต้องเกิดถ้าธาตุนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่เสียงปรากฏเนี่ยเพราะธาตุได้ยินเกิดได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเกี่ยวข้องกับทางตาไหมคะคนละขณะจิตคนละทวารเป็นการเป็นไปของธาตุซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าเกิดสมมุติว่าตายแต่ความเป็นธาตุก็สืบต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าแต่ละลักษณะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ขึ้นนะคะค่อยๆ ถอนความเป็นเราแต่ไม่ใช่ด้วยตัวเราไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนี้แต่ด้วยความเข้าใจในความจริงของสภาพธรรมะเริ่มจากขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะรู้ว่ากำลังมีความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏที่กำลังปรากฏด้วยทีละเล็กทีละน้อยหรือว่ามีความเข้าใจลักษณะของธาตุที่กำลังเห็นซึ่งทั้งวันเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่ตลอดแต่เราเข้าใจขณะไหนว่าเป็นนามธรรมต้องเป็นขณะที่สภาพนี้กำลังเห็นแล้วเข้าใจในขณะที่เห็นกำลังเห็นว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็เป็นความละเอียดนะคะซึ่งอาศัยความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นจะทำให้รู้ความต่างของขณะที่เริ่มเข้าใจตัวจริงของธรรมะกับเพียงฟังเรื่องของธรรมะเพราะว่าตัวจริงของธรรมะนี่มีอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าไม่มีการฟังเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตัวจริงของธรรมะได้
3: คือหนูเองตอนนี้เวลาหนูเห็นภูเขาเนี่ยหนูก็คิดว่าเนี่ยเป็นการเห็นเป็นสภาพธรรมะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหนูคิดอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆหนูคิดอย่างนี้ถูกไหม
0: คิดมีจริง
3: ๆมีจริงค่ะ
0: รู้ไหมคะว่าคิดไม่ใช่เรา
3: ค่ะ
0: ตรงที่รู้ว่าไม่ใช่เราถูกแต่ถ้าถามว่าคิดอย่างนี้ถูกไหมตรงนั้นไม่ถูกค่ะ
3: แล้วถ้าจะให้ถูก
0: เพียงต้องการให้ถูกหรือว่าเข้าใจธรรมะ
3: ก็เหมือนกับเป็นแนวทางค่ะท่านอาจารย์ก็อยากจะเข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจคือกำลังฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังตรงนั้นนะคะคือเข้าใจอย่าไปพยายามตอบให้ถูกนะคะไม่มีประโยชน์เลยค่ะตอบถูกแต่ไม่เข้าใจก็ได้ธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องตรงจริงๆค่ะต้องตรงกับสภาพธรรมะนะคะมีความเข้าใจแค่ไหนขั้นไหนขณะที่ฟังเพียงแค่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยค่ะจดเยื่อในกระดูกหรือยังถ้าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะมีจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมีก็มีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างเห็นก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแข็งมีแค่บ้างไม่รู้นะคะถามตอบกันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีตั้งแต่เล็กจนโตอะไรแข็งก็รู้ทั้งนั้นแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าแข็งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปสงสัยว่าเอ๊ะเคยรู้มาหรือเปล่าว่าแข็งอย่างนี้ไม่ถูกไม่ตรงเพราะจริงๆเนี่ยตราบใดที่มีกายนะคะจะไม่รู้แข็งได้หรือเพราะว่าทั่วทั้งกายเนี่ยจะมีกายะประสาทะซึมซาบนะคะที่รู้ว่าแข็งเพราะมีรูปที่สามารถกระทบแข็งแล้วจิตจึงเกิดขึ้นรู้แข็งแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่ารู้แข็งไม่ใช่ปัญญาค่ะเพียงแต่รู้ว่าสิ่งนั้นแข็งแต่ถ้าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกในสภาพที่แข็งว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสิ่งหนึ่งซึ่งใช้คำว่าเป็นธรรมะแน่นอนนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นลักษณะธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งแข็งไม่ใช่ธรรมะที่เป็นเสียงไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหวานไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหิวไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นอิ่มทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเคยฟังธรรมะมาแล้วกี่ชาตินะคะก็ลืมแต่ที่จะไม่ลืมก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาสะสมความเข้าใจอันนี้ไปตลอดพระสูตรอ่านมาแล้วกี่สูตรพระวินัยอ่านมาแล้วกี่เล่มพระพิธรรมอ่านมาแล้วกี่คัมภีร์แต่ทั้งหมดเพื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาประโยชน์สูงสุดคือรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่จำว่าเป็นธรรมะแต่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะเกิดแล้วใครไปทำให้เกิดแล้วเปลี่ยนสภาพที่เกิดให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วนี่รู้เลยใช่ไหมคะใครก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงอื่นใดเลยทั้งที่นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าเกิดแล้วค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดแล้วดับแล้วด้วยนี่คือความจริงรู้อย่างนี้ค่ะไม่ว่าอะไรแล้วก็มีลักษณะที่ปรากฏให้ค่อยๆชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยจำไว้ว่าเที่ยงแล้วก็ยังคงมีอยู่เหมือนโต๊ะเก้าอี้บ้านช่องเข้าใจว่ายังมีอยู่แต่เพียงจิตดับไปไม่เกิดขึ้นคิดไม่เกิดขึ้นรู้ก็ไม่มีสิ่งนั้นเลยในความคิดในการรู
3: ้ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ
0: เข้าใจทันทีได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เลยมีคนไปถามว่าค่อยๆเข้าใจนี่ทำยังไง
3: ใช่
0: มีแต่ว่าจะทำแม้แต่ค่อยๆเข้าใจก็คือว่าเข้าใจทันทีเลยได้หรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยใช่ไหมพอใช้คำนี้ก็เลยอยากจะไปทำค่อยๆเข้าใจไม่ต้องทำเลยค่ะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเข้าโรงเรียนเนี่ยวันแรกเนี่ยรู้หมดเลยครูเขียนอะไรบนกระดานหรือว่าไม่รู้เลยต้องค่อยๆจำค่อยๆคิดค่อยๆรู้พอรู้แล้วก็คือรู้เพราะฉะนั้นเราฟังมาแล้วกี่ชาตินะคะคือค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงชาติที่รู้เพราะได้เข้าใจแล้วเพราะได้ฟังมามากแล้วทีนี้โดยมากนะคะข้ามปัญญาค่ะพอได้ยินก็คิดว่าตัวเราสามารถที่จะพยายามทำให้สภาพธรรมะปรากฏอย่างที่ปรากฏกับผู้ที่ท่านอบรมเจริญปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นไม่คิดถึงความเข้าใจของตัวเองเลยในขณะที่ฟังธรรมะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดกำลังปรากฏนี่แหละเป็นธรรมะและขณะที่กำลังฟังก็มีธรรมะปรากฏด้วยนะคะขณะใดที่เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมะขณะนั้นก็คือเริ่มเข้าใจตัวจริงๆรู้จักตัวธรรมะจริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏก็เพียงปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองจะไปถึงความเข้าใจจนกระทั่งเหมือนคนอื่นที่เข้าใจพระอบรมแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปรู้อะไรโดยไม่เข้าใจเนี่ยถูกหรือผิดคะเพราะรู้ไม่ได้แน่นอนค่ะนิพพานเราดูได้ไหมตราบใดที่เป็นเราไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะของนิพพานต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะเห็นถูกทันทีเนี่ยได้ไหมเพียงฟังแล้วจะให้รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นทั้งที่มีเนี่ยค่ะกว่าจะค่อยๆเข้าใจซึ่งขณะนั้นนะคะพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะในขณะที่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยไม่ได้มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่กำลังปรากฏและขณะนั้นน่ะกำลังฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นจริงๆนั่นคือการอบรมเจริญปัญญาที่จะละความไม่รู้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องละความไม่รู
4: ้เนื่องจากสภาพธรรมมันเกิดดับเร็วมากอย่างเช่นเห็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่หนูนะคะหนูเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบทันทีค
0: ่ะแล้วเร็วมากใช่ไหมคะ
4: เร็ว
0: พอเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบทันที
4: ค่ะ
0: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นคือทันทีที่เห็นยังไม่ทันจะชอบหรือไม่ชอบด้วยการรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะเวลาที่คุณนางบอกว่าเวลาเห็นแล้วชอบทันทีชอบในอะไร
4: ชอบในสิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
0: ค่ะรู้ไหมคะว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถึงได้ชอบหรือยังไม่รู้ก็ชอบ
4: คือหนูต้องรู้ก่อนอย่างเช่นเป็นหมาเป็นแมวก่อน
0: เร็วมากใช่ไหมคะ
4: เร็วค่ะ
0: พอเห็นแล้วก็ชอบหมา
4: หนูไม่เห็นชอบแมว
0: นี่แสดงเห็นว่าเร็วมากใช่ไหมคะ
4: ใช่มันเร็วไงคะ
0: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นอีกยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ชอบแล้ว
4: ใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่านะคะเราประมาทธรรมะไม่ได้เลยที่ว่าเร็วก็คือว่าเราเข้าใจว่ามีเพียงเท่านั้น
4: ค่ะ
0: แต่ความจริงนะคะก่อนที่จะถึงการรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏหรือไม่ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏเพราะสะสมมาที่จะเกิดขึ้นทันทีค่ะมีกำลังที่จะเกิดได้หลังเห็นแต่ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไร
4: แล้วพิจารณายังไงคะ
0: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าเป็นอนัตตาศึกษาธรรมะโดยละเอียดเพื่อเห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น
4: ไม่ต้องระบุว่าทางไหนเลยอย่างเช่นว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่ทางไหนก็ได้เลย
0: คำแรกที่เราได้ยินคือธรรมะใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ยังไม่ได้ยินว่าทางไหนเลยธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
4: ๆค่ะ
0: มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่าง
4: ค่ะ
0: เท่านี้ก่อนยังไม่พูดถึงทางไหนเลยหมายความว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและก็มีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่รู้สึกเสียใจนะคะความรู้สึกเสียใจปรากฏเราจึงรู้ว่าเสียใจใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ถ้าเสียใจไม่เกิดขึ้นเราจะรู้ไหมว่าเสียใจอย่างนี้อย่างนี้ตอนนั้นเป็นแค่นี้ตอนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งละไม่เหมือนเดิมละดีใจมีไหมคะ
4: มีสิคะ
0: มีนะคะยังไม่ได้รู้ว่าทางไหนเลยทั้งสิ้นเพียงลักษณะนั้นปรากฏ
4: ลักษณะดีใจใช่ไหมคะ
0: ใช
4: ่มีค่ะ
0: ต้องมีลักษณะที่ปรากฏเราจึงจะรู้ได้ว่าดีใจ
4: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสภาพดีใจไม่เกิดเนี่ยจะไปรู้สภาพของดีใจขณะนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เมื่อดีใจเกิดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
4: อ๋อหมายความว่าหนูยังไม่รู้ว่าดีใจเป็นสภาพธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงทางไหนเลยทั้งสิ้นค่ะนั่นคือความคิดค่ะ
4: เ
0: พียงแต่ธรรมะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็กำลังปรากฏแล้วแต่ว่าจะสามารถเข้าใจสภาพธรรมะนั้นหรือยังเท่านั้นเองเพราะฟังว่าเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะก็ได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแต่พอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นน่ะเข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะของโกรธไหมว่าลักษณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วใครจะไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยใครจะไปยับยั้งไม่ให้หมดสิ้นไปก็ไม่ได้นี่คือการเข้าใจธรรมะ
4: คือเข้าถึงลักษณะอย่าง
0: ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ต้องไปรู้ทวารไหนเลยทั้งสิ้นค่ะ
4: หมายถึงนี่คือการเข้าถึงลักษณะ
0: เริ่มต้นที่จะรู้คือต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่าลักษณะของเขาเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่มีลักษณะใดเลยแล้วก็ไปรู้ว่าเป็นธรรมะ
4: ไม่งั้นก็เป็นชื่อไปหมด
0: ค่ะแต่ลักษณะนั้นมีจริงๆ
4: ค่ะ
0: แล้วก็เพียงฟังว่าเป็นธรรมะแต่ลืมที่จะเข้าใจสภาพที่กำลังปรากฏในลักษณะที่เป็นธรรมะ
4: อาจารย์คะทำไมเราลืมบ่อยๆอะคะ
0: เพราะว่าเราสะสมการคิดเรื่องอื่นนะคะแล้วก็การที่จะไม่รู้ความจริงไว้มากจนกระทั่งความไม่รู้เนี่ยทำให้บางคนไม่เห็นประโยชน์ของการรู้แต่ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ก็สะสมที่จะคิดถึงเรื่องอื่นชอบเรื่องอื่นมากๆเลย
4: เหมือนเราเผลอใจลอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเรา
0: สะสมอะไรมามากสิ่งนั้นก็ต้องเกิดมากเคยเห็นคนขี้โกรธไหม
4: หนูก็ขี้โกรธค
0: ่ะเคยเห็นคนงกไหม
4: หนูก็มีค่ะพี
0: ่ก็คือว่าทุกคนมีทุกอย่าง
4: ค่ะ
0: ทั้งดีและชั่วที่สะสมมา
4: ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ค่ะก็สะสมมาค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีทั้งดีและชั่วถ้าสะสมชั่วมากปรากฏทางกายวาจาให้ใครๆก็รู้ว่าชั่วใจที่สะสมมาก่อนที่จะเป็นขณะแรกของชาตินี้เลย
4: ค่ะ
0: มาจากแสนโกรธกับทุกชาติทุกชาติเห็นอะไรได้ยินอะไรชอบอะไรชังอะไรนะคะวัตถุสิ่งที่เราพอใจไม่เหลือแต่ตัวพอใจไม่พอใจเนี่ยสะสมอยู่ในจิตทุกๆขณะไปมากมายค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราไม่ชอบที่เราเป็นคนมักโกรธเนี่ยก็แสดงว่าเราก็สะสมไม่ดีต่อไปอีกแล้วใช่มั้ยคะ
0: เป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
4: ซึ่งก็ห้ามไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะอนัตตานี่ถูกต้องที่สุดเมื่อไหร่ที่จะเข้าใจความนี
4: ้อะไรจะช่วยได้หรอคะ
0: จะช่วยใคร
4: ช่วยว่าไม่สะสมความเห็นผิด
0: นั่นสิคะอะไรล่ะคะไม่สะสมความเห็นผิด
4: จิต
0: ค่ะจิตน่าจะไปช่วยจิตได้ไหมจิตเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
4: จิตก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งในทางที่ดีได้นี่
0: ถูกต้องค่ะแต่เราตัวเราเนี่ยจะไปช่วยจิตหรือว่าไม่มีเราที่จะช่วยจิตแต่มีความเข้าใจจากการฟังสะสมไปอีกที่จะไปละความไม่เข้าใจและก็สะสมธรรมะฝ่ายดี
4: นั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัย
0: ถูกต้องค่ะไม่มีเราเลย
4: มันเป็นแต่เหตุปัจจัยเพราะอย่างนี
0: ้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคุณนาแต่จิตที่สะสมมาแสนโกรธกับพอเกิดมาเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็คิดอย่างนี
4: ้
0: ค่ะ
4: แล้วไม่ชอบอย่างนี้ด้วยบางครั้ง
0: จะบ่อยจะเป็นพระอนาคามีบุคคลไม่ขุ่นใจเลยไม่เศร้าโศกนะคะดีไหมคะ
4: หมายความว่าอยู่กับเขาไปสภาพธรรมนี้แหละ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเราจะอยู่กับเขาเนี่ยเรามีอำนาจจะอยู่หรือไม่อยู
4: ่เราต้อง
0: และเขาอยู่ไหนและเราอยู่ไหน
4: ไม่ใช่เขาค่ะสภาพจิตนะ
0: สภาพจิตที่ขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะก็เข้าใจถูกต้องว่าเพราะสะสมมาเป็นอย่างนี้จิตอย่างนี้จึงเกิดได
4: ้
0: ค่ะถ้าไม่สะสมมาอย่างนี้จิตขณะนี้อย่างนี้ก็เกิดไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างอื่น
4: ถ้าหนูจะใช้คำว่าอยู่กับความเข้าใจได้ไหม
0: ใครอยู่ล่ะ
4: ไม่มีใครค
0: ่ะก็ไม่ใช่มีใครแต่ว่าเป็นจิตที่เราเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราค่ะเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปขณะเห็นก็เป็นจิตเกิดขึ้นเห็นขณะได้ยินก็เป็นจิตเกิดขึ้นได้ยินขณะคิดนึกก็เป็นจิตเกิดขึ้นคิดนึกเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วละเมื่อไหร่เมื่อสภาพธรรมะอื่นเกิดก็สามารถจะรู้ในสภาพนั้นต่อทันทีนี่คือกำลังของปัญญาค่ะจึงจะชื่อว่ารู้ทั่วเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาดับดับแล้วสภาพธรรมะอื่นก็เกิดต่อแล้วก็ไม่รู
4: ้ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
4: ส่วนใหญ
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าส่วนใหญ่จะรู้แทนไม่รู้ ผู้ที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแสนนานเนี่ยต้องด้วยปัญญาที่มีความเห็นถูกไม่ใช่ขั้นฟังค่ะแต่ขั้นเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆในขณะนี้ขณะนี้เราฟังว่าธรรมะเกิดดับแต่ก็ไม่ประจักษ์ธรรมะใดเลยทั้งสิ้นเพราะการฟังหรือความเข้าใจนี่ค่ะยังไม่พอ
4: หนูคิดว่าขั้นฟังนี่ยังต้องฟังไปเรื่อยเพราะ
0: เป็นประโยชน์มากเพราะจะสามารถทำให้ปริยัตินะคะการเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏโดยรอบรู้โดยเข้าใจขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติปัตติแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะเกิดดับมากมายค่ะไม่ถึงเฉพาะแม้ลักษณะของสภาพธรรมะใดสภาพธรรมะหนึ่งเมื่อความเข้าใจยังไม่พอที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
4: หมายความว่าตอนที่เราไม่เข้าถึงลักษณะตอนนั้นเราก็หลง
0: เราก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะ
4: อ
0: ๋
4: อคือยังเป็นขั้นเข้าใจเรื่อง
0: ขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัตติ
4: ซึ่งต้องจำเป็นเหมือนกัน
0: ต้องเข้าใจจริงๆค่ะและถึงจะเป็นปัจจัยให้มีการเริ่มรู้ลักษณะซึ่งถ้าจะใช้คำสำหรับอธิบายขณะนั้นก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองเกิดแต่ขณะนี้นะคะเจตนาเจตสิกก็เกิดสัญญาเจตสิกก็เกิดมนสิการะเจตสิกก็เกิดมีสภาพธรรมะหลายอย่างเกิดดับแล้วไม่รู้เลยใช่ไหม
4: คะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจสติสัมปชัญญะก็เกิดเพราะว่าต่างกับขณะที่หลงลืมสติและถ้าจะใช้ชื่อนะคะก็คือขณะนั้นนะคะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะแต่เป็นสติสัมปชัญญะเพราะเข้าใจแล้วจากการฟังว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาลักษณะหลากหลายเกิดแล้วก็ดับไปแล้วโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจากการที่เข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะก็เกิดเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเป็นลักษณะที่เป็นธรรมะขณะนั้นถ้าใช้คำก็คือสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะแต่ไม่จำเป็นต้องใช้คำนั้นก็ได้ขณะใดที่เข้าใจลักษณะนั้นก็ต้องต่างกับขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดเห็นความเป็นอนัตตาของสติไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยจิตเป็นอนัตตาเจตสิกเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาไม่มีธรรมะใดเลยซึ่งเป็นอัตตาสติก็เป็นอนัตตาด้วยจะเกิดเมื่อไหร่ใครรู
4: ้แล้วก็ที่เราเห็นผิดก็คือเราเห็นผิดว่าเป็นอัตตาคือบังคับบัญชาได้แต่หนูเคยเข้าใจเอาเองอะนะคะว่าอัตตาคือตัวตน
0: ค่ะ
4: ซึ่งมันก็แปลว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกัน
0: ไม่แปลค่ะไม่แปล
4: ค่ะ
0: ต้องใช้คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งนั้นนะคะสภาพธรรมะเกิดดับแต่เมื่อไม่มีการประจักษ์การเกิดดับย่อมเห็นว่าเที่ยง
4: ค่ะ
0: ค่ะโต๊ะเนี่ยอยู่ตั้งหลายวันนานมาแล้วทั้งบ้านทั้งคนใช่ไหมคะไม่ปรากฏว่าดับไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือนี่เรานั่นเขานั่นโต๊ะนี่เก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ใช่เพียงแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏและหมดไปแต่ละก็เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบจากขู่ประสาทตัวนะคะก็มีรูปภายนอกก็อัตตานุทิฏฐิก็สำคัญเพราะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ค่ะยังไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละอย่างเลย
4: แต่ว่าส่วนใหญ่เรายึดมั่นในตัวเรา
0: ถูกต้องและเรายึดมั่นในอย่างอื่นด้วย
4: ตัวเรามาก่อนนะคะบางทีสิ่งของยังไม่สำคัญเท่าตัวเราเราถึงได้รักตัวกลัวตายมากเลยค่ะ
0: แต่ถ้าพูดถึงความเห็นนะคะตราบใดที่ยังมีอัตตานุทิฏฐิก็มีสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเราเพราะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเราก็คืออัตตานุทิฏฐิเหมือนกันกับสักกายทิฏฐิแต่ว่าสักกายทิฏฐิไม่ใช่อยู่ที่อื่นค่ะ อยู่เฉพาะส่วนที่ยึดถือว่าเป็นเราแต่ก็คืออัตตานุทิฏฐิ
4: ยึดถือหมดเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอัตตานุทิฏฐิจะมีสักกายทิฏฐิไหมคะ
4: ไม่มี
0: แต่ถ้าไม่มีสักกายทิฏฐิจะมีอัตตานุทิฏฐิไหมคะ
4: มันไม่ควรจะมีนะคะ
0: ไม่ควรอีกแล้ว
4: อ๋อไม่มีไม่มีไม่มี
0: ค่ะก็เห็นจริงจนกระทั่งว่าไม่มีเราแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไงค่ะ
4: สินะถ้าเรายังไม่มีแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไง
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีเราก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏที่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเรา
4: ค่ะ
0: เหมือนกันหมดเลย
4: ค่ะ
0: เป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรูปภายในที่ตัวนะคะ
4: ค่ะ
0: ก็มีรูปภายนอกก็มี
4: ค่ะ
0: แต่รูปแต่ละรูปเปลี่ยนลักษณะไม่ได
4: ้รูปภายในรูปภายนอก
0: ค่ะ
4: รูปภายในคือร่างกายของเราที่ยึดถือ
0: ที่ยึดถือว่าเป็นเราร
4: ูปภายนอกคือถ้วยแก้วหรืออะไรที
0: ่อะไรก็ตามแต่หรือคนอื่นก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าตามความเป็นจริงเปลี่ยนลักษณะของรูปไม่ได้
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะเหตุว่านะคะแม้รูปที่ปรากฏว่าเป็นเราในขณะที่เห็น
4: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือหนทางที่จะละสักกายทิฏฐิน
4: ี่คือหนทางที่จะละสักกาย
0: เพราะรู้ความจริงนี่ค่ะนี่หรือเราก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
4: ปรากฏว่าแข็ง
0: เหมือนกันปรากฏทางตาให้เห็นได
4: ้ปรากฏทางตาทาง
0: รูปที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาไม่ว่าที่ไหนก็คือเป็นรูปที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วก็ปรากฏให้เห็นแล้วดับไปเลยไม่กลับมาอีกเลยถ้าเป็นความจริงต้องรู้อย่างนี้นะคะถึงจะชื่อว่ารู้จริงเป็นอริยสัจจะ
4: อันนี้คือรู้จริงแล้วรู้ทั่วล่ะคะ
0: ทั้งหมด
4: เวทนา
0: ทั้งหมด
4: อย่างเลย
0: ทั่วคือทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะนะคะก็ไม่หวั่นไหวละอภิชฌาและโทมนัสด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะ
4: ละอภิชฌาและโทมนัส
0: ค่ะ
4: ละโลภะและโทสะ
0: ถูกต้องค่ะ
4: ค่ะ
0: กล่าวสองแต่หมายความว่าละอื่นด้วย
4: ละเอียดจังเลยนะคะหนูไม่เคย
0: นี่คือค่ะพระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะเห็นความต่างกันของปัญญาพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แต่ไม่ได้สะสมมาถึงความเป็นผู้ที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยพระญาณต่างๆแม้แต่เพียงคำที่จะแสดงให้บุคคลอื่นได้เข้าใจนะคะก็ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละโดยไนยะประการต่างๆแม้ว่าจะกล่าวว่าเป็นธรรมะก็ยังแสดงโดยละเอียดนะคะธรรมะที่เป็นนามธรรมก็มีธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็มีและไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะคะไม่กลับมาอีกเลยความหลากหลายของธรรมะเนี่ยจะมากสักเท่าไหร่ตั้งแสนโกฏิกลับมาแล้วธรรมะแต่ละอย่างเกิดระดับไม่กลับมาอีกแล้วก็ธรรมะใหม่เกิดระดับไม่กลับมาอีกแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกก็มีเสียงใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เสียงนั้นเพราะฉะนั้นความหลากหลายของเสียงความสูงความต่ำแม้แต่รสจะหวานมากหวานน้อยนะคะจึงรวมเรียกว่าขันธ์ซึ่งฝ่ายรูปทั้งหมดไม่ใช่สภาพรู้ไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆทั้งหมดจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะเมื่อไม่ใช่สภาพรู้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่รู้อะไรแต่มีลักษณะของตนเองก็เป็นรูปขันธ์ทั้งหมดความรู้สึกของเรานะคะตั้งแต่เด็กจนโตสุขบ้างทุกบ้างนะคะดีใจเสียใจน้อยใจโกรธอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ซ้ำกันอีกและไม่ใช่ของเก่ากลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวทนาความรู้สึกเนี่ยก็มากมายหลากหลายแต่ก็ประมวลเป็นขันธ์หนึ่งคือความรู้สึกและสภาพที่จำก็มีจริงๆจำสิ่งที่ปรากฏทางตาจำเสียงทางหูจำกลิ่นดอกไม้หลายกลิ่นจำรสอาหารทุกชนิดจำสิ่งที่กระทบสัมผัสกายจำเรื่องราวที่คิดนึกถ้าไม่มีสภาพจำจะไปคิดเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ขณะใดที่คิดเพราะจำและก็มีความจำในเรื่องที่คิดด้วยด้วยเหตุนี้สัญญาสภาพจำเนี่ยที่ทุกคนพอเห็นก็จำได้เลยไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นสภาพจำเท่านั้นไม่ทำอะไรเลยจึงเป็นสัญญาขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอะไรเลยเกิดแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ต้องใช้คำใดๆเลยแต่กำลังรู้จริงๆในลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏเห็นสีฟ้านะคะที่ขอบฟ้ากับทะเลยังรู้เลยใช่ไหมคะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏแม้ไม่เรียกชื่อแม้ไม่บรรยายอะไรทั้งสิ้นนะคะเกินกว่าจะหาคำใดๆมาพูดแต่ว่าจิตนั้นก็ยังสามารถที่จะเห็นแจ้งในอารมณ์แต่ไม่ใช่ปัญญาเพราะเพียงเห็นแต่ไม่ได้เห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพียงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะปัจจัยคือกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้วทำให้ต้องเห็นแต่ว่าเห็นแล้วก็เกิดกิเลสไม่ใช่เกิดปัญญาเพราะว่าไม่ได้สะสมปัญญาแต่ผู้ที่สะสมปัญญานะคะเห็นแล้วเกิดปัญญาได้ไหม
4: ได
0: ้ได้จนกระทั่งจากเห็นแล้วเป็นอกุศลนี่นะคะก็เห็นแล้วเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีเพิ่มขึ้นด้วยจนกระทั่งดับกิเลสหมดนะคะเห็นแล้วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์จากเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะแสดงให้เห็นกำลังของปัญญาไม่ใช่มีใครไปทำเลยทั้งสิ้นเพื่อจะเห็นอะไรนะคะแต่ต้องเป็นการรู้การเข้าใจว่าความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นพระโสดาบันทันทีไม่ได
5: ้ค่ะไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าคะ
6: ได้ยินครับอาจารย์กับสวัสดีครับอาจารย
5: ์ค่ะ
6: มีท่านใดมีประเด็นสนทนาขอเชิญเลยนะครับ
5: ค่ะมีอะไรให้ทบทวนเชิญได้นะคะ
7: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ธีรรัตน์ครับยังมาทำในมีคนอื่นขอโอกาสก่อนจะเป็นเรื่องไม่ใช่ว่าเดียวนี้แต่ว่าเป็นคำของพระองค์นะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเมื่อกล่าวถึงศีลสามเนี่ยอาจารย์ครับศีลสามนี่มีจิตที่มาทำกิจสภาวนานะครับอาจารย์คือกุอกุศลจิตทั้งหมดนะที่ทำกิจสภาวนาเรียกว่าอกุศลศีลแล้วสงสัยนะอาจารย์ครับส่วนกุศลกับกิริยาทำกิจสภาวนานี่นะอาจารย์ครับทำไมกิริยามหากตะกิริยาเนี่ยทำกิจสวนาเป็นศีลไหมหรืออย่างไรอาจารย์ครับแล้วก็กุศลมหากตะกุศลนะอาจารย์ครับทำกิจสวนานะอาจารย์ครับเป็นกุศลศีลไหมหรือยังไงครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะก็เป็นรายละเอียดนะคะเพราะว่าถ้ากล่าวถึงเนี่ยนะคะถ้าศีลโดยนัยยะที่นะคะเป็นปัจจัยให้มีความประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจาเนี่ยค่ะก็จะกล่าวถึงนะคะกุศลค่ะกุศลอกุศลในชีวิตประจำวันค่ะแต่โดยรายละเอียดนะคะก็คงต้องนะคะมีการค้นคว้ากันต่อไปนะคะค่ะ
7: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ

0: ครับอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะอาจารย์เขาแสดงว่าในเบื้องต้นที่พวกเราฟังธรรมะกันอยู่นี่ก็ให้เข้าใจว่าการที่จิตเป็นปัจจัยจิตเป็นปัจจัยในขณะที่เป็นชวนวิถีเนี่ยก็เป็นไปด้วยกุศลและก็อกุศลในเบื้องต้นอาจารย์เพราะว่าถ้าเป็นกิริยาก็ไม่สามารถทราบได้แต่เพียงแต่ว่าให้เรียนให้ได้ฟังเพราะว่าท่านก็ทรงแสดงไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาเพื่อเข้าใจนะคะแล้วสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นขนาดนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ควรรู้ตามความเป็นจริงก่อนใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ค่ะสิ่งที่มีขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เมื่อก่อนที่หนูฟังเรื่องสติปัฏฐานหนูก็จะงงมากเลยแต่ก็ฟังหลายๆครั้งเมื่อเช้าก็เลยได้แบบฟังอีกรอบนึงก็ได้เพิ่มความเข้าใจขึ้นอีกนิดนึงที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าให้รู้เดี๋ยวนี้ก็คือเพื่อที่จะให้ได้รู้ลักษณะเขาแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นขณะที่รู้ลักษณะเขาแม้แต่ในขั้นการคิดถึงที่ได้ฟังมาก็เป็นสติที่คิดตามเรื่องราวอย่างนี้ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็เห็นที่อาจารย์ได้ท่านอาจารย์ได้กล่าวบ่อยๆว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าพอเมื่อก่อนตอนฟังใหม่ๆก็แต่ว่าสติปัฏฐาน4มีกายเวทนาจิตธรรมก็ไปนึกถึงคำนั้นหมดเลยไปแยกแยะมันก็เลยไปหมดเลยอาจารย์ก็เลยได้เข้าใจว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวให้พวกเราฟังบ่อยๆว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้รู้จักเดี๋ยวนี้อาจารย์ค่ะขอกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการศึกษาธรรมะนะคะไม่ว่าจะโดยนัยยะอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆที่จะเข้าใจในแต่ละนัยยะนั้นเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ละเอียดลงไปว่าเข้าใจทีละคำนะคะทีละคำทีละความหมายแล้วก็เข้าใจในส่วนที่ปรากฏแล้วก็เข้าใจได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะแต่เราก็ไปคิดถึงธรรมะที่ไม่ได้มีในขณะนี้หรือไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างเช่นนะคะจิตอื่นๆที่ไม่ใช่จิตที่มีในชีวิตประจำวันค่ะแต่เราก็ศึกษาได้นะคะว่ามีนะคะมีจิตประเภทต่างๆอย่างนี้ตามการศึกษาจริงๆแต่นะคะเพื่อที่จะเข้าใจว่านะคะแล้วจะเข้าใจจิตจริงๆต้องเข้าใจจิตที่กำลังเกิดขึ้นทำกิจการงานขณะนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแม้กระทั่งรูปในชีวิตประจำวัน7รูปเนี่ยค่ะที่ควรรู้เนี่ยถ้ารู้ลักษณะของรูปธรรมตามความเป็นจริงแล้วโดยเฉพาะลักษณะของรูปนะคะเป็นสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะเพียงปรากฏเท่านั้นค่ะแล้วก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่นะคะสติระลึกลักษณะของรูปตามความเป็นจริงนะคะแม้กระทั่งรูปในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่สงสัยในลักษณะของรูปในชีวิตประจำวันแล้วเราจะก็ทำให้นะคะมีความมั่นคงว่าแม้กระทั่งรูปที่ไม่ปรากฏเนี่ยค่ะโดยความเป็นรูปธรรมก็เสมอกันก็คือเป็นลักษณะที่เป็นธาตุที่นะคะไม่รู้อารมณ์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามนะคะก็ต้องปรากฏโดยความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ธาตุรู้นะคะแต่ธรรมะที่ไม่ใช่ธาตุรู้นั่นแหละเขามีลักษณะเฉพาะของเขานะคะเพราะฉะนั้นเราศึกษาลักษณะเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เพื่อความเข้าใจค่ะแม้นามธรรมนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างหลากหลายนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งค่ะ
0: ท่านครับขอโอกาสอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ตอนเช้าตื่นมาก็เปิดโทรศัพท์ไปก็ดูธรรมะดูอะไรแล้วก็ไปเปิดซีรีส์ดูแล้วก็เป็นฉากเศร้าหนูก็น้ำตาไหลก็นึกทันทีเลยค่ะอาจารย์โอ้โหแค่สีอกุศลเกิดอาจารย์แต่มันก็เข้าใจได้ว่าเกิดไปเยอะมากแล้วก็เป็นการคิดตามเรื่องราวค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็สามารถที่จะแบบไม่ยาวต่อไปกับละครเรื่องนั้นเลยค่ะอาจารย์หมายความว่าเมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ยังตะเลิดเปิดเปิงไปอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่
0: แม้ในแค่คิดตามก็เป็นประโยชน์ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่
0: ก็
1: นี่แหละค่ะเป็น ความเข้าใจธรรมะที่ค่อยๆปรุงแต่งนะคะเพราะว่าไม่ใช่จะหลีกหนีนะคะแต่เพื่อรู้ลักษณะของธรรมะตามความเป็นจริงมีอกุศลก็รู้นะคะตามความเป็นจริงว่าเป็นอกุศลประเภทนั้นๆค่ะถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละได้ไงใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะ
2: ครับกล่าวอาจารย์จิรรัตน์ครับอาจารย์โอ้อนุโมทนาอาจารย์ครับเตือนดีมากเลยอาจารย์ครับคิดถึงคำว่าเรียกกันมาดูอาจารย์ครับดูสิ่งที่มีแต่สิ่งที่ไม่มีเนี่ยแม้แต่มีคำอาจารย์ครับไม่มีอะไรจะดูเลยแต่ก็มีคำจริงๆเหล่านั้นแต่ประโยชน์สูงสุดอาจารย์ครับคือที่ละคำพระธรรมะทีละหนึ่งอาจารย์แต่ก็ยังลึกซึ้งอยู่อาจารย์ครับสีอย่างนี้อาจารย์ครับแม้แต่กล่าวถึงสีเห็นในชีวิตประจำวันเลยแต่ไม่ค่อยจะคิดถึงเลยอาจารย์ครับอาจารย์เตือนให้ได้เป็นเครื่องปรุงแต่งอาจารย์ครับว่าธรรมะของพระองค์นี่อาจารย์ครับลึกลึกดัดลึกตามลำดับยังไงครับเริ่มที่คันลึกมุดทุกคำนะอาจารย์ครับแต่ว่าเริ่มยังไงครับอาจารย์ครับเริ่มสิ่งที่กำลังมีในชีวิตประจำวันยังไงอาจารย์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนะคะมีการฟังนะคะมีการศึกษาแล้วก็มีการไตร่ตรองนะคะก็เป็นปัจจัยให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะถ้าจะเข้าใจถึงความลึกซึ้งขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นปัญญานั่นเองค่ะที่จากนะคะขั้นการศึกษาค่อยๆเข้าใจในคำอธิบายนะคะแล้วก็เข้าใจรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะรอบรู้ในปริยัติเพิ่มขึ้นจนเป็นปัจจัยให้นะคะสามารถที่จะมีการไต่ตรองด้วยนะคะว่า

0: สิ่งที่กระทบตาได้ต้องมีสภาพที่กระทบตาจริงๆซึ่งเป็นคือต้องเป็นสีต่างๆแน่ๆนะคะก็คือแล้วแต่จะเป็นสภาพใดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะกระทบกับจักขุประสาทค่ะเพราะฉะนั้นรูปที่กระทบตานะคะจึงใช้คำว่านะคะสิ่งที่รวมนะคะสิ่งที่กระทบตาได้ค่ะแล้วก็สภาพที่นะคะเมื่อมีสิ่งที่กระทบตาแน่นอนก็ต้องมีธาตุรู้นะคะรู้สิ่งที่กระทบตาก็คือจิตที่เห็นนั่นเองนะคะรู้สีค่ะถ้าไม่มีจิตรู้สีก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีสภาพใดที่กระทบตาใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีธาตุรู้ที่ไปรู้สิ่งที่กระทบตาค่ะไม่งั้นรูปใดๆก็ไม่ปรากฏนะคะต้องมีนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ค่ะ
1: อาจารย์ครับเป็นคำที่อัศจรรย์มากเลยอาจารย์ครับแม้แต่การไม่ได้ยินมาหลายปีแต่กับฟังแล้วฟังอีกเป็นเครื่องเป็นอัศจรรย์อีกอาจารย์ครับก็เชื่อว่าอัศจรรย์นี่เคยฝืนกับความที่เคยเป็นเคยมีแต่ก่อนเห็นเป็นตู้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อาจารย์ครับแต่เมื่อได้ยินว่าเห็นใดเพียงแต่สิ่งที่ปรากฏสีสันวรรณะส่วนตู้โต๊ะเนี่ยก็เข้าใจอีกว่าเป็นบัญญัติไม่มีจริงแต่เป็นคิดแล้วไม่ใช่เห็นเลยอาจารย์ครับนี่คำเรานี่อาจารย์ครับพิจารณาตามแล้วก็ที่เห็นน่ะมีลักษณะกระทบตาสีสันวรรณะอย่างนี้อาจารย์ครับเป็นการพิจารณาตามแต่ก็ไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงที่อารมณ์เรานั้นบริเป็นบริท่านเนี่ยเป็นอารมณ์ให้แก่ปัญญาเลยอาจารย์ครับฟังแล้วฟังอีกอาจารย์ครับไม่พอใช่ไหมที่เราอาจารย์ฟังคำว่าสีกระทบตาเนี่ยอาจารย
0: ์ครับค่ะก็ลองคิดดูนะคะว่าความไม่รู้เนี่ยเยอะแค่ไหนใช่ไหมคะมีความไม่รู้ที่ปกปิดสภาวะธรรมเนี่ยอยู่ตลอดเลยแล้วก็จะไม่มีการฟังบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นปัจจัยให้ความเข้าใจมั่นคงขึ้นก็ไม่มีหนทางอื่นใช่ไหมคะเพราะจริงๆเราฟังธรรมะนั้นแน่นอนนะคะน้อยกว่าอกุศลเกิดแน่ๆแล้วขณะที่ฟังธรรมะนะคะก็ยังมีการคิดนู่นคิดนี่ค่ะจริงไหม
1: จริงเลยอาจารย์ครับจริงขนาดอาจารย์ก้าวนี่คิดถึงคำของท่านอาจารย์ถามก่อนๆเลยบอกว่าถ้าไม่ถามเห็นจะคิดถึงเห็นไหมอย่างนี้อาจารย์ครับแม้แต่สนทนาธรรมกันอยู่นี่ขณะที่อาจารย์กล่าวถึงสิ่งที่กระทบตานี่เพียงฟังแต่ไม่ได้ใส่ใจลักษณะที่ได้ยินในฟังเลยคิดถึงคำจะถามต่อไปจริงๆอาจารย์ครับมันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ครับขณะอยู่ฟังธรรมอยู่ดีๆแต่ยิ่งกว่าในชีวิตประจำวันบ่ได้ยินบ่ได้ฟังธรรมเนี่ยหลงไหลเพลินกับอารมณ์เหล่านั้นเพียบเลยอาจารย์
0: ค่ะจนกว่านะคะจะมั่นคงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีการไต่ตองธรรมะได้ในทุกที่นะคะเพราะว่าธรรมะมีอยู่ตลอดนะคะทุกขณะนะคะมีจิตเกิดอยู่ตลอดเลยเกิดดับสืบต่อกันตลอดเลยนะคะแม้จิตที่เป็นวิถีจิตเนี่ยค่ะก็เหมือนกับมีเห็นตลอดแต่จริงๆนะคะก็มีเห็นสลับกับคิดนะคะแล้วก็มีได้ยินมีนะคะจริงอ่ะมีวิถีจิตทางกายเนี่ยค่ะสลับกันเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนนะคะแต่เพราะว่าความเกิดดับสืบต่อกันของจิตเนี่ยรวดเร็วมากจึงเหมือนกับนะคะเหมือนกับเห็นด้วยนะคะถ้ามีแล้วก็เย็นด้วยร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับปะปนรวมกันไปหมดแล้วก็เป็นเราทั้งนั้นเลยเป็นเราเป็นนะคะเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วนะคะจะเย็นจะร้อนก็ตัวที่ตัวเราไปแล้วนะฮะรวมเป็นค่ะเป็นอัตตาเป็นอะไรไปหมดเลยยังไม่ได้เป็นธรรมะทีละหนึ่งจริงๆ

0: อาจารย์ครับธรรมะทีละหนึ่งนี่รู้ว่ายากมากเลยอาจารย์ครับเพราะว่าทุกวันนี่รวมกันหมดแล้วอาจารย์ครับแต่ในชีวิตประจำวันอาจารย์เคยเป็นแบบนี้อาจารย์ครับคืออย่างดำรงชีวิตประจำวันนี่คือนู้นนี้เป็นเรื่องเป็นราวไปหมดแต่ก็เพราะมีการสะสมการฟังธรรมบ้างอาจารย์ครับบางอารมณ์กาไม่ได้คิดน้ำหลังแต่เหมือนจะเข้าใจไปเลยแต่เข้าใจนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะสะสมจะอันนอนเนืองแบบเที่ยงอยู่ในจิตในใจก็ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะพอศึกษาธรรมะแล้วสภาพความเข้าใจอ่ะก็ต้องเกิดขึ้นจึงค่อยเข้าใจแต่ลักษณะก็เหมือนกับว่าสะสมไว้มีอยู่เนืองอยู่เที่ยงอยู่อย่างนี้อาจารย์ครับอาจารย์อธิบายตรงนี้เตือนอาจารย์ครับกระสุนวะอาจารย์ครับบางทีเห็นนะอาจารย์ครับอย่างเห็นอย่างนี้นะบางทีเห็นเป็นเรื่องราวเลยอ่ะแต่ก็มีความเข้าใจเกิดบ้างอ่ะแต่ไม่ใส่วาจาสติปัฏฐานอะไรไม่มีนะอาจารย์ครับเพียงแต่เข้าใจโอ้ที่ปรากฏทั้งตาเนี่ยมีแต่สีอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้อาจารย์ครับคิดได้อย่างนี้แต่หมายความว่าเป็นระลึกอะไรอาจารย์ครับเพียงแต่พอสะสมการฟังมาบางทีก็มีโอกาสแบบนี้นะอาจารย์ครับแต่ก็เหมือนกับว่ามันจะมีเที่ยงอยู่ในจิตในใจก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะธรรมะต้องเกิดดับอาจารย
1: ์ค่ะเห็นไหมคะว่ามีการยึดถือนะคะยึดถือว่ารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ยึดถือรวมกันเนี่ยด้วยความเห็นผิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ยึดถือว่านะยังคงเที่ยงยั่งยืนอยู่แม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยยังมีอยู่อะแค่ยังมีอยู่ยังเป็นสิ่งนั้นอยู่หรือยังมีเราอยู่นะคะตอนนี้ยังมีตัวเราอยู่ยังไม่พบตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยนะคะก็จะมีการยึดถือรวมกันนะคะโดยความเป็นเราเป็นคนอื่นนะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะแต่ก็เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะก็คือเพื่อให้เข้าใจว่าเมื่อมีความเห็นผิดมีการยึดถือผิดรวมกันเนี่ยค่ะสภาพนี้มีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นอกุศลธรรมที่ควรละด้วยนะคะแต่ก่อนจะละเนี่ยฮะก็เริ่มที่จะรู้ว่านะคะขณะใดเนี่ยเป็นความเห็นผิดแล้วนะยึดถือตามรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะค่ะด้วยความยึดถือผิดเพราะจริงๆแล้วก็ต้องเป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะแต่การคิดรวมกันด้วยความเป็นอัตตาต่างๆเนี่ยค่ะมีอยู่เพราะยังมีอนุสัยของความเห็นผิดอยู่ค่ะเป็นปัจจัย
0: ทำมาละเอียดอย่างเนาะอาจารย์เนาะแม้แต่คำฟังคือว่าเข้าใจแต่ความจริงแหละครับกำลังของอกุศลยังเยอะยังมีกำลังเยอะแล้วก็มีเหตุเกิดบ่อยๆแล้วยับยั้งอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ครับมันเป็นตรงกับคำว่าอนัตตาจริงๆเลยอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นข้างในสะสมการฟังเพื่อสะสมใหม่อาจารย์ครับจนกลัวมีกำลังจะบังคับให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นตามความอย่างเนี่ยวิธีแห้งจะไปเพิ่มตัวตนครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะเชิญค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะไม่มีอะไรยับยั้งนะคะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสตินะคะสติก็ระลึกเป็นไปนะคะตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันนะคะเมื่อมีความเข้าใจลักษณะของธรรมะนะคะเพิ่มขึ้นจนมั่นคงนะคะสติเขาก็ทำกิจระลึกลักษณะของธรรมะปัญญาก็รู้ลักษณะของธรรมะตามความเป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่นะคะแม้กระทั่งอกุศลเกิดนี่ค่ะก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของอกุศลเพราะสติเนี่ยก็เป็นเครื่องกั้นกระแสของอกุศลถ้ามีการระลึกลักษณะของนะคะอกุศลโดยความเป็นธรรมะเชิญค่ะมีท่านผู้ใดสนทนาก
2: ราบสวัสดีอาจารย์ธีรรัตน์และทุกท่านค่ะอาจารย์ครับพอดีเมื่อวันอังคารที่มีการสนทนาพระธรรมระหว่างท่านอาจารย์สุจินต์กับท่านอาจารย์นักพรแล้วมีการสนทนาถึงเรื่องของอัพยากตศีลนั่นนะคะแล้วก็พูดถึงมันอุ๊ยทำไมเดี๋ยวก่อน

0: จารย์คะขออภัยค่ะแล้วก็มีการพูดถึงมโนทวาราวัชนะจิตอะค่ะซึ่งเป็นกริยาจิตอันนี้พอบอกว่าที่ในพระสูตรเลยที่พูดบอกว่ามโนทวาราวัชนะจิตเป็นอัพยากตศีลซึ่งพอนำมาถกกับทางน้านะคะกับสนทนาพระธรรมกับทางน้าก็รู้สึกยังสงสัยกันอยู่ว่าคำว่าอัพยากตศีลเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นทางชวนะของพระอรหันต์นะคะทีนี้พอบอกว่ามโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยตามความเข้าใจของตัวเองก็คือคิดว่าเป็นกริยาจิตก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่านำมาพูดกับพระอรหันต์เนี่ยเพื่อให้ความกระจ่างขึ้นเนี่ยอาจจะต้องวงเล็บหรือเปล่าว่ามโนทวาราวัชนะจิตเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เลยอยากจะรบกวนอาจารย์ที่จะช่วยขยายความตรงนี้ให้หน่อยค่ะให้ชัดเจนขึ้นค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะถ้ากล่าวถึงมโนทวาราวัชนะเนี่ยนะคะอย่างเช่นมโนทวาราวัชนะนี่ก็เป็นนะคะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดให้รูปเกิดขึ้นได้นะคะโดยความเป็นปัจจัยเพราะว่าถ้าไม่มีมโนทวาราวัชนะเนี่ยนะคะชวนะก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นก็ต้องมีมโนทวาราวัชนะโดยความเป็นปัจจัยค่ะถ้ากล่าวโดยนัยยะของความเป็นปัจจัยค่ะก็ได้
0: แต่ที่สงสัยก็คือว่าที่สงสัยกันนะคะก็คือว่าคำว่าศีลเนี่ยเป็นช่วงของชวนะแน่นอน
1: ชวนะแน่นอนค่ะแต่ชวนะเนี่ยนะคะค่ะถ้าโดยนัยยะของนะคะอย่างเช่นแม้กระทั่งเนี่ยนะคะรูปที่จะมาจิตที่จะมาเป็นปัจจัยให้รูปเกิดเนี่ยค่ะค่ะที่ท่านใช้คำว่านะคะยังวิญญาตให้เกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแม้กระทั่งจิตตชรูปนะคะรูปที่จะเป็นปัจจัยค่ะจิตที่จะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดเนี่ยมโนทวาราวัชนะเขาเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็แม้กระทั่งนะคะโดยการอุปถัมภ์หรือการก่อตั้งให้รูปเกิดแล้วถ้าเขาไม่มีมโนทวาราวัชนะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะรูปที่จะมีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจานี่ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นโดยความเป็นปัจจัยอันนี้ก็คือรายละเอียดนะคะรายละเอียดที่กล่าวถึงนะคะว่าโดยความเป็นปัจจัยค่ะก็คือต้องมีแค่นี้ค่ะ
0: โดยความเป็นปัจจัยแต่ไม่ได้อยู่ในช่วงของชวนะ
1: ค่ะไม่ใช่แต่ถ้ามโนทวาราวัชนะไม่เกิดชวนะเกิดได้ไหมคะเขาเป็น
0: ไม่ได
1: ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชวนะทั้งทางประจักษ์ทวารหรือทางมโนทวารก็ตามค่ะ
0: คือโดยความเป็นอธิบายด้วยคำว่าโดยความเป็นปัจจัยซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงของชวนะ
1: ค่ะเพราะแค่ขณะเดียวนะคะเพียงนะคะเป็นการกระทำทางนะคะถึงเป็นชวนะปฏิปาทกะมนสิกาละนะคะเพราะโดยนัยยะต่างๆเราก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะถ้าจะกล่าวรวมกันไปเนี่ยนะคะก็โดยความเป็นไปของจิตโดยละเอียดนี่ก็เข้าใจได้ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ถ้าลองคิดดูนะคะว่าเวลาที่เป็นปัจจัยให้มีการเคลื่อนไหวกายวาจาจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นจิตที่เป็นชาติกุศลชาติอกุศลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่มีนะคะจิตก่อนๆโดยความเป็นปัจจัยไม่มีจิตก่อนๆเนี่ยคือถ้าไม่มีมโนสวาราวัชนะนะคะชวนะเกิดไม่ได้อยู่แล้วค่ะค่อยๆเข้าใจไปกันแล้วกันนะคะเพราะว่าธรรมะก็มีรายละเอียดโดยนัยยะต่างๆค่ะ
0: เขากำลังคิดว่าถ้าอย่างนั้นคำว่ามโนทวาราวัชนะจิตที่เป็นอัพยากตะศีลน่าจะมีรีมาร์กนิดนึงค่ะซึ่งแตกต่างจากมโนทวาราวัชนะจิตที่เป็นกริยาจิตของปุถุชนธรรมดาหรืออริยบุคคล ที่ยังไม่
1: ถึงแม้พระอรหันต์ก็ตามเนี่ยนะคะมหากิริยาจิตจะเกิดเนี่ยทำชวนากิจเนี่ยก็ต้องมีมโนทวาราวัชนะเกิดก่อนอยู่แล้วค่ะโดยนัยยะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมโนทวาราวัชนะเนี่ยเขาไม่ได้นะคะมาทำจิตชวนะเหมือนกับกุศลอกุศลหรือกิริยาจิตค่ะ
0: ถ้าอย่างน
1: ั้
0: น
1: โดยความเป็นปัจจัยค่ะโดยความเป็นปัจจัย
0: โดยความเป็นปัจจัยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องหมายถึงเฉพาะแค่กับพระอรหันต์เท่านั้นด้วยไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นกิริยาจิตของปุถุชนกับอริยบุคคลที่ยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ก็ต้องเป็นกิริยาจิตธรรมดาที่
1: เป็นถ้าโดยความเป็นถ้าโดยความเป็นปัจจัยให้ชวนะเกิดก็ต้องทั่วไปหมดค่ะ
0: ทั่วไปหมดเหรอคะ
1: อ้าวค่ะก็ถ้าโดยความเป็นปัจจัยนะคะโดยความเป็นปัจจัย
0: ทั่วไปหมดรู้สึกคือยังเข้าใจไม่แจ่มแจ้งค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ถึงได้เป็นเรื่องละเอียดนะคะที่จะต้องศึกษาค้นคว้าในส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจในส่วนที่เข้าใจได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วเป็นพื้นฐานเนี่ยนะคะเข้าใจถึงเนี่ยค่ะจิตที่ทำชวนะโดยนะคะเป็นปัจจัยที่เป็นความเป็นไปที่ทำให้มีความประพฤติเป็นไปเนี่ยนะคะอันนี้ก็โดยนะคะจิตที่ทำชวนะจิตค่ะแล้วก็นะคะถ้าจะกล่าวถึงเนี่ยฮะรายละเอียดนี่ก็คือโดยความเป็นปัจจัยถ้าเขาไม่มีจิตดวงนี้จิตดวงก่อนๆนี้นะคะหรือว่าไม่มีมโนทวาราวัชนะเนี่ยค่ะชวนะก็เกิดไม่ได้ค่ะก็เนี่ยนะคะแต่ละนัยยะนะคะแต่ละนัยยะก็คือถ้าเข้าใจเนี่ยนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าเราไม่คิดเองค่ะในเมื่อว่าถ้าจะมีการสงเคราะห์ได้นะคะหรือการเข้ากันได้ก็คือโดยความเป็นปัจจัยถ้าไม่มีจิตดวงนี้ชวนะเกิดไม่ได้ค่ะและโดยเฉพาะเขาก็มโนทวาราวัชนะก็เป็นการเกาะเป็นปัจจัยให้มีรูปที่ก่อตั้งขึ้นแต่ยังไม่ได้เป็นปัจจัยให้เคลื่อนไหวค่ะ
0: หนูก็ยังรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งอยู่นิดนึง
1: ไม่ค่ะเราคือนะคะการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเข้าใจขึ้นเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่คัดค้านกันนะคะถ้าโดยความเป็นเหตุเป็นผลค่ะก็คือนะคะโดยความเป็นปัจจัยเนี่ยเข้าใจได้เลยนะคะถ้าไม่มีจิตดวงนี้นะคะอันนี้เกิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ากล่าวถึงโดยละเอียดด้วยความเป็นไปของจิตนะคะถ้ากล่าวถึงโดยนัยยะของความเป็นไปของจิตก็ไม่มีจิตดวงนี้จิตอื่นเป็นไปได้ไหมค่ะ
0: ก็กำลังคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องระบุไปเลยว่ามโนทวาราวัชนะจิตของพระอรหันต์เป็นอัพยากตศีลหรือเปล่าก็อันนี้ก
1: ็ค่ะก็ทำไมต้องถ้ากล่าวถึงมโนทวาราวัชนะโดยความเป็นปัจจัยนะคะให้ชวนะเกิดนี่ก็ต้องทั่วไปหมดสิคะค่ะแล้วก็เป็นแล้วเขาก็เป็นชาติกิริยาอยู่แล้วค่ะเขาไม่ได้เป็นชาติอกุศลหรือชาติกุศลนะคะเพราะพระอรหันต์นี่ไม่มีจิตที่เป็นชาติกุศลไม่มีจิตที่เป็นชาติอกุศลอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะอาจารย์นะก็ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวคงต้องฟังให้ละเอียดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวศึกษาให้ละเอียดขึ้นต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบอนุสาธุในกุศลจิตอาจารย์ที่รับเป็นอย่างยิ่งค่ะยินดีท่านอื่น

0: ค่ะเชิญค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่เราจะไม่ไปนะคะคือไม่ไปติดกับคำกับชื่อนะคะหรือโดยในยะที่เรายังนะคะยังไม่แน่ใจยังไม่ชัดเจนเราก็พักไว้ก่อนนะคะสิ่งที่ควรรู้อย่าลืมนะคะสิ่งที่ควรรู้ก็คือลักษณะของธรรมะที่เดี๋ยวนี้ที่รู้ได้ค่ะประโยชน์ก็คือเนี่ยค่ะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะแต่ในส่วนอื่นโดยการจำแนกโดยนัยยะต่างๆโดยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือโดยขั้นการศึกษาค่ะแต่ในขั้นที่จะถึงปฏิธรรมะเนี่ยค่ะก็คือเข้าใจลักษณะธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ต้องเป็นไปตามลำดับด้วยค่ะ
2: อาจารย์ค่ะขอโอกาสค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ได้ฟังธรรมะตอนหนึ่งที่อาจารย์วิชัยสนทนากับท่านอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าขณะนี้อะไรล้อมรอบตัวเราค่ะอาจารย์คะ
3: ก็แบบถ้าเป็นพวกเราก็ยังคิดถึงว่าถ้าอยู่ในห้องก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องนอนล้อมรอบแต่ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าก็เป็นโอคะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยได้บอกโอ้โหพวกเราไม่เคยคิดถึงธรรมะเลยแม้กระทั่งได้เรียนมาแล้วโอคะโยคะคันธะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้คิดถึงเลยก็ไปที่เรื่องอื่นที่ไม่ได้เข้าใจตามที่ได้ฟังมาเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้นึกถึงยังไงเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่านะคะขนาดที่มีกิเลสใช่ไหมคะโลภะอย่างเงี้ยค่ะความไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะความเห็นผิดอย่างเงี้ยค่ะขนาดนั้นเนี่ยกำลังจมลงในห้วงน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ถูกประกอบรอบด้านด้วยค่ะโดยที่ไม่รู้เพราะว่ามีความไม่รู้อยู่เนี่ยค่ะถึงได้ยังจมลงแล้วก็ถูกประกอบรอบด้านค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่รอบที่ใกล้ชิดที่สุดเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยค่ะอกุศลนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมมีทั้งโลภะโมหะหรือความเห็นผิดค่ะ
2: อาจารย์คะเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยถ้าฟังมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าถ้ายังเป็นเราแล้วก็ไม่ได้ค่อยๆเข้าใจแล้วก็คิดถึงธรรมะก็เหมือนกับว่ามันไม่สามารถมาใกล้ได้เลยนะคะอาจารย์แม้ขณะที่เวลานั่งสนทนาอาจารย์เนี่ยคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์มันก็เป็นอะไรไปหมดแล้วก็เลยเข้าใจคำว่าเห็นเกิดดับเร็วมากค่ะอาจารย์ก็ค่อยๆเข้าใจลึกซึ้งถึงคำนี้ค่ะอาจารย์เมื่อก่อนก็ฟังเป็นเหมือนเรื่องที่แบบเห็นเกิดดับเร็วมากนะลัดนิ้วมือเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไปพยายามตามหาคำนั้นว่าเอ๊ะลัดนิ้วมือมันเกิดเท่าไหร่กันแน่มันยังไงกันแน่แต่ว่าแค่นั่งแล้วก็ดูไปตรงหน้านะคะอาจารย์เข้าใจได้เลยว่าเพราะว่าขณะที่เป็นอะไรอะไรก็เป็นคิดไปหมดแล้วมันผ่านการเห็นไปแล้วก็เลยว่าโอ้มันเร็วมากจริงๆครับจนไม่สามารถที่จะกล่าวว่าเร็วได้ขนาดไหนแต่เข้าใจได้จากสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่แบบไต่ตองแล้วก็ได้เห็นในขณะนั้นค่ะคือเห็นของพวกเรานะคะไม่ใช่เห็นของผู้รู้แล้วแต่ว่าก็กล่าวคำว่าเห็นแต่ว่าเหมือนคิดนั่นแหละคิดถึงโต๊ะถึงตู้ถึงรองเท้าถึงอะไรที่มันอยู่ตรงหน้ามันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะที่เป็นตู้เป็นสิ่งใดนะคะกำลังเป็นโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดนะคะหรือแม้กระทั่งขณะที่กำลังชอบถึงแม้เป็นโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยก็มีกามโอคะกับอวิโชคะอยู่แล้วนะคะและขณะที่มีเราเนี่ยมีการยึดถือด้วยความเป็นเราเนี่ยก็มีทิฏฐิซึ่งเป็นโอคะอยู่ด้วยและจะไม่จมอยู่ในห้วงน้ำนะคะที่เป็นกามเป็นความเห็นผิดเป็นอวิชชานะคะแล้วก็จมจริงๆก็คือเนี่ยฮะอยู่ใต้น้ำจริงๆก็คือมีทั้งนะฮะด้านบนด้านล่างด้านข้างค่ะประกอบรอบด้านเลยด้วยความเป็น โยคะก็คือตามประกอบเอาไว้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นทุกขณะที่มีการยึดถือโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถูกประกอบรอบด้านนะคะทั้งด้วยโลภะนะคะความไม่รู้แล้วก็ความเห็นผิด3อย่างเลยค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก
0: ็ประกอบ3ชั้น
2: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่อาจารย์จะกล่าวคำนี้พอหนูนั่งแล้วก็เห็นเป็นอย่างนี้หนูก็คิดว่าจะสนทนากับอาจารย์ว่าเนี่ยแล้วขณะที่เห็นเป็นตู้นั่นน่ะก็เป็นความเห็นผิดแล้วแล้วจะแบบขอความกรุณาให้อาจารย์ให้ความละเอียดเรื่องโลภะที่ประกอบด้วยทิฏฐิประกอบด้วยมานะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาเอ่ยถึงคำที่นึกถึงที่ท่านอาจารย์กล่าวอาจารย์วิชัยอ่ะแล้วหนูก็แบบแปลกใจมากเลยที่อาจารย์ก็กล่าวเรื่องนี้ขึ้นมาโดยที่หนูไม่ได้ขอว่าให้อาจารย์กล่าวถึงอันนั้นแต่ว่ามันเป็นการคิดถึงธรรมะที่ได้ฟังมาอาจารย์ว่าเนี่ยขณะเป็นตู้นะเนี่ยมันก็เป็นโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วนะอะไรเงี้ยก็คิดถึงแต่ว่าไม่ได้หมายเพราะว่าจะไปหาชื่อมาใส่แต่ว่ามันเป็นไปอย่างนั้นมันคิดไปอย่างนั้นเลยว่าจากการที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยขณะนี้เป็นการคิดไปแล้วนะคิดถึงบัญญัติไปแล้วนะแล้วก็เป็นความถ้าในขณะชาวนะก็เป็นการเห็นผิดแล้วนะเพราะว่าเป็นตู้นี่เห็นผิดแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่จากการฟังมาทั้งหมดเลยที่ไต่ตรองแล้วก็จำคำที่ได้ยินได้ฟังค่ะอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะอาจารย
0: ์ค่ะจนกว่านะคะจะค่อยๆที่จะรู้ลักษณะของธรรมะนะคะตามความเป็นจริงนั่นแหละค่ะถึงจะค่อยๆนะคะที่จะพ้นแต่ละขณะนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยขณะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกุศลที่พ้นจากห่วงน้ำทีละขณะค่ะเพราะฉะนั้นกุศลเกิดนะคะอกุศลไม่ได้มาเกิดร่วมด้วยแต่ทันทีที่ดับนะคะอกุศลก็ยึดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะนะคะค่อยๆ คือการที่สติปัฏฐานเกิดนะคะค่อยๆรู้นะคะค่อยๆรู้แต่ผู้ที่จะโผล่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาใช่ไหมคะที่จะโผล่ขึ้นจากน้ำได้ค่ะแต่อย่างปุถุชนนะคะก็โผล่อยู่ค่ะเพราะว่ายังไม่ใช่เป็นพระโสดาบันนะคะผู้ที่พ้นน้ำค่ะเราก็ยังคงจมลงด้วยกำลังของอกุศลค่
2: ะอาจารย์คะแล้วก็เวลาสนทนาธรรมะกับอาจารย์เนี่ยบางทีก็แบบคิดว่าการที่พูดตามที่เกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเราไปพูดอะไรที่มันดูเหมือนถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะว่าอวดอ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีความตรงนี้แต่ว่าอยากมีความที่จะสนทนาให้เข้าใจกับอาจารย์พอได้กล่าวเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกว่าหน้าหรือตัวมันร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกได้ค่ะอาจารย์ว่าพอพูดมาแล้วเหมือนตัวมันร้อนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็แบบมันก็เป็นอาการของธรรมะอย่างนึงนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าคือก็ไม่รู้จะกล่าวยังไงค่ะอาจารย์ก็พูด
0: มันยังเป็นหน้าร้อน
2: ใช่มันยังเป็นหน้าม
0: ันตัวร้อนนะฮะมันจะเป็นที่ใดที่หนึ่งที่ยังคงทรงจำเป็นส่วนของกาย
2: ใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะอาจารย์ค่ะที่หน้าที่หัวบริเวณศีรษะหน้าหัวนี่จะร้อนใช่หัวอาจารย์กล่าวอย่างนั้นเลยค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอาการแบบนั้นขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์ค่ะจากที่นะคะเป็นเราทั้งตัวนะคะก็เริ่มเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ก็ยังเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายอยู่นะคะจนกว่าจะเป็นธรรมะที่คลายจากการยึดถือด้วยความเป็นส่วนของกายก็ต่อเมื่อนะคะปรากฏด้วยความเป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวอย่างเดียวค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะเรียนถามเรื่องลมหายใจอะค่ะลมหายใจเนี่ยเกิดเมื่อไหร่คะแล้วก็ปรากฏไหมคะกับ
4: ปุถุชนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆนะคะก็จะมีนะคะอย่างเช่นถ้าลมหายใจที่เกิดพร้อมจิตจริงๆอะค่ะเราไม่รู้หรอกค่ะแต่เป็นนิมิตของกองลมที่สืบต่อมาเนี่ยนะคะก็เป็นค่ะเป็นกองลมค่ะที่สืบต่อกัน
4: แสดงว่าไม่ปรากฏใช่ไหมฮะลมหายใจก็เป็นลมที่สืบต่อจากลมหายใจออกมา
0: ใช่ค่ะเพราะลมหายใจที่เกิดจากจิตจริงๆเขาก็เร็วมากใช่ไหมคะแต่หลังจากที่จิตเป็นปัจจัยให้มีจิตตชรูปที่เป็นลมหายใจแล้วนะคะเขาก็ยังไม่ทันจะดับเขาก็เป็นปัจจัยให้นะคะมีรูปเกิดต่ออีกค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอุตตุสมุฏฐานค่ะที่สืบต่อมา
4: อาจารย์คะแล้วเกิดเมื่อไหร่นี่หมายถึงว่าเกิดพร้อมจิตใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะถ้าจิตตชรูปก็เป็นรูปที่เกิดพร้อมจิตนะคะ
4: ก็เหมือนจะเคยฟังแล้วก็ลืมเลือนอีกแล้วต้องคอยถามซ้ำเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยได้รู้สึกอารมณ์หายใจใช่ไหมฮะเราพวกตาหูอะไรเงี้ยมันจะปรากฏมากกว่าแต่ลมหายใจเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกนอกจากเราจะคัดจมูกเราก็จะซุซซุซซแต่นั่นก็ไม่ใช่ลมหายใจใช่ไหมฮะก็เป็นลมที่เกิดจากอุตุ
0: ค่ะแต่ก็ต้องมาจากจิตเป็นปัจจัยนะคะถ้าไม่มีจิตเนี่ยลมแบบนี้มีไม่ได้ค่ะ
4: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจ้ะ
0: ค่ะเพราะว่าคนตายไม่หายใจใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่เพราะไม่มีจิตค่ะ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะมีท่านใดสนทนาเชิญค่ะ

0: ่ามีอะไรไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยค่ะรูปที่เกิดพร้อมจิตนะคะก็คือเนี่ยกลุ่มของจิตตัชรูปจิตเนี่ยนะคะจะเป็นปัจจัยหรือก่อตั้งให้รูปเกิดเนี่ยค่ะต้องเป็นขณะที่เป็นอุปาทขณะของจิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตตัชรูปเนี่ยค่ะก็คือเกิดพร้อมจิตเลยนะคะอุปาทขณะของจิตเลยแต่ส่วนนะคะกลาบอื่นๆเนี่ยค่ะก็สมุฏฐานอื่นๆเช่นนะคะอุตุสมุฏฐานนะคะการนี้ก็คือนะคะทิฏฐิขณะของรูปเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะพอถึงทิฏฐิขณะเนี่ยความเย็นความร้อนหรืออุตุเนี่ยฮะในสมุฏฐานนั้นๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดรูปใหม่โดยมีความเย็นความร้อนเนี่ยเป็นปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นอุตุชรูปเนี่ยก็นะคะเกิดเพราะในทิฏฐิขณะแห่งรูปที่เป็นปัจจัยส่วนกรรมวัชรูปเนี่ยนะคะก็คือมีนะคะกรรมเป็นปัจจัยที่ทำให้นะคะกรรมวัชรูปเนี่ยเขาก็ทยอยกันเกิดโดยมีกรรมเป็นปัจจัยอยู่แล้วนะคะและโดยเฉพาะกลุ่มของกรรมวัชรูปนี่ก็เยอะมากนะคะและวัดกับการเกิดดับของจิตเนี่ยฮะก็คือแยกจิตเป็นสามอนุขณะใช่ไหมคะอุปาทติติพังคะเนี่ยค่ะกรรมนี่สามารถจะเป็นปัจจัยตั้งแต่นะคะเพราะฉะนั้นขณะเริ่มจากขณะปฏิสนธินะคะอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตก็มีกรรมวัชรูปเกิดแล้วนะคะและปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะขณะที่เกิดเนี่ยเขาไม่มีรูปอื่นนะคะเขาเกิดพร้อมกับกรรมวัชรูปเลยโดยการเกิดพร้อมกันแล้วก็อาศัยนะคะกรรมวัชรูปก็คือสามกลาบนั่นเองนะคะกลุ่มของที่เป็นที่เกิดนะคะอาศัยวัตถุเป็นที่เกิดโดยการเกิดพร้อมนะคะแล้วก็มีกลุ่มของกายด้วยนะคะและกลุ่มของภาวะด้วยรูปด้วยค่ะ
1: อาจารย์
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นค่ะเชิญค่ะ
1: อาจารย์เชิญก่อนค่ะ
0: แล้วกรรมก็เป็นปัจจัยนะคะให้มีกรรมวัชรูปนะคะเกิดในทิฏฐิขณะของปฏิสนธิในอนุขณะต่อๆมาตลอดเลยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะจะถามเรื่องลมหายใจต่อคือจิตนี่ลมหายใจนี่เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงยกเว้นจิต10ดวงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะเว้นทวีปัญจวิญญาณนะคะในชีวิตประจำวันแล้วก็อย่างเช่นอรูปวิบากแน่นอนเขาไม่เป็นปัจจัยแก่รูปใดๆเลยค่ะแล้วก็จุติจิตของพระอรหันต์ค่ะ
1: รูปวิบากกับจุติจิตของพระอรหันต์ก็จะไม่มีจิตที่ทำให้เกิดลมหายใจ
0: ไม่เป็นปัจจัยแก่รูปใดๆเลยนะคะ
1: ไม่เป็นปัจจัยแก่รูปใดๆใช
0: ่ปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยเฉพาะกรรมวัชรูปแล้วก็ไม่เป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปนะคะขณะปฏิสนธิค่ะเป็นปัจจัยเฉพาะกรรมวัชรูปค่ะเพราะฉะนั้นจิตตัชรูปจะตั้งจะเกิดขึ้นนะคะในขณะอุปาทขณะของภวังคจิตนะคะปฏิสนธิจิตต้องดับไปก่อนนะคะภวังคจิตอุปาทขณะของภวังเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปค่ะเริ่มนะคะเริ่ม
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์

0: ค่ะเชิญค่ะมีท่านใดสนทนาค่ะอย่างกลุ่มของลมหายใจนะคะเพราะว่าธาตุลมเนี่ยนะคะมีลักษณะที่เป็นปัจจัยให้รูปเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งลักษณะของธาตุน้ำนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยนอกมีการมีเป็นปัจจัยให้มีการไหลด้วยนะคะและธาตุลมนะคะที่ทำให้รูปเนี่ยเคลื่อนไปจากที่เดิมค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการอาศัยกันนะคะแล้วก็นะคะน้ำแรงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าก็ต้องมีธาตุลมก็ต้องมีกำลังนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้ธาตุน้ำเนี่ยนะคะมีการไหลไปที่มีกำลังค่ะ
1: โอ้แสดงว่าที่ไหลอาการไหลของน้ำเนี่ยพี่เข้าใจว่าเป็นธาตุดิน
0: มีลักษณะของธาตุน้ำด้วยค่ะมีลักษณะ
1: มีลักษณะของธาตุน้ำด้วยโอเคโอเค
0: เพราะว่าธาตุ
1: น้ำถ้าไม่มี
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่เกาะกลุ่มกันเป็นสายใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ทั้งเกาะกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้มีการไหลซึมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นธาตุน้ำถึงได้มีลักษณ์สองลักษณะนะคะค่ะ
1: แล้วก็ไหลแล้วก็เกาะกลุ่มด้วยโอเค
0: ธาตุลมธาตุลมก็มีสองลักษณะนะคะตึงก็คือทรงไว้นะคะไหวก็คือเป็นปัจจัยให้เคลื่อนที่ค่ะ
1: ยังไงเนี่ยมันก็มีทั้ง4ธาตุที่มาอาจารย์อยู่ในนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ขาดใดขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้แต่ว่าในขณะนั้นจะธาตุอะไรที่มีกำลังธาตุอะไรที่ไม่พอโอเคค่ะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็นะคะค่ะมีกำลังค่ะโดยอาศัยทั้งธาตุลมและธาตุน้ำก็ต้องเป็นสภาวะที่นะคะเป็นปัจจัยให้มีการไหลไปด้วยนะคะเป็นไปด้วยกันค่ะ
2: ค่ะพยาชัยยังสงสัยเรื่องน้ำเรื่องน้ำขอนิดนึงนะคะคุณน้ำเนี่ยมันกับลมน้ำเนี่ยตัวน้ำนี่มันเป็นธาตุอะไรคะคืออาการไหลเนี่ยเข้าใจแล้วเป็นธาตุน้ำแต่ว่าตัวน้ำมันอะตัวน้ำมันอะเป็นธาตุดินเหรอคะมันอ่อนไหวอ่อนแข็งแต่อ่อน
0: ธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำสิคะ
2: ธาตุดินเห็นธาตุไหลมาก็คือธาตุน้ำ
0: อ่อนหรือแข็งนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะที่ว่าค่ะเราไม่สามารถจะเห็นน้ำได้หรอกค่ะแต่ในทุกกลาบเนี่ยมีเขามีธาตุน้ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เราเห็นถึงว่ามีการไหลไปนะคะแสดงว่าแต่ละกลาบนั้นเนี่ยนะคะมีธาตุน้ำเยอะด้วยค่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยมีธาตุน้ำเยอะด้วยนะคะนอกจากเกาะกลุ่มแล้วก็เป็นปัจจัยให้มีการไหลไปด้วยค่ะแล้วก็มีธาตุลมด้วยนะคะที่ทำให้มีการเคลื่อนไปจากที่เดิมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยมีค่ะเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะมีภาวะเป็นไปของเขาค่ะ
2: เชิญคุณเปิ้ลค่ะก็ยังงงๆอยู่ฮะเชิญค
1: ่ะค่ะก็ยังก็เคยเข้าใจผิดว่าไอ้ที่เราเห็นเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยต้องเห็นทางใจต้องรู้ได้ทางใจใช่ไหมก็เลยมาสังเกตว่ารู้ทางใจเนี่ยเราก็รู้ว่าในคำของพระองค์เนี่ยธาตุน้ำเนี่ยคือเกาะกลุ่มซึมซาบแต่อาจารย์ก็บอกว่ามันมีคำว่าไหลด้วยต้องรู้ทางใจ

0: แต่ว่าลมดินไฟเนี่ยรู้ทางปัญจทวารได้เพราะนั้นการไหลเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นธาตุดินที่เราเห็นเป็นสายอะ
1: ก็ค่ะธาตุดินไปจับเมื่อไหร่นะฮะก็แข็งค่ะ
0: อืม
1: นะคะเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าน้ำนี่ท่านถึงแสดงเป็นนะฮะสมมุติติอาโปก็คือสมมุตินะฮะน้ำโดยสมมุติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำในแก้วน้ำตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สมมุติว่าเป็นธาตุน้ำเนี่ยเพราะว่านะฮะเรียกชื่อว่าน้ำไหลน้ำตกเนี่ยค่ะเพราะว่ามีลักแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยมีธาตุน้ำเยอะนะคะอย่างเช่นนะคะไอ้ที่แข็งๆเนี่ยค่ะโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีธาตุดินเยอะปรากฏความแข็งความอ่อนนะคะค่ะเนี่ยค่ะความ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ความเป็นไปของมหาภูตรูปในแต่ละกละค่ะ
0: อย่างน้ำเนี่ยในตู้เย็นนะคะการค่ะนิดนึงนะคะในตู้เย็นออกมาเนี่ยนะคะจับไปแตะไปเนี่ยเย็นละแต่ก็แข็งเหมือนกันถูกไหมอาจารย์แต่มันก็แข็งเหมือนกันถ้าแข็งปรากฏก็คือแข็ง
1: ค่ะน้ำแข็งนะคะเราถึงเรียกว่าน้ำแข็งไงคะ
0: น้ำแข
1: ็
0: ง
1: เขาแข็ง
0: ชัดเจน
1: แข็งเขาแข็งไม่อ่อนค่ะแต่ถ้าน้ำในแก้วเนี่ยค่ะก็อ่อนใช่ไหม
0: ก็อ่อนถูกต้องค่ะถ้าไปจับก็อ่อนใช่ถ้าอวิจุ่มแต่ว่าถ้าเพื่อเป็นน้ำแข็งออกมาแล้วก็พอไปแตะก็คือแข็ง
1: แข็งด้วยเย็นด้วย
0: เย็นด้วยเย็นด้วยแล้วแต่อะไรจะปรากฏทีละหนึ่งนะคะปรากฏขนาดรูปอย่างที่อาจารย์บอกรูปนี่ก็แบบสับสนแบบโอ้โหแบบลึกซึ้งจริงๆขนาดรูปแล้วนามไม่ต้องพูดถึงขนาดรูปก็ยังมีรูปร่างนะคะเราก็ยังต้อง
1: ใช่ค่ะแล้วจริงๆนะคะระหว่างเนี่ยค่ะธาตุน้ำกับธาตุลมเนี่ยนะคะธาตุลมเนี่ยขนาดที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยฮะธาตุลมเขาก็ทรงไว้ธาตุน้ำเขาก็เกาะกลุ่มเอาไว้นะคะแต่พอละลายอ่ะละลายนี่ไหลออกแล้วใช่ไหมฮะแต่ธาตุน้ำเขาก็ยังคงเกาะกลุ่มอยู่แต่เป็นปัจจัยให้นะคะมีความไหลซึม
0: ธาตุไฟโอเคธาตุไฟมัน
1: ธาตุไฟเนี่ยเย็นหรือร้อนเขายังเย็นยังร้อนอยู่แน่นอนนะคะแต่ธาตุลมในกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้เคลื่อนที่แล้ว
0: อ๋อโอเค
1: ไม่ได้ทรงไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นธาตุลมถึงมีสองลักษณะนะคะเคร่งตึงหรือไหว
0: ไหว
1: ไปก็คือมีการเคลื่อนไปจากที่เดิมค่ะก็เพราะว่านะคะธาตุลมนี่เขาเป็นปัจจัยค่ะเป็นปัจจัยให้มีการเคลื่อนออกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถึงแม้เวลาที่เราจะเอื้อมมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านถึงอันนั้นท่านถึงใช้คำว่านะคะวาโยธาตุที่ตั้งขึ้นเพราะจิตเป็นปัจจัยเนี่ยจิตเนี่ยนะคะเป็นจิตเป็นปัจจัยให้รูปเนี่ยมีการเคลื่อนที่นี่ก็ทำให้นะคะธาตุลมเนี่ยเป็นปัจจัยให้เคลื่อนไปจากที่เดิมได้โอ้ยละเอียดมากค่ะ
0: ผมมีกายวิญญาติเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์ตัวจีวิญญาติที่ตั้ง
1: อ๋อวิญญาติก็คือวิญญาติ
0: ขึ้นเพราะจิต
1: วิญญาติอีกรูปค่ะวิญญาตินี่นะคะวิญญาติก็เป็นรูปที่เกิดเพราะจิตค่ะแต่ธาตุลมวาโยธาตุเนี่ยธาตุ

0: ลยกลับไปดูอีกว่ามันมีคำว่าตึงแล้วไหวก็เลยเข้าใจว่าทำไมจึงกล่าวว่าเหตุใกล้คือก็คือวายโยธาต์จำได้ไหมคะอาจารย์แล้วก็การไหวเนี่ยก็เลยชัดเจนขึ้นนะคะอาจารย์ก็ต้องรู้ลักษณะของเขานะคะก็ถึงจะได้ใครควรพิจารณาให้ถูกต้องนะคะอาจารย
1: ์ท่านคะขอโอกาสร่วมสนทนาด้วยค่ะประเด็น
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: อาจารย์คะอย่างเช่นสมมติว่าเรายืนอยู่กลางที่โล่งแจ้งแล้วก็มีพายุมาอย่างแรงๆก็เคลื่อนตัวไปอันนั้นหมายความว่าเป็นปัจจัยมาจากอุตุที่เป็นธาตุลมแต่ว่าถ้าในร่างกายถ้าไม่มีรูปที่เป็นวิกาลรูปอาจารย์คะมันจะเกี่ยวเนื่องกันไหมคะอาจารย์อย่างไรขอความละเอียดนะคะอาจารย์คะ
2: เดี๋ยวก่อนนะคะวิกาลรูปเนี่ยค่ะ
1: หนูหมายความว่าสมมติเรายืนอยู่ในที่โล่งแจ้งใช่ไหมคะแล้วก็มีลมพายุมาน่ะคือไม่ได้สมมติเวลาเราเห็น
2: อันนั้นคือแค่คือไม่มีลมที่พัดเนี่ยไม่มีวิกาลรูปแน
1: ่ค่ะค่ะแต่ว่าหนูหมายความว่าแต่ในร่างกายของเรานะคะ
2: แต่เป็นลักษณะของธาตุลมนะคะที่ภายในกายเนี่ยนะคะก็มีธาตุลมค่ะมีธาตุลมอยู่ในทุกๆกลาบอยู่แล้วนะคะและธาตุลมนั้นจะเป็นปัจจัยให้มีการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเกิดจากอุตุสมุฏฐานก็ได้ใช่ไหมคะ
1: แล้วในขณะที่เกิดนั่นหมายความว่าเขามาประกอบกับที่กล่าวว่าอ่อนเบาควรแก่การงานนั่นน่ะหรือว่าไม่เกี่ยวกับ
2: นั่นคือวิการรูปนะคะวิการรูปก็คือค่ะความเบาอ่อนควรแก่การงานของมหาภูตรูปค่ะ
1: แต่ที่กล่าวว่าธาตุลมในร่างกายอย่างเช่นการที่ลำไส้สามารถที่จะให้อาหารเคลื่อนที่ไปได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เป็นธาตุลมเวลามีการกลืนอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ

0: ค่ะน้องน้องคมคายเรียบร้อยยังคะมีคำถามต่อไหมคะน้องคมคาย
1: ค่ะไม่มีแล้วค่ะพี่เปิ้ลเชิญค่ะเข้าใจค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะพี่ก็ได้เปิดลัคนาที่จตุกะของกายวิญญาติรูปนะคะไว้ชัดๆเลยจะได้ในลักษณะของเขานะคะก็คือมีการแสดงลักษณะของเขานะคะมีการแสดงให้รู้ซึ่งความหมายเป็นลักษณะอันนี้ก็ชัดเจนมีการแสดงซึ่งความหมายเป็นกิจโอเคชัดเจนอันที่พี่ถามเมื่อสุดที่แล้วอ่ะก็คืออาการปรากฏเนี่ยอาจารย์มีการไหวไกลเป็นผลพี่ก็เลยไปมุ่งอย่างเดียวว่ามันต้องไหวสิใช่ไหมอย่างเดียวค่ะแล้วก็อันสุดท้ายพอมาอ่านอันสุดท้ายก็คือมันคือเขตใกล้ก็คือมีวาโยธาเนี่ยฮะท่านกล่าวว่ามีวายวธาตุของจิตตะสมุฏฐานเป็นเหตุใกล้ก็มีอาจารย์บอกเลยว่าวายวธาตุเนี่ยธาตุลมอะที่ตั้งขึ้นเพราะจิตเป็นปัจจัยเนี่ยฮะอาจารย์ก็เลยมาอ๋อตรงนี้แล้วก็วายวธาตุอันเนี้ยที่เป็นเหตุใกล้อาการคือผลใช่ไหมอันนี้คือเหตุใช่ไหมเหตุใกล้เนี่ยคือเหตุผลก็คืออาการปรากฏนี่เองคือผลของเขาก็คือไอ้การไหวกายเนี่ยก็คือมุ่งหมายถึงวายโยธาตุนี่เองธาตุลมอะค่ะอาจารย์อันนี้ที่พี่เข้าใจใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องไหมคะก็เลยไปงงว่าค่ะ
2: เชิญค่ะเชิญ
0: เพราะมีคำว่าตึงด้วยค่ะอาจารย์ตึงแล้วก็ไหวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นเหตุปัจจัยกันเนี่ยเหตุกับผลกันนะมันจะต้องสอดคล้องกันใช่ไหมคะก็เลยแบบอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ยิ่งเลยค่ะก็กลับไปทบทวนอีกทีค่ะ
2: ค่ะเพราะว่านะคะกายวิญญาตเนี่ยค่ะไม่นั่งเฉยๆก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ให้รู้ว่าถ้าเฉยถ้านิ่งเนี่ยนะคะเข้าให้เข้าใจกันว่าถ้านิ่งเนี่ยเป็นยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้นะคะให้รู้โดยอาการนั้นๆ นะคะแต่ถ้าไหวเนี่ยเช่นกวักมือเช่นอะไรพวกนี้นะคะก็รู้กันอยู่ค่ะ
0: ยัง

0: หน้าบึ้งไหวยังคะอาจารย์ถ้าเราทำหน้าบึ้งเนี้ยค่ะไหวยังคะแบบหน้าบึ้งเฉยๆอาจารย
1: ์นะคะถ้า
0: ก็ยังตึง
1: ก็คือสีผิวผิดปกติก็ตึงไงหน้าตึงใช่เราใช้คำว่าหน้าตึงใช่ไหมคะ
0: แดงออกมาอย่างเงี้ยเลยนะบางทีแบบ
1: อันนี้ถ้าแดงนี่ก็คือสีที่ผิดปกติจากจิตเป็นปัจจัยค่ะต้องพิจารณาทีละรูปนะคะถ้าพูดถึงรูปก็ต้องละเอียดนะคะก็ต้องทีละรูปวิญญาติรูปก็รูปหนึ่งนะคะเหตุใกล้นะคะที่อาศัยเนี่ยธาตุลมหรือวาโยธาตุที่ตั้งขึ้นเพราะจิตเป็นปัจจัยเป็นเหตุใกล้ก็คือต้องอาศัยค่ะและธาตุลมเนี่ยนะคะก็มีทั้งตึงเคร่งตึงหรือเป็นปัจจัยให้มีการไหวค่ะคือวจีวิญญาตก็คือให้รู้โดยอาการนั้นค่ะกายวิญญาตนะคะวจีวิญญาตในเสียง
0: วจีในวาจาค่ะในเสียงค่ะอาจารย์มีท่านผู้ใดจะถามอีกไหมคะ
2: มีค่ะพี่เปิ้ลค่ะขอสาธุอาจารย์ค่ะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็แบบที่พี่เปิ้ลนำลัคนาที่จะเกิดมาแสดงที่จตุกะมาแสดงเนี่ยก็แบบมันเข้าสามารถเข้าใจได้เพราะว่าท่านทรงแสดงไว้ละเอียดแล้วก็การที่แบบการที่อะไรจะเกิดขึ้นน่ะบนใบหน้าเนี่ยมันถ้าแบบว่าเข้าใจเรื่องจิตนะคะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามจิตจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของคนที่เขามีความผิดปกติอย่างเช่นจากอาจจะเป็นโรคอะไรเงี้ยหน้าเบี้ยวไปอย่างเงี้ยอาจารย์อันนั้นก็แสดงโดยความเป็นที่อุตุเป็นปัจจัยใช่ไหมคะเป็นสมุฐานใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าอาหารเป็นสมุฐานมันตัวนี้มันจะมีความต่างกันยังไงคะ
1: ถ้าป่วยนะฮะป่วยหรือป่วยจนก็ต้องมีกรรมเป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้ป่วยแล้วก็ทำให้มีอาการผิดปกติก็เนื่องด้วยรูปต่างๆเนี่ยค่ะในร่างกายเนี่ยค่ะก็คงจะไม่ใช่แค่เพียงกลาบเดียวนะคะเพราะว่าถ้าหากว่านะคะหน้าเขาเนี่ยคือผิดปกติจริงๆไม่ใช่ว่าแค่นะคะโกรธแล้วหายหรือหายโกรธแล้วหายนะคะโกรธแล้วเป็นหายโกรธแล้วหายไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอยู่ตลอดนี่คืออาการผิดปกติของร่างกายค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับจิตเป็นปัจจัยค่ะ
2: แต่ก็ยังสังเกตได้นะคะแบบหนูเคยมีคนรู้จักเขาเป็นโรคปากเบี้ยวแต่เวลาเขาดีใจหรือเขาแบบมีแบบรู้ได้ค่ะมันลักษณะมันจะแตกต่างออกจากไปที่เบี้ยวที่เดิมอาจจะแบบมีแบบมุมปากเล็กๆคือมันไม่ได้เป็นรูปที่เบี้ยวแบบนั้นอ่ะมันรู้ได้ว่าเขามีอาการยังไงที่เป็นความต่างนี่นะคะ
1: ค่ะอันนั้นก็คือนะคะมีที่ต่างไปจากสมุฏฐานของโรคเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรืออาการของโรคเดิมแต่ก็มีก็ต้องมีจิตเป็นปัจจัยที่ทำให้มีอาการที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะค่ะ
2: ขอบคุณค่ะเชิญพี่เปิ้ลค่ะ
1: แต่จริงๆนะคะไม่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเห็นแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองค่ะแล้วก็คิดอย่าลืม
2: อาจารย์คะเห็นแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็คิดแต่หมายความว่าเมื่อเห็นหลายๆขณะแล้วก็มีนิมิตที่เป็นลักษณะที่เคยจำไว้ว่าเป็นแบบนี้คงจะมีอาการแบบนี้นะคะนี่คืออธิบายยังไงคะอาจารย์
1: ค่ะค่ะคือเราก็คิดตามการสะสมของเราไงคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาจิตเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะ
2: โอ้ใช่โอ้ค่ะจริงๆค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะบางทีคิดว่าหน้าแบบนี้เขาคงโกรธเพราะเราเคยเห็นอาการแบบนี้ของหลายๆคนลักษณะแบบนี้คือลักษณะของอาการโกรธแต่จริงๆก็ไม่สามารถรู้จิตของเขาได้จริงๆแล้วละเอียดลงไปอีกว่าก็เห็นได้แต่แค่สีเท่านั้นอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอย่างพระอริยะที่ท่านเข้าใจแบบนี้ท่านก็เลยแบ ไม่ได้เหมือนพวกเราอ่ะที่ปรุงแต่งต่อไปว่าคนนี้โกรธเรานะแต่จริงมันเป็นโกรธที่เราเพราะเห็นแค่สีเพราะเห็นแค่สีจริงๆก็ไม่ได้ปรุงแต่งต่อไปว่าจะทำให้โทสะเราก็เกิดไปด้วยว่าเพราะก็เขาโกรธเราเราก็ก่อนหน้านั้นก็โทสะแล้วพอไปเห็นหน้าคนนี้ว่าแล้วก็คิดไปอีกว่าแบบเนี้ยเขาคงโกรธเราเอาก็เพิ่มไปอีกเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้คงคายมีตัวอย่างนะคืออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วก็จะไม่รู้จิตใครทั้งนั้นใช่ไหมคะว่าขณะนั้นเขาโกรธหรือขณะนั้นเขาอะไรก็มีตัวอย่างนะฮะอาจารย์ว่าก็มาใหม่ๆก็รู้สึกเคยยกตัวอย่างนี้ละก็มาตอนมาเรียนใหม่ๆก็มีเพื่อนมาอะไรเงี้ยก็เพื่อนแม่มาอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ของเพื่อนมาเขาก็แบบว่าเขาก็ไม่ค่อยทราบอะไรเท่าไหร่อ่ะก็ขับรถไปอะไรเงี้ยก็นั่งไปด้วยแล้วก็ก็มีเรื่องเล่านะคะมาว่าก็พอลูกเขาเนี่ยขับรถไม่ดีหรืออะไรเนี่ยหรือไปปาดหน้าหรืออะไรเนี่ยค่ะฝรั่งก็ยกมือให้นิ้วกลางให้คุณแม่เขาก็ไปยกตอบอ่ะไม่ยกตอบกายวิญญาณติดคนประเทศเขาก็ไปยกตอบอ่ะแล้วก็ทุกคนก็แบบตกใจบอกว่าลูกบอกทำอะไรเนี่ยบอกว่าอ้าวเขาเซฮายไม่ใช่หรออะไรเนี่ยแม่ก็เลยเซฮายตอบเขาเลยแต่ว่ามันคนละความหมายไงอะไรเงี้ยก็อย่างที่ไม่เคยสะดุดว่าเราก็ไม่รู้เขาหลอกว่าอาการปรากฏอย่างนั้นน่ะมันเป็นเพราะเขาโกรธหรือเพราะอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันก็เลยคิดถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาค่ะอาจารย์เชิญค่ะน้องกายก็เลยคิดถึงตัวอย่างนี้ขึ้นมาบางทีก็ไม่เสมอไปใช่ไหมอาจารย์แล้วแต่ประเทศอีกใช่ไหมเวลาเขาใช้แบบไซแลงเกชอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันน่ะใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกายอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่ง
0: จริงค่ะอาจารย์ชัดเจนเลย
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะค่ะก็เป็นไปตามนะคะบัญญัติของแต่ละชนชาตินั้นๆใช่ไหมคะประเทศอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนอย่างกับเราไม่ได้เคยสนใจเรื่องการที่จะมีบัญญัติแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างคุณแม่พี่ก็ไม่ได้สนใจว่าเขายกนิ้วอีนี่มันจะมีบัญญัติหมายความยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็คิดตามการสะสมของแต่ละบุคคลค่ะอีกข้างนี้คงจะโกรธไป
0: คุณแม่เพื่อนแล้วก็มีอีกเรื่องว่าจีอาจารย์เรื่องว่าจีมีอีกตัวอย่างก็คนไทยเนี่ยพอไปถึงที่นั่นใช่ไหมเขาแบบตื่นเต้นอ่ะไอ้ฟักเขาอะฮะมันใหญ่มันดูสวยสมบูรณ์ก็แบบเราก็ไปพูดคำนี้ขึ้นมาโอ้ในตลาดน่ะทุกคนฝรั่งที่หันมองเราหมดเลยอะก็เลยพอเรียนรู้ว่าอ๋อคำว่า F เนี่ยฟักเนี่ยที่เขาเป็นคำด่าอันนี้ก็อีกตัวอย่างนึงหลังจากนั้นเราพูดแบบผักอะไรอะเขาเรียกอะผัก F เนี่ยอะไรเนี่ยคือเราก็ไม่กล้าใช้คำว่าฟักนะคะขนาดตอนนี้พี่ยังไม่กล้าใช้เลยเพราะมันเคยชินไงคะเคยชินแล้วก็ไปกลืนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะจ๊ะก็มีอีกอันหนึ่งค่ะจ๊ะก็แบบไอ้เขามองไรนะอะไรเงี้ยตื่นเต้นไงไอ้ความที่ไปใหม่ตื่นเต้นเลยผลไม้อะไรเขาก็สวยงามผักผลเขาก็อุดมสมบูรณ์โอ้ลั่นเลยก็เลยประสบการณ์เยอะค่ะจ๊ะก็เลยแบบจิตกับนะจิตกับวาจามันก็ต่างกันในพูดกะวจินยตินะคะขอต่อเลยนะอาจารย์วจีวิญญาติรูปแยกเป็น2นะฮะการกล่าววาจาโดยจงใจให้ผู้อื่นรู้ความหมายว่าตะโกนเรียกเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะมันเป็นการเรียกชื่อกันการบอกกล่าวการสนทนากันเป็นต้น2การกล่าววาจาโดยไม่ได้เจาะโดยไม่ได้จงใจจะให้เป็นความหมายเช่น ป็นเปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจการไอการจามเป็นต้นแม้ว่าจะไม่เจาะจงให้ใครรู้ว่าขอโทษนะคะแม้ว่าจะไม่เจาะจงให้ใครรู้ไม่เจาะจงให้เป็นความหมายแต่ผู้อื่นก็รู้ว่าเป็นเสียงตกใจเสียงไอเสียงจามค่ะวจีวิญญาติรูปมีลักษณะที่จตุกะดังนี้มีการแสดงให้รู้ซึ่งความหมายเป็นลักษณะมีการแสดงซึ่งความหมายเป็นกิจก็สองข้อนี้นะฮะลักษณะสองลักษณะนี้ก็เหมือนกายวิญญาติแต่ลักษณะที่สามต่างกันมีการกล่าววาจาเป็นผลมีปัทวีธาตุของจิตตสมุฏฐานเป็นเหตุใกล้ค่ะอาจารย์อันนี้ครบในไหนพูดกายวิญญาติรูปแล้วก็ขอถามอาจารย์ว่ามีการกล่าววาจาเป็นผลอันนี้ก็ชัดเจนนะอาจารย์ช่วยอธิบายว่าเหตุใกล้มีปัทวีธาตุของจิตตสมุฏฐานเป็นเหตุใกล้ค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ

0: จารย์เปิดไมค์เปล่าคะอาจารย์ดึงเปิดไมค์ค่ะ
1: ค่ะพอดีมือไปโดนอะไรหน้าจอเปลี่ยนนิดนึงค่ะก็นะคะการที่จะมีเสียงออกมาเนี่ยค่ะเสียงออกมาเนี่ยจะต้องมีการกระทบกันนะคะของฐานเสียงซึ่งแต่ละฐานเสียงนี่ก็ต้องมีนะคะปฐวีหรือว่าธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นการเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะฮะว่าการที่เสียงเนี่ยนะคะจะมีการเปล่งเสียงได้เนี่ยก็จะต้องมีการกระทบกันใช่ไหมคะของแข็งหรือธาตุดินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีธาตุดินนี่แหละเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุใกล้ค่ะ
0: โอเคค่ะที่เราได้เรียนที่ว่าจิตตัชรูปมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอาจารย์ก็สอดคล้องกันค่ะอาจารย์ที่ว่าการเป็นเสียงก็สอดคล้องกันนะชัดเจนค่ะอาจารย์ครับอย่างถ้าเผื่อเราจิตตัมีจิตตัสมุฏฐานเนี่ยก็คือถ้าเผื่อเราโกรธเนี่ยมีจิตที่เป็นโทสะมือจิตเนี่ยกล่าวด้วยความโกรธเนี่ยมันก็กระแทกแรงใช่ไหมอาจารย์สองไอ้ของแข็งอ่ะมันก็
1: สองกระเสียงกระทบกระแทกเรายังใช้คำนะฮะว่าเสียงกระทบกระแทกเพราะว่ามันมีการกระทบกันที่ทำให้เกิดเสียงอย่างนั้น
0: อย่างนั้น
1: โดยมีจิตเป็นปัจจัย
0: แล้วเกี่ยวกับอุตุไหมคะอาจารย์
1: ก็คือกลุ่มแรกเกิดเพราะจิตเนี่ยค่ะค่ะอุตุในความเย็นความร้อนเขามีของเขาอยู่แล้วนะฮะในแต่ละกราบนั้นๆค่ะแล้วหลังพอถึงทิฏฐิขณะนะฮะความเย็นความร้อนเขาก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปใหม่ค่ะที่ก็คงมาจากปัจจัยก็คือรูปเดิม
0: ใช่ๆรูปเดิมที่ฐานเสียงแต่ที่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยเสียงที่เขาว่าเราเนี่ยด่าเราเนี่ยก็ปัจจัยอื่นใช่ไหมคือมีปัจจัยอื่นที่เราได้ยินเสียงตอนเนี้ยมันไม่ใช่จากฐานเสียงใช่ไหมอาจารย
1: ์แต่
0: ม
1: ัน ก็คือเสียงที่สืบต่อมาแล้วค่ะเป็นอุตุสม
0: ุ
1: ฏฐานแต่อุตุสมุฏฐานที่เสียงที่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็มาจากกลุ่มของนะคะกลุ่มแรกก็คือมีจิตเป็นปัจจัยค่ะ
0: ค่ะค่ะแต่ว่าอุตุก็เป็นปัจจัยไอ้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยก็คือจากอุตุ
1: สืบต่อมา
0: ก็สืบต่อกันมาโอเคค่ะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ก็จบละกายะวิญญาณติดกับวจีค่ะน้องคงคายมีอะไรมั้ยฮะท่านอื่นมี
1: ค่ะจะอย่าลืมนะคะว่าวจีวิญญาณติรูปกายะวิญญาณติรูปเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแต่รูปในกลาบนั้นยังคงเป็นไปต่ออีก16ขณะค่ะ
2: ขอถามนิดนะคะ
0: เชิญค่ะพี่ชุดาเชิญค
2: ่ะคำว่าเหตุใกล้ให้เกิดเนี่ยมันก็ละไว้ว่าเกิดอะไรคะอาจารย์ช่วยอธิบายคำนี้หน่อยได้ไหมเหตุใกล้ให้เกิดอะไรคะ
1: ก็หมายถึงเนี่ยฮะเหตุใกล้ให้เกิดอย่างเช่นนะฮะถ้าเรากล่าวถึงเนี่ยฮะลัคนาทิจตุกะนะฮะลักษณะนะคะค่ะก็คือกลุ่มนะคะหมวด4มีลักษณะเป็นต้นจตุกะนี่คือ4นะคะอาทินี่เป็นต้นนะคะลักษณะก็คือเนี่ยหมวด4ธรรมะหมวด4ที่มีลักษณะเป็นต้นนะคะแล้วก็กล่าวถึงเนี่ยค่ะอย่างเช่นเรากล่าวถึงวจีวิญญาติรูปใช่ไหมคะก็คือเนี่ยค่ะมีลักษณะยังไงนะคะก็คือลักษณะก็คือให้รู้ความหมายเป็นลักษณะนะคะมีกิจยังไงกิจก็คือเนี่ยมีการประกาศนะคะความประสงค์เป็นกิจก็คือให้รู้ว่านะคะเป็นไปตามความประสงค์ของรูปนี้ของจิตนี้ที่เป็นปัจจัยนะคะแล้วถ้ากล่าวถึงวจีวิญญาตเนี่ยนะคะก็ต้องมีเสียงด้วยนะคะมีเหตุคือเสียงที่ดังแห่งถ้อยคำนั้นเป็นผลนะคะและการที่จะมีเสียงที่ดังนะคะจากถ้อยคำก็ต้องมีนะคะปัทวีธาตุเนี่ยที่ตั้งขึ้นจากจิตเป็นบรรทัดฐานก็คือเป็นปัจจัยก็คือมีกลุ่มของนะคะรูปที่มีการกระทบกันของธาตุดินเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยให้เกิดกลุ่มใหม่นะคะที่มีรูปที่มีเสียงด้วยค่ะโดยมีจิตเป็นปัจจัยค่ะ
0: ถ้าอาจารย์จะกล่าวนี้ได้ไหมคะพี่ๆดานิดนึงนะคะคือในลัคนาที่จตุกะเนี่ยก็คือว่าเหตุคือเหตุใกล้เขาเป็นเหตุให้เกิดเหตุใกล้ให้เกิดผลก็คืออาการปรากฏนี่เองชนะอาจารย์จะพูดนี้ได้ไหมคะ
1: ค่ะผลนี่แหละค่ะนะคะอันนี้นะคะก็คือหมายถึงว่านะคะอันนี้กล่าวถึงธรรมะหมวดสี่เนี่ยนะคะทั่วไปแก่สภาพธรรมะเลยนะคะที่จะมีลักษณะสภาพธรรมะที่มีลักษณะนะคะเหมือนอย่างกับนะคะถ้ากล่าวถึงนามธรรมอย่างเงี้ยนะคะผัสสะอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของผัสสะก็คือการกระทบนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วถ้ากล่าวถึงเหตุใกล้นะคะก็จะต้องมีนะคะอายตนะต่างๆนะคะที่ประชุมกันนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเพราะฉะนั้นเหตุใกล้บางทีไม่ได้มีแค่เพียงอย่างเดียวก็ได้นะคะก็แล้วแต่ท่านจะยกธรรมะใดนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นค่ะที่ถ้ากล่าวถึงนะคะถ้ากล่าวถึงรูปเนี่ยนะคะเช่นมหาพุทธรูปต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะค่ะก็จะอาศัยมหาพุทธรูปเป็นปัจจัยค่ะอย่างเช่นนะคะภาษาทะลุนะคะภาษาทะลุเนี่ยก็ต้องอาศัยมหาพุทธรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยนะคะเพราะว่ากลุ่มของภาษาทะลุเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมใช่ไหมคะค่ะโดยความเป็นเหตุใกล้ก็คือขาดไม่ได้หรือว่าเป็นปัจจัยที่อุปการะให้นะคะสภาพธรรมะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะคะโดยในแง่ของเหตุใกล้ค่ะ
0: ชัดเจนอาจารย์ได้เตือนว่าอย่าเฉพาะช่องเดียวแคบๆมันเหตุใกล้หลายอย่างแต่ว่าในเนี้ยของพี่เนี่ยกล่าวระยะอะไรระยะมหาภูตรูป4นี่เองค่ะแล้วก็มันก็มีเหตุใกล้หลายอย่างจากการระยะอะไรก็ตามใช่ไหมคะคือจะกล่าวระยะอะไรก็ระยะนั้นค่ะก็ชัดเจนขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะเชิญพี่ชุดาเลยค่ะเชิญค่ะ
2: คือเหตุใกล้ให้เกิดนี่ก็เป็นเหตุที่สนับสนุนให้เกิดลักษณะของธรรมะนั้นๆ นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: อาจารย์เตือนดีนะคะเพราะเราก็ยังเรียนเป็นจุดๆๆๆอยู่คือเราก็ไม่ยังไม่รอบรู้แบบรู้กันนิดๆๆๆแล้วก็ทีละจุดก็เลยแบบมันทำให้แบบไม่เกิดการทะเลาะกันว่าทุกคนเนี่ยเวลาตอบเนี่ยเขาจะถามในยะอะไรตอบในยะอะไรแล้วถ้าเผื่อถ้าเราไม่รู้รอบเนี่ยมันก็จะเกิดการขัดแย้งการทะเลาะกันต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเลยค่ะอาจารย์ว่าจะพูดในยะอะไรในยะมหาพุทธรูปหรือในยะกรรมหรือในยะอะไรเนี่ยคือมันต้องชัดเจนนะคะอาจารย์ไม่งั้นก็เกิดการทะเลาะกันเปล่าๆอะไรเนี่ยค่ะ
0: ค่ะถึงต้องค่อยๆไปค่อยๆเข้าใจไปทีละนัยยะไงคะค่ะไม่ใช่ว่าพอกล่าวนัยยะนี้แล้วก็ไปโยงกับนัยยะอื่นอ้าวไม่ตรงกันก็เถียงกันคนละนัยยะแล้วมันจะเข้าใจกันได้ยังไง
1: ค่ะอันนี้จริงค่ะอาจารย์แล้วก็เกิดขึ้นแล้วอะไรเนี้ยก็ได้การเนี่ยก็การสนทนาเป็นมงคลจริงๆนะคะว่าไม่ใช่อย่าคิดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าใช่ไหมอาจารย์มีคำพระพุทธพจน์นี้ปะฮะอันนี้นัยยะ
0: ค่ะหรือไม่อย่างนั้นนะคะที่ท่านใช้คำว่านะคะเวลาที่เราสนทนากันเนี่ยนะคะพระสูตรแต่ละสูตรเดี๋ยวบางทีท่านก็ยกขึ้นมาโดยนัยยะของสูตรนั้นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนสูตรนี้ก็อ้างสูตรนี้คนนี้เรียนสูตรนี้ก็อ้างสูตรนี้พอไม่ตรงกันเนี่ยค่ะอันนี้คือการศึกษาที่นะคะไม่ได้เป็นไปเพื่อความเข้าใจ
1: ใช่ใช่
0: ศึกษาเพื่อโต้แย้งอันนี้ก็ผิดวิธี
1: โต้แย้งใช่ใช่เหมือนปริยัติที่จับงูพิษข้างหางนะอาจารย์ก็ได้ขัดเกลากันไปค่ะทีละนิดทีละนิดจากการสนทนาธรรมกับคณะอาจารย์นะคะกับมโนอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะเช่นนั้นอื่นนะคะ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะโดยประโยชน์ก็คือเข้าใจลักษณะเพราะลักษณะนี้เขาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วค่ะสภาพธรรมะเนี่ยถึงได้มีลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยความเป็นไม่ว่าจะโดยความเป็นธาตุนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะก็คือรู้ลักษณะเฉพาะถึงแม้นะคะสภาพธรรมะหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของเขาเนี่ยฮะแต่คำบาลีที่อธิบายโอ้โหใช้ต้องเยอะแยะอย่างโลภะนี่มีต้องไม่รู้กี่ชื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชื่อหรือคำบาลีที่อธิบายลักษณะหรือความเป็นไปที่จะให้เข้าใจเนี่ยมีมากนะคะแต่เป็นไปเพื่อเข้าใจลักษณะของธรรมะนี่แหละค่ะค่ะเชิญค่ะ
1: จะใช้ชื่อยังไงก็ไม่เปลี่ยนอย่างที่พี่เคยถามนะถ้าเกิดว่าอาการของความเพลินนันทิเขาปรากฏอาจารย์ก็บอกว่าแล้วคือสภาพธรรมะตัวจริงก็คืออะไรอ่ะต้องโลภะเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาจะเป็นอาการยังไงก็ตามเนี่ยตัวเขาก็คือโลภะนั่นเองสภาพโลภะ
0: ค่ะก็ติดข้องเพลิดเพลินนะคะติดจนเพลินค่ะค่ะเชิญค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะธรรมะเนี่ยนะคะเขามีลักษณะบางครั้งเนี่ยนะคะเขาใกล้เคียงกันมากค่ะใกล้เคียงกันมากถ้าไม่ค่อยๆละเอียดนะคะด้วยกำลังของปัญญาที่จะละเอียดรอบคอบนะคะก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ค่ะแล้วยิ่งนามธรรมเนี่ยค่ะก็ยิ่งละเอียดใหญ่ค่ะค่ะยังมีเวลานะคะมีท่านใดสนทนาเชิญได้ค่ะ

0: ถ้ายังไม่มีนะคะอาจารย์คะก็เพื่อให้เวลามีค่ายิ่งเลยค่ะในการสนทนาธรรมนี้ก็นานมาแล้วค่ะพี่อาจารย์คะว่าเราก็ได้คือเกินกำลังจริงค่ะเกินปัญญาก็แบบโลภะจริงๆพาไปก็ได้มีคนถามไม่จำไม่ได้มีคนถามหรืออะไรเนี่ยค่ะหรือสนทนากันใดก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยจะมีอะไรเป็นข้อแตกต่างกับผู้ที่คนตายแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก็ได้มาอ่านอันเนี้ยค่ะวิสุทธิมรรคก็เจอก็นานแล้วนะคะแล้วก็มาเจอก็วางไว้อย่างที่อาจารย์บอกเพราะมันเกินปัญญาของเรามากไปมากก็อยู่เล่ม6นะคะอาจารย์วิสุทธิมรรคเล่ม6ก็มาเจอก็ท่านก็กล่าวไว้จริงๆว่าคำว่าคนตายกับท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติมีอะไรเป็นข้อแตกต่างกันอคถาอธิบายแม้ข้อนี้ท่านก็ได้กล่าวไว้ในพระสูตรนั่นแหละเหมือนอย่างที่ท่านธรรมชินาเถรีกล่าวไว้ว่านี่แหละท่านผู้มีอายุคนตายแล้วทำกาละแล้วนี้ใดกายสังขารของคนนั้นดับแล้วระงับแล้ววจีสังขารจิตตสังขารดับแล้วระงับแล้วอายุสิ้นรอบแล้วไออุ่นสงบแล้วอินทรีย์ทั้งหลายแตกทำลายรอบแล้วค่ะอินทรีย์ในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมอาจารย์อินทรีย์ในที่นี้นะคะภิกขุผู้เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธะนี้ใดกายสังขารแม้ของภิกขุนั้นก็ดับแล้วอันนี้พวกที่เข้านิโรธสมาบัตินะคะกายสังขารแม้ของภิกขุนั้นก็ดับแล้วระงับแล้ววจีสังขารจิตตสังขารก็ดับแล้วระงับแล้วอายุยังไม่สิ้นรอบไออุ่นยังไม่สงบอินทรีย์ทั้งหลายยังไม่แตกทำลายดังนี้นี่คือความต่างนะคะอาจารย์ส่วนนะคะอันนี้อีกข้อหนึ่งส่วนในปุจฉามีคำว่านิโรธสมาบัติเป็นสังคตะหรืออสังคตะแต่ก่อนบอกว่าเอ๊ะเขายังมีรูปอยู่ก็ต้องเป็นสังคตะคิดง่ายๆเนี่ยค่ะคิดแบบว่าปัญญาน้อยอาจารย์พอมาเจออันนี้ท่านก็บอกว่ามีผู้ถามว่านิโรธสมาบัติเนี่ยเป็นสังคตะหรืออสังคตะเป็นต้นมีคำเฉลยว่าท่านได้เฉลยว่าไม่ควรกล่าวว่าเป็นสังคตะทั้งไม่ควรกล่าวว่าเป็นอสังคตะแม้เขายังมีรูปอยู่นะคะทั้งไม่ควรกล่าวว่าเป็นโลกิยะทั้งไม่ควรกล่าวว่าเป็นโลกุตระเพราะเหตุใดเพราะความที่มิได้มีอยู่โดยสภาวะแต่เพราะนิโรธสมาบัตินั้นชื่อว่าเป็นสมาบัติที่เข้าได้ก็โดยเกี่ยวกับพระอริยบุคคลเข้าอยู่ฉะนั้นก็ควรที่จะพูดว่าเป็นนิพันนะวงเล็บสิ่งสำเร็จเขาเรียกว่าอะไรไปนะคะสิ่งสำเร็จไม่ใช่เป็นอนิพันนะก็คือว่าเป็นสภาพของตนที่เกิดจากสี่สมุฏฐานใช่ไหมที่อยู่ในนิโรธสมาบัติฮะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอธิบายนะคะเพราะบัณฑิตทั้งหลายเจริญอริยปัญญาแล้วย่อมเข้าสมาบัติอันสงบนี้ที่พระอริยเจ้าเสกอันเข้าถึงความนับได้ว่าเป็นนิพพานในทิฏฐิธรรมนี้ได้ตามประการดังกล่าวนี้ฉะนั้นความเป็นผู้สามารถในการเข้าแม้นิโรธสมาบัตินี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นอนิสงส์แห่งปัญญาในอริยมรรคทั้งหลายชนี้แลค่ะจบค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็คือคำถามของพี่นะคะที่อ่านแล้วก็คือไม่ต้องกล่าวว่าเป็นสังคตะหรืออสังคตะไม่ควรแล้วก็ไม่ควรกล่าวว่าเป็นโลกิยะหรือโลกุตระแต่คนกล่าวว่าเป็นสภาวะที่พูดว่าเป็นนิพพานะไม่ใช่อนิพพานะค่ะอาจารย์คะคืออะไรคะอาจารย์คือมีอยู่เหรอคะเป็นสภาวะที่มีอยู่
1: เ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: อย่าลืมนะคะตั้งแต่นะคะที่บอกว่านะคะต่างจากคนตายยังไงค่ะเพราะว่าคนอย่าลืมนะคะว่าคนตายเนี่ยคนที่ตายเนี่ยกรรมชรูปทุกกลุ่มดับพร้อมกับจุติจิตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตายแล้วเนี่ยจะไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมไม่มีรูปที่เกิดจากจิตนะคะและโดยเฉพาะสมุทานของอาหารนี่ก็ไม่เรียกว่าเป็นเหลืออีกไม่เท่าไหร่ก็หมดใช่ไหมคะแต่อย่างผู้ที่นะคะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะมีกำลังของฌานเนี่ยคุ้มครองร่างกายอยู่แน่นอนนะคะแล้วมีไม่มีจิตก็ไม่มีเฉพาะแค่รูปที่เกิดจากจิตแต่กรรมและชรูปยังมีใช่ไหมยังมีกรรมเป็นปัจจัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไออุ่นเนี่ยก็คือค่ะความเย็นความร้อนในกลุ่มของนะคะแล้วก็ยังมีชีวิตด้วยนะคะไม่ใช่คนตายเพราะกลุ่มยังมีกลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยมีชีวิตตินทรีย์นะคะที่ค้ำจุนรูปอยู่นะคะและอาหารก็อยู่ได้7วันใช่ไหมคะยังมีกลุ่มของอาหารด้วยอุตตุสมุฏฐานนี่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมีรูป3สมุฏฐานค่ะแต่คนตายเนี่ยไม่มีกรรมชรูปเพราะฉะนั้นก็นะคะไม่มีความเย็นความร้อนที่แล้วก็ไม่มีชีวิตตินทรีย์ด้วยนะคะจิตก็ไม่มีด้วยไม่มีทั้งชีวิตที่เป็นชีวิตตินทรีย์ที่เกิดพร้อมจิตแล้วก็ไม่มีชีวิตตินทรียรูปในกลุ่มของกรรมชรูปด้วย
0: โอเคค่ะอาจารย์ก็คือนิพันนะเนี่ยนิพันนะต้องกล่าวว่าเป็นนิพันนะเพราะว่าเขาย
1: ังมีรูปที่สำเร็จจากสมุทฐาน
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นนิพันนรูปนะฮะคำว่านิพันนรูปเนี่ยรูปที่สำเร็จจากสมุทฐานนะคะเพราะฉะนั้นยังมีรูปที
0: ่
1: สำเร็จจากสมุทฐานที่เกิดจากกรรมนะคะเกิดจาก
0: ตุ
1: มี
0: อาหาร
1: อาหารมี
0: โอเค
1: เว้นแค่จิตไปสมุทฐานหนึ่ง
0: จึงกล่าวว่านิพันนรูปนิพันน
1: แล้วก็ยังมีชีวิตตินทรีย์นะฮะค้ำจุนร่างกายอยู่ด้วย
0: ค่ะค่ะค่ะซึ่งอันนี้ที่เคยถามอาจารย์
1: อสัญญาสัตตาพรมน้อยกว่านี้อีกนะคะ
0: อันนี้ค่ะที่จะถามใช่
1: ค่ะอสัญญาสัตตาพรมเนี่ยก็ยังมีนะฮะชีวิตตินทรีย์ที่เป็นชีวิตตินทรียรูป
0: ค่ะใช่
1: เพราะฉะนั้น
0: มีแค่7รูปเนาะอาจารย
1: ์ก็เป็นสิ่งที่ค่ะยังมีสิ่งที่มีชีวิตหมายถึงนะคะโดยนับแล้วไม่นับซ้ำนะคะแต่เขาก็มีรูปร่างกายเป็นนะคะเป็นพรหมผู้ชายค่ะไม่ใช่มีแค่เฉพาะแค่9รูปไปลอยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะค่ะ
0: ใช่ทั้งหมดก็มี17รูปนะคะที่ก็เกิดได้2สมุฏฐานใช่ไหมที่ได้สนทนาอาจารย์ไปค
1: ่
0: ะ
1: โดยรูปปรมัต
0: ถ์โดยรูปปรมัตถ์ค่ะพี่ถือว่าเอ๊ะเราระหว่างที่เข้านิโรธสมาบัติกับผู้ที่เป็นอสัญญาสัตตาพรหมเนี่ยรูปเขาจะเหมือนกันไหมอาจารย์บอกไม่เพราะว่าอสัญญาสัตตาพรหมเนี่ยเขาเกิดจากกรรมซึ่งเขาเกิด
1: มีน้อยกว่าม
0: ีน้อยกว่าอยู่แล้ว
1: มีน้อยกว่า
0: อันนี้ก็ใช่ค่ะสอดคล้องกันค่ะอาจารย์ค่ะ
1: กรรมชรูปก็มีนะชีวิตตนวกะกะลาบค่ะแต่ยังผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินี่ค่ะยังคงเป็นนะคะยังมีภาวะรูปยังมีกลุ่มของภาวะรูปอยู
0: ่ก็เนี่ยกรรมอ่ะชัดเจนอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: กลุ่มของกรรมชรูปอื่นๆยังมีอยู
0: ่
1: กายปสาทะก็ยังเกิดอยู่ทุกๆอนุขณะของจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคงมีนะคะปสาทรูปกลุ่มของรูปอื่นๆเนี่ยค่ะยังมีเกิดอยู่ดับเฉพาะกลุ่มของจิตเป็นปัจจัยเท่านั้นค่ะแต่คนตายเนี่ยไม่มีกลุ่มของกรรมเลยค่ะเพราะว่าเขากรรมชรูปดับพร้อมจุติจิตนะคะน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาถึงได้แข็งนะคะไออุ่นที่เกิดจากกรรมไม่มีชีวิตตินทรีย์ที่จะเป็นความทรงชีวิตที่จะรักษาร่างกายไม่มีแล้วอ่ะก็เป็นคนตายก็คือคนที่ไม่มีนะคะและชีวิตทั้งชีวิตตินทรียรูปและชีวิตตินทรียนาม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีทั้งรูปและนามนะชีวิตเฉยก็เลยก็ชัดเจนอันนี้ค่ะแล้วก็อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มขึ้นสุดท้ายนะคะอาจารย์ขอแบบย้อนกลับมาอ่านว่าท่านผู้ออกจากนิโรธะมีจิตน้อมไปในอะไรเฉลยว่ามีจิตน้อมไปในนิพพานข้อนี้สมจริงตามที่ท่านพระธรรมชินาเถรีกล่าวว่าดูก่อนดูกระท่านวิสาขะผู้มีอายุภิกขุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธะสมาบัติมีจิตน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเนื้อไปในวิเวกดังนี้ค่ะจันค่ะเพราะตอนที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยเขาไม่มีจิตเขาไม่มีอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยน้อมไปในอะไรมีคนถามก็เฉลยว่าจิตน้อมไปในนิพพานเพราะอะไรคะอาจารย์คะทำไมแบบพอออกมาก็มีอารมณ์คือเป็นมีนิพพานเลยค่ะจิตต้องน้อมไปทางนิพพานนะคะอาจารย
1: ์ค่ะก็จริงๆนะคะเนื่องด้วยนะคะการที่ท่านเป็นภริยาบุคคลใช่ไหมคะท่านเป็นภริยาบุคคลอยู่โดยปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ต้องเป็นพระอนาคามีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องได้ฌานด้วยใช่ไหมคะ
0: ได้ฌานรูปฌาน
1: ได้ถึงรูปฌาน
0: ประมาณ89
1: ท่านถึงกล่าวถึงนะฮะเวลาดับเนี่ยค่ะว่าจีสังขารก็คือวิตกวิจารนะคะที่ปรุงแต่งกายวาจาเนี่ยไม่มีแล้วนะคะกายสังขารก็คือนะคะที่ปรุงแต่งลมหายใจก็ไม่มีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านก็กล่าวโดยลำดับนะคะแล้วก็จิตตสังขารก็คือสภาพที่เป็นนะคะสัญญาเจตนานะคะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเพราะว่าดับจิตนะคะดับจิตเจตสิกทั้งหมดนะคะในขณะนั้นเนี่ยก็จึงกล่าวถึงนะคะการดับแล้วก็เวลาที่นะคะเพราะว่าเวลาที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยค่ะจริงๆนะคะในปรมัตถธรรมสังเขปนะคะก็จะมีการอธิบายไว้นะคะถึงสมาบัติต่างๆด้วยนะคะว่าเวลาเข้านะคะเข้ายังไงใช่ไหมคะแล้วก็เวลาออกนะคะออกยังไงค่ะเวลาออกนะคะ
0: คร่าวๆอาจารย์
1: กำหนดการค่ะกำหนดการออกจากนิโรธสมาบัตินะคะที่ท่านกล่าวถึงนะคะเพราะว่าเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยค่ะผลและจิตเนี่ยจะเกิดขึ้น1ขณะก่อนที่จะมีภวังค์เกิดต
0: ่อค่ะใช่
1: ก่อนที่จะมีจิตอื่นเกิดนะคะจะมีผลและจิตค่ะ
0: ผลและจิต
1: ก็ตามค่ะมีผลและจิตเกิด1ขณะก่อน
0: 1ขณะ2ได้อาจารย์หรือต้อง1มันไม
1: ่แค่ถ้าบอกว่าเกิดขึ้น1ขณะ
0: ท่านบอกแค่1ใช่มั้ยคะโอเค1ขณะแล้วก็ภวังค์ใช่ค่ะเคยอ่านเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้คิดว่าพอขณะที่ท่านออกเนี่ยก็ผลจิตต้องเกิดก่อนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นผลจิตดับก็ต้องเป็นภวังค์โอเคก็อย่างนั้นก็สอดคล้องนะคะอาจารย์นะคะเพราะว่าน้อมไปจิตน้อมไปในนิพพาน
1: ค่ะก็คือเนี่ยค่ะพอผลจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ไงคะ
0: ใช่ชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากเนี่ยต้องอาศัยอาจารย์คณะอาจารย์จริงๆไม่งั้นก็วนอยู่นั่นนะคะพระอาจารย์ชี้ว่าออกก็ต้องมีหลังจากออกจากนิโรธสมาบัติจะต้องมีผลจิตก่อนหนึ่งขณะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีภวังค์ก็ชัดเจนเลยอันเนี้ยอาจารย์จี้ให้พิจารณาไปต่อครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะวัฒนาค่ะอาจารย์ค่ะ
2: วันครับมีเวลาให้ถามสักนาทีได้ไหมเอ่ย
1: อ๋อยังต้อง
0: เชิญนะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับอาจารย์อาจจะเปลี่ยนประเด็นนิดหนึ่งครับแต่ก็เป็นเรื่องของจิตกับเจตสิกนะครับอาจารย์ผมเคยได้ยินการอุปมานะครับเวทนาเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงนะครับอาจารย์ได้เป็นพระราชาเสวยรสอาหารนะครับแล้วก็มีการอุปมาชวนาจิตเสมือนพระราชาเสวยพระกายอาหารนะครับก็เลยอยากทราบว่าการที่ท่านมุ่งจิตของธรรมะจิตกับเวทนาเจตสิกที่กล่าวมาข้างต้นนะครับพอมีหน้าที่เป็นใหญ่ในการเสวยอารม อย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์อยากให้อาจารย
1: ์
2: ขยายความอาถรรพ์ตรงนี้ให้หน่อยครับ
1: ก็โดยนัยยะนั้นล่ะค่ะเพราะว่าลักษณะของเวทนาเนี่ยนะคะก็คือเป็นสภาพที่เสวยหรือรู้สึกในอารมณ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีนะคะผัสสะถึงเป็นปัจจัยแก่เวทนาไงคะมีผัสสะที่กระทบอารมณ์นะคะอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ความรู้สึกอย่างเช่นถ้ากระทบกับเย็นมากๆร้อนมากๆใช่ไหมคะผัสสะกระทบเย็นมากๆร้อนมากๆก็เป็นปัจจัยแก่ทุกขกายวิญญาณค่ะทำให้ท่านถึงอุปมาเหมือนกับนะคะค่ะการกระทบเนี่ยค่ะก็แล้วแต่นะคะท่านก็อธิบายโดยนัยยะนั้นๆเนี่ยนะคะแต่หมายถึงนะคะการเสวยรสแห่งอารมณ์เนี่ยก็เหมือนกับนะคะการลักษณะของความรู้สึกที่มีผัสสะที่กระทบอารมณ์เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีความรู้สึกก็คือค่ะเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนานะคะเช่นทางกายนะคะกระทบอารมณ์ที่น่าพอใจไม่น่าพอใจนะคะเนื่องด้วยกรรมเป็นปัจจัยอยู่แล้วค่ะ
2: แล้วประเด็นชวนาจิตล่ะครับอาจารย์ขยายอีกนิดนึง
1: ค่ะอันนี้นะคะหมายถึงนะคะที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะหมายถึงเวลาที่นะคะท่านอุปมาเหมือนกับวิถีจิตใช่ไหมวิถีจิตที่อย่างเช่นนะคะคนบ้านนอกเอาอาหารมาเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวถึงโดยนัยยะของการเกิดขึ้นของวิถีจิตเนี่ยเพราะว่านะคะเมื่อมีอารมณ์มากระทบนะคะแล้วก็มีทหารเนี่ยที่รับมาแล้วผู้ที่เสวยรสแห่งอารมณ์หรือผู้ที่จะนะคะรู้อารมณ์จริงๆเนี่ยก็คือชวนะนะคะที่จะเป็นการเสพอารมณ์อันนี้โดยนัยยะของนะคะอาเสวนปัจจัยนะคะที่จะเสพอารมณ์ซ้ำๆก็คือชวนะนะคะที่ทำกิจรู้อารมณ์เนี่ยมากกว่าจิตดวงอื่นๆค่ะ
2: ขอเข้าใจครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์เชิญพี่เปิ้ลครับ
3: เชิญท่านอื่นเลยนะคะอีกหนึ่งนาทีค่ะเชิญนะคะ
1: เพราะฉะนั้นค่ะอุปมาเนี่ยนะคะก็เป็นไปเพื่อที่จะให้เราค่อยๆเข้าใจนะคะแต่จริงๆก็คือถ้าเราไปคือไปสงสัยในอุปมามันก็จะยิ่งโอ้อะไรเนี่ยนะฮะมีพระราชามีทหารยามมีอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะค่ะก็ถ้าสับสนเรื่องของอุปมานะคะก็โดยลำดับของจิตเนี่ยค่ะแน่เข้าใจได้ชัดเจนกว่า
3: อุปมานี่กลายเป็นเราไปสนใจเรื่องราวนะคะอาจารย์ก็เตือนตอนที่พี่ถามอ่ะอินทรีย์แล้วก็พละค่ะมีเกาะมีน้ำไหลแล้วแยกเป็นสองแล้วอับมันรวมกันใหม่หรือเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออไปสงสัยอุปมาอุปไมยเลยแบบเราไม่ได้สนใจสภาพธรรมะเลยนะคะมันเป็นอะไรตัวที่แบบล่อให้เราแบบไปมุ่งแต่อุปมาอุปไมยวันนี้อาจารย์ก็ได้ย้ำเตือนอีกทีค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านอุปมาไว้เนี่ยนะคะเพื่อเข้าใจแต่บางท่านนะคะก็ไปไม่เข้าใจในอุปมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เข้าใจในอุปมาเนี่ยนะคะเราก็เข้าใจกิจของจิตโดยลักษณะของจิตโดยสภาวะโดยความเป็นไปของจิตอย่างเงี้ยค่ะวิถีจิตอย่างเงี้ยนะคะรายละเอียดของจิตอย่างเงี้ยควรเข้าใจค่ะ
3: เป็นคำเตือนที่มีประโยชน์ยิ่งเลยค่ะวันนี้อาจารย์เตือนได้แบบทุกจุดทุกจุดให้พวกเราค่ะได้ใจตรองค่ะขอบพระคุณมากอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วค่ะเ
1: พราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะโดยนัยยะใดก็ตามเนี่ยนะคะเป็นไปเพื่อเข้าใจลักษณะของธรรมะที่มีจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมใจตรองนะคะว่าขนาดเนี้ยมีธรรมะจริงๆอยู่นะคะมีสิ่งที่ปรากฏมีธาตุรู้ค่ะอนุโมทนาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
4: สมคุ้นเคยในธรรมะพระธรรมเป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการฟังพิจารณาและไตร่ตรองจนเป็นการสะสมคุ้นเคยในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะน้อมไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริง จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.21 มกราคม 2561

0: การที่จะเข้าใจโดยความเป็นธรรมะเนี่ยแน่นอนไม่ใช่เพียงแต่เพียงคิดนะครับท่านอาจารย์ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะแต่ว่าการที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นน้อมเข้าใจสภาพหรือลักษณะนั้นโดยความเป็นธรรมะครับ
1: กว่าจะถึงเวลานั้นก็ต้องค่อยๆฟังค่อยๆปรุงแต่งมีความแยบคายที่จะรู้ว่าฟังไม่ใช่เพื่อไปติดคำแต่เพื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะ
0: เพียงฟังนิดๆหน่อยๆความรู้ไม่เพียงพอต่อการที่จะเห็นหรือว่ารู้ตามโดยความเป็นธรรมะแน่นอน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจรเราคุ้นเคยกับคำที่เราได้ฟังฟังใหม่ๆภาษาบาลีคำนี้ยาวอุปนิสยโคจรแต่ถ้าเห็นคุณค่าจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์และอารมณ์อะไรล่ะที่สมควรที่จิตเนี่ยจะรู้บ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยที่จะไม่ละเลยอารมณ์นั้นไปเราเกิดมาเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งที่ปรากฏทางตาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับกลิ่นคุ้นเคยกับรสคุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้คุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้เข้าใจสิ่งซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเพียงแค่ว่าจะรู้อะไรจิตเกิดขึ้นควรรู้อะไรก็ควรรู้คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยนะคะไม่สนใจคำอื่นเท่าไม่สนใจเรื่องอื่นเท่าเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะการที่เคยสะสมมาแล้วคิดดูกับคนที่ไม่ได้สะสมมาเลยต่างกันไหมคะเพียงแค่ได้ยินคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งของธรรมะประการใดที่เคยได้ยินมาแล้วในสังสารวัฏความคุ้นเคยจนเป็นอุปนิสัยทำให้สามารถที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องการอารมณ์อื่นนอกจากการที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องฟังไงคะมาฟังกันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มาฟังเราก็มีอารมณ์อื่นแต่เพื่อที่จะคุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปนิสยโคจรไม่สนใจอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นหาง่ายแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายาก
0: ดังนั้นการสะสมที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องมีการอบรมมากเพียงพอต่อการที่จะเห็นอย่างนั้นตามปกติอย่างนั้น
1: อย่างน้อยเสาร์อาทิตย์ก็คุ้นเคยต่อการที่จะฟังธรรมะไม่ไปที่อื่นใช่ไหมคะนี่เรียกว่าคุ้นเคยแล้วอุปนิสยโคจรบางคนก็บอกเสาร์นี้อาทิตย์นี้ต้องไปที่อื่นใช่ไหมคะก็แสดงเห็นว่ากำลังของอุปนิสยโคจรถึงแม้จะไปแต่ก็ยังรู้ประโยชน์กำลังไปก็ฟังธรรมะก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี่จะออกมาในรูปแบบต่างๆกันไม่ใช่กฎเกณฑ์ว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นไม่ว่าจะสนทนากันหรือทำอะไรก็ตามอุปนิสยโคจรที่สะสมมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจขึ้นในขณะนั้นได้เช่นเดี๋ยวนี้จากการฟังมากี่ปีที่มูลนิธิเริ่มเปิดสอนสนทนาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ลองคิดถึงว่าสะสมความคุ้นเคยต่อการได้ยินได้ฟังแล้วก็เห็นประโยชน์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในสังสารวัฏ
0: พระองค์ไม่ได้เพียงแสดงอุปนิสยโคจรเนี่ยที่แสดงถึงอารักขาหมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแล้วจากความรู้พุทธพจน์สามารถที่จะนำไปในการที่จะอารักขาคือป้องกันที่จะไม่ให้อกุศลเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรครับ
1: ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยก็เป็นไปตามอกุศลนี้แน่นอนไม่มีอะไรจะอารักขาให้พ้นจากอกุศลในขณะนั้นแต่เพราะเหตุว่าได้ฟังได้เข้าใจจนกระทั่งสภาพธรรมะเป็นอนัตตาไม่มีการบังคับเลยค่ะแต่การปรุงแต่งของการเข้าใจก็ทำให้อารักขาไม่ตกไปในทางอกุศลในทางความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจริงๆฟังธรรมะเพื่ออะไร
0: ก็ต้องละตามลำดับขั้นนะครับเพื่อเข้าใจ
1: เพื่อเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะละได้หรือ
0: ก็ละไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่สะสมไว้เนี่ยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่จะอารักขาไม่ให้ไปสู่หนทางที่ผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะคิดแต่จะละโลภะไม่ใส่รองเท้าบ้างทำอะไรบ้างก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นธรรมดาเพราะเหตุว่าเป็นตัวตนที่คิดจะละโลภะแต่ถ้าฟังพระธรรมไม่มีทางเลยค่ะที่ใครจะละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในโผฏฐัพพะได้ราบใดที่ยังคงยึดถือว่าสภาพนั้นๆเป็นสิ่งหนึ่งและมีเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเห็นกำลังของปัญญาว่าปัญญาระดับนี้จะละอะไรไม่ใช่ไปละโลภะความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่ไปละความสนุกสนานรื่นเริงแต่ปัญญาขั้นต้นที่สุดก็คือละความเห็นผิดเข้าใจผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นตัวตนต้องมั่นคงค่ะมิฉะนั้นแล้วนะคะจะมีตัวตนที่พยายามไประงับไม่อารักขาเลยตัวตนจะมีอะไรไปรักขาเพราะเหตุว่าเป็นความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนแต่ความเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราจะทำให้เข้าใจโลภะขณะนั้นเป็นธรรมะแทนที่จะไปพยายามที่จะไม่ให้มีโลภะซึ่งผิดเพราะฉะนั้นก่อนการตรัสรู้ของสัมมาสัมเจ้านะคะสัตว์โลกก็เป็นไปตามสังสารวัฏไม่สามารถที่จะออกจากสังสารวัฏได้เลย
2: สนทนาธรรมที่ธรรมเมฆสถูปสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
1: พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากค่ะเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็คิดว่าบุคคลใดสมควรที่สะสมปัญญามาพอที่จะเข้าใจได้ก็เห็นว่าท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยอุปถัมภ์พระองค์ก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นผู้ที่ได้สะสมปัญญามาแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นสัจจะเป็นความจริงนะคะในขณะนี้เองค่ะเหมือนวันก่อนๆที่ยังไม่มีการตรัสรู้และยังไม่มีการทรงแสดงธรรมแต่ก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและการทรงแสดงธรรมของพระองค์ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นจริงตั้งแต่เกิดทุกชาติเพราะฉะนั้นชาติที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมซึ่งได้ทรงแสดงกับท่านพระปัญจวัคคีย์ณที่นี้เมื่อ 2,500 ปีกว่าก็เป็นผู้ที่ได้สะสมศรัทธาและปัญญามาแล้วในอดีตค่ะเมื่อ 2,500 ปีกว่านะคะหลังจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรมแล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจจะทำให้ผู้นั้นสามารถที่จะดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลได้มากมายแต่ผู้ที่คงจะได้เคยเกิดเคยฟังพระธรรมมาแล้วในอดีตนานแล้วนะคะคงหลายชาติผ่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์เมื่อมีโอกาสได้ฟังบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รู้แจ้งความจริงใน 2,500 ปีที่ผ่านไปนะคะแต่ละคนก็ไม่ทราบว่าจะได้เกิดวนเวียนอย่างไรในสังสารวัฏแต่ปัจจัยที่ได้สะสมศรัทธาและปัญญาก็ทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเป็นครั้งแรกณที่นี้อีกแต่พระธรรมที่ทรงแสดงลึกซึ้งมากนะคะแม้ว่าจะได้เคยฟังมาแล้วกี่ชาติหรือแม้ชาตินี้ก็เป็นผู้ที่กำลังสะสมปัญญาความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในเรื่องของธรรมะในขณะนี้ต่อไปค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นโอกาสของศรัทธาที่จะได้ฟังและก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่เป็นความจริงทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมและก็มีผู้ที่บรรลุธรรมะเป็นสาวกครบทั้งสามรัตนะเมื่อมีพระพุทธรัตนะแล้วนะคะพระธรรมก็เป็นธรรมรัตนะและผู้ที่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามก็เป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะทำให้คนที่ยังมีกิเลสเป็นปุถุชนถึงความเป็นพระอริยะบุคคลได้ก็คือปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือมีปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดนะคะที่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นเป็นปัญญาในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะในขณะที่กำลังฟังและเข้าใจนั่นคือการสะสมความเห็นถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังคือสภาพธรรมะขณะนี้
3: ที่สำคัญที่สุดนะคะของการได้ฟังพระธรรมทุกชาติทุกครั้งก็คือมีความเห็นถูกในความหมายของคำว่าธรรมะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดค่ะพูดถึงความจริงซึ่งเป็นธรรมะทั้งสิ้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะเป็นอนัตตาถ้ายังไม่รู้จักธรรมะนะคะก็คือขณะนี้เองเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นธรรมะขณะนี้กำลังเห็นนะคะมีจริงๆพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แจ้งความจริงของเห็นในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะถ้าปัญญาเจริญขึ้นนะคะก็จะเข้าใจได้ถูกว่าในขณะนี้ค่ะมีเฉพาะสิ่งที่

ลำดับซึ่งเกิดสืบต่อกันตั้งแต่เห็นแล้วก็ไม่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตสันฐานเป็นสิ่งต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะไม่ใช่รวมแล้วก็เข้าใจแต่ต้องเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งลักษณะพระธรรมเป็นสิ่งที่ตรงและจริงนะคะจึงสามารถที่จะกล่าวถึงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะอย่างชัดเจนเช่นขณะนี้นะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินถ้าเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพนะคะขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินแน่นอนขณะนี้นะคะธรรมะที่ไม่ได้ปรากฏแม้มีก็เกิดแล้วดับแล้วระหว่างเห็นกับได้ยินเพราะฉะนั้นจึงเป็นการจำเป็นนะคะที่ปัญญาจะเกิดได้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็เมื่อศึกษาสภาพธรรมะโดยละเอียดจริงๆให้เข้าใจแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่ธรรมะที่ปนกันยากที่จะเข้าใจได้นะคะว่าในขณะที่เห็นไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีโลกอื่นมีแต่สิ่งที่ปรากฏกับจิตที่เห็นเท่านั้นขณะที่กำลังเห็นนะคะมีแขนมีขามีตามีจมูกหรือเปล่าปรากฏหรือเปล่านี่แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะปรากฏได้เพียงหนึ่งอย่างเมื่อจิตหนึ่งประเภทเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะนั้นแม้ว่าสิ่งนี้ยากที่จะเข้าใจและรู้แจ้งได้นะคะแต่เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นความถูกต้องก็มีความอดทนที่จะสะสมความเห็นถูกยิ่งขึ้นเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าในกาลสมัยไหนก่อนการตรัสรู้และเมื่อได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมแล้วและต่อไปสภาพธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดภพไหนภูมิไหนนะคะก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะที่มีในพระไตรปิฎกก็จะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่มีเหตุปัจจัยสภาพธรรมะใดๆก็เกิดไม่ได้เลยถ้าขณะนี้นะคะไม่มีปัจจัยของเห็นเกิดไม่ได้พระธรรมที่ทรงแสดงค่ะทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าแม้ว่าสภาพธรรมะทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่อิสระถ้าฟังเผินๆก็เข้าใจว่าเมื่อเป็นอนัตตาก็ต้องเป็นอิสระแต่ถ้าพิจารณาโดยละเอียดก็จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าแม้ธรรมะเป็นอนัตตาแต่ไม่อิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยเช่นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏกระทบจักขุประสาทะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดจะให้จิตได้ยินหรือจิตได้กลิ่นเกิดไม่ได้เลยต้องเป็นไปตามปัจจัยสภาพที่เป็นรูปธรรมก็มีหลากหลายมากสภาพที่เป็นนามธรรมก็หลากหลายมากมีปัจจัยเกิดและกระดับอย่างรวดเร็วแล้วไม่กลับมาอีกเลยเมื่อ 2,500 กว่าปีก็มีปัจจัยคือสิ่งที่ปรากฏทางตาในครั้งนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นในครั้งนั้นไม่ใช่ขณะนี้และพรุ่งนี้ซึ่งยังไม่เกิดเมื่อเกิดก็จะไม่ใช่สภาพธรรมะในขณะนี้ไม่มีใครที่สามารถจะหยุดจิตที่เกิดไม่ให้ดับหรือว่าทำให้จิตที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้เลยต้องเป็นไปตามปัจจัยเมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะคงจะมีการได้อยู่ตรงนี้ได้ฟังพระธรรมแต่ธรรมะทั้งหมดเมื่อ 2,500 ปีก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยการได้ยินได้ฟังพระธรรมนานแสนนานมาแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้มีการได้ยินอีก 2,500 กว่าปีข้างหน้านะคะก็จะมีการได้ยินอีกสภาพธรรมะใหม่ไม่ใช่สภาพธรรมะขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่สะสมความเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยก็จะทำให้สามารถเข้าใจธรรมะที่จะเกิดเมื่อปัญญาถึงการสมบูรณ์ซึ่งปัญญาที่สมบูรณ์จะมีได้นะคะก็ต่อเมื่อมีความรู้ถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยแต่ละขณะเพราะฉะนั้นความอดทนที่จะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความจริงของธรรมะจึงเป็นบารมีในขณะนี้เองนะคะไม่ต้องไปหาบารมีที่ไหนเลยค่ะกำลังเป็นบารมีมีเนกขัมมะบารมีคือไม่ได้สนใจในเรื่องการที่จะเป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่มีศรัทธาที่จะฟังซึ่งเมื่อเข้าใจก็เป็นปัญญาบารมีขณะนี้ไม่มีใครคิดจะต้องทำความเพียรเพราะเหตุว่าวิริยะเจตสิกก็

0: เกิดกับจิตที่เป็นกุศลแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ความจริงนะคะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงก็มีสัจจะบารมีความตรงและความจริงที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดคือในขณะนี้เองเมื่อมีความตรงและความมั่นคงก็เป็นอธิฐานะบารมีก็จะทำให้ถึงความไม่หวั่นไหวไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏจะเป็นอะไรก็ตามจนกว่าจะไม่หวั่นไหวที่จะยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนการฟังธรรมะแล้วเห็นความลึกซึ้งของธรรมะนะคะเป็นทางเดียวที่จะละโลภะความติดข้องต้องการผลของการฟังถ้าโลภะเกิดขึ้นก็จะทำให้เห็นผิดคิดว่าจะรู้ความจริงของพระธรรมได้โดยง่ายโดยวิธีอื่นลืมเรื่องของปัญญานะคะเพราะว่าโลภะกับปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นปัญญาจะค่อยๆละโลภะค่ะความต้องการนี่เป็นหนทางของอริยสัจจะที่สองคือละสมุทัยไม่ใช่โดยความเป็นตัวตนที่พยายามจะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนถ้ายังคงมีความยึดมั่นและไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏก็ไม่มีปัญญาที่จะเห็นถูกต้องว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือเพื่อเห็นถูกตามพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะปัญญาจะค่อยๆเห็นถูกขึ้นจนกว่าจะหมดความสงสัยในธรรมะที่ทรงแสดงเพราะเป็นผู้ที่รู้ความจริงด้วยตนเองจากการเข้าใจพระธรรม
1: มีคนมาแสดงเป็นฐานใครก็ถามว่าพระอริยบุคคลที่มหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นที่ทำทานรักษาศีลตลอดมาแล้วก็ในขณะปัจจุบันชาติที่พบพระโพธิญาณเนี่ยฟังธรรมะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสาวตาปัญญาบุคคลนี่ถามว่าเคยสะสมในการเจริญสติปัฏฐานมาก่อนหรือก็เป็นแต่สะสมกุศลขันธ์ทานศีลเท่านั้นแล้วก็มาฟังธรรมะแล้วก็มีสติปัฏฐานเกิดในขณะที่ฟังธรรมเท่านั้น
0: เมื่อมีปัญญาความเข้าใจธรรมะแล้วนะคะกุศลอื่นเจริญขึ้นด้วยในพระไตรปิฎกมีข้อความที่พระเถระที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกล่าวถึงอดีตชาติว่าท่านเคยถวายทานหรือว่าถวายเข็มหรือว่าถวายปัจจัยแต่ไม่ได้หมายความว่าขณะนั้นท่านเหมือนคนอื่นที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะคนที่เข้าใจธรรมะแล้วนะคะถวายทานกับคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยถวายทานภายนอกไม่รู้เลยว่าการถวายทานของสองบุคคลนี้ต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่เพียงถวายทานแต่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้อบรมปัญญาไม่มีการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะที่คนที่เข้าใจธรรมะถวายทานก็มีการที่อบรมปัญญาแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้การรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นปัญญาปัญญาตรงกันข้ามกับอวิชชาก่อนที่พระปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมะเวลาเห็นท่านก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะแม้ว่าจะได้อบรมปัญญามามากแต่ก็บำเพ็ญบารมีเป็นสาวกเพราะฉะนั้นในชาติที่ท่านจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงต้องได้ฟังพระธรรมก่อนถ้าใครเคยเข้าใจลักษณะของเห็นด้วยสติสัมปชัญญะมาแล้วมากเวลาที่ได้ฟังคำว่าเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราเป็นธรรมะสามารถที่จะเข้าใจและคลายการยึดถือธรรมะว่าเป็นตัวตนในขณะนั้นเป็นการสมบูรณ์ของปัญญาที่สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะคือการเกิดดับได้ถ้าสำหรับคนที่มีอวิชชาแม้ขณะนี้สภาพธรรมะปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เลยไม่สามารถที่จะคลายความสงสัยและความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการอบรมและก็มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่อบรมซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นโดยความเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าจะรู้ความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะใดขณะไหนเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมของพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงต่างกาลกัน
1: ในการแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
2: ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทุกขสัจจะก่อนเนี่ยไม่ได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานในขณะนั้นเพราะฉะนั้นมีการถามว่าก็เป็นสติปัฏฐานเป็นยังไงครับ
0: อริยสัจจะผู้ที่เป็นพระอริยะไม่ใช่คนไม่รู้ผู้ที่ฟังเข้าใจเรื่องราวของธรรมะแต่ไม่รู้จักตัวธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้คนที่ได้สะสมปัญญามาแล้วเวลาพูดถึงความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะในขณะนี้เช่นขณะนี้เห็นเพราะเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเกิดแล้วเห็นดับจึงเป็นทุกข์ในขณะนี้เองจากการได้ยินได้ฟังหรือว่าศึกษาพระไตรปิฎกมานะคะก็จะทราบว่าสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเป็นการจำคำว่าสังขารทั้งหลายแต่ผู้ที่ได้อบรมความเข้าใจมากสามารถที่จะรู้ว่าสังขารหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วจึงปรากฏขณะที่ฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะว่าไม่มีการรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังเรียนหรือกำลังเข้าใจแต่ตัวธรรมะจริงๆตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้อบรมปัญญามาแล้วเห็นความต่างกันของความรู้เรื่องของธรรมะกับการกำลังรู้จักตัวธรรมะและเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะขณะที่ได้ยินหรือฟังเรื่องจิตเห็นผู้นั้นสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่เป็นจิตที่กำลังเห็นแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นเห็นเท่านั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปรากฏร่วมด้วยขณะนั้นจะชื่อว่าสติปัฏฐานเมื่อเรียกแต่ขณะที่กำลังรู้อย่างนั้นไม่มีชื่อว่าสติปัฏฐานแต่รู้ตรงลักษณะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นคนที่สติปัฏฐานไม่เกิดไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานรู้เรื่องราวของสติปัฏฐานแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนสติปัฏฐานเกิดขณะไหนสติปัฏฐานไม่เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่สติปัฏฐานเกิดเพราะเป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติและเวลาที่สติปัฏฐานเกิดบ่อยๆนานมากจนเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจนชินและละคลายการติดข้องในสภาพธรรมะที่สติปัฏฐานระลึกจึงรู้จักตัวธรรมะนั้นขณะนี้เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดใครฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนคำว่าทั้งหมดคนที่เข้าใจแล้วพระสติเกิดแล้วรู้จักลักษณะและตัวธรรมะจริงๆจนชินแล้วไม่สงสัยในคำว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดแม้ว่าจะไม่ใช้คำว่าสติปัฏฐานก็เป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าไม่รู้ความจริงก็ใช้ชื่อว่าสติปัฏฐานแต่ไม่รู้จักสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานไม่เกิดถ้าสำหรับพระปัญจวัคคีย์ไม่เข้าใจสติปัฏฐานไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะรู้แจ้งอริยสัจจะคือการเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยถ้าสภาพธรรมะไม่เกิดดับเร็วอย่างนี้ทุกคนก็เข้าใจสภาพธรรมะได้แต่เพราะสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วประมาณไม่ได้เลยค่ะว่าเร็วขนาดไหนด้วยเหตุนี้ในพระไตรปิฎกจึงมีคำว่ารูปนิมิตตะเวทนานิมิตตะสัญญานิมิตตะสังขานิมิตตะและวิญญานิมิตตะแสดงถึงความเกิดดับอย่างเร็วมากในขณะนี้ไม่มีการที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏดับหมดแล้วแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับจนเป็นนิมิตตะรูปร่างสันฐานที่ทำให้ความจำเกิดขึ้นจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ดับเลย
2: สังขารนิมิตเนี่ยเป็นยังไงคร
0: ับ ค่ะการเกิดดับเร็วถ้าเพียงขณะเดียวไม่ปรากฏให้รู้ได้อย่างเราคิดว่าโลภะเกิดขณะที่กำลังรู้นะคะโลภะเกิดมากหลายขณะสืบต่อซึ่งจะรู้ได้ว่าโดยการศึกษาต้องเป็นขณะที่เป็นทางหนึ่งทางใดในหกทวารขณะที่ทำกิจชวนะเท่านั้นโลภะจึงจะเกิดได้และก็เมื่อดับไปแล้ววิถีจิตก็เป็นภวังค์แล้วก็เป็นมโนทวารแม้แต่ในขณะนี้นะคะก็แยกปัญจทวารและมโนทวารไม่ได้ว่าขณะเห็นเนี่ยค่ะมีทั้งปัญจทวารปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาและมโนทวารก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละปรากฏให้รู้ด้วยซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแต่ละวาระมีภวังค์ขั้นแล้วก็มีความคิดในความจำว่าเป็นอะไรเ พราะฉะนั้นถ้าคิดถึงความรวดเร็วนะคะก็จะเข้าใจว่าขณะนี้มีแต่นิมิตของสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นขันธ์ใดทั้งสิ้น
1: ถามว่าสัจจธรรมนี่ก็เกิดรวมกับมหากุศลญาณธรรมประโยชน์ไอ้ก็กุศลในการฟังธรรมะนี่ก็ปัญญานี่รวมกับสัจจธรรมแล้วหรือยังครับ
0: ถ้าไม่มีปัญญาไม่ชื่อว่าสติปัฏฐานเลยอริยสัจ4มี3รอบเพราะฉะนั้นจึงเป็น12คือต้องมีสัจจญาณในอริยสัจทั้ง4มีกิจญาณในอริยสัจทั้ง4มีกัตตญาณในอริยสัจทั้ง4เพราะฉะนั้นถ้าเพียงเข้าใจเรื่องราวแต่ไม่มีความมั่นคงที่เป็นญาณะที่เป็นสัจจะว่าธรรมะคือขณะนี้ที่ทรงแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปก็คือความจริงในขณะนี้ทั้งหมดเมื่อเป็นผู้ที่รอบรู้เข้าใจก็จะรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นสติปัฏฐานทำให้ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะการที่เข้าใจจริงๆและไม่ลืมเป็นปัจจัยให้มีการที่เราใช้คำว่าระลึกได้ใช้คำภาษาบาลีว่าสติแต่ความจริงก็ขณะที่กำลังรู้ลักษณะหนึ่งที่เป็นธรรมะเพราะเหตุว่าตั้งแต่เช้ามานะคะเราก็มีธรรมะมาตลอดแต่ไม่เคยรู้เลยกระทบแข็งแข็งเป็นธรรมะก็เป็นหนังสือเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นที่เราฟังเรื่องราวว่ามีจิตเจตสิกรูปเป็นในหนังสือเพราะเหตุว่าความจริงรูปแข็งปรากฏแต่บอกได้ว่าแข็งปรากฏเมื่อมีกายะประสาทะและเรื่องราวของแข็งแต่ขณะที่แข็งกำลังปรากฏเป็นลักษณะจริงๆแล้วก็มีจิตที่กำลังรู้เฉพาะแข็งโลกอื่นไม่มีเลยโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่ปรากฏมีแต่ธาตุรู้กับแข็งเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังรู้อย่างนั้นนะคะสติไม่ใช่ไม่รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ว่าก่อนที่จะได้ฟังและเข้าใจธรรมะใครถามว่าแข็งไหมตอบว่าแข็งแต่ไม่ได้เข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะปริยัติรอบรู้ในเรื่องของสภาพธรรมะถ้าไม่มีนะคะปฏิปฏิปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงสติสัมปชัญญะและปัญญาถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะจริงๆแต่ที่ได้เรียนแล้วเข้าใจแล้วจนกระทั่งเป็นปฏิเวทะถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณสติปัฏฐานจึงเกิดได้จึงมีการระลึกและรู้สิ่งที่
3: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
4: อยากถามคำถามว่าคำว่าคาถาครับที่คนส่วนมากสวดกันแล้วก็เข้าใจว่าช่วยให้เราพ้นทุกข์หรือว่าโชคดีหรือว่าได้บุญอะไรอย่างเงี้ยครับขออาจารย์ช่วยขยายความคำว่าคาถาหน่อยครับว่ามีความหมายว่ายังไงครับ
0: การสนทนาก็คงจะต้องมีการถามตอบบ้างนะคะก็อยากทราบว่าคาถาเนี่ยค่ะเป็นภาษาอะไรคะ
4: คาถาเป็นภาษาบาลีครับ
0: แต่ละคนก็คงจะมีคาถาเฉพาะตัวสั้นบ้างยาวบ้างแต่เวลาที่ใช้คำว่าคาถาเนี่ยก็หมายความว่าไม่ใช่ภาษาไทย
4: ครับ
0: เวลาที่พูดภาษาไทยเนี่ยคนไทยทุกคนก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดภาษาอื่นเนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคาถาซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยเข้าใจความหมายหรือเปล่าคะเวลาที่ท่องหรือว่าเพียงจำคำแล้วก็ออกเสียงแล้วก็ท่องและคิดว่าเป็นภาษาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ถ้าขณะนั้นไม่เข้าใจความหมายของคาถาจะไม่เห็นความลึกซึ้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำที่ท่องเนี่ยค่ะหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะหรือการที่จะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นแต่เพียงชื่อนะคะให้เรากราบไหว้โดยที่ไม่เข้าใจความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ใครท่องคาถา แต่เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นและทรงแสดงนะคะอุปการะให้ผู้ที่ไม่เคยได้ฟังพระธรรมไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้ด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเป็นภาษาบาลีซึ่งแสดงถึงสิ่งที่มีจริงๆตลอด45พรรษานะคะก็เป็นพระไตรปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกและคาถาเนี่ยค่ะถ้าเราไม่รู้คำแปลเนี่ยไม่ทราบมาจากไหนใครแต่งและก็มีความหมายว่ายังไงแต่ทุกคนเนี่ยนะคะก็มีความรักตัวแสวงหาที่พึ่งต่างๆและก็อาจจะคิดว่าถ้าได้ท่องคาถาแล้วก็เป็นที่พึ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญต่างๆนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุและผลถ้าเหตุดีนะคะผลก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าเหตุไม่ดีเนี่ยจะให้ผลดีไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่ใช่เพื่อให้ท่องค่ะแต่เพื่อให้เข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะคาถาที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้ามีความสนใจว่าหมายความถึงอะไรก็จะทำให้ค่อยๆรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็คือสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีในขณะนี้จะพูดทำไมถึงสิ่งที่ไม่มีและใครสามารถที่จะเข้าใจได้ในสิ่งที่ไม่มีในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพยายามหาทางนะคะที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีแต่ว่าไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าบุคคลนั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็คิดเรื่องต่างๆที่จะไม่โกรธที่จะทำความดีละความชั่วต่างๆนะคะด้วยความคิดของตนเองซึ่งไม่ตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าเป็นเพียงความคิดที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงเพื่อฟังนะคะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ต้องเป็นการที่มีศรัทธาที่จะศึกษาพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองที่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะให้เชื่อทันทีนะคะแต่ว่าเริ่มรู้จักว่าพระธรรมที่ทรงแสดงคืออะไรและก็เป็นความจริงที่สามารถที่จะรู้ได้ในขณะนี้ด้วย
4: การท่องคาถาแล้วคิดว่าหรือเชื่อว่าจะมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาช่วยไม่ทราบว่าเป็นความเห็นผิดหรือเป็นความเห็นถูกครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะทุกคนเกิดมาต่างกันมีใครช่วยให้ใครเป็นอย่างไรในขณะเกิดหรือเปล่าคะ
4: ช่วยในที่นี้หมายถึงว่า
0: หมายความว่านะคะเราเกิดมามีชีวิตต่างๆกันไปเนี่ยแม้แต่ขณะแรกที่เกิดเนี่ยเป็นผลของการกระทำของเราที่ใช้คำว่ากรรมของเราที่ได้ทำแล้วถ้าเป็นกุศลกรรมก็ทำให้เกิดดีนะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ทำให้เกิดไม่ดีอย่างใครจะอยากเกิดเป็นนกบ้างใครจะอยากเกิดเป็นหนูใครจะอยากเกิดเป็นแมวใครจะอยากเกิดเป็นช้างก็เกิดแล้วใครไปช่วยทำให้คนนั้นเกิดเป็นช้างหรือเปล่าหรือใครไปช่วยทำให้คนนั้นเกิดเป็นมดหรือเปล่าหรือว่าใครช่วยให้เราเกิดมาเป็นแต่ละคนในขณะนี้ก็ต้องแล้วแต่กรรมที่แต่ละคนทำมาต่างๆกันเพราะฉะนั้นจะอาศัยใครคะต่างคนก็ต่างมีกรรมเป็นของตนเองแลกกันได้ไหมคะเราไปทำชั่วไว้มากๆยกให้คนอื่นไปได้ไหมคะหรือว่าคนอื่นเขาทำดีก็ขอให้มันเป็นความดีของเราเถอะเราจะได้ผลของกรรมดีนั้นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับแสดงว่าความโชคดีหรือว่าผลที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เราได้ทำเหตุที่ดีไม่ถึงว่ากุศลเหตุนะครับทีนี้ก็คือว่าความเข้าใจที่เชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับที่จะมาช่วยเราก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ขณะนั้นคิดเองใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังไม่รู้ว่าอะไร
4: ไม่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธ
0: ิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรล่ะคะเป็นไม้หรือเป็นก้อนหินหรือเป็นทองคำหรือเป็นรูปปั้นหรือเป็นอะไรที่เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ
4: ์อันนี้ถามแทนคุณแม่นะครับพอดีคุณแม่เชื่อว่ามีเทวดาหรือว่ามีพรหมหรือว่ามีอะไรที่จะลิขิตทำให้เป็นไปครับ
0: ก่อนอื่นนะคะพูดถึงอะไรเนี่ยก็ควรที่จะรู้จักสิ่งนั้นไม่ใช่พูดลอยๆใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: อย่างเทวดาเนี่ยคือใครมีจริงหรือเปล่ามนุษย์มีจริงหรือเปล่า สัตว์เดรัจฉานมีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าม
4: ีจริงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเทวดาต้องเป็นผลของกุศลกรรมหรือว่าเป็นผลของอกุศลกรรม
4: กุศลกรรมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเทวดาก็มีจริงนะคะแล้วถ้าเทวดาสามารถจะช่วยคนอื่นได้ป่านนี้ทุกคนสบายหมด
4: ครับแสดงว่าไม่มีใครช่วยได้ครับแสดงว่าต้องทำเหตุคือกุศลครับ
0: ตามเหตุค่ะ
4: ครับพระพุทธเจ้าคือใครครับอาจารย์มีตัวตนหรือไม่ครับ
0: อยากรู้จักพระพุทธเจ้าไหมคะ
4: ครับอยากรู้จักพระพุทธเจ้าครับ
0: 2500ปีมาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพระรูปกายแต่ว่าถ้าอยากรู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะคะฟังพระธรรมเมื่อนั้นและจึงจะเห็นว่าบุคคลที่ได้กล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่ตรัสรู้ความจริงนะคะโดยประกาศทั้งปวงเพราะว่าทรงแสดงความจริงในขณะนี้ค่ะโดยละเอียดจนกระทั่งถึงย่อยที่สุดนะคะหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอะไรเกิดขึ้นและก็ดับไปอย่างรวดเร็วโดยละเอียดค่ะตั้งแต่ขั้นต้นนะคะจนกระทั่งถึงความละเอียดอย่างยิ่งจึงจะรู้ว่าผู้ที่สามารถที่จะแสดงธรรมะที่ดูเหมือนเป็นปกติในขณะนี้นะคะให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้เลยแต่ว่าเพียงได้ยินคำว่าธรรมะโดยที่ไม่ศึกษานะคะก็ยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนี่คือความไม่รู้กับความรู้แต่เมื่อฟังแล้วนะคะก็จะได้เข้าใจแม้แต่คำที่เราได้ยินบ่อยๆและใช้นะคะละเอียดขึ้นเช่นถ้ากล่าวถึงธรรมะต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่จริงใครจะรู้ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นได้เนี่ยขณะนี้มีหรือเปล่าถ้าขณะนี้ไม่มีก็เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นความหมายของธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วด้วยขณะนี้กำลังปรากฏแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังนะคะจนกว่าจะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่ว่าสิ่งนั้นก็มีจริงๆนะคะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเกิดแล้วด้วยขณะนี้ในขณะที่ฟังอย่างนี้ค่ะพอที่จะรู้จักธรรมะไหมคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: เป็นครับ
0: เพราะอะไรคะ
4: ตามการศึกษาก็รู้ว่าเสียง
0: ตามการศึกษาหรือว่าเสียงปรากฏมีเสียงจริงๆเสียงที่มีจริงเนี่ยนะคะ
4: ครับ
0: มีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งที่เสียงก็มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยมีจริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจเริ่มนะคะตั้งแต่ต้นว่าที่เคยเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่ามีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหมดสิ้นไป 2,500 ปียังอยู่ไหมคะเหตุการณ์สมัยโน้น
4: ไม่มีแล้วครับอาจารย
0: ์ไม่มีนะคะ
4: ล่วงไปแล้วครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีไหมคะ
4: เมื่อวานนี้ก็ล่วงไปแล้วครับ
0: ค่ะล่วงไปแล้วเดี๋ยวนี้แล้วค่ะมีไหมคะกว่าจะถึง 2,500 ปีก็ต้องมีขณะนี้ด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เพราะฉันกล่าวว่า 2,500 ปีไม่มีอะไรเหลือข้างหน้าตั้ง 2,500 ปีแต่ถ้าไม่มีขณะหนึ่งแต่ละขณะนะคะจะถึง 2,500 ปีไหมคะ
4: ไม่ถึงครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่า 2,500 ปีไม่มีอะไรเหลือเดี๋ยวนี้ก็ต้องไม่เหลือนี่คือพระพุทธเจ้าหรือเปล่า
4: พระพุทธเจ้าครับ
0: คนอื่นจะสอนอย่างนี้ได้ไหมคะ
4: ไม่มีเลยครับ
0: เพราะว่าคนอื่นไม่รู้ความจริง
4: ครับ
0: และสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าตรงไหนบ้างที่ผิดจากความจริง
4: ไม่มีครับ
0: ค่ะคือแสดงเห็นว่าธรรมะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครนะคะธรรมะเป็นธรรมะใครบังคับบัญชาธรรมะได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับ
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: โกรธเป็นธรรมะครับ
0: เพราะอะไรคะ
4: โกรธก็เป็นนามธรรมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้ได้ครับแล้วมีจริงๆครับ
0: แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วย
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะก็จะเข้าใจซึ้งถึงความหมายว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเลือกให้เกิดก็ไม่ได้เลือกไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้นค่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยในขณะนี้เดี๋ยวนี้เองที่กำลังเป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นที่จะให้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าคะ
5: พระพุทธเจ้ามีจริงครับ
0: ตอนนี้ก็ตอบได้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปถึงที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานแต่เมื่อได้ฟังคำสอนก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าผู้ที่สอนอย่างนี้ต้องมีปัญญานะคะที่คนอื่นไม่สามารถจะมีได้นอกจากฟังพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกขึ้น
5: มีคำถามหนึ่งครับว่าพระสงฆ์คืออะไรครับอาจารย์แล้วก็พระสงฆ์ที่แท้จริงคืออย่างไรครับ
0: ขอเชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
6: เมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมีการแสดงธรรมะเพราะว่าความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีมาถึง4อสงไขยแสนกับมีการสะสมพระบารมีมาแล้วก็ท่านเนี่ยนะคะเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยก็จะไม่แค่เพียงปรินิพพานไปเพียงพระองค์เดียวยังมีการแสดงธรรมะนะคะซึ่งเป็นพระธรรมที่ท่านแสดงทั้ง45พรรษาหลงเหลืออยู่ในนะคะแก่ผู้ที่สามารถที่จะฟังนะคะแล้วก็เข้าใจได้สาวกก็คือผู้ที่ฟังและเข้าใจนะคะสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้มีการอบรมขัดเกลาอกุศลธรรมนะคะจนสามารถละอกุศลธรรมได้เป็นขั้นๆเรียกว่าเป็นภริยาบุคคลนะคะขั้นต้นก็คือพระโสดาบันนะคะสามารถที่จะละความเห็นผิดละความสงสัยจึงชื่อว่าเป็นอริยสาวกเพราะฉะนั้นสาวกนี่นะคะก็มีทั้งสาวกคือผู้ฟังธรรมดานี่นะคะแล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตามแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะจนกระทั่งถึงเริ่มที่จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันสูงกว่านั้นเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีจนสามารถจะดับกิเลสได้โดยไม่เหลือเลยก็คือเป็นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกนะคะก็คือผู้ที่ฟังจากพระพุทธเจ้าจึงสามารถจะเข้าใจธรรมะได้
0: ขณะนี้ฟังพระธรรมหรือเปล่าคะฟัง
5: ครับ
0: ไม่ใช่เราใช่ไหมคะ
5: บางครั้งมันก็เหมือนเป็นเราครับอาจารย
0: ์ค่ะถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ได้ดับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนนะคะแต่ให้ทราบว่าขณะนี้ค่ะที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือเป็นธรรมะและขณะใดที่ฟังสิ่งที่จริงนะคะซึ่งมีผู้ตรัสรู้และทรงแสดงคนนั้นก็ชื่อว่าสาวกคือผู้ฟังแต่สาวกจะมีหลายระดับขั้นนะคะตามกำลังของปัญญาขณะใดก็ตามที่ได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยก็จะต้องมีทั้งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมนะคะที่ทำให้บุคคลนั้นถึงความเป็นพระอริยบุคคลเช่นเดียวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นผู้ฟังคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองขณะนี้นะคะเพียงมีศรัทธาเล็กน้อยแล้วก็เริ่มฟังจะรู้ว่ายังห่างไกลกันมากกับการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะแต่ก็ฟังต่อไปนะคะก็เพิ่มความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือสาวกผู้ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกถึงความเป็นพระอริยสาวกเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะขณะนี้เป็นจริงอย่างนั้นก็แสดงเห็นว่าผู้ที่ตรงเนี่ยก็จะรู้ว่าปัญญาขณะที่กำลังฟังเนี่ยยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะอย่างที่พระอริยบุคคลทั้งหลายได้ตรัสรู้ความจริงนั้นแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่ฟังมีความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้นฟังอีกความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นอีกมีความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จุดประสงค์ของการฟังว่าเพื่ออะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่ชอบไปวัดชอบทำบุญแล้วก็อาจจะชอบฟังธรรมหรือฟังเทศแต่รู้จุดประสงค์ไหมคะว่าฟังทำไมฟังเพื่อที่จะมีความเห็นถูกเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมมีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อมีเราและรักเราเนี่ยมากไหมคะ
5: มาก
0: หรือรักคนอื่นมากกว่าเราร
5: ักตัวเองครับ
0: ค่ะมากที่สุดนะคะ
5: มากที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะเมื่อรักตัวเองมากที่สุดทำอะไรเพื่อใครคะ
5: เพื่อตัวเองครับ
0: ค่ะ พื่อตัวเองโดยที่ตัวเองไม่มีใช่ไหมคะแต่ก็หลงเข้าใจว่าธรรมะนี่แหละเป็นเราแล้วก็พยายามที่จะต้องการสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อตัวเราด้วยความเห็นผิดว่ามีเราแต่ถ้ารู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นธรรมะสองฝ่ายธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีเพียงแค่ได้ยินชื่อเนี่ยค่ะกุศลก็เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามอกุศลก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามถ้าฟังอย่างนี้ก็พอจะมีความรู้ขึ้นมาอีกใช่ไหมคะว่าควรอบรมเจริญธรรมะอะไร
5: ธรรมะฝ่ายกุศลคร
0: ับ ค่ะทางฝ่ายกุศลนะคะถ้าไม่มีการฟังธรรมะเนี่ยจะรู้ไหมว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล
5: จะไม่มีทางรู
0: ้ไม่มีทางเลยค่ะเห็นดอกไม้สวยๆนี่นะคะชอบไหมคะ
5: ก็ชอบครับ
0: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
5: อกุศล
0: ค่ะทางหูเสียงเพราะๆชอบไหมคะ
5: ก็ชอบครับ
0: ค่ะเป็นอะไรคะ
5: อกุศล
0: ทางจมูกกลิ่นหอม
5: ๆชอบครับ
0: ค่ะทางลิ้นรสอร่อย
5: ชอบครับ
0: ทางกายสัมผัสที่สบาย
5: ก็ชอบครับ
0: ทางใจก็คิดนึกเรื่องจะสนุกสนานจะรื่นเริงนะคะเป็นอกุศลหรือเปล่าคะ
5: อกุศลครับ
0: ทั้งวันหรือเปล่า
5: ทั้งวันครับ
0: จนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็เริ่มจะเข้าใจว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยค่ะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีไม่น่าพอใจโดยที่ว่าไม่รู้ว่านะคะผลนั้นมาจากไหนมีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่ามีใครอยากได้รับภัยพิบัติต่างๆหรือเปล่าก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ก็มีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะและมีความรู้ที่ถูกต้องตามลำดับเนี่ยค่ะก็จะทำให้รู้จุดประสงค์ของการฟังธรรมะว่าเพื่อละความไม่ดีแล้วเราก็พูดเมื่อกี้นี่เองนะคะไม่ดีทั้งวันใช่ไหมคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจค่ะแล้วอะไรจะละได้ถ้าไม่ใช่ธรรมะเตชะหรือว่าธรรมะเดชพระพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่สามารถที่จะเผาธรรมะฝ่ายอกุศลได้แต่ว่าต้องมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่แม้ฟังเนี่ยค่ะคิดไหมที่จะละชั่วนะคะถ้ามีความตั้งใจเพิ่มขึ้นเพราะเห็นประโยชน์นะคะความเพียรที่เคยเพียรทั้งวันเนี่ยค่ะเพียรเพื่ออกุศลถูกต้องไหมคะต
5: ั้
0: งแต่ตื่นมาเนี่ยเพียรทำอะไรเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจบังคับไม่ได้ค่ะเป็นธรรมะมีเหตุปัจจัยเกิดแต่ก็สะสมเหตุปัจจัยที่จะมีความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนกว่าจะคลายการยึดถือสภาพธรรมะรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะนะคะก่อนและกุศลทั้งหลายเนี่ยจึงจะเจริญขึ้นได้แต่ให้คิดถึงขณะที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยอยู่ในโลกของอะไรความมืดความไม่รู้ความต้องการด้วยโลภะนะคะการเบียดเบียนด้วยโทสะถ้าออกห่างจากโลกนั้นมาแล้วก็มองโลกของอกุศลเนี่ยค่ะก็จะเห็นชัดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะไปคลุกเคล้าหรือว่าติดข้องอยู่ในที่นั้นไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติแต่ต้องเป็นปัญญานะคะที่สามารถที่จะเห็นได้โดยอาศัยพระธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นนะคะก็มีการเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ให้ใครไปบังคับเปลี่ยนตัวเองนะคะจากที่เคยชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กลายเป็นไม่ชอบเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งสะสมมาที่จะชอบนะคะก็ชอบชอบสีฟ้าหรือสีชมพูคะ
5: ชอบ
0: แต่ละอัธยาศัยตามการสะสมเปลี่ยนได้ไหมคะ
5: เปลี่ยนไม่ได้ครับ
0: ตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าจะค่อยๆสะสมความเห็นถูกมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการน้อมไปสู่นะคะการมีพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งเพราะเรากล่าวอยู่เสมอใช่ไหมคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและวันนี้พึ่งพระรัตนตรัยเมื่อไหร่ในขณะที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะพึ่งพระรัตนตรัยตอนไหนไม่ได้พึ่งเลยใช่ไหมคะนอกจากกราบระลึกถึงพระคุณหรือว่ากราบขออะไรก็ไม่ทราบแล้วแต่นะคะและถ้าจะระลึกถึงพระคุณเนี่ยรู้พระคุณแค่ไหนก็ระลึกถึงพระคุณเพียงแค่นั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยก็มีการรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศในจักรวาล นะคะแสนโกฏจักรวาลไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ กำลังปรากฏทรงพระบริสุทธิ์ที่คุณนะคะไม่ได้ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากใครเพราะเหตุว่าบำเพ็ญมาเพื่อที่จะให้เป็นพระมหากรุณาที่จะให้ความเห็นถูกเพราะรู้ว่าถ้าเหตุดีนะคะผลดีต้องตามมาไม่ว่าเราจะช่วยใครให้อะไรใครสักเท่าไหร่แต่ถ้าเขาเป็นอกุศลมีอกุศลจิตใครจะไปห้ามผลไม่ดีที่จะเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่ดีได้พระฉะนั้นจึงได้ทรงพระมหากรุณาแสดงเหตุนะคะคือกุศลที่จะให้บุคคลนั้นเนี่ยได้เจริญได้เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะไม่มีอีกเลยค่ะจากการที่ในสังสารวัฏเนี่ยไม่เคยรู้จักธรรมะจนกระทั่งได้รู้ธรรมะได้ฟังธรรมะได้ค่อยๆเข้าใจธรรมะจนกระทั่งค่อยๆ คลายความยึดถือธรรมะว่าเป็นเราสามารถที่จะดับกิเลสนะคะคือการเห็นผิดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์นะคะที่จะได้รู้จักพระคุณไม่ใช่เพียงแต่ท่องคาถาหรือว่ากราบไหว้โดยที่ว่าเห็นว่าพระองค์เป็นผู้เลิศแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจในความเลิศของพระองค์
5: ขอความอนุเคราะห์อาจารย์อีกสักคำถามหนึ่งครับพอดีคุณแม่ก็ไปวัดนะครับแล้วก็พระก็ชอบจะสอนว่าภาวนานะอะไรเงี้ยครับซึ่งคำว่าภาวนาเนี่ยครับมันมีความหมายยังไงครับกราบเรียนท่านอาจารย์
0: การที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะคือเป็นผู้ที่ละเอียดไม่เผินค่ะถ้าได้ยินคำไหนนะคะอย่าเพิ่งคิดว่ารู้แล้วหรือว่าเข้าใจแล้วอย่างพอได้ยินคำว่าภาวนาหรือพูดคำว่าภาวนาก็เหมือนกับทุกคนเข้าใจแต่ไม่ถูกเลยค่ะเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะภาษาไทยเนี่ยเข้าใจว่าภาวนาหมายความถึงการท่องบนหรือการขอให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นภาวนาให้แดดออกถ้าไม่มีแดดหลายวันภาวนาให้ฝนตกถ้าฝนแรงไม่มีฝนใช่ไหมคะนี่ก็คือความคิดว่าถ้าเราท่องบนหรือว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพียงแต่กล่าวความตั้งใจที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่คือความหมายในภาษาไทยนะคะไม่ทราบว่าคนอื่นคิดว่าภาวนาในภาษาไทยจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ภาวนาจริงๆเนี่ยหมายความถึงอบรมให้สิ่งที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นให้สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีขณะนี้กำลังภาวนาหรือเปล่า
5: ขณะนี้ถ้าสติสัมปชัญญะเกิดก็คือภาวนาครับ
0: ค่ะก็พูดคำที่ไม่เข้าใจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคำภาวนาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจผิดสติสัมปชัญญะคืออะไร
5: ก็คือเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เกิดกับกุศลครับอาจารย์
0: ค่ะและสัมปชัญญะ
5: สัมปชัญญะเข้าใจว่าคือปัญญาครับแต่ว่าก็มีหลายระดับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นจากที่ไม่เคยเข้าใจเป็นการอบรมให้มีความเข้าใจขึ้นหรือเปล่า
5: เป็นการเจริญกุศลเหมือนกันครับ
0: ค่ะและเป็นภาวนาหรือเปล่าคะ
5: จัดเป็นภาวนาก็น่าจะได้ครับอาจารย
0: ์ค่ะอนุญาตหรือไงคะได้หรือไม่ได้ค่ะจัดเป็นอย่างนั้นจัดเป็นอย่างนี้เอาความเป็นจริง
5: เป็นภาวนาครับเป็นการเจริญกุศล
0: เป็นเร
5: ื่อง
0: ของภาษาสองภาษาซึ่งเราไม่ได้เข้าใจความหมายเดิมแต่เราเอาภาษาที่เราไม่ได้เข้าใจเนี่ยค่ะมาใช้ตามความเข้าใจของเราก็ทำให้ความหมายนั้นเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เผินนะคะแล้วก็เป็นผู้ตรงถ้าไม่รู้ก็ถามเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นถ้าใครบอกให้ภาวนาก็ถามก่อนภาวนาคืออะไรเพราะว่าภาวนาไม่เป็นแน่ถ้าไม่รู้ว่าภาวนาคืออะไรใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: บอกให้ภาวนาเหมือนกับบอกให้ทำแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเพราะไม่รู้ว่าภาวนาคืออะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนที่จะตามไปใครก็ได้ที่บอกโดยไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งนั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะที่จะได้ความเข้าใจจริงๆสำหรับภาวนาก็คือการอบรมให้สิ่งที่ยังไม่มีมีสิ่งที่มีแล้วเนี่ยเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีตั้งแต่ขั้นฟังนะคะเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่เข้าใจอะไรเลยจะไปถึงการอบรมปัญญาให้มากขึ้นที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งพูดทั้งทำทั้งคิดโดยไม่รู้ว่าคืออะไรถูกต้องไหมคะ
5: ครับ
0: กำลังเห็นเนี่ยเห็นละคืออะไรก็ไม่รู้คิดละคืออะไรก็ไม่รู้พูดถึงธรรมะธรรมะก็คืออะไรก็ไม่รู้ พูดถึงภาวนาภาวนาคืออะไรก็ไม่รู้ก็คืออยู่ด้วยความไม่รู้นะคะทั้งพูดทั้งทำทั้งคิดจนกว่าจะมีการรู้สิ่งที่มีจริงๆและก็เข้าใจถูกต้องในสิ่งนั้นก็จะรู้จักทุกคำที่เคยได้ยิน
5: อาจารย์ครับแสดงว่าคำว่าภาวนาก็หมายถึงการเจริญกุศลแต่ทีนี้ก็คือว่าถ้าจะเข้าใจความหมายของคำว่าภาวนาให้ลึกซึ้งมากขึ้นก็แสดงว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนศึกษาพระธรรมของพุทธองค์ก็แสดงว่าต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังใช่ไหมครับอาจารย
0: ์อบรมอะไรคะ
5: อบรมกุศลครับที่ยังไม่มีให้มีครับ
0: ก่อนฟังธรรมะมีทานไหมคะ
5: ก็มีการให้ทานครับ
0: ค่ะทานไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดแล้วก็ตายโดยไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่กุศลที่เจริญขึ้น
5: ครับ
0: เมื่อมีการให้บุคคลอื่นนะคะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยก็มีการให้ทานแต่ก็ยังไม่มีการรู้ว่าไม่ใช่เพียงทานเท่านั้นที่เป็นกุศลและก็จะอบรมทานก็ได้ผลของทานเท่านั้นเองค่ะ
5: ครับ
0: กุศลคือปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะยังไม่เคยมีเพราะฉะนั้นจะเจริญก็ไม่ได้ก็มีแต่กุศลที่สะสมมาเป็นอุปนิสัยเท่านั้นเอง
5: แสดงว่านอกจากการให้ทานซึ่งเป็นกุศลแล้วก็ยังมีกุศลชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับอาจารย์
0: เมื่อไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทานก็มีใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: ศีลก็มี
5: ครับ
0: ความสงบของจิตจนกระทั่งสามารถที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้วุ่นวายและก็สงบขึ้นสงบขึ้นก็มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้จักธรรมะไม่สามารถที่จะเห็นว่าไม่มีเราไม่รู้จักความหมายของคำว่าอนัตตาไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ภาวนาที่จะให้เกิดกุศลที่ยังไม่เคยเกิดเลยให้มีขึ้น
5: แสดงว่าเมื่อพระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาแล้วก็คือว่าสอนให้เรารู้ว่านามธรรมหรือรูปธรรมหรือว่าความจริงที่มีนะครับไม่มีตัวตนใช่ไหมครับ
0: เพราะว่ากุศลอื่นนะคะก็ยังคงเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลที่ดีเท่านั้นเองค่ะไม่สามารถที่จะดับอกุศลได้จนกระทั่งไม่มีอกุศลอีกเลยอย่างเราให้ทานเนี่ยอกุศลเราก็ยังมีใช่ไหมคะรักษาศีลอกุศลของเราก็ยังมีโลภะโทสะโมหะก็ยังมีอบรมเจริญความสงบก็ยังเป็นเราอกุศลก็ยังมีอยู่แล้วจะให้ไม่มีอกุศลได้อย่างไรเพราะเหตุว่านับวันก็มากขึ้นอย่างเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยต่างกันไหมคะ
5: ก็ต่างกันครับ
0: ตรงไหนอกุศลเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
5: เพิ่ม
0: ค่ะเมื่อวานนี้หมดแล้ววันนี้ยังมีอีกวันนี้ก็จะหมดไปอีกอกุศลก็ยังสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็เพิ่มขึ้นตลอด
5: ครับ
0: แต่เมื่อมีโอกาสฟังธรรมะก็ลองคิดดูนะคะโอกาสของอกุศลกับโอกาสของการฟังธรรมะเนี่ยอะไรจะมากกว่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรนะคะที่จะสะสมกุศลที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะดับอกุศลได
5: ้กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
7: ได้อ่านในเรื่องของบารมีในชีวิตประจำวันหรือบารมี10เนี่ยนะฮะจะเป็นแนวทางที่สาวกเนี่ยจะนำมาประพฤติและปฏิบัติตามเป็นการขจัดกิเลสอันนี้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่เผินนะคะแม้แต่คำว่าบารมีถ้าแปลว่าธรรมะที่ทำให้ถึงฝั่งไหนคะเวลานี้อยู่ฝั่งไหนแล้วก็จะไปฝั่งไหนหรือจะอยู่ฝั่งนี้ต่อไปไม่ไปฝั่งไหนเลยจะอยู่แต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็คือกิเลสผู้ฟังเนี่ยค่ะเห็นโทษของอกุศลหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ความอยากจะถึงฝั่งพอได้ยินได้ฟังอะไรก็บารมีก็อยากจะมีบารมีอยากจะสร้างบารมีอยากจะสะสมบารมีอยากจะทำบารมีแต่ว่ามีความเห็นโทษของอกุศลหรือยังเพราะเหตุว่าบารมีนะคะคือธรรมะที่ทำให้ถึงการดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยค่ะอย่าประมาทนิดหนึ่งแต่ละขณะนี่ค่ะก็ย่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสังสารวัฏแล้วเมื่อไหร่จะดับได้ถ้าเป็นอกุศลอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่จะทำให้ขณะใดที่กุศลและจิตเกิดขณะนั้น อกุศลจิตเกิดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ยังไม่สามารถที่จะถึงการดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะจึงฟังด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่มีอกุศลธรรมใครชอบอกุศลธรรมบ้างก็ไม่มีใครชอบนะคะและใครเห็นว่ากุศลธรรมเป็นสิ่งที่ดีก็รู้แต่ว่าทำไมไม่เป็นกุศลและทำไมจึงยังคงเป็นอกุศลต้องมีเหตุใช่ไหมคะคือไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นโทษของอกุศลขณะนี้ค่ะก็มีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนเลยณที่นี้และที่อื่นนะคะก็มีการเห็นมีการได้ยินเนี่ยและมีใครเห็นโทษของการไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถ้าคนที่ไม่สนใจนะคะที่จะรู้ที่จะเข้าใจจะไม่มีการฟังธรรมะเลยฟังทำไมคะเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วฟังนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีและก็ไม่เข้าใจตั้งแต่เกิดจนตายเพราะอะไรคะทุกอย่างเที่ยงหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เป็นอย่างนี้ตลอดค่ะเมื่อวานนี้ยังไม่มีวันนี้เลยแต่พอมีวันนี้นะคะก็หมดไปแล้วไม่ได้ยั่งยืนเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเสียงที่ได้ยินและขณะที่ได้ยินก็หมดไปหมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นไม่เคยรู้ความจริงของชีวิตนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะมีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีธรรมะซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้นะคะเกิดแล้วเป็นไปตามธรรมะนั้นๆทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มเห็นโทษของอกุศลนะคะที่จะละอกุศลได้ต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าอกุศลเป็นอกุศลอย่างที่ถามว่าและอกุศลดีไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่ดีใช่ไหมคะตอบได้แต่เวลาที่อกุศลเกิดเนี่ยพอใจไหมคะกำลังสนุกพอใจไหมคะกำลังอร่อยกำลังเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็แสดงว่ายังไม่ได้เห็นโทษที่แท้จริงของอกุศลปัญญาแค่นี้ยังไม่มีเลยค่ะแล้วก็จะไปถึงฝั่งคือดับกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเวลาที่ได้ฟังธรรมะเผลอๆเนี่ยอยากทันทีได้ยินคำว่านิพพานเนี่ยอยากแล้วใช่ไหมคะอยากอะไรคะได้ยินคำว่านิพพานเนี่ยอยากอะไรอยากถึงนิพพานอยากได้นิพพานหรือว่าอยากอะไรโดยไม่รู้จักนิพพานเลยแต่อกุศลเนี่ยมีอยู่ทุกขณะนะคะซึ่งถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงโดยละเอียดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยค่ะเพียงแค่เห็นหมดสั้นมากต่อจากนั้นเป็นอกุศลทันทีการสะสมของอกุศลวันแล้ววันเล่านะคะแต่ละขณะเนี่ยทำให้อกุศลเนี่ยมีกำลังสามารถที่จะพอเห็นแล้วก็เป็นอกุศลได้เลยเป็นโมหะความไม่รู้หรือว่าเป็นโลภะความติดข้องนะคะหรือว่าเป็นการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราเหมือนคนตาบอดค่ะมืดสนิทแล้วก็อยู่ในความมืดนะคะเกิดมาก็อยู่ในการไม่รู้แล้วก็ยินดีติดข้องในสิ่งที่ไม่รู้หลงอยู่ในความมืดนะคะต่อสู้แย่งชิงเพลิดเพลินในทุกสิ่งทุกอย่างในความมืดแล้วก็จากโลกนี้ไปได้อะไรคะจากการอยู่ในความมืดไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่จะเป็นของใครอย่างแท้จริงได้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีใครรู้บ้างคะว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยตามความเป็นจริงก็คือมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบนะคะสามารถที่จะแตกย่อยทำลายก็ยังไม่เห็นว่าไม่ใช่เราเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งประเสริฐที่สุดคือรู้ความจริงของสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราทั้งรูปธรรมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจนกระทั่งถึงนามธรรมสภาพรู้ความสุขความทุกข์ใดๆโลภโกรธหลงเมตตากรุณาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่มีจริงๆเกิดดับอย่างเร็วมากในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสที่จะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนวันหนึ่งวันใดเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้โดยยังไม่รู้ความจริงใดๆทั้งสิ้น กับการที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะแล้วก็ไม่มีการยึดถือเพราะเหตุว่าถ้ายังคงมีเราเนี่ยจะเศร้าโศกไหมคะเมื่อพลัดพรากจากสมบัติหรือจากคนที่รักหรือจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะปัญญาเกิดขึ้นขณะใดไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกขณะใดหมายความว่าขณะนั้นต้องเป็นอกุศลเป็นเหตุจึงทำให้เป็นทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะเนี่ยฟังเผลอไม่ได้เลยได้ยินคำว่านิพพานไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรและจะไปนิพพานหรือว่าจะถึงนิพพานหรือว่าจะเข้าใจนิพพานก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าจากการที่ไม่รู้เนี่ยค่ะค่อยๆฟังจนรู้ขั้นแรกคือสำหรับคนที่มีอกุศลมากควรพูดเรื่องอกุศลเพื่อเขาจะได้รู้ตามความเป็นจริงถึงโทษภัยของอกุศลถ้าเป็นคนที่มีอกุศลเบาบางมีกุศลมากนะคะก็พูดถึงเรื่องกุศลเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเขามีปัจจัยที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ลักษณะของชีวิตประจำวันซึ่งขณะนั้นเป็นกุศลแต่สำหรับคนที่สะสมอกุศลมามากเนี่ยนะคะถ้าจะรู้จักธรรมะรู้จักอะไรคะอกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับจิตตานุปัสสนาคือปัญญาที่รู้จักจิตตามความเป็นจริงจิตมีหลายประเภทค่ะหลากหลายมากอย่างคำถามตอนต้นที่คิดว่ามีจิตดวงเดียวเนี่ยนะคะไม่ใช่เลยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นธาตุที่น่าอัศจรรย์มากเพราะเหตุว่าทันทีที่จิตขณะหนึ่งดับไปก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่ว่าจะนอนหลับสนิทนะคะไม่มีโลกนี้ปรากฏเลยแต่จิตก็ยังเกิดดับยังไม่ใช่คนตายพร้อมที่จะตื่นขึ้นเมื่อถึงการละของกรรมที่จะทำให้เห็นหรือทำให้ได้ยินก็ต้องตื่นจะหลับต่อไปไม่ได้และก็เวลาที่ถึงเวลาที่จะหลับนะคะกรรมก็ทำให้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดนึกค่ะบางคนอาจจะนอนไม่หลับนะคะคิดมากแล้วก็หลับบังคับได้ไหมคะถึงการละที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะอยากหรือไม่อยากก็ตามแต่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าจากการเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่มีความไม่รู้จึงทำให้ติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีสาระเลยว่าเป็นสาระเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะเข้าใจนิพพานนะคะก็ต้องมีความเข้าใจสภาพธรรมะก่อนและถึงจะรู้ว่านิพพานเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ขณะนี้ไม่ปรากฏไม่มีเพราะว่าจะปรากฏต่อเมื่อปัญญาเจริญถึงขั้นที่คลายความติดข้องในสิ่งที่มีในขณะนี้จึงจะน้อมไปสู่ภาวะของธาตุที่ไม่มีการเกิดขึ้นจึงไม่มีการดับไป
8: มีพระอาจารย์บางท่านก็อธิบายเรื่องสัมมาวิมุตติมิจฉาวิมุตติเป็นต้นอย่างเงี้ยก็เลย
0: พอได้ยินแล้วเข้าใจว่ายังไงคะ
8: คือท่านก็จำแนกแยกแยะออกไปเหมือนกับเรื่องกรรมดำกรรมขาวแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องกรรมไม่ดำไม่ขาว
0: และกรรมดำคืออะไรกรรมขาวคืออะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออะไรท่านผู้อื่นจะได้เข้าใจด้วยค่ะ
8: การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นความดีกับการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นความไม่ดีและกรรมไม่ดำไม่ขาวคือมีสติรู้เท่าทันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีและไม่เข้าไปติดอยู่ในระหว่างสองสิ่งนี้ค่ะ
0: ค่ะคงไม่ลืมนะคะว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะว่าเราก็ฟังมานานพอสมควรนะคะไม่ทราบว่าจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยอยู่ในใจของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฟังหลายเรื่องแล้วก็ลืมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆในเหตุในผลแล้วก็ไม่เผินด้วยอย่างคำว่ากรรมดำกรรมขาวได้ยินเพียงชื่อเนี่ยก็พอจะเห็นความต่างนะคะว่าดำก็คืออกุศลกรรมขาวก็คือกุศลกรรมและทำไมยังมีกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยคงไม่ใช่กระดำกระด่างนะคะแต่หมายความว่านะคะลักษณะของกรรมนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้ให้ผลที่จะเป็นอกุศลวิบากหรือว่าให้ผลเป็นกุศลวิบากถ้าตราบใดที่กรรมนั้นเป็นกรรมดำผลก็คือว่าต้องเป็น อกุศลวิบากคือผลของอกุศลซึ่งผลของอกุศลก็คือมีการเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีกระทบสัมผัสกายเป็นทุกข์นะคะเลือกไม่ได้เลยความแรงของกรรมใครก็กั้นไม่ได้เพียงการละที่จะให้ผลนะคะก็เกิดไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ที่ไหน

ว่าจะเป็นผลของกรรมขาวแต่สำหรับกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยหมายความถึงโลกุตระกุศลเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำให้เกิดวิบากใดๆทั้งสิ้นทั้งดำและขาวไม่มีการที่จะทำให้มีการเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อโลกุตระจิตเกิดเนี่ยนะคะก็จะเป็นการดับการเกิดที่เคยเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะนานแสนนานเพราะกรรมดำและกรรมขาวในแต่ละภพแต่ละชาติและขณะนี้นะคะเมื่อโลกุตระกุศลยังไม่เกิดยังไม่ได้ดับกิเลสกรรมใดๆที่ทำเนี่ยค่ะก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างก็ยังคงเป็นกรรมดำกรรมขาวซึ่งจะทำให้มีการเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ให้ผลทำให้เกิดขึ้นระหว่างที่ยังไม่จากโลกนี้ไปหรือโลกไหนที่เกิดเนี่ยก็จะมีผลของกรรมที่จะทำให้ต้องเห็นใช่ไหมคะทุกวันนี้ทุกคนต้องเห็นแล้วก็ต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสสุขบ้างทุกบ้างไม่พ้นเลยนะคะนี่คือผลของกรรมทางฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ว่าสำหรับโลกุตระกุศลเมื่อเกิดแล้วเนี่ยค่ะดับภพชาติตามลำดับอย่างผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีภพชาติที่ผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะจนถึงณวันนี้แล้วก็จะต่อไปอีกนับไม่ถ้วนจนกว่าโลกุตระจิตเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นนะคะไม่เป็นเหตุให้เป็นกรรมที่จะให้ผลทั้งดำและขาวเพราะเหตุว่าดับการเกิดด้วยเหตุนี้นะคะยากไหมคะสะสมอกุศลและความไม่รู้มานานแสนนานและก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้ามีความเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะเนี่ยใครจะไปทำอะไรไม่ได้ไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดไม่อยากเกิดไม่ดีก็ต้องเกิดไม่ดีเพราะเป็นผลของกรรมดำนะคะไม่อยากได้รับทุกข์ไม่อยากจะเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกสิ่งทุกประการก็ต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรมแต่ก็ชั่วคราวนะคะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเลยทุกคนก็เคยเกิดมาแล้วเป็นนั่นเป็นนี่ในอดีตสารพัดแล้วก็จะเป็นต่อไปอีกซึ่งเราไม่สามารถจะรู้การปรุงแต่งของสภาพธรรมะซึ่งเวลาที่ไปวัดเนี่ยจะได้ยินเสมอนะคะคำว่าขันธ์ห้าสำหรับคนที่เข้าวัดเนี่ยจะไม่มีใครไม่ได้ยินใช่ไหมคะขันธ์ห้าแล้วก็บอกได้ด้วยว่ารูปขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์หนึ่งสัญญาขันธ์หนึ่งสังขารขันธ์หนึ่งและอะไรอีกหนึ่งคะวิญญาณขันธ์แสดงว่าเคยไปวัดกันสามารถที่จะจำได้ทั้ง5ขันธ์นะคะแสดงให้เห็นว่ารูปเนี่ยค่ะมีจริงๆแต่รูปทำกรรมอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่คิดชั่วไม่คิดดีอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดผลอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นผลหมายความว่าต้องเป็นสภาพรู้เช่นเดียวกับเหตุถ้าเหตุเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้คิดไม่ดีผลก็คือว่าต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีโดยจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นผลของกรรมแต่ว่าสำหรับรูปธรรมแม้ไม่รู้อะไรแต่ก็เป็นที่ติดข้องของสภาพรู้ไม่น่าเลยใช่ไหมคะที่จะติดพอใจในเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็หมดไปไม่มีความยั่งยืนใดๆเลยทั้งสิ้นแสนโกรธกับ 2,500 ปีมาแล้วจะเห็นอะไรได้ยินอะไรณบัดนี้ก็ไม่มีนะคะแม้จำก็ยังจำไม่ได้ว่าชาติก่อนเนี่ยเห็นอะไรมาบ้างชาตินี้ทบทวนบางคนก็ย้อนไปคิดถึงอดีตนะคะเคยสนุกสนานร่าเริงแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนสิ่งที่เคยพบเคยพอใจในขณะนั้นไม่เหลือเลยขณะนี้ก็เช่นเดียวกันและก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานนับไม่ได้เลยจนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นแล้วก็เห็นความจริงแล้วก็เห็นความไม่มีสาระของสิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้นเองค่ะตลอดชีวิตเนี่ยมีจิตนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดดับสืบต่อไม่หยุดเลยเพราะเหตุว่าธาตุชนิดนี้มีความน่าอัศจรรย์ที่ว่าทันทีที่ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกนามธรรมขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วใครจะไปยับยั้งไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะให้รู้จักธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะละความไม่รู้นะคะแล้วการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นตัวตนและเป็นเราและเวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะก็จะมีความรู้สึกซึ่งดีบ้างคือโสมนัสนะคะเป็นสุขทางใจหรือว่าทางกายนะคะหรือว่าโทมนัส

0: เป็นทุกข์ทางใจหรือทางกายหรือว่าเฉยๆที่จะห้ามไม่ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมเมื่อเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ว่าจะสุขก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เวลาที่เสียใจก็จะให้เป็นดีใจก็ไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นเกิดแล้วเป็นเสียใจเป็นโทมนัสมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เที่ยงนะคะไม่ตั้งอยู่ทุกอย่างก็เพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ดับไปเนี่ยไม่มีเลยด้วยเหตุนี้นะคะความรู้สึกของเราเนี่ยดูเหมือนสำคัญมากใช่ไหมคะจะเห็นก็เพื่อที่จะได้มีความรู้สึกโสมนัสพอใจในสิ่งที่เห็นจะได้ยินจะคิดนึกทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้สึกเป็นใหญ่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นที่ประชุมลงของธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะทางตานะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือรูปที่ปรากฏนั้นจะปราณีตไม่ปราณีตอย่างไรก็ประชุมลงที่เวทนาคือความรู้สึกในรูปที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอินทรียะคือเป็นใหญ่นะคะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นใหญ่จริงๆนะคะจิตใจก็เบิกบานผ่องใสเวลาที่โทมนัสเกิดขึ้นก็เป็นใหญ่แม้ว่าขณะนั้นจะมีรูปที่น่าพอใจแต่เวลาโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นเป็นใหญ่แล้วค่ะไม่สามารถที่จะชื่นชมโสมนัสในรูปที่น่าพอใจเพราะเหตุว่าขณะนั้นโทมนัสกำลังเป็นใหญ่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปสภาพของโทมนัสนั้นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีอยู่จริงแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะเช่นรูปก็เป็นธรรมะรูปทุกชนิดค่ะเกิดแล้วดับไปแต่ละรูปไม่ซ้ำกันเลยแต่ละภพแต่ละชาตินะคะรูปที่เกิดในแต่ละขณะนี่ค่ะรูปใหม่ทั้งนั้นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้อย่างนี้นะคะเพราะความไม่รู้เนี่ยจึงมีการกระทำที่ดีบ้างชั่วบ้างเป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างอย่างเวลาฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทะเนี่ยได้ยินใช่ไหมคะข้อแรกคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมและแต่ว่าขณะนั้นอวิชชาจะทำให้เกิดกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมแต่ก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้กว่าจะถึงการที่จะเห็นประโยชน์ของการดับกิเลสความไม่รู้แล้วก็อบรมเจริญหนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยอีกนานไหมคะกว่าจะมีกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวไม่เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวก็กรรมดำเดี๋ยวก็กรรมขาวเพราะฉะนั้นผลของกรรมดำก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะนี่คือธรรมะเป็นสภาพธรรมะที่ตรงตามความเป็นจริงนะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้มีความเข้าใจขึ้นนะคะวันหนึ่งก็จะถึงกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวถูกต้องไหมคะท่านผู้ถามเข้าใจความหมายของกรรมดำกรรมขาวและกรรมไม่ดำไม่ขาวเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแต่ได้ยินชื่อค่ะทุกชื่อเนี่ยค่ะจะต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นด้วย
1: ก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเตือนตัวเองที่เป็นกุศลจิตกับเตือนตัวเองที่เป็นอกุศลนี่ต่างกันอย่างไรครับ
0: เตือนว่าไงคะ
1: อย่างเช่นเวลาขุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เตือนว่าไม่ควรที่จะขุ่นใจแต่ก็ยังขุ่นใจอยู
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเราเตือนตัวเองเนี่ยความจริงเป็นอะไร
1: ความจริงไม่มีเราครับ
0: ค่ะและเป็นอะไรคะ
1: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะฝ่ายไหน
1: ฝ่ายกุศลครับ
0: ค่ะเกิดขึ้นชั่วขณะพอจะต้านทานอกุศลที่มีปัจจัยที่จะเกิดสืบต่อได้ไหมคะ
1: รู้สึกว่ากำลังของอกุศลเยอะมากครับ
0: ค่ะแต่อย่างน้อยก็มีการระลึกได้ค่ะยังดีกว่าไม่ระลึกเลยคิดว่าพอเตือนแล้วก็จะทำตามที่เตือนนะคะ
1: ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำได้นะครับเพราะว่าก็ยังขุ่นใจต่อไปอีกเรื่อยๆครับแต่ว่าพอกุศลมีกำลังขึ้นก็รู้สึกว่าความขุ่นใจนี้ก็รู้สึกว่าจะหายไปแล้วก็มีการพิจารณาธรรมะมาแทนครับ
0: ค่ะ ขณะนั้นเป็นการได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะแล้วก็มีการระลึกได้เป็นครั้งคราวแต่ไม่เห็นความเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับบัญชาไม่ได้เลยขุ่นใจเกิดแล้วเป็นอนัตตาระลึกได้เตือนเป็นอนัตตาและก็ธรรมะคืออกุศลที่สะสมมามากนะคะแม้จะระลึกได้ก็ยังมีกำลังที่จะเกิดต่อก็เป็นอนัตตาถ้าขณะนี้นะคะเข้าใจจริงๆก็คือว่าทุกขณะแสดงความเป็นอนัตตาแต่ไม่รู้ค่ะเพราะเพียงกำลังฟังในความเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะที่เป็นอนัตตาซึ่งเห็นเป็นอนัตตาแล้วค่ะไม่มีใครบังคับเกิดแล้วได้ยินก็เป็นอนัตตาก็ไม่มีใครบังคับทำได้ก็เกิดแล้วคิดนึกก็เป็นอนัตตาแล้วแต่ว่าจะคิดเตือนหรือไม่คิดเตือนก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะจริงๆก็แสดงความเป็นอนัตตาแต่ปัญญาไม่ถึงการที่จะรู้ความจริงในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจึงเป็นแต่เพียงความคิดเรื่องอนัตตา
1: จะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายว่าพระธรรมเป็นเหมือนกับกระจกอย่างไรครับ
0: เวลาดูกระจกเห็นอะไรคะ
1: เห็นเป็นตัวเองครับ
0: ค่ะเห็นรูปไม่ถึงใจแต่ธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยค่ะรู้ไหมว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศล
1: ตัวเองรู้ไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพธรรมะที่รู้ขณะนั้นก็คือเป็นปัญญาครับ
0: ค่ะแต่เพียงเรื่องราวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวลานี้เราพูดได้นะคะกุศลและจิตอกุศลและจิตแต่ยังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่คิดถึงว่าจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าจิตขณะที่เป็นอกุศลก็ต่างกับขณะที่เป็นกุศลแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตจะกล่าวไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าประมาณหรืออนุมานว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะว่าความจริงนะคะกุศลและจิตก็ดับไปเร็วมากอกุศลและจิตก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เช่นขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนและขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นอกุศลจิตเพียงแต่กล่าวถึงแต่ยังไม่รู้ภาวะที่เป็นจิตนะคะเพราะว่าถ้ากล่าวถึงจิตมีจริงๆแน่นอนนะคะคนตายมีแต่รูปไม่มีจิตไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกไม่มีสุขทุกข์ใดๆทั้งสิ้นแต่จิตก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็นได้ด้วยตาแม้ว่ามีจริงนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้มีจิตแต่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตก็ทำให้เพียงแต่ระลึกถึงจิตนะคะจนกว่าเข้าใจสภาพของจิตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจากการเห็นจิตเนี่ยชื่อว่าเหมือนกระจกเงาไหมคะเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้รู้อย่างอื่นไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเหมือนขณะที่กำลังมองกระจกแล้วก็จะเห็นอย่างอื่นไหมนอกจากสิ่งที่ปรากฏในกระจกชั้นใดนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดและกำลังรู้ลักษณะของจิตย่อมค่อยๆเห็นจิตชัดเจนขึ้นตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วจิตก็เป็นแต่เพียงธาตุรู้สภาพรู้และถ้าประจักษ์ลักษณะของจิตเนี่ยจะตรงกับความจริงไหมคะว่าจิตไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสว่างไหมคะ
1: ยังไม่ทราบจิตครับก็เลยยังไม่รู้ว่าสว่างหรือมืด
0: แต่จากการฟังนะคะจิตมีสีต่างๆไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีมีเสียงดังเบาๆดังๆไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีมีกลิ่น
1: ไม่มี
0: รสชิมก็ไม่ได้
1: ครับ
0: นะคะกระทบสัมผัสก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงถึงความเป็นนามธาตุแม้แต่เพียงคำเดียวว่าธาตุและนามธาตุเนี่ยก็ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความต่างกันในขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตแน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะว่าจิตไม่ใช่สีสันวรรณะต่างๆแต่ที่สิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เพราะจิตเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นแยกนะคะธาตุรู้มืดสนิทแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏสว่างน่าตกใจไหมคะไม่มีเราค่ะเลยแต่มีธาตุรู้ที่แม้ในความมืดสนิทก็เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียงกำลังปรากฏเนี่ยค่ะทีละขณะนะคะขณะที่เสียงปรากฏไม่ใช่ขณะที่สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏ จิตเป็นธาตุรู้ที่สามารถจะรู้ได้เฉพาะแต่ละทางทีละอย่างไม่ปะปนกันไม่ใช่เอาจิตได้ยินเสียงเนี่ยมาเห็นด้วยหรือเอาจิตที่เห็นเนี่ยไปได้ยินด้วยนะคะเป็นจิตที่ต่างขณะอาศัยทวารแต่ละทางถ้าไม่มีจักขุประสาทตรงกลางตาไม่มีสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นเพราะว่าจิตไม่ได้เกิดขึ้นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยอาศัยจักขุประสาทเวลาที่จิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะก็ต้องอาศัยโสตประสาทซึ่งสามารถกระทบเสียงและเสียงก็สามารถกระทบเฉพาะโสตประสาทและมีอายุที่สั้นมากนะคะทั้งสองอย่างคือเพียงแค่จิตเกิดดับ17ขณะทั้งเสียงและโสตประสาทก็ดับแต่เมื่อกรรมเป็นปัจจัยทำให้จิตที่ได้ยินเสียงนี่ค่ะเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่ยังไม่ดับนี่คือความน่าอัศจรรย์ของกรรมนะคะที่ขณะนี้กำลังเป็นไปกำลังทำให้มีผลคือการเห็นบ้างการได้ยินบ้างตามควรแก่กรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในความเป็นธาตุในความเป็นธรรมะในความไม่ใช่ของใครเหมือนกับเวลาที่เราพูดเรื่องธาตุทุกธาตุเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้ไปเคยยึดถือธาตุนั้นๆว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของใครเลยธาตุเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงฉันใดนามธาตุก็ไม่ใช่ของใครนะคะขณะนี้เป็นจิตทั้งนั้นเลยค่ะและเจตสิกที่เกิดดับไม่ต้องเรียกชื่อเลยสะสมมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นสำหรับแต่ละคนซึ่งสับสนกันก็ไม่ได้ด้วยนี่คือความเป็นไปของธาตุที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงเข้าใจขึ้นว่าแม้ในขณะนี้ก็มีจิตมีเจตสิกมีรูปแล้วก็กำลังฟังให้เข้าใจจิตเจตสิกและรูปที่กำลังมีในขณะนี้จนกว่าจะรู้จริงๆในลักษณะของความเป็นธาตุนะคะเมื่อรู้ว่าเป็นธาตุเป็นเราได้ไหมคะธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: เป็นเราไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าความเป็นไปของธาตุครับ
0: ค่ะความเป็นไปของธาตุนะคะคือเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ทุกอย่างที่มีในขณะนี้ค่ะต้องมีปัจจัยเฉพาะแต่ละอย่างจึงปรากฏเป็นแต่ละอย่างได้เพียงธาตุดินน้ำไฟลมนะคะมหาภูตรูปสี่มีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชารวมอยู่ด้วยปรากฏเป็นดอกกุหลาบปรากฏเป็นต้นไม้ปรากฏเป็นหญ้าปรากฏเป็นวัตถุสิ่งต่างๆหลากหลายมากนั่นคือธาตุความเป็นไปของธาตุนะคะซึ่งเป็นรูปธาตุและรูปธาตุเนี่ยค่ะไม่ใช่นามธาตุเลยแต่นามธาตุเนี่ยสามารถที่จะรู้จะคิดจะจำเพราะฉะนั้นจะวิจิตกว่ารูปธาตุไหมคะ
1: วิจิตกว่ามาก
0: ความเป็นไปของธาตุนะคะเมื่อวานนี้ความเป็นไปของธาตุที่เป็นนามธาตุและรูปธาตุเกิดแล้วต่างกับขณะนี้ซึ่งนามธาตุและรูปธาตุกำลังเกิดขึ้นเป็นไปหรือเปล่าแต่วันนี้นะคะนามธาตุมาจากนามธาตุที่ผ่านไปแล้วที่เกิดแล้วดับแล้วแล้วก็มีการสะสมต่างๆกันเพราะฉะนั้นความวิจิตจริงๆของนามธาตุเนี่ยค่ะมากมายหลากหลายเพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่จะปรุงแต่งเป็นปัจจัยที่จะให้นามธาตุต่อไปเกิดขึ้นต่างจากนามธาตุที่ดับไปแล้วอย่างเมื่อวานนี้ไม่ได้ฟังธรรมะวันนี้มีปัจจัยที่จะได้ยินได้ฟังความเข้าใจวันนี้นะคะดับไปแล้วแต่ก็ปรุงแต่งที่จะให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังต่อไปไม่ว่าในชาติไหนด้วยไม่สูญหายไปเลยนี่คือความเป็นไปของนามธาตุซึ่งสะสมสืบต่อกุศลและอกุศลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละขณะในวันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะหมดไปแล้วก็จริงค่ะแต่ก็สะสมอยู่ในจิตทำให้มีความหลากหลายของความคิดแม้แต่การคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆเนี่ยจะมีใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ซึ่งเป็นนามธาตุไม่มีเหมือนเดิมค่ะใหม่ทั้งหมดและก็วิจิตต่างๆกันไปอีกตามการสะสม
2: เรื่องที่ไม่เข้าใจตอนนี้ก็คือเรื่องการเกิดดับของจิตและรูปที่ว่ารูปดับเป็น17ขณะของจิตเนี่ยนะคะแล้วก็คิดต่อไปว่ารูปที่พูดถึงอันนี้หมายถึงอะไร
0: ทำไมทรงแสดงเรื่องรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะต้องทราบพุทธประสงค์ด้วยนะคะใครจะรู้รูปซึ่งมีอายุ17ขณะของจิตบ้าง แล้วใครรู้และทรงแสดงเพื่ออะไรและเพราะอะไร
2: พระพุทธองค์ทรงทราบนะ
0: คะ
2: แต่ไม่ทราบว่าท่านแสดงเพื่ออะไร
0: ค่ะเพื่อจะให้เรารู้หรือว่าเพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างนะคะเป็นอนัตตาตลอดชีวิตมานี่นะคะเป็นอัตตาไม่ว่าเราจะฟังธรรมะเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอายุของรูป17ขณะทั้งหมดเพื่อให้เข้าถึงความเป็นอนัตตาเท่านั้นค่ะความเป็นอนัตตาไม่ใช่ขณะอื่นนะคะเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นขณะที่กำลังคิดนึกคือถ้าเข้าใจธรรมะก็คือว่ามีธรรมะขณะนี้นะคะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ไปให้คิดงุนงงสงสัยเรื่อง17ขณะทวารไหนยังไงอะไรนะคะเพราะว่าขณะนี้ก็ยังไม่รู้จักลักษณะของรูปและจะไปรู้ได้ยังไงว่ารูปเนี่ยมีอายุเท่ากับ17ขณะของจิตแต่ที่ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยนัยยะประการต่างๆนะคะสำหรับพระวินัยเนี่ยสำหรับบรรพชิตซึ่งมีการสะสมใหญ่ที่จะเจริญปัญญาในเพศที่สละการครองเรือนวงศาคณาญาติไม่ใช่เป็นการไปบังคับนะคะแต่ว่าอัธยาศัยเป็นอย่างนั้นก็สามารถที่จะขัดเกลาละเอียดยิ่งขึ้นโดยเห็นโทษของอกุศลทางกายทางวาจาซึ่งเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับบรรพชิตแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมพระวินัยไม่สามารถที่จะผูกบรรพชิตให้ดำรงสมณเพศได้ถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็ต่างกันนะคะโดยสองเพศคือในเพศบรรพชิตและในเพศของคฤหัสถ์สำหรับพระสุตตันตปิฎกเนี่ยค่ะก็แสดงความหลากหลายความไม่เที่ยงตั้งแต่อดีตนานแสนนานก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของแต่ละคนแม้แต่ของพระองค์เองของท่านพระสารีบุตรของท่านพระมหาโมคคัลลานะก็มีอกุศลกุศลมากมายนะคะและก็ทรงแสดงไว้เพียงบางส่วนเพื่อให้เห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าจะมีบุคคลนั้นในชาตินั้นต่อมาจนกระทั่งถึงเป็นบุคคลนี้นะคะแต่จิตก็เกิดดับสืบต่อเพียงแต่ตั้งชื่อแต่ละภพแต่ละชาติต่างๆกันไปมีใครรู้ไหมคะชาติก่อนชื่ออะไรชาติหน้าเลยค่ะก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพียงแต่เป็นสมมุติให้รู้ว่าบุคคลนี้คือการสะสมสืบต่อของจิตเนี่ยค่ะในท่าสุดท้ายก็เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือว่าในชาติสุดท้ายก็เป็นท่านพระสารีบุตรเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เพื่อให้เข้าใจความเป็นอนัตตาอย่างเดียวค่ะไม่ต้องไปคิดกังวลเรื่องอื่นเลยเพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะได้ยินคำว่าอนัตตาแต่ก็ยังเป็นอัตตาได้ยินคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะแต่ก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรด้วยความเคยชินนะคะเพราะเหตุว่าหลังจากที่เห็นดับไปแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดดับที่เป็นรูปเนี่ยสืบต่อทำให้เกิดนิมิตตะนะคะทั้งที่ดับแล้วก็จริงแต่การเกิดสืบต่อเนี่ยทำให้เหมือนว่ายังมีอยู่ยังคงเป็นรูปร่างสันฐานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็หลงยึดถือรูปร่างสันฐานซึ่งเกิดจากการเกิดดับสืบต่อของธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะก็เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเหลือแต่นิมิตะที่ยังหลงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้ายังไม่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏจะคลายการยึดถือไหมคะว่าไม่ใช่อย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากเป็นธาตุที่สามารถปรากฏให้เห็นส่วนเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยนะคะนิมิตตะของการเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ทำให้สัญญาความจำเนี่ยจำไว้มั่นคงเป็นสัญญาวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงกว่าจะรู้ความไม่เที่ยงเนี่ยก็อีกนานแต่ว่าต้องมาจากการที่ค่อยๆระลึกได้นะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแม้แต่ทางเดียวคือทางตาเนี่ยจะเห็นการสะสมหนาแน่นเหนียวแน่นของความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนานมากนะคะระลึกได้สักนิดหน่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นก็จะขณะที่ระลึกได้ก็คลายความติดข้องเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะเป็นปัจจัยทำให้มีการระลึกได้อีกแล้วก็เข้าใจได้อีกจริงๆว่าไม่ว่าจะกี่กลับมาแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อมีจิตเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปโดยไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นนี่คือไม่ต้องไปนับ17ขณะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าฟังนะคะทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าทรงแสดงอุปการะให้เข้าถึงความเป็นอนัตตาโดยนัยยะของพระสูตรต่างๆซึ่งถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยจะมีพระสูตรมีพระวินัยไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะคะแต่เนื่องจากธรรมะหลากหลายแต่ละขณะแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมากมายก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆแล้วก็ทรงแสดงนะคะธรรมะที่ไม่กล่าวถึงบุคคลเป็นตัวธรรมะจริงๆโดยละเอียดยิ่งจึงชื่อว่าอภิธรรมะอภิหมายความว่ายิ่งหรือละเอียดนะคะแม้แต่จะกล่าวว่ารูปมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะนี่ก็โดยนัยยะของอภิธรรมะเพื่อที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าควรติดไหมในสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนจริงเหมือนเที่ยงแต่ความจริงก็คือรูปนั้นดับไปแล้วเพราะเหตุว่า17ขณะนี้ประมาณไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในขณะนี้เหมือนเห็นได้ยินพร้อมกันเนี่ยค่ะความจริงจิตเกิดดับเกินกว่า17ขณะ
2: ค่ะ
0: แล้วจะมีรูปอะไรเหลือความจริงเป็นความจริงแต่ไม่รู้เนี่ยลองคิดดูสิคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีแขนมีขาอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยค่ะมีหัวเข่ามีผมมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ปรากฏเลยมีแต่เสียงกับได้ยินแต่ความไม่รู้และความจำเนี่ยก็ยังเป็นเรานั่งแล้วก็ได้ยินเสียงนะคะเด็กวิ่งสุนัขเห่าเป็นต้นทั้งที่ไม่มีเลยค่ะขณะนั้นมีแต่เสียงกับได้ยินถ้าสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะจริงๆนะคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะรู้อารมณ์ทีละอย่างไม่ปะปนกันเลยแต่ละทางทางตาเนี่ยจะให้เป็นเสียงปรากฏไม่ได้ทางหูก็จะให้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าแยกชีวิตออกละเอียดมากนะคะก็คือชั่วขณะที่มีการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกบ้างเร็วจนกระทั่งรวมเป็นหนึ่งคือเราเพราะว่าต่อกันไว้หมดนะคะเหมือนเราเห็นและก็เหมือนเราได้ยินเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพื่อเห็นความเป็นอนัตตาตลอดหมดนะคะจะฟังที่แล้วมาหรือจะฟังต่อไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่รู้ว่าเป็นอนัตตาก็ไร้ประโยชน
2: ์
0: ไปนั่งคิดถึงเรื่อง17ขณะหรือเรื่องอะไรแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยระลึกได้ไหมว่าความจริงเป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะ
2: คือจะทำให้ใจนี่ย้อนเข้าไปคิดถึงพยายามหาเหตุผล
0: ถ้าอย่างนั้นก็ถามตัวเองว่ารู้ได้ไหม
2: ตรงที่เป็น17ขณะเนี่ยเราจะไม่ทราบ
0: ค่ะ17ขณะรู้ไม่ได้ก็รู้ไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยรู้ได้ไหม
2: รู้ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราจะใส่ใจตรงสิ่งที่รู้ได้
0: ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะตามความเป็นจริงนะคะแลกความคิดกันได้ไหมและก่อนจะคิดจะพูดอย่างเนี้ยรู้ไหมว่าจะคิดจะพูดอย่างนี้ถ้ายังไม่เกิดขึ้น
2: ก็ไม่ทราบค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นอนัตตาแม้คิดก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและเวลาคิดแล้วไม่พูดมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: และเวลาคิดแล้วพูดมีไหมคะก็ตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างเป็นธรรมะที่แสดงความเป็นอนัตตาให้รู้ค่ะแต่อวิชชารู้ไม่ได้ต้องค่อยๆอบรมเจริญปัญญาและปัญญาเนี่ยค่ะไม่ควรประมาทปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงทุกอย่างที่ปรากฏได้ที่ปรากฏนะคะไม่ใช่ที่ไม่ปรากฏ
3: ค่ะท่านอาจารย์คะอันนี้เป็นปัญหาที่คนที่เชียงใหม่เขาฝากถามนะคะเขาก็ถามว่าแล้วฟังท่านอาจารย์แล้วปฏิบัติอย่างไรก็เลยจะเรียนถามท่านอาจารย์ตอบให้เขาทราบแล้วก็ให้คนที่เขาสงสัยว่าเมื่อฟังท่านอาจารย์แล้วปฏิบัติอย่างไรเนี่ยได้เข้าใจกระจ่างชัดตรงนี้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ถ้าได้ยินคำว่าปฏิบัติเข้าใจว่าอย่างไรเพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำที่ใช้กันนะคะก็ควรจะได้ทราบว่าความหมายของคำนั้นคืออะไรไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะต้องทราบคำว่าปฏิปติหรือปฏิบัติในภาษาไทยหมายความว่าอะไรและคืออะไร
4: อย่างที่เข้าไปปฏิบัติธรรมกันแบบนี้ค่ะ
0: ถ้าไม่ทราบแล้วจะปฏิบัติไหมคะคือเราจะไม่คิดถึงคนอื่นเลยแต่ว่าสำหรับเราเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ตรงไหมถ้าไม่ทราบแล้วจะปฏิบัติไหม
5: ก็ปฏิบัติตามเข้าไปอ
0: ่
5: ะ
0: ปฏิบัติตามเข้าไปเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใครทำอะไรก็ให้ทำอย่างนั้นหรือว่าให้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนกระทั่งเป็นปัญญาที่สามารถรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริง
5: ท่านสอนให้รู้ก่อนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะปฏิบัติไหมคะเมื่อไม่รู้จะปฏิบัติไหม
5: ที่ไปปฏิบัติเพราะคิดว่าเราไม่รู้ก็เลยไปก่อนแล้วก็จะได้ทราบทีหลังจ
0: ะได้แล้วเป็นไปได้ไหมคะแล้วทราบอะไรบ้างหลังจากที่ปฏิบัติแล้ว
5: ยังไม่ทราบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการไปไม่ทราบว่ากี่วันก็ตามแต่มีประโยชน์ไหมเพราะว่าไปแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่จะให้ทำโดยไม่รู้ค่ะเพราะว่าปัญญาต้องเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกค่ะไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอีกไหมคะที่ผ่านไปแล้วก็คือแล้วไปคือไม่รู้แต่ว่าต่อไปนี้ค่ะจะปฏิบัติไหม
5: คือเหมือนกับว่าเราไปแล้วก็เรายังปฏิบัติไม่ถึงที่สุดเราก็เลยยังไม่รู้อะค่ะ
0: ที่สุดต้องมีเริ่มต้นใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคืออะไร
5: ที่ไปนี้เขาก็ให้เจริญสติอย่างเง
0: ี้ยและสติคืออะไร
5: สติคือเหมือนกับให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา
0: เพราะฉะนั้นเป็นเราใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถูกต้องหรือเปล่า
5: ก็ถ้าที่ฟังก็ไม่ถูก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติไหมมีความเป็นผู้ตรงถ้าไม่ตรงจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลย
5: ค่ะ
0: ขอถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ตอนนี้ค่ะจะปฏิบัติไหม
5: ไม่
0: ค่ะนี่คือความถูกต้องนะคะเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกให้มีความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐินะคะทิฏฐิเป็นความเห็นสัมมาคือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญานะคะที่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดเนี่ยค่ะจะนำไปสู่ปัญญาซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นคำสอนใดๆก็ตามที่ไม่ทำให้มีความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏโดยความเป็นธรรมะซึ่งไม่เป็นของใครมีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงสักอย่างเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะชื่อว่าฟังคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าหัวใจของพระธรรมก็คือว่าความจริงสัจธรรมที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้โดยเหตุนี้นะคะผู้ใดก็ตามฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจถูกนั่นคือฟังคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งหมดความสงสัยในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นก็มีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติคือความรู้นะคะในเรื่องของสภาพธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นรู้มากขึ้นนะคะแทนที่จะไม่รู้อะไรเลยแม้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏตลอดชีวิตเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่เพียงเกิดมาแล้วก็ปรากฏคนที่เกิดมาแล้วจะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินเหล่านี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งนั้นก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเที่ยงแล้วก็เป็นเราแต่ว่าจากการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจากการที่ไม่เคยมีความรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเริ่มรู้ขั้นฟังเมื่อความรู้ขั้นฟังเกิดขึ้นว่าเป็นความจริงอย่างที่ได้เข้าใจที่เป็นจริงก็สามารถที่จะเกิดสติสัมปชัญญะที่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะละคลายความสงสัยความไม่รู้ไม่เยื่อใยไม่ต้องการในสิ่งที่ปรากฏนะคะก็สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเข้าใจนะคะเป็นปริยัติขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะที่มีจริงๆที่กำลังฟังนะคะเป็นปฏิปัตติขณะที่แทงตลอดความจริงซึ่งไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นก็เป็นปฏิเวทะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะได้ยินคำว่าปฏิบัติก็จะปฏิบัติโดยไม่รู
5: ้
0: ก็ไม่มีปริยัติเพราะฉะนั้นจะมีปฏิบัติไม่ได้และก็จะถึงปฏิเวทะไม่ได้ด้วย
6: ครับบารมีที่ว่า ให้ถึงฝั่งของการดับกิเลสเนี่ยในการดับกิเลสเนี่ยก่อนที่จะดับนั่นเนี่ยนะฮะก็ต้องเจริญกุศลเพื่อละอกุศลท้ายที่สุดก็คือการดับทั้งกุศลและอกุศลมันลักษณะอย่างนี้ช่วยอธิบายให้เข้าใจนะครับ
0: กุศลเป็นกุศลใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
0: ค่ะและกุศลที่เกิดเพราะอัธยาศัยที่ได้สะสมมาอย่างขณะใดก็ตามนะคะที่มีการให้ทานหรือว่าความประพฤติต่างๆที่ดีงามเช่นเป็นการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและก็อาจจะมีความหวังจากกุศลด้วยเพราะว่าหลายคนนะคะเวลาทำกุศลก็หวังว่าจะได้รับผลของกุศลจึงทำจะมีคำถามว่าแล้วเป็นกุศลหรือเปล่าเหมือนกับว่าถ้าไม่เป็นกุศลก็จะไม่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ต้องการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่ากุศลคืออะไรและความจริงที่เข้าใจว่าเป็นกุศลนั้นน่ะเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาก็มีอยู่ทั่วไปนะคะแต่ว่าปัญญาเนี่ยค่ะก็มีหลายระดับขั้นปัญญาที่มีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมก็มีเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นว่าอกุศลกรรมเมื่อได้กระทำแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีต่างๆเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงไม่น่าพอใจได้กลิ่นซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะขณะนั้นก็ถ้าเป็นกลิ่นดีก็ไม่ใช่กลิ่นที่เป็นผลของอกุศลกรรมต้องเป็นผลของกุศลกรรมนี่ก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดที่แม้ว่าไม่ได้ฟังธรรมะที่จะเข้าใจว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเป็นธรรมะจริงๆมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ก็ยังพอเข้าใจในเรื่องเหตุและผลว่าเหตุดีนะคะก็ต้องนำมาซึ่งผลที่ดีและเหตุที่ไม่ดีก็นำมาซึ่งผลที่ไม่ดีถ้ารู้แค่นี้เนี่ยจะเป็นบารมีไหมเพราะว่ายังไม่ได้มีความเข้าใจที่เห็นโทษของอกุศลนะคะและอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะละอกุศลและปัญญาที่มีความเข้าใจธรรมะนี่ค่ะก็จะทำให้กุศลประเภทอื่นเจริญขึ้นด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยมากพอได้ยินคำว่านิพพานนะคะก็ยังไม่ได้รู้จริงๆว่านิพพานเนี่ยคืออะไรแต่ก็อยากถึงแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะว่าขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเริ่มมีปัญญาเพียงเห็นโทษของอกุศลจึงสามารถที่จะเจริญกุศลยิ่งขึ้นได้ถ้ามีกุศลที่เจริญขึ้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานั้นต่างกันถ้ามีปัญญามีความเห็นถูกต้องว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางที่จะนำไปสู่การดับการยึดถือว่าสภาพธรรมะว่าเป็นเราก็คือฟังแล้วก็มีความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในขณะไหนและกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นด้วยความรู้ถูกว่าเพื่อละความเป็นตัวตนอันนั้นก็เป็นบารมี
6: เพื่อละอกุศลแล้วก็ละความเป็นตัวตนนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นบารมีถูกต้องใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าขณะนี้นะคะใครรู้ว่าเป็นธรรมะบ้างกำลังฟังธรรมะกำลังทุบประตูเป็นธรรมะหรือเปล่าคะกำลังเขียนหนังสือเป็นธรรมะหรือเปล่ากำลังโทรศัพท์เป็นธรรมะหรือเปล่านี่คือตามที่ได้ยินได้ฟังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะแต่ละลักษณะตามความเป็นจริงเพียงแต่พูดรวมๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เว้นเลยแต่ว่าความจริงทุกอย่างเนี่ยพอถามถึงแต่ละอย่างทีละอย่างเนี่ยเป็นธรรมะหรือยังเช่นขณะนี้นะคะทุกคนกำลังเห็นถ้าถามว่าเห็นเป็นธรรมะไหมตอบได้ว่าเห็นเป็นธรรมะแต่กำลังเห็นจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะอย่างไรที่จะกล่าวว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะพร้อมด้วยการพิจารณาจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้ค่ะเห็นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดเห็นไม่ใช่ใครนึกอยากเห็นก็เห็นใครนึกอยากได้ยินก็ได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม้ไม่นึกอยากจะเห็นแม้ไม่นึกอยากจะได้ยินแต่เมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นก็ต้องเกิดเปลี่ยนไม่ได้ นี่คือความจริงนะคะซึ่งเป็นธรรมะทุกขณะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะการเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ขั้นชื่อและเรื่องราวแต่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆจากการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือสัจญาณะซึ่งในการอบรมเจริญปัญญาที่ใช้คำว่าภาวนาหรือว่าวิปัสสนาภาวนาที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงในเบื้องต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเจริญขึ้นได้เนี่ยค่ะต้องมีขณะที่เริ่มต้นเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพราะเหตุว่าการฟังธรรมะเพียงนิดหน่อยนะคะแล้วก็คิดเองเยอะๆมากมายไปตามความคิดของตัวเองเนี่ยผิดเพราะเหตุว่าบุคคลนั้นไม่ได้สะสมปัญญาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสามารถที่จะรู้ธรรมะด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ใช่แม้ปัจเจกพุทธะคือผู้ที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะแต่ไม่ได้ประกอบด้วยพยานต่างๆนะคะที่สามารถที่จะกล่าวถึงหรือแสดงความจริงของธรรมะโดยนัยยะโดยประการต่างๆที่จะให้ผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนสามารถที่จะเห็นความลึกซึ้งของธรรมะที่จะทำให้รู้ว่าขณะนี้ธรรมะที่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะมาพูดเรื่องเห็นทำไมธรรมดาพูดเรื่องได้ยินทำไมก็เป็นธรรมดาแต่ความจริงสิ่งที่เป็นธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธาตุหรือธาตุนะคะเพราะเหตุว่าลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ส่งไว้ซึ่งลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยธรรมะเป็นธรรมะค่ะตรงนะคะเปลี่ยนไม่ได้เช่นโกรธเกิดขึ้นจะเปลี่ยนให้เป็นความเมตตาสายไปซะแล้วใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าโกรธเกิดแล้วดับแล้วด้วยใครจะไปทำอะไรกับสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นซึ่งมีอายุที่สั้นมากเล็กน้อยมากนะคะสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าเกิดแล้วดับทันทีเพียงแต่เกิดมาเป็นอย่างนั้นมีกิจอย่างนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะที่ยังไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะแม้ว่ามีธรรมะและธรรมะปรากฏนะคะที่กล่าวว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าเพียงจำสิ่งซึ่งมีจริงแต่ว่าเกิดดับอย่างรวดเร็วมากสืบต่อไม่ว่าจะเป็นรูปชนิดใดก็ตามหรือว่าความรู้สึกประเภทใดก็ตามหรือว่าความจำหรือว่าโลภะโทสะโมหะใดๆสภาพธรรมะทั้งหมดในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะถ้ารู้ความจริงว่ามีอายุที่สั้นมากนะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วรู้หรือยังเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏจากการที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสืบต่อจึงเป็นนิมิตตะนะคะใช้คำว่านิมิตหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏเหมือนลักษณะนั้นที่มีรูปร่างสันฐานต่างๆเช่นถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นเก้าอี้แต่เห็นเกิดและดับและสิ่งที่ปรากฏมีจริงๆนะคะแต่เป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากธาตุและธรรมะอื่นๆเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นค่ะในเมื่อธรรมะอื่นๆเนี่ยมีจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปรากฏให้เห็นอย่างที่ตากำลังเห็นในขณะนี้เช่นจิตเนี่ยค่ะมีจริงแต่ไม่มีใครไปมองเห็นจิตด้วยตาทั้งๆที่มีตาเนี่ยก็ไม่เห็นจิตเสียงก็มีจริงนะคะแต่เสียงก็ไม่มีรูปร่างเป็นสีสันต่างๆไม่สามารถที่จะไปเห็นเสียงได้กลิ่นก็มีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อกลิ่นเกิดปรากฏถ้ากลิ่นไม่เกิดขึ้นปรากฏขณะนั้นกลิ่นมีจริงหรือเปล่ายังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้ปรากฏจะกล่าวว่าจริงได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะเกิดแต่ว่าดับแล้วก็เกิดสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตตะ ให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนอย่างทางตาในขณะนี้ค่ะเห็นเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเห็นพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งซึ่งยากแสนยากนะคะสุขุมคัมภีระที่จะรู้ได้เนี่ยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นไม่ใช่แต่เฉพาะในมนุษย์โลกหรือเทวโลกแม้พรหมโลกแม้ในจักรวาลใดๆก็ตามพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะกับผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะเป็นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพระปัญญาของพระองค์ซึ่งทรงอุปมาว่านะคะเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือกับใบไม้ที่อยู่ในป่าหรือว่าอากาศที่กว้างใหญ่เนี่ยนะคะก็มีรอยเท้าของนกนิดหน่อยนะคะมีปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนี่ค่ะก็ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งในสิ่งซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะแสดงหรือกล่าวถึงนะคะให้ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆนี่ค่ะค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นความจริงทุกประการทุกคำทุกพุทธพจน์เพราะฉะนั้นพุทธพจน์นะคะเป็นธรรมเตชะหรือธรรมเตโชในภาษาบาลีนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเผาอกุศลที่มีอยู่มากมายหนาแน่นสุดที่จะประมาณได้นะคะให้ดับหมดเป็นสมุจเฉดเพราะฉะนั้นจะหาใครที่สามารถที่จะทำให้บุคคลอื่นเนี่ยสามารถที่จะเห็นอกุศลตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีปัญญาความเห็นถูกเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะเหตุว่ากิเลสไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเอาอะไรไปดับไม่เหมือนไฟเอาน้ำดับนะคะแต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะดับได้และก็ปัญญาของแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเกิดเองถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นสาวกคือผู้ฟังมีใครอยากจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะค่ะความกรุณาไม่เท่าพระองค์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะไม่ว่าใครในโลกนะคะจะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมั่งมีสกุลสูงเป็นพ่อค้าเป็นขหบดีมหาศาลยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมการที่จะเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้นะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตทีละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้ดำรงความเป็นบุคคลนี้นะคะตราบใดที่กรรมยังไม่สิ้นสุดชาติก่อนเป็นใครเป็นมาแล้วใช่ไหมคะจะเป็นโรคเรื้อนจะเป็นเศรษฐีจะเป็นพระมหากษัตริย์จะเป็นเสนาบดีมีเงินทองมากมายมหาศาลหรือว่ายากไร้ก็ไม่เหลือเลยค่ะไม่มีอะไรที่เหลือทุกขณะเนี่ยเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกเนี่ยค่ะจะทำให้ค่อยๆเจริญขึ้นเมื่อเห็นคุณค่าเมื่อเห็นประโยชน์ของความจริงซึ่งเป็นสัจจะนะคะซึ่งไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาแยกหรือว่ามาเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นหรือว่าทำให้เราเนี่ยติดข้องในสิ่งนั้นได้อีกต่อไปลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นจะไปปฏิบัติธรรมะแล้วไม่รู้อะไรเลยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธะเนี่ยค่ะคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏและความไม่รู้เนี่ยมากมายมานานแสนนานเท่าไหร่เนี่ยประมาณได้ไหมคะในยามต้นก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ประทับนั่งใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์แล้วนะคะยามที่หนึ่งเนี่ยระลึกชาติลองคิดถึงนะคะเราเองเนี่ยจำชาติก่อนได้ไหมเพียงแค่จำนะคะแต่นี่ไม่ใช่จำค่ะระลึกได้จริงๆถึงชาติก่อนๆซึ่งเคยเป็นใครเคยเป็นแม้บุรุษยากไร้เข็นใจก็เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ไม่เหลือ ไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะ 2,500 ปีก่อนถอยไปอีกถอยไปอีกก็มีเหตุการณ์เหมือนอย่างนี้ค่ะก็คือเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีปัญญาก็ต่อไปอีกนับไม่ถ้วนเลยไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงธาตุซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุซึ่งต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าประโยชน์มหาศาลของการที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยณวันนี้ขณะนี้นะคะไม่ใช่สิ่งบังเอิญแต่ทรงแสดงปัจจัยของสภาพธรรมะโดยละเอียดทุกขณะจิตทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะคะว่าแม้แต่เพียงชั่วขณะสั้นๆที่เกิดนี่ค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้แม้จิตเห็นหนึ่งขณะเกิดขึ้นหรือว่าจิตได้ยินหนึ่งขณะเกิดขึ้นซึ่งผู้ไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้และก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ด้วยว่าจะต้องรู้ทำไมแต่ความจริงไม่ควรรู้หรือควรจะรู้ความไม่จริงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ละชาติไปเรื่อยๆเกิดมานี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์คะเป็นทุกข์สุขไม่มีเลยเลยค่ะค่ะและทุกข์ไม่นิดเดียวเลยค่ะค่ะทุกข์มหาศาลแต่สุขนิดเดียวหมายความว่ายังไงนามธรรมมีอายุไม่เท่ากันแล้วเหรอคะ
7: มีอายุเท่ากันค่ะ
0: ค่ะ
7: แต่ความรู้สึกว่าทุกข์เนี่ยมากมายมหาศาลค่ะ
0: ถ้าทุกข์ไม่เกิดจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ได้ไหม
7: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะและทุกข์ที่เกิดเพราะอะไร
7: เกิดเพราะกิเลสค่ะ
0: กิเลสเกิดจากอะไร
7: เกิดเพราะความไม่รู้ค่ะ
0: เห็นไหมคะทั้งหมดก็มาลงที่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเวลาที่เข้าใจพระธรรมแล้วเนี่ยนะคะจะฟังธรรมะเหมือนได้เฝ้าเฉพาะพระพักทุกคำเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้เองเลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะแต่ละคำที่ได้ตรัสและทรงแสดงนะคะสืบต่อมาจนกระทั่งถึงกาลสมัยนี้สำหรับผู้ที่มีบุญที่ได้สะสมมาแล้วแต่ปางก่อนแน่นอนเพราะจะเห็นฉันทะได้ว่าบางคนก็สนใจที่จะเข้าใจบางคนก็ไม่สนใจเลยเสียงเพราะๆกลิ่นหอมอาหารอร่อยเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอะไรต่างๆดูมีความสำคัญมากกว่าแต่จริงๆแล้วจากสิ่งนั้นไปวันไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ซึ่งไม่มีใครรู้แต่ความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจากทุกขณะไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยอะไรเป็นความจริงควรรู้ไหมเพราะว่าเป็นความจริงนะคะและก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยและถ้ารู้ความจริงอย่างนี้เนี่ยค่ะจะไม่รู้เลยว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ใหญ่ยิ่งเพราะเหตุว่าธรรมะเตชะธรรมะเตโชหรือธรรมะเดชเนี่ยนะคะสามารถที่จะเผาอกุศลได้อย่างที่คุณศิลกันเมื่อกี้นี้สนทนากันนะคะก็กล่าวถึงว่าก่อนฟังธรรมะก็มีการกระทำและคำพูดซึ่งต่างกับเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วทั้งหมดมาจากไหนมีใครเตรียมตัวหรือมีใครกะเกณฑ์ว่าเมื่อไหร่วันไหนจะพูดอย่างนั้นจะคิดอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยและแต่ละคนนี่ก็ต่างกันมากนะคะสังเกตจากคำพูดกิริยาความคิดต่างๆไม่ซ้ำกันเลยและก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตามความเป็นจริงขณะนี้ค่ะธรรมะทั้งนั้นไม่มีใครสักคนถ้าเข้าใจความหมายของธาตุหรือธรรมะนะคะก็จะรู้ได้ค่ะว่าที่เราใช้คำว่าจิตในภาษาไทยและทุกคนดูเหมือนเข้าใจคำว่าจิตและดูเหมือนรู้ว่ามีจิตปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่มีชีวิตคนสัตว์ต่างๆเนี่ยเพราะมีจิตแต่ก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของจิตเลยนะคะแม้แต่เพียงจะเข้าใจว่าจิตของแต่ละคนที่เคยยึดถือว่าจิตนั้นเป็นเรานะคะไม่ว่าขณะใดก็ตามก็หลากหลายแต่ละขณะซึ่งไม่ซ้ำกันและไม่ใช่ขณะเดียวกันด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีเนี่ยนะคะไม่เที่ยงและไม่ใช่สิ่งที่จะกลับมาได้เลยแต่การเกิดดับสืบต่อเนี่ยทำให้เสมือนว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังไม่จากโลกนี้ไปแต่จากโลกนี้แล้วไปเกิดเป็นต้นไม้ได้ไหมคะ
8: ไม่ได
0: ้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ก็อย่างหนึ่งนะคะและสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็มีจริงๆและก็เป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยถ้ามีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างลึกซึ้งนะคะแม้แค่นี้ก็รู้ว่าไม่ใช่เรารูปธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นนามธรรมแล้วจะเป็นใครในเมื่อนามธรรมก็เป็นธาตุที่เกิดมาและจริงๆแล้วก็เป็นธาตุรู้ธาตุรู้ที่นี่ไม่ได้หมายความถึงปัญญาแต่หมายความว่าสามารถที่จะได้ยินสามารถที่จะเห็นสามารถที่จะได้กลิ่นสามารถที่จะคิดนึกสามารถที่จะรู้สึกจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งแม้ไม่ใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาไหนก็ได้นะคะที่คนนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้เพียงเริ่มฟังเนี่ยค่ะความเป็นตัวตนถ้าสะสมมามากสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่จะเป็นเราไปได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมธรรมะที่เป็นนามธรรมก็เป็นนามธรรมคำสั้นๆอย่างนี้เนี่ยค่ะสามารถที่จะไม่ใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่ใครเลยนะคะเป็นจิตทั้งหมดเลยที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ไม่พูดถึงรูปสักรูปเดียวลืมไปเลยเวลาที่พูดถึงเรื่องจิตเนี่ยจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้จิตไม่แข็งจิตไม่เย็นจิตไม่หอมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเพียงนามธาตุและแม้ความหมายของคำว่านามธาตุเนี่ยถ้าคิดให้ลึกซึ้งนะคะธาตุคือสิ่งที่มีจริงลึกซึ้งไหมคะสิ่งที่มีจริงจะเป็นอะไรได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้นะคะและพอกล่าวถึงนามธาตุและได้ทราบว่านามธาตุเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะคือเดี๋ยวนี้มีธาตุนี้แน่นอนแล้วก็ธาตุนี้เนี่ยค่ะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมะเมื่อกี้นี้กล่าวว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยไม่ลืมคำนี้นะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสธาตุนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะมืดสนิทไหมค่ะเป็นแต่เพียงธาตุที่กำลังรู้เรื่องรู้คำเพราะจำได้ถ้าจำไม่ได้เนี่ยจะคิดถึงอะไรไหมคะแต่เห็นความจริงได้นะคะว่าสภาพที่จำเนี่ยมีจริงเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งเป็นนามธาตุไม่ใช่รูปธาตุนะคะว่าหลากหลายมากมายแค่ไหนแล้วก็ไม่ซ้ำกันด้วยเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่เมื่อยังไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดแต่พอมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกแต่เป็นปัจจัยให้นามธาตุต่อไปคือจิตนะคะและนามธาตุอื่นๆเนี่ยที่กล่าวถึงแล้วเช่นความจำความคิดเป็นต้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยใครรู้คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะรู้ไหมคะไม่มีทางเลยอย่างเมื่อวานนี้ก็พูดถึงจิตดวงเดียวเที่ยงหรืออะไรเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดเองไม่ว่าเรื่องจิตหรือไม่ว่าเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะผิดจะถูกได้ยังไงเพราะเหตุว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังความจริงของธรรมะที่มีจริงๆเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจิตอื่นเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ไหมมีจิตทั้งนั้นเลยเวลานี้ถ้าไม่พูดถึงรูปคือต้นไม้ใบหญ้าโต๊ะเก้าอี้เป็นต้นนะคะก็เป็นจิตจิตของคนอื่นจิตอื่นเนี่ยสามารถรู้ได้ไหมแต่ชอบคิดถึงเรื่องจิตคนอื่นใช่ไหมคะแล้วรู้จริงๆหรือเปล่าคิดเอาทั้งหมดนี่แสดงเห็นว่าสิ่งที่ไม่รู้ในโลกเนี่ยมากมายนะคะกล่าวได้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะพูดจะทำจะคิดกิจกรรมกิจการใดๆตั้งแต่เล็กจนโตจนตายก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคิดถึงคนที่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ความจริงนะคะเหมือนอยู่ในความมืดสนิทไหม เวลามืดเนี่ยเห็นอะไรหรือเปล่าคะมืดสนิทเนี่ยจะเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นใช่ไหมคะแต่มีธาตุรู้หรือเปล่าในความมืดสนิทนั่นแหละค่ะคือตัวจริงของธาตุรู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยนอกจากธาตุที่กำลังรู้แต่ธาตุนี้จะปรา

0: ็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่เป็นธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตเพราะเหตุว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องคิดทำไมคิดได้จิตเห็นคิดได้ไหมคะจิตได้ยินคิดได้ไหมแต่พอเห็นแล้วคิดได้ไหมบังคับไม่ให้คิดได้ไหมนี่คือธรรมะค่ะแล้วจะไปรู้โดยการไปที่หนึ่งที่ใดแล้วนั่งนิ่งๆแล้วหวังว่าจะรู้แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงแต่ละคำนะคะที่เป็นธรรมะเตชะธรรมะเดชธรรมะเตโชนะคะเป็นหลักเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เดชอื่นๆเกิดขึ้นได้ธรรมดานะคะเกิดมาเนี่ยด้วยความไม่รู้เนี่ยกายวาจาเป็นยังไงคะถ้าเป็นผู้ตรงหยาบมากใช่ไหมคะแล้วอยากได้ด้วยเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะเกิดมาแล้วก็มีแต่ความอยากนะคะไม่อยากจะอยากก็อยากเพราะว่าเป็นธรรมะนี่คือการเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะนะคะโดยความเป็นอนัตตาทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะได้ฟังละเอียดขึ้นและเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้จริงมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนปัญญาเนี่ยค่ะสามารถแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ทีละลักษณะจึงจะปรากฏว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะแต่ละครั้งก็จะรู้ได้นะคะว่าฟังธรรมะหรือไม่ได้ฟังธรรมะหรือสิ่งที่ฟังไม่ใช่ธรรมะเมื่อมีความเข้าใจธรรมะแล้วแต่ถ้าไม่เคยรู้อย่างนี้ก็เข้าใจว่าฟังธรรมะทั้งนั้นเลยแต่เป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะผู้ที่ได้ฟังและมีความเข้าใจเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจธรรมะค่ะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสามารถที่จะแทงตลอดคือประจักษ์แจ้งความจริงของธรรมะค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเมื่อไหร่ที่อาจหารร่าเริงด้วยความเข้าใจที่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆก็ตามที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็เป็นธรรมะทั้งนั้นก็จะทำให้ค่อยๆ คลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะและสามารถที่จะน้อมไปสู่ธาตุซึ่งไม่เกิดซึ่งมีจริงๆซึ่งเป็นอริยสัจธรรมเป็นนิโรธสัจจะในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่นะคะก็มีทุกขอริยสัจจะชื่อทั้งนั้นเลยถ้าไม่ฟังก็คิดเองใช่ไหมคะพอทุกเกิดก็ทุกขอริยสัจจะแต่สัจจะคือความจริงคือขณะนั้นเป็นธรรมะที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะขาดการฟังธรรมะได้ไหมถ้าเป็นผู้ที่ตรงและเห็นประโยชน์ว่าความเข้าใจหรือความรู้จากการฟังธรรมะเนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยจริงๆเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มามากมายมหาศาลเป็นปัจจัยที่จะให้เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมนะคะจนกว่าไม่ลืมเห็นเตชะพลังหรือว่าการสามารถที่จะเผาอกุศลของพระธรรมที่ทรงแสดงได้ไหมจากอกุศลที่มากมายนะคะมากมายมหาศาลเพราะเหตุว่าพอเห็นแล้วชอบทันทีโดยไม่รู้เลยติดข้องทันทีโดยไม่รู้ทุกคนจะรู้จักความอยากได้ที่มีกำลังใช่ไหมคะมีดอกกุหลาบสองสีสีชมพูกับสีขาวอยากได้ดอกกุหลาบดอกไหนคะ
2: ได้ทั้งสองดอกนะ
0: คะค่ะเอาสีเหลืองอีกเห็นไหมคะแสดงให้เห็นถึงทันทีที่เพียงได้ยินคำว่าดอกกุหลาบสีขาวทันทีที่เพียงได้ยินนะคะก็อยากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงและปรากฏและจิตกำลังรู้สิ่งนั้นน่ะจะไม่ให้มีความติดข้องในสิ่งนั้นได้หรือและจะไปให้ติดข้องในสิ่งอื่นที่ไม่ปรากฏได้หรือในเมื่อสิ่งนั้นยังไม่ปรากฏแต่ว่าพอเกิดความจำและความนึกคิดนะคะแม้ไม่เห็นก็ยังต้องการได้แสวงหาได้เพราะฉะนั้นกิเลสที่มากมายเหล่านี้เนี่ยนะคะจากที่

0: เป็นปกติในชีวิตประจำวันเป็นอกุศลเนี่ยค่อยๆเพิ่มชีวิตประจำวันเป็นกุศลโดยฟังธรรมะเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะที่กำลังฟังธรรมะแล้วเข้าใจนี่ค่ะเป็นกุศลขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะเป็นอกุศลในขณะที่กำลังเข้าใจต้องเป็นกุศลและถ้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะอกุศลจะค่อยๆน้อยลงไหมเพราะว่าเคยเป็นอกุศลซะมากมายแต่เวลาที่กุศลเกิดขึ้นขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นกุศลก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะจากอกุศลมากๆเพราะมีความเข้าใจแล้วนะคะกุศลก็เกิดมากๆจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจตามที่ได้ยินได้ฟังตรงกันทุกอย่างไม่ผิดจากความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นจากอกุศลเป็นปกติค่อยๆเป็นกุศลเพิ่มขึ้นจนกระทั่งแม้ว่าจะไม่ได้ดับอกุศลนะคะแต่กุศลก็ยังเป็นปกติของคนนั้นคือเป็นมิตรกับทุกคนไกลไหมคะยากหรือเปล่าหรือไม่เห็นยากเลยจะเกลียดเขาทำไมจะโกรธเขาทำไมจะชอบหรือจะพอใจติดข้องอะไรนะฮะเพราะเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นเองนี่คือธรรมะเตโชซึ่งเป็นหลักของกุศลทั้งหลายที่จะเจริญขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เพียงเท่านี้ค่ะยังยากและจะให้หมดอกุศลมิยิ่งยากกว่านี้หรือนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าจะมีปัญญาที่จะเข้าใจนะคะแม้อะไรเป็นกุศลแม้อะไรเป็นอกุศลทางหนึ่งมืดสนิทเพราะไม่รู้อีกทางหนึ่งค่อยๆเป็นแสงสว่างที่จะนำออกจากการที่เป็นอกุศลนะคะมัวเมาในความติดข้องในความไม่รู้ในความต้องการสิ่งที่ไม่เป็นสาระเลยเพราะปรากฏแล้วหมดไปไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะวัดใจวัดปัญญาวัดผลของการฟังธรรมะเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ธรรมะเตชะเนี่ยค่ะเป็นหลักเป็นพื้นฐานที่จะนำมาสู่ความเข้าใจและการสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเลือกทางไหนคะ
1: เลือกความเข้าใจก่อนครับ
0: ค่ะคนอื่นตอบแทนไม่ได้เลยแต่เริ่มเห็นคุณค่าของการฟังและการเข้าใจธรรมะเหนือสิ่งอื่นใดเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าขณะไหนจะเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้อาจจะเป็นต่อไปสักหนึ่งนาทีก็ได้วันพรุ่งนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้แล้วอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากวิมุตติเป็นสาระคำว่าวิมุตติเนี่ยค่ะหมายความว่าการพ้นจากกิเลสฟังดูก็น่าพ้นใช่ไหมคะแต่ก็ยังชอบกิเลสยังเป็นไปตามกิเลสเพราะเหตุว่ากำลังยังไม่พอด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะแม้แต่คำว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็ไม่เข้าใจแล้วก็หลงผิดไปเพราะฉะนั้นคำสอนใดๆนะคะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคำสอนนั้นจะนำออกจากพระสัจธรรมไม่ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยหันกลับมาสู่การรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยอันตรายแล้วก็น่ากลัวไหมคะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดตรงกันข้ามกับความเห็นถูกเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็ไม่ประมาทที่จะเข้าใจทุกคำที่ได้ยินให้ชัดเจนและก็ถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกคำก็กล่าวถึงธรรมะถ้าเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกต้องขึ้นย่อมเข้าใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟังในขณะที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะจะรู้ไหมคะว่าแข็งที่กำลังกระทบเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแต่พอเข้าใจแล้วนะคะขณะที่กำลังรู้แข็งเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยมีใครอีกไหมแม้แต่นิ้วมีไหมขามีไหมตามีไหมไม่มีอะไรเลยเพราะว่าขณะนั้นนะคะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เฉพาะแข็งที่กำลังปรากฏตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าที่ไม่ใช่แข็งที่กำลังปรากฏไม่มีเลย แสดงให้เห็นความจริงว่าที่หลงเข้าใจว่ามีเราตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าก็คือเพียงแต่จำว่ามีแต่ความจริงอายุของรูปเนี่ยค่ะสั้นมากนะคะเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะไม่ต้องไปนั่งรู้ใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่แต่ฟังเพื่อให้รู้ว่านี่คือธรรมะที่เป็นอนัตตาที่ไม่ควรที่จะยึดถือว่าธรรมะนั้นเป็นเราเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
2: ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้นะคะว่าเราอยู่ในโลกของความหลอกลวงคือเห็นดอกกุหลาบเนี่ยก็คิดว่าเป็นดอกกุหลาบจริงๆนะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ก็ยังไม่เข้าใจความหลอกลวงในลักษณะของนามธรรมนะคะถึงแม้ท่านอาจารย์จะพูดว่าจำแต่ก็ยังมองไม่ออกว่านามธรรมที่เป็นความหลอกลวงในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมองเข้าใจได้ยังไงคะท่านอาจารย์
0: จะเข้าใจได้ยังไงลองคิดถึงประโยคนี้นะคะ
2: ค่ะก็แสดงถึงความไม่เข้าใจอะนะคะ
0: นี่คือความเป็นผู้ละเอียดไงคะทั้งที่ฟังก็ตั้งใจแล้วก็ฟังมานานแล้วก็เข้าใจนะคะก็ยังแล้วจะเข้าใจได้ยังไงเห็นไหมคะกำลังของอวิชชามากมายแค่ไหนและที่ว่าฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมเนี่ยไม่ไกลเลยค่ะเพียงแต่ได้ยินคำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวที่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้ฟังขณะนี้เข้าใจนะคะเห็นดอกกุหลาบลืมแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่ฟังว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเนี่ยจะเป็นอะไรได้นอกจากความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยมากที่จะคลายความติดข้องในนิมิตสิ่งที่ปรากฏรวมทั้งอนุพยัญชนะคือความละเอียดของสิ่งนั้นเพราะว่าแค่ดอกไม้นี่ก็มีหลายดอกละเห็นไหมคะละเอียดไหมที่จะรู้ไปถึงหลายดอกโดยรวดเร็วทันทีลืมว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นความหมายของหลงลืมสตินะคะในภาษาที่แปลจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือขณะนั้นสติไม่เกิดที่ว่าสติไม่เกิดเนี่ยสติระดับไหนไม่เกิดท่านฟังขณะนี้นะคะถ้าไม่มีสติไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นแม้เพียงชั่วขณะที่เข้าใจนะคะไม่ใช่เราค่ะแต่สติและโสภณะเจตสิกอื่นๆนะคะอโลภะอโทสะอโมหะสัทธาหิริโอตัปปะตัตระมัชตามากมายหลายชื่อนะคะซึ่งมีทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแล้วทำงานทั้งนั้นแต่ก็ไม่รู้เลยขณะนั้นนะคะก็เป็นสติขั้นหนึ่งคือขั้นฟังเข้าใจแต่ว่าฟังเข้าใจว่านะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นยังไม่เคยน้อมมาสู่ความจริงอันนี้ใช่ไหมคะแต่พอได้ยินแล้วเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจขึ้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่หลับตาเนี่ยมีใครในห้องนี้เท่าไหร่มีดอกไม้มีอะไรอยู่บนโต๊ะก็ไม่มีเลยทั้งสิ้นนะคะจริงไหมจริงเพราะไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกำลังฟังแล้วเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ลืมก็เห็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นการที่หลงลืมสติหรือสติไม่เกิดเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนเช่นเดียวกับเวลาที่เห็นแล้วนะคะอกุศลเกิดเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นความเร็วที่เกิดขึ้นเพราะมีกำลังเป็นสภาพธรรมะที่สะสมมาจนกระทั่งมีกำลังที่จะเกิดได้ทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏและความไม่รู้ก็เกิดถ้าสะสมปัญญาความเห็นถูกนะคะก็จะรู้ความต่างต่างจริงๆค่ะสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยไม่ผิดสามารถที่จะมีกำลังจนกระทั่งแม้ขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่รู้อย่างนี้เนี่ยจะละอะไรจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้ไหมเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดจึงปรากฏให้เห็นแล้วดับเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เกิดเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่เกิดจะปรากฏให้เห็นได้ยังไง และความรวดเร็วก็คือเกิดจริงแล้วก็ดับจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าหลงลืมสติหรือว่าสติไม่เกิดนะคะก็สั้นเร็วมากสำหรับเวลาที่ไม่มีปัจจัยพอที่เมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้นี่คือความต่างกันของผู้ที่ได้อบรมแล้วนะคะกับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมหรือผู้ที่เริ่มจะอบรม
2: ขณะที่โลภะมูลจิตเกิดขึ้นนะคะมีทั้งจิตแล้วก็มีทั้งโลภะท่านอาจารย์กรุณาบอกว่าให้เข้าใจจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ธาตุรู้ก็ยังไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะว่าหมายถึงว่าอะไรขณะนั้นก็มีโลภะซึ่งเป็นนามธาตุด้วยเป็นจิตซึ่งเป็นนามธาตุด้วยนะ
0: บอกว่าให้เข้าใจนามธาตุหรือว่าฟังแล้วเข้าใจ
2: ฟังแล้วเข้าใจค่ะ
0: จริงๆเนี่ยจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: นี่คือความจริงที่จะต้องเข้าใจก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีชื่อจะรู้ไหมว่าหมายความถึงอะไรเพราะว่าธรรมะก็หลากหลายสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่ใช่มีเพียงอย่างเดียวหลากหลายมากมายนะคะจึงจำเป็นต้องใช้คำที่จะให้เข้าใจความต่างของธรรมะนั้นๆถ้าไม่กังวลนะคะในชื่อเพียงแต่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเข้าใจอย่างนี้ก่อนค่ะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีลักษณะยังไงเมื่อไหร่ก็ตามก็เป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะโดยไม่เรียกชื่อก็คือว่าถ้ามีการกระทบสิ่งที่แข็งอันนี้ต้องใช้คำแต่เวลาที่แข็งปรากฏเนี่ยต้องเรียกว่าแข็งหรือเปล่า
2: ไม่ต้องเรียกก็ได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นรูปธรรมหรือเปล่า
2: ไม่ต้องบอกก็ได้
0: ค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่นามธรรมหรือเปล่า
2: ไม่ต้องบอกก็ได้
0: ไม่ต้องคิดว่ารู้เพราะกายะปสาทะมีหรือเปล่า
2: ค่ะก็เรื่องราวอีก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะธรรมะจริงๆนี่ค่ะคือขณะใดที่ปรากฏเพียงชั่วขณะที่สั้นดับแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้ธรรมะที่ได้ฟังนะคะชื่อเรื่องราวต่างๆเนี่ยดับหมดแล้วขณะนี้มีธรรมะใหม่และก็ถ้าไม่รู้ลักษณะนั้นก็ดับไปอีกหมดแล้วก็คือการไม่รู้ลักษณะจริงๆของธรรมะใดๆเลยทั้งสิ้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะคือการสะสมของปัญญาที่เริ่มจะมีความเห็นถูกโดยการที่ระลึกคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะกำลังมีแข็งปรากฏไม่ต้องเรียกว่าแข็งแต่รู้ว่าแข็งมีเพราะกำลังปรากฏและก็เริ่มเข้าใจถูกว่าสิ่งที่มีนั่นแหละนะคะเป็นธรรมะและก็เริ่มเข้าใจว่าขณะนั้นไม่มีเราไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นโลกทั้งโลกจักรวาลทั้งจักรวาลที่จำไว้ไม่มีมีแต่แข็งกับสภาพที่กำลังรู้แข็งเท่านั้นนี่คือการที่จะฟังแล้วฟังอีกค่อยๆสะสมไปนะคะไม่ใช่หมายความว่าฟังแล้วให้ไปรู้ทันทีให้รู้อย่างนั้นให้รู้อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะฟังแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งสะสมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นคุณชุมพรกำลังสนใจเรื่องจิตกับเจตสิกนะคะแล้วก็เหมือนกับกล่าวว่าให้รู้ลักษณะของจิตทำไมไม่ให้รู้ลักษณะของเจตสิกถูกต้องไหมคะชื่อหรือเปล่า
2: ชื่อค่ะ
0: แต่ลักษณะของธรรมะที่ต่างกันจริงๆเนี่ยนะคะก็คือว่าแข็งมีถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
0: เมื่อมีสภาพที่กำลังรู้แข็ง
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะไม่ใช่มีแต่แข็งต้องมีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะแข็งนั้นด้วยไม่ต้องเรียกชื่อจิตเจตสิกใดๆเลยเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เป็นธรรมะแล้วก็ต่างกันความต่างกันไม่ต้องเอาชื่อมาใส่ว่านี่เป็นเจตสิกหรือมีจิตเกิดเป็นใหญ่เป็นประธานและมีเจตสิกเท่าไหร่เกิดร่วมด้วยขณะนั้นในเมื่อลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏเลยทำไมมีตัวอยากจะไปรู้ตรงนั้นเห็นไหมคะว่ากว่าความต้องการหรือโลภะจะหมดไปได้เนี่ยคิดถึงสิคะว่าปัญญาจะต้องอบรมเจริญอย่างไรเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการฟังพระธรรมโดยละเอียด และความเข้าใจพระธรรมและถึงจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แล้วก็สงสัยโดยชื่อโดยประการต่างๆเนี่ยแท้ที่จริงนะคะปัญญาจะต้องเริ่มเข้าใจธรรมะไม่ใช่ขณะนี้เราเข้าใจจิตเจตสิกอะไรๆทั้งสิ้นนะคะแม้แต่ธรรมะที่มีจริงๆที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ก็ไปนึกถึงชื่อแล้วก็ทำไมให้รู้ธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่มีแต่แข็งต้องมีสภาพที่รู้แข็งด้วยขณะที่กำลังรู้เฉพาะแข็งขณะนั้นเป็นสภาพจำหรือเปล่า
2: เป็นสภาพรู้อะค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมคะจะไปถามเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าพื้นฐานที่จะเข้าใจจริงๆคือสิ่งที่มีจริงๆในหนึ่งขณะก็คือมีสิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งนั้นจะปรากฏได้ต่อเมื่อมีธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นไม่เรียกว่าจิตได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: จะไม่กล่าวว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้ไหม
2: ได้
0: ก็ได้ใช่ไหมคะแต่จากความไม่รู้เลยว่าแข็งเนี่ยมีเป็นลักษณะหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งคือเป็นธรรมะแล้วก็มีปรากฏเมื่อมีสภาพที่กำลังรู้ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้ลักษณะนั้นเนี่ยใครจะรู้บ้างนะคะว่าจิตที่กำลังรู้แจ้งลักษณะของแข็งเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องกังวลนะคะให้รู้อย่างนั้นให้รู้อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา
2: ขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะในหมู่พวกเราที่มาฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็ยังมีผู้ที่ว่าฟังท่านอาจารย์สุจินเนี่ยเพื่อให้รู้ปริยัติแต่ก็ต้องไปปฏิบัติเพื่อเสริมกันซึ่งตามความเข้าใจของหนูนี่ก็คิดว่าเมื่อฟังเข้าใจเนี่ยก็เป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งความเข้าใจว่าสภาพธรรมตามความเป็นจริงแม้ในขั้นฟังเนี่ยซึ่งตรงนี้ไม่มีตัวตนต่างหากที่ไปทำถ้าเมื่อไหร่ที่ไปทำดูเหมือนว่าฟังอาจจะยังไม่เข้าใจพอก็จะเรียนรบกวนอาจารย์ขยายความตรงนี้ค่ะ
0: ฟังธรรมะเพื่อจะปฏิบัติหรือเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะต้องตั้งต้นให้ถูกและให้ตรงตั้งแต่ต้นนะคะเพราะเหตุว่าถ้าฟังธรรมะเพื่อที่จะปฏิบัติก็คือไม่รู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็มีตัวเราที่ฟังธรรมะและเพื่อเราจะปฏิบัติแต่ถ้าฟังธรรมะคือมีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรกับธรรมะซึ่งเกิดแล้วทำได้ไหมคะและใครจะปฏิบัติอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่ว่าละเอียดลึกซึ้งคำภีระสุขุมอย่างยิ่งนะคะก็คือขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นธรรมะแต่ถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละอย่างในขณะนี้จริงๆเข้าใจว่าเป็นเราบ้างหรือว่าเป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะนะคะก็จะไม่มีเราที่จะทำอย่างอื่นนอกจากรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ยังไม่ได้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นแล้วก็ระลึกได้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจจากการฟังและการพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจและเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าแม้จากการฟังเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่จริงๆก็ยังไม่รู้จักธรรมะนะคะเพียงแต่รู้เรื่องธรรมะเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องที่ต้องอดทนนะคะและรู้ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังเพื่อละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏมีธรรมะเป็นเครื่องยืนยันค่ะว่าปัญญาเนี่ยมีความเข้าใจในธรรมะที่กำลังปรากฏมากน้อยแค่ไหนต้องถามคนอื่นไหมหรือว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นความสงสัยซึ่งมีจริงๆและก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรสักอย่างเดียวซึ่งเป็นเรานะคะซึ่งไม่ใช่ธรรมะแต่เพราะไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะก็มีธรรมะมากมายซึ่งขณะนี้ก็มีนะคะแต่ก็เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจในความละเอียดของการที่เพราะเหตุใดสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จึงเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและก็เกิดแล้วด้วยแล้วก็ดับแล้วด้วยแล้วใครจะทำอะไรกับธรรมะคะก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะนอกจากฟังและเข้าใจแล้วก็ละการที่เคยยึดถือธรรมะว่าเป็นเรา
3: เขาก็จะถามว่า เมื่อสนใจที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยก็มีอาจารย์ที่สอนธรรมะมากมายที่สอนอยู่ในขณะเนี้ยแล้วคำถามก็จะบอกว่าแล้วเขาจะเลือกฟังอาจารย์ท่านใดดี
0: อาจารย์จริงๆนี่เป็นใคร
3: ก็เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระบรมศาสดามีอื่นอีกไหมคะ
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่กล่าวธรรมะก็ต้องมาจากการศึกษาและเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งเป็นพระบรมศาสดาทุกคนรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ไม่ว่ากับใครแม้แต่คนที่เราเรียกว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นมาเองได้แต่ต้องอาศัยการฟังแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะใช่ค่ะว่าอาจารย์เนี่ยค่ะไม่ใช่พระบรมศาสดาถ้าไม่ได้รู้จักพระบรมศาสดาโดยการฟังธรรมอย่างละเอียดถึงจะเข้าใจได้ว่าพระบรมศาสดาที่เป็นศาสดาเหนือศาสดาทั้งหลายในโลกมนุษย์สวรรค์แล้วก็สากลจักรวาลก็มีพระองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาข้อความที่ทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะซึ่งจำแนกเป็น3ปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็คือคิดเองเข้าใจเองเพราะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะฟังธรรมะนิดเดียวนะคะอาจจะข้อความหนึ่งและก็ส่วนใหญ่คิดเองหมดก็หมายความว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงๆเป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลซึ่งอ้างคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แต่ก็เป็นความสับสนเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็อาจจะบอกว่าเมื่อกล่าวว่าธรรมะเป็นอนัตตาทำไมกล่าวว่ามีตนเป็นที่พึ่งนี่ก็คือไม่มีความเข้าใจอย่างละเอียดนะคะว่าเพราะเหตุใดจึงแสดงธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานะคะแล้วก็กล่าวว่ามีตนเป็นที่พึ่ง
3: ท่านอาจารย์คะนั่นหมายความว่าการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยในการที่จะฟังผู้ใดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าหนึ่งก็ใช่เป็นคำสอนพุทธเจ้าไหมแต่จริงๆทุกอาจารย์ก็จะอ้างว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้าทั้งนั้นเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะแล้วผู้ศึกษาเนี่ยจะทราบได้อย่างไรว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช
0: ่ผู้ฟังต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะฟังเพื่อเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็สอบถามจนกระทั่งรู้ว่าคำตอบนั้นเป็นสัจจะเป็นความจริงหรือไม่หรือทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นหรือเปล่าในทุกคำอย่างละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งของการฟังธรรมนะคะฟังแล้วเข้าใจอย่างไรเป็นความเห็นของผู้ฟังไม่จำเป็นต้องอ้างชื่อว่าคนนี้กล่าวว่าอย่างนั้นคนนั้นกล่าวว่าอย่างนี้ใครจะกล่าวก็ตามแต่เมื่อฟังแล้วเนี่ยผู้ฟังมีความเข้าใจอย่างไรมีความเห็นหรือมีความสงสัยอย่างไรก็ได้สนทนาในเรื่องนั้นเพื่อที่จะได้เข้าใจโดยไม่ต้องไปอ้างว่าเพราะคนนั้นกล่าวหรือว่าเพราะคนนี้กล่าว
4: การศึกษาวิปัสสนาหรือการนั่งกรรมฐานนี่ก็อยู่ในเรื่องพุทธศาสนาที่ว่าเป็นบุญแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ทำให้มีสติให้รู้จักยั้งคิดให้มีสมาธิน่าจะเป็นเรื่องดีนะฮะเร่งอยากกราบเรียนข้อสงสัยตรงนี้กับอาจารย
0: ์ถ้าใช้คำว่าน่าจะได้ไม่แน่ใจใช่ไหมคะหรือแน่ใจที่ใช้คำว่าน่าจะ
4: คือผมคิดว่าการนั่งวิปัสสนาหรือการฝึกสมาธิเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้เราสามารถจะศึกษาธรรมะได้ดีขึ้นนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่านั่งวิปัสสนากรรมฐานพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะได้ยินอย่างนี้ด้วยนั่งวิปัสสนากรรมฐานต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินค่ะไม่ว่าจะได้ยินหรืออ่านหรือยังไงก็ตามแต่นะคะเข้าใจสิ่งนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เข้าใจก็พลอยทำตามคิดตามโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจริงๆแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องรู้ความต่างของปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะประมาทว่าเพียงได้ยินชื่อแล้วคิดเองว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องไหมคะเพราะไม่ได้ศึกษาเลยพอได้ยินแค่คำก็คิดเอาเองทั้งนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆและคำนั้นน่ะหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเช่นคำว่ากรรมฐานเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจคิดเองหรือเปล่า ว่ากรรมฐานคืออย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยแต่ถ้าเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดฐานคือที่ตั้งกรรมะคือการกระทำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดค่ะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วก็หมดไปแล้วแต่สิ่งนี้ขณะนี้ปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกได้ไหมนี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะเมื่อเป็นปัญญาความเห็นถูกที่อบรมเจริญแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะใดที่ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่ปัญญาเพราะว่าไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอย่างไรถ้าฟังต่อไปอีกนิดนึงนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ไม่เผลออีกแล้วค่ะธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธรรมะแต่ละลักษณะนะคะซึ่งเพราะเกิดจึงปรากฏปรากฏและดับไปนี่จริงหรือเปล่าคะปัญญารู้อย่างนี้ได้ไหมคะไม่ต้องนั่งแต่กำลังยืนแล้วก็ได้ยินธรรมะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ไหมไม่ต้องยืนไม่ต้องนั่งกำลังนอนนะคะและได้ยินแล้วก็พิจารณาเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินขณะไหนไม่เป็นธรรมะบ้างเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินแล้วก็คิดเองทั้งหมดแม้แต่กรรมฐานที่ตั้งของกรรมคือการงานที่จะทำให้เห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ทำแต่ทรงแสดงไว้ว่าลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะคะที่ใช้คำว่าสติมีจริงเพราะเหตุว่าสามารถที่จะฟังแล้วระลึกได้เข้าใจได้ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ถ้าฟังแล้วนะคะโดยขั้นเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ขณะนี้แม้ธรรมะที่ปรากฏและที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้จักลักษณะที่แท้จริงของธรรมะแต่ละอย่างเพราะขณะนี้ค่ะเสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความหลากหลายของธรรมะเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะคะและจะรู้ความจริงของธรรมะที่เกิดและปรากฏว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนได้อย่างไรถ้าสติไม่เกิดสัมปชัญญะไม่เกิดไม่มีความรู้ขั้นการฟังเลยว่าขณะนี้ค่ะลักษณะของธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยคิดว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของอะไรคะรูปตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเกิดแล้วดับแล้วด้วยมีใครเป็นเจ้าของแม้แต่จิตนะคะเห็นเกิดแล้วดับแล้วใครเป็นเจ้าของใครบังคับให้เกิดหรือใครมีอำนาจที่จะทำให้เกิดหรือจะไม่ให้ดับนี่คือลักษณะที่เป็นอนัตตานะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและก็ไม่เป็นของใครบังคับบัญชาไม่ได้เลยมีปัจจัยก็เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่สามารถเห็นถูกตามความเป็นจริงขณะนั้นเป็นปัญญาซึ่งไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะขณะที่ปัญญาสามารถรู้ลักษณะที่ปรากฏโดยไม่มีสิ่งอื่นเจือปนเลยแต่ละอย่างจริงๆขณะนั้นเป็นวิปัสสนาหมายความถึงเห็นแจ้งเห็นถูกพิเศษกว่าเพียงฟังนะคะเพราะว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะปัญญาเกิดขึ้นโดยอาศัยอะไรอาศัยนั่งหรือเปล่าหรือว่าแม้ไม่ต้องนั่งปัญญาก็สามารถที่จะเกิดได้ด้วยเหตุนี้ควรไหมที่จะใช้คำว่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน
4: ผมว่ามันเป็นอุบายไหมฮะที่จะเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราได้รู้สติของเราเพราะปกติแล้วคนเราทำงานปกตินี่จิตใจมันก็จะฟุ้งซ่านมันจะมีเรื่องอะไรมากมายก่ายกองไปหมดคือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเราได้เข้าใจธรรมะหรือเปล่าครับ
0: ค่ะทำไมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษานานไหมคะเช้าสายบ่ายค่ำดึกเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ ้มีโอกาสได้เฝ้าและได้ฟังไม่ว่าจะกาละใดๆทั้งสิ้นทำไมต้องแสดงมากมายโดยประการต่างๆโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งเมื่อประมวลแล้วก็เป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกก็เกี่ยวกับความประพฤติทางกายทางวาจาของพระภิกษุบรรพชิตที่สละอาคารบ้านเรือนนะคะเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญาที่จะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีแต่เพียงวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่บัญญัติให้ประพฤติที่เหมาะสมโดยไม่มีปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีบุคคลที่ต่างอัธยาศัยที่สามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนต้องเป็นผู้ที่ตรงละอาคารบ้านเรือนนี่นะคะรวมถึงละทรัพย์สมบัติความเกี่ยวข้องมิตรสหายกับวงศาคณาญาติการรื่นเริงแม้แต่การที่จะดูกีฬาหรือว่าฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของบรรพชิตนั่นเป็นวิสัยของคฤหัสถ์เพื่อแสดงความต่างของผู้ที่อบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตจึงสมควรที่จะมีกายวาจาของบรรพชิตซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าต่างจากคฤหัสถ์แต่ทั้งหมดต้องเกี่ยวกับธรรมะและจิตใจด้วยเพราะเหตุว่าถ้ามีแต่เพียงข้อบัญญัติเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ว่าเมื่อมีการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะเจริญธรรมะในเพศของบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตนะคะเมื่อปัญญาสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ทรงแสดงพระวินัยมากไหมนะคะกี่ปีและพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยกี่ปีทั้งหมดเพื่อให้รู้ความจริงว่าปัญญารู้อะไรเข้าใจอะไรเห็นถูกอะไรอบรมเจริญอย่างไรจึงเป็นคำสอนจากผู้ที่รู้จริงๆว่ายากไหมในการที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้าคิดถึงทางลัดนะคะอย่างที่เมื่อกี้กล่าวว่าเป็นอุบายมาจากคำภาษาบาลีว่าอุปายะหมายความว่าอะไรคนไทยเนี่ยค่ะใช้คำที่เราคิดว่าเราเข้าใจแต่ถามจริงๆนะคะว่าอุบายเนี่ยคืออะไรอุปายะก็คือเหตุนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหนทางนี้หนทางนั้นจะทำให้สำเร็จคือรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเข้าใจธรรมะแต่ลองพิจารณาจริงๆนะคะคนที่ต้องการอุบายเนี่ยไม่ต้องการเข้าใจธรรมะใช่ไหมถ้าต้องการอุบายหมายความว่าไม่ต้องการเข้าใจธรรมะถูกไหมไม่ถูกอะค่ะหรือถูกค่ะคนที่ต้องการอุบายแสดงอยู่ในตัวว่าต้องการอุบายไม่ใช่ต้องการเข้าใจธรรมะและอุบายนั้นจะสำเร็จได้ไหมจะนำไปสู่อะไรเหตุที่จะให้สำเร็จอะไรความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นทางลัดคือทางไม่รู้อุบายก็คือทางไม่รู้เพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปตามทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดของชาวโลกนะคะซึ่งเป็นเรื่องได้โดยมากทุกคนเนี่ยอยากได้บุญถูกต้องไหมคะอยากได้กุศลอยากได้ความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางโลกก็มีอุบายวิธีการหนทางที่จะทำให้สำเร็จแต่ทางธรรมะเนี่ยมีไหมที่จะเป็นทางลัดที่จะไม่รู้แล้วก็สำเร็จได้สำเร็จที่นี่หมายความว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้ค่ะเพราะปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าแม้กิเลสมีก็ไม่รู้ว่าเป็นกิเลสถ้าถามว่าหลังจากที่เห็นดับไปแล้วนะคะจิตที่เกิดสืบต่อเป็นอะไรตอบได้ไหมคะกำลังเห็นค่ะเห็นเกิดแล้วไม่เที่ยงเห็นเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอย่างหนึ่งเมื่อเห็นแล้วเกิดแล้วดับแล้วจิตอะไรเกิดต่อรู้ได้ไหมคะถ้าไม่รู้จะไปหาอุบายที่ไหนมาที่จะรู้ไม่มีทางอื่นเลยนะคะนอกจากการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงเพราะว่าความจริงเป็นความจริงทุกกาลสมัยไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอดีตแสนโกรธกลับมาแล้วโทสะเป็นโทสะหยาบกระด้างขุ่นเคืองประทุษร้ายโลภะก็ติดข้องนะคะต้องการพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นโลภะกับปัญญาเนี่ยค่ะห่างไกลกันขณะใดมีโลภะขณะนั้นไม่มีปัญญา ขณะใดมีปัญญาขณะนั้นก็ไม่มีโลภะจะเกิดร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะปัญญาคืออะไรและจะมีปัญญาได้อย่างไรและปัญญานั้นจะเจริญได้อย่างไรไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อว่าวิปัสสนาได้ยินคำว่ากรรมฐานก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ไปเข้าใจว่าเป็นหนทางที่จะรู้แต่ตอบได้ไหมว่ารู้อะไรถ้าตอบไม่ได้แล้วไปทำอะไรที่จะไม่รู้อะไรเพราะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและเป็นผู้ที่ตรงนะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญารู้ได้ไหมถ้าปัญญาไม่สามารถจะรู้ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้ใครๆก็ไม่รู้เหมือนเดิมหรือว่าเมื่อฟังแล้วก็เริ่มมีความเข้าใจถูกเห็นถูกแม้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏที่เคยไม่รู้นะคะก็ค่อยๆฟังจนรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวชั่วคราวนี่สั้นมากค่ะสั้นแสนสั้นถ้ารู้ความจริงว่าแต่ละขณะจิตซึ่งเกิดระดับเนี่ยเร็วขนาดไหนสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ชั่วคราวอย่างนั้นค่ะสั้นอย่างนั้นหมดไปรวดเร็วอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีสาระเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่ถูกหรือผิดสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้ถูกต้องจนกระทั่งละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยไม่มีความสงสัยในสิ่งที่มีจริงๆนั่นคือวิปัสสนา
4: คือผมสนใจศึกษาธรรมะเพราะว่าผมอยากจะละจากความโกรธความโลภความหลงตรงนี้นะที่ผมลองไปทำดูมันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ช่วยในระดับหนึ่งถ้าว่าการไปนั่งวิปัสสนาหรือฝึกในการเดินจงกรมมันขัดแย้งกันหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์ว่ามันเราต้องไปรู้ก่อนถึงเราจะต้องไปเริ่มต้นตรงนั้น
0: ดิฉันพอใจที่จะเข้าใจความละเอียดและความถูกต้องจริงๆมากกว่าเพียงได้ยินแล้วก็ไม่รู้อะไรนะคะเช่นจังกรรมะหรือเดินจงกรมเนี่ยคืออะไรดิฉันจะไม่ยอมรับโดยไม่รู้และไม่เข้าใจแล้วก็พูดคำว่าจงกรมหรือต้องจงกรมโดยไม่รู้ว่าคำนี้เป็นภาษาบาลีนะคะและความหมายของจังกรรมะหรือจงกรมในภาษาไทยเนี่ยคืออะไรถ้ายังไม่รู้ค่ะและเป็นจังกรรมะหรือจงกรมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ใช้คำนี้ว่าจะช่วยให้จิตใจสงบพอใจที่ขณะนั้นไม่โกรธแต่ไม่รู้ธรรมะสิ่งที่มีจริงคือโกรธมีจริงแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะความติดข้องมีจริงใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกสิ่งที่มีจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนะคะไม่ว่าจะทฤษฎีไหนที่ไม่ทำให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะย่อมไม่สามารถที่จะละความติดข้องและความขุ่นเคืองในธรรมะที่ปรากฏเพราะว่าสะสมมาเนิ่นนานค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นโดยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นจังกรรมะหรือจงกรมคืออะไรคะ
4: สำหรับความคิดผมที่ทราบคือว่าการเดินจงกรมหมายถึงการเดินอย่างมีสติหมายถึงว่าเราก้าวเท้านี่เราก็รู้ว่าเราก้าวเรายกเราก็รู้ว่าเรายกอะไรเนี้ยคือลักษณะตรงนี้ไม่ทราบว่าขัดแย้งกับตรงนี้หรือเปล่าย
0: ังมีเราก้าวและตรงก้าวจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะอะไรเป็นเราก้าวหรือเป็นธรรมะแล้วก็ถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะธรรมะอะไรด้วยไม่ใช่เพียงแต่กล่าวลอยๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเดินธรรมดาปกติไม่ใช่จังกรรมะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นจังกรรมะหรือจงกรม
4: ด้วยปกติเราจะไม่รู้สึกโดยมันเดินเป็นโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: ถ้าเกิดรู้สึกว่ากำลังก้าวไม่ใช่กำลังนั่งไม่ใช่กำลังนอนขณะนั้นมีปัญญารู้อะไร
4: รู้สติฮะ
0: ค่ะรู้ว่าอะไร
4: รู้ว่าเรากำลังก้าว
0: ถ้ารู้ว่าเราก็คือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะยังคงเป็นเราไปตลอดค่ะไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะ
1: ทุกคนก็ถ้าพูดถึงเรื่องจิตเนี่ยเข้าใจนะฮะถ้าไม่มีจิตมันก็ตายไปนะฮะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีจิตถ้าพูดถึงจิตทุกคนอาจจะคิดว่ารู้แล้วนะเข้าใจแล้วจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งกระทบสัมผัสทางกายนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวท่านอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ว่าต้องฟังอีกนานนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถึงสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่ว่าสิ่งนี้ปรากฏได้เพราะมีสภาพที่เกิดขึ้นเห็นเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุแม้แต่เพียงแค่นี้ค่ะก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าถึงความหมายของคำว่าธาตุและความหมายของคำว่านามธรรมหรือนามธาตุเพราะเหตุว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นที่ตัวเนี่ยนะคะมีรูปมากมีหัวใจไหมคะไม่มีที่เกิดของจิตเลยค่ะค่ะรูปที่เป็นที่เกิดของจิตก็มีนะคะในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยค่ะจิตจะเกิดที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากเกิดที่รูปตั้งแต่เกิดเลยนะคะเกิดพร้อมกันกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับรูปซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะว่าจิตขณะแรกที่เกิดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้โดยเหตุนี้ในขณะแรกที่เกิดนะคะเป็นจิตที่ทำกิจเกิดขึ้นสืบต่อจากจุติจิตคือจิตสุดท้ายของชาติก่อนไม่มีระหว่างขั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้วิบากคือผลทำกิจปฏิสนธิเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนก็มีรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานด้วยนะคะแล้วก็รูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานนะคะก็มี3กลุ่มหรือที่ใช้คำว่า3กลาปะนะคะในขณะแรกที่ปฏิสนธิในภูมิที่มีขันธ์5โดยเกิดในครรภ์นะคะก็จะมีรูป3กลุ่มคือกลุ่ม1ก็จะต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชารวมกัน8รูปแยกไม่ได้เลย8รูปนี้ต้องเกิดร่วมกันโดยมีมหาภูตรูป4เป็นใหญ่เป็นประธานรูปอื่นก็เป็นที่อาศัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีชีวิตตินทรียรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมทุกกลุ่มทุกกลาปะเนี่ยค่ะจะต้องมีรูปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรูปที่ดำรงชีวิตทำให้กลุ่มของรูปนั้นเนี่ยค่ะไม่เหมือนกลุ่มของรูปซึ่งเกิดจากอุตุซึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมหรือว่ากลุ่มของรูปซึ่งเกิดจากจิตจะยิ้มจะพูดต่างๆเหล่านี้นะคะไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมเกิดร่วมด้วยแต่ขณะที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีชีวิตตินทรียรูปเกิดร่วมด้วยอีกหนึ่งรูปเป็น9เพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยค่ะก็จะมี9รูปแต่ขณะใดที่มีจักขุปสาทะเกิดด้วยเพราะกรรมทำให้จักขุปสาทะเกิดกลุ่มของรูปนั้นก็จะมีรูปนะคะซึ่งเราอาจจะพูดง่ายๆว่าตาแต่ความจริงหมายความถึงรูปที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้กระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้จะกระทบได้เฉพาะสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุปสาทะขณะนี้มีไหมคะจักขุปสาทะมีรู้ไหมมีนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของจักขุปสาทะเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้จิตเห็นเพราะฉะนั้นที่สามารถที่จะรู้ว่าเห็นมีจริงแล้วก็สิ่งที่ปรากฏมีจริงก็คือกำลังเห็นนี้แหละจริงสิ่งที่ปรากฏก็เป็นอย่างหนึ่งและสภาพที่กำลังเห็นไม่เรียกว่าอะไรเลยก็ได้แต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นแต่ว่าถ้ากล่าวว่าธรรมะก็ไม่พอไม่สามารถที่จะละคลายความเป็นตัวตนได้นะคะก็แสดงเรื่องของสภาพธรรมะแม้ชั่วขณะที่เกิดขึ้นเห็นให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นธาตุที่กำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏในขณะนี้นะคะก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยเพราะฉันต้องมีธรรมะที่เป็นปัจจัยคือนามธรรมอีกประเภทหนึ่งเกิดร่วมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะมีธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏอย่างหนึ่งแน่นอนเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นพระสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพที่กำลังปรากฏให้เห็นสีเขียวมีทั้งสีเขียวอ่อนจนเกือบจะเป็นสีขาวเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวเข้มได้ไหมคะไม่ได้ใครรู้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ว่าจิตขณะนั้นนะคะมีปัจจัยคือต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือแสดงให้เห็นแม้แต่หนึ่งขณะจิตที่ไม่ใช่เราแล้วก็ถ้าไม่มีการรู้อย่างนี้นะคะ ไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ตรงสภาพที่กำลังเห็นและเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงนั่นแหละไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยนะคะแต่กำลังทำหน้าที่เห็นกำลังเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เพื่อรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแม้เพียงชั่วหนึ่งขณะจิตที่สั้นมากนะคะก็ยังทรงแสดงความละเอียดว่าจิตขณะนั้นนะคะต้องมีสภาพนามธรรมที่เกิดกับจิตจึงใช้คำว่าเจตสิกภาษาบาลีก็เป็นเจตสิกะเจตสิกังก็แล้วแต่รูปของภาษาแต่หมายถึงนามธรรมที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตจิตรู้อะไรเห็นอะไรสภาพของนามธรรมคือเจตสิกก็มีสิ่งนั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งอื่นนะคะเป็นอารมณ์เช่นเดียวกับจิตเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะก็ให้รู้ความเป็นสังขารธรรมของธรรมะซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปจริงหรือเปล่าคือการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าใครพูดแต่ว่าสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งผู้ฟังเนี่ยค่ะสามารถจะพิจารณาแล้วก็เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนอย่างนี้เพียงแต่บอกว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ไม่ได้มีความเข้าใจที่ละเอียดว่าไม่ใช่เราจริงๆนั่นคืออย่างไรเพียงชั่วขณะที่เกิดทางตาก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏพอได้ยินเสียงก็เป็นธาตุที่สามารถได้ยินเสียงจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นโดยมากนะคะเราก็จะรู้จักธาตุที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ลักษณะนั้นแม้มีนามธรรมอื่นคือเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ไม่ได้ปรากฏนี่ก็แสดงเห็นถึงความละเอียดว่าถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็จะถึงสภาพความเป็นธรรมะว่าเป็นธรรมะได้อย่างไรเพราะเหตุว่าปฏิปฏิปฏิหมายความถึงเฉพาะปฏิหมายความถึงถึงขณะนี้สภาพธรรมะจริงนะคะแต่จะถึงความเป็นธรรมะโดยปราศจากปฏิปฏิคือสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะคือตัวสติและปัญญาที่สามารถจะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจที่เป็นสัจจญาณเป็นเบื้องต้นด้วยเหตุนี้เวลาที่พูดถึงอริยสัจสี่ไม่มีใครกล่าวถึงอาการสามรอบของอริยสัจซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับคือสัจญาณกิจญาณกัตญาณทั้งหมดเป็นปัญญาค่ะไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครแต่เป็นสภาพที่สามารถอบรมเจริญจนกระทั่งมีความเห็นถูกแล้วก็ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้โดยไม่เข้าใจผิดว่าปฏิปฏิคือธรรมนะคะนั่นผิดเลยเพราะเหตุว่าใครทำได้ใครทำเห็นได้ใครทำได้ยินได้ใครทำคิดนึกได้ใครทำปัญญาได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่ใช้ก็ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆถึงความหมายจริงๆนะคะของคำที่ใช้ในภาษาบาลีว่าปฏิปฏิธรรมะมีจริงแต่รู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆก็ต่อเมื่อมีสภาพธรรมะที่ระลึกตรงธรรมะและปัญญาถึงความเป็นธรรมะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามลำดับถ้าไม่ศึกษาเป็นแต่เพียงฟังจะรู้ได้ยังไงว่าใครพูดถูกหรือใครพูดผิดและก็เมื่อฟังแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจของเราจริงๆในสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าฟังไปก็ไม่เห็นเข้าใจอะไรขึ้นว่าเป็นธรรมะยังไงไม่ใช่ตัวตนอย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะซึ่งเป็นปริยัตตินะคะก็จะไม่มีปฏิปฏิที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะไม่มีปฏิเวทะคือแทงตลอดความจริงซึ่งเป็นสัจจะทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงค่ะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนถ้ามีความเข้าใจในความเป็นธาตุหรือความเป็นธรรมะนะคะว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับนะคะเกิดเห็นดับเกิดได้ยินดับเกิดคิดนึกดับก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ความจริงแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราซึ่งเราอยู่ที่ไหนคะถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่มีเราแต่ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะก็ยึดถือสภาพที่ไม่รู้นั่นแหละว่าเป็นเรา พราะฉะนั้นการฟังธรรมะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตนะคะก็ไม่เผินคือขณะนี้มีจิตฟังเรื่องจิตกี่ครั้งแล้วและผู้ที่เป็นสาวกในพระไตรปิฎกที่แสดงไว้เนี่ยนะคะฟังธรรมะมาเท่าไหร่แล้วก็ธรรมะนั้นจะพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมไม่พ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีจริงแต่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ให้เข้าถึงความเข้าใจความเป็นอนัตตาความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของเราหรือของใครใดทั้งสิ้น
5: เมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่าทุกขอริยสัจทิ้งไว้เลยทำให้เกิดคำถามครับเรื่องทุกข์ครับมีข้อความว่าสุขโสมนัสใดอันเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนั่นคือคุณของกาม
0: เท่านี้ก่อนนะคะ
5: ครับ
0: อยากได้อะไรบ้างไหมคะ
5: ไม่อยากได้อะไรครับ
0: ก็ไม่มีโสมนัสไม่มีสุขจากสิ่งที่น่าพอใจที่เป็นที่ต้องการถ้ากล่าวอย่างนั้นแต่ลึกๆจริงๆเนี่ยติดข้องต้องการอะไรหรือเปล่า
5: ก็มีครับในชีวิตประจำวันครับ
0: เพราะสิ่งนั้นเป็นที่น่าพอใจเพราะสิ่งนั้นนำความสุขมาให้เพียงชั่วคราวค่ะพระบอกแล้วว่ากามสุขแต่ก็แสดงไว้ด้วยว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นแม้ว่าสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขโสมนัสได้ก็เพียงชั่วขณะถูกต้องไหมคะที่ข้อความที่กล่าว
5: ถูกต้องครับ
0: ทบทวนอีกทีค่ะ
5: ครับสุขโสมนัสใดอันเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนั่นคือคุณของกาม
0: ที่จริงน่าจะเป็นรูปเสียงใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: ค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ส่วนใหญ่นะคะคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะยกหูขึ้นมาก่อนก็ได้เสียงหรือว่ารูปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของภาษาซึ่งก็ไม่มีความสำคัญเพราะว่าที่จริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ให้เห็นความจริงค่ะสิ่งที่เป็นจริงและพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยถูกไหมในเมื่อทุกคนเนี่ยมีความสุขโสมนัสจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสหรือโผฏฐัพพะที่น่าพอใจขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แสดงความจริงว่านี่คือกามสุขค่ะเรียกว่ากามสุขเพราะคำว่ากามนะคะหมายความถึงน่าใคร่น่าพอใจสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจในชีวิตทุกวันเนี่ยค่ะจะไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นเราก็หลงติดอยู่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อกี้นี้คงจะมีความสุขกันบ้างใช่ไหมคะรับประทานอาหารอร่อยไหมคะ
5: อร่อยครับ
0: ค่ะรสนำมาซึ่งสุขโสมนัสใช่ไหมคะชั่วคราวเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหน
5: หมดแล้วครับดับแล้วครับ
0: เท่านั้นเองใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: น้อยมากชั่วขณะแล้วก็หมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกหลงจำหลงติดข้องหลงต้องการนะคะเป็นฉันทะเป็นความพอใจซึ่งทั้งวันเนี่ยค่ะเป็นไปตามความพอใจในสิ่งที่เคยพอใจมาแล้วแล้วก็แสวงหาแต่สิ่งที่ได้พอใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องละเอียดกามสุขคือสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจแต่ไม่เที่ยงหรือกล่าวว่าเที่ยง
5: เวทนาไม่เที่ยงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอะไรเป็นทุกข์จริงๆคะที่เป็นอริยสัจจะความจริงของผู้ที่สามารถถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นอริยบุคคลต้องเป็นการประจักษ์ความไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาเกิดขึ้นก็ดับแล้วหมดแล้วความจริงเป็นทุกข์แต่ไม่รู้ใช่ไหมคะ
5: โทษของกามนะครับหรือว่าทุกข์ที่มันเจือปนอยู่นี้จริงๆท่านอาจารย์พยายามจะบอกว่าสุขเวทนาหรือธรรมะครับธรรมะคือมีการเกิดดับใช่ไหมครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็นการเกิดดับได้จริง
0: ๆที่ว่าเป็นสุขก็คือเกิดดับแน่นอนจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขจริงๆแต่จะเปลี่ยนลักษณะสุขให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะคะเกิดแล้วเป็นโสมนัสเป็นความพอใจเป็นความปลาบปลื้มยินดีเกิดแล้วก็ดับแต่ไม่รู้ความดับเพราะฉะนั้นก็เห็นแต่เพียงความสุขโสมนัสจากสิ่งที่น่าพอใจ
5: ก็แสดงว่านั่นคือโทษใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะฟังแล้วเห็นไหมคะ ฟังแล้วเข้าใจได้ไหมว่าความจริงเนี่ยค่ะชั่วขณะแสนสั้นแล้วก็หมดค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่จีรังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ใช่แต่สิ่งซึ่งเป็นภายนอกที่นำมาซึ่งความโสมนัสนะคะแม้ที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็ไม่มีเราเลยสักขณะเดียวหรือว่าสักอย่างเดียวเห็นเกิดดับจะเป็นใครหมดแล้ว

0: คนพาลที่ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่ามีความไม่ดีในตัวเองอีกแค่ไหนขอท่านอาจารย์ช่วยเกื้อกูลตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็ต้องแยกโดยละเอียดเป็นขณะจิตนะคะขณะที่ไม่รู้จะเป็นความรู้ไม่ได้ขณะที่เป็นโลภะก็จะเป็นอโลภะไม่ได้ขณะที่เป็นโทสะก็จะเป็นอโทสะไม่ได้เพราะฉะนั้นพาลคือเมื่อไหร
0: ่ขณะที่ไม่เป็นกุศลแล้วก็ขณะที่เป็นอกุศล
1: ค่ะและถ้าขณะที่เข้าใจธรรมะจะกล่าวว่าเป็นพาลได้ไหมคะ
0: โดยสภาพธรรมะไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างขณะที่ฟังนี้ความเป็นพาลนี้ก็เกิดแทรกสลับบ่อยมากเลยครับ
1: แต่ปัญญาไม่ใช่พาล
0: ครับ
1: จะมีแค่ไหนก็คือเล็กน้อยก็ไม่ใช่พาลเหมือนไฟนะคะที่ร้อนเนี่ยค่ะเล็กน้อยนิดเดียวก็ร้อนสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นแม้เพียงเล็กน้อยก็เหม็นมีมากๆก็ปรากฏให้รู้ได้แต่ถ้าเพียงเล็กน้อยอย่างไฟเล็กนิดเดียวเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นอกุศลว่าเป็นโทษเพราะคิดว่าเพียงเล็กน้อยแต่ความจริงอกุศลเล็กน้อยเนี่ยค่ะวันหนึ่งก็จะใหญ่ขึ้นจนกระทั่งสามารถทำทุจริตกรรมได้
0: อย่างเมื่อกี้คุณวรพลก็กล่าวถึงโทษของกรรมนะครับก็พอเห็นดอกไม้สวยๆนี่ก็ฟูใจขึ้นมาครับก็รู้สึกว่ายังมีความเป็นคนพาลอยู่มากทีเดียวครับ
1: ตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เป็นอกุศล
0: เรื่องการติดในนิมิตแล้วก็อนุพยัญชนะเนี่ยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายตอนเช้านะครับถ้าเป็นกุศลนี่ไม่ติดหรือเปล่าครับในนิมิตอนุพยัญชนะ
1: กุศลคืออะไรนะคะ
0: กุศลคือสภาพที่ชำระความไม่ดีครับสภาพที่
1: ขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะถ้ายังมีโมหะเป็นกุศลได้ไหมในขณะนั้น
0: ไม่ได้
1: ถ้าโทสะเกิดเป็นกุศลได้ไหม
0: ก็ไม่ได้คร
1: ับ โลภะเกิด
0: ไม่ได้เช่นกันครับ
1: เพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะเกิดขณะนั้นก็เป็นกุศล
0: แสดงว่าขณะที่กุศลจิตเกิดแม้ว่าจะเห็นเป็นสัตว์บุคคลก็ไม่ถือว่าติดในนิมิตอนุพยัญชนะ
1: ค่ะไม่ใช่ไม่ถือนะคะ
0: ก็ก็ไม่ติดเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่การติดในนิมิตอนุพยัญชนะอย่างอกุศล
1: เพราะว่าต่างขณะกันนะคะเวลาที่กุศลจิตเกิดเนี่ยเป็นไปในการให้ถ้ายังคงพอใจติดข้องในสิ่งนั้นทั้งนิมิตอนุพยัญชนะก็ให้ไม่ได้
0: แล้วการติดในนิมิตอนุพยัญชนะนี่ก็ละเอียดตามการสะสมของจิตด้วยใช่ไหมครับอย่างการประดิษฐ์สิ่งต่างๆนี่ก็มาจากความติดในนิมิตอนุพยัญชนะด้วยแต่ว่าในการติดนั้นก็จะเป็นประโยชน์บ้างไหมฮะอย่างผู้ที่จัดดอกไม้มาเพื่อที่จะบูชาพระรัตนตรัยด้วยความที่มีศรัทธานะฮะแต่ว่ามีความสะสมการติดมาที่เป็นปัจจัยให้สามารถจัดได้อย่างวิจิตรนะครับ
1: ค่ะแล้วใครไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ
0: พระอนาคามีบุคคล
1: ค่ะแล้วท่านเป็นใครกันแต่ละคน
0: เป็นปุถุชนครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ตามความเป็นจริง
0: ครับแล้วทุกวันนี้นะครับสติปัฏฐานขณะที่สติปัฏฐานไม่เกิดบางขณะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ว่าเหมือนกับว่าเห็นเป็นสัตว์บุคคลตลอดทั้งที่บางขณะก็ได้กระทำกุศลบ้างท่านอาจารย์ช่วยเกื้อกูลตรงนี้ด้วยคร
1: ับพระพุทธเจ้าเห็นท่านพระอานนท์ไหมฮะ
0: เห็นครับ
1: รู้ไหมว่าเป็นท่านพระอานนท์
0: ต้องทรงทราบครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากเห็นแล้วก็คิดนึกจำรูปร่างสันฐานแต่จิตขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลหรือเป็นกิริยาจิตแต่ที่จะไม่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะสัญญาจำนะคะจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่แม้กระนั้นจะเห็นได้นะคะปกติของคนที่ไม่มีปัญญาเวลาที่จำแล้วเนี่ยนะคะขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลส่วนใหญ่
0: เป็นอกุศลจิต
1: ค่ะเพราะมีความเข้าใจก็มีกุศลเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นจากปกติเป็นผู้มากด้วยอกุศลธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งไม่ใช่เราไปพยายามนะคะทำให้ปกติเป็นกุศลเพิ่มขึ้น
0: จากปกติที่ติดในอนุพยัญชนะและก็นิมิตมากก็กลายเป็นติดน้อยลงด้วยปัญญาที่เพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตามมีตามได้หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าปัญญาเพียงแค่นี้ก็

0: ต่อไปแต่ว่าค่อยๆเพิ่มความเข้าใจขึ้นด้วยการฟังพระธรรม
1: ค่ะปุถุชนที่เป็นอันทะคือมืดอันทะปุถุชนสู่ความเป็นกัลยาณะปุถุชนเพราะว่าได้ยินได้ฟังและมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น
0: ครับได้ฟังคำถามนี้ก็ทำให้เห็นว่าหนทางระหว่างการที่จะจากยกจากกัลยาณปุถุชนเป็นพระอริยเจ้านี่ไกลมากเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ติดเกือบทุกอย่างเลยครับ
1: ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งละเอียดเพราะว่าเป็นความจริง
0: ที่ติดก็ต้องรู้ด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ควรรู้ไหมคะ
0: ควรรู้ยิ่งครับ
1: ถ้าไม่รู้ละได้ไหม
0: ถ้าไม่รู้ไม่มีปัญญาก็ละไม่ได้
1: คิดว่าสงบแต่ไม่ใช่สงบ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่สงบโดยเข้าใจว่าสงบไปเรื่อย
2: ๆความสงบที่ทุกคนอยากได้เนี่ยนะคะจะต้องมีปัญญาด้วยหรือเปล่าคะถึงจะสามารถสงบได
1: ้ค่ะแค่สงบก็คืออะไรก่อน
2: สงบนี่ก็คือปราศจากโลภะโทสะโมหะใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วถ้าไม่มีปัญญาจะรู้ไหมว่าขณะนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะหรือมีโลภะโทสะโมหะ
2: ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ทราบอะฮะแต่ท่านอาจารย์ท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าไม่ใช่ขณะที่เป็นไปในทานเป็นไปในศีลขณะที่เมตตาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็แค่หนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองขณะนั้นก็ไม่ได้มีความคิดอะไรนะฮะจะกล่าวได้ไหมฮะว่าเมตตาหนึ่งขณะจิตตรงนั้นเนี่ยไม่มีปัญญาประกอบด้วย
1: ใครในที่นี้ที่ไม่เมตตาบ้าง
2: คิดว่าทุกคนก็คงเคยนะฮะมีเมตตาจิตนะฮะแต่ว่าเคยฟังมาเสมอว่าถ้าพูดถึงความสงบปราศจากปัญญาไม่ได้เลยนะคะ
1: ก็เข้าใจให้ละเอียดนะคะ
2: ค่ะ
1: การอบรมเจริญความสงบปราศจากปัญญาไม่ได้แต่ขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดไม่ว่าขณะใดทั้งสิ้นขณะนั้นสงบ
2: ค่ะก็หมายความว่าถ้ามีกุศลจิตหนึ่งขณะจิตแต่ว่าอบรมให้มีเพิ่มขึ้นก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมคะกุศลทุกประเภทนี่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นความสงบเพราะปราศจากโลภะโทสะโมหะ
1: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสงบที่นี่นะคะสงบจากกิเลส
2: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องจิตนะคะอยากรู้จิตหรือว่าเข้าใจจิตในขณะที่ฟังเรื่องจิต
3: ฟังให้เข้าใจจิต
1: เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังค่ะไม่ใช่อยากรู้สิ่งที่กำลังฟังพูดถึงความรู้สึกมีเครื่องล่อหรือไม่มีเครื่องล่อมีอามิตรหรือไม่มีอามิตรนะคะเข้าใจว่าหมายความถึงขนาดไหนหรือว่าอยากจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นยังไงซึ่งกำลังเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจึงอยากรู้แต่ถ้าเข้าใจขณะนั้นนะคะสามารถที่จะรู้และเข้าใจได้ว่าความพอใจที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้พอใจในอะไรในสิ่งที่ปรากฏนะคะล่อเพราะไม่รู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏสวยงามมากทางตามีใครบ้างคะไม่ชอบดอกไม้ที่สวยๆตรงนี้ใช่ไหมคะทำไมเกิดชอบสิ่งนั้นไม่ได้ชักชวนเลยนะคะแต่สภาพที่น่าใคร่น่าพอใจเป็นเครื่องล่อให้ชอบตรงกันข้ามถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะเกิดความติดข้องต้องการไหมไม่เด็ดทิ้งไปเลยใช่ไหมคะแห้งแล้วเสียแล้วก็ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในครัวหรือที่ไหนก็ตามแต่พระฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะตราบใดที่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องก็ใช้คำว่าเหมือนกับล่อหรือว่ายังคงเป็นสิ่งที่ทำให้หลงติดข้องนั่นเองก็เป็นคำธรรมดาเป็นขณะปกติแต่พอได้ยินคำนี้นะคะสงสัยนะคะยังไม่พออยากเข้าใจนะคะทั้งที่กำลังเป็นอย่างนั้นและกำลังพูดถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอยังอยากรู้ตรงนั้นด้วยว่าเป็นยังไงนี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังธรรมะเนี่ยล่อหลอกให้คิดว่าจะรู้จะเข้าใจได้เมื่อเพียงได้ยินคำที่กล่าวถึงคำนั้นทั้งที่ตัวจริงสภาพธรรมะกำลังเป็นอย่างนั้นพูดถึงสิ่งนั้นเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนั้นว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะได้เข้าใจโดยที่ว่าไม่ต้องไปท่องหรือว่าไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะต้องไปทบทวนนะคะเพราะเหตุว่าความจริงก็คือเครื่องล่อนี่มีตลอด ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดถึงอะไรคะเวลาเห็นแล้วคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นและต้องการจะเห็นสิ่งนั้นแม้เห็นแล้วนะคะก็ยังจำและยังล่อที่จะให้คิดถึงและก็จะให้สามารถที่จะเห็นบ้างได้ยินบ้างในสิ่งนั้นอีกนี่ก็แสดงให้เห็นชีวิตตามความเป็นจริงค่ะว่าการเข้าใจธรรมะก็คือเห็นว่าไม่ใช่เราและก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะเพียงคำก็ไปหาละแต่ว่าขณะนี้ล่อหรือเปล่าคะทันทีที่เกิดความพอใจในสิ่งที่เกิด
4: ปัญญาละโลภะในบรรดาสภาพธรรมะที่เกิดและดับปัญญาประเสริฐสุดเพราะจะสะสมอบรมเจริญตั้งแต่ขั้นการฟังทีละเล็กทีละน้อยจนถึงขั้นประจักษ์แจ้งความจริงจึงจะพ้นจากความเป็นทาสของโลภะได้จริงๆจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2 กุมภาพันธ์2561

ไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจอาจฐานร่าเริงโลภะใครห้ามได้ปัญญาแค่ไหนจะไปห้ามโลภะแต่ปัญญารู้จักโลภะจึงละโลภะได้ในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะโลภะมหาศาลสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ปัญญาดับได้สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าโลภะก็เกิดติดข้องหน้าที่ของโลภะไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะไม่สละติดข้องเพิ่มพูนเหนียวแน่นหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเห็นว่าก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับโลภะมีกำลังตั้งแต่อ่อนที่สุดจนถึงมีกำลังมากแต่ปัญญาก็ดับได้แต่ต้องเข้าใจนะคะอยู่ดีๆไม่เข้าใจจะพยายามวิธีอื่นเนี่ยไม่มีทางเรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจนี่คือเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่นะคะก็คงเป็นเราและอยากรู้ไปทำไมลึกลงไปก็คือเป็นเราแต่เข้าใจสิคะแต่ละคำว่าธรรมะทั้งนั้นเลยแค่ธรรมะทั้งนั้นธรรมะทั้งหลายเราจะเลือกไหมถ้าเป็นปัญญาไม่เลือกแน่นอนแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าการเกิดขึ้นของปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นคิดจากที่ได้ฟังจนกระทั่งไม่ต้องคิดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับท่านจึงมีสุตมยปัญญาภาษาบาลีนะคะปัญญาสำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังไม่ใช่ได้ยินต้องไตร่ตรองแต่ว่าบังคับได้ไหมคะไม่ได้บางคนกิเลสก็พาไปอ่านใหญ่เลยฟังใหญ่เลยไตรตรองใหญ่เลยเพราะอยากรู้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยค่ะเล่เหลี่ยมกลวิธีมากมายมหาศาลแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งภาษาบาลีมีคำว่าตัณหาทาโสทุกคนเนี่ยค่ะเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสที่ยินยอมนะคะยอมเป็นทาสไปเรื่อยๆใครอยากหมดบ้างเห็นไหมทั้งที่รู้ว่าไม่ดีใครอยากหมดบ้างยังยอมเป็นทาสต่อไปอีกโลภะเขาตามใจทุกอย่างอยากจะสงบแล้วทำฌานไปเกิดในรูปภพรูปภพยังใกล้ชิดแต่รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสงบที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานทำให้เกิดเป็นอรูปภพแต่ไม่พ้นจากโลภะยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะก็ถูกล่อลวงไปด้วยโลภะประการต่างๆเพราะฉันเป็นปกติค่ะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและแล้วแต่ปัญญาว่าจะเข้าใจธรรมะไหนเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้แสดงความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดแม้เสียดายเวลาอย่างนั้นเสียดายนั่นก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราก็ไม่รู้ก็เป็นตัวตนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลทั้งหมดนะคะสิ่งที่จะดับก่อนกิเลสอื่นทั้งหมดคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเรายากที่สุดค่ะเพราะเป็นเรามานานแต่อาศัยพระธรรมและความเป็นผู้มีปกติรู้ทันโลภะเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ความเข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาและตัวเราเนี่ยซึ่งมีความเห็นผิดว่าเราเนี่ยจะไปดับโลภะได้อย่างไรก็ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ทำไงได้อะถ้าทีละเล็กทีละน้อยก็ทีละเล็กทีละน้อยและถ้าไม่ใช่ทีละเล็กทีละน้อยจะมีมากๆได้ไหมเนี่ยเอามายังไงคะทีละก้อนโตๆไม่ได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆด้วยความมั่นคง

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตปกิณณกะธรรมตอนที่1080สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่11ถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2560
1: ไม่มีใครไปทำให้จิตแต่ละหนึ่งขณะเกิดได้เลยแต่หลากหลายตามประเภทของเจตสิกซึ่งมีปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่ากรรมมีจริงไหมคะ
2: มีจริงครับ
1: ค่ะเป็นการกระทำใช่ไหมคะที่ใช้คำว่ากรรม
2: ครับ
1: ค่ะเป็นสภาพที่จงใจที่จะกระทำจะเดินเนี่ยถ้าไม่มีเจตนาความจงใจที่จะเดินร่างกายจะเคลื่อนไหวไปได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะสภาพของกรรมเนี่ยได้แก่สภาพหนึ่งที่เป็นนามธรรมที่จงใจเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตนะคะจิตแค่รู้แจ้งสภาพธรรมะแต่อาศัยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยความจงใจเจตนาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะหนึ่งเกิดเมื่อไหร่เป็นสภาพที่จงใจขวนขวายพอจะเห็นสภาพธรรมะนี้ไหมคะว่าไม่ใช่เรา
2: ครับ
1: ค่ะกำลังรับประทานอาหารมีจิตไหมคะ
2: มีจิตครับ
1: มีเจตสิกไหม
2: มีครับ
1: มีเจตนาเจตสิกไหม
2: มีครับ
1: ต้องมีทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะต่อไปจะรู้ได้ค่ะไม่ว่าจิตเกิดเมื่อไรทั้งสิ้นที่ไหนทั้งสิ้นนะคะต้องมีเจตสิกอย่างน้อยที่สุด7ดวงเกิดร่วมด้วยและเจตสิก7นั้นนะคะเจตนาเป็น1ใน7ต้องเกิดกับจิตทุกขณะแต่ปกติเราไม่รู้นี่เริ่มจะเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นความเข้าใจของตัวเองฟังแล้วคิดและไตร่ตรองแล้วรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้กว่าจะรู้ได้ต้องฟังคำของพระองค์ด้วยความเข้าใจที่ละเอียดที่จะต้องตรงไม่สับสนนามธรรมเป็นนามธรรมรูปธรรมเป็นรูปธรรมจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทมีจิตไหมคะ
2: มีครับมี
1: ค่ะตายเมื่อไหร่คือจิตไม่ได้เกิดที่รูปนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นรูปนั้นจะเคลื่อนไหวจะลืมตาจะลุกขึ้นจะนั่งอย่างคนที่ถูกเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแขนขาดขาขาดได้มีอาการสะท้านแทรกขั้นอยู่ทั้งนั้นแต่ว่ารูปแต่ละรูปนี่ค่ะเล็กที่สุดนะคะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งใช้คำว่ากลุ่มเพราะเหตุว่ามีรูปหลายรูปอาศัยกันและกันเกิดร่วมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นมหาภูตะรูปใหญ่ที่เป็นประธานเคยได้ยินคำนี้ไหมคะต้องเคยได้ยินเพราะได้ยินคำว่าภวังคจิตใช่ไหมคะพระเชนก็ต้องได้ยินหลายหลายคำเลยแต่ว่าถึงจะหลายหลายคำนะคะความเข้าใจก็กระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มีความมั่นคงว่าไม่ใช่เราก่อนที่จะไปประจักษ์การเกิดดับอะไรทั้งสิ้นต้องมีปัญญาแล้วไหมคะเข้าใจอย่างเนี้ยไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะยังไม่ละคลายความเป็นเราจนกว่าความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแต่โดยชื่อจนกว่าสภาพนั้นจะปรากฏกับสติสัมปชัญญะได้ยินคำว่าสติใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: มีจริงๆไหมคะ
2: มีน้อยมากครับ
1: แต่มีจริงๆหรือเปล่าม
2: ีจริงๆครับ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
1: เป็นธรรมะอะไรคะรูปธรรมหรือนามธรรมสติ
2: เป็นนามธรรมครับ
1: เป็นนามธรรมนะคะเป็นจิตหรือเจตสิก
2: เป็นเจตสิกครับ
1: เป็นเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะหรือเปล่า
2: ทุกขณะครับ
1: ไม่ได้เห็นไหมคะ

0: ิดเองไม่ได้เลยค่ะสติเจตสิกเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดกับจิตเมื่อไหร่จิตนั้นเป็นกุศลเป็นจิตที่ดีงามไม่ให้โทษไม่ให้ผลที่เป็นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกละใช่ไหมคะเจตสิกฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีและก็เจตสิกใดเป็นเหตุเจตสิกใดเป็นผลละเอียดยิบจนกระทั่งว่ายิ่งเข้าใจยิ่งค่อยมั่นคงว่าไม่ใช่เรากว่าสภาพธรรมะสามารถจะปรากฏตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งได้ก็ต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งมาจากขั้นฟังเข้าใจอบรมมั่นคงเพราะฉะนั้นปริยัติฮะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพจน์แค่ฟังไม่พอรอบรู้ในคำที่ได้ฟังเช่นคำว่าธรรมะรอบรู้จริงๆค่ะทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยโกรธเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกยังไงคะ
1: เป็นเราโกรธครับ
0: เป็นเราโกรธแต่ความจริงเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกำลังโกรธสามารถที่จะมีปัญญาที่ถึงการรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งต่างกับขณะอื่นซึ่งไม่โกรธแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนนะคะจะมีคำถามว่าแล้วทำยังไงจะหายโกรธเป็นไปได้ไหม
1: ก็ต้องศึกษาพระธรรมค่อยๆเจริญ
0: แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเที่ยวไปแสวงหาทำยังไงจะหายโกรธหนังสือตำราใครสมัยใหม่เขียนยังไงก็ตามแต่อ่านหมดใครพูดอะไรก็ฟังแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าใครก็บังคับบัญชาโกรธไม่ได้เพราะโกรธเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานี่แสดงถึงความมั่นคงตามลำดับนะคะจนกว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ว่าอยากหายโกรธอยากไม่โกรธหรือกระวนกระวายก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาได้แต่ปัญญาไม่พอที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งในลักษณะที่ต่างกันว่าเป็นธรรมะแต่ขั้นฟังความเข้าใจนี้แหละจะค่อยๆนำไปสู่ขณะนั้นโดยความเป็นอนัตตาไม่มีเราไปภาคเพียรพยายามเพราะภาคเพียรพยายามด้วยความเป็นเราเมื่อไหร่ผิดทันทีไม่ได้เข้าใจเลยนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความมั่นคงที่จะเข้าใจขณะนั้นนะคะต้องรู้ว่าเพราะได้ฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ฟังบ่อยๆแต่ว่าไม่หวังว่าเมื่อไหร่จะรู้ลักษณะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏในขณะนี้แยกขาดจากสภาพธรรมะอื่นทีละหนึ่งทีละหนึ่งขณะนี้รวมกันหมดใช่ไหมคะเห็นกับได้ยินแยกขาดจากกันหรือยัง
1: ยังครับ
0: ยังแต่ความจริงแยกขาดจากกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ปัญญารู้ได้ไหมประจักษ์แจ้งได้ไหมในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะปัญญารู้อย่างนั้นแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะปัญญายังไม่ถึงการที่จะเป็นอย่างนั้นก็รู้อย่างนั้นไม่ได้เห็นไหมคะต้องอาศัยความเป็นอนัตตาซึ่งละความติดข้องซึ่งปิดบังความจริงเพราะความอยากมีความต้องการเกิดขึ้นสภาพธรรมนั้นดับแล้วไปอยากอะไรไปทำอะไรแต่ปัญญาที่เข้าใจแล้วนะคะสามารถจะเกิดได้ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นค่ะกว่าจะถึงปัญญาที่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆโดยความเป็นอนัตตาทันทีที่เกิดก็กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเราใช้คำว่าสติสัมปชัญญะคนนั้นเห็นความเป็นอนัตตาหนทางนี้ต้องเป็นหนทางของอนัตตาโดยตลอดจึงสามารถที่จะรู้ความจริงได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไหมคะ
1: รู้จักขึ้นครับ
0: ค่ะทั้งหมดทุกคำที่เราได้ฟังมาจากพระมหากรุณาที่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงแต่ละคำให้เรามีโอกาสได้เข้าใจได้ไตรตรองได้เห็นพระองค์ทั้งที่ชาวสาวัตถีชาวพาราณสีพระองค์เสด็จบิณฑบาตถ้าเขาไม่มีความเข้าใจในธรรมะจะไม่รู้จักว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เราแม้ไม่เห็นรูปร่างกายแต่ได้ฟังคำที่เกิดจากพระปัญญาของพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจึงทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงใครกล่าวได้ไหมคะถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้แล้ว
1: ไม่ได้
0: แต่ฟังตามได้เข้าใจตามได้จึงเป็นสาวกแต่ต้องไม่ประมาทเลยนะคะปริยัติ รอบรู้มั่นคงเป็นธรรมะเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ตามเวลาโกรธเกิดขึ้นไม่อยากโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะโกรธก็เป็นธรรมะไม่อยากโกรธก็เป็นธรรมะคิดที่จะไม่โกรธก็เป็นธรรมะต้องทุกอย่างหมดเลยค่ะจากอุปาทานขันธ์ที่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราหมดเกลี้ยงเมื่อไหร่สภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อนั้น
2: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงหนทางของความเป็นอนัตตาก็ชัดเจนใช่ไหมครับว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ขณะต่อไปนี่คือประโยชน์ของการสนทนาธรรมะนะครับเป็นมงคลเพราะว่านำมาซึ่งความเจริญด้วยปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงในธรรมะซึ่งก็เป็นคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้แต่คำว่ากรรมคำเดียวนี่ครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะครับ
0: และก็ยังมีคำที่พูดด้วยใช่ไหมคะหนทางนี้เป็นหนทางเดียวเห็นไหมคะพูดแล้วเข้าใจไหมคะพูดแล้วด้วยมีหนทางเดียวเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าหนทางเดียวคืออะไรหรือเปล่าไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับหนทางเดียวหนทางไหนแต่หนทางเดียวคือความเข้าใจตามลำดับขั้นคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะที่ละความติดข้องและความไม่รู้ถ้าตราบใดยังไม่รู้และติดข้องสภาพธรรมะก็ถูกปกปิดไม่สามารถที่จะเปิดเผยความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวเนี่ยพูดกันไปนะคะแต่หนทางเดียวจริงๆคืออะไรต้องเป็นปัญญา
3: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้นะท่านอาจารย์พูดถึงความมั่นคงและท่านอาจารย์ก็กรุณาพูดถึงว่ามั่นคงแล้วยังต้องมีอธิษฐานนะและอยากให้ท่านอาจารย์กรุณาอนุเคราะห์ตรงนี
0: ้ค่ะขณะนี้เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
3: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะนะคะมั่นคงแค่ไหน
3: ยังไม่มั่นคง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ว่าต้องมั่นคงกว่านี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: นั่นคืออธิฐานะบารมีรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยจะไปที่ไหน7วัน8วันจะไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ได้ความมั่นคงนี้ต่างกับเพียงแต่ขั้นเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
3: ก็ยังไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นทุกบารมีต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไปมั่นคงในเรื่องอื่นไม่ใช่ไปมั่นคงว่าจะนั่งอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนจะรู้ความจริงให้ได้อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่บารมีเพราะทุกบารมีต้องเป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่ามั่นคงแค่ไหนที่จะไม่ไปคิดว่าจะไปทำให้เกิดปัญญาขึ้นแต่สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แล้วไม่รู้จากไม่รู้เป็นรู้ในสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ต่างหากที่เป็นความมั่นคงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยไม่ใช่เราจะหวังว่าเราจะไปเข้าใจจนกระทั่งละความเป็นตัวตนนะคะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฟังมาแล้วจะนานเท่าไหร่กี่ชาติก็ตามแต่เริ่มเข้าใจความเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือยังเพราะว่าตราบใดที่เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนมีสิ่งที่ปรากฏรวดเร็วนะคะจนปรากฏการเกิดดับเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตะละเห็นไหมคะนิมิตะคือการปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นคิ้วเป็นตาเป็นผมเป็นจมูกพวกนี้เป็นนิมิตะหมดจากการเกิดดับแต่ละหนึ่งรูปกลาปะเล็กๆซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นมีความมั่นคงเพราะปัญญาใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาจะมั่นคงไหมคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ใช่ได้ความเป็นเราจะไปพยายามแต่รู้ได้เพราะเมื่อฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าไม่ใช่ใครจะทำอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่พอเพราะฉะนั้นพอแล้วไม่ฟังแล้วพระพุทธศาสนาง่ายไม่ต้องฟังเลยไปปฏิบัติถูกหรือผิด
3: ผ
0: ิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทางหลงเนี่ยมีมากเพราะความไม่รู้มีมากและความต้องการก็มีมากเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆต้องประกอบด้วยบารมีที่เป็นสัจจะบารมีความจริงนี้มีผู้ที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ได้ประจักษ์แจ้งเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันหมายความว่าการเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะถึงระดับที่เดี๋ยวนี้เองนะคะ ไม่สงสัยในแต่ละธรรมะที่เกิดเพราะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการดับความไม่ใช่เราเนี่ยต้องดับหมดในสิ่งที่เคยยึดถือทั้งห้าขันห้าขันนี่คือธรรมะทั้งหมดที่เป็นรูปขันทั้งหมดนามธรรมทั้งจิตและเจตสิกทั้งความรู้สึกซึ่งเป็นที่ยึดถืออย่างมากนะคะเราแสวงหาเพื่อความสุขที่เป็นเราเพื่อเราเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นแค่ลักษณะของธรรมะซึ่งเกิดดับจนกว่าจะประจักษ์แจ้งหมดสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราพูดถึงจิตใช่ไหมคะแล้วรู้ด้วยว่าจิตเป็นสภาพรู้ใช่ไหมทุกคนมีใช่ไหมจิตปรากฏให้รู้หรือยังยังเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรแล้วเราก็พูดว่าใต้มหาสมุทรนั้นมีอะไรบ้างแต่น้ำที่เป็นมหาสมุทรเนี่ยค่ะปิดบังไว้ไม่เห็นความจริงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังความเข้าใจนี้แหละนะคะค่อยๆทำให้สภาพธรรมะปรากฏกับสติสัมปชัญญะระดับซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังแม้การฟังนะคะก็เป็นสติสภาพที่กำลังระลึกเป็นไปในคำด้วยความใส่ใจด้วยความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยความเข้าใจนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหมฟังจริงแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เนี่ยเหมือนไม่ได้ฟังเพราะไม่เข้าใจแต่ฟังคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจต่างกันเพราะความใส่ใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยกว่าจะมากเพราะฉะนั้นจึงมีความจริงที่ว่านะคะปัญญาเจริญท่ามกลางอกุศลหมายความว่าไงคะเห็นความน่ากลัวของอกุศลไหมคะมีก็ไม่รู้เห็นไหมคะมืดระดับไหนไม่รู้ระดับไหนว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปแต่ละทางเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทำให้หลงผิดนะคะแต่เป็นเรื่องที่มีความมั่นคงว่าเมื่อสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้มีผู้ที่ประจักษ์แจ้งได้ก็มีความตั้งมั่นอธิฐานะมั่นคงที่ว่าไม่ใช่รู้อื่นค่ะไม่ใช่ใครชวนไปให้รู้อะไรที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้ต่างหากที่ถ้าไม่มีการฟังเข้าใจขึ้นอย่างมั่นคงสติสัมปชัญญะที่จะรู้เฉพาะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินเป็นปกติอย่างนี้แต่ปกติอย่างนี้คือเห็นแล้วไม่รู้กับปกติอย่างนี้แล้วเห็นแล้วรู้ต่างกันไหมคะเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าตามธรรมดาเนี่ยเห็นแล้วไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ได้ดับเลยจิตที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตามากมายหลายขณะดับไปพร้อมกับสิ่งที่ปรากฏทางตาดับในขณะนั้นอ่ะไม่รู้แล้วในสิ่งนั้นชอบแล้วติดข้องแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เห็นได้ยินก็เช่นเดียวกันได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสผิดนึกทั้งวันความไม่รู้ที่เคยมีมาแล้วมากยังเพิ่มเติมอีกทุกวันเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะจากการได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่อยๆเจริญขึ้นท่ามกลางอกุศลแล้วเมื่อไหร่จะค่อยๆชำแรกอกุศลที่ลุมร้อมเนี่ยนะคะโดยการที่เป็นสติสัมปชัญญะอีกขั้นหนึ่งซึ่งอาศัยการฟังแล้วละทำให้ขณะนั้นนะคะโดยความเป็นอนัตตาอารมณ์ที่กำลังปรากฏที่เคยไม่รู้ก็เป็นการค่อยๆเข้าใจอารมณ์นั้นพร้อมสติสัมปชัญญะจะไม่มีคำถามว่าสติเป็นยังไงเพราะขณะนั้นสติเกิดแล้วแต่ว่าขณะนี้สติเป็นยังไงยังไม่รู้ใช่ไหมคะก็ฟังว่าสติขั้นฟังเนี่ยนะก็กำลังฟังเรื่องราวเห็นก็ดับไปได้ยินก็ดับไปมากมายละแต่แม้กระนั้นนะคะความเข้าใจมีกำลังเมื่อไหร่สามารถที่จะดับกิเลสได้เมื่อนั้นต้องเห็นกำลังของปัญญาแต่อยู่ดีๆจะให้มีกำลังของปัญญาระดับนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะโลภะอยากได้เยอะๆแต่ให้รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ต้องตรงสัจจะบารมีและวิริยะบารมีก็ไม่ใช่เรานะคะรู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ในครั้งที่สุเมธาดาบท ซึ่งบำเพ็ญบารมีจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะในครั้งนั้นเป็นสุเมธดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธดาบสจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมชาวเมืองนั้นนะคะปลาบปลื้มดีใจว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในสมัยของพระทีปังกรแต่พอถึงสมัยของพระสมณะโคดมคิดดูนะอีก4อสงไขยแสนกับเขาไม่ได้หวั่นไหวเลยค่ะปีติร่าเริงว่ามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีโอกาสที่จะถ้าได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ไหนปัญญาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พยากรณ์สุเมธดาบสนะคะสุเมธดาบสในครั้งนั้นก็เกิดแล้วเกิดอีกใน4อสงไขยแสนกับได้เฝ้าได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยต้องว่างจากคำสอนของศาสนาของพระองค์จนิกเสียก่อนนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแล้วศาสนาคำสอนของพระองค์อันตรธานหมดเมื่อไหร่ว่างเว้นจากศาสนาของพระองค์นะคะอีกนานจึงจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นความจริงเนี่ยค่ะเป็นวิริยารัมภกถาคาถาที่แสดงเห็นถึงการปรารภความเพียรไม่ท้อถอยเลยเหมือนอย่างคนที่เขาได้ฟังคำที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์พระสมณะโคดมเขาร่าเริงแล้วเราฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระศรีอริยะเมตไตรแค่หวังจะเจอแต่มันไม่เข้าใจธรรมะเลยก็ผ่านไปอีกพระองค์หนึ่งเหมือนแต่ละพระองค์พระฉันเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเห็นประโยชน์ที่สูงสุดที่เป็นรัตนะอันประเสริฐคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะทำให้จากไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนคนตาบอดเนี่ยค่อยๆมีแสงสว่างปรากฏพอที่จะเห็นบ้างแต่ปัญญานี้ก็ต้องตามลำดับแต่เกิดได้แน่นอนและก็ไม่ใช่ปัญญาเพียงขั้นฝังด้วยอดทนไหมคะขันติบารมีแล้วเพียรเนี่ยไม่ใช่เรานะคะไม่ต้องไปทำความเพียรเลยเพราะเพียรมีจริงเกิดกับจิตกี่ประเภททรงแสดงไว้หมดกำลังฟังเนี่ยเพียรหรือเปล่าวิริยะเจตสิกเกิดแล้วในความมืดทั้งหมดค่ะจิตและเจตสิกเกิดนับทำกิจการงานไม่มีใครเห็นเลยสนใจแต่สิ่งที่จิตรู้ตื่นมาก็มีสิ่งที่จิตรู้ปรากฏทั้งนั้นเลยเป็นห้องเป็นบ้านเรือนเป็นถนนหนทางถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าจิตรู้ไม่ใช่เราเห็นก็เป็นจิตได้ยินก็เป็นจิตตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่ปราศจากจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับเพราะเหตุปัจจัยแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วเพียงแค่หนึ่งขณะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นเราได้ยังไงแต่เยื่อใยความติดข้องที่เนิ่นนานมาแล้วนะคะไม่ได้จากไปง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นปัญญาต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องรู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อการละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลต่างๆรวมทั้งความติดข้องด้วยเพราะฉะนั้นเข้าใจอริยสัจจะใช่ไหมคะทุกขะอริยสัจจะไม่ใช่ความรู้สึกเป็นทุกกายทุกใจเท่านั้นแต่ทุกอย่างที่เกิดแล้วดับนะควรหรือที่จะยังยินดีอยู่เพราะไม่มีต่างหากแต่หลงว่ายังมีเมื่อวานนี้อยู่ไหนคะพอถึงพรุ่งนี้วันนี้มีไหมเห็นไหมคะแต่ยังไม่ถึงพรุ่งนี้มีวันนี้กำลังอยู่ตรงนี้เลยแต่พอถึงพรุ่งนี้ไม่เหลือเลยค่ะจำหมดได้ไหมว่าทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาเพราะฉะนั้นชาติก่อนก็อย่างนี้แหละชาติไหนก็อย่างนี้แหละ
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิ ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่985ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19เมษายนพุทธศักราช2558
2: สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยใครทำให้เกิดไม่ได้เลยค่ะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้นั่นคือธรรมะที่มีจริงและเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ขณะนี้มีเห็นไหมคะ
3: ขณะนี้มีเห็นฮะ
2: ค่ะเห็นเกิดหรือเปล่า
3: เห็นเกิดครับ
2: เห็นดับหรือเปล่า
3: เห็นดับด้วย
2: ฮะเห็นเป็นใคร
3: ไม่มีเราไม่มีสัตว์คน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ก็ไม่รู้อย่างนี้มาก่อน
2: เพราะฉะนั้นก็เป็นอัญญาณจริยาเมื่อไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้สภาพธรรมะก็เกิดขึ้นเป็นไปห้ามไม่ได้เป็นวิญญาณจริยาเป็นความเป็นไปของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องประพฤติหรือว่าเป็นไปอย่างนี้แหละไม่มีจิตใดซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการเห็นการได้ยินเลยใช่ไหมคะเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องทำกิจของจิตสืบต่อกันไปแต่ละขณะบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสักขณะเดียวเพราะเป็นความเป็นไปของธรรมะแสดงเห็นว่าใครเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครไปมีอำนาจบังคับบัญชาให้เป็นอย่างอื่น
3: เมื่อฟังก็จะทำให้เข้าใจความจริง
2: ค่ะความจริงหรือเปล่าคะ
3: ความจริงขั้นความเข้าใจฮะ
2: แน่นอนค่ะ
3: แต่ก็ยังถ่ายถอนความเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้ในขณะที่ฟัง
2: ค่ะถ่ายถอนทันทีได้ไหมพอฟังก็ไม่ใช่คุณนิรันดร์ไม่ใช่อะไรเลย
3: ก็ยังไม่ได
2: ้ค่ะเพราะธรรมะไม่ใช่คุณนิรันดร์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีญาณจริยาความเป็นไปของปัญญา
3: ญาณจริยา
2: ค่ะมีสภาพธรรมะที่กำลังประพฤติเป็นไปโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้วิญญาณจริยาปกติไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นอัญญาณะไม่รู้ไม่เข้าใจจนกระทั่งมีการฟังแล้วเข้าใจขึ้นตามลำดับนะคะจนถึงวิปัสสนาญาณะเป็นญาณจริยา
3: ญาณจริยานี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับ
2: ถ้าไม่เข้าใจปัญญาไม่มีค่ะเพราะเหตุว่าภาษาบาลีใช้คำหลายคำนะคะวิชาญาณะปัญญาแต่ว่าหมายความถึงการที่สามารถรู้ความจริงตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังกระพริบเป็นไปอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นธรรมะ
3: แต่ญาณจริยาถ้าเกิดไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธภาคอย่างนั้น
2: ค่ะแน่นอนค่ะชัดเจนคิดเองก็ไม่ได
3: ้งั้นเพราะเหตุนี้เราจึงมานั่งฟังเพื่อให้เข้าใจความจริงจากการที่ไม่รู้ความจริงมาก่อน
2: ค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้
3: แม้จะเป็นคำยากๆที่เป็นภาษาบาลีแต่ว่าเมื่อฟังและมีความเข้าใจจริงๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าพระพุทธได้ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงขณะนี้ในชีวิต
2: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าไม่ต้องใช้คำอะไรเลยก็ได้ใช้คำอะไรก็ได้ขอให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงถูกต้องตามความเป็นจริงถึงญาณจริยาหรือยังคะ
4: ยังครับ
2: ยังค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็หมดกิเลสได้เลย
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการเป็นไปของปัญญานะครับขณะนี้ก็อาจจะมีปัญญาในขั้นการฟังจิตขณะนั้นก็มีปัญญาประกอบด้วยแล้วก็เป็นไปด้วยปัญญาแต่ยังไม่เป็นญาณจริยาอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะเหตุว่าฟังแล้วยังเป็นเราขณะนี้เป็นธรรมะก็ฟังก็เข้าใจแต่เห็นใครเห็นเราเห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นญาณจริยาไม่ได
4: ้ยังไม่แสดงความเป็นไปของปัญญาจริงๆแต่ว่าปัญญาจากการฟังเหล่านี้ก็เป็นเบื้องต้น
2: เพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาและญาณจริยานะคะจะกล่าวถึงส่วนใหญ่ส่วนสำคัญของแต่ละชาติไม่ใช่ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะอื่นๆด้วยเพราะแม้แต่กุศลขั้นรูปฌานนะคะอรูปฌานก็ไม่อยู่ในญาณจริยานี่เป็นการแสดงเห็นว่าความไม่รู้ก็ยังคงเป็นความไม่รู้อยู่ จนกว่าจะถึงระดับขั้นที่เป็นวิปัสสนาญาณเมื่อนั้นแหละนะคะลักษณะของธาตุหรือธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาและกำลังมีในขณะนี้ก็ปรากฏตามความเป็นจริงพระสุเมนจะเห็นได้ค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยครอบคลุมปกปิดหนาแน่นเพียงไรนะคะเพราะว่าขณะนี้ทุกคนเนี่ยค่ะกำลังรู้สิ่งที่จิตรู้แต่ไม่ใช่รู้สภาพของจิตที่กำลังรู้ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะมีสิ่งที่จิตเกิดรู้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทางตาเห็นทางหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสนะคะเดี๋ยวก็อาหารอร่อยเดี๋ยวก็ไปรับประทานที่นั่นที่นี่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นโดยไม่รู้จักจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นโลกจริงๆนะคะอีกโลกหนึ่งแต่เป็นโลกของสัจธรรมความจริงก็คือว่าขณะนี้มีจิตเรากล่าวแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะของจิตไม่ปรากฏยังไงยังไงก็ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นเลยที่กำลังปรากฏจิตเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็มีการจำมีเรื่องราวต่างๆมีเสียงแล้วก็เสียงสูงๆต่ำๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจว่าแต่ละเสียงเนี่ยเป็นไปตามความหมายที่ทำให้สามารถที่จะเป็นเรื่องเป็นราวรู้นะคะแล้วก็คิดตามนี่เป็นโลกในชีวิตประจำวันนานแสนนานก็เป็นโลกนี้แหละยังไม่ใช่โลกของความรู้จริงๆถ้าเป็นโลกของความรู้จริงๆนะคะได้ยินคำว่าธาตุรู้รู้ไหมขณะนั้นที่จะรู้ได้นะคะต้องเป็นญาณจริยาเพราะฉะนั้นอีกโลกหนึ่งโลกของความรู้จริงๆที่เป็นวิปัสสนาญาณนะที่เป็นญาณจริยาก็คือว่าไม่มีโลกที่กำลังปรากฏเหมือนเดิมแต่มีธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้ทีละทางทีละอย่างไม่ได้ปะปนกันเป็นโลกอย่างนี้เลยนั่นคือญาณจริยาเพราะฉะนั้นอีกโลกหนึ่งต่างกับโลกซึ่งเป็นโลกของสิ่งที่จิตรู้เท่านั้นค่ะทั้งหมดเลยกี่ชาติก็เป็นโลกของสิ่งที่จิตรู้แต่ยังไม่รู้จักจิตว่าโลกจริงๆเนี่ยตามความเป็นจริงนะคะลักษณะของธาตุรู้เป็นอย่างไร
4: ครับท่านอาจารย์ครับถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมเนี่ยชีวิตก็มีการเป็นไปของจิตอยู่แค่สองลักษณะก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสซึ่งเป็นเพียงวิญญาณจริยาความเป็นไปของจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุอะไรเลยกับถ้าจะประกอบด้วยเหตุก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอกุศลซึ่งเป็นอัญญาณจริยาโอกาสที่จะถึงญาณจริยาเนี่ยก็ไม่มีนะครับซึ่งเมื่อวานก็สนทนาปัญญาสูตรกันครับท่านอาจารย์ก็มีข้อความซึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์ฮะที่พระองค์ท่านทรงแสดงว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เสื่อมจากอริยปัญญาชื่อว่าเสื่อมที่สุดก็คือไม่มีโอกาสถึงญาณจริยาก
2: ี่ชาติไปแล้ว
4: เสื่อมจากอริยปัญญา
2: ไม่รู้ความจริงเลยนะคะว่าไม่มีใครไม่มีอะไรเพราะไม่เหลือเลยเป็นความประพฤติเป็นไปของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับรู้สิ่งต่างๆสืบต่อนะคะจนกระทั่งถึงขณะนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของญาณจริยาก็ต้องเป็นเรื่องที่เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะฟังอีกเข้าใจแล้วเข้าใจอีกสะสมไปด้วยความเป็นอนัตตาชัดเจนมากทุกคำนะคะไม่พักไม่เพียรก็สนใจว่าอะไรกันใช่ไหมคะแต่ความจริงขณะนี้ค่ะถ้าไม่ฟังพระธรรมพักปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าไม่สามารถที่จะเจริญจนกระทั่งถึงญาณจริยาได้เพราะพักแล้วก็ไม่เพียรเพราะเหตุว่าเพียรด้วยความเป็นเราไม่ใช่การเจริญขึ้นของปัญญาซึ่งทำหน้าที่ของปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนั้นเพียรนั้นก็ต้องเกิดร่วมกับปัญญาในความเป็นจริงในทางที่ถูกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเพียรด้วยความเป็นตัวตนเมื่อไหร่ก็ผิดเพราะฉะนั้นทางสายกลางคือปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะเข้าใจถูกว่าชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะพักมากหรือว่าเพียรมากผิดทั้งสองถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้น ดยความเป็นอนัตตาซึ่งขณะนั้นนะคะละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราถ้าขณะใดที่เพียรจะเป็นคนดีหรือจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะด้วยความเป็นเราขณะนั้นก็ยังคงเป็นเราอยู่ไม่เข้าใจว่าเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหนทางนี้ต้องเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าหลงง่ายด้วยความเป็นเรามานานแสนนานแม้แต่คำที่ได้ยินได้ฟังนะคะเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมะบางคนคิดว่าท้อพระทัยแต่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าการท้อถอยเป็นอกุศลค่ะเป็นกิเลสเมื่อดับกิเลสแล้วนะคะแม้แต่คำว่าไม่น้อมพระทัยเข้าใจว่ายังไง
5: ครับท่านอาจารย์ครับว่าเป็นความยากหรือว่าความลึกซึ้งของพระธรรมที่บุคคลอื่นจะรู้ได้ครับ
2: ธรรมดาเราก็รู้ใช่ไหมคะหกโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นพ้นจากหกโลกได้ไหม
5: ไม่ได้เลย
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าไม่น้อมพระทัยไม่เหมือนอย่างที่เราคิดนะคะเพราะขณะนั้นกำลังคิดถึงความลึกซึ้งของธรรมะจึงขณะนั้นไม่ได้คิดที่จะแสดงพระธรรมพระคิดต้องเกิดขึ้นทีละขณะใช่ไหมคะขณะนี้คิดอะไรหมายความว่าไม่ได้คิดอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะไม่น้อมพระทัยคือกำลังเห็นความลึกซึ้งขณะนั้นจึงชื่อว่าไม่น้อมพระทัยคือไม่คิดในขณะนั้นที่ว่าตรัสรู้แล้วคิดที่จะแสดงพระธรรมทันทีแต่ว่าขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วความคิดก็คือว่าความลึกซึ้งของธรรมะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะใครน้อมใจไปที่จะศึกษาธรรมะให้เข้าใจขึ้นก็คือคิดไม่มีอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าตาจักขุวิญญาณเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพียงเท่านั้นค่ะไม่ได้คิดคิดไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้คิดได้ยินดับไปแล้วก็ไม่ได้คิดนะคะแต่เมื่อคิดขณะนั้นคิดอะไรต้องไม่ใช่คิดอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังคิดและเข้าใจไม่ต้องไปนั่งน้อมพยายามน้อมทำน้อมเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังธรรมะนี่นะคะเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นที่จะรู้ความจริงว่ากว่าจะไม่ใช่เราต้องเข้าใจทุกคำโดยความละเอียดในความเป็นอนัตตาเพราะว่าบางคนที่ฟังใหม่ๆเนี่ยค่ะฟังแล้วน้อมละจะน้อมละไม่ต้องไปจะน้อมด้วยความเป็นเรานะคะแต่จะพ้นจากตาเห็นจากขูวิญญาณเกิดขึ้นอาศัยตามีสิ่งที่กำลังปรากฏหูจมูกลิ้นกายใจนะคะฟังแล้วก็มีการคิดไตรตรองคิดอย่างไรก็คือกำลังน้อมไปไม่ใช่มีเราพยายามฟังและจะน้อมละ
5: กราบท่านอาจารย์ครับทั้งหมดก็เพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเลย
2: ถูกต้องค่ะและถ้าเข้าใจจริงๆนะคะจากความเป็นปุถุชนเนี่ยถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเข้าใจธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริง
5: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่สนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ธรรมะแม้เกิดร่วมกันอย่างเช่นการกล่าวถึงจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดที่ตาหรือว่าจักขุประสาทะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่จิตคือจิตเห็นรู้คือสิ่งที่ปรากฏด้วยดูเหมือนว่าขณะนี้ก็มีธรรมะที่ประชุมกันที่เป็นไปแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะรู้เข้าใจถึงธรรมะในแต่ละหนึ่งของเขาได้ครับท่าน
2: ค่ะถ้าไม่ฟังไม่มีทางรู้เลยถึงฟังก็ยังเป็นเราเมื่อสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏเราใช้คำว่าเจตสิกเราหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแล้วเรารู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เจตสิกอะไรปรากฏ
5: ไม่ปรากฏครับไม่ทราบครับแต่ว่าเพียงเข้าใจเท่านั้น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกที่จำเรื่องราวต่างๆนะคะที่จริงขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับแต่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตเหมือนเงาไหมคะความจริงจิตก็เกิดดับอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เห็นเห็นเพียงรูปร่างสันฐานเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเป็นเงาของจิตเจตสิกซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ปรากฏถ้ามีเงาของภูเขานะคะจะเห็นต้นไม้ใบเล็กๆที่เกิดที่ภูเขาด้วยไหม
5: ก็ไม่เห็น
2: ค่ะ หรือธงห้าสีแต่เงาของธงมีสีห้าสีหรือเปล่าหรือเป็นปรากฏแต่เพียงเงาเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่ปรากฏก็เหมือนเงาของจิตเจตสิกซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลงเงาตัวจริงอยู่ไหนคะไม่เหลือเลยค่ะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังจำเงาไว้อีกนะคะชาติก่อนเป็นยังไงชาตินี้ก็คือชาติก่อนของชาติหน้าแน่นอนค่ะก็กำลังเกิดดับไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็เหมือนยังมีเหมือนแค่เงาเพราะว่าตัวจริงไม่มีเลย
6: ท่านอาจารย์จึงให้ความเข้าใจว่าเหมือนอยู่คนละโลกเพราะว่าโลกตามความจริงคือธรรมะเขาเกิดดับ
2: แล้วไม่เหลือด้วยไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะถ้าเข้าใจจริงๆว่าดับคือหมดดับคือหมดดับคือหมดแล้วเหลืออะไรเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะจึงพอใจในสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับอย่างรูปที่ปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเกิดดับคำว่าดับคือไม่กลับมาอีกเลยไม่เหลือเลยแม้สักนิดเดียวถ้ายังเหลือก็ยังไม่ได้ดับไปใช่ไหมคะแต่ดับคือไม่เหลือเลยแต่สืบต่อเสมือนว่ายังมีอยู่

0: ไม่รู้ตัวรู้หรือสภาพรู้และจะกล่าวว่าเป็นญาณะได้อย่างไรเพราะว่าสภาพของจิตยังไม่ได้ปรากฏโลกจริงๆยังไม่ได้ปรากฏว่าไม่มีอะไรนอกจากธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนะคะทุกอย่างเหมือนกับหายวับไปกับตาแต่มีธาตุรู้ที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับด้วยแล้วจะเหลืออะไรถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะไม่รู้มาแสนนานถึงฟังขณะนี้ก็เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนะคะแต่ธาตุรู้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นโลกซึ่งไม่ใช่มีสิ่งที่โลกคือจิตรู้แต่เป็นจิตที่กำลังรู้นี่ก็เป็นความต่างกันแล้วนะคะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากครับท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์เมื่อสักครู่กล่าวถึงการที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่คือหมดไปแล้วทุกขณะแต่ว่าความเริ่มของความรู้ที่จะเข้าใจครับอาจารย์ถ้าไม่เหมือนกับว่าระดับของปัญญาที่จะเริ่มเข้าใจขึ้นน่ะถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังมีและจะเข้าใจในสิ่งที่มีแล้วหมดไปอย่างไรครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความไม่รู้กับความรู้นี่ก็ต่างกันแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงมีญาณจริยาซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ไม่รู้ต่างกับรู้เพราะฉะนั้นไม่ได้กล่าวถึงกุศลระดับไหนที่ไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะว่าต่างกันเป็นรู้กับไม่รู้ถึงจะเป็นอรูปพรหมก็ไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงไม่รู้จักธาตุรู้ซึ่งปรากฏโดยความไม่ใช่ตัวตนเพราะขณะนั้นก็ยังเป็นอรูปพรหมซึ่งยังมีความเห็นว่าเป็นอรูปพรหมหรือว่าเป็นเราอยู
1: ่หมายถึงว่าท่านแสดงส่วนที่สำคัญจริงๆครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ที่จะให้เห็นถึงความเป็นไปของความไม่รู้กับความรู้ที่รู้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรม
0: ที่กล่าวถึงธาตุที่มีจริงนะคะซึ่งหลงอยู่ในสังสารวัฏและขณะที่พ้นจากการหลงจึงออกจากสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ไม่ต้องกล่าวเพราะว่าถ้าปราศจากสองอย่างนี้แล้วนะคะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม
1: อาจารย์ครับเมื่อมีโอกาสได้มีความเข้าใจอย่างนี้ก็รู้ว่าความเป็นไปของไม่ใช่เฉพาะเราเองหรือบุคคลอื่นแม้สัตว์ทุกประเภทเลยว่าจะเกิดในภูมิไหนก็ตามเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างนี้แต่ก็เหมือนใครจะรู้ครับท่านอาจารย์ว่าการที่บุคคลหลังเห็นหลังได้ยินหลังได้กลิ่นหลังลิ้มรสหลังถูกต้องกระทบสัมผัสหรือแม้แต่คิดนึกเนี่ยโดยมากเนี่ยก็เป็นไปด้วยอกุศลอาจจะมีความยินดีพอใจอาจจะยังไม่ถึงกระทำทุจริตแต่บางครั้งก็มีปัจจัยให้ถึงการกระทำทุจริตได้อะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีการเกิดมาแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นไปเสมอเลยครับท่านอาจารย
0: ์ก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราสั้นๆ นะคะเป็นธรรมะแค่นี้ก็ยังไม่รู้ถ้ารู้เมื่อไหร่ความดีทั้งหลายก็เจริญขึ้นเพราะไม่มีเราส่วนใหญ่นะคะฟังธรรมะเพราะหวังเป็นคนดีแต่ว่าไม่ต้องการที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราจะดีหรือจะร้ายยังไงก็คือว่าเป็นธรรมะถ้าไม่ตรงจุดนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยยังคงเป็นเราอยู่ใครมีศีล5สมบูรณ์คะ
1: พระโสดาบันบุคคล
0: ค่ะแล้วไงจะสมบูรณ์ก่อนเป็นพระโสดาบันเลยคะหรือคิดว่าจะสมบูรณ์ได้จริงๆอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวอาจจะเป็นแค่ชาติ2ชาติแต่ก็ยังมีกิเลสซึ่งจะทำให้เกิดทุจริตได้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะไม่ใช่ปลอบใจหรือว่าไม่ใช่ให้คิดง่ายๆนะคะแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าแม้ศีลเพียง5จะสมบูรณ์ถึงที่สุดก็เมื่อเป็นพระโสดาบันไม่มีทางที่จะล่วงศีล5ได้เลยเพราะฉะนั้นประมาทไหมว่าจะเป็นคนดีเพียงแค่รักษาศีล5แล้วก็ไม่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะเข้าใจจริงๆคือเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้ไม่ใช่เราแน่นอนค่ะค่อยๆฟังเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วในที่สุดก็จะรู้ตามความจริงเป็นธรรมะ
1: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของศีลขึ้นมาบางคนก็คิดนะครับท่านอาจารย์ว่าการที่จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยแล้ว

0: ตีเนี่ยจะเจริญได้อย่างไร
1: ไม่มีเราแล้วจะไปฆ่าใครจะไปเอาของใครทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่ต้องทำอะไรค่ะไปฆ่าเขาเนี่ยเขาตายเพราะคนนั้นฆ่าหรือว่าเพราะถึงแก่กรรมที่จะให้ผลที่จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นนี่คือความเข้าใจในความไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะจะไปเอาของของคนอื่นเลยคะจะทุจริตเหรอในเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยว่าแม้เห็นแค่เห็นจะเกิดก็ยังต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างไม่มีใครที่จะทำอะไรได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะเว้นชั่วไหมเพราะรู้ปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีอะไรดีกว่าและอะไรดีถึงที่สุดต้องการระดับไหน
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่986ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2558
3: ครับท่านอาจารย์ครับหมายความว่าปัญญาเนี่ยก็เป็นความที่รู้ถูกเห็นถูกจริงๆว่ากุศลธรรมแต่ละอย่างเนี่ยคือเป็นสภาพที่ไม่มีโทษแล้วแต่ว่าการที่จะให้ผลของกุศลและอกุศลก็มีด้วยใช่ไหมอาจารย์ที่จะรู้เหตุและผลของความเป็นไปว่าธรรมะถึงแม้จะเป็นอนัตตาแต่ก็มีการต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย
1: เราได้ยินคำว่าเห็นเป็นผลของกรรมแล้วก็โลภะโทสะโมหะกุศลอกุศลไม่ใช่ผลแต่เป็นเหตุได้ยินอย่างนี้นะคะเข้าใจไม่ค้านเห็นด้วยแต่ว่าถ้าไม่รู้ลักษณะของเห็นกับไม่รู้ลักษณะของอกุศลหรือกุศลใดๆก็ตามซึ่งไม่ใช่เห็นจะมีความมั่นคงไหมคะว่าเห็นนี่เป็นผลของกรรมแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถไปทำได้เกิดแล้วค่ะแล้วก็เมื่อเกิดแล้วนะคะแต่ความคิดหรือความพอใจไม่พอใจกุศลและอกุศลที่เกิดต่อไม่ใช่เห็นจึงสามารถจะเข้าใจวิญญาณจริยาได้ว่าต่างกับอกุศลโดยตรงเมื่อสภาพธรรมนั้นปรากฏนะคะกับปัญญาที่ถึงเฉพาะด้วยความเข้าใจพร้อมสติสัมปชัญญะในสภาพธรรมแต่ละหนึ่งจริงๆว่าต่างกันเพราะฉะนั้นเวลานี้เหมือนต่างกันแต่ก็แยกกันเกิดไม่ออกใช่ไหมคะแต่ถ้ามีปัญญามีความเข้าใจความต่างเพิ่มขึ้นก็จะรู้ได้จริงๆว่าตรงกับที่ได้ฟัง
3: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าปัญญาเนี่ยต้องรู้สิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่ปรากฏเลยไม่เว้นเลยครับ
1: ตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างชัดเจนขึ้น
4: ท่านอาจารย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดีแล้วผมก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นผมคิดว่าถ้ายังไงก่อนตายเนี่ยยังไงก็ขอดีขึ้นบ้างนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะพี่ผมจะตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาขอวิตามินเขาอยากจะบำรุงร่างกายผมมี2ขวดขวดนึงขวดใหม่อีกขวดนึงหมดอายุแล้วผมเอาขวดที่หมดอายุไปแล้วไปให้เขาฮะขวดที่ดีๆเนี่ยผมไม่เอาไปให้เขาครับนั่นแสดงให้เห็นเลยว่า อกุศลจิตละมิดมากแค่ไหนก็ผมคิดอยู่ว่าถ้าผมไม่เริ่มที่เป็นคนดีในชาตินี้ที่จะดีขึ้นได้อีกดีขึ้นได้อีกเนี่ยแล้วถ้าผมตายไปเนี่ยผมก็ต้องสะสมสิ่งเหล่านี้ต่อไปเนี่ยเอาขวดวิตามินเก่าๆไปให้เขาได้ที่มีขวดใหม่ให้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่ผมจะหมดกิเลสได้เพราะนอกจากที่จะศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยในชาตินี้เพื่ออย่างน้อยก็สะสมไปในชาติต่อๆไปเป็นการสะสมครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะทั้งหมดก็เป็นธรรมะและรู้ว่านะคะธรรมะที่เป็นฝ่ายเจริญก็คือได้ฟังพระธรรมและได้เข้าใจพระธรรมจนกระทั่งไม่มีคุณนิรันดร์ขณะนั้นมีความติดข้องในอะไรรู้ไหมขณะที่กำลังติดข้องเป็นธรรมะไม่ใช่คุณนิรันดร์เห็นความไม่ดีของธรรมะซึ่งไม่ใช่คุณนิรันดร์แต่เป็นธรรมะที่สะสมมาไม่ใช่คุณนิรันดร์เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กุศลเกิดขึ้นนะคะก็เป็นธรรมะฝ่ายดีซึ่งไม่ว่าจะเป็นธรรมะฝ่ายดีหรือไม่ดีที่เกิดแล้วนะคะไม่หายไปไหนเลยค่ะอยู่ในจิตคิดดูนะคะจิตเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่มีรูปร่างเลยค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดขึ้นรู้ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช่โลกไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่คนไม่อะไรทั้งหมดนะคะแต่เพราะขณะนี้มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราและธาตุรู้จริงๆนี่นะคะตัวจิตเนี่ยเป็นปันดระคือสภาพที่ผ่องแผ้วเพราะว่าไม่กล่าวถึงเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยทั้งฝ่ายดีและไม่ดีจิตเป็นเพียงธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นนะคะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเจตสิกฝ่ายดีก็มีไม่ใช่เราเจตสิกฝ่ายไม่ดีมีมากก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วที่สะสมมาเนี่ยฝ่ายไม่ดีมากเลยใช่ไหมคะฝ่ายดีน้อยกว่าส่วนใหญ่เพราะอะไรคะเมื่อวานนี้เก็บกิเลสมากไหม
4: มาก
1: ค่ะทางตาเก็บละทางหูเก็บอีกทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเก็บทุกวันเพราะฉันกิเลสมากแต่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วนะคะอย่าคิดว่าเพียงเล็กน้อยที่ได้ฟังเนี่ยจะทำลายกิเลสได้แต่ยังเป็นแสงสว่างในความมืดที่จะทำให้เห็นถูกนะคะว่าไม่ใช่เราแล้วก็การที่มีความเข้าใจถูกต้องเนี่ยจะค่อยๆสะสมไปจนกระทั่งทำให้ทางฝ่ายกุศลเนี่ยมีกำลังผู้ที่เสียสละละอะไรคะละอกุศลละโลภะละโทสะละโมหะทำให้คนนั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำสิ่งซึ่งคนอื่นทำไม่ได้แต่คนอื่นก็ไม่รู้ในความเป็นผู้เสียสละของใครนอกจากบุคคลนั้นเองเพราะใครจะรู้ถึงจิตของคนนั้นได้พระฉันก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะตนเพราะว่าไม่สามารถที่จะกล่าวว่าขณะนี้คนนี้กำลังคิดอะไรผิดแน่นอนนะคะเป็นการเดาเป็นการทายแต่ไม่ใช่เป็นการรู้ลักษณะของจิตเพราะรู้ลักษณะของจิตคือเข้าใจจิตเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปทายหรือไปทักว่าขณะนี้จิตคนนั้นเป็นอย่างนี้จิตคนนี้เป็นอย่างนั้นนั่นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะต้องเป็นบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีโอกาสได้ฟังและเห็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตแต่ละชาติว่าไม่มีประโยชน์อื่นใดจะเสมอเท่ากับการได้ฟังและได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะใดขณะนั้นก็ค่อยๆนะคะละคลายกิเลสซึ่งสะสมมาแต่เหมือนหยดน้ำทีละหยดบนหินก้อนใหญ่มหึมาจนกว่าอกุศลนั้นจะหมดไปท้อถอยไหมคะ
4: ไม่ท้อ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่พักเพียรที่จะฟังต่อไปและก็จะไปเคี่ยวเข็นให้ปัญญารู้นั่นรู้นี่เกิดวันนี้วันนั้นหรือเปล่าคะ
4: ไม่เคี่ยวเข็นครับ
1: เพราะมีความเห็นที่ถูกต้องจึงไม่เพียรด้วยความเป็นเราที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็ฟังไปนะคะด้วยบารมี10ความอดทนความเพียรแต่ทั้งหมดต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาขณะนั้นก็ไม่ใช่หนทางที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างที่ได้ฟังทุกคำ
4: ท่านอาจารย์ครับแม้แต่ว่าอกุศลก็ยังมีความประพฤติเป็นไปตามที่ได้มีการสะสมซึ่งเป็น
1: ยังไม่หมดนะคะยังมีอยู่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้อกุศลเกิดอีกเมื่อเช้านี้เกิดแล้วค่ะ เดี๋ยวก็เกิดด้วยขณะนี้ก็อาจจะกำลังเกิดก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ปัญญารู้ได้ก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อน
4: ก่อนอื่นต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อน
1: แน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพียงแค่ปรากฏว่าเป็นธาตุรู้ดับแล้วโลภะมีรูปร่างหรือเปล่าคะ
4: ไม่มีรูปร่างครับ
1: ไม่มีใช่ไหมคะไม่ใช่รูปธรรมแต่เกิดติดข้องแนบเนียนมากคุณนิรันดร์อยากได้อะไรโลภะจัดหาให้ทุกอย่างที่ต้องการ
4: ใช
1: ่ค่ะเห็นโลภะหรือยังมากแค่ไหนทั้งวัน
4: ทั้งวันเลย
1: ค่ะแต่ปัญญาสามารถเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราเพราะจะไปทำลายโลภะได้ยังไงด้วยความเป็นตัวตนยังคิดว่าเป็นเราอยู่ไม่มีทางที่จะละอกุศลใดๆได้เลยแต่ต้องมีความเห็นถูกเข้าใจถูกในความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสต้องดับกิเลสตามลำดับขั้นนะคะคือละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก่อนแต่โลภะโทสะยังมีจนกว่าเห็นโทษเพราะรู้ลักษณะของธรรมะว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจึงรู้ความหลากหลายของธรรมะแล้วจึงเห็นโทษของธรรมะตามลำดับขั้นว่าโลภะหยาบเป็นยังไงโลภะที่ละเอียดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะละตามความเป็นจริงว่าสามารถจะละโลภะอะไรก่อนโลภะที่ติดข้องในการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหรือว่าในความเห็นผิดต่างๆต้องหมดสิ้นไปก่อน
4: ครับก็ขอกราบอนุโมทนาที่ได้มีโอกาสฟังธรรมะของพระพิพากษ์ทำให้เกิดมีความเข้าใจมั่นคงเป็นเรื่องของสภาพธรรมะ
1: ค่ะแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติก่อนของชาติหน้า
4: ครับใช่ครับ
1: และคุณนิรันดร์จะเป็นอะไรชาติหน้า
4: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่ากรรมทั้งหมดพร้อมที่จะให้ผลโดยที่เลือกไม่ได้เลยนะคะกรรมหนึ่งไม่มีใครรู้เลยค่ะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของโลกนี้ของชาตินี้ดับกรรมนั้นมาแล้วค่ะถึงเวลาของกรรมที่จะทำให้จิตเกิดสืบต่อจากชาตินี้แต่เป็นใครไม่รู้จำชาติก่อนไม่ได้เลยสักนิดเดียวเหมือนชาตินี้เพราะฉะนั้นก็ยังหลงในชาตินี้ด้วยความเป็นเราแต่เป็นเราเมื่อไหร่คะพอถึงชาติหน้าไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้ทำอะไรมาแล้วก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะ
4: อาจารย์ครับผมคิดว่าถ้าผมจะตายอีกวันข้างหน้าเดือนหน้าเนี่ยผมก็ไม่เสียดายอะไรนะครับเพราะมารดาผมก็เลี้ยงดูอย่างเต็มที่แล้วท่านเสียชีวิตแล้วธรรมะสุดท้ายที่ผมฝันที่จะได้มาคุยสนทนาที่นี้เนี่ยผมก็ได้มาแล้วแม้จะตายพรุ่งนี้ผมก็รู้สึกว่าผมได้ทำสิ่งที่ผมทำได้ดีสุดในชีวิตแล้ว
1: ค่ะแล้วปัญญาก็จะเห็นถูกต้องนะคะว่าทำดีแล้วก็ศึกษาธรรมะให้เข้าใจเพราะว่าชาติหน้าไม่มีทางรู้ได้เลยเมื่อไรเป็นอะไรจำไม่ได้สำหรับชาตินี้เลยนะคะแล้วก็ประจำชาติต่อไป
5: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเก็บกิเลสนะครับทีนี้กิเลสอกุศลเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วนะครับแล้วจะเก็บไว้อย่างไร
1: ไม่ต้องไปสร้างที่เก็บ
5: ครับ
1: เก็บเองเกิดแล้วไม่ไปไหนอยู่ที่จิตค่ะดับก็ดับที่จิตไม่เหลือสิ่งที่เคยมีในจิตนะคะก็มีปัญญาที่ดับกิเลสที่มีอยู่ในจิตจนหมด
5: ท่านอาจารย์ครับตอนหลับก็ยังไม่ใช่ตอนที่เก็บกิเลสแต่พอตื่นมาในแต่ละวันเนี่ยมีขณะที่เก็บกิเลสเนี่ยน่าจะเยอะมากเลย
1: ค่ะก็รู้ดีกว่าไม่รู้นะคะจะได้เก็บน้อยลง
5: ท่านอาจารย์ครับเก็บปัญญาบ้างได้ไหม
1: ค่ะไม่ใช่ด้วยความอยากต่อเมื่อใดปัญญาเกิดเมื่อนั้นปัญญาก็เก็บไว้แล้วในจิตพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดอีกเจริญขึ้นได้ทั้งหมดเป็นอนัตตาค่ะถ้าจงใจแม้เล็กน้อยนะคะก็ผิดเพราะเป็นเราไม่ใช่ความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะ
5: เพราะฉะนั้นในขณะที่อยากจะเก็บปัญญาบ้างขณะนั้นก็เป็นการเก็บกิเลสที่เป็นความอยากไว้อีกแล้ว
1: ค่ะอัญญาณจริยา
5: ที่อยากได้ญาณจริยา
1: ค่ะไม่ใช่ความเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่สุดนะคะมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานั่นคือความเห็นที่ถูกต้องในการศึกษาพระธรรม
5: กิเลสอกุศลเนี่ยมีกำลังของการสะสมมามากเหลือเกินนะท่านอาจารย์เพราะว่า เกิดง่ายฟังยังไงก็เดี๋ยวก็เกิดก็เป็นถ้าใส่ชื่อไปแล้วอัญญาณจริยาเนี่ยเกิดอยู่มากมายมหาศาล
1: ค่ะวันนี้ทุกคนที่ฟังเข้าใจมากกว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
5: เข้าใจเพิ่มขึ้น
1: ค่ะเพิ่มขึ้นอีกได้ไหม
5: ก็ได้ฮะเพิ่มขึ้นได
1: ้และเพิ่มขึ้นอีกได้ไหม
5: ได้ครับ
1: ค่ะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย
5: อันนี้เป็นพรที่ดีมากครับอาจารย
6: ์ผมจะขอตั้งประโยชน์เลยนะครับว่ากัลยาณมิตรเนี่ยฮะที่จะกล่าวให้กับสหายหรือเพื่อนธรรมะเนี่ยฮะจะดูกาละไหนที่ควรไม่ควรขอท่านอาจารย์ช่วยกล่าวคำแนะนำหน่อยครับ
1: มิตรคือผู้ที่หวังดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมิตรจริงๆเนี่ยค่ะก็เป็นกัลยาณมิตรคือผู้ที่เป็นคนดีแล้วก็หวังดีต่อคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าคุณประธานอยากจะมีกัลยาณมิตรหรือว่าอยากจะเป็นกัลยาณมิตร
6: ทั้งสองอย่างครับ
1: ธรรมะเป็นเรื่องละเอียดนะคะคงไม่ลืมค่ะว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นข้อความใดๆในพระไตรปิฎกก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าธรรมะไหนที่สะสมมาแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งต่างกันมากเพราะฉะนั้นทุกคนเวลานี้นะคะเชื่อแน่ค่ะว่าลืมจิตแต่ว่าคิดถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้ไม่ว่าทางตากำลังเห็นนะคะก็ลืมว่ามีธาตุรู้กำลังได้ยินก็ลืมว่าถ้าไม่มีธาตุที่ได้ยินเสียงคือธาตุรู้เสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงไม่มีจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆโลกก็ไม่มีมิตรจะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อแต่ละหนึ่งจิตซึ่งสะสมมานะคะนานแสนนานในสังสารวัฏเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงแม้แต่การที่มีการเห็นมีการได้ยินมีการร่วมกันเป็นมิตรสหายกันเนี่ยค่ะก็ต้องรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นจิตอะไรมิฉะนั้นจะมีประโยชน์ไหมคะศึกษาคำสอนทั้งหมดแต่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นน่ะจิตอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลพอพูดเรื่องกัลยาณมิตรพูดเรื่องวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาจริงตามกาลเทศะหรืออะไรต่างๆก็เป็นเรื่องแต่ว่าลืมจิตเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งก็คือแต่ละจิตที่เกิดมานานแสนนานไม่ต้องไปคำนึงว่านานเท่าไหร่นะคะแต่รู้ได้ว่าขณะใดก็ตามที่จิตเป็นอย่างไรจะต้องเป็นไปตามการสะสมของแต่ละคนซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเป็นกัลยาณมิตรได้ไหมเมื่อเห็นคนอื่นแล้วเขาก็จะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายอย่างไรอย่างไรก็ตามนะคะเป็นที่สมควรแก่การที่จะหวังดีไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความหวังดีจริงๆนะคะก็คงจะไม่ต้องมานั่งคิดถึงว่าแล้วเวลานี้พร้อมหรือยังนะคะจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าชีวิตสั้นมากค่ะคอยไปแต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นกับการที่ยอมเสียสละไหมใครจะรักจะชังแต่คำพูดนั้นมีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดฟังธรรมะก็เป็นตัวตนไปทั้งหมดแล้วก็คิดที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเราควรจะบอกไหมว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงขณะนี้ซึ่งไม่เหมือนอย่างที่คนอื่นซึ่งไม่เคยรู้สามารถจะรู้ได้ยังเห็นเป็นคนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้รู้นะคะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งเหมือนเสียงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งแข็งเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งคิดเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งทุกอย่างมีจริงๆเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจะรอไหมจะต้องคิดไหมว่าถึงเวลาหรือยังจะพูดดีหรือไม่ดีหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของประโยชน์จริงๆนะคะที่มีความเข้าใจถูกต้องว่าเกิดมาแล้วก็มีชีวิตที่สั้นมากไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะหมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่สำคัญที่สุดควรรอไหมที่จะพูดความจริงเพราะว่าความจริงที่เป็นประโยชน์เนี่ยค่ะคนที่พูดด้วยความหวังดีให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ความจริงด้วยได้เข้าใจความจริงด้วยเป็นประโยชน์ไหมแต่ว่าถ้าเขาไม่อยากฟังก็ไม่ต้องพูด เสียเวลาจริงๆนะคะจะไปพูดกับคนที่เขาไม่อยากฟังทั้งๆที่บางคนเนี่ยหวังดีมากแต่ไปพูดกับคนที่เขาไม่อยากฟังแทนที่จะพูดกับคนที่เขาต้องการฟังเมื่อถึงโอกาสเขาย่อมได้รับประโยชน์จากคำจริงนั้นเพราะเขากำลังตั้งใจฟังหรืออาจจะรอคอยที่จะได้รู้ความจริงก็ได้ด้วยเหตุนี้นะครับก็ต้องเลือกกาละเลือกบุคคลว่าเขาพร้อมหรือยังแต่ถ้าเป็นความจริงด้วยความหวังดีนะคะพูดคำจริงตลอดและคำจริงนั้นก็เป็นประโยชน์ด้วยแต่ว่าต้องพูดกับคนที่ต้องการฟัง
7: ก็จะขอถือโอกาสเรียนสนทนาพระสูตรเมื่อวานซึ่งโดยเนื้อหาเนี่ยว่าด้วยพระเน่านะคะหลักๆอธิบายว่าอภิชฌาหรือโลภะเนี่ยก็คือของเน่าพยาบาทหรือโทสะเนี่ยก็เป็นของที่มีกลิ่นเน่านั้นแล้วอกุศลวิตกเนี่ยก็เป็นแมลงวันที่มาตอมของเน่านั้นแล้วก็มีพระคาถาที่อธิบายได้ไพเราะจะขออนุญาตอ่านแล้วกันนะคะท่านแมลงวันคือความดำริที่เกี่ยวด้วยราคะย่อมไต่ตอมภิกษุผู้ไม่คุ้มครองตาและหูไม่สำรวมอินทรีย์ภิกษุผู้ทำตัวเป็นของเน่าทรงกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งย่อมไกลออกไปจากพระนิพพานเป็นผู้มีส่วนรับทุกข์เท่านั้นคนโง่เขลาไม่ได้ความสงบภายในไปในบ้านหรือในป่าก็ตามก็ถูกแมลงวันตอมไปส่วนคนเหล่าใดถึงพร้อมด้วยศีลยินดีในความสงบระงับด้วยปัญญาคนเหล่านั้นเป็นคนสงบจูงสบายแมลงวันไม่ไต่ตอมก็จะคงจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้รายละเอียดในความไพเราะของพระสูตรและพระคาถา
1: ถ้าคุณอรวรรณไม่อ่านจำได้ไหมพุทธประสงค์ให้จำเรื่องแมลงวันหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ค่ะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมี
1: ให้เข้าใจจิตเดี๋ยวนี้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะถ้าเราไปมัวคิดถึงแมลงวันของเน่าหรืออะไรต่ออะไรอย่างนั้นนะคะเราก็ลืมเมื่อขณะนี้ค่ะพุทธประสงค์ไม่ว่าจะตรัสกับใครสมัยไหนที่ไหนนะคะก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะเน่าไหมและไปหาแมลงวันที่ไหนมาดีค่ะหรือว่าเป็นธรรมดาของโลภะ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์นี้ค่ะจริงๆเนี่ยมาจากมาศึกษาท่านอาจารย์ก็จะย้ำตลอดเวลาว่าพระธรรมทุกคำทุกเนี่ยก็กล่าวถึงความจริงที่กำลังมีกำลังปรากฏขณะนี้แต่ด้วยปัญญาที่น้อยนิดเนี่ยก็เข้าใจความไพเราะของพระสูตรแต่ก็ยังไม่ค่อยสามารถเข้าใจว่าเน่าเหม็นคาวหรือว่าเป็นแมลงวันตอมเนี่ยเป็นขณะนี้อย่างไร
1: เพราะอะไรทราบไหมคะ
7: ผมไม่รู้เยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วเมื่อไรจะรู
7: ้ก็ต้องฟังไปเลย
1: ค่ะแล้วก็เข้าใจจริงๆเป็นคำที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่เพียงครั้งเดียวหลายครั้งในชาตินี้นะคะแล้วชาติก่อนๆเคยได้ฟังหรือเปล่าพอถึงชาติหน้าก็หลายครั้งที่ได้ฟังในชาติก่อนคือชาตินี้แต่ก็หวังหรือคะว่าจะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยรวดเร็วนั่นคือโลภะซึ่งไม่มีทางที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้เลยแต่การที่ฟังด้วยความเข้าใจนะคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพียงคำว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมนะคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่ฟังบ่อยๆค่อยๆซึมใช่ไหมคะจนกระทั่งอยู่ในจิตจนกระทั่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็รู้ความต่างด้วยนะคะว่าความเข้าใจในขั้นฟังเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้เพราะเหตุว่าในขั้นการฟังพูดถึงเห็นก็กำลังเห็นและเห็นก็กำลังเกิดดับแต่ก็มีคิดนึกมีได้ยินมีอะไรด้วยไม่ใช่การที่รู้เฉพาะธาตุที่กำลังเห็นในขณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะจุดประสงค์ก็คือว่าสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เพียงขั้นเข้าใจแต่ต้องถึงการที่จะค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะทีละหนึ่งด้วยความไม่ใช่เราเนี่ยค่ะยากแค่ไหนคะด้วยความไม่ใช่เราและขณะนี้สภาพธรรมะเมื่อกี้นี้ก็ดับหมดแล้วจริงๆค่ะแต่ก็ไม่รู้เลยสักนิดสักอย่างเสียงก็ดับ ได้ยินก็ดับเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับคิดก็ดับจำก็ดับทุกอย่างหมดไม่รู้สักอย่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการหวังนะคะว่าจะรู้ได้โดยรวดเร็วแต่เป็นการรู้ว่ามีความมั่นคงขึ้นมีศรัทธาที่จะเป็นสัจญาณเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งเป็นการละเพราะฉะนั้นยิ่งได้ยินคำที่รู้สึกว่ายากมากนั่นคือวิริยะกถาที่ทำใหไม่ละเลยที่จะรู้ว่าสิ่งที่ยากในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และพระสาวกทั้งหลายก็ได้เดินทางเดียวกันคือทางที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏด้วยความไม่หวังยากไหมคะด้วยความไม่หวังเพราะเหตุว่าเป็นทาสของโลภะมานานแสนนานแล้วก็จะพ้นจากความเป็นทาสได้อย่างไรทุกคนกำลังอยู่ในสังสารวัฏกรงของสังสารวัฏกรงของกิเลสใหญ่มากค่ะเพราะว่าวันนี้อยู่ที่นั่นทั้งวัน
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: จารย
1: ์มีความติดข้องและความไม่รู้ในสภาพธรรมะมาแสนนานกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงก็ต้องอาศัยการสะสมปัญญาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความเป็นอนัตตาจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.27 มกราคม 2561

0: ตั้งแต่ลืมตาตื่นกามทั้งหมดใช่ไหมลืมตาขึ้นมาเห็นกามหรือเปล่าทั้งความยินดีคือโลภะและวัตถุกามที่ตั้งของความพอใจทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนถึงขณะนี้เด็กอ่อนแค่ไหนที่จะรู้ความจริงที่จะละทิ้งความติดข้องในกามคิดดูตลอดวันทุกวันตั้งแต่เกิดมากมายมหาศาลแค่ไหนและติดด้วยนะคะไม่มีใครไม่ชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วทุกวันด้วยและกี่ครั้งคะในวันหนึ่งตลอดวันแล้วก็รูปหรือสิ่งที่น่าพอใจก็เกิดดับไปทับถมแล้วก็เด็กอ่อนลุกขึ้นมาสิที่จะไม่ติดข้องเอาทิ้งไปเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเห็นโทษก่อนถ้าไม่เห็นโทษใครจะละแล้วการเห็นโทษเห็นง่ายๆเลยค่ะอาหารก็อร่อยสิ่งต่างๆก็ปรากฏเป็นดอกกุหลาบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามเปิดโทรทัศน์ก็มีเสียงเพลงมีอะไรไพเราะหมดเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่ตื่นแสวงหากามตลอดแล้วก็จะให้พ้นจากกามและก็เห็นโทษของกามซึ่งมากมายในสังสารวัฏเป็นไปได้หรือต้องอาศัยคำของพระองค์ซึ่งเห็นโทษของกามแล้วก็ทรงแสดงโทษของกามตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏที่น่าพอใจดับแล้วไม่เหลือแค่คำพูดไม่กี่คำสิ่งที่กำลังปรากฏที่พอใจดับแล้วไม่เหลือไม่ต้องรอนานเลยค่ะไม่ต้องไปถึงเย็นถึงค่ำแค่เดี๋ยวนี้ที่เห็นรู้ไหมว่าเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วทั้งสองอย่างก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เหลือแต่สิ่งที่จำไว้สืบต่อจนกระทั่งเข้าใจมั่นคงมากี่ชาติว่ามีคนมีสัตว์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีเราความจริงก็คือว่าเพียงแค่เห็นทรงแสดงไว้ละเอียดมากว่ายังไม่ทันจะรู้เลยว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรลองคิดนี่เห็นดอกกุหลาบแล้วใช่ไหมคะแต่นั้นยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเป็นอะไรเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับแล้วไม่เหลือด้วยแล้วก็พอใจในสิ่งที่ไม่มีถ้าไม่มีสิ่งอื่นเกิดต่อไม่มีอะไรปรากฏแต่เพราะใครก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดต่อโดยไม่รู้อยู่เรื่อยๆจนปรากฏเหมือนกับว่าเป็นมายากลที่มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกชาติด้วยถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะหลงต่อไป
1: ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการค่อยๆเข้าใจเนี่ยเป็นการค่อยๆ คลายจากความติดข้องในเพียงระดับแค่เหมือนกับคิดพิจารณาเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะพระได้ฟังตลอดไม่ใช่ครั้งเดียวว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับเป็นไงคะก็ยังติดข้องโดยไม่รู้แปลว่าเห็นดับก็เห็นอีกมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นต่อไปเพราะฉะนั้นก็ติดข้องต่อไปรู้ได้เลยนะคะตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดดับไม่มีทางละความติดข้องได้
1: เพราะว่าความติดข้องก็จะมาคอยแทรกเสมอแม้แต่ขั้นฟังการศึกษาเรื่องราวครับ
0: ฟังเพื่อค่อยๆเข้าใจความจริงเพราะว่าความเข้าใจก็ไม่ใช่เราแต่มีจริงแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งมากหรือน้อยเทียบกับการติดข้องก็ต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะความเข้าใจและความเข้าใจที่น้อยค่อยๆสะสมทีละน้อยคิดถึงการสะสมของความติดข้องกับการสะสมของความเข้าใจก็เทียบกันได้ว่าอีกนานเท่าไหร่ความเข้าใจจะมีกำลังที่สามารถที่จะละความติดข้องได
1: ้ความมั่นคงจากการที่เข้าใจโดยความเป็นธรรมะเนี่ยจะเข้าใจโดยตลอดทั้งหมดว่าแม้ความติดข้องเนี่ยก็เป็นธรรมะหรือว่าการที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของธรรมะอย่างถึงที่กระทำกิจของเขา
0: ใช่โดยตลอดหมายความว่ายังไง
1: หมายความว่ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการที่อบรมความเข้าใจถึงความรู้ขึ้นนะครับท่านอาจารย์
0: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: ค่ะยังไม่เป็นแล้วจะเป็นไหม
1: ก็ถ้ามีความมั่นคงขึ้นก็ค่อยๆรู้ขึ้นนะครับ
0: จะมั่นคงมากไหม
1: ก็ต้องอบรมให้เจริญขึ้น
0: เพราะฉะนั้นอีกยาวไกลไหมที่เราพูดได้สั้นมากเลย
1: ครับ
0: แต่ว่ากว่าจะแต่ละขั้นที่จะทำให้สามารถเข้าใจจริงๆว่าปัญญาที่ค่อยๆสะสมมีหลายระดับขั้นนี้ขั้นฟังก็พูดได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆไม่ใช่สภาพรู้แล้วเดี๋ยวนี้รู้อะไรพูดได้แล้วเดี๋ยวนี้รู้อะไร
1: สิ่งที่ปรากฏก็ยังไม่รู้
0: ก็ยังไม่รู้ทางตายังไม่รู้ทางหูยังไม่รู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจยังไม่รู้เลยแต่อย่างน้อยได้ฟังค่อยๆสะสมความเข้าใจจนกว่าจะมั่นคงเพราะว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาจะให้ไปรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ทั้งที่กำลังมีแข็งก็มีเสียงก็มีเห็นก็มีคิดก็มีแต่จะให้ไปรู้ตรงนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ถ้าปัจจัยพร้อมบังคับไม่ให้รู้ก็ไม่ได้นี่คือมีความเข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นอนัตตาซึ่งจะทำให้เบาสบายใช่ไหมคะไม่เดือดร้อนเดือดร้อนไปทำไมล่ะคะเดือดร้อนยังไงก็ไม่รู้ยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้แล้วไปนั่งเดือดร้อนเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องขวนขวายไปทำสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปัญญายังไม่ได้ค่อยๆเพิ่มขึ้น

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1607สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่15มกราคมพุทธศักราช2551
3: แต่ข้อสำคัญก็คือว่านะคะได้ยินชื่อสติสัมปชัญญะเข้าใจว่ายังไงเห็นไหมคะข้ามไปอีกหรือเปล่าชอบมากคำนี้นะคะสติใครจะไม่ชอบยังมีสัมปชัญญะด้วยก็ยิ่งดีแต่คืออะไรและเมื่อไหร่ถ้าเป็นคนที่ไม่ละเอียดนะคะพอใจทันทีใครบอกว่าอะไรก็เชื่อทันทีแล้วก็ทำทันทีแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นสติสัมปชัญญะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะเหตุว่าไม่รู้ขณะใดขณะนั้นไม่ใช่พระธรรมที่ทรงแสดงแน่นอนไปได้ยินมาจากไหนถึงได้สนใจสติปัฏฐานไซละเกินนะคะ
4: เท่าที่ศึกษานะฮะเรื่องของโพธิปักขยธรรม37ก็เริ่มตั้งแต่นะฮะ
3: ยังไม่ทันไรก็ไปถึงโพธิปักขยธรรม37
4: เป็นบันไดอันแรก
3: ไม่ว่าใครเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะขอเพียงให้ทราบว่าหมายความว่าอะไร
4: ก็เป็นองค์ประกอบองค์ธรรมของการตรัสรู
3: ้เอามาแต่ชื่อเรียกว่าเอาความรู้ความเข้าใจความเห็นถูกในคำนั้นมาด้วย
4: เอาความเข้าใจฮะ
3: ตอบได้เลยถ้าเป็นความเข้าใจนะคะโพธิปักขยธรรมคืออะไร
4: โพธิปักขยธรรม37ก็หมายถึงว่าเป็นองค์ธรรมที่จะให้ถึงการดับกิเลสก็เริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานเป็นอันดับแรกขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคมีองค์8คือการดับกิเลสเป็นสมุจเฉทนะครับตามระดับขั้นของปัญญาอาจจะเข้าใจเป็นชื่อซะมากกว่าเพราะว่ามันยังไม่เกิดอะไรเลยนะฮะขณะนี้เริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานเนี่ย
3: ค่ะก็หมายความว่าธรรมะเนี่ยมีมากมายเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมคะแต่ธรรมะใดที่จะเกื้อกูลที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โพธิคือปัญญาโพธิปักขยธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายหรือเป็นธรรมะที่จะทำให้เจริญจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็เป็นธรรมะฝ่ายดีแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ผิดเลยใช่ไหมคะอกุศลไม่สามารถที่จะดับอกุศลได้ต้องเป็นกุศลที่เป็นปัญญาด้วยเพราะกุศลอื่นก็ไม่สามารถที่จะดับอกุศลได้เลยสติดับอกุศลได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะสติไม่ใช่ปัญญานี่คือความละเอียดนะคะแล้วก็สติเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเราหรือเปล่าเดินไม่หกล้มเป็นสติหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะตอนนี้ก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าต้องเป็นขณะที่เป็นกุศลขณะใดที่กุศลจิตเกิดใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีโสภณะเจตสิกเจตสิกหมายความถึงธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะออกจากจิตไม่ได้นะคะอยู่ในจิตเกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตแล้วก็รู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้จิตเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่จิตกำลังรู้สิ่งที่จิตกำลังรู้เป็นอารมณ์ของจิตใดนะคะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทั้งหมดพร้อมจิตขณะนั้นก็รู้อารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลโสภณะเจตสิกนะคะอย่างน้อยที่สุด19ประเภทต้องเกิดร่วมด้วยเห็นไหมคะว่าอกุศลเจตสิกมี14ประเภทแต่พอถึงฝ่ายโสภณะเนี่ยค่ะ19ประเภทที่จะเกิดกับกุศลนะคะ ประเภทหนึ่งประเภทใดแม้เพียงเล็กน้อยสภาพธรรมะนั้นก็ต่างกันอกุศลเนี่ยค่ะต่างกับกุศลนะคะและเจตสิกที่เป็นฝ่ายอกุศลก็จะมาเกิดกับจิตที่เป็นกุศลไม่ได้เพราะเหตุว่าจะต้องเกิดร่วมกันกุศลก็เกิดร่วมกับกุศลอกุศลก็เกิดร่วมกับอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโพธิปักขิยธรรมต้องเป็นฝ่ายโสภณะหรือฝ่ายดีนะคะซึ่งมีถึง37จำนวนไม่สำคัญเลยค่ะแต่ว่าให้มีความเข้าใจจริงๆว่าแม้ว่าธรรมะจะหลากหลายมากมายแต่ธรรมะส่วนหรือฝ่ายที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้จะขาดโพธิปักขิยธรรมหรือว่าไม่ใช่โพธิปักขิยธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่มีปัญญาเป็นโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่าไม่เป็นนะคะกุศลเกิดได้ทานให้ได้การช่วยเหลือคนอื่นนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแม้แต่การที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าให้สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนะคะเป็นโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาซึ่งได้ยินคำว่าสติปัฏฐานและปัญญาอยู่ที่ไหน
5: ถ้ามีสตินะฮะปัญญาก็เกิดถ้าไม่มีปัญญาสติก็ไม่เกิดจะเป็นความเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า
3: ค่ะขณะที่คิดถึงคนอื่นที่ยากไร้นะคะและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์และเรามีที่จะสละให้และสละให้ขณะนั้นนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศล
5: เป็นกุศลนะ
3: มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วค่ะแม้ว่าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยแต่ละคำควรเข้าใจให้ถูก
5: ควรจะเข้าใจให้ถูกต้อง
3: เอาคำไหนดี
5: สติสัมปชัญญะเนี่ย
3: ค่ะเอาสติกับสัมปชัญญะนะคะสติคืออะไรคะ
5: สติคือระลึกรู้ในสภาพธรรมขณะนั้นหรือปัจจุบัน
3: เป็นเราหรือว่าเป็นอะไร
5: ก็เมื่อก่อนก็คิดเป็นเราอยู
3: ่เดี๋ยวนี้คิดว่ายังไง
5: ไม่เป็นตัว
3: ไม่ใช่ตัวตนเยอะแยะทั้งหมดนี่เลยไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นตัวตนหรือเปล่า
5: ไม่เป็นตัวตน
3: เสียงเป็นตัวตนหรือเปล่า
5: เสียงก็ไม่เป็นตัวตน
3: กลิ่นเป็นตัวตนหรือเปล่า
5: ก็ไม่เป็นตัวตน
3: โกรธเป็นตัวตนหรือเปล่า
5: โกรธก็ไม่มีตัวตน
3: ค่ะแล้วสติเป็นตัวตนหรือเปล่า
5: ก็ไม่มีตัวตนอยู่ด
3: ีแล้วเป็นอะไรมีลักษณะอย่างไรที่จะรู้ว่าสติไม่ใช่เสียงสติไม่ใช่กลิ่นเพราะสติมีลักษณะของสติอย่างไรจึงเป็นสติซึ่งไม่เป็นอื่น
5: สติก็คือระลึกรู้ในสภาพขณะนั้นตลอด
3: ค่ะสติคือสภาพที่ระลึกรู้ในสภาพหนึ่งสภาพธรรมะใดที่กำลังปรากฏนะคะระลึกแล้วรู้อะไร
5: รู้ในสภาพธรรม
3: อะไรคะ
5: คือตอนนี้ยังไม่รู้นะ
3: ค่ะรู้ว่าไม่รู
5: ้ก็ไม่รู้นะ
3: ค่ะไม่รู้มีจริงๆใช่ไหมคะ
5: มี
3: ค่ะก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นขณะที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่อวิชชาแน่ถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้อง
3: ค่ะและเมื่อไหร่ที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นต้องมีสติเพราะสติระลึกเป็นไปในกุศล
6: ครับกับเรียนท่านอาจารย์พอดีก็มีสหายธรรมมานั่งฟังธรรมะนะครับแต่พอดีช่วงเวลานั้นที่ดีๆครับมันก็ผ่านไปแล้วครับนึกในใจว่าเสียดายจังเลยที่สหายธรรมมาช้าแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมะที่แบบรู้สึกว่าดีมากครับเพื่อให้ความเข้าใจนามธรรมที่เรียกว่าเสียดายได้ถูกต้องนะครับขอให้ท่านอาจารย์นะครับอนุเคราะห์ช่วยแสดงเพื่อให้ความเข้าใจของธรรมะมันกระจ่างขึ้นครับ
3: ค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากนะคะแม้จะได้ฟังแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะพอที่จะกล่าวได้ว่าลักษณะนั้นเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องจิตก็จะทรงแสดงเรื่องของเวทนาความรู้สึกซึ่งเกิดพร้อมจิตในขณะนั้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นจิตประเภทไหนเวลาที่รู้สึกเสียดายเนี่ยสบายใจไหมคะ
6: ถ้าเสียดายไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเสียดายมากก็อีกเรื่องนึงครับ
3: แต่เสียดายเป็นเสียดายหมายความว่าพลาดโอกาสใช่ไหมคะ
6: ถูกต้องครับ
3: ค่ะเวลาพลาดเนี่ยรู้สึกยังไง
6: ความรู้สึกต้องเป็นทุกข์ครับ
3: เพราะฉะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
6: ต้องเป็นอกุศลครับ
3: เริ่มที่จะรู้ว่าขณะใดที่เสียดายเนี่ยเป็นอกุศลแล้วควรเสียดายไหมคะ
6: จริงๆแล้วไม่ควรเสียดาย
3: ถูกต้องค่ะแต่ให้ทราบตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความหลากหลายของแม้ความรู้สึกนะคะที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยแค่เสียดายหรือว่าเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นแต่ก็ยังเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเป็นอกุศลประเภทไหนคะอกุศลมี3ประเภทนะคะ
6: ค
3: โลภะมูลจิตจิตที่เกิดร่วมกับความติดข้องต้องการโทสะมูลจิตเป็นจิตที่ไม่สบายใจนะคะความรู้สึกในขณะนั้นสภาพของจิตก็หยาบกระด้างนะคะผิดปกติใช่ไหมคะ
6: ครับ
3: แล้วก็สำหรับโมหะมูลจิตก็เป็นจิตซึ่งแม้ไม่มีโลภะความติดข้องไม่มีโทสะแต่เป็นความรู้สึกเฉยๆเพราะไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง
6: ครับแสดงว่าถ้าเข้าใจจริงๆเสียดายก็คือโทสะใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
6: ครับทีนี้มันก็ไม่ใช่มีแค่เสียดายอย่างเดียวก็คือว่าความปรารถนาหรือความต้องการที่ให้คนอื่นที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยครับจริงๆก็ยังถกเถียงกับสหายธรรมอยู่ว่ามันเป็นอกุศลหรือกุศลกันแน่อันนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงครับขอความอนุเคราะห์ครับท่านอาจารย์นะครับ
3: ค่ะแล้วรู้สึกยังไง
6: ขณะที่ปรารถนาให้สหายธรรมได้ฟังธรรมะคือเข้าใจว่าเป็นกุศลครับแต่คิดว่ามันน่าจะมีอกุศลด้วย
3: เกิดไม่พร้อมกันค่ะเกิดไม่พร้อมกันแล้วก็สลับกันอย่างรวดเร็วเหมือนพร้อมนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ยากที่จะรู้ได้ต้องเป็นสติสัมปชัญญะจริงๆนะคะแล้วก็ต้องเริ่มตามลำดับจะเห็นได้ว่าแม้เราจะได้ฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แต่แม้กระนั้นความหลากหลายแล้วก็เกิดสลับกันอย่างรวดเร็วของธรรมะเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้จริงๆในขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิดได้เพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาที่เริ่มเห็นว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะไปรู้ชั่วหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วดับไปแล้วพยายามไปคิดค้นไตร่ตรองก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในสิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นนะคะไม่ใช่ไปรู้ว่าขณะนี้เป็นกุศลจิตหรือว่าขณะนั้นเป็นอกุศลจิตยังไม่ทันรู้เลยค่ะดับแล้วโดยที่ยังไม่ทันรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่เป็นสภาพรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ไปใส่ชื่อเลยแต่ลักษณะของธรรมะนั้นนะคะแม้ไม่เรียกชื่อความต่างของธรรมะก็คือว่าในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏอย่างหนึ่งแล้วก็มีการเห็นสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องเรียกว่าจักขุวิญญาณไม่ต้องเรียกว่าเห็นจึงสามารถที่จะเข้าถึงสภาพที่กำลังเห็นในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆคือเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่มีใครเลยการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะโดยไม่ต้องเรียกชื่อแต่เริ่มเข้าใจถูกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละลักษณะขณะนั้นก็คือเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
6: ครับทีนี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าสติสัมปชัญญะนะครับมีประโยชน์มันเกิดขึ้นถึงจะรู้อะไรได้ไงครับ
3: ต้องการสติหรือว่าต้องการเข้าใจธรรมะ
6: เข้าใจธรรมะครับ
3: ไม่ต้องกังวลเรื่องสติใช่ไหมคะ
6: ครับ
3: เพราะเหตุว่าขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะเนี่ยเริ่มรู้ว่าแม้ความเข้าใจก็ไม่ใช่เรา
6: ครับเป็นปัญญาครับ
3: เรียกชื่อเลย นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเป็นธรรมะแน่นอนจะเรียกอะไรหรือไม่เรียกอะไรก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะยังไม่พอที่จะเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะไปกังวลถึงสติซึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งยังไม่เกิดที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏถ้าความเข้าใจไม่พอเวลาที่มีการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะแล้วมีการได้ยินได้ฟังธรรมะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นธรรมะถูกต้องไหมคะ
6: ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจมั่นคงขึ้น
7: ครับ
3: ว่าขณะนี้เป็นธรรมะ
7: ครับ
3: โดยที่ว่าไม่ต้องเรียกชื่อเลย
7: ครับ
3: น้ำในถ้วยแก้วเนี่ยเย็นไหม
6: ถ้าตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ครับต้องรู้ได้ด้วยกายครับ
3: ถ้าไม่ใช่เดือนนี้ขณะนี้วันนี้น้ำในแก้วก็คงจะไม่มีลักษณะที่เย็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
7: ครับ
3: แต่เย็นอย่างนี้เนี่ยเย็นแค่ไหนบอกได้ไหมคะ
6: เย็นบอกไม่ได้ครับมี
3: จนกว่าจะกระทบสัมผัส
7: ครับ
3: เวลากระทบสัมผัสแล้วไม่ต้องพูดว่าเย็นแค่ไหนความเย็นแค่นั้นก็ปรากฏใช่ไหมคะ
7: ครับ
3: เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะยังไม่ต้องไปคิดถึงชื่อว่าเป็นสติหรือเป็นอะไรเพียงแต่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใครและแต่ลักษณะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านี้ค่ะฟังธรรมะมาทั้งหมดจะเป็นเรื่องอายตนะเรื่องธาตุเรื่องโพธิปักขิยธรรมเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะเพื่อให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อที่จะให้คุ้นเคยกับความหมายและลักษณะที่แท้จริงของธรรมะ
6: จากการศึกษาโดยการฟังการเล่าเรียนก็ทำให้มีความเชื่อในเหตุและผลมากขึ้นนะครับอาจารย
3: ์ค่ะทำให้จำได้และไม่ลืมจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆรู้ว่าขณะนี้ค่ะคือสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ขณะคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะ
7: ครับ
3: เพราะฉะนั้นกำลังอยู่ที่ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ

0: ถูกเห็นเพราะมีจิตเห็นธาตุนี้จึงปรากฏให้เห็นได้พอได้ยินสิ่งนี้ก็หมดแล้วค่ะจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้เลยนี่คือความรวดเร็วของธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่เที่ยงค่ะปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่รวดเร็วมากจนกระทั่งทำให้ไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏขณะนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกับขณะก่อนแต่สืบต่อจากขณะก่อนเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นจนไม่ปรากฏว่าแม้เห็นก็ดับและสิ่งที่ปรากฏก็ดับฟังธรรมะคือให้เข้าใจให้เป็นความรู้นะคะไม่ใช่ให้ไปอยากได้อยากมีให้สติเกิดมากๆจะได้ไปรู้ลักษณะของธรรมะซึ่งเกิดดับนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าขณะนั้นนะคะมีความต้องการอย่างอื่นเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าแม้ขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาและได้ยินหลายครั้งนะคะจะนับก็แล้วแต่ใครจะนับได้หรือเปล่าว่ากี่ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นอย่างนั้น
0: ความจริงของธรรมะที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
1: เมื่อไม่เข้าใจก็ไม่เป็นอย่างนั้น
0: เดี๋ยวนี้ค่ะเพียงปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่จริงเหรอคะ
1: จริงครับ
0: ค่ะแล้วถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งนี้จะปรากฏได้ไหม
1: ก
0: ็
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นแต่เพียงธรรมะที่สามารถปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดและจิตเห็นก็ไม่ได้มีตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดนึกใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็เสียงปรากฏเพราะฉะนั้นแม้จิตเห็นก็ไม่เที่ยงและสิ่งที่กระทบจากขู่ประสาทะและยังไม่ดับไปทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ยังไม่ดับแต่เห็นแล้วก็ดับหมดทั้งจิตที่เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่คือชีวิตจริงๆค่ะถ้าจะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเท่านั้นนะคะแต่ทุกขณะของชีวิตเนี่ยค่ะย่อยออกไปจนสั้นที่สุดนะคะชั่วหนึ่งขณะจิตเนี่ยจะเอาอะไรมาวัดว่ากี่วินาทีกี่เสี้ยววินาทีเพราะว่าขณะนั้นเกิดแล้วดับแล้วค่ะไม่สามารถที่จะวัดได้เลยว่าแค่ไหนเร็วแค่ไหนแต่เมื่อเป็นความจริงอย่างนี้นะคะฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความบังคับบัญชาไม่ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ละขณะของแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นเราแล้วก็เป็นของเราก็คือการยึดถือและการเข้าใจผิดนะคะหลงเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมีอยู่ตลอดเวลากับเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เห็นว่าการรู้ความจริงมีประโยชน์กว่าการไม่รู้เพราะว่าถ้าไม่รู้ความจริงนะคะอยากจะบังคับอยากจะได้แม้แต่สติก็อยากจะมีก็คือยังไม่มั่นคงในการที่จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตฟังธรรมะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะจะจากโลกนี้ไปก็คือมีความเข้าใจขึ้นขณะที่ได้ยินคำว่าธรรมะก็รู้ว่ากำลังมีธรรมะเป็นธรรมะแต่ละอย่างและก็ธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครเลยมีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นแต่ละอย่าง
1: อาจารย์ครับแต่ทำไมเราถึงยึดเหลือเกินครับอาจารย์
0: เพราะไม่รู้ค่ะเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเราเป็นใคร
1: ปุถุชนครับ
0: เป็นผู้ฟังพระธรรม
1: ครับ
0: ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่อให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเห็นถูกมีความรู้ถูกเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แล้ว
1: ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: ได้ฟังสหายธรรมหลายๆท่านพูดถึงสติสัมปชัญญะนะฮะสตินี้คือสภาพที่ระลึกอย่างเช่นเราขับรถเนี่ยเรามีสติตลอดเวลาหรือเราข้ามถนนเนี่ยเราก็ระวังตัวตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับไปเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้หรือเปล่าฮะที่เรียกว่าสติ
0: ที่จริงก็เป็นการยากนะคะที่จะถ่ายทอดภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเป็นภาษามา

0: ซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระพุทธศาสนาจึงใช้คำว่าบาลีหรือปาละเนี่ยนะคะและเวลาที่เป็นภาษาไทยจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งนะคะสามารถที่จะแปลพยัญชนะได้อรรถะได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจในความหมายของคำนั้นนะคะไม่ใช่เพียงความเข้าใจเรื่องราวเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะคือแสดงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นอรรถะของภาษาที่ใช้ต้องหมายถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่จะทำให้เมื่อใช้คำนั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าสติแล้วก็มีคำว่าสติสัมปชัญญะซึ่งก็ต้องต่างกันใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลนี่ก็แสดงแล้วค่ะว่าไม่ใช่เราเลยขณะที่เราให้ทานนะคะแล้วก็งดเว้นไม่กล่าวคำที่ไม่จริงเป็นต้นขณะนั้นเป็นเราหรือว่าเพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในกุศลที่จะเว้นคำที่ไม่จริงหรือจะเว้นการเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือจะเกิดความเมตตาหรือว่าจะเกิดการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นขณะนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นเพราะสภาพของสติเกิดขึ้นระลึกเป็นไปในกุศลกุศลนั้นจึงเกิดและกระทำกุศลนั้นสำเร็จลงไปได้ด้วยเหตุนี้ถ้าพูดถึงสติก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลนี่ขั้นหนึ่งไม่มีคำว่าสัมปชัญญะด้วยแต่มีคำว่าสติเพราะฉะนั้นที่คุณชมพรกล่าวว่ารู้สึกตัวตลอดเนี่ยนะคะเป็นสติหรือเปล่าถ้าขณะนั้นไม่รู้อะไรไม่สามารถที่จะกล่าวได้เพียงแต่บอกว่าแปรงฟันก็รู้ว่ากำลังแปรงฟันรับประทานอาหารก็รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารอย่างนั้นนะคะจะเป็นสติหรือเปล่าเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้สติในขณะที่กำลังเอื้อมมือไปตักอาหารเป็นยังไงหรือว่าขณะที่เอื้อมมือไปตักอาหารนั้นไม่ใช่สติเพราะว่าขณะนั้นไม่เป็นไปในกุศล
1: ค่ะแสดงว่าเข้าใจคำแปลผิดแล้วก็คิดว่าเป็นสติใช่ไหมคะ
0: กำลังรับประทานอาหารเนี่ยนะคะเราก็เอื้อมมือไปตักอาหารมารับประทานขณะนั้นจะมีสติได้ไหมหรือว่าเป็นสติหรือเปล่าใครจะบอกได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาถูกต้องไหมคะและในขณะที่เรารับประทานอาหารแล้วก็เราเอื้อมมือตักอาหารให้คนอื่นหรือว่าเลื่อนอาหารที่อยู่ไกลให้ไปถึงผู้ที่อยู่ไกลนั้นได้ขณะนั้นเป็นกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าขณะนั้นเป็นความเมตตาความหวังดี
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตรเสวกาพาณิชอุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชคุณย่าไซหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ กินนกะธรรมตอนที่1608สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่15มกราคมพุทธศักราช2551
0: เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าขณะนั้นเป็นความเมตตาความหวังดีเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นขณะนั้นเพราะสติระลึกได้ไม่ใช่เราธรรมะทั้งหมดค่ะถ้าจะกล่าวแล้วก็เป็นธรรมะจริงๆแต่ละประเภทซึ่งไม่ใช่เราเลยถ้าสติไม่เกิดจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ถ้าสติเกิดจะเป็นยังไงก็เป็นความที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่จะกล่าวว่าแปลงฟันรู้ตัวเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะแต่สติสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่เกิดพร้อมกับสติจะกล่าวว่าขณะที่กำลังรับประทานอาหารหรือแปลงฟันเนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะได้ไหม
1: ถ้าไม่มีปัญญาก็คงไม่ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นปัญญาขณะนั้นรู้อะไรเข้าใจอะไรต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแล้วก็รู้ลักษณะของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงจึงจะเป็นสัมปชัญญะตามลำดับขั้นเพราะว่าสัมปชัญญะเนี่ยค่ะมีทั้งที่เป็นสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแต่ก็เป็นความต่างขั้นของกุศล
3: ผมขอเรียนถามเพิ่มเติมนะครับในขณะที่ตักข้าวหรือแปรงฟันก็รู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนกันตรงนี้มีชื่อไหมหรือไม่ต้องกำหนด
0: ขอประทานโทษนะคะรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นน่ะรู้อะไร
3: รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่
0: ก็เหมือนเดิม
3: ตรงนี้จะไม่เรียกสติใช่ไหมครับ
0: ไม่จะเรียกว่าความจริงเหมือนเดิม
3: ความจริง
0: เหมือนเดิมทุกวันพอจะเรียกก็จะเรียกให้ต่างกันไปหรือว่าความจริงลักษณะนั้นก็เหมือนทุกวันแสดงให้เห็นว่าเพียงคำแปลโดยที่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็พูดตามๆไปเนี่ยไม่พอค่ะต้องมีการพิจารณาไตรตรองว่าจริงๆแล้วคืออะไรเพราะว่าพูดง่ายใช่ไหมคะแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมกันไปหมดแต่ว่ามีความเข้าใจในคำนี้ว่าอย่างไรเพราะว่าคำเดิมไม่ปราศจากคำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะแปลว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องเข้าใจความหมายของสติซึ่งไม่ใช่สติสัมปชัญญะและสติที่เป็นสติสัมปชัญญะที่ต่างขั้นเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลหรือว่ากุศลต่างๆนะคะก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรื่องทานและเรื่องศีลนะคะแต่ยังมีกุศลมากยิ่งกว่าทานและศีลด้วยเพราะเหตุว่าในขณะนี้ค่ะใครให้อะไรใครหรือเปล่าคะก็ไม่มีกายวาจาที่จะไปกระทำทุจริตใดๆแต่ก็ยังเป็นกุศลในขณะที่ฟังธรรมะและเข้าใจเพราะฉะนั้นในขณะใดที่เข้าใจธรรมะนะคะขณะนั้นเป็นกุศลซึ่งเพียงแค่ทานเนี่ยสามารถที่จะสละวัตถุให้บุคคลอื่นได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะสละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวเราและเป็นของเราได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกุศลที่สูงที่สุดนะคะก็คือปัญญาเพราะเหตุว่าสามารถที่จะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจะได้ยินคำใดภาษาใดก็ตามนะคะแต่คำนั้นหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรตามความเป็นจริงไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำแล้วก็จำแล้วก็พูดตามกันเหมือนเข้าใจแต่ความจริงยังไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาถามบอกว่ามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะนั้นรู้อะไรต้องมีคำตอบเพราะเหตุว่าลักษณะของสภาพธรรมะนะคะอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ลักษณะนั้นเพราะสติรู้ตรงนั้นที่ใช้คำว่าระลึกได้เนี่ยหมายความว่ากำลังรู้ลักษณะตรงลักษณะที่ปรากฏเพราะปกติเนี่ยเราหลงลืมพูดเรื่องเห็นแต่ไม่ได้รู้ตรงเห็นพูดเรื่องแข็งก็ไม่รู้ตรงลักษณะที่แข็งแต่ว่าพูดเรื่องแข็งนะคะต้องกระทบกายภาษาถ้าอะไรก็กล่าวไปแต่ว่าไม่ได้รู้ตรงลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นระลึกได้ที่ใช้คำว่าสติที่แปลว่าระลึกได้หมายความว่าไม่ใช่ไประลึกเรื่องอดีตเก่าๆสนุกสนานโกรธแค้นนะคะหรือว่าอะไรที่ผ่านมาแต่ระลึกรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะ สติที่กำลังฟังเรื่องราวจึงสามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ยินว่าหมายความถึงสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะไม่ใช่ของใครไม่เป็นตัวตนนั่นคือกำลังเป็นสติที่ขั้นฟังเข้าใจเรื่องราวที่กำลังได้ยินเป็นปริยัติจะพูดเรื่องสภาพธรรมะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งอย่างไรก็ตามการที่สามารถที่จะเข้าใจถึงความลึกซึ้งและความละเอียดในขณะที่ฟังนั่นคือปริยัตินะคะซึ่งขณะนั้นเป็นกุศลจิตต้องมีสติเจตสิกเกิดระลึกรู้ในความหมายถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องที่พอระลึกทีก็ต้องยาวแต่เจตสิกทุกเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากเพราะว่าเกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นเจตสิกแต่ละเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันแล้วก็กำลังทำกิจการงานหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลเจตสิกหรือว่าอกุศลเจตสิกก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ตรงไม่สามารถที่เจตสิกนี้จะไปทำกิจหน้าที่ของเจตสิกอื่นได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นกุศลขณะนั้นจะไม่มีใครรู้นะคะว่ามีทั้งศรัทธามีทั้งหิริมีโอตตัปปะแล้วก็มีตัตระมัชชตามีอะโลภะมีอะโทสะมากมายถึง19ประเภทเกิดแล้วดับแล้วพร้อมจิตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องสติและบอกว่าขณะที่กำลังฟังเข้าใจเป็นกุศลจิตขณะนั้นมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะกำลังรู้นะคะและเข้าใจตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นจะไม่เข้าใจธรรมะอย่างที่ท่านผู้ฟังกล่าวว่าก็มีเสียงดังทั้งที่กำลังฟังธรรมะก็เลยพลาดไปไม่ได้ยินคำที่ควรจะได้ยินนะคะก็เป็นขณะที่น่าเสียดายเพราะเหตุว่าถ้าได้ยินคำนั้นแล้วก็จะมีความเข้าใจในคำนั้นแต่ว่าเมื่อไม่ได้ยินเพราะว่าจิตขณะนั้นรู้อย่างอื่นก็ทำให้ไม่ได้เข้าใจคำนั้นเพราะขณะนั้นสติไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้รู้ตรงสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นสติขั้นฟังแต่ขั้นฟังเนี่ยค่ะแม้ว่าจะมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงที่เป็นโสภณะธรรมที่เป็นสติที่เป็นอหิริกะอโนตัปปะพวกนี้ที่เป็นหิริกะที่เป็นหิริโอตัปปะเพราะเป็นฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการฟังเรื่องธรรมะเนี่ยยังไม่ใช่การรู้จักหรือการเข้าใจตัวธรรมะจริงๆที่กำลังมีในขณะนั้นจนกว่าความเข้าใจเนี่ยมั่นคงจากการฟังเข้าใจทำให้สามารถที่จะมีการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะเช่นแข็งถ้าพูดเรื่องแข็งมีใครรู้ตรงลักษณะที่แข็งบ้างไม่มีเพราะว่าไม่ใช่สติสัมปชัญญะกำลังเป็นสติขั้นฟังเข้าใจแต่เมื่อมีการฟังเข้าใจนะคะเกิดรู้ตรงแข็งไม่ใช่เราเลยนะคะส่งแสดงว่าเพราะสติอีกขั้นหนึ่งคือสติที่สามารถระลึกได้รู้ตรงแข็งเราใช้คำว่าระลึกได้เหมือนยาวแต่ความจริงสติเกิดแล้วสั้นมากแล้วก็รู้ตรงนั้นเลยแต่ถ้าจะอธิบายก็คือว่าเพราะระลึกได้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเป็นปัจจัยให้สตินั้นเกิดรู้ตรงแข็งไม่ใช่มีใครไปเตือนหรือใครไปบอกว่ารู้นะรู้ตรงแข็งก็ไม่ใช่แต่เพราะเหตุว่าจากการฟังที่มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสติจึงเกิดรู้ตรงแข็งได้ด้วยความเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจะรู้ตรงแข็งไหมก็เหมือนทุกวันใช่ไหมคะที่ผ่านไปกระทบแข็งก็ผ่านไปไม่รู้อะไรเลยแต่ขณะใดก็ตามซึ่งเหมือนเดิมแต่เกิดรู้ตรงแข็งขณะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มรู้จักลักษณะธรรมะที่แข็งไม่ใช่เพียงได้ยินและรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้สติสัมปชัญญะนี่นะคะจะแปลใช้ศัพท์อย่างไรก็ตามแต่ต้องหมายความว่าเป็นขั้นของสติที่ไม่ใช่เพียงรู้ในขณะที่กำลังฟังระลึกได้ที่จะให้เข้าใจในสภาพที่กำลังฟังนะคะแต่มีลักษณะจริงๆด้วยเหตุนี้สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานที่ใช้คำว่าปัฏฐานะหมายความว่า สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสติที่ระลึกรู้ในความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่สติสัมปชัญญะขณะนั้นเกิดเป็นปกติเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ให้สติเกิดหรือว่าไม่ให้สติเกิดขณะที่กำลังฟังอย่างนี้ค่ะถ้ากำลังรู้ตรงลักษณะหนึ่งลักษณะใดขณะนั้นนะคะมีความเข้าใจเกิดขึ้นว่าต่างกับขณะที่ไม่ได้รู้ตรงลักษณะด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าขณะนั้นเป็นสติที่กำลังรู้ที่ลักษณะที่มีจริงๆจึงใช้คำว่าปัฏฐานะที่ตั้งของสติเพราะว่าเป็นสภาพที่มีจริงที่จะให้ปัญญารู้ความจริงในสิ่งนั้นได้จึงเป็นสติปัฏฐานและก็สติสัมปชัญญะเพราะมีปัญญาที่รู้ด้วยว่าขณะนั้นไม่ใช่เหมือนเดิมที่หลงลืมสติแม้ว่าจะพูดเรื่องธรรมะแต่ก็ไม่ได้รู้ตรงลักษณะของธรรมะด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะจึงไม่เผินและไม่ใช่พูดตามไม่ใช่แปลคำโดยที่ว่าไม่รู้ว่าสภาพที่แท้จริงนั้นคืออะไรถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะต้องถามคนอื่นไหมคะกำลังรับประทานอาหารเนี่ยมีสติสัมปชัญญะหรือเปล่าเนี่ยต้องถามคนอื่นหรือเปล่าแล้วคนอื่นจะตอบเราได้ยังไงว่ามีหรือเปล่านอกจากตัวเองที่จะรู้เองว่าขณะนั้นน่ะกำลังรู้ตรงลักษณะหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่มีการฟังธรรมะนะคะจะไม่มีการรู้ตรงลักษณะนั้นเลยเพราะว่าอะไรคะสภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วเร็วมาก
1: อยากจะให้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการมีสติกับการหลงลืมสติอีกฮะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ลืมไปแล้วฮะขอใหม่อีกทีฮะ
0: พูดอีกก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะคงจะไม่ต่างจากเดิมแต่ว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงค่ะฟังเมื่อไหร่ก็คือไม่ลืมว่าขณะนี้มีธรรมะที่กำลังปรากฏรู้แน่ๆเลยใครๆก็ต้องรู้ว่าขณะนี้มีธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะแต่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงในความเป็นธรรมะนั้นหรือเปล่าแต่ละอย่างเพราะเหตุว่าเราคิดว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะมีสาระหรือว่าเป็นความสำคัญมากเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เพียงมีปัจจัยเกิดระดับเนี่ยสำคัญเหรอคะและสำคัญสักแค่ไหนแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็ยังยึดถือแล้วก็มีความต้องการสิ่งที่ปรากฏร่ำไปคือตั้งแต่อยากเห็นนะคะไม่มีใครอยากตาบอดเห็นแล้วก็ยังชอบพอใจในสิ่งที่เห็นชอบพอใจในสิ่งที่เห็นแล้วก็ยังแสวงหาจนกระทั่งได้มาได้มาแล้วก็ยังต้องเป็นทุกข์ในการที่จะรักษาสิ่งนั้นไม่ให้เสียหายไปแล้วเป็นประโยชน์อะไรกับเพียงการที่จะได้เห็นสิ่งที่เพียงสามารถปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อละความติดข้องละความไม่รู้แล้วก็เห็นโทษของความไม่รู้ว่าตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่ขณะนั้นจะเป็นกุศลได้ยังไงเพราะเหตุว่าเมื่อไม่รู้ใช่ไหมคะก็ย่อมติดข้องในสิ่งนั้นก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพื่อจะไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่สามารถเข้าใจถูกแล้วก็เห็นถูกได้จริงๆช้าหรือเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกความเห็นถูกเนี่ยจะไปเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะที่ไม่ปรากฏได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีนี้แหละเท่านั้นที่ปัญญาสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได
1: ้อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะว่าการเดินทางไปในสังสารวัฏที่จะต้องเจอสิ่งต่างๆที่เรามีเหตุปัจจัยที่จะต้องถึงจะไม่อยากได้ยังไงก็ต้องอยากได้การฟังธรรมเนี่ยค่ะเพื่อเป็นเสบียงนะคะไปในสังสารวัฏเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยฮะคืออะไรฮะ
0: เกิดมาแล้วมีใครไม่อยากได้สิ่งที่ดีๆบ้างคะ
1: ก็คงไม่มีใคร
0: และสิ่งที่ดีๆที่ทุกคนหวังจะได้เนี่ยได้กันทุกคนหรือเปล่า
1: ไม่ได้ฮะ
0: ทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้ทั้งแต่ทุกคนก็อยากจะได
1: ้ค่ะทุกคนก็อยากจะได้สิ่งที่ดีๆนะคะอยากได้แต่ไม่ทราบว่าจะทำยังไงถึงจะได
0: ้ได้แล้วหรือเปล่าแค่ขณะนี
1: ้ได้ค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยพอใจค่ะมันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
0: ค่ะอยากจะให้ดีแค่ไหน
1: เท่าที่เห็นคนอื่นน่ะ ของตัวเองไม่ค่อยดีของคนอื่นดีอ่ะ
0: แล้วก็ยังมีคนอื่นคนอื่นที่ดีกว่าคนอื่นคนอื่นที่อยากจะได้อีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็เลยขอท่านอาจารย์เสบียงจริงๆนะคะเป็นยังไงคะ
0: ค่ะเพราะลืมว่ามีสิ่งที่กำลังได้แล้วจึงคิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทุกขณะเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้แล้วแน่นอนเพราะมีจริงๆแล้วก็เกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นบางคนนะคะพอทำกุศลก็อธิษฐานขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เกิดบนสวรรค์ขอให้เป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์คหบดีมหาศาลได้กำลังได้อยู่หรือเปล่าจะเกินเห็นเกินได้ยินเกินได้กลิ่นเกินลิ้มรสเกินรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสได้ไหมไม่ว่าจะหวังอะไรก็ตามที่ว่าดีค่ะก็เพียงแค่เห็นแค่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสความจริงน่าจะคิดว่าชาติก่อนๆเนี่ยเคยอธิษฐานอย่างนี้หรือเปล่าและชาติเนี้ยได้แล้วคือได้เห็นแน่ๆนะคะแล้วก็ได้ยินด้วยได้กลิ่นด้วยยังไม่พอใจยังมีความอยากจะได้สิ่งอื่นเพื่อที่เพียงเห็นเหมือนเดิมค่ะแค่เห็นเท่านั้นเองจะปรารถนาอะไรสักเท่าไหร่ก็ไม่เกินกว่านี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็ลืมว่าได้แล้วด้วยหรือใครยังไม่ได้คะผลของกุศลที่ได้กระทำแล้วทำให้มีการเห็นมีการได้ยินได้ฟังสิ่งที่สามารถจะทำให้เข้าใจธรรมะได้ควรจะได้สิ่งนี้หรือว่าเพียงให้เห็นให้ได้ยินเท่านั้นในสิ่งที่พอใจโดยที่ไม่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยควรหวังอะไรคะหวังเพียงแค่ได้ยินหรือว่าหวังได้ยินแล้วก็เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่ได้ยินก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปกติเนี่ยที่ว่าหวังได้เนี่ยหวังได้กิเลสหรือหวังได้การละกิเลสก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะและก็ไม่รู้ได้ว่าได้แล้วค่ะตามที่เคยหวังว่าจะได้แต่ว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนนะคะตามกรรมที่ได้กระทำแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลกรรม
4: ในเรื่องอริยสัจ4นะฮะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่บอกว่าทุกข์นี่ควรทำให้รู้สมุทัยหรือตัณหาควรให้ละนิโรธก็ควรให้แจ้งมรรคก็ทำให้เจริญและขอให้อาจารย์ได้อธิบาย
0: ทุกข์ที่เป็นความจริงนะคะซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้คือการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้ทุกอื่นก็ยังพอจะแก้ไขได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทุกกายป่วยไข้ไปหาหมอรับประทานยาก็พอแก้ไขได้ทุกอื่นๆทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ยังมีทางที่จะเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขเป็นความรู้สึกเฉยๆที่ไม่ทุกข์อีกต่อไปแต่สำหรับทุกข์ที่เป็นอริยสัจจะคือความจริงที่พระอริยะทั้งหลายคือผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายที่ได้อบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ก็คือสภาพธรรมะขณะนี้เกิดแล้วดับไปอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วจะต้องการอะไรกับสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับด้วยเหตุนี้ถ้ามีความรู้อย่างนี้นะคะจึงสามารถที่จะละความต้องการหรือความติดข้องที่ต้องการที่จะให้มีสภาพนั้นๆเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้แม้ขณะนี้ค่ะเป็นทุกข์แต่ยังไม่ได้รู้คือไม่ได้ประจักษ์แจ้งซึ่งต้องเป็นปัญญาไม่ใช่อวิชชาที่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยเหตุนี้นะคะสัจญาณปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงขณะนี้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่ต้องมีความมั่นคงว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเท่านั้นซึ่งเกิดจึงเป็นธรรมะนั้นๆแล้วก็ดับไปไม่มีใครสามารถที่จะไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะที่เกิดระดับได้ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้นะคะเป็นปัจจัยให้มีการระลึกรู้สิ่งที่กำลังเป็นลักษณะนั้นที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆซึ่งเป็นกิจญาณกิจญาณนี้ไม่ใช่เราไปนั่งทำอะไรนะคะแต่จากการเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะทำให้รู้ว่า สติสัมปชัญญะเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่ใครสามารถจะบอกให้เกิดได้เตือนให้เกิดได้ทำให้เกิดได้แต่เพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงที่เป็นสัจญาณว่าปัญญารู้อะไรปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็อบรมเจริญความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏคลายความไม่รู้คลายความสงสัยคลายความติดข้องไม่เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนี่คือกิจญาณและเมื่อใดประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนั้นก็เป็นการแทงตลอดลักษณะที่แท้จริงที่กำลังเกิดดับก็เป็นกัตญาณในสัจจะที่หนึ่งมีทั้งสัจญาณกิจญาณกัตญาณพอถึงสัจจะที่สองที่สามที่สี่ก็โดยนัยยะเดียวกันทุกขณะนี้มีหรือเปล่าคะ
4: มี
0: อะไร
4: ทุกอย่างเป็นทุกหมด
0: สักอย่างนึงค่ะ
4: อย่างมาฟังนี่ก็เป็นทุก
0: ค่ะยังไม่ใช่ตัวทุกนะคะเป็นเรื่องราวของทุก
4: เรื่อง
0: ค่ะแต่ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เกิดดับหรือเปล่าเพราะว่าทุกที่เป็นอริยสัจจะต้องเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับจึงเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่น่ายินดีไม่น่าติดข้องในสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีธรรมะที่เกิดดับหรือเปล่า
4: โอ้ไม่ทราบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรรู้ค่ะรู้คือฟังจนกว่าจะเข้าใจเป็นสัจญาณเมื่อเข้าใจมั่นคง
4: หมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้
0: ปัญญาควรรู้สิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ไม่มี
4: แล้วก็ตัณหาควรละ
0: ถ้ารู้แล้วละไหมคะรู้ว่าไม่ใช่อะไรเลยสักอย่างเดียวนอกจากธรรมะแต่ละลักษณะเกิดจึงปรากฏปรากฏแล้วก็หมดไป
4: ถ้าเป็นกิเลสแล้วมันให้ทุกข์แล้วก็ควรละ
0: กิเลสมีจริงๆเป็นของใครเกิดดับหรือเปล่า
4: เกิดดับ
0: ถ้ายังเป็นกิเลสของเราจะไม่ประจักษ์ว่ากิเลสนั้นเกิดดับค่ะเป็นเราทุกข์และก็กิเลสของเราแต่เมื่อไหร่ที่รู้ว่าลักษณะของกิเลสเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับกิเลสเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ของเรา
0: ค่ะถ้ารู้อย่างนี้จะละความติดข้องในธรรมะที่เกิดหรือเปล่า
4: ควรละ
0: ค่ะก็เป็นอริยสัจจะที่สอง
4: สัจจะที่สามก็คือนิโรธหรือการดับทุกข์
0: ค่ะคือ
4: การดับให้มันหมดสิ้นไป
0: ค่ะอะไรดับ
4: กิเลสดับไป
0: อะไรดับกิเลส
4: กิเลสนี่นะถ้าเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นหรือดับด้วยปัญญา
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
4: ครับผม
0: ถ้าพูดถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับก็คือทุกขอริยสัจจะที่หนึ่งไม่ใช่ที่สามนี่กำลังพูดถึงสัจจะที่สามใช่ไหมคะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับหรือเปล่าสัจจะที่สามเพราะว่าถ้ากล่าวถึงการเกิดดับต้องเป็นสัจจะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจในอริยสัจทั้ง4นะคะก็จะไม่เข้าใจว่าสัจญาณกิจญาณกัตญาณนั้นคืออย่างไรพระประการที่1คือสัจญาณต้องในอริยสัจทั้ง4ถึงความต่างกันของอริยสัจจะที่1ที่2ที่3ที่4เพราะว่าไม่ใช่มีแต่เพียงทุกขอริยสัจจะเท่านั้นเพราะฉะนั้นโดยมากนะคะได้ยินได้ฟังธรรมะนิดหน่อยแล้วก็คิดเองเยอะแต่ถ้าเราไม่คิดเองนะคะเราก็ศึกษาให้เข้าใจเพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้น
4: อันนี้คิดเองครับ
0: ค่ะคิดเองคงจะไม่ตรง ไม่ถูกแน่นะคะเพราะไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็รึกว่าทำใดควรเคารพหรือควรจะมีอะไรเป็นที่เคารพก็ไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรอื่นใดเลยนอกจากธรรมะแต่ก็ต้องทราบนะคะธรรมะที่จะเป็นที่เคารพที่สักการะเนี่ยนะคะก็คือธรรมรัตนะเพราะเหตุว่าพระรัตนตรัยนะคะมีสามพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมรัตนะหมายความถึงธรรมฝ่ายกุศลที่สามารถจะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมและดับกิเลสได้เป็นนวโลกุตระธรรม9คือนิพพาน1ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถ์ที่เป็นนิพพานก็ไม่มีปัญญาที่เมื่อรู้แจ้งแล้วสามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้นะคะโลกุตระธรรม9คือ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่778
2: ถ้าเหตุว่าโดยการศึกษาทราบว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยสักขณะเดียวไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือกุศลขั้นศีลกุศลขั้นสมาธิก็ตามแล้วเมื่อไหร่ปัญญาจะประจักษ์แจ้งจริงๆคะว่าเป็นอย่างนั้นในขณะนี้ในขณะที่กำลังเห็นในขณะที่กำลังได้ยินในขณะที่กำลังได้กลิ่นในขณะที่กำลังลิ้มรสในขณะที่กำลังกระทบสัมผัสในขณะที่กำลังคิดนึกในขณะที่กระทำทานกุศลในขณะที่วิรัติทุจริตในขณะที่สงบทุกขณะไปค่ะสติสามารถที่จะค่อยๆเกิดขึ้นศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าปัญญาจะมั่นคงขึ้นถึงขั้นที่จะประจักษ์แจ้งจริงๆว่าเป็นแต่เพียงสภาพนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนกุศลทุกขั้นดีนะคะแต่ที่ประเสริฐที่สุดคือสติปัฏฐานซึ่งจะต้องอบรมนานทีเดียวกว่าปัญญาจะมั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่าแม้อกุศลก็ไม่ใช่ตัวตนแม้กุศลก็ไม่ใช่ตัวตนระหว่างที่ท่านผู้ฟังยินดีพอใจในสมาธิถ้าสติระลึกรู้แล้วแทงตลอดในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนในขณะนั้นจะประเสริฐกว่าไหมคะประเสริฐกว่าแต่เมื่อยังไม่สามารถจะแทงตลอดในสภาพธรรมะในขณะนั้นได้ก็เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกได้ว่าจะต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ว่าจะเป็นนามธรรมใดรูปธรรมใดที่กำลังปรากฏขณะใดในขณะนี้นะคะแทนที่จะนึกถึงความสงบการรู้ว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะยังไม่มั่นคงพอเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดระลึกได้แล้วศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดในหกทางตามปกติยิ่งขึ้น
3: มันเป็นอย่างนี้ครับหรือว่าถ้าศึกษารู้ข้อปฏิบัติเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นกำไรชีวิตเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าก่อนนี้ที่ผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายสติปัฏฐานบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดแต่ภายหลังมาศึกษาเรื่องอารมณ์กรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติสมถะภาวนาในชีวิตประจำวันสติปัฏฐานก็เกิดด้วยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดเอาทีเดียวเลยแต่ว่าเป็นผลกำไรที่สมถะภาวนาก็เกิดด้วยซึ่งเมื่อเกิดนี้ไม่เคยศึกษาสมถะภาวนาไม่เกิดเกิดเฉพาะวิปัสสนาภาวนาแต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสมัยใดที่สติปัฏฐานไม่เกิดตอนนั้นก็จิตก็เป็นอกุศลเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อตอนหลังนี้ศึกษาเรื่องอารมณ์กรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติขั้นของสมถะภาวนาก็สลับกันไปแล้วครับวันหนึ่งวันหนึ่งจิตเป็นกุศลในขั้นสมถะภาวนาก็มีจิตเป็นกุศลในขั้นวิปัสสนาภาวนาก็มีจิตเป็นกุศลในขั้นทานก็มีในขั้นศีลก็มีเลยทำให้ครบทุกขั้นมันก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างนั้นนะครับ
2: เรื่องของกุศลเป็นเรื่องที่ควรเจริญแต่ต้องไม่ลืมไม่ทิ้งการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะอย่าติดอยู่เพียงกุศลขั้นทานหรือขั้นศีลหรือขั้นความสงบเพราะเหตุว่าจุดประสงค์ในชีวิตคือการที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทและเมื่อปัญญายังไม่มั่นคงก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาและในขณะที่เจริญปัญญาเนี่ยค่ะความสงบก็มีด้วยแล้วก็ศีลก็มั่นคงขึ้น ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องของสมถภาวนาหลายท่านทีเดียวค่ะไม่ได้เจริญกุศลขั้นสมถะคือความสงบของจิตด้วยความไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วในขณะใดที่ความสงบเกิดขึ้นเพราะกุศลจิตเกิดขึ้นแต่กุศลนั้นไม่เป็นไปในทานไม่เป็นไปในศีลกุศลนั้นเป็นสมถะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แม้ว่าในขณะนั้นไม่ใช่ทานกุศลหรือไม่ใช่ศีลขณะที่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยค่ะความเข้าใจเรื่องของความสงบของจิตเป็นปัจจัยให้ระลึกในอารมณ์ที่เป็นสมถะแล้วเกิดความสงบขึ้นแต่โดยที่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะทราบได้ว่าในบางครั้งสติปัฏฐานก็เกิดบางครั้งสติปัฏฐานก็ไม่เกิดเป็นแต่เพียงทานโดยสติปัฏฐานไม่ตามรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนหรือว่าเป็นแต่เพียงศีลโดยสติปัฏฐานไม่ได้ระลึกรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนหรือว่าเป็นแต่เพียงความสงบของจิตโดยสติปัฏฐานไม่ได้ระลึกรู้ในขณะนั้นและหลายขณะซึ่งสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นระลึกรู้แม้ในขณะที่เป็นอกุศลหรือเป็นทานหรือเป็นศีลหรือเป็นความสงบของจิตแต่ว่ากุศลทั้งหมดควรเจริญแต่ต้องไม่ทิ้งการอบรมเจริญสติปัฏฐานด้วย
4: อยากขอความกรุณาให้อาจารย์แยกให้ผมเข้าใจหน่อยครับคืออย่างนี้ครับเวลาที่ผมนอนกลางคืนเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นตัวตนนะแต่ว่าเมื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราจะปฏิบัติสติปัฏฐานนั่นเป็นอีกตอนหนึ่งนั่นไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์ทุกคนเพราะนั้นอยากให้อาจารย์อธิบายที่ว่าตอนที่สวดมนต์ไหว้พระนี่นะเราจะทำยังไงวะไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเนี่ยแล้วจะไปไหว้พระยังไงให้อธิบายให้ฟังกัน
2: ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะคะมีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
4: อาการทั้ง6นี่เข้าใจ
2: ในขณะที่สวดมนต์นะคะ
4: นะ
2: ในขณะที่สวดมนต
4: ์ในขณะที่สวดมนต์ครับ
2: มีสภาพคิด
4: ตัวผมสวดมนต์นี
2: ่ค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นนามธรรมที่คิดถึงคำสวดมนต์ใช่ไหมคะนามธรรมเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้อย่าลืมนะคะการที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมใกล้ชิดยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือคิดนึกก็โดยการที่น้อมไปรู้ว่าสภาพรู้หรือธาตุรู้เนี่ยค่ะมีจริงคือในขณะที่กำลังเห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะที่ได้ยินเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เสียงที่ปรากฏทางหูเวลาคิดนึกเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ที่กำลังรู้คำที่คิด
4: ตั้งใจ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนนี่ค่ะเป็นสภาพคิดหรือว่าสภาพรู้คำที่เกิดขึ้นคิดอาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้แทนที่จะเป็นสวดมนต์แต่ไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามสภาพธรรมะที่มีจริงนั้นคือธาตุรู้คำที่ตรึกหรือนึกถึงคำต่าง
4: ๆเพราะฉะนั้นก็เวลาที่สวดมนต์ก็นึกถึง
2: รู้ค่ะจะต้องระลึกได้รู้ว่าขณะนี้เป็นสภาพที่กำลังคิดหรือกำลังรู้คำอย่างขณะที่กำลังได้ยินเนี่ยนะคะก็มีสภาพรู้คำดูเหมือนว่าเสียงกับการรู้คำเนี่ยค่ะแยกขาดออกจากกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะในขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะเสมือนว่าเสียงกับการรู้คำแยกออกจากกันไม่ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วนะคะเสียงกับได้ยินไม่ใช่ในขณะที่กำลังรู้คำแต่การเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะเร็วมากทีเดียวใช่ไหมคะจนกระทั่งดูเหมือนว่าเสียงกับคำเนี่ยค่ะจะแยกออกจากกันได้ยังไง
4: เอาอย่างอาจารย์ว่า
2: แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วก็เหตุว่าการได้ยินกับการรู้คำไม่ใช่นามธรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเจริญสติศึกษาสำเนียกรู้ว่าในขณะที่กำลังได้ยินเสียงไม่ใช่ในขณะที่คิดคำ หรือรู้คำถ้าในขณะที่กำลังรู้คำอยู่นะคะเช่นในขณะที่กำลังฟังแม้ว่าจะมีเสียงและก็มีการได้ยินด้วยแต่แม้กระนั้นนะคะในขณะนั้นก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้คำการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะปัญญาจะต้องเจริญจนสามารถที่จะแยกรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมซึ่งเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วจึงจะประจักษ์ว่านามธรรมเกิดขึ้นแล้วดับไปเวลานี้ค่ะได้ยินเสียงกับรู้คำไม่ใช่นามธรรมชนิดเดียวกัน
4: ก็เวลาที่สวดมนต์น่ะเรานึกถึงนามธรรม
2: แน่นอนค่ะขณะนั้นนะคะไม่ใช่เรานะคะนามธรรมคิดถึงคำสวดและบางครั้งทั้งที่กำลังสวดมนต์เนี่ยนะคะนามธรรมอื่นก็คิดถึงเรื่องอื่นแทนสวดมนต์ซึ่งก็ไม่ใช่เราค่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานต้องทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจลืมตาอย่างไรหลับตาอย่างนั้นการรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมต้องตรงตามความเป็นจริงปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได
5: ้ผมสงสัยสิ่งที่ปรากฏทางตามีลักษณะยังไง
2: ทุกท่านเนี่ยค่ะเห็นอยู่เป็นประจำแต่พอพูดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาจะต้องงงถ้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าในขณะเห็นเนี่ยค่ะเห็นสภาพธรรมะที่มีจริงและก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นถ้าเหตุว่าก่อนเจริญสติปัฏฐานไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเหตุว่าทุกครั้งที่เห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นวัตถุสิ่งต่างๆอยู่เสมอจนกระทั่งแยกไม่ออกนะคะว่าเห็นอะไรถ้าบอกว่าเห็นคนเห็นสัตว์ไม่สงสัยเลยใช่ไหมคะแต่พอบอกว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นดูเสมือนว่าไม่เคยเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาตามความเป็นจริงไม่ปรากฏทางอื่น
5: แล้วก็ไอ้ที่เห็นมากมายนี่ฮะเป็นสีสันต่างๆนี่มันอะไรฮะ
2: สิ่งที่ปรากฏทางตานะคะ
5: ก็อย่างนี้ก็ให้เป็นแบบว่ารู้รวมๆกันไปหรือไง
2: ไม่ค่ะไม่ต้องคิดถึงสีต่างๆด้วยเดี๋ยวก็จะงงอีกนะคะเป็นสีนั้นสีนี้แต่ให้เข้าถึงสภาพธรรมะที่แท้จริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้เป็นของจริงแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่ากำลังปรากฏเพียงแต่ไม่นึกถึงรูปร่างสันฐานจะทำให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่ปรากฏทางตาทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏทางอื่น
5: สิ่งที่ปรากฏทางตานี่นะฮะ
2: ไม่ปรากฏทางอื่น
5: มันจะไม่มีรูปร่างสันฐานหรือไม่มีอะไรเลยไง
2: เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏไงคะแล้วก็ไม่ปรากฏทางอื่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจะไม่ปรากฏทางหู
5: แล้วอย่างหลับตานี่ถือว่าเป็นยังหลับตาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาป่ะเนี่ยมืดนะฮะ
2: ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะตอบได้นะคะแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะจะต้องรู้ว่าในขณะที่หลับตาเนี่ยไม่ใช่หลับใช่ไหมคะเวลาที่หลับสนิทจะไม่มีการรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือคิดนึกเลยนั่นในขณะที่หลับสนิทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพียงในขณะที่หลับตาเนี่ยค่ะไม่ใช่หลับถูกไหมคะและถ้าท่านบอกว่าท่านเห็นมีการเห็นเกิดขึ้นทั้งที่ไม่มีรูปร่างสันฐานที่จะปรากฏเหมือนในขณะที่ลืมตาแต่การเห็นที่มีเนี่ยค่ะปฏิเสธได้ไหมคะว่าไม่ใช่เห็นธรรมะต้องตรงแล้วก็จริงถ้าหลับตาแล้วยังเห็นแต่ว่าเห็นเป็นสีหรือเห็นเป็นแสงสว่างแต่ว่าไม่มีรูปร่างสันฐานไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล

0: เสียงถ้าสติระลึกรู้ลักษณะของขณะที่ได้ยินซึ่งเป็นขณะที่สั้นที่สุดสั้นมากเพียงชั่วขณะที่ได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปจะมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนแทรกอยู่ในชั่วขณะที่มีธาตุรู้เสียงกำลังได้ยินเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่สามารถที่จะปรากฏในชั่วขณะที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยหรือคนตาดีในขณะที่กำลังได้ยินเสียงชั่วขณะนั้นจริงๆสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้
1: แล้วการเห็นแต่ละอย่างนี่ฮะอย่างเห็นว่าเป็นตอนขณะนี้นะฮะเห็นว่ามีอะไรมากมายนี่ฮะอย่างมีพระพุทธรูปก็มีรองเท้าหรือมีไมโครโฟนมีอะไรพวกนี้ฮะกว่าจะรู้ได้นี่ต้องรู้ทีละอย่างเลยไงฮะสภาพแบบว่าต้องตึกไปทีละอย่างเลยไงฮะ
0: ต้องมีการคิดนึกค่ะถึงรูปร่างสันฐาน
1: แต่ปิดเสมือนว่าตอนนี้รู้สึกว่าเห็นพร้อมกันรู้สึกว่าปรากฏพร้อมกันหมดใช่ไหมฮะ
0: สิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเป็นเพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตายังไม่ใช่การตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานต่างๆเลยเวลาลืมตาทุกอย่างมีครบใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่นึกก็ไม่รู้อย่างใบไม้อย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่นึกถึงก็ไม่รู้กลอนประตูถ้าไม่นึกถึงก็ไม่รู้แต่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
1: อย่างตอนนี้ใช่ไหมฮะถ้าไม่นึกก็ไม่ปรากฏเลยไง
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะในขณะนั้นไม่ใช่นึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่นึกถึงรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นจะเข้าใจความหมายว่าก่อนนึกถึงรูปร่างสันฐานคือสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆซึ่งกำลังปรากฏในขณะนี
1: ้แล้วในขั้นของการระลึกนี่ฮะคือว่าแบบว่าก่อนที่จะเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เห็นเป็นหิ้งพระแปลว่าต้องตึกนึกถึงรูปร่างสันฐานของพระพุทธรูปซะก่อนหรือไง
0: แน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องมีเห็นใช่ไหมคะและสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อนนึกถึงรูปร่างสันฐาน
1: แล้วตอนเจริญสติแบบว่าระลึกรู้นะฮะจะระลึกอะไรก่อนก็ได้ไงฮะอย่างเป็นเห็นพระพุทธรูปหรือก็เห็นรู้สึกมัน
0: แล้วแต่สติค่ะนามธรรมและรูปธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีใครบังคับให้สติระลึกที่นั่นก่อนหรือที่นี่ก่อนได้แต่ว่าต้องรู้ว่าการอบรมเจริญสตินั้นเพื่อปัญญาเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏสืบต่อกันทางหูฉันใดนะคะทางตาฉันนั้นทางหูเนี่ยค่ะมีการได้ยินเสียงและก็มีการคิดถึงคำปรากฏเสมือนว่าแยกกันไม่ออกเลยฉันใดทางตาก็มีการเห็นสีและมีการตรึกถึงรูปร่างสันฐานอย่างรวดเร็วดูเสมือนว่าแยกกันไม่ออกเลยฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะแยกออกและจึงจะปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่การคิดนะคะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเฉยๆแล้วก็จะหมดกิเลสแต่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทุกวันตลอดเวลาโดยการที่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดดับสืบต่อกันอย่างละเอียดจนกระทั่งสามารถที่จะแยกออกจากกันได้ซะก่อนนะคะและถึงจะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะได้ในขณะนั้นที่ประจักษ์อย่างนั้นจึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นจริงๆว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าลักษณะของนามธรรมแต่ละลักษณะปรากฏตามความเป็นจริงลักษณะของรูปธรรมแต่ละลักษณะปรากฏตามความเป็นจริงการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมปรากฏตามความเป็นจริงจึงประจักษ์ชัดว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่นึกเลยค่ะแต่เป็นการที่ปัญญาประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
1: ไม่ใช่การนึกเอาใช่ไหม
0: แน่นอนค่ะไม่ใช่การนึก
1: แล้วก็ทาง
0: และก็เป็นปกติอย่างนี้นะคะทางตากำลังเห็นยังไม่เคยระลึกเลยสติเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆศึกษาอบรมไปที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมที่ปรากฏสืบต่อกันทั้งเห็นและคิดนึกทางหู
1: อย
0: ่
1: างทางหูนี่นะอาจารย์เคยบอกเสมอนะฮะว่ารู้สึกว่าจะมีแต่เสียงสูงเสียงต่ำหรือไงฮะ

0: แล้วได้ยินเนี่ยเสียงจะปรากฏคือสันฐานลักษณะสันฐานเสียงยังไงฮะสูงกับต่ำยังไงเท่านั้นเลยฮะใช่ไหมฮะ
1: เสียงเป็นเสียงค่ะเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏ
0: ที่ได้ยินนะฮะ
1: ค่ะ
0: ได้ยินได้ยินเฉยๆฮะ
1: ได้ยินเฉยๆนะคะลักษณะของเสียงต่ำก็เป็นเสียงต่ำจะเปลี่ยนเป็นเสียงสูงเวลาได้ยินไม่ได้ล
0: ัก
1: ษณะของเสียงสูงก็เป็นเสียงสูงเวลาที่ได้ยินจะเปลี่ยนเสียงสูงให้เป็นเสียงต่ำก็ไม่ได
0: ้
1: ถ้าเหตุว่ามีเสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินแล้วสัญญาความจำในลักษณะของเสียงสูงเสียงต่ำนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดคิดนึกหรือรู้เรื่องรู้ความหมายของเสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยิน
0: คือเอามาคิดดูนะฮะว่าเสียงนี้ได้ยินที่ได้ยินเนี่ยมีสูงกับต่ำแล้วทางตาเนี่ยมีดำกับขาวไหมฮะยืดหรือ
1: ทางตาก็มีสีต่างๆไงคะสีอะไรก็เป็นสีนั้นค่ะเพียงแต่ว่า
0: ไม่คล้าย
1: ไม่ได้นึกถึงสีไม่ได้นึกถึงสันฐานของสีแต่ว่าขณะนั้นนะคะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพื่อละการติดในนิมิตอนุพยัญชนะของสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆและไม่สนใจในนิมิตอนุพยัญชนะก็จะรู้ว่าขณะที่เห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและเวลาที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็เป็นการตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหมือนกันหมดค่ะเวลาได้กลิ่นแล้วก็มีการตรึกนึกถึงกลิ่นแล้วก็รู้ว่ากลิ่นอะไรอย่างรวดเร็วเหมือนกัน
0: กลิ่นก็เพียงเป็นแต่กลิ่นเฉยๆหรือไงฮะไม่มีว่ากลิ่นหอมกลิ่นอะไรก็นั่นมันนึกเอาเองใช่ไหม
1: ไม่ค่ะกลิ่นแต่ละกลิ่นเกิดขึ้นต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมคะเสียงเกิดขึ้นต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยสีสันวรรณะที่ปรากฏต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่การเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏยังไม่ได้นึกถึงสันฐานที่ละเอียดละออของสิ่งที่ปรากฏถ้ามีเสียงเดียวเท่านั้นนะคะจะฟังกันรู้เรื่องไหมคะ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรจและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
3: ครั้งที่779
1: กลิ่นแต่ละกลิ่นเกิดขึ้นต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมคะเสียงเกิดขึ้นต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยสีสันวรรณะที่ปรากฏต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่การเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏยังไม่ได้นึกถึงสันฐานที่ละเอียดละออของสิ่งที่ปรากฏถ้ามีเสียงเดียวเท่านั้นนะคะจะฟังกันรู้เรื่องไหมคะและตามความเป็นจริงจะมีเสียงเดียวได้ไหมในเมื่อมีปัจจัยที่ให้เกิดเสียงต่างกันแม้แต่เสียงดนตรีชนิดเดียวกันนะคะเสียงยังต่างกันตามเครื่องประกอบของดนตรีชนิดนั้นๆแต่ได้ยินก็เป็นได้ยินเท่านั้นเองค่ะยังไม่ทันตรึกนึกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไร
0: ก็รู้สึกมันมีมากมายฮะเสียงได้ยินขนาดนี้ก็รู้สึกว่าได้ยินหลายๆอย่างพร้อมกัน
1: ไม่พร้อมค่ะพร้อมไม่ได้เลย
0: คืออันไหนเกิดก่อนแล้วก็ต้องกลับไปแล้ว
1: ถ้าพร้อมกันนะคะก็เป็นเราได้ยินค่ะเสียงหนึ่งเสียงใดยังไม่แยกเป็นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนก็ยังมีอยู่
0: ถ้าประจักษ์จริงๆแล้วจะไม่เห็นว่าเป็นเกิดพร้อมกันหรือไงทีละลักษณะทีละลักษณะ
1: ค่ะก็แม้แต่ได้ยินนะคะกับการนึกถึงคำเนี่ยค่ะปัญญายังรู้ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่อย่างนั้นนะคะก็ยังคงเป็นตัวตนอยู่นั่นเองไม่มีใครสามารถเพียงแต่จะนึกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นอนัตตาแล้วก็หมดกิเลสโดยไม่ประจักษ์สภาพที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะว่าเป็นเพียงนามธรรมแต่ละลักษณะแล้วก็รูปธรรมแต่ละลักษณะเท่านั้นเวลานี้ค่ะนามธรรมและรูปธรรมทั้งหมดเลยแต่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้แต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องอบรมเจริญปัญญาทีละเล็กทีละน้อยนะคะและปัญญาก็เพิ่มขึ้นคมกล้าขึ้น
0: แล้วก็คำว่าที่ว่าตรงลักษณะนี่หมายความว่าไงอาจารย์ตรงลักษณะ
1: เวลานี้กำลังเห็นใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นขณะนั้นไม่ตรงลักษณะเพราะเหตุว่าแทนที่จะเห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นไม่ตรงลักษณะของสภาพที่ปรากฏทางตาในโลกของการเห็นไม่มีใครไม่มีคนหนึ่งคนใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจะอยู่ผู้เดียวจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่มีใครมีแต่เพียงเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่ง
0: แล้วก็ปัญญานี่ที่ประจักษ์นี่ต้องประจักษ์ทีละลักษณะใช่ไหมครับ
1: พร้อมกันไม่ได้ค่ะสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างปัญญารู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละขณะทีละอย่าง
0: แล้วทำไมจิตเจตสิกนี่เกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะกับพร้อมกันแล้วก็รู้อารมณ์เดียวกันนะฮะแต่ทำไมจะรู้เราสติระลึกรู้นี่จะรู้ไม่ได้นะฮะหลายอย่างแต่ของเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตนี่ไม่ต้องรู้อย่างรู้วิตกกะหรือรู้มนสิกาละพวกนี้ฮะรู้พร้อมกันเลยไม่ได้คือว่าต้องประจักษ์ทีละลักษณะทั้งนั้นหรือไงทั้งที่ก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแล้วก็รู้อารมณ์เดียวกัน
1: อารมณ์เดียวกันใช่ไหมคะอารมณ์เดียวหรือหลายอารมณ์จิตเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันคืออารมณ์เดียวทีละอารมณ์หรือว่าหลายอารมณ
0: ์ทีละอารมณ์
1: ทีละอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นสติระลึกรู้ลักษณะของวิตกะคือการตรึกหรือการนึกถึงรูปร่างสันฐานในขณะนั้นสัญญาความจำหรือว่าเวทนาความรู้สึกในขณะนั้นซึ่งเกิดพร้อมกับสตินั้นก็ระลึกรู้ลักษณะของวิตกะก็เป็นสภาพที่จำลักษณะของวิตกะหรือว่ารู้สึกในลักษณะของวิตกะแต่ว่าวิตกะกำลังเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียว
4: หมายความว่าการเจริญสตินี่นะก็มีเพื่อนฝูงที่เจริญสติอยู่หลายคนทีเดียวค่ะเจริญแนวทางอย่างนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์บรรยายเนี่ยเจริญระลึกรู้ที่ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างก็เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังเหมือนกับว่าปัญญาก็ไม่เพิ่มอินทรีย์ห้าเนี่ยไม่เพิ่มเป็นไปได้ไหมที่ปัญญาจะไม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าความคลาดเคลื่อนอย่างนี้
1: เวลาท่านผู้ฟังพูดถึงปัญญาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
1: ต้องการให้เพิ่มถึงขั้นไหนคะเจริญสติมานานเท่าไหร่แล้วคะ
4: หลายคนก็เป็นปีๆเหมือนกันค่ะ
1: ถึงกลับหรือยังคะ
4: ไม่ยังค
1: ่
4: ะ
1: แล้วก็จะให้เพิ่ม
4: ฮะก็เพิ่มขึ้นว่าเมื่อใดที่มีสติระลึกรู้นะคะขณะนั้นปัญญาจะต้องเกิดร่วมด้วยคือว่าเพื่อนฝูงที่ไปวัดด้วยกันกับดิฉันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่ท่านมีอายุมากค่ะแล้วก็ท่านเคยทำสมาธิมาตั้งแต่สาวๆจนบัดนี้ท่านอายุได้85ปีแล้วค่ะและเสร็จแล้วดิฉันก็เลยชักชวนท่านจะมีวิธียังไงที่จะพูดให้ท่านเข้าใจ
1: ดยมากนะคะท่านผู้ฟังมักจะอยากให้บุคคลอื่นเนี่ยค่ะปฏิบัติทันทีหรือว่าตัวท่านบางท่านเนี่ยนะคะก็อยากจะเจริญสติปัฏฐานให้มากๆทันทีแต่สำหรับดิฉันคิดว่าเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นเรื่องของสัมมาสติซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อบุคคลนั้นมีความเข้าใจเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานถูกต้องและก็มีการฟังบ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยไม่เร่งรีบหรือว่าโดยไม่เร่งรัดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏก็ปรากฏอยู่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าให้สัมมาสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงที่จะต้องเข้าใจให้ถูกแล้วก็สติก็จะค่อยๆเกิดขึ้นระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเป็นปกติเพราะเหตุว่าถ้าผิดปกติจะทำให้เกิดโลภะความต้องการในผลที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นปกติจริงๆอย่างในขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะอะไรปรากฏบ้างถ้าสติไม่เกิดไม่รู้จริงๆมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: เจตนาความจงใจหรือความตั้งใจก็มีนอกไปจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกโลภะความยินดีความชอบใจก็มีหรือว่าความไม่แช่มชื่นก็มีริษยาก็มีตรณีก็มีมีลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานคือการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติที่มีและที่ปรากฏให้สติระลึกได้ให้เป็นปกติอย่างนี้จริงๆนะคะสำหรับเรื่องผลย่อมตามมาในภายหลังเมื่อเหตุเจริญขึ้นสมบูรณ์แล้วแต่ไม่ใช่ว่าคอยเมื่อไหร่จะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าจะประจักษ์ความเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมเพราะเหตุว่าคิดว่าได้ปฏิบัติมามากพอแล้วแต่ความจริงนะคะกี่ปีแล้วแล้วก็ยังไม่ถึงกลับเลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องอบรมเจริญไปอีกนาน
4: บางคนพอฟังอาจารย์บรรยายแล้วก็ความเข้าใจในภาษาหนังสือก็รู้สึกไม่ค่อยมีก็เหมือนกับต้องอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: เพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจจริงๆก่อนนะคะและความเข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะจะเป็นปัจจัยให้สัมมาสติของบุคคลนั้นเกิดขึ้นระลึกได้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏสำหรับวันนี้ก็จะได้ต่อสังขานุสติในคราวก่อนมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งกล่าวว่าท่านใคร่ที่จะบวชเหลือเกินเพื่อที่จะได้เจริญธรรมะให้ยิ่งขึ้นในเพศของบรรพชิตแต่การที่จะเป็นพระภิกษุจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยผู้นั้นจะต้องมีใจที่เป็นภิกษุจึงสามารถที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานรู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศของบรรพชิตได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านผู้ใดจะกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะก็ควรที่จะได้พิจารณาสภาพจิตใจของท่านจนกระทั่งรู้ว่าท่านสามารถที่จะละเพศคราวาสสู่เพศบรรพชิตได้จริงๆมีจิตที่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติเพื่อที่จะได้เจริญกุศลให้เต็มเปี่ยมถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงโอวาทไว้มากทีเดียวนะคะในเรื่องของการเป็นบรรพชิตขอกล่าวถึงข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาอัสสกุระสูตรซึ่งท่านผู้ฟังก็จะได้ทราบว่าการที่จะเป็นบรรพชิตที่แท้จริงที่จะเจริญสติปัฏฐานบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะเพียงไรข้อความในมหาอัสสกุระสูตรมีว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสกุระนิคมของหมู่อังคราชกุมาร ในอังคชนบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายประชุมชนย่อมรู้จักพวกเธอว่าสมณะสมณะก็แหละพวกเธอเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญาคือรับว่าพวกเราเป็นสมณะดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นมีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้แล้วก็ควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักสมาทานประพฤติธรรมะเป็นเครื่องทำความเป็นสมณะด้วยเป็นเครื่องทำความเป็นพราหมณ์ด้วยเมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเราก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นพวกเราบริโภคอีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเภสัชบริการของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากในเพราะพวกเราอีกอย่างหนึ่งเล่าบรรพชานี้ของพวกเราก็จะไม่เป็นหมันจะมีผลมีความเจริญคือไม่ใช่เพียงชื่อว่าสมณะหรือภิกษุหรือบรรพชิตโดยชื่อหรือโดยเพศแต่จะต้องเป็นการประพฤติธรรมะเป็นเครื่องทำความเป็นสมณะด้วยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะเป็นเครื่องทำความเป็นสมณะและเป็นเครื่องทำความเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะบางทีพวกเธอจะมีความดำริว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะแล้วด้วยจิตเพียงเท่านี้พอละพวกเราทำเสร็จแล้วสามัญยัตถะพวกเราถึงแล้วโดยลำดับจิตอะไรๆที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมีได้มีแล้วพวกเธอถึงความยินดีด้วยจิตเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อจิตที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญยัตถะที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลยท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าเพียงแต่มีหิริโอตตัปปะคือมีการละอายในการที่จะครองเพศคฤหัสถ์ซึ่งเป็นเพศที่เต็มไปด้วยความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะฉะนั้นผู้ที่ใคร่ต่อการที่จะบวชเนี่ยค่ะก็เกิดละอายมีหิริมีโอตตัปปะเห็นว่าเพศบรรพชิตนั้นเป็นเพศที่สะอาดกว่าสูงกว่าเพศคฤหัสถ์แต่เพียงบวชนะคะก็มีหิริโอตตัปปะในการที่เห็นชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์พอของคฤหัสถ์เท่านั้นไม่พอเพราะเหตุว่ายังมีกิจอื่นที่จะต้องกระทำต่อไปข้อความต่อไปท่านผู้ฟังจะทราบว่ากิจอื่นนั้นคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักมีกายสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องและคอยระวังจักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีกายสมาจารอันบริสุทธิ์นั้นบางทีพวกเธอจะมีความดำริว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะมีกายสมาจารบริสุทธิ์แล้วด้วยจิตเพียงเท่านี้พอละพวกเราทำเสร็จแล้วสามัญยัตถะพวกเราถึงแล้วโดยลำดับจิตอะไรๆที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยจิตเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อจิตที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญยัตถะที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลยท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะ เพียงหิริโอตตัปปะในการที่ละเพศคราวาสสู่เพศบรรพชิตไม่พอแต่ต้องมีกายสมาจารความประพฤติเป็นไปทางกายที่บริสุทธิ์ปรากฏไม่มีที่ลับเปิดเผยไม่มีช่องคอยระวังไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยกายสมาจารอันบริสุทธิ์นั้นแต่ก็ยังไม่พอนะคะเพียงการที่มีกายสมาจารความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ข้อความต่อไปถ้าผู้มีพระภาคตรัสให้เป็นผู้ที่จักมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องทางกายอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องคำพูดด้วยและถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่พูดโดยความที่มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ก็ยังต้องมีหิริโอตตัปปะไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยข้อความต่อไปนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถึงแม้ว่าจะมีกายสมาจารวจีสมาจารที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังไม่พอจะต้องมีความคิดคือมโนสมาจารที่บริสุทธิ์ด้วยแต่ถึงแม้กระนั้นนะคะทั้งที่มีกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังไม่พอต้องมีอาชีวะที่บริสุทธิ์ด้วยเพราะเหตุว่าอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบของสมณะไม่ใช่โดยการเลี้ยงชีพอย่างคฤหัสถ์คือไม่ใช่ให้กระทำกิจอื่นนอกจากกิจที่เป็นการเลี้ยงชีพชอบตามพระวินัยบัญญัติเท่านั้นซึ่งแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์แล้วก็ยังไม่พอเพราะเหตุว่าการบวชนั้นก็เพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงควรเป็นผู้ที่มีทวารอันคุ้มครองแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ยังไม่พออีกนะคะลำบากไหมคะการที่จะขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิตข้อต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสให้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในโภชนะจักพิจารณาโดยแยกคายแล้วกลืนอาหารจักไม่กลืนเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อตกแต่งเพื่อประดับจักกลืนเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่เป็นไปห่างไกลจากความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์เท่านั้นและจะบำบัดเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นและจักให้มีความดำเนินไปความไม่มีโทษความอยู่สบายด้วยประการฉะนี้นี่คือจิตใจจริงๆของผู้ที่เป็นภิกษุซึ่งท่านผู้ฟังก็จะพิจารณาเทียบเคียงได้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นหรือยังหรือว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมถ้าเป็นคฤหัสถ์ที่จะขัดเกลากิเลสโดยที่ว่ายังไม่ถึงความเป็นเพศบรรพชิตแต่ว่าเมื่อได้ศึกษาพระวินัยบัญญัติเห็นว่าข้อใดเป็นสิ่งที่ควรมีประโยชน์เป็นคุณท่านจะอบรมการประพฤติปฏิบัติตามเช่นนั้นก็ได้แม้แต่ในเรื่องของการบริโภคท่านที่เคยบริโภคด้วยความมัวเมาหรือว่าเพื่อเหตุอื่นเช่นเพื่อเล่นเพื่อตกแต่งเพื่อประดับเพื่อความอร่อยต่อไปนี้ท่านก็ขัดเกลากิเลสได้โดยการระลึกได้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นภิกษุก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามเป็นการขัดเกลากิเลสไปทีละเล็กทีละน้อยได้คือละการบริโภคเพราะอร่อยได้ไหมคะไม่ใช่บังคับแต่หมายความว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบุคคลอื่นได้เลยแต่เวลาที่สติเกิดสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่จะบริโภคนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์บริโภคเพื่ออะไรเพื่อความเป็นอยู่เพื่อความสบายของกายเพื่อการที่จะมีชีวิตแล้วก็สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาโดยไม่ป่วยไข้แต่ว่าสามารถที่จะละการติด ในรสหรือว่าการบริโภคเพื่อเหตุอื่นได้ถ้าระลึกถึงว่าพระผู้มีพระภาคทรงเตือนภิกษุทั้งหลายให้เป็นผู้ที่รู้จักประมาณในโภชนะก็ยังไม่พออีกนะคะแม้ว่าจะมีการประพฤติการขัดเกลาทั้งทางกายทางวาจาทางใจทางอาชีพแล้วก็เป็นผู้ที่คุ้มครองทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้ที่บริโภคโดยรู้จักประมาณข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสโอวาทภิกษุให้เป็นผู้ที่ประกอบหนึ่งเนืองในความเป็นผู้ตื่นจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะอันเป็นเครื่องกีดกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดวันจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะอันเป็นเครื่องกีดกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีจักสำเร็จการนอนดังราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำไว้ในใจถึงความสำคัญในอันลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วจักชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเป็นเครื่องกั้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีสำหรับบรรพชิตนะคะท่านที่ใกล้จะบวชต้องเป็นผู้ที่ขยันและก็อดทนและก็มีความมุ่งมั่นจริงๆที่จะอบรมเจริญปัญญาโดยความเป็นผู้ตื่น
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อัน

0: ธนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่11เมษายนพุทธศักราช2561
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ความเป็นถูกเนี่ยก็หมายถึงว่าสัมมามรรคแล้วก็ตามด้วยสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติแล้วถ้าเป็นความเป็นผิดก็ต่อด้วยรู้ผิดกับหลุดพ้นผิดซึ่งตรงนี้ดูเหมือนจะเข้าใจถึงความเป็นธรรมะขณะนี้ยาก
2: จะง่ายได้ยังไงไม่มีทางง่ายเลยค่ะเป็นแต่ว่ามีโอกาสมีบุญที่ได้สะสมมานะคะที่มีโอกาสได้ฟังคำซึ่งคนที่ไม่สนใจไม่ได้สะสมมาเนี่ยจะไม่เห็นประโยชน์เลยแต่ว่าคนที่สะสมมาเนี่ยแม้แต่คำเดียวเนี่ยก็สะดุดใจรู้ว่าลึกซึ้งแล้วก็เป็นประโยชน์มากกับชีวิตซึ่งใครก็ไม่รู้นะคะสั้นแค่ไหนแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งแล้วมีอะไรก็เกิดมากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแล้วก็นอนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะระหว่างนั้นก็แสนจะเพลิดเพลินสนุกสนานต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่มีต้องการในสิ่งที่คิดว่ามียั่งยืนนะคะแต่ความจริงมีชั่วขณะที่ปรากฏแล้วหมดไปและใครจะรู้ว่าคำนี้น่าฟังนะคะเป็นความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่านี้และก็เป็นประโยชน์มากเพราะเหตุว่ารู้ความจริงของสิ่งที่มีจนสามารถที่จะเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาเห็นไหมคะแม้แต่คำว่าธรรมดาเนี่ยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตาความเป็นไปคนไทยก็ธรรมดาทุกอย่างธรรมดาจนไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะแต่ความจริงธรรมดาของธรรมะที่จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นค่ะจะต้องมีปัจจัยที่จะทำให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นไม่ต้องกระวนกระวายไปหาคิดโน่นคิดนี่อะไรเป็นปัจจัยทำให้อย่างนั้นเกิดอย่างนี้เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงนะคะเท่าที่คนฟังสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราจะเกินกว่านั้นไปไหมจะให้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมให้ไปรู้ทั่วทุกอย่างนั่งวันหนึ่งเห็นอะไรก็สงสัยว่านี่ปัจจัยอะไรทำให้เกิดอย่างเงี้ยก็เสียเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าอาศัยผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วแล้วก็รู้ว่าไม่มีใครที่สามารถจะมีพระปัญญาที่ตรัสคำจากใจและปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วอะสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเท่านี้ค่ะจะไปรู้ความจริงของสิ่งที่มีก็เหลือวิสัยคิดได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนได้ยินคำซึ่งทำให้เขาเกิดความต้องการแต่ไม่เกิดทำให้รู้แล้วละความเป็นจริงว่าจะต้องการได้ยังไงในเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรให้เกิดขึ้นมาได้เลยสักอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยในห้องนี้ไม่มีใครสามารถไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยแต่มีปัจจัยทำให้เกิดแล้วสิ่งที่ไม่รู้คือเกิดโดยปัจจัยแค่ปรากฏและดับพระเช่นก็เป็นโลกที่ลวงให้เห็นว่ายั่งยืนแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าติดข้องต้องการแต่ก็ต้องจากไปไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะจะร่างกายที่ยึดถือว่าเป็นเราจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นของเราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ความจริงแค่ปรากฏคำนี้ชัดเจนที่สุดคือแค่ปรากฏขณะที่ไม่ปรากฏคือหมดแล้วค่ะเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมีเนี่ยมีแค่ปรากฏเพราะฉะนั้นความไม่รู้กับความติดข้องเนี่ยอีกนานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆละคลายจนกระทั่งสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏว่ามีแล้วก็ไม่มีจะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นฟังเพื่อละฟังเพื่อเข้าใจไม่มีเรานะคะแต่รู้ว่าความเข้าใจต่างหากที่กำลังทำหน้าที่ปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ขณะนี้จิตเจตสิกก็เกิดดับเงียบสนิทไม่ปรากฏให้ใครรู้สึกว่ามีจิตเจตสิกที่กำลังเกิดดับแต่ก็เป็นธรรมะซึ่งฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะความเข้าใจก็จะค่อยๆนำไปสู่การรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงถ้ารู้เมื่อไหร่ก็เหมือนที่เคยฟังนั่นแหละทุกอย่างไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนเป็นตัวตนจะไปสงสัยจะไปอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะฟังให้เข้าใจว่าธรรมะเป็นอย่างนี้คือทั้งหมดเนี่ยต้องน้อมไปสู่ไม่ใช่เราธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่ใช่เราบ่อยๆใช่ไหมคะ ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ไม่มีของเราแต่ก็ไม่ต้องกำหนดการเวลานะคะว่าจะนานเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนก็สะสมมาตรึงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปตลอดเวลานี่ดับหมดไม่มีใครรู้เห็นไหมคะเพราะฉันมืดแค่ไหนทั้งที่สว่างเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยมืดยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงก็มีทางเดียวนะคะคือฟังเวลาเข้าใจเขาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าเข้าใจจะเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้และเข้าใจเห็นกำลังเห็นเกิดและเห็นดับนั่นคือกำลังเข้าใจสภาพนั้นจริงๆแต่ตอนนี้ก็เห็นก็เห็นไปเห็นตั้งนานไม่ดับเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ใครก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ใครหรือจะสามารถเข้าใจได้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นก็หนทางเดียวค่ะมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ฟังไตร่ตรองเพื่อเพิ่มความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่แล้วไม่ได้ไปเร่งรัดไปทำอะไรที่ไหนเลยนะคะมีแต่ความเข้าใจจากการฟังนี่ค่อยๆเจริญขึ้นเป็นปกติไม่ต้องเดือดร้อนสบายดีไหม
1: กลับเปลี่ยนถ้าเป็นอย่างท่านอาจารย์กล่าวก็สบายดีแต่
2: ความเป็นตัวตนก็ทำให้เดือดร้อนความเข้าใจและสบายดีเพราะไม่ใช่เรานิดหนึ่งบางแค่ไหนน้อยแค่ไหนที่จะรู้ไม่ใช่เราแต่ความหนาแน่นของความเป็นเราตามทันที
1: กลับเปลี่ยนท่านอาจารย์ก็ย้ำกันว่าฟังจนกว่าจะน้อมไปที่จะไม่ใช่เราเหตุปัจจัยที่จะเป็นว่าฟังเข้าใจจนกว่าจะน้อมไปที่ไม่ใช่เราเนี่ยดูเหมือนต้องฟังด้วยดีฟังถูกฟังเข้าใจ
2: ฟังด้วยการรู้ว่าไม่ใช่เราตั้งต้นอย่างนี้ให้มั่นคงเพราะว่านะคะคนฟังขาดความแยบคายได้ยินคำพูดคิดว่าบอกให้ทำคิดเองเลยน้อมไปน้อมเลยพยายามเคี่ยวเข็นจะให้น้อมไปให้ได้น้อมได้ยังไงนะคะก็เราอ่ะแข็งเอาจริงนั้นหนักแน่นมั่นคงยังจะต่อในวัฏฏะเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆน้อมไปด้วยความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เรานะฮะเข้าใจเมื่อไหร่น้อมไปนิดนึงที่จะไปสู่ความรู้ว่าไม่มีเราแล้วถ้าไม่มีเราเนี่ยลองเทียบดูนะคะสบายจริงๆหรือเปล่าปัญญาถึงระดับนั้นหรือเปล่าอะหมดสิ้นซึ่งความที่จะต้องผูกพันเกี่ยวข้องยึดถือในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่มีแม้แต่ปัญญานั้นก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไป
1: กลายเป็นท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันคงว่าเป็นธรรมะตลอดเลยเนี่ยเมื่อกล่าวว่าน้อมไปสังเกตพิจารณาอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเขาทำกิจ
2: ค่ะเราเรียนเรื่องจิตเจตสิกลืมหมดเลยเดี๋ยวนี้เราหรือว่าจิตเจตสิก
1: จริงๆคือจิตเจตสิก
2: เรียนตอบได้หมดเลยนะ52 เกิดกับจิตกี่ประเภทอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ปรากฏแม้เงาเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วทำไมไม่ปรากฏก็ไม่ได้รู้ตรงนั้นนี่ไม่ได้เข้าใจตรงนั้นและจะปรากฏได้ยังไงแต่ละคำเนี่ยฟังเพื่อละความไม่รู้แทนที่จะคิดว่าเราจะต้องเข้าใจเยอะๆนะคะละความไม่รู้ทุกคำคำไหนก็ได้ที่ทำให้ตรงต่อความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทะหรืออะไรก็เพื่อรู้ว่าไม่ใช่เรา
1: ความมั่นคงในขั้นปริยัติว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยดูเหมือนจำเป็นมากๆในการศึกษาเพราะว่าถ้ามิเช่นนั้น
2: ทางที่จะไปถึงค่ะไม่งั้นฟังทำไมฟังให้รู้ว่าเป็นเราฟังเหรอเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟังอะไรทั้งหมดจุดสุดท้ายก็คือว่าให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีเราไม่มีเราในน่าจะเบานะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีตาไม่มีหูไม่มีตัวไม่มีหมดเลยมีเมื่อไหร่ก็ติดข้องทันทีไม่ว่ามีอะไร
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ดูเหมือนถ้าไม่มั่นคงเนี่ยไม่ว่าจะกล่าวอะไรเนี่ยก็จะมีตัวตนหรือความอยากที่จะไปทำเช่นนั้นน่ะก็ยังส่องถึงความไม่มั่นคงในความเป็นธรรมะที่ตามเหตุปัจจัยไม่มีเราไปกำหนดไปเจริญสติปัฏฐานไปอยากให้อะไรเกิดอยากทำอะไรเนี่ยไม่ได้จริง
2: ๆค่ะก็แค่ฟังเนี่ยจะหมดกิเลสคิดดูสิฟังยังไงความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉันอยู่ที่ความเข้าใจค่ะเห็นดอกไม้นี่เข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจก็นี่แหละใช่ไหมคะแต่จะเข้าใจไหมเมื่อได้ฟังค่อยๆรู้ว่าเป็นแค่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อไหร่คำนี้จะมั่นคงเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นในห้องนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ไม่มีตายแล้วมีได้ไงอ่ะค่ะตอนเป็นนี่แหละรู้เหมือนกับว่ามีแต่ก็ต้องตายและจะมีได้ยังหมดไปโดยไม่รู้เลยทุกขณะหลงเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นฟังนะคะเพื่อให้ความเข้าใจเกิดขึ้นและความเข้าใจก็ทำหน้าที่ของเขาคือเข้าใจขึ้นเรื่อยๆจากดอกไม้ที่เห็นเนี่ยใช่ไหมก็รู้เองว่าเข้าใจขึ้นบ้างไหมถ้าไปหาทางอื่นอายตนะขันธาตุแต่ไม่รู้ว่าแค่ปรากฏให้เห็นจริงที่สุดไม่ต้องเรียกขันก็ขันใช่ไหมล่ะไม่ต้องเรียกอายตนะก็อายตนะใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่ต้องเรียกเพราะแค่ปรากฏให้เห็นได้เราชอบอะไรตั้งมากมายตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะติดข้องจะรู้ไหมว่าแต่ละหนึ่งเป็นเพียงปรากฏให้เห็นเพราะจะอีกนานไหมก็เป็นผู้ที่ตรงที่สุดนะว่าสามารถจะรู้ความจริงได้แน่เพราะมีผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงทรงแสดงความจริงและผู้ที่ฟังความจริงจนกระทั่งรู้จริงๆก็มีมากในอดีตและทำไมการเข้าใจเดี๋ยวนี้จะไม่เป็นเหมือนอย่างบุคคลในครั้งอดีตเมื่อมีกำลังเมื่อเข้าใจขึ้น
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยให้ตอกย้ำว่าธรรมะเขามีลักษณะของเขาเพียงแต่ใช้ชื่อมาอธิบายว่าเขาเป็นความเป็นธรรมะของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเนี่ยก็เนี่ยตลอดเวลาเลยเป็นสิ่ง
2: ทุกอย่างมีจริงพร้อมที่จะให้เข้าใจได้แต่ถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็คิดไม่ออก
1: กราบเรียนท่านอาจารย์คะก็เริ่มต้นยกตัวอย่างเรื่องความเห็นถูกกับความเป็นถูกแล้วก็ความเห็นผิดกับความเป็นผิดตรงเนี้ยก็คือขณะนี้แล้วก็เริ่มท่านถามได้ว่าเป็นขนาดนี้ยังไงแต่พอฟังท่านอาจารย์อธิบายปุ๊บก็จะรู้ว่าทุกคำเนี่ยก็ส่องถึงธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏขณะนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยเขาจะน้อมว่าอันเนี้ยคือขณะนี
2: ้ถึงรู้ไงคะว่าเราฟังธรรมะก็มีธรรมะทั้งนั้นแหละรอบตัวเราสนทนาธรรมะก็พูดเรื่องสิ่งที่มีให้เข้าใจขึ้นเพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็มีก็ปรากฏและจะไม่เป็นสิ่งที่มีจริงได้ยังไง
1: กราบขอบพระคุณ
2: ไม่ใช่สำหรับทุกคนค่ะต้องสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆรู้คุณค่าจริงๆและรู้ว่าสามารถจะเป็นไปได้จริง
3: ๆกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินที่เคารพอย่างสูงแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆร่วมสนทนาธรรมทุกท่านท่านอาจารย์คะถ้าฟังธรรมะสนทนาธรรมะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเห็นไม่ใช่เราสิ่งที่เห็นไม่ใช่เราก็ฟังไปอย่างนี้ก็เข้าใจไปที่ฟังท่านอาจารย์คะถ้าเป็นอยู่แค่นี้ทำไมถึงจะต้องมีขันธ์ห้าถึงจะมีอายตนะถึงจะมีธาตุเหล่านี้มาให้ศึกษาล่ะคะท่านอาจารย์ถ้าหมายถึงว่าแค่ฟังว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราทำไมถึงมีแบบว่า
2: ท่านพระสารีบุตรฟังท่านพระอัสสัชชิท่านพระอัสสัชชิพูดเรื่องขันธ์ห้าอายตนะหรือเปล่า
3: ไม่ได้พูดค่ะ
2: แต่ทำไมท่านพระสารีบุตรรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นพระโสดาบัน
3: เพราะมีการสะสมมาแล้วที่จะ
2: เพราะกว่าจะเข้าใจว่าปัญญาไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลยนะคะปัญญารู้สิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแต่ปัญญาอย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครบังคับได้พอพูดแล้วให้มีกันทุกคนได้หรือแต่ว่า พ่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะว่าเพียงแค่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยต้องคิดแล้วใช่ไหมทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไตร่ตรองแล้วจะเข้าใจได้ไหมเพราะฉะนั้นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วแต่ว่าความคิดของใครจะมากมั่นคงระดับไหนเดี๋ยวนี้เป็นคนนั้นคนนี้เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เนี่ยนะคะค่อยๆละความเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นดอกไม้เป็นคนโดยค่อยๆเข้าใจว่าปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองคือแต่ละคำนั้นต้องมีความใส่ใจพิจารณาแยกคายในแต่ละคำเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ามีตนเป็นที่พึ่งเนี่ยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้พึ่งคำของพระองค์หรือว่าคำของพระองค์เป็นที่พึ่งให้เราเข้าใจเพราะโดยมากคนเนี่ยชอบอ้างนะโอ้อาจารย์ว่าอย่างนี้แล้วไงอ่ะก็คำนี้เราเข้าใจยังไงล่ะใครจะพูดอาจารย์จะพูดหรือคนโน้นจะพูดคนนี้จะพูดก็เขาพูดอ่ะแต่คำเนี้ยเข้าใจไหมหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนะคะพระองค์ตรัสไว้แต่เราพิจารณาเข้าใจไม่ใช่พระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างนี้แล้วก็พูดตามพระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เป็นที่พึ่งให้เข้าใจคำของใครก็ได้ที่เป็นคำที่ถูกต้องนะคะเป็นที่พึ่งโดยความเข้าใจเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เอาคำเขามาพึ่งแล้วก็พูดตามเขาแล้วเขาว่าอย่างเงี้ยเขาว่าให้น้อมไปเขาว่าอย่างนั้นอาจารย์ว่าอย่างนี้อาจารย์ให้ทำอย่างนั้นอะไรคะให้ได้หรือแค่นี้ก็ไม่ได้เข้าใจแล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและคำนั้นทำให้เป็นที่พึ่งโดยเข้าใจไม่ใช่ไปพึ่งคำนั้นตลอดแล้วก็ตามคำนั้นไปตลอดนี่ก็ต่างกันใช่ไหมคะ
4: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้กล่าวธรรมกถาเพื่อที่จะอนุเคราะห์ให้ได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นที่จะเข้าถึงตัวสภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏที่พูดถึงว่าไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่นะคะท่านอาจารย
2: ์สิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่มีใครรู้กำลังมีแต่พอฟังธรรมะนะคะก็เริ่มค่อยๆเข้าใจแต่ว่าไม่ได้ประจักษ์อย่างที่ได้ฟังใช่ไหมคะเช่นทุกอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นดอกไม้เดี๋ยวนี้ก็เป็นคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นโต๊ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นสารพัดอย่างแสดงว่าคำนั้นได้ยินแล้วแต่ความเข้าใจคำนั้นนะระดับไหนเห็นไหมคะว่ามิฉะนั้นแล้วเพียงได้ยินอย่างนี้ทุกคนก็รู้แจ้งได้
4: ค่ะก็คือเริ่มค่อยๆเข้าใจระดับขั้นเรื่องราวก่อนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับจึงมีคำว่าปริยัติหมายความว่าเข้าใจนะคะรอบรู้จริงๆว่าที่กำลังพูดอย่างนี้ถึงเวลาที่ปัญญาประจักษ์แจ้งหนึ่งในสภาพธรรมะที่มีปรากฏขณะนั้นจึงเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปตามปกติเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะคะเท่าที่เราได้ฟังเนี่ยก็ดูละเอียดลึกซึ้งแต่ยังไม่เท่ากับความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเห็นว่าไม่ว่าขณะไหนทั้งนั้นนะคะสามารถที่จะเป็นที่ตั้งของความเข้าใจที่ถูกต้องทุกระดับแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าปัญญาขั้นฟังอย่างเนี้ยก็ไม่มีทางใช่ก็ฟังไปค่อยๆเข้าใจไปแต่ถึงเวลาที่สภาพธรรมะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเข้าใจระดับไหนยับยั้งไม่ได้เลยเป็นอนัตตาที่ปรากฏในความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นทำให้ละคลายความหวังหรือความต้องการหรือความภาคเพียรด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะเข้าใจจึงสามารถรู้ความหมายของคำที่ได้ฟังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ยังมีแล้วหามีไม่เนี่ยถ้าไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปจะกล่าวได้เต็มที่นะคะว่าจากไม่มีแล้วมีและหามีไม่เพราะฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่ฟังนะคะปัญญาระดับไหนเล็กๆน้อยๆไปอีกนานเท่าไหร่แล้วก็จิตยิ่งเห็นความลึกซึ้งของธรรมะมากขึ้นว่าเป็นปกติถ้าไม่เป็นปกตินะคะก็คือไม่ใช่ปัญญาแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้เป็นแล้วปกติเกิดแล้วเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต่างจากนี้สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าเกิดแล้วดับ พราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะรู้จริงๆเนี่ยก็คือว่าสะสมความเข้าใจนะคะแล้วก็ละความต้องการ
4: ต้องค่อยๆที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจไต่ระดับไปจนเข้าใกล้เข้าใกล้สภาพธรรมไปทีละนิดทีละนิด
2: โดยไม่หวั่นไหว
4: โดยไม่หวั่นไหว
2: โดยไม่หวังเพราะรู้ว่านะคะแม้หวังก็เป็นธรรมะไม่ใช่ห้ามไม่ให้หวังเพราะรู้ว่าหวังก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชินกับความหวังไม่ชินกับความติดข้องจะไม่สามารถรู้ลักษณะของธรรมะได้เพราะขณะนั้นความติดข้องปิดบัง
4: แล้วเราจะเพิกการปิดบังอันนั้นนะคะ
2: ไม่มีทางทำได้เลยค่ะนอกจากความเข้าใจความเข้าใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถึงได้มั่นคงว่าปัญญาไม่ใช่เราถ้าปัญญาเป็นเราก็อีกนานไปอีกเท่าไหร่จนกว่าปัญญาไม่ใช่เราจนกว่าทุกอย่างจริงๆไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากการที่รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะเนี้ยเพียงแค่ฟังแต่ทุกอย่างก็ยังไม่เปิดเผยตามความเป็นจริงยังถูกปกปิดไว้ด้วยความหนาแน่นของความไม่รู้แม้จะได้ยินมาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแค่คำว่าเพียงเนี่ยสั้นแค่ไหนเห็นไหมคะแต่เราก็เริ่มฟังเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแต่มันก็นานนะเนี่ยปรากฏอยู่ตลอดเวลาก็จะค่อยๆชินค่อยๆเข้าใจว่าถึงยังไงก็ตามใช่ไหมคะสิ่งนี้ก็ไม่มีแน่นอนค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความไม่มีเพราะว่าถ้ามีต้องเป็นที่ตั้งของความติดข้องเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็เริ่มเข้าใจขึ้นนะคะทำไมมีอวิชชาเมื่อมีความไม่รู้ต้องหมายความว่ามีสิ่งที่ถูกไม่รู้เพราะฉะนั้นจากไม่มีอะไรเลยแล้วเกิดมีแล้วไม่รู้แค่นี้แค่เกิดมีแล้วไม่รู้นั่นก็คืออวิชชาและเมื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องจะบอกว่าไม่ติดข้องได้ไงอย่างเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเห็นแล้วแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่อยากเห็นแล้วค่ะเห็นไหมคะใจจริงของทุกคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าติดการเห็นแค่ไหนในความเป็นเราและในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันหนาแน่นมืดทึบทั้งสองอย่างทั้งความเป็นเราด้วยในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เลยจะคลายได้ยังไงก่อนจะดับไม่ใช่อยู่ดีๆไปดับทันทีได้แต่จะคลายความคลายปัญญาเนี่ยเขาค่อยๆทำหน้าที่ระดับไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได
4: ้ท่านอาจารย์คะแล้วจะคลายได้อย่างไรในเมื่อว่ากำลังติดข้องก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังติดข้อง
2: ค่ะธรรมะเตชะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอได้ยินไหมพิจารณาหรือเปล่าว่าไม่มีแล้วก็มีและสิ่งที่มีก็หามีไม่แน่นอนที่สุดพระองค์ได้ประจักษ์แจ้งแล้วจึงตรัสให้เข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่คนฟังยังมืดทึบมากทุกด้านทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นปริยัติถ้าไม่มีนะคะปฏิปัติเกิดไม่ได้แน่นอนปฏิเวทก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ทุกคนได้เข้าใจจริงๆมั่นคงว่าสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำที่ตรงชัดก็อ้อมไปอ้อมมาบางคนก็บอกก็ดีก็ไปสงบชั่วคราวไม่เห็นเป็นอะไรแต่ความจริงนั้นเป็นความเห็นผิดซึ่งทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครจะมีโอกาสได้ฟังหนทางที่จะรู้ความจริงถ้าทุกคนได้ยินแต่ว่าไปสำนักปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนคิดจำดูแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีมากคือความไม่รู้กับการยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยนะเราจะรู้ไหมว่ามากแค่ไหนในแสนโกรธกับแน่นแค่ไหนหนักแค่ไหนจมลงไปแค่ไหนกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงได้ต้องอาศัยความเพียรเพราะฉันเข้าใจคำว่าบารมีค่ะชัดเจนทุกบารมีโดยไม่ใช่เรานะคะทั้งหมดต้องไม่ใช่เราไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นต้องนำไปสู่การถึงความไม่ใช่เราโดยการประจักษ์แจ้งแต่ขั้นการฟังนี่ต้องมั่นคง
4: ขั้นประจักษ์แจ้งนี่ก็หมายถึงขั้นปฏิเวทะแล้วใช่ไหม
2: ขั้นปฏิเวทะ
4: ค่ะ
2: ตามลำดับขั้นของวิปัสสนาญาณ
4: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเป็นวิริยารัมภกถา ก่อให้เกิดความเพียรโดยไม่ใช่เรานึกซึ้งไหมคะคือหนึ่งต้องรู้ว่าไม่มีเราและขณะนั้นก็รู้ว่าถ้าไม่มีความเพียรและความอดทนเนี่ยเกิดดับมาคิดดูไม่ว่าทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจถ้าไม่จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประจักษ์แจ้งจนกระทั่งถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในเมื่อไม่รู้เหมือนคนอื่นแต่นี้เพราะรู้ที่ไม่เหมือนใคร

มายว่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังและประโยชน์อยู่ตรงไหนเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นค่ะใครก็ตามนะคะที่เขาไม่สนใจธรรมะเราจะไปฝืนด้วยประการทั้งปวงให้เขาเข้าใจเขาไม่สนใจกับทำความเดือดร้อนใจให้เขาแล้วก็อาจจะเดือดร้อนใจไปบ่อยๆถ้าเราพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมคะแค่ถามว่าสนใจจะฟังไหมถ้าสนใจก็มีอะไรที่จะให้ฟังให้อ่านแต่ถ้าไม่สนใจก็เอาไปให้เขาเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่อ่านแล้วเราก็มานั่งเสียดายว่าเราเอาไปให้แล้วก็ไม่สนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ต้องสำหรับคนที่เห็นคุณค่ามีโอกาสได้ยินได้ฟังเพราะว่าทุกคนที่ได้ฟังวันนี้นะคะไม่ใช่บังเอิญไม่มีการที่จะบังเอิญได้ฟังใช่ไหมคะแม้แต่คนกลางถนนในรถหรือที่ไหนก็ตามแต่มีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่ใช่บังเอิญแต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องมั่นคงจริงๆว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครและเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้ใครลองทำให้ไฟเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้สิคะได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยแต่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดได้แค่นี้เองทุกคำที่ได้ฟังนะคะต้องมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่กำลังมีให้รู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพื่อที่จะได้ละคลายความเป็นเราเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราโน่นก็เป็นโน่นนี่ก็เป็นนั่นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจนะคะกลายเป็นเดือดร้อนไปหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่เดือดร้อนเลยค่ะใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะสำหรับเรานะคะซึ่งมีโอกาสได้สะสมการได้เข้าใจธรรมะมาแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังและรู้ด้วยค่ะว่าฟังแค่นี้ไม่พอใครคิดว่าพอแล้วคะไม่พอแล้วจะฟังต่อไปอีกไหมเห็นไหมคะบังคับได้ไหมเพราะว่าบางคนตอนเด็กเนี่ยได้ฟังแต่ว่าพอโตขึ้นหายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาเอาหายไปอีกก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะมีการเกิดขึ้นเป็นไปสืบต่อมานานแสนนานกว่าจะถึงวันนี้และเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้และเดี๋ยวนี้ก็หมดไปอีกหมดไปอีกหมดไปอีกจนข้างหน้าก็แสนโกรธกับก็ยังคงเป็นอย่างนี้จนกว่าจะมีการได้ยินได้ฟังคำนะคะที่สามารถจะทำให้เข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นใครจะไปสำนักไหนจะไปปฏิบัติอะไรก็ตามแต่นะคะเขาเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะเข้าใจอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะน้อยมากสั้นมากสุดที่จะประมาณได้แค่เห็นเนี่ยจะเป็นคนหลายคนนั่งอยู่เต็มห้องนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นขณะเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งอย่างต่างกันไปเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเสาเป็นอะไรจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะว่าธาตุรู้มีถ้าธาตุรู้ไม่มีเดี๋ยวนี้จะไม่มีใครในห้องนี้เลยมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีกระดานมีไฟฟ้ามีอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ไม่มีคนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมซึ่งใครเข้าไปบันดาลให้เกิดไม่ได้เลยและขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะนะคะกว่าจิตของคนที่ฟังธรรมะเนี่ยจะค่อยๆน้อมไปเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เนี่ยแสนนานประมาณไม่ได้เลยจนแม้แต่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะจึงจะเข้าใจว่าที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ยากนะคะเพราะเหตุว่าดับแล้วที่มีแล้วเดี๋ยวนี้แสนสั้นค่ะหมดละมีใหม่อีกละได้ยินดับไปละเมื่อกี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเห็นไหม

0: นี้เห็นแล้วดับแล้วไม่รู้คิดเมื่อกี้นี้คิดแล้วดับแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้มานานนะคะจนกระทั่งเข้าใจความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะคือทุกคำเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อเลยใครจะไปสำนักปฏิบัติใครจะไม่ฟังธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นการสะสมของแต่ละคนนี่ค่ะก็หลากหลายมากแม้แต่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่ไหนคิดอะไรกว่าจะมาได้ยินได้ฟังอีกคำหนึ่งอ้าวเมื่อกี้นี้คิดเรื่องอื่นไปละใช่ไหมคะนี่ก็คือความจริงทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะคำเดียวตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยไม่ต้องไปห่วงกังวลนะคะตราบใดที่แม้ตั้ง20ปีแล้วไม่เห็นรู้อะไร50ปีก็ไม่รู้อะไรใครนะคะไม่รู้มัวแต่จิตคิดถึงความเป็นเราด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าจะสนทนาก็คือว่าบูชาคุณว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังเลยนะคะในสังสารวัฏจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งถือยึดมั่นมานานแสนนานด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะด้วยความเคารพคือแต่ละคำฟังเพื่อเข้าใจไม่ต้องกังวลค่ะใครจะได้ฟังไม่ได้ฟังยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าเขาสนใจเราพร้อมเพราะฉะนั้นแม้แต่เวลานี้ค่ะประเทศไทยเองก็มีทั้งฝ่ายที่ฟังธรรมะและไม่ฟังธรรมะฟังคนอื่นไม่ใช่ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความคิดต่างก็มีมากก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจที่เราจะไปแก้ไขอะไรนะคะเพราะเหตุว่าขอให้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำที่เรามีความหวังดีกับใครเนี่ยค่ะเราก็จะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจธรรมะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักธรรมะเลยแค่ได้ยินธรรมะก็ไปหาธรรมะทำไมไม่ฟังล่ะว่าคำนี้คืออะไรแต่ไปหาอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สำหรับผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยไม่มีกิจอื่นที่จะต้องไปสนใจคำของคนที่เขาไม่เข้าใจธรรมะเขาไม่สนใจที่จะเข้าใจธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าสนใจที่จะเข้าใจก็พุทธบริษัทร่วมแรงร่วมใจกันดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิธีเดียวเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะมีความอดทนที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาได้สามารถได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าแต่ละชาติที่เกิดมาเนี่ยค่ะจะสั้นจะยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้แต่ประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาก็คือได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกคนก็เห็นอยู่ทุกวันนะคะไม่มีใครปฏิเสธเกิดแล้วต้องตายมีใครปฏิเสธไหมคะเกิดแล้วก่อนตายทำอะไรบ้างมีใครปฏิเสธบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้หมดแล้วก็หายไปหมดไปหมดไปโดยไม่รู้กับโอกาสที่ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะชาติไหนก็ไม่สำคัญนะคะเลือกไม่ได้แต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกคนพูดคำที่ไม่รู้จักสักคำแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปอะไรก็เอาไปไม่ได้หมดนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าพอเกิดก็เป็นเราพอตายเราอยู่ตรงนั้นน่ะซากศพนั่นแหละของเราหรือของใครเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกแสนโกรธกลับออกจากสังสารวัฏไม่ได้เหมือนหลับแล้วตื่นไหมคะถ้ามีโอกาสได้ฟังแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังเหมือนหลับแต่ยังไม่ตื่นใครตื่นแล้วบ้างคะหรือกำลังหลับเพราะอะไรคะตอนหลับฝันตื่นมาไม่มีสิ่งที่ฝันเพราะฉะนั้นตอนนี้หลับมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีทุกอย่างพอตื่นไม่มีจะมีเหลือได้ยังไงคะทุกอย่างหมดไปทุกขณะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้พิจารณาไตรตรองเนี่ยนะคะจากการได้รับฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือขอให้เข้าใจไม่ใช่เพียงจำและคิดว่าเนี่ยกำลังศึกษาธรรมะจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ขันธ์เท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่ธาตุเท่าไหร่นั่นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีแต่ละคำที่พูดแต่ถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะจะเข้าใจแต่ละคำได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจต่างหากที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์คุณความดีทั้งหลายนะคะก็ทำไปไม่ให้โทษแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็เทียบกันได้ว่าแม้ว่าจะละชั่วทำความดียังไม่พอค่ะชำระจิตให้บริสุทธิ์กำลังฟังเข้าใจเมื่อไหร่ชำระจิตที่หนาแน่นด้วยกิเลสมากมายในขณะนั้นเพราะฉะนั้นฟังและเข้าใจเท่าไหร่ก็ชำระจิตได้เท่านั้นไม่มากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงอย่างอื่นเลยนะคะตรงนั้นยังไม่รู้ตรงนี้ยังไม่เข้าใจก็ฟังและไตร่ตรองความจริงกำลังปรากฏต้องตรงตามความเป็นจริงจริงจะถูกต้องและเข้าใจได
1: ้กราบท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเป็นจริงของความหลับหรือว่าความหลงความไม่รู้ครับกับการเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นที่จะรู้ว่าตนเองไม่รู้เนี่ยครับเป็นไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: เมื่อกี้นี้ค่ะใครพูด
1: ผมพูดครับท่านอาจารย
0: ์ผมตื่นหรือยังกำลังพูดแต่เป็นคุณวิชัยแล้วตื่นตรงไหนหมดละเหมือนฝันไหมพอตื่นมาไม่มีอะไรแต่ยังมีคุณวิชัยนั่งอยู่ก็ฝันต่อไป
1: เหมือนกับชีวิตธรรมดาครับท่านอาจารย์
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าปกติธรรมะคือเดี๋ยวนี้อวิชชาโลภะพาไปไกลทุกทีเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงความเป็นปกติว่านี่เกิดตามเหตุตามปัจจัยปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจได้ตัวตนมืดเข้าใจไม่ได
1: ้ท่านอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวถึงว่าให้พิจารณาถึงว่าที่พูดอยู่เนี่ยใครพูดก็คือเป็นเราที่ยังพูดอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ว่าความเป็นจริงตามที่ได้ยินได้ฟังมาคือไม่มีเราเลยสักขณะจิตเดียว
0: นี่ก็เพิ่มเติมจากการได้ฟังเห็นไหมคะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยถ้าไม่ได้ฟังคุณวิชัยจะไม่พูดอย่างนี
1: ้
0: เห็นไหมคะเพราะได้ฟังแค่นี้ค่ะแต่ละคำ
1: แม้แต่คิดว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่เคยแม้จะคิดว่าเป็นธรรมะเลย
0: ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นมืดสนิทมืดสนิทเติมคำว่าสนิทนะไม่ว่าจะมีแสงสว่างแสงไฟใดๆกำจัดมืดสนิทด้วยความไม่รู้ไม่ได้ยังเป็นเรายังเป็นโลกยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคำนี้นี่ค่ะได้ยินได้ฟังมาแสนโกรธกลับอีกแสนโกรธกลับข้างหน้าความเข้าใจธรรมะเท่านั้นพระทุกอย่างมีจริง
1: ๆคำสนทนาที่กล่าวว่าแม้จะกล่าวถึงธรรมะที่มีขณะนี้อยู่ก็เหมือนกับการกล่าวสิ่งที่อยู่ในความมืดนะครับท่านอาจารย์ทั้งนั้นที่มีอยู่ครับเห็นก็มีได้ยินก็มี
0: ถูกต้องค่ะก็ลองคิดดูนะคะก่อนได้ฟังมืดไหม
1: แน่นอนครับท่านอาจารย์ไม่
0: ฟังแล้วก็ยังเหมือนตอนไม่ได้ฟัง
1: แต่ที่ท่านอาจารย์สนทนาว่าเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นธรรมะใช่ไหมมีจริงใช่ไหมก็ยอมรับว่าเป็นจริงอย่างนั้นครับท่าน
0: มืดนะคะหลับแสงสว่างและเสียงค่อยๆแววมาสว่างหรือยัง
1: ถ้าเพียงแววๆมาก็ยังมืดๆยัง
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: จนกว่าสว่างคือเดี๋ยวนี้ปกติธรรมดาอย่างนี้เมื่อไหร่นั่นคือกำลังของปัญญาที่ไม่ไปที่อื่นละใช่ไหมคะน้อมมาสู่ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังเกิดดับไม่มีใครไปทำปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาคนอื่นจะทำหน้าที่ของปัญญาได้ยังไง
1: แสดงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงจักขุวิญญาณเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี
0: ้คือแค่สองคำจักขุวิญญาณภาษาบาลีนะคะจักขุแปลว่าตาวิญญาณะแปลว่าธาตุรู้ภาษาไทยก็ทั้งที่พูดว่าเห็นก็ยังไม่รู้เลย ช่ไหมคะไปเรียนภาษาบาลีไปจำคำและแปลว่าเห็นแต่เห็นก็เห็นน่ะเพราะฉะนั้นอาศัยอะไรจึงสามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นมีจริงเกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่เรายังไม่ตื่นแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มได้ยินเริ่มได้ฟังเมื่อมีเสียงแว่วมาแสงสว่างกว่าจะมาถึงได้มาแสนไกลค่ะ
1: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงกำลังของปัญญาแน่นอนถ้าเราศึกษาละเอียดเราก็รู้ว่าปัญญาเนี่ยมีหลายระดับแม้ขั้นการที่กล่าวจนเป็นผู้ที่เข้าใจว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นแต่เป็นการเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะจนมั่นคงครับหมายถึงว่าความเข้าใจจากเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มไตร่ตรองที่จะว่าเห็นเป็นจริงไหมรูปเป็นจริงหรือเปล่าค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะศึกษาธรรมะทีละคำปัญญาคืออะไรภาษาไทยหรือเปล่าคะ
1: เป็นภาษาบาลีครับ
0: ภาษาไทยคือ
1: เป็นความเข้าใจครับท่านอาจารย์
0: ความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะมีหรือยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงเป็นใครแล้วทรงแสดงคำว่าปัญญาความเข้าใจถูกต้องมีสิ่งที่ถูกเข้าใจเข้าใจอะไรถูกเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นนะคะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยก็ไม่รู้เลยข้ามไปหมดเลยทุกขณะเพราะเกิดดับเร็วมากไม่รู้ว่าจริงเนี่ยสั้นแค่ไหนยังบอกว่าเห็นจริงไหมบอกว่าจริงได้ยินจริงไหมจริงคิดจริงไหมจริงอยู่ไหนล่ะหมดละเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการเกิดสั้นแสนสั้นสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจึงได้รู้ว่าปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้มีถ้าไม่มีจะมีการพูดคำเหล่านี้ได้อย่างไรและผู้ที่ตรัสคำนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระปัญญากว่าจะตรัสรู้เมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนานเท่าไหร่คะ
1: อีก4อสงไขยแสนกับครับ
0: กับนานเท่าไหร
1: ่นานมากครับอาจารย
0: ์แล้วอสงไขยนานเท่าไหร
1: ่ก็นับไม่ได้ก็นาน
0: แล้วก็4อสงไขยและอย่างแสนกับ
1: แสนกับอีกครับ
0: แล้วเราฟังวันไหนชาติไหนใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยว่าเราไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้ความจริงว่าถ้ารู้ก็คือยังไม่มีอะไรจะไปเข้าใจได้ยังไงแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนั่นแหละไม่รู
1: ้แม้ชนในครั้งนู้นที่ได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้พยากรสุเมธาดาบทชนเหล่านั้นก็รื่นเริงดีใจครับท่านอาจารย์ว่าถ้าพลาดจากศาสนานี้ก็ยังมีบุคคลนี้แหละที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าซึ่งท่านเหล่านั้นย่อมรู้ว่ากาลเวลาเนี่ยนานแค่ไหนเหตุใดจึงแบบยังเกิดปิติสมนัสที่จะได้ยิน
0: เพราะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะนานกว่านั้นเขาก็ทนได้เพราะเหตุว่าถ้าเขาไม่ได้ตรัสรู้ความจริงอริยสัจในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็อีกข้างหน้าแต่ว่าไม่พ้นไปจากการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสเป็นความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้เข้าใจตามจนรู้ตามได้จึงสามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได
1: ้แสดงว่าท่านเหล่านั้นมีความเข้าใจว่าการที่จะคลายจากอกุศลธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
0: ท่านยังรอไว้4อสงไขยแสนกับแล้วเราทำอะไรคะ7วัน10วันไปไหนก็ไม่รู้ก่อนไปก็ไม่รู้กลับมาแล้วก็ไม่รู้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ต้องคิดอะไรสนใจอะไรนะคะเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่กำลังพูดนี่ก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยสะสมมาก็เป็นธาตุที่จะต้องหมุนไปตามการสะสมนะคะว่าจะไปถึงไหนแต่บอกได้ว่าไม่สิ้นสุดต้องเป็นอย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดก่อนจะตายก็สารพัดอย่างที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้คาดหวังก็ไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลัดพรากจากไปหมด คิดดูตอนไม่มีก็น่าจะดีนะคะกลับมาผูกพันแล้วก็พลัดพรากจากไปหมดเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะได้เข้าใจธรรมะ
2: ถ้าอาจารย์คะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะต้องฟังธรรมะเลย
0: ค่ะแล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรกับเขาคิดอย่างนั้นค่ะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นสะสมมาคิดอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นคนเป็นใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ใครค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดคิดก็เป็นธรรมะพูดตามคิดก็เป็นธรรมะเรื่องราวต่างๆที่ประสบทำให้คิดต่างๆไปก็เป็นธรรมะทั้งหมดไปฝังใจว่าเป็นอัตตาเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เดือดร้อนความจริงไฟไหม้ไหม้แล้วกำลังไหม้ด้วยใครทำถ้าไม่มีเหตุปัจจัยทุกอย่าง
2: ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำจริงที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าอยู่ในความมืดจริงๆเพราะว่าไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้แล้วข้อสำคัญคือเขาคิดว่าดีแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ดีจริงแน่นอนเพราะยังมีกิเลส
0: ค่ะห้ามความคิดของคนอื่นได้ไหม
2: ไม่ได้แน่นอนค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะความสำคัญนะคะก็อยู่ที่การฟังธรรม
0: สำหรับคนที่เห็นความสำคัญ
3: ถ้าเริ่มต้นด้วยธรรมะคืออะไรคะท่าน
0: ค่ะก็ต้องฟังให้ชัดเจนมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่า
3: เดี๋ยวนี้มีค่ะ
0: นั่นแหละคือธรรมะ
3: แต่ถ้าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน
0: คิดมีไหม
3: มีค่ะ
0: ไม่รู้มีไหม
3: มีค่ะ
0: จำมีไหม
3: มีค่ะ
0: เห็นแล้วสิ่งที่เห็นดับไปแล้วก็ยังจำและคิดว่าเป็นตัวตน
3: อันนี้คือคำตอบของคนที่ฟังธรรมมาแล้ว
0: คิดสิคะเรากำลังสนทนาธรรมสมมติว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาสนทนาธรรมเพื่อจะได้เข้าใจแต่ละคำ
3: เมื่อท่านอาจารย์ถามมาเนี่ยก็ต้องคิด
0: ถูกต้อง
3: เพราะว่าจะตอบทันทีแบบที่ฟังธรรม
0: และต้องเป็นความคิดของผู้ที่จะตอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องช่วยกันคิดและไปช่วยกันตอบใช่ไหมคะคนถามต้องการเข้าใจให้คนถามนั่นแหละคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเราจะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาคิดถูกหรือผิดแค่ไหนนั่นคือหนทางที่จะทำให้ได้สนทนากันต่อไปไม่ใช่ว่าคนอื่นมาช่วยตอบเพียงเพื่อให้เขาตอบถูกไม่มีประโยชน
3: ์ท่านอาจารย์คะคือตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันก็มีตัวตน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่รู
3: ้ความดีกับความไม่ดีเนี่ยคือแยกออกอะค่ะว่าสิ่งนี้ดีกับสิ่งนี้ไม่ดีแต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วหมายถึงตายอะค่ะ
0: เกิดใหม
3: ่บอกไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างเงี้ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะคิดสิไม่รู้อะไม่รู้ก็เป็นไม่รู้จนกว่าจะรู้คนไม่รู้ก็เอ๊ะเกิดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เกิดมั้งอีกคนว่าเออคงจะเกิดนะก็ได้ความไม่รู้ก็ไม่รู้ไป
3: จิตเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ต้องมีจิตดวงใหม่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออ
0: ะไร
3: เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นเช่นนั้น
0: นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจรู้จักจิตดีหรือยังคะ
3: รู้จักบ้าง
0: ว่า
3: จิตมีจริง
0: เป็นยังไงคะที่มีจริง
3: ก็จิตเห็น
0: ฮะเดี๋ยวนี้หมายความว่ารู้แล้วนะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิต
3: ค่ะ
0: เปลี่ยนไม่ได้นะ
3: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะว่าเห็นเป็นจิตจิตอะไรเห็น
3: จิตเห็น
0: จิตเห็นเห็นอะไร
3: เห็นสิ่งที่ถูกเห็น
0: ค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวนี
3: ้ก็สิ่งที่ปรากฏทางตาสี
0: แน่นอนไปฟังคำนี้มาจากไหน
3: ฟังมาจากธรรมะ
0: เห็นไหมคะถ้าไม่ฟังธรรมะจะมาตอบกันได้หรืออย่างนี้นี่เราเริ่มจากการไม่รู้ต่างหากว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยอยากจะรู้หรือไม่อยากจะรู้ตายแล้วจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดไปคิดมาจนกระทั่งต้องได้ฟังคำที่ทำให้คิดไตร่ตรองว่าถูกไหมไม่ใช่รับไปเฉยๆค่ะแต่ต้องฟังไตร่ตรองว่าจริงไหมเพราะอะไรให้มั่นคงเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิด
3: ทีนี้คำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะถ้าจะอธิบายให้มีความมั่นคงในเหตุปัจจัยนั้นนะคะ
0: ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไหม
3: ไม่มีตาก็ต้องไม่เห็นเพราะมีคนตาบอดจริง
0: ๆมั่นคงหรือยัง ว่าตาเป็นปัจจัยเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดแน่นอน
3: อย่างนั้นก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
0: สำคัญที่สุดคือเข้าใจชำระจิตต้องปัญญาที่เข้าใจต่างหากชำระไม่ใช่เราไปนั่งชำระจิต7วัน8วันที่นั่นที่นี่จิตเศร้าหมองนะคะมากด้วยกิเลสหนาแน่นไม่มีที่บรรจุได้แสนโกรธจักรวาลและจะให้ค่อยๆหมดสิ้นจนดับไม่เหลือเลยได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจ
3: ท่านอาจารย์คะชำระจิตอีกสักครั้งได้ไหมคะ
0: ค่ะจิตสะอาดไหม
3: ไม่สะอาด
0: แล้วจะล้างไหม
3: ก็ถ้าสิ่งที่สกปรกก็ควรจะล้าง
0: มีอะไรจะล้างจิตบ้าง
3: ความดีช่วยไหมคะ
0: จิตสกปรกเพราะอะไร
3: เพราะความไม่ดี
0: ไม่ดีเกิดจากอะไร
3: เกิดจากกิเลส
0: กิเลสอะไร
3: กิเลสก็มีโลภะโทสะโมหะอันนี้ฟังธรรมมาแล้ว
0: โลภะเกิดจากอะไร
3: โลภะนี่ก็เกิดจากกิเลสอีก
0: กิเลสอะไร
3: ที่สะสมมาก
0: ิเลสอะไรทำให้เกิดโลภะ
3: อวิชชาความไม่รู
0: ้ก็มาอยู่ที่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เท่านั้นที่จะละความไม่รู้ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วข้ามไปเลยนะคะไตรตรองเนี่ยค่ะกำลังค่อยๆสะสมทุกคำที่เราจะได้ยินต่อไปโพชฌงค์อายตนะธาตุอะไรทั้งหมดเพื่อชำระจิตไม่มีอะไรชำระได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้ว่าเข้าใจค่ะและความเข้าใจต้องมั่นคงขึ้นว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เพราะไม่มีใครแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นใครรู
3: ้ก็ต้องปัญญาค่ะที่จะรู้
0: ตัวเองไม่ใช่ถามคนอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นบอกให้นั่งให้นอนให้ยืนให้เดิน
3: แต่ถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะมาเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: ตั้งแต่ถามแรก
0: ค่ะ
3: ก็ตอบไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะเพราะไม่รู้ไงจะรู้เองได้เลยอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: สิ่งนี้คือความสำคัญที่จะต้องฟังธรรมะ
0: สำหรับคนที่รู
4: ้ท่านอาจารย์คะอยากขอเพิ่มความชัดเจนเรื่องของการชำระจิตเนี่ยคะท่านอาจารย์คือถึงแม้จะเป็นอกุศลจิตเนี่ยนะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วเราก็ไปทำอะไรกับอกุศลที่ดับแล้วไม่ได้แต่การชำระจิตเนี่ยจะหมายถึงเราสะสมกุศลเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะกิเลสเกิดแล้วดับแล้วอยู่ไหน
4: สะสมสืบต่อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นชำระจิตที่ไหน
4: ก็ต้องชำระจิตในขณะปัจจุบันใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์กิเลสอยู่ที่ไหน
4: กิเลสเนี่ยสะสมนอนเนื่องเป็นอนุสัย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตทุกขณะมีกิเลสไหม
4: มีค่ะ
0: ค่ะแล้วจะค่อยๆน้อยลงได้ยังไง
4: ถ้าอาจารย์คะอย่างกุศลแต่ละขณะนี้ก็เหมือนกับเราก็ยังไปทำอะไรอกุศลที่มันสะสมนอนเนื่องมาไม่ได
0: ้เว้นชั่วทำดีพอไหม
4: ยังค่ะ
0: ต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์
4: ถ้าอาจารย์คะหนูกำลังจะไปถึงว่าปัญญาในระดับไหนคะถึงจะเริ่มต้นชำระจิตนะคะ
0: เข้าใจเดี๋ยวนี้ชำระจิตหรือยัง
4: ก็เหมือนกับดีขึ้นนิดหน่อย
0: ค่ะแล้วดีขึ้นอีกหน่อยชำระจิตหรือยัง
4: เดี๋ยวอกุศลก็เกิดอีก
0: ค่ะแล้วก็ดีขึ้นอีกนิดหน่อยชำระจิตหรือยัง
4: ก็เหมือนกับขณะที่กุศลเกิดขึ้น
0: เพราะฉะนั้นดีขึ้นอีกชำระจิตอีกหรือยัง
4: เป็นไปทีละน้อยอย่างนี้แหละค่ะ
0: แน่นอนที่สุดทีละหนึ่งขณะจิต
4: ค่ะก็หมายถึงว่าคือต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าเป็นกุศลธรรมดาเนี่ยชำระจิตไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
4: ก็ไม่ต้องค่ะท่านอาจารย์คะก็มาถึงกุศลที่เป็นไปกับปัญญาแม้ความเข้าใจในขั้นการฟังที่เข้าใจเนี่ยนะคะก็เหมือนกับค่อยๆชำระจิตจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยอย่าง
0: นั้นถ้าไม่มีการฟังเลยจะชำระได้ไหม
4: ก็ไม่ได้ค่ะ
0: ฟังและชำระทีเดียวได้ไหม
4: ก็ไม่ได้ค่ะเราต้องฟังต่อไปจนเข้าใจเพิ่มขึ้นถ้าอาจารย์คะอย่างนี้ก็หมายถึงการที่ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องของการชำระจิตเนี่ยก็เหมือนกับการขัดเกลาก็ในระยะเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ที่ขัดเกลาเอาอะไรขัด
4: ก็ต้องเป็นความเข้าใจถูก
0: เวลาขัดนั้นชำระหรือเปล่า
4: ค่ะ
5: เรียนท่านอาจารย์ก็จะสงสัยมากว่าฟังธรรมะเข้าใจแล้วเป็นธรรมดากับฟังธรรมะเข้าใจแล้วขัดเกลากิเลส มันเหมือนกับไม่มีความต่าง
0: อะไรขัดเกลากิเลส
5: ก็ทราบว่าความรู้ความเข้าใจปัญญา
0: ขัดเกลากิเลสอะไร
5: ความไม่รู้ค่ะ
0: ความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ตามแต่รู้หรือไม่รู
5: ้ก็ส่วนใหญ่ไม่รู
0: ้ก็ไม่ได้ขัดเกลา
5: เพราะฉะนั้นความหมายก็หมายถึงว่าก็มีชีวิตธรรมดานั่นแหละแต่รู้หรือไม่รู
0: ้ปัญญากับอวิชชาต่างกันนะคะคิดธรรมดาความเป็นไปที่ต้องคิดถูกต้องไหมคะธรรมะคือคิดเพราะฉะนั้นธรรมดาคือความเป็นไปที่ต้องคิดห้ามไม่ได้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเข้าใจธรรมะความเป็นไปของธรรมะธรรมดาถ้าไม่ใช่ธรรมดาจะเข้าใจหรือในเมื่อธรรมะทุกธรรมะต้องเป็นไปตามธรรมะหิวเป็นหิวดีใจเป็นดีใจเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจเกิดแล้วรู้ไหมล่ะว่านั่นแหละเป็นธรรมะใครจะไปห้ามไปกันธรรมะแต่ไม่รู้กับธรรมะเกิดแล้วรู้ไม่ว่าที่ไหนทั้งหมดนี่คือปัญญาจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆก็หลอกๆคิดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้และคิดว่ารู้แต่ไม่รู้รู้ก็คือเดี๋ยวนี้ไงนี่แหละรู้อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันไหมมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วหมดถ้าไม่รู้อย่างนี้จะปล่อยวางละคลายไหมแม้แต่ละคลายก็ไม่ละมีเรากำกับไปตลอดเวลาจะต้องไปละอย่างนี้จะต้องไปทำอย่างนั้นนั่นคือเราไม่ได้ละความเป็นเราไม่ได้เข้าใจธรรมะและเมื่อมีความเข้าใจว่าธรรมะจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่มีทางเลยค่ะที่จะต้องไปสงสัยว่าต้องที่นั่นที่นี่ต้องไปรับประทานอาหารไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็เกิดแล้วเห็นแล้วลิ้มรสแล้วจบแล้วหมดแล้วถูกไหมนี่คือการเข้าใจธรรมะจริงๆถ้ายังไม่จริงคือยังไม่เป็นอย่างนี้ยังไม่เป็นปกติ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ประเด็นก็จะคล้ายๆว่าคนที่มาฟังอย่างเงี้ยไม่เห็นจะขัดเกลากิเลสเลยแต่ถ้าที่เขาไปทำกันเนี่ยเขาขัดเกลากิเลสนะ
0: เพราะฉะนั้นความจริงคืออะไรต้องสำหรับคนที่เห็นประโยชน์ถ้าไม่เห็นประโยชน์เขาไม่สนใจว่าความจริงคืออะไรถ้าเห็นประโยชน์ความจริงอะไรสนทนากันทุกประเด็นทุกข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งไม่ให้หลงผิดสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมามรรคมิจฉามรรคพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเราไม่มีคำของเราต่างหากไปจากพระไตรปิฎกคำทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเห็นความต่างด้วยก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยคนที่ไม่ฟังเราจะไปทำอะไรเขาได้ส่วนคนที่เห็นประโยชน์เราก็เห็นประโยชน์ของคนที่จะได้เข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะไม่สำคัญใครจะรักจะชังใครจะโกรธจะว่ายังไงก็ตามแต่ก็เรื่องของเขาใช่ไหมคะแต่ประโยชน์ยิ่งใหญ่เราจะยอมเสียไปเหรอจะต้องไปสำคัญอะไรกับคำของคนอื่นที่เขาไม่ได้เข้าใจความจริงถ้าเข้าใจความจริงสนทนาได้ตามพระไตรปิฎกตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการไม่ใช่คำของเราเลยสักคำธรรมะคือเดี๋ยวนี้ปัญญารู้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมถ้าปัญญารู้ธรรมะปัญญารู้ธรรมะเมื่อไหร่ถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารู้อะไรก็ต้องรู้จากการฟังสิ่งที่มีจริง
2: ๆกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าธรรมะเป็นความตรงถ้าดูจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าขัดเกลา
0: เดี๋ยวก่อนค่ะแล้วคิดเองใช่ไหมล่ะพระเจ้าห้ามใครหรือเปล่าท่านอนาถบิณฑิกะวิสาขามิคารมานดาพวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่บรรพชิตพระพุทธเจ้าห้ามใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช้คำว่าห้ามทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่พระพุทธเจ้าห้ามฆ่าสัตว์ไม่ใช่เราห้ามไม่ให้คนนั้นไปที่นั้นที่นี้ไม่ใช่เลยค่ะกล่าวความจริงของธรรมะให้เข้าใจ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้เวลาจะตามความติดข้องโลภะไปนะครับมันก็เป็นแก้ตัวขอยกตัวอย่างตัวเองว่าเขาก็จัดกับข้าวให้ทานก็ดีแล้วอ่ะแต่ว่าพอดีรู้จักร้านที่ตัวเองชอบแล้วอร่อยเงี้ยก็แล้วเดินใกล้ๆก็ไปเนี่ยความติดข้องเนี่ยนะก็มีกำลังไปกินค่ะ
0: แล้วมีคุณอรวรรณไหมเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้เราต้องไปเปลี่ยนว่าเราต้องไม่กิน แต่ปัญญาสามารถจะรู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เรากว่าจะเกลี้ยงหมดนะฮะทุกอย่างในชีวิตในสังสารวัฏที่สะสมผ่านมานั่นคือการดับกิเลสดับจริงๆเกิดอีกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดค่ะคุณอรวรรณจะไปทานอาหารที่อร่อยเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่คุณอรวรรณสำคัญที่สุดคือเป็นธรรมะคำนี้คำเดียวชัดเจนแค่ไหนสังสารวัฏยังจะต้องเป็นไปอีกยาวไกลมากจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีพระราชินีพระมหากษัตริย์อะไรก็ตามแต่จะเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจทุกข์ยากป่วยไข้ปัญญาเท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้น
5: ถ้าอย่างนั้นก็จะมีประเด็นจริงว่าเอาแล้วรู้อะไรแล้วมันขัดเกลายังไงก็อยากทำอะไรก็ทำ
0: จิตคิดดับหรือเปล่า
5: ดับค่ะ
0: คิดเพราะอะไร
5: เพราะมีตัวตนว่าเราน่าจะดีแต่
0: เพราะได้ยินได้ฟังมาได้ยินได้ฟังมาแค่ไหนก็คิดได้แค่นั้นคิดเกินกว่านั้นได้ไหมว่าแท้ที่จริงไม่ว่าที่ใดสภาพธรรมปรากฏระดับกว่าจะละคลายนะคะกว่าจะค่อยๆห่างไปจนกระทั่งปัญญาค่อยๆเข้ามาใกล้แต่ละขณะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านนี้มันก็เป็นตัวอย่างว่ามันเหมือนกับไม่เห็นจะขัดเกลาอะไร
0: เขาไม่รู้จักปัญญา
4: ท่านอาจารย์คะอย่างกรณีของพี่อรวรรณเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่ามีแม้กระทั่งเข้าใจถูกว่าเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ว่าจะไปรับประทานที่ไหนเนี่ยนะคะรับประทานอาหารที่นี่แต่ความรู้สึกอยากจะไปกินที่อื่นก็เป็นอกุศลแต่ไปด้วยตามกำลังของโลภะก็เป็นอกุศลแต่ประโยชน์นี่นะคะท่านอาจารย์ไม่ว่าจะรับประทานที่ตรงไหนก็มีสภาพธรรมะให้พิจารณา
0: เราพูดทำไมว่าจิตเป็นธาตุรู้พูดทำไม
4: พูดเพื่อเข้าใจ
0: แล้วเข้าใจเปล่าตอนนั้นเห็นไหมแล้วจะไปเอากิเลสออกกันได้ง่ายๆสำนักปฏิบัติ10วัน20วันได้ยังไงแค่นี้ก็ไม่เห็นบังไว้หมดหนาแน่นเท่าไหร่ท่วมท้นจักรวาลกว่าปัญญาจะค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยจนหมดจริงๆสังสารวัฏเกิดอีกไม่ได้เลยคิดดูจากเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดต่อไปอีกนานเท่าไหร่ดับหมด
4: ค่ะท่านอาจารย์ครับหมายถึงว่าคฤหัสถ์เราก็ใช้ชีวิตตามปกติของคฤหัสถ์
0: ไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะ
4: ค่ะ
0: ไม่มีกฎเกณฑ์ธรรมะไงค่ะเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยไปจนทั่วไม่ได้กลับมารู้ธรรมะทั้งนั้น
5: กราบเรียนท่านอาจารย์คะเรื่องนี้ค่อนข้างจะสับสนกับตัวเองบ่อยมากแต่รู้ว่าเป็นตัวเราที่สับสนถ้าปัญญาเขาไม่สับสนอย่างเช่นเรื่องสมควรทำเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรจะไปหลั่นล้าแต่ควรจะฟังธรรมะก็อะไรมันจะมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลย
0: ถ้าฉันเห็นกำลังของปัญญาไหมว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจึงสามารถจะละได้นี่ยังเป็นคุณอรวรรณสับสนอลเวงใช่ไหมคะแม้ลักษณะนั้นปัญญาต้องรู้ว่าไม่ใช่เราทุกสถานการณ์เว้นไม่ได้แม้นิดเดียวไม่อย่างนั้นดับไม่ได้ยังอยู่ยังเหลืออยู่อนุสัยสะสมมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องวัดเครื่องบอกว่าปัญญารู้แค่ไหนแม้อย่างนั้นกำลังนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้คุณอรวรรณจะรู้เลยว่าปัญญาไม่ได้รู้ไม่ใช่ระดับของปัญญาที่จะดับกิเลสเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้เลือกอะไรเลยปัญญารู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเราถึงได้พูดกันตั้งแต่ต้นมีเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้ความรู้สึกละล้าละลังอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่เกิดแล้วไม่รู้ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นความยังคงเป็นเรามากมายมหาศาลอย่าได้หาวิธีอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ไปบอกว่าจงเพียรเงี้ยเพียรเป็นยังไงและเพียรคืออะไรและเพียรอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วไปจงเพียรก็ต้องไม่รู้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่จะไม่รู
3: ้ท่านอาจารย์คะเวลาเสพคุณเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอกุศลจิตหรือกุศลจิตที่เกิดสืบต่อเจ็ดขณะแต่ว่ายังไม่เข้าใจถึงเรื่องการคบอีกบุคคลหนึ่งอะค่ะ
0: ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราไม่สามารถจะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ที่จริงมีคนหรือเปล่า
3: ไม่มี
0: อยู่คนเดียวหรือเปล่า
3: อยู่คนเดียว
0: คนเดียวทีละหนึ่งไม่มีใครหรือเปล่า
3: ก็คือจิต
0: คือจิตเจตสิกเกิดดับ
3: ค่ะ
0: มีอารมณ์ไหมคะ
3: มี
0: อารมณ์คืออะไร
3: อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู
0: ้เวลานี้กำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
3: เป็นอย่างนี้แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์มีหลายอารมณ์ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งนะคะเสียงทางไหน
3: เสียงทางหู
0: ค่ะได้ยินเสียงแล้วคิดหรือเปล่า
3: คิด
0: คิดไตรตรองหรือเปล่า
3: ก็คิดเลยอะฮะ
0: นั่นแหละไตรตรองบ่อยๆจนกระทั่งเข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือแค่คิดตามจบเสียงเป็นเสียงจบนั่นคือคิดแต่ว่าคิดไตรตรองหรือเปล่าว่าเสียงคืออะไรเห็นไหมคะกว่าจะรู้ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่จะรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเกิดต้องรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์หรืออารัมภนะก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักคำว่าอารมณ์นะคะหมายความว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
3: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีเสียงกระทบหูได้ยินคำที่คุ้นหูจนรู้ว่าหมายความว่าอะไรเสพหรือเปล่า
3: เ
0: ห็นไหมคะต้องเข้าใจแม้แต่วาระเดียวเพราะคุณใช่ไหมคะเรากำลังเสพเรื่องอะไรเห็นไหมคะแล้วแต่ว่าเราเป็นคนชาติไหนพูดภาษาอะไรถ้าใครพูดภาษาญี่ปุ่นนี่เราได้ยินจำแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่จิตเกิดสืบต่อคิดจนรู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรตั้งแต่เด็กเกิดใหม่จนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเสียงนั้นน่ะหมายถึงอะไรเสพมาตลอดใช่ไหมคะค่อยๆ คุ้นเพราะฉะนั้นเราคุ้นกับอะไรมากคุ้นกับคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรคุ้นเคยคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นการครบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนผ่านไม่ใช่เขามาทำอะไรให้เขาทำอะไรเขาก็ทำไปแต่เสียงของเขาทำให้เกิดความเข้าใจผิดเราครบความเห็นผิดหรือเปล่า
4: ท่านอาจารย์คะหมายถึงว่าเราไปได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ถูกนะคะแล้วก็มีการคล้อยตามความเห็นของเขานั่นก็เราก็ครบกับความเห็นผิดแล้วหรือว่ามีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนะคะมีความเข้าใจก็คล้อยตามความเห็นถูก
0: นั่งอยู่ด้วยกันไม่พูดกันเลยครบหรือเปล่า
4: ก็ไม่ได้ครบค่ะ
0: ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปต่างคนต่างมานั่ง
4: ค่ะเพราะฉะนั้นการคบในที่นี้หมายถึงว่ามีความเห็นที่เป็นไปในฝ่ายเดียวกัน
0: คุ้นเคยกับสิ่งนั้น
1: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความเห็นผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงด้วยเหตุ2ประการด้วยกันก็คือเสียงอื่นเสียงที่เกิดจากความเห็นที่ผิดที่จะกล่าวคำที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอีกประการนั้นคืออโยนิโสมนสิการะก็คือการใส่ใจโดยไม่แยบคายแสดงว่าเสียงแม้เราจะมีโอกาสได้ฟังคำหลากหลายนี่ครับแต่ว่าการไตร่ตรองการพิจารณาว่านี่ถูกหรือว่านี่ผิดเนี่ยครับก็ต้องมาเกิดจากการสะสมของแต่ละบุคคลด้วย
0: จากทีละคำ
1: ว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
0: สะสมก็คือจากทีละคำทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเขาพูดเราก็ไม่ฟังคนที่เข้าใจผิดไปสำนักปฏิบัติเขาไม่ฟังฟังแล้วไม่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเสียงมีเสียงถูกด้วยแต่สะสมมาผิด
1: ถ้าเป็นเสียงยิ่งเสียงผิดแล้วก็สะสมมาที่จะคอยตามก็ยิ่งผิดไปกันใหญ่
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าสะสมมาผิดแต่ว่าแม้คำถูกต้องเนี่ยไม่สนใจไม่ใส่ใจ
0: แต่ถ้าสะสมมาถูกได้ยินคำถูกก็
1: สนใจ
6: จากคำถามของพี่อรวรรณนะคะก็เลยมีความสงสัยว่าคนที่ฟังธรรมะมานานๆนะคะมีความสามารถไหมที่จะหักห้ามใจที่จะไม่ไปคือไม่อยากไปค่ะ
0: ไม่รู้จักธรรมะค่ะ
6: หมายถึงยังไงคะ
0: เขาไม่รู้ว่าไม่มีเขาแต่มีธรรมะเท่านั้น
6: ก็แสดงว่าไม่ใช่มีความสามารถที่จะหักห้ามใจที่ไม่อยากไป
0: ความสามารถคืออะไร
6: ทำได้ค่ะคือไม่ไปได้
0: ทำคืออะไร พราะฉะนั้นเริ่มต้นจากความไม่รู้นะคะนำไปสู่ความไม่รู้ตลอดต้องเริ่มต้นจากการรู้จริงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงจึงสามารถที่จะเข้าใจคำอื่นๆต่อไปได้มีคนอ้างในพระไตรปิฎกมีคำว่าจงเพียรเพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไงใช่ไหมคะข้ามไปเลยนั่นคืออย่างที่คุณวิชัยกล่าวถึงเมื่อกี้นี้อโยนิโสมนสิการะไม่ไตรตรองไม่พิจารณาไม่ใคร่ครวญในความถูกต้องความถูกต้องต้องรู้ค่ะจงเพียรต้องรู้ว่าเพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไง
6: ถ้าฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีพี่อรวรรณมีคนชวนว่าไปทานอาหารอร่อยนะอร่อยกว่าที่นี่อะไรเงี้ย
0: แล้วใครล่ะคะคิดธรรมะต้องตั้งต้นค่ะตั้งต้นอย่างมั่นคงจริงๆทีละคำไม่อย
6: ่
0: างงั้นตัวตนจะมาแทรกตลอดเลย
6: ตอบไม่ถูกแต่คิดว่าเป็น
0: คนนิสัยไม่รู้จักธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะก่อนเพราะทั้งหมดเป็นธรรมะ
6: ยังเข้าใจว่าเพราะมีอุปนิสัยที่จะสะสมมาว่า
0: อุปนิสัยคืออะไรทุกคำต้องย้อนไปสู่คืออะไร
6: คือธรรมะที่สะสมมา
0: ธรรมะคืออะไร
6: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค่ะ
0: ค่ะคืออะไรสิ่งที่มีจริง
6: ก็โลภะโทสะโมหะ
0: เป็นอะไรมีจริงยังไงจริงเนี่ยจริงแหละแต่เป็นอะไร
6: เป็นเจตสิก
0: เจตสิกคืออะไร
6: คือสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตค่ะ
0: ค่ะแต่ไม่ใช่จิตใช่ไหมคะ
6: ไม่ใช่จิต
0: ยังไง
6: จิตเป็นเฉพาะเป็นประธานเป็นใหญ่ที่รู้เท่านั้นเองค่ะ
0: จิตเป็นอะไรนะคะ
6: จิตเป็นประธานเป็นใหญ่รู้ในทุกเรื่องค่ะ
0: เช่นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นจิต
6: ได้ยินค่ะ
0: ค่ะจิตได้ยินรู้อะไร
6: รู้เสียง
0: ค่ะจิตได้ยินคิดได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เป็นคุณอรวรรณคิดหรือจิตคิด
6: จิตคิด
0: ค่ะดับไหม
6: ดับ
0: มีคุณอรวรรณไหม
6: ไม่มี
0: มีจิตเกิดสืบต่อไหม
6: มีค่ะ
0: แล้วแต่จะเป็นอะไรใช่ไหมคะจะไปหรือไม่ไปนั่นแหละสืบต่อละ
6: ถ้าฉันคิดว่ามีความสามารถที่จะไม่อยากไป
0: สามารถไปอีกละถ้าความสามารถใครสามารถอะไรสามารถต้องชัดเจนค่ะ
6: ปัญญาสามารถ
0: มีปัญญารู้อะไรปัญญาต้องรู้ความจริงต้องเข้าใจถูกค่ะไม่ใช่ชื่อปัญญาจะชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าใจทุกคำชัดเจนขึ้นมันคงขึ้นจะสับสนทันทีที่คิดเองและไม่รู้เพียงแค่จำเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะเข้าใจ
7: ดิฉันสงสัยว่าตั้งแต่เราเกิดมาใช่ไหมฮะแล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยพฤติกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบความประพฤติหรืออะไรพวกนี้ไม่ทราบมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับจิตเจตสิกหรือเปล่าคะ
0: ค่ะเราจะเข้าใจพฤติกรรมในแต่ละชาติหรือว่าจะรู้ความจริงของแต่ละชาติว่าคืออะไร
7: รู้ความจริงของแต่ละชาติ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรจริง
7: เห็น
0: ค่ะเห็นจริงนะคะถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหม
7: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นชาติคืออะไร
7: ชาติคือชาติเกิด
0: เกิดต้องเกิดใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในธรรมะเกิดทั้งนั้นเลยที่กำลังปรากฏเกิดและดับก็ไม่รู้แต่ปรากฏอยู่เรื่อยๆเหมือนไม่ดับแต่ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีสักอย่างใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจสิ่งที่มีก็คือว่าค่อยๆพิจารณาว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรถ้าเราไม่ตั้งต้นว่าคืออะไรก็ยังคงเป็นพฤติกรรมเราใจอย่างโน้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรความจริงของสื่อที่มีจริงๆนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นการตั้งต้นต้องตั้งต้นอย่างมั่นคงใครก็ไปทำให้มีไม่ได้เพราะปัจจัยทำให้เกิดขึ้นมีปัจจัยแข็งไม่เป็นแข็งได้ไหมใครลงห้ามสิไม่ได้เกิดแล้วเป็นแข็งไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นหวานก็ไม่ได้เกิดเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งนี่คือสัจจะธรรมะความจริงของธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เคยรู้มาเลยว่าไม่มีตัวตนจริง มีแต่สิ่งที่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีลักษณะหลากหลายมีปัจจัยก็เกิดขึ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องก็มีปัจจัยทั้งนั้นทุกอย่างถ้าอะไรเกิดต้องมีปัจจัยเข้าใจอย่างนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าเริ่มรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะที่เกิดก็หลากหลายมากประมาณไม่ได้เพราะอะไรคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏหาที่ไหนไม่เจออีกเลยดับจริงๆแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดต่อก็ได้เช่นจิตธาตุรู้เกิดขึ้นและดับไปก็เป็นสภาพที่ทำให้จิตเกิดสืบต่อจากเกิดจนถึงเดี๋ยวนี้จนถึงตายแค่นี้ไม่พอละค่ะที่จะเข้าใจธรรมะต้องมากกว่านี้อีกว่าธาตุที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธาน1 นอกจากนั้นเจตสิกแต่ละ1แต่ละ1หลากหลายเกิดพร้อมกับจิตอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจึงมีคำว่าสหชาตะปัจจัยปัจจัยที่เกิดพร้อมกับธรรมะที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งปัจจัยและปัจจยุบันปัจจยุบันคือธรรมะที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นง่ายๆอย่างนี้เห็นไหมคะก็เห็นกันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นก็เตือนเท่านั้นเองให้รู้ว่าไม่ใช่เราโดยวิธีไหนก็คือให้คิดถึงธรรมะแง่มุมต่างๆเพราะฉะนั้นเห็นนี่ค่ะอาศัยอะไรเกิดขึ้น
2: อาศัยปัจจัย
0: ปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้น
2: กรรม
0: กรรมคืออะไร
2: กรรมคือการกระทำ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำเป็นอะไร
2: เป็นเจตนา
0: และเจตนาเป็นอะไร
2: ความจงใจ
0: ความจงใจเป็นอะไรถ้าเราไม่กลับมาที่จิตเจตสิกรูปไม่มีทางเข้าใจธรรมะไปอื่นหมดเป็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเข้ามาว่าเราทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้กลับมาที่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นคำถามทั้งหมดต้องชัดเจนว่าเป็นอะไรคือปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงคือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งเป็นธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นปัจจัยคือธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งสนับสนุน
2: เจตสิก
0: เจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตสิกเกิดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นปัจจัยใช่ไหมคะธรรมะที่เกิดจากปัจจัยภาษาบาลีใช้คำว่าปัจจยุปปันธรรมอุปปันนะเกิดจากปัจจัยเป็นปัจจยุปปันธรรมจิตเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปัน
2: เจตสิก
0: ค่ะเจตสิกเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปัน
2: จิต
0: ต้องเกิดพร้อมกันหรือเปล่า
2: เกิดพร้อมกัน
0: ค่ะภาษาบาลีก็สหชาตะปัจจัยไม่มีจิตมีเจตสิกได้ไหม
2: ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีเจตสิกมีจิตได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแม้จิตคำเดียวนะคะต้องรู้ยิ่งกว่านี้จิตเกิดขึ้นหลากหลายมากโดยนัยยะของการเกิดคือชาติมี4เกิดเป็นกุศล1เกิดเป็นอกุศล1เป็นเหตุทำให้เกิดนะคะวิบากคือผลของจิตเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเพราะฉะนั้นกุศล1อกุศล1แล้วก็ผลของกุศลอกุศลอีก1นะคะ3ชาติอ่ะนะฮะกุศล1ชาติอกุศล1ชาติวิบาก1ชาติและจิตที่เกิดโดยไม่ใช่ผลของกรรมและไม่ใช่กรรมอีกหนึ่งเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นจิตนี่ค่ะเริ่มต้นจะพูดถึงโดยชาติหรือจะพูดถึงโดยกิจหรือจะพูดถึงโดยอารมณ์หรือจะพูดถึงโดยอะไรเนี่ยต้องเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเราก็แค่จำใช่ไหมคะแต่ทำไมทรงแสดงละเอียดกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแค่นี้ก็ยังเป็นเราที่ฟังที่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจเท่านั้นค่ะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ให้คนไม่เข้าใจถ้าผิดก็คือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องละเอียดมากอย่างคำถามเรื่องภวังคจิตใช่ไหมคะโดยอะไรไม่ใช่โดยชาติภวังคะเป็นกิจที่จิตจะต้องเกิดขึ้นนะคะทำกิจหนึ่งกิจใดไม่มีจิตที่เกิดลอยๆไม่ทำอะไรเลยแต่ต้องรู้ว่าจิตนั้นทำกิจอะไรจะได้รู้ว่าจิตนี้หลากหลายไม่ใช่เรากิจทั้งหมดมีกี่กิจ
2: 14กิจ
0: ค่ะเห็นไหมพอพูดถึง14กิจนี่เราจำได้แต่พอพูดถึงภวังค์เนี่ยเราไม่นึกถึงว่าเป็นกิจเท่านั้นพูดถึงจิตที่ทำกิจนั้น แล้วเราก็ไปพูดถึงอกุศลกุศลซึ่งเป็นชาติไม่ใช่เป็นกิจเราไม่ได้ถามว่าจิตชาติอะไรทำกิจนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรงให้เข้าใจละเอียดขึ้นว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องเข้าใจจิตโดยประการต่างๆโดยชาติโดยอารมณ์โดยกิจตอนนี้ยังสงสัยเรื่องภวังค์ไหมคะ
7: โดยสรุปแล้วก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจิตกับเจตสิกก็ทำหน้าที่มาเรื่อยๆ
0: แต่เฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งนะคะจิตหนึ่งทำได้หนึ่งกิจค่
7: ะ
0: จิตทำสองกิจไม่ได้
7: ก็คือไม่ได้เกิดมาจากเหตุอื่นๆที่ทำให้แต่ละคนเป็น
0: ทั้งหมดที่เป็นโลกนี่ก็คือจิตเจตสิกรูป
7: เจตสิกรูปอย่างเดียว
0: เท่านั้น
7: ค่ะ
0: ไม่ว่าอะไรก็ต้องคือจิตหรือเจตสิกหรือรูปเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่านี
7: ้การอบรมทางโลกอะไรก็ไม่มีผลกับแต่ละคนแต่ละคน
0: ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไรท่านรู้อะไร
8: ท่านอาจารย์บอกว่าตามเหตุและปัจจัยคำว่าตามเหตุและปัจจัยภาษาธรรมะเนี่ยค่ะมันละเอียดแค่ไหนอะคะ
0: พระเชนต้องฟังตามลำดับเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่า
8: ตอนนี้ก็มีค่ะ
0: ค่ะมี
8: ค่ะ
0: สิ่งที่มีต้องเกิดใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดไม่มี
8: ใช่ค่ะ
0: อะไรก็ตามเกิดเองตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นมีสิ่งที่มีใครจะห้ามไม่ให้มีไม่ได้ค่ะเย็นอย่างเงี้ยร้อนเงี้ยแข็งเงี้ยเป็นสิ่งที่มีใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
0: ห้ามไม่ให้มีได้ไหม
8: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้มี
8: คำนี้ก็คือตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะให้เข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีหมายความว่าต้องเกิดเกิดต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมเกิดไม่ได้อย่างได้ยินอย่างเงี้ยไม่มีหูไม่มีเสียงจะมีได้ยินไหม
8: ทุกสิ่งเลยใช่ไหมคะ
0: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใช้คำว่าสังขารธรรมะธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งเกิดขึ้นสังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมีธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ธรรมะที่เกิดเท่านั้นเป็นสังขารธรรมเกิดแล้วต้องดับขยายอีกเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงควรหรือที่จะพอใจติดข้องเพราะแค่เกิดมามีแล้วไม่มีทันทีเลยแต่ไม่รู
8: ้
0: กว่าคำนี้ค่ะจะเข้าไปอยู่ในใจจนกระทั่งประจักษ์ถึงภัยอันใหญ่หลวงที่ว่าเกิดทำไมเกิดระดับไม่มีอีกแล้วจากไม่มีเลยก็มีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วหายไปเลยแต่เพราะไม่รู้ก็คิดว่าสิ่งที่เกิดสืบต่อเนี่ยสนิทมากจนเหมือนสิ่งเก่าไม่ได้ดับไปเลย
8: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีเพื่อจะรู้สิ่งที่มีซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้โดยแสดงคำจริงที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเรา
8: จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่เราทำขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราจะเป็นเราได้ยังไงคะไม่มีเห็นแล้วเกิดเห็นแล้วเห็นดับไปไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏจะเป็นเราได้ยังไง
8: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแค่สิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
8: เพียงแค่เป็นสิ่งที่มีจริง
0: ที่เกิดขึ้นแล้วดับไป
8: แล้วก็ดับไป
0: นั่นคือสังขารธรรมอาศัยปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้น
8: เพียงแต่ว่ามันรวดเร็วมาก
0: ค่ะลวงเหมือนกับมายากลใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: เพราะความเร็วเพราะฉะนั้นเราประมาณไม่ได้เลยว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยเขาเกิดขึ้นรู้หนึ่งขณะจิต
8: เราต้องท่องไหมคะว่า
0: เดี๋ยวก่อนท่องเพื่ออะไร
8: ค่ะแต่อาจารย์หลวงให้เข้าใจ
0: ถูกต้องเข้าใจไม่ใช่ท่องเข้าใจคือฟังได้ยินไตร่ตรองรู้เรื่องไม่ใช่ท่อง
8: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตท่องหรือเปล่าคะ
8: ไม่ค่ะ
0: จิตจำหรือเปล่า
8: จำค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นไหมคะเราจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นคิดเองหมด
8: ใช่
0: ได้ยินมาคำหนึ่งก็คิดต่ออีกอย่างเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะไม่มีวันที่จะถูกต้องต้องฟังทุกคำรู้ว่าไม่พอค่ะแค่ได้ยินคำว่าจิตยังไม่พอต้องฟังต่อไปอีก จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เสียงในป่าไม่มีใครได้ยินได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วแต่เสียง

0: สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเราเป็นเขาเพราะฉะนั้นจากไม่รู้ใช่ไหมคะก็มีความเป็นเกิดขึ้นและยึดถือความเป็นว่าเป็นเราเมื่อมีเราแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินก็พอใจในสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะกิเลสอกุศลเจตสิกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยประเภทกว้างขวางมากประเภทที่มีแต่ไม่รู้เพราะไม่เกิดขึ้นให้รู้แต่มีกำลังหลับสนิทพระอรหันต์หลับสนิทโจรหลับสนิทเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: พระโสดาบันหลับสนิทกับพระอรหันต์หลับสนิทเหมือนกันไหม
1: ก็ไม่เหมือน
0: ก็ไม่เหมือนเพราะอกุศลที่ละเอียดยังไม่ได้ดับยังติดตามนอนเนื่องอยู่ในจิตไม่เกิดปรากฏค่ะเราไม่รู้เลยว่าเรามีกิเลสมากมายแค่ไหนที่ทำมาแล้วในสังสารวัฏเนี่ยร้ายแรงแค่ไหนไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าไม่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ยังมีกิเลสที่เกิดแต่ไม่รู้นะคะยังเห็นอย่างเงี้ยดับละแค่จิตเกิดต่ออีก3ขณะสิ่งที่สะสมมาในสังสารวัฏเนิ่นนานออกมาเลยเป็นอกุศลคือไม่รู
1: ้
0: เห็นเนี่ยไม่มีใครรู้ดับแล้วก็ไม่รู้มีจิตเกิดสืบต่อก็ไม่รู้เป็นเราไปหมดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทีละคำนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีแน่ๆกำลังมีด้วยแต่ธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงเท่านั้นเองกลิ่นเกิดขึ้นเป็นกลิ่นเท่านั้นเองเสียงจะเป็นกลิ่นไม่ได้กลิ่นจะเป็นเสียงไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแค่นั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเยอะแยะมากหลายอย่างประมวลเรียกว่ารูปธรรมพอเราใช้คำว่ารูปธรรมก็หมายความว่ามีไม่ใช่ไม่มีจริงไม่ใช่ไม่จริงแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดรู้เกิดรู้นะคะไม่มีใครไปทำอะไรเลยแต่มีเกิดขึ้นรู้และก็หลากหลายมากแต่ที่รู้ว่าขณะนี้อะไรกำลังปรากฏกำลังเห็นพอเสียงปรากฏรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเองแค่รู้นั่นคือจิตแต่จิตก็ต้องมีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้แม้จิตเห็นก็ต้องมีสภาพธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่กำลังเห็นเวลาได้ยินสภาพธรรมะนั้นกระทบกับเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาจิตเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เป็นอิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยกระทบตาจะให้จิตได้ยินเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเป็นธรรมะเท่านั้นจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือสภาพรู้ซึ่งประมวลไว้มากมายว่าสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคือธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรวมถึงนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตเกิดเพราะมีเจตสิกปรุงแต่งจิตได้ยินต้องมีเจตสิกที่กระทบกับเสียงจิตได้กลิ่นต้องมีเจตสิกที่กระทบกลิ่นขณะนี้อาจจะมีบางคนคิดเรื่องอื่นจิตกำลังกระทบสิ่งนั้นจิตจึงรู้สิ่งนั้นจิตเป็นสภาพรู้อย่างเดียวค่ะแล้วแต่เจตสิกซึ่งจะต้องมีเจตสิกเกิดกับจิตนะคะทุกขณะอย่างน้อยที่สุด7ประเภทพระเชิญค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าจะถึงปัญญาอีกมากมายมหาศาลกว่าที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเพราะทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นคำที่พระองค์ตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งไม่ใช่คิดไม่ใช่ไตร่ตรองแต่สภาพนั้นกำลังเกิดดับจริงๆสามารถที่ปัญญาจะรู้ได้มิฉะนั้นคำพูดทุกคำจะมีประโยชน์อะไรแค่พูดรู้ไม่ได้แต่รู้ได้แต่ไม่ใช่ขณะที่เพียงเริ่มฟังไม่อย่างนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได
1: ้ถ้าไม่ฟังเราจะไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่า
0: ผ่านมาแล้วในสังสารวัฏ

0: นับไม่ถ้วนอยู่ในความมืดสนิท
1: ถึงฟังแล้วเราก็ลืมอะค่ะ
0: ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า
1: ฟังแล้วเข้าใจตอนนั้นนะคะ
0: ค่ะเข้าใจแล้วจริงๆลืมไหม
1: เข้าใจจริงๆแล้วไม่ลืม
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแสดงว่าเข้าใจยังไม่พอ
1: ต้องฟังค่ะ
0: จนเข้าใจจริงๆไม่ลืม
1: เพราะแค่จิตเจตสิกแล้วก็รูปใช่ไหมคะทุกคนเกิดมาจะต้องมี3อย่างนี
0: ้
1: ติดตัวมาตลอด
0: ไม่มีตัวเห็นไหมคะกว่าจะถึงไม่มีตัวมีแต่จิตเกิดพร้อมเจตสิกและรูปไม่เกิดไม่ได้เพราะมีเหตุที่ได้ทำให้เกิดก็ต้องเกิดเกิดดีชั่วยังไงก็ต้องเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้ว
1: แสดงว่ารูปนี่มันต้องเปลี่ยนไปตลอดเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้เขาเกิดดับค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้นะคะมีคนอยู่ในห้องนี้ถึงเวลาก็ไปไหนหมดไม่รู้ไม่มีสักคนในห้องไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็กลับมามีอีกแต่ความจริงนะคะจะอยู่ตรงไหนเพียงแค่มีแล้วดับแต่มีปัจจัยให้รูปเกิดอีกทุกอย่างที่เกิดต้องมีปัจจัยทั้งนั้นค่
1: ะ
0: ต่อกันมาเนี่ยไม่มีอะไรดับไปแสดงว่าปัจจัยมากมาย
1: ทุกอย่างผ่านไปแล้วไม่
0: กลับไปอีกเลยสักอย่างเดียวจึงไม่มีคน
1: ก็น่าใจหายนะคะอาจารย
0: ์ค่ะอกุศลใจหายแต่ปัญญาเบิกบานได้รู้ความจริงซึ่งไม่สามารถจะคิดเองได้
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นความจริงถึงที่สุดที่จะนำไปสู่ความจริงยิ่งกว่านี
1: ้ใจมันพองเหมือนกับว่าเราได้รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างที่อาจารย์บอก
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ความจริงไม่เป็นทุกข์ไม่ใจหายไม่เสียดายไม่ติดข้องเพราะไม่มีถ้าอวิชชาความไม่รู้ก็มีอ่ะมีเราอ่ะแล้วมีเพื่อนเยอะแยะมีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่นั้นไม่ถูกต้อง
1: มันก็ละยาก
0: ถูกปกปิดไว้ไม่ได้ให้ใครละค่ะใครไม่มีความเห็นถูกมีความเห็นถูกเท่านั้นที่ละถ้ายังไม่เห็นถูกก็ไม่มีทางที่จะละความเห็นผิด
1: ฟังเพื่อละ
0: ถูกต้องค่ะหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อละเพื่อไม่มีทุกข์ถ้าละแล้วจะมีทุกข์ได้ยังไงถามว่าตั้งแต่เกิดคุณวิธีเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่เหมือนคำว่าธรรมะที่คนที่ไม่เคยได้ฟังเนี่ยคิดกัน
2: เข้าใจครับ
0: แล้วก็เคยเข้าใจคำว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไร
2: ไม่เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนมืดยังไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะแม้คำเดียวว่าธรรมะก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมายความถึงอะไรเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังคะ
2: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจครับ
0: ค่ะธรรมะคืออะไร
2: ธรรมะก็คือของที่มีจริงอ่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วมีจริง
0: ๆค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคะเห็นไหมคะจะรู้จักธรรมะไม่ใช่คิดเองค่ะทุกคนที่คิดเองจะพลาดไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยประมาทแม้คำว่าธรรมะคำเดียวอันตรายอย่าลืมนะคะอ่านพบข้อความในพระไตรปิฎกแล้วไม่เคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองหมดเพราะฉะนั้นเหมือนขยะที่แทรกเข้ามาที่จะต้องเอาออกไปจึงสามารถที่จะเห็นความจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: มีครับ
0: อะไรคะทีละหนึ่ง
2: เสียง
0: ทำไมว่าเสียงมีจริงคะ
2: ก็ได้ยินเนี่ย
0: ถูกต้องถ้าเสียงไม่เกิดจะได้ยินเสียงไหม
2: ไม่ได้ยิน
0: จะมีเสียงไหม
2: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะมากมายหลายอย่างไหมคะ
2: ครับหลายอย่าง
0: อะไรอีกคะ
2: ก็เมื่อกี้เสียงก็ในทางตาบ้างก็เห็นสี
0: ค่ะเห็นกับสีเหมือนกันไหมคะ
2: เห็นกับสี
0: เป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่าฟังคำถามแล้วคิดจนเข้าใจแล้วตอบสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
2: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะแล้วจะไปฟังอะไรต่อทีละคำจนเข้าใจบริบูรณ์ในคำนั้น แล้วจะรู้ได้ว่าบริบูรณ์ระดับไหนระดับฟังรู้เรื่องหรือว่าระดับถึงกับประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุนั้นๆธรรมะกับธาตุเหมือนกันไหมคะ
2: ก็อย่างเดียวกันเนี่ย
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะธาตุก็เป็นธรรมะ
0: ทำไมธาตุเป็นธรรมะ
2: เพราะธาตุมีจริง
0: ๆธรรมะหนึ่งก็เป็นธาตุหนึ่งแต่ทำไมธรรมะเป็นธาต
2: ุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราพระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะแสดงความรู้ของพระองค์แล้วไม่ให้ใครเข้าใจแต่ว่าทุกคำเพื่อประโยชน์ให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นพระมหากรุณาจนกว่าเขาจะเข้าใจทรงแสดงถึง 45 พรรษาทำไมธรรมะเป็นธาต
2: ุครับผมไม่ทราบ
0: เพราะว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะนั้นๆที่เกิดเป็นหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร้อนเป็นเสียงได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะหวานเป็นแข็งได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นหวานเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: นี่ค่ะก็คือท่านจะเข้าใจธรรมะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องมาจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายแล้วรวมกันทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาหรืออัตตานุทิฏฐิความเห็นที่คล้อยตามในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีรูปร่างต่างๆเพราะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะรู้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวคุณวิธีมีธรรมะไหม
2: มีครับ
0: ธรรมะที่ตัวเป็นคุณวิธีหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
0: เนี่ยค่ะคือการเริ่มต้นที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังถูกต้องไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: สภาพธรรมะเกิดโดยไม่มีปัจจัยอาศัยกันและการปรุงแต่งได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะไม่มีใครบันดาลได้เลยสักคนนะคะที่จะให้อะไรเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกับว่าดอกกุหลาบเป็นหนึ่งแต่ความจริงมีอะไรบ้างคะที่ดอกกุหลาบ
2: สี
0: ค่ะเป็น
2: กลิ่น
0: เป็นหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: กลิ่นเป็นหนึ่งอะไรอีกคะ
2: อ่อน
0: เป็นหนึ่ง
2: แข็ง
0: เป็นหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วดับไหมคะ
2: ดับครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: ไม่เที่ยงไม่มีตัวตน
0: ค่ะและปัจจัยที่ทำให้เกิดดับสิ่งนั้นก็ต้องดับใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงดับจะได้ยินต่อไปได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ค่ะเป็นคุณวิธีได้ยินหรือเปล่าคะ
2: ผมไม่ใช่
0: เป็นอะไรคะ
2: เป็นจิต
0: จิตคืออะไร
2: จิตก็คือธาตุรู
0: ้ธาตุรู้เป็นอะไร
2: ท่านรู้ว่าเป็นธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มจะบริบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจคำต่อๆไปได้เลยเพราะฉะนั้นมีคุณวิธีหรือเปล่า
2: ไม่มีครับ
0: มีอะไรคะ
2: ก็มี
0: อีกทีซ้ำไปซ้ำมาจนบริบูรณ์ไม่มีคุณวิธีแต่มีอะไร
2: มีธรรมะ
0: ถูกต้องนี่ถ้าคิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าตามคำแต่ต้องคิดนะคะมีธาตุไหมคะ
2: ครับมีครับ
0: ค่ะธาตุกับธรรมะต่างกันตรงไหน
2: นั่นก็ไม่ต่างเนี่ย
0: ถูกต้องเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอถามมาอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งให้เข้าใจเขาพูดธรรมะหรือเปล่าถ้าพูดเรื่องอื่นไม่ใช่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้นะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไป เป็นธาตุแต่ละหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงพูดเรื่องธรรมะหรือเปล่า
2: ไม่
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ฟังสามารถที่จะรู้เลยค่ะกำลังฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คิดเองคุณวิธีเคยได้ยินคำที่คนคิดเองแล้วพูดไหมคะว่าพูดธรรมะ
2: อาจจะเคยแต่ไม่ทราบนะ
0: ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเขาไม่ได้พูดธรรมะคุณวิธีทราบไหมว่าไม่ได้ฟังธรรมะ
2: ทราบครับ
0: ค่ะเพราะฉันเคยฟังคนที่ไม่ได้พูดธรรมะแต่บอกว่าธรรมะหรือเปล่า
2: เคยครับ
0: เคยก็ต้องเคยไม่เห็นเป็นไรเป็นความจริงก็เป็นความจริงถ้าไม่พูดความจริงคนจะเข้าใจความจริงไหมคนก็ยังคิดว่าความไม่จริงนั่นแหละเป็นความจริงถ้าไม่พูดสิ่งที่ถูกคนจะรู้ไหมว่าอะไรผิด
2: ไม่รู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รู้ว่าถูกคือถูกผิดคือผิดเขาก็ยังคงคิดว่าผิดเป็นถูกแล้วดีไหมที่จะให้เขาเข้าใจผิดไปตลอด
2: ไม่ดีครับ
0: เป็นคนที่หวังดีหรือเปล่า
2: ไม่หวังดี
0: ค่ะถ้าหวังดีอาจหารที่จะพูดคำจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่าเป็นจริงทุกขณะเพราะเป็นคำจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดคำจริงดีไหม
2: ดีครับ
0: เป็นประโยชน์ไหม
2: เป็นครับ
0: คนชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหวังดีที่สุดนะคะที่ไม่หวั่นไหวขอให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะในชาตินั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในชาติต่อๆไปด้วยอีกนานในสังสารวัฏเหมือนที่ผ่านมาแสนนานนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยได้แต่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยตายไปก็หมดจบไปแค่เมื่อวานเนี้ยค่ะในห้องนี้มีคนที่นั่งเต็มอย่างนี้ไปไหนไปไหนกันมาค่ะหรือไม่มีเลยมีแต่ขณะที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนคนเดิมใช่ไหมคะแต่ความจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เร็วกว่านั้นอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตสภาพรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นกำลังได้ยินออกไปข้างนอกก็เห็นอยู่ข้างในก็เห็นออกไปข้างนอกก็ได้ยินอยู่ข้างในก็ได้ยินแต่ได้ยินแต่ละหนึ่งขณะไม่เหมือนกันข้างนอกกับข้างในเสียงคนละอย่างสิ่งที่ปรากฏคนละอย่างเห็นคนละอย่างคิดคนละอย่างดับหมดจนถึงขณะนี้ก็กำลังเกิดดับเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะ
2: พอเริ่มครับ
0: ค่ะฟังต่อไปอีกใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพื่อละความไม่รู้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยอยู่ในความมืดจริงๆต่อไปนี้ก็ค่อยๆมีแสงสว่างแต่จะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเพราะเข้าใจจึงสว่างไม่เข้าใจต้องมืด
3: ผมเคยได้ยินได้ฟังมาคำว่าธรรมะอะไรเงี้ยครับมันมาฟังของท่านอาจารย์แล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้เราลึกซึ้งมากกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ
0: ก่อนฟังธรรมะมีเห็นฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นเห็นตัวเห็นเนี่ยก่อนฟังกับตัวเห็นหลังจากที่ฟังแล้วเหมือนกันไหมหรือต่างกัน
3: เห็นก็เห็นครับ
0: เห็นยังคงเป็นเห็นตลอดไปเห็นเป็นอื่นไม่ได
3: ้
0: ต่างกันไหมกับก่อนฟังกับหลังฟังแล้วเพราะเห็นไม่ต่างเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นไปตลอดก็ตั้งแต่เกิดมา
3: แต่ต่างตรงที่เป็นเราครับ
0: ต่างกันตรงที่ความเข้าใจต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าต่างตรงที่ความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจเห็นก่อนฟังเห็นเป็นเราเห็นแต่ฟังแล้วเห็นมีจริงไม่ใช่เรา
3: เห็นเป็นเห็นครับ
0: แต่คำที่ฟังแล้วคิดแล้วว่าเข้าใจก็ยังคงจะมีความลึกซึ้งต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะศรัทธาโน่นศรัทธานี่แต่ว่าศรัทธาจริงๆคืออะไรคิดเองไม่ได้ค่ะต้องอาศัยพระปัญญาที่ตรัสรู้ธรรมะอย่างละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งว่าปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาคือสภาพของจิตที่ผ่องใสเพราะไม่มีโลภะโทสะโมหะอกุศลเจตสิกกับกุศลเจตสิกจะเกิดพร้อมกันไม่ได้ จะพยายามปรองดองกันสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลถูกคือถูกผิดคือผิดเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้นะคะถ้ายังคงคิดว่าผิดเป็นถูกก็แก้ไม่ได้แต่ผิดต้องผิดแล้วก็ถูกก็ต้องถูกเพราะฉะนั้นศรัทธาไม่เป็นอกุศลเพราะว่าขณะนั้นผ่องใสจากโลภะจากโทสะจากโมหะและจิตที่ผ่องใสเนี่ยแค่ไหนกว่าจะได้พวงมาลัยสักพวงนึงแล้วก็ยังกระติกน้ำอีกใช่ไหมคะแล้วก็ยังเดินทางมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเทศไทยค่ะแต่เป็นกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะซึ่งขณะนั้นต้องไม่ขี้เกียจไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่เห็นกับตัวไม่คิดว่าลำบากใช่ไหมคะแต่ก็ขณะนั้นสามารถที่จะจิตผ่องใสปราศจากโลภะโทสะโมหะได้แต่ว่าเราเข้าใจธรรมะเพียงเรื่องราวของธรรมะชื่อของธรรมะนะคะแล้วก็คิดเองเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ศรัทธาหรือเปล่านั่นศรัทธาหรือเปล่าแต่ถ้าเราเป็นคนตรงศรัทธาต้องขณะที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะจำไว้เป็นหลักเลยแต่ปัญญาเรายังไม่ถึงว่าขณะไหนไม่มีโลภะโทสะโมหะอาจจะไม่มีโทสะแต่มีโลภะอาจจะไม่มีโลภะโทสะแต่มีโมหะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแต่ละคำนี้ต้องละเอียดนะคะต้องไม่มีทั้งโลภะโทสะและโมหะจึงเป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยอยู่ที่ปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงเมื่อรู้แล้วนะคะความไม่รู้ก็น้อยลงเพราะรู้ขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่หวังนะคะว่าจะรู้ธรรมะว่าเราจะเป็นพระอริยะบุคคลนั่นคือหนทางผิดเพราะปัญญาไม่หวังปัญญารู้ว่าหวังไม่ได้จะหวังอะไรล่ะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่มีสักขณะเดียวซึ่งเกิดตามที่เราหวังเราคิดได้นะคะว่าเราจะกลับสุรินทร์อาจจะไปแวะที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เมื่ออะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมดามาจากคำว่าธรรมะกับตาตาคือความเป็นไปของธรรมะธรรมะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยและปัจจัยได้ละเอียดมากค่ะและไม่ใช่ปัจจัยเพียงแค่ขณะนั้นไม่ใช่เพียงแค่วันนั้นสืบเนื่องมาจากแสนโกรธกับกว่าจะถึงวันนี้แต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นข้างหน้าอีกยาวไกลนะคะการฟังวันนี้ก็จะทำให้สามารถเข้าใจความละเอียดแล้วก็ค่อยๆถึงความไม่ใช่เราตามลำดับขั้นของปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งขั้นสูงขึ้นนะคะซึ่งยังไม่ได้พูดถึงสติแต่ชาวบ้านก็พูดกันหมดเลยจะถูกหรือจะผิดเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยค่ะแต่ละคำศรัทธาก็ไม่ประมาทสติก็ไม่ประมาทแต่ละคำเป็นการแสดงความจริงของสิ่งที่มีที่ลึกซึ้งและเพียงครั้งเดียวเกิดแล้วดับแล้วรู้ยากแค่ไหนอันใหม่ไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อเป็นปัญญาถึงระดับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปดีหรือไม่ดีเราจะรับประทานร้านนี้ดีหรือร้านนั้นดีนั่นคือคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่แค่เห็นไม่มีอะไรจะละความเป็นเราเพราะยังไม่รู้เราคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องละความเป็นตัวตนตัวตนอยู่ไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นนั่นแหละละได้อย่างว่าเห็นไม่ใช่เราไม่มีทางเลยค่ะแค่คิดแค่เข้าใจยังอีกไกลด้วยความไม่หวังนี่ยากที่สุดคือถ้าเป็นตัวตนนะคะไปสำนักปฏิบัติไปนั่ง10วันไปเดิน3ชั่วโมงไม่มีทางเลยค่ะเพราะเราต่างหากที่ทำไม่มีการเข้าใจว่าละความเป็นตัวตนจากเห็นที่กำลังเห็นได้ยินที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นก็มีความเคารพสูงสุดนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งต้องฟังและพิจารณาไตรตรองด้วยการละความเป็นเราไม่ใช่ฟังเพื่อเราจะได้ไปเดินสัก10นาทีจะได้นั่นได้นี่นั่นก็คือว่าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นคุณเทพไทยมีอะไรจะถามหรือว่ามีแต่เกรงใจและไม่รู้ว่าเกรงใจคืออะไรเห็นไหมคะทุกคำนะคะเราจะพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมด พราะสภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่เพียงหนึ่งนะคะรวมกันเกิดขึ้นแต่ปรากฏเพียงหนึ่งเหมือนเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอาหารอร่อยรสอร่อยยังมีอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เพียงรสอร่อยที่ปรากฏแสดงว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ฟังพระธรรมเพื่อละความไม่รู้สภาพธรรมะเกิดดับเร็วนะคะเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวอกุศลเพราะฉะนั้นต้องละเอียดจริงๆค่ะเราไม่ได้ดีใจที่เรารับประทานอาหารอร่อยแต่ดีใจที่จะได้พบคนที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากไม่สามารถที่จะบอกใจใครของใครได้แม้แต่คนนั้นก็ต้องปัญญาเท่านั้นเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะทำบุญและดีใจมาแล้วเร็วมากค่ะคุ้นเคยเพื่อนสนิทไม่ยอมจากไปง่ายๆเพราะเคยเป็นทาสของเขาทุกประการให้ทำอะไรทำอยากได้อะไรหาไม่ได้ทุกอย่างรับใช้ด้วยเป็นทั้งศิษย์เป็นทั้งอาจารย์เพียงแค่คิดอาจารย์ดับละศิษย์ตามเหมือนเป๊ะไม่ว่าจะให้ทำอะไรจะใส่น้ำตาลจะใส่เกลือเล็กน้อยสุดที่จะประมาณได้ค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสมากมายมหาศาลไม่ต้องไปคิดที่จะเป็นตัวตนที่จะไปละแต่รู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นทั้งหมดธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลนอกจากปัญญาไม่มีอะไรละกิเลสได้เพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดแต่ปัญญาตามลำพังก็เกิดไม่ได้ต้องอาศัยโสภณะสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆละความเป็นเราโดยเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจก็ยังคงเป็นเรา
4: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่12มกราคมพุทธศักราช2561
0: ก็เป็นบุญของทุกท่านนะคะที่ได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
5: ทุกขณะเป็นธรรมะไม่ว่าเห็นได้ยินเห็นไหมคะท่านอาจารย
0: ์พูดตามไปอีกนานนะคะแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งค่ะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ต้องรู้ว่าความจริงก็คือเดี๋ยวนี
5: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะก็คือว่าเริ่มรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ว่าอีกนานมากกว่าจะเดี๋ยวนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังต่อไปนะคะแล้วรู้ว่าขณะอื่นไม่ใช่ธรรมะ
5: ทุกขณะที่เสียงปรากฏจิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เลยคะ
0: ไม่ค่ะยังไม่แจ้งค่ะแต่เริ่มเข้าใจถูกเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่จะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะเป็นธรรมะตรงตามที่ได้พูดทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะฟังไปเป็นปกติธรรมะเป็นปกติกำลังปรากฏเป็นปกติแต่ว่าความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติ
5: เสียงปรากฏก็รู้แจ้งเสียง
0: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าขณะนั้นเสียงเกิด
5: เสียงเกิดก็ไม่ใช่เรา
0: และเสียงเป็นเสียงขณะนั้นสภาพรู้ไม่ใช่เสียงไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้น
5: เสียง
0: ไม่ใช่ไปท่องนะคะ
5: ไม่ใช่ท่องค่ะแต่เสียงเกิดเสียงเกิดก็จิตรู้แจ้งเสียง
0: ค่ะไม่ใช่จิตรู้แจ้งเสียงท่องแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เรา
5: ธาตุรู้
0: ต้องค่อยๆต่อไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้น
5: ธาตุรู
0: ้แต่ไม่ใช่เรา
5: ตอนที่เสียงดังแล้วก็จิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่มีคำว่าไม่ใช่หรือค่ะฟังธรรมะทุกคนฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ฟังอีกไตรตรองอีกแต่ละคำเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะเช่น
5: ขณะนี้ก็เห็น
0: ค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเห็น
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ตรงที่เห็น
5: เห็น
0: ค่ะ
5: เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เราเห็น
0: เป็นสิ่งที่มีจริงเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะอาศัยเพียงแค่ไม่กี่คำแต่ความเข้าใจต้องชัดเจนไม่ใช่แค่จำและพูดตามแต่ก็ยังเข้าใจถูกต้องนะคะว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ความรู้ของพระองค์มากมายมหาศาลแค่ไหนในแต่ละคำแม้แต่ในเสียงแม้แต่ในได้ยินแม้แต่คิดแม้แต่จำหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปรุงแต่งขณะต่อไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของแต่ละอันและปัญญาเทียบกันได้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมง่ายง่ายรวดเร็วคิดว่าเพียงแค่ฟังเข้าใจแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องละค่ะเป็นเรื่องเข้าใจเท่านั้นค่ะเป็นเรื่องของปัญญามีสิ่งที่มีเป็นปกติตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เข้าใจมันนานเท่าไหร่ก็เป็นอย่างเนี้ยทุกชาติเห็นก็เห็นอย่างเนี้ยจำก็จำอย่างนี้คิดก็คิดอย่างนี้สุขก็สุขอย่างนี้ทุกข์ก็ทุกข์อย่างนี้ไม่ต่างกันเลยสักชาติแต่ไม่รู้นี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังเท่านั้นเพราะเหตุว่าการฟังเนี่ยค่ะฟังแล้วก็เข้าใจ
6: ท่านอาจารย์ครับทีนี้ประเด็นที่ทำให้คนชอบไปท่องกันนะท่านอาจารย์อย่างเด็กๆ เนี่ยให้สอนเรื่องท่องสุดคูณอย่างเงี้ยท่านอาจารย
0: ์เราก็ท่องสุดคูณไม่ใช่เข้าใจธรรมะ
6: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่เข้าใจหรอกแต่ให้ท่องไปก่อน
0: จะใช้แบบเดียวกันได้ไหม
6: ไม่ได้แต่ว่าคิดว่าได้กัน
0: ก็เขาละคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะคนนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใคร
6: ในพระไตรป
0: ิฎกได้เห็นว่าโลกมีสองโลกนะคะโลกหนึ่งคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกโลกหนึ่งเคารพในพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าแต่ละคำไม่ใช่คำของคนอื่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะเข้าใจคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ฟังและพูดตามเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกแต่เราสามารถที่จะช่วยให้คนได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะเข้าใจถูกต้องเห็นประโยชน์หรือว่าเขาสะสมมาที่จะไม่สนใจเขาก็คิดว่าเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งโน้นนะคะยุคนี้ก็มี3ถ้าปรองดองก็คือว่าสามารถที่จะช่วยกันรักษาดำรงพระศาสนาแต่ด้วยการเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาเข้าใจคำของพระองค์ก็จึงจะเป็นการที่ดำรงรักษาพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทำลายพระศาสนาพวกที่ศึกษาก็ศึกษาไปพวกทำลายก็ทำลายไปเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าห้ามใครจะได้หรือห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้ไหม้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการสะสมจะทำให้เขาสามารถเปลี่ยนได้ตั้งหลายคนค่ะบวชแล้วก็ศึกเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยได้แต่เขาฟังธรรมะได้ค่อยๆเข้าใจได้เป็นผู้ที่ตรงก็แล้วแต่แต่ละหนึ่งคนแต่ขอให้เราที่ได้เข้าใจธรรมะจากการศึกษาเนี่ยได้พูดความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้พิจารณาได้ไตร่ตรองไม่ใช่ว่าเรามุ่งหวังที่จะไปให้เขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะพวกเดรัจฉีมากมายมีเดรัจฉีไหนบ้างที่มาเฝ้ามาฟังธรรมมีแต่มาว่ากล่าวมาติเตียนพระองค์ด้วยความไม่รู
7: ้เมื่อเรามีความไม่มั่นคงในความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะสับสนว่าแล้วรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นแบบเมื่อโกรธเกิดขึ้นเรารู้หรอคะ
0: เข้าใจผิดคิดว่าพระธรรมให้ทำเวลาโกรธแล้วต้องทำยังไงจะให้มีสติได้ใช่ทำยังไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะหมายความว่าเราไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะเหตุว่าจากไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เกิดมีละเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดละเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเริ่มจากไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยทั้งวันทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไ และเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นปกติมานานแสนนานจนกระทั่งได้ยินได้ฟังคำนะคะที่เริ่มเข้าใจถูกใช้คำว่าเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่จะไปบอกใครตั้งต้นว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเขาจะรู้ได้ยังไงมันมีมานานแล้วเชื่อมานานแล้วจำมานานแล้วว่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่อยๆให้เขาไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ต้องมากทีละเล็กทีละน้อยแต่เป็นความเข้าใจของเขาที่จะรู้ว่าปัญญาไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วก็ทำเลยให้มีสติก็ให้มีสติโกรธแล้วก็อย่าไปอย่างอื่นนะให้รู้ว่าขณะนั้นนั่นไม่ใช่ค่ะนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำของคนอื่นนะคะจะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ทำให้เกิดปัญญาของคนที่ได้ฟังแต่คำของเจ้าให้ไตรตรองค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงจริงหรือเปล่าไม่ได้ไปบอกว่าให้ทำอย่างนั้นแล้วจะมั่นคงให้ฟังบ่อยๆแล้วจะมั่นคงให้ถามบ่อยๆแล้วจะมั่นคงไม่ใช่แต่กำลังฟังเนี่ยฟังด้วยความเคารพแค่จริงไหมพูดถึงเรื่องเห็นไม่รู้ว่าเห็นเป็นยังไงจริงหรือเปล่าไม่ใช่พอได้ฟังก็รู้เลยเห็นไม่ใช่เรามาเลยเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องฟังจนละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าความเป็นเราเนี่ยมากมายมหาศาลนานแสนนานมาแล้วและจะออกไปหมดไม่เหลือเลยเนี่ยความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมที่เกิดจากการตรัสรู้ที่สามารถจะทำให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังคำซึ่งเขาไม่เคยได้ยินมาเลยในชีวิตแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยเข้าใจขึ้นจนสามารถประจักษ์แจ้งอย่างที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้งพระเชิญการประจักษ์แจ้งไม่ใช่ขั้นฟังแต่จะนำไปสู่การประจักษ์ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยจริงเกิดระดับแน่ๆถ้ายังไม่ถึงระดับนี้นะคะก็เป็นเราที่ฟังเพราะว่าไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีแล้วเกิดขึ้นเนี่ยที่ฟังมาแล้วทั้งหมดรู้เลยไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยแค่คำนี้นะคะสิ่งที่มีขณะนี้เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้ได้ผ่านหูจนกว่าจะถึงขณะที่สภาพธรรมะปรากฏพิสูจน์แล้วใช่ไหมสิ่งนี้เกิดโดยไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยก็จะตรงตามที่ได้ฟังว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงจากการที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่อย่างนั้นจะพูดได้ยังไงก็แค่คิดก็แค่ไตร่ตรองคนฟังก็คิดตามไตร่ตรองตามรู้ตามได้แค่นั้นแต่นี้นำไปสู่การที่จะดับกิเลสไม่ใช่ว่าระงับกิเลสอย่างที่ชาวบ้านสอนให้ไปทำอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ชื่ออ้างชื่อต่างๆแต่ไม่เข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นคำของใครเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครรู้พระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่ว่าเราไปรู้อย่างที่พระองค์ตรัสแต่คำนั้นมาจากที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าอนุพุทธสาวกคือผู้ฟังสามารถจะเข้าใจได้ไม่มีกฎไม่มีหลักเกณฑ์ว่าพอโกรธขึ้นแล้วให้ทำอย่างนั้นให้สติมาหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยค่ะนั่นไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่เป็นตัวตนทั้งหมดและจะเอาตัวตนไปละตัวตนได้ยังไงให้ทราบว่าเป็นเรื่องละเอียดให้ทราบว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่หมักหมมสะสมมานานแสนนานประมาณไม่ได้เลยว่าสังสารวัฏก่อนนี้เท่าไหร่แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเท่าไหร่และดับเหตุที่จะให้เกิดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำเนี่ยนะคะถ้ามีความเข้าใจเนี่ยก็จะค่อยๆมั่นคง
6: ครับท่านอาจารย์ครับอะไรคือเครื่องกั้นแล้วก็กั้นตอนไหนกั้นอย่างไร
0: ค่ะเราอยู่ไหน
6: เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ทุกอย่างหมดเลย ไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
6: อย่างหมดเลยไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
0: ค่ะจำก็เราคิดก็เราอยากก็เรามีอะไรเหลือที่ไม่ใช่เรารู้อย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะรู้ความจริง ว่านี่แหละยากเท่าไหร่กว่าทรงแสดงขันห้าอุปาทานไม่เว้นอะไรสักอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความติดข้องทั้งหมดโดยไม่รู้ด้วยและนานแสนนานมาแล้วด้วยไม่ใช่แค่วันสองวัน
6: เป็นอุปาทานขันหมด
0: แค่ฟังคำนี้เห็นไหมคะปัญญาของความเข้าใจระดับไหนสลดหรือเปล่าหรือยังหรือแค่จำไม่ใช่คำอื่นเลยค่ะคำเดียวนี่แหละเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
8: สบายเพราะเข้าใจธรรมะเพราะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะที่เกิดตามเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้จึงเบาสบายจากการยึดว่าเป็นเราของเราที่ต้องไปขวนขวายด้วยความเป็นตัวตนที่จะทำที่จะรู้จากการสนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดลำพูน16ธันวาคม2560
9: การศึกษาธรรมะก็เป็นเรื่องที่เบาสบายนะครับไม่ใช่เรื่องหนักรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู
0: ้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสภาพธรรมะทั้งหมดเลยจิตก็มีทุกประเภททางตาหูจมูกลิ้นกายเจตสิกก็มีรูปก็มีแล้วก็ยังไม่รู้รู้อย่างเนี้ยเบาสบายไหม
6: เบาสบายเพราะได้รู้ความจริง
0: ใช่ค่ะจะไปเดือดร้อนอะไรก็รู้แล้วนี่ว่ามีแต่ยังไม่รู้แต่มีแน่ๆเพราะฉะนั้นอกุศลนะคะไม่เบาสบายแต่กุศลเบาสบายรู้ว่าไม่รู้ก็เบากว่าใช่ไหมคะรู้ว่าไม่รู้อ่ะดีกว่าไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เบาสบายที่รู้ว่าไม่รู้แล้วก็เบาสบายที่ไม่ต้องไปขวนขวายทำอะไรที่คิดว่าจะรู้ได้เห็นไหมคะนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะปรากฏไม่รู้ก็เบาสบายว่าไม่สามารถที่จะไปทำให้เกิดรู้ได้นอกจากความเข้าใจที่เกิดจากการฟังและไตรตรองเมื่อไหร่ได้ฟังเมื่อนั้นไตรตรองเมื่อนั้นเข้าใจจึงเบาสบายแต่ขณะต่อไปก็ไม่ได้ฟังก็รู้ว่าไม่มีเหตุที่จะให้ได้ฟังทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะประโยชน์อยู่ที่เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้อยากฟังธรรมะหรืออยากดูโทรทัศน์เห็นไหมคะแล้วแต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าอยากจะไม่มีเราพยายามจะไม่มีเราลำบากมากเดือดร้อนมากแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าความเป็นตัวตนและความไม่รู้ทับถมปิดบังเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่มีปกติค่ะแล้วก็รู้ว่าหนทางเดียวก็คือว่าเข้าใจธรรมะซึ่งแล้วแต่เมื่อไหร่มากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเบาสบายกว่าไปขวนขวายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไหมคะอุตส่าห์ไปทำงานหนักเหลือเกินก็ได้อะไรมาไม่รู้กลับมาเยอะแล้วก็ยังเพิ่มเติมความเห็นผิดด้วย

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่987ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2558
2: ทุกคนกำลังอยู่ในสังสารวัฏกรงของสังสารวัฏกรงของกิเลสใหญ่มากค่ะเพราะว่าวันนี้อยู่ที่นั่นทั้งวันตั้งแต่ลืมตา มาไม่ได้เคยออกไปจากกรงของสังสารวัฏของโลภะเลยนะคะตั้งแต่เช้าวันก็อยู่ในกรงนั่นแหละสุขสบายก็อยู่ในกรงทุกข์ก็อยู่ในกรงกรงนี้กว้างขวางมากค่ะแล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ที่โลกนี้หรือจะอยู่ที่เทวโลกหรือจะอยู่ที่พรหมโลกหรือจะอยู่ที่อรูปพรหมโลกก็คือกรงซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นออกไปไม่ได้นะคะยังไม่พอยังมีคุกของความเห็นผิดในกรงนั่นแหละค่ะเราจะอยู่ตรงไหนดีคะจะออกมาจากคุกของความเห็นผิดค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหรือว่าอยู่ในความเห็นผิดนั้นต่อไปอีกนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะของแต่ละขณะซึ่งเกิดดับเป็นปกติซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะอนุเคราะห์ให้เข้าใจถูกต้องได้ถ้าผู้นั้นไม่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะความจริงกำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงจะขณะนี้รู้ไม่ได้แต่ก็ขอให้เป็นเหมือนบุคคลในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวัฏฏิปังกรซึ่งพยากรณ์สุเมธาดาบทนะคะว่าในการข้างหน้าสุเมธาดาบทเนี่ยอีก4อสงไขยแสนกับคิดดูนะคะจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนฟังไม่ได้หวังเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสุเมธาดาบทแต่ก็ปีติยินดีที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวัฏฏิปังกรแต่ก็ยังมีสุเมธาดาบทนี่แหละในการข้างหน้าอีก4 อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ยังมีโอกาสได้ฟังแล้วเราล่ะคะจะรู้อริยสัจธรรมวันนี้จะถึงนิพพานวันนี้จะเอากิเลสที่สะสมมาแสนโกรธกลับออกไปได้ยังไงนอกจากเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของกัลยาณมิตรผู้หวังดีสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หวังร้ายกับใครเลยเพราะรู้ว่าหวังร้ายทำไมคะทุกคนกำลังอยู่ในกรงของกิเลสซึ่งออกไปไม่ได้และจะมารบราฆ่าฟันมาทำอะไรกันนอกจากช่วยกันสงเคราะห์กันให้มีความเข้าใจถูกจะได้ออกจากกรงไปเสียแต่ก็ต้องแล้วแต่นะคะใครคิดยังไงมีหลายชั้นค่ะอยู่ในกรงที่สบายก็มีอยู่ในคุกก็มีแล้วแต่
3: กราบเรียนท่านอาจารย์คือกิเลสอกุศลเนี่ยเหมือนของเน่าที่ไม่เห็นนะฮะอย่างถ้าเป็นโทสะเนี่ยก็พอจะรู้ล่ะว่าไม่น่าพอใจแล้วก็ดูไม่ดีเหมือนกลิ่นเหม็นแต่ท่านแสดงในพระสูตรเนี่ยท่านอาจารย์ว่าโลภะเนี่ยเป็นของเน่าซึ่งแทบจะไม่เห็นเลยว่าตอนที่โลภะเกิดเนี่ยเพลิดเพลินยินดีไม่ปรากฏความเน่า
2: และอกุศลไหนไม่เน่า
3: อกุศลก็เน่าหมดนะฮะแต่ว่าโลภะเนี่ยจะไม่เห็นความเน่าไม่
2: จะเห็นได้ยังไงคะตื่นมาก็เป็นธาตุของโลภะทุกขณะไม่รู้ตัวค่ะมีนายใหญ่นะคะทุกขณะแล้วก็เก็บกิเลสเดี๋ยวนี้เองเห็นไม่รู้กิเลสแล้วค่ะพระเชษฐพระธรรมเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่เราจะได้ละกิเลสจนกว่าไม่มีเรานั่นแหละถูกต้องค่ะ
3: พระธรรมเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะมุ่งว่าจะต้องละกิเลสใช่ไหม
2: ละได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจ
3: ละด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่อยากจะละ
2: ความเข้าใจต่างหากละใครที่ไหนจะละปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่พูดแค่นี้นะคะเห็นอะไรถูกเข้าใจอะไรถูกต้องละเอียดค่ะเห็นอะไรถูกค่ะเข้าใจอะไรถูก
3: ถ้าจะเข้าใจจริงๆก็ต้องเห็นในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏเนี่ย
2: ค่ะ
3: เพราะถ้าไม่รู้อันนี้ก็ไม่ใช่ความตรง
2: เดี๋ยวนี้มีอะไรไม่ใช่เรานะคะแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: เพราะฉะนั้นที่ว่าปัญญาเนี่ยก็คือต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจึงจะเป็นการค่อยๆละ
2: ฟังเรื่องเห็นก็นานมากฟังเรื่องได้ยินก็นานมากฟังเรื่องโลภะก็เยอะแยะมากเลยแต่ยังไม่รู้จักลักษณะของแต่ละหนึ่งที่กล่าวถึงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังธรรมะค่ะเพื่อเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมี
3: กราบท่านอาจารย์ครับคืออย่างในพระสูตรเนี้ยพระองค์ท่านทรงเกื้อกูลภิกษุรูปหนึ่งนะฮะแต่ก็เป็นประโยชน์กับท่านภิกษุรูปอื่นในสมัยนั้นด้วยส่วนพวกเรานี่ก็ตามส่วนที่จะได้ประโยชน์คือมีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยฮะท่านก็เพลิดเพลินยินดีในทางที่ไม่ได้เป็นสมณธรรมนะฮะพระองค์ท่านก็ทรงเตือนว่ามีความแช่มชื่นนอกทางของสมณะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะกับการที่แช่มชื่นในทางสมณะพระองค์ท่านก็กล่าวอย่างนี้นะฮะว่าเป็นภิกษุไร้ความแช่มชื่นทางสมณะมีความแช่มชื่นนอกทางสมณะลืมสติไม่มีสัมปชัญญะใจไม่มั่นคงมีจิตหวัดแกว่งมีอินทรีย์อันเปิดพระองค์ท่านจึงตรัสกับภิกษุนั้นว่าแน่ภิกษุเธออย่าทำตัวเป็นของเน่าเน่าก็คือโลภะนี่นะแล้วก็ตัวที่ถูกทำให้เป็นของเน่าแล้วยังส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งซึ่งพระองค์อธิบายทีหลังว่าเป็นโทสะแมลงวันจักไม่ไต่ตองนั้นเป็นไปไม่ได้แค่แสดงแค่นี้นะครับภิกษุรูปนั้นรู้สึกสลดทันทีและเป็นพระโสดาบันเลย
2: ค่ะโดยไม่เข้าใจอะไรเลยหรือเปล่าคะ
3: เข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นสำคัญที่ไหนอ่านแล้วฟังแล้วได้ยินแล้วบ่อยๆสำคัญที่ไหน
3: สำคัญที่เข้าใจครับ
2: สำคัญที่ความเข้าใจของแต่ละคนซึ่งฟังหรืออ่านก็ตามแต่นะคะ
3: ท่านอาจารย์ครับตรงนี้ผมว่าเป็นประโยชน์มากตั้งแต่พระองค์ท่านทรงแสดงความต่างความแช่มชื่นสองอย่างก็คือความแช่มชื่นด้วยโลภะเนี่ยวันๆอย่างนี้เราก็อาจจะพอใจนะแม้วันนี้มีความแช่มชื่นใจอากาศก็ดีไปอยู่ในที่ที่ผ่อนคลายทุกอย่างนะครับสุดทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยไม่มีอะไรมากวนใจก็สุดแช่มชื่นดี
2: ค่ะใครล่ะคะใครล่ะ
3: เรา
2: ใครอีก
3: โลภะ
2: ค่ะไปไหนไปด้วยอยู่ไหนอยู่ด้วย
3: ตัวแช่มชื่น
2: ไม่เห็นด้วย
3: ตอนนี้ความแช่มชื่นในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆสัตว์บุคคลต่างๆนะครับก็คือตัวโลภะนี่แหละแล้วความแช่มชื่นในทางสงบหรือในทางสมณะนะครับท่านอาจารย
2: ์วันนี้ดอกไม้สวย
3: ครับ
2: แช่มชื่นไหมคะ
3: แช่มชื่นหรือเพราะโลภะ
2: ค่ะฟังธรรมะเข้าใจแช่มชื่นไหม
3: แช่มชื่น
2: อย่างไหนเป็นความแช่มชื่นของสมณะอย่างไหนไม่ใช
3: ่ปัญญาแช่มชื่นเพราะปัญญาเข้าใจ
2: สงบจากโลภะสงบจากอกุศลต่างกับขณะที่แช่มชื่นด้วยอกุศล
3: ตรงนี้นะฮะฟังแล้วก็แช่มชื่นด้วยปัญญาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่เวลาโลภะเกิดก็แช่มชื่นด้วยโลภะ
2: แล้วใครรู
3: ้ปัญญา
2: ค่ะถ้าไม่รู
3: ้ไม่รู้ก็เน่า
2: ค่ะ
3: คือพระสูตรนี้นะฮะน่าสะกิดใจมากเลยคืออกุศลทั้งหมดเนี่ยเน่าแล้วก็พระองค์ท่านก็ส่งเน้นโลภะหรืออภิชฌาเนี่ยเป็นสภาพที่เน่าเพราะว่าเป็นความเน่าที่ไม่ค่อยเห็นกัน
2: ค่ะอกุศลอื่นยังพอเห็นนะคะโทสะมานะแต่สำหรับโลภะนี่ใครเห็นบ้างถึงเห็นก็ชอบแปลว่าชอบเน่าจนกว่าปัญญาจะรู้และเห็นโทษและปัญญานั้นมาจากไหนคิดดูซิคิดเองได้ไหมสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปร่างสันฐานเลยกำลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอาการที่ปรากฏไม่เคยแสดงให้รู้เลยว่าขณะนั้นน่าเห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆอากาศดีๆน่าพอใจทุกอย่างนะคะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นน่า แล้วใครจะบอกต้องเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่มั่นคงในความจริงนะคะแม้ขณะนี้สภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏการเกิดดับซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆก็รู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองถ้าจะรู้ก็หนทางเดียวนะคะคือฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเข้าใจแค่ไหนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งค่ะเพราะเหตุว่าปัญญาตรงถูกคือถูกผิดคือผิดไม่ได้ลวงหรือว่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้เลย
3: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ก็ให้เห็นถึงความยากที่จะเห็นความเน่าของโลภะเพราะว่าถ้าอยู่ในที่ที่ข้างนอกสะอาดนะฮะอากาศสะอาดมากบ้านเรือนที่นอนอะไรสะอาดหมดเนี่ยแต่เกิดโลภะความชอบในความสะอาด
2: เห็นความต่างของปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนที่ไม่มีปัญญาไหมคะว่าต่างกันระดับไหน
3: ที่จะเห็นในความเป็นโทษที่ยากที่จะเห็นใครจะคิดนะฮะว่าในขณะที่อยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบายอากาศสะอาดทุกอย่างสะอาดหมดที่พักอาศัยสะอาดแต่ในขณะที่พอใจในความสะอาดภายนอกนั่นแหละแต่จิตไม่สะอาด
2: แล้วปัญญามีเท่าไหร่คะแล้วอวิชชากะโลภะกะกิเลสอื่นมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยากแสนยากนะคะแต่ก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อมีการอบรมค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: แล้วพระองค์ท่านทรงแสดงต่อไปว่าก็คือเมื่อมีความติดข้องถ้าไม่ได้อย่างที่ติดข้องก็เกิดโทสะพอเป็นโทสะนี่ก็เหมือนว่าแสดงความเน่าออกมามากเลยมีกลิ่นคาวมีอะไรมาด้วยโทสะนะท่านอาจารย
2: ์ค่ะแล้วคิดเลยค่ะว่าภิกษุนั้นไม่เคยฟังธรรมะมาเลยคิดเลยคะว่าภิกษุนั้นไม่ได้เคยอบรมเจริญปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ยังไม่ถึงกาละที่ปัญญาสมบูรณ์ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะเหตุว่าไม่ว่าขณะไหนค่ะสภาพธรรมะที่ปรากฏก็มีปัจจัยเกิดทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่ชาติไหนขณะไหนสภาพธรรมะใดที่ถึงพร้อมที่จะทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงได้โดยที่ว่าภิกษุนั้นเกิดมานะคะก็ไม่ได้หวังใช่ไหมคะเพราะว่ายังคงพอใจในสิ่งซึ่งดีโดยที่ว่าสะสมมาแล้วมากเท่าไหร่แต่ตราบใดที่กิเลสยังไม่ดับก็ยังให้เกิดความยินดีพอใจในสิ่งนั้นจนกว่าได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนนะคะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะมีทั้งอกุศลซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็มีการฟังพระธรรมที่จะเข้าใจธรรมะแล้วก็รู้ว่าถ้าขณะไหนไม่ได้ทำสิ่งที่ดีขณะนั้นอกุศลก็เกิดแล้วมากเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะให้อกุศลเกิดน้อยลงนะคะก็คือทำดีเข้าใจธรรมะโดยที่ไม่หวังและเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ค่ะว่าก็ไม่รู้จริงๆเพราะเหตุว่าแม้ขณะต่อไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาที่สะสมมาและอกุศลที่สะสมมาเนี่ยค่ะก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมโลภะก็ยังเกิดได้แต่เมื่อสะสมปัญญามามากพอนะคะโดยที่ไม่ได้หวังแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้สามารถถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่เหตุไม่ใช่หวังความเข้าใจต้องตรงเข้าใจขึ้นหรือเปล่ามากหรือน้อยเข้าใจอะไรเข้าใจขั้นฟังหรือว่าขณะใดก็ตามนะคะมีปัญญาอีกระดับหนึ่งเริ่มเกิดนี่ก็เห็นความต่างกันแล้วของปริยัติปฏิปฏินะคะและปฏิเวทะทั้งหมดให้ทราบว่าเป็นไปเพื่อการละเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่หวังเมื่อไหร่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้จิตสงบเพื่อที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อละความติดข้องถ้าไม่มีการละในขั้นการฟังนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีปัจจัยที่จะทำให้ละการติดข้องในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เองค่ะใครชนะอกุศลหรือปัญญาถ ถ้าไม่เข้าใจเลยจะชนะได้ยังไงแต่ถ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นก็รู้ว่านะคะเพราะขณะนี้เห็นแล้วไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นหลังจากเห็นแล้วไม่นานเลยค่ะจิตสามขณะซึ่งเกิดต่อจากเห็นดับไปอกุศลเกิดแล้วสามขณะนี้อย่าไปนับเลยนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะวิญญาณนิมิตหรือว่าทุกอย่างที่เกิดนะคะรูปนิมิตเราอยู่ในนิมิตในสิ่งที่ปรากฏของการเกิดดับซึ่งไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะฉะนั้นการเกิดดับอย่างเร็วนะคะขณะนี้ก็ทำให้ปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าจะเป็นความรู้สึกเวทนานิมิตหรือสัญญาความจำทุกอย่างจำได้เลยใช่ไหมคะคนในห้องนี้เร็วอะไรปานนั้นจำได้หมดเลยแต่ว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะทำให้มีนิมิตแม้แต่ของการจำซึ่งจำได้ทันทีหรือขณะนี้นะคะก็วิญญาณนิมิตที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าในขณะนี้ที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะก่อนเห็นต้องไม่มีเห็นแล้วก็มีเห็นนี่พูดอย่างไม่ละ

0: ไม่เห็นนะคะแต่เพียงรู้ว่ามีสิ่งที่กระทบทางไหนและขณะใดเช่นขณะนี้จิตเห็นเกิดขึ้นแค่เห็นระดับเพราะว่าจิตที่เกิดต่อไม่เห็นไม่ได้ทำทัศนกิจแต่มีอารมณ์เดียวกันนี่คือความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะของจิตซึ่งทรงแสดงไว้อย่างละเอียดเพื่อให้รู้ว่าจิตนั่นหรือไม่ได้เกิดมาเปล่าเกิดมาทำกิจของจิตนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นโลภะเมื่อกี้นี้หรือว่าจิตเห็นเมื่อกี้นี้หรืออะไรก็ตามเมื่อกี้นี้นะคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจถูกว่าไม่มีเราที่จะไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าทำอะไรไม่ได้จึงได้ไม่ทำเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆละความหวังที่จะทำค่อยๆละความหวังที่จะรู้นะคะแต่ก็รู้ว่าหนทางเดียวก็คือธรรมะละเอียดลึกซึ้งอย่างไรแค่ไหนฟังแล้วฟังอีกแต่ละชาติจนกว่าความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: เชื่อไหมครับว่าต้องฟังแล้วฟังอีก
0: ฟังจนกว่าจะไม่ต้องหวัง
1: ตอนนี้ยังฟังไปหวังไปนะฮะแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจขึ้นฟังจนเลิกหวัง
0: และสภาพไหนคะที่ไม่หวังปัญญาไม่ติดข้องแต่โลภะติดข้องสองอย่างนี้ตรงกันข้ามกันค่ะความไม่รู้ทำให้ติดข้องแต่ปัญญารู้ว่าเป็นอย่างนี้และติดข้องอะไรติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่จำว่ามีแช่มชื่นหรือโศกเศร้าฟังอย่างนี้ไม่มีอะไรเหลือค่ะไม่เหลือจริงๆหนึ่งขณะจิตเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นคนจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไร
1: ถ้าจะครับถ้าเป็นโลภะเนี่ยได้ยินอย่างนี้นะฮะโลภะก็จะเศร้าสร้อยมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าเหวว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะเกิดแล้วดับอะไรเนี่ยโลภะก็ทนไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญญากล้าหาญไหมคะอาจหาญที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่คนเดียวในโลกและสิ่งที่มีก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นแค่ธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นถ้าไม่มีธาตุรู้ก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใด
1: ๆก็ตรึกไปนะครับคิดว่าตามที่ฟังแล้วก็ถ้าปัญญามีกำลังมากมากคงแช่มชื่นจริงๆ
0: แช่มชื่นที่ไม่ติดข้องอีกแล้วสุขแค่ไหนคะไม่ต้องเป็นทาสของความติดข้องอิสระพ้นจากความติดข้อง
2: กลับเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์ก็บอกว่าฟังไปแต่ละชาติจนกว่าจะเข้าใจขึ้นแล้วก็ไม่หวังพอฟังว่าท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเนี่ยธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดระดับจริงๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าความอยากรู้แบบที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็มันเห็นชัดมากเลยว่าคือความหวังนี่มันเหมือนกับเป็นอะไรที่ตามติดมาจริงๆขนาดฟังให้เข้าใจว่าธรรมะเป็นความเข้าใจแล้วก็ไม่หวังเนี่ยแต่ขณะฟังท่านอาจารย์ก็จะชัดเลยท่านอาจารย์อยากรู้ว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วจริงๆถ้าเกิดแล้วเป็นยังไงเงี้ยมันเหมือนกับห้ามไม่ได้จริงๆแล้วเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นเครื่องกั้นอะไรเงี้ย
0: ตราบใดที่คิดจะห้ามก็คือไม่ได้เข้าใจธรรมะ
2: ต้องรู้ว่าเขามีเหตุปัจจัยก็เกิด
0: เกิดแล้วค่ะห้ามได้ไงคะเห็นไหมคะไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วกลับคิดจะห้ามแทนที่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราแล้วก็ดับแล้วด้วย
2: ก็คงต้องอีกครั้งนึงว่าสรรเสริญพระปัญญาคุณว่ายากจริงๆ
0: ค่ะ
2: กราบขอบพระคุณกราบ
0: เป็นชาติที่ประเสริฐที่มีโอกาสได้เข้าใจธรรมะ
3: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์กรุณาแสดงความละเอียดของอินทรีย์ห้านะครับการอบรมเจริญอินทรีย์ห้าเนี่ยก็จะมีศรัทธานะครับวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาที่ผมอยากจะขอความละเอียดที่ให้ท่านอาจารย์แสดงคือในเรื่องของการอบรมเจริญอินทรีย์ที่เป็นสมาธิครับท่านอาจารย์ศรัทธาวิริยะสติปัญญาเนี่ยพอจะเข้าใจได้ครับท่านอาจารย
0: ์สมาธิก็เป็นอินทรีย์ไม่ได้ถ้าศรัทธาไม่เป็นอินทรีย์วิริยะไม่เป็นอินทรีย์สติไม่เป็นอินทรีย์สมาธิก็เป็นอินทรีย์ไม่ได
3: ้ก็คือหมายความว่าต้องมีครบทั้ง5
0: ถูกต้องค่ะพร้อมกันด้วยในอารมณ์หนึ่งซึ่งขาดปัญญาไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นสมาธิอินทรีย์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องไปทำสมาธิให้เป็นฌานจิตอย่างนั้นแต่ว่าเป็นสมาธิอย่างไรครับท่าน

0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มีปัญญาไหม
0: ปัญญาเดี๋ยวนี้อยู่ที่ว่าเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏมากน้อยแค่ไหนครับท่าน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
0: ถ้ามีความเข้าใจมากหมายความว่าขณะนั้นก็มีสมาธิเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าท่านอาจ
1: ารย์แล้วเวลานี้มีสติไหม
0: ก็แล้วแต่ขณะครับว่าจะมีหรือไม่มีครับ
1: มีสมาธิไหม
0: ก็คงต้องแล้วแต
1: ่มีวิริยะไหม
0: ก็มีบ้างไม่มีบ้างครับท่านอาจารย
1: ์มีศรัทธาไหม
0: ศรัทธาก็มีแต่ก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับ
1: ยังไม่เป็นอินทรีย์แค่นี้ยังไม่เป็นอินทรีย์แล้วจะเป็นเมื่อไหร่เห็นไหมคะถ้าไม่มีการศึกษาเข้าใจบางคนก็คิดว่าเป็นแล้วนะคะกำลังมีศรัทธากำลังมีจิตที่ผ่องใสมั่นคงในคำสอนมีความเข้าใจและขณะนี้เองก็ต้องมีวิริยะด้วยในการที่ฟังก็เหมาเองคิดเองด้วยอะไรคะทำไมคิดอย่างเนี้ยนายอยู่ไหนคะไม่เห็นใช่ไหมคะขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่ความถูกต้องไม่ใช่ปัญญาขณะนั้นมีโลภะ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรัญคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่988ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2558
1: ได้ยินคำว่าอินทรีย์สภาพธรรมะที่เป็นใหญ่มีอะไรบ้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะศรัทธามีแน่กับขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดขึ้นต้องมีศรัทธาเจตสิกวิริยะมีแน่เว้นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ16ดวงขณะที่กำลังโกรธก็มีวิริยะขณะที่กำลังง่วงก็มีวิริยะขณะที่กำลังสงสัยก็มีวิริยะใครรู้คิดเองได้ไหมเหมาเองได้ไหมไม่ได้เลยค่ะการศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะที่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะคะวิริยะเป็นอินทรีย์หรือเปล่าแม้มีก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นศรัทธาวิริยะขณะที่กำลังฟังสติขณะที่กำลังฟังสมาธิขณะที่กำลังฟังปัญญาขณะที่กำลังฟังเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ใช่อินทรีย์เมื่อไหร่เป็นอินทรีย์คะสัจญาณมีเมื่อไหร่มั่นคงเป็นปัจจัยให้เกิดกิจญาณคือสติปัฏฐานเป็นสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่ปริยัติแต่เป็นปฏิปัตติเพราะว่าสภาพธรรมะที่มั่นคงจากการฟังทำให้ขณะนั้นนะคะมีการรู้และเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งในขณะนี้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตลอดทางของการที่เป็นทางดำเนินไปสู่การที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะขาดความเข้าใจความเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะว่าตรงกันข้ามกับอัตตาเพราะฉะนั้นถ้าอัตตาไปทำอะไรคิดว่ารู้อะไร หวังอะไรขณะนั้นก็ไม่ใช่หนทางทรงแสดงไว้นะคะว่าอริยสัจทั้ง4ลึกซึ้งซึ่งรวมถึงหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาด้วยทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดค่ะเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดศีลัพตะประมาสะกายคันธะที่เป็นคันธะก็มีที่เป็นอุปาทานก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดในสภาพธรรมะไม่ว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นอะไรถ้าขณะนั้นนะคะมีความจงใจตั้งใจแม้เพียงเล็กน้อยที่จะพยายามให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นก็เป็นศีลัพตะประมาสะเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเจริญจากขั้นการฟังที่จะละความติดข้องในความเป็นตัวตนแล้วก็ไม่หวังเลยจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งเมื่อไหร่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต่อเมื่อไหร่นะคะอินทรีย์ทั้ง5เกิดเราก็ไม่สามารถที่จะต้องไปเรียกว่าอินทรีย์แต่จากการฟังเนี่ยสามารถที่จะรู้ความต่างของการที่ฟังเข้าใจกับขณะที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเห็นความต่างได้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าใจธรรมะหรือแม้ฟังธรรมะและเข้าใจพอสมควรก็รู้ว่ามีจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เห็นก็จริงได้ยินก็จริงคิดก็จริงจำก็จริงจริงทั้งนั้นเลยแต่ขณะนี้ไม่เหมือนกับขณะที่เป็นปกติอย่างนี้นะคะแต่เริ่มเข้าใจแต่ละหนึ่งด้วยการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งขณะนี้ตามปกตินี่เป็นความต่างกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฟังและเพื่อละฟังเพื่อละความไม่รู้และความติดข้องละคือไม่หวังเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆในโลกนอกโลกเทวโลกรูปโลกอรูปโลกทั้งหมดนะคะต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นมีความมั่นคงแค่ไหนที่จะไม่เดือดร้อนกับทุกเหตุการณ์ซึ่งเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยใครจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ทำให้แช่มชื่นพ้นจากการที่จะเดือดร้อนพ้นจากการที่เอ๊ะอินทรีย์5เป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะมีการฟังอย่างละเอียดว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ทำไม5ในเมื่อสภาพธรรมะที่เป็นโสภณะดีงามก็มีมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้ไม่ใช่ว่าอยากจะรู้เฉพาะอย่างแต่ต้องเข้าใจว่าอินทรีย์5เกิดพร้อมกันเมื่อไหร
0: ่ความสารก็คือว่าในขณะที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยมีสภาพรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเหตุปัจจัยเนี่ยสติระลึกแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยจะพิจารณาในเรื่องของปัจจัยในขณะนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของถ้าเกิดในขณะนั้นที่รู้ก็รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏกับสภาพที่รู้ในสิ่งที่ปรากฏครับท่านอาจารย
1: ์ขณะนี้มีเห็นมีได้ยินนะคะแล้วก็สติรู้เฉพาะหนึ่งหรือยังยังนะคะแล้วก็ถ้าหรือเมื่อสติเกิดรู้เฉพาะหนึ่งปัญญาแค่ไหนระดับไหนเห็นไหมคะต้องอบรมนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานเนี่ยกว่าจะถึงวิปัสสนาญาณนะต้องเป็นปัญญาต่างขั้น
3: พระอาจารย์คะจะหมดโลภะจริงๆก็คือเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการที่เราจะค่อยๆรู้จักโลภะตามความเป็นจริงเนี่ยหมายถึงว่ารู้จักโลภะโดยลำดับไม่ได้รู้จักเขาในทุกแง่มุมใช่ไหมคะท่านอาจารย์
1: ค่ะโดยลำดับคืออะไรต้องรู้ด้วยนะคะพอบอกว่าโดยลำดับก็ต้องรู้ว่าลำดับคืออะไรตามลำดับคือขณะนั้นนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นค่ะดับละไม่ต้องไปเรียกชื่อไม่ต้องไปคิดถึงลักษณะเพราะดับแล้วเพียงแค่ที่จะเข้าใจว่าแค่มีจริงชั่วขณะ
3: แล้วแต่สภาพโลภะนั้นจะปรากฏใช่ไหมคะท่านอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นไม่มีทางนะคะที่ไม่รู้วิตกะไม่รู้ผัสสะก็ต้องไม่รู้โลภะไม่ใช่ว่าจะไปรู้ตัวโลภะเหมือนกับจะไปรู้ตัววิตกะหรือว่าไปรู้ตัวผัสสะขณะนี้มีแล้วค่ะทั้งผัสสะทั้งวิตกะทั้งโลภะแต่ว่ารู้หรือเปล่าว่าไม่ใช่เรา ต้องตั้งต้นในการที่เข้าใจว่ามีจริงๆแต่ละหนึ่งจนกว่าจะคลายการที่เคยยึดถือขณะนั้นว่าเป็นอะไรโดยไม่ต้องเรียกชื่อเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะนามรูปะปริเฉทญาณะรู้ความต่างของสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้กับสภาพที่ไม่รู
3: ้ค่ะท่านอาจารย์หมายความว่าก่อนที่จะไปรู้ความต่างกันระหว่างนามธรรมซึ่งละเอียดมากเลยนะคะปัญญาจะต้องรู้ความต่างกันระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมก่อน
1: เพราะขณะที่ไม่รู้เป็นความเห็นผิดละอื่นไม่ได้เลยไปรู้อื่นก็ยังไม่ได้นอกจากรู้ว่าเป็นธรรมะจนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นๆ นะคะก็เกิดดับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยโลภะก็เป็นนามธรรมนะฮะสภาพธรรมะเหล่านี้ก็เป็นนามธรรมทั้งสิ้นซึ่งนามธรรมก็ต่างกันแม้โลภะเป็นนามธรรมแต่ก็เป็นนามธรรมคนละอย่างกันแต่เวลาปัญญาเริ่มเกิดเนี่ยรู้ในความเป็นนามธรรมโดยที่ยังไม่ได้ไปรู้ในลักษณะว่านามธรรมนั้นติดข้องยังไงอะไรอย่างเงี
1: ้ยเดี๋ยวนี้นะคะโลภะมีไหม
4: มีครับ
1: โทสะมีไหม
4: ก็มีครับ
1: แล้วก็ไม่ว่าโลภะหรือโทสะก็เป็นสภาพที่มีจริงที่เป็นธาตุรู้อะไรก็ตามแต่รู้ไหมว่าเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือไม่เคยคุ้นเคยในความเป็นธาตุรู้เพราะธาตุรู้นี่ต้องต่างกับสภาพที่ไม่ใช่ธาตุรู้นี่แน่นอนขณะนี้ฟังนะคะเริ่มคิดแต่ยังไม่ได้รู
4: ้ทั้งที่ธาตุรู้นั้นก็หลากหลายแตกต่างกันแต่ปัญญาเริ่มต้นก็ต้องเข้าใจว่าเป็นธาตุรู้ก่อน
1: ใช่หลากหลายแตกต่างก็มีความต่างที่สามารถที่จะเห็นความต่างได้นะคะธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกมีไหม
4: มีครับ
1: ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่ความติดข้องมีไหม
4: มีครับ
1: ค่ะธาตุรู้ซึ่งรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นจริงๆค่ะมีไหม
4: มีครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ลักษณะนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะรู้ธาตุอื่นซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะมีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อเมื่อได้เข้าถึงลักษณะที่เป็นธาตุรู้
4: ทั้งที่แม้ธาตุรู้นั้นจะต่างกันแต่ปัญญายังไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดในความละเอียดของสภาพ
1: แค่ความเป็นธาตุรู้ก็ยังไม่ปรากฏโดยความเป็นธาตุรู้ก็ต้องเป็นเรา
4: เชิญอาจารย์จรัญครับ
5: ผมเข้าใจว่าโลภะหรือราคะหรือตัณหาความติดข้องต้องการเนี่ยมีความไม่รู้เป็นรากเป็นมูลถ้าไม่มีความไม่รู้หรือรู้ผิดแล้วเนี่ยก็ย่อมไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดโลภะตัณหาแต่ถ้าได้เกิดปัญญาเข้าใจรู้ความจริงรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นตรงตามความเป็นจริงบ่อยเข้าละเอียดเข้ามากเข้าชัดเจนเข้าเท่าไหร่ก็จะไปลดละทำให้ความไม่รู้หรือรู้ผิดที่เคยสั่งสมมายาวนานเนี่ยค่อยๆจางคลายลงจางคลายลงเท่าใดโลภะหรือตัณหาทยานอยากในเรื่องแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะค่อยๆ คลายตัวลงทั้งหมดนี้ไม่มีใครทำความเข้าใจอย่างเนี้ยจะพอที่จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ไหมครับ
1: ความถูกต้องคือเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะว่าเป็นธรรมะ
4: ความถูกต้องคือค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะเพราะว่าตอนที่ปัญญาค่อยๆสะสมเข้าใจขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มความเห็นถูกความเข้าใจถูกในเรื่องธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจนไปถึงลักษณะสภาพธรรมะ
1: ไม่ใช่ว่าใครได้ยินแล้วก็จะเข้าใจได้โดยง่ายนะคะเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมะหรืออะไรเห็นเนี่ยค่ะได้ยินคิดนึกยังไม่เป็นธรรมะเลยแต่ได้ยินแล้วเข้าใจแล้วว่าเป็นธรรมะแต่เวลาเห็นจริงๆไม่ใช่ธรรมะเพราะอะไรคะไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะธรรมะแต่ละหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ธรรมะนั้นปรากฏแล้วความไม่รู้ในธรรมะนั้นมีถูกต้องไหมคะเป็นปกติจนกว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเ พิ่มความค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าหลังจากที่เห็นแล้วนะคะเป็นไม่รู้และความติดข้องก็จะเป็นหลังจากที่เห็นแล้วก็เป็นการเริ่มเข้าใจถูกแทนความไม่รู้และความติดข้องนานเท่าไหร่กว่าจะหมดความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏเหมือนเดิมแต่ว่าแทนที่จะเป็นความไม่รู้อย่างเดิมนะคะตามปกติอย่างนี้ค่ะก็เป็นการรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
4: ถ้าอาจารย์พูดตรงนี้แล้วรู้สึกเห็นประโยชน์ของปัญญาว่าสะสมขึ้นก็ค่อยๆแทนความไม่รู้ความไม่เข้าใจความเห็นผิดความเป็นตัวตนต่างๆเนี่ยซึ่งปัญญาเนี่ยจะค่อยๆแทนซึ่งฟังดูถ้าอาจารย์ก็เหมือนจะเป็นเรื่องเข้าใจง่ายแต่จริงๆการที่จะค่อยๆฟังแล้วเข้าใจเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเนี่ยยาก
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องพิจารณาได้พระอรหันต์คือขีณาสวะอีกความหมายหนึ่งขีณะคือดับหมดสิ้นนะคะอาสวะแล้วเดี๋ยวนี้อาสวะอยู่ไหนหลังเห็นแล้วแค่จิตดับไปสามขณะก่อนแล้วก็อวิชชาก็เกิดไม่รู้แล้วค่ะกำลังไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าจะดับอาสวะตามลำดับนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์คือไม่มีอาสวะเลยกำลังเห็นอย่างนี้เคยไม่รู้ก็กำลังเห็นอย่างนี้เป็นความรู้ถูกต้องจนดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยนี่คือสิ่งซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงและทำให้ผู้ที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะสามารถที่จะประจักษ์แจ้งแล้วก็ค่อยๆดับอาสวะนะคะซึ่งขณะนี้ก็ไม่รู้ค่ะกิเลสอย่างโลภะเกิดหลังเห็นก็ไม่รู้เหมือนไม่มีแต่จะรู้จากโลภะต่อเมื่อชอบอะไรสักอย่างซึ่งขณะนั้นก็ไม่ใช่อาสวะเพราะเหตุว่ามีกำลังพอที่จะปรากฏให้เห็นลักษณะของความติดข้องแต่ตัวโลภะอย่างละเอียดนะคะอนุสัยไม่เกิดเลยไม่มีทางที่ใครจะไปรู้แต่ว่าเป็นปัจจัยที่จะให้ไม่ว่าอะไรปรากฏทางตาพอใจโดยไม่รู้ตัวนะคะแม้เล็กน้อยนิดหน่อยรู้ไหมตั้งแต่เช้ามาถ้ารู้ก็ต้องรู้ว่าโลภะแค่ไหนนี่ไม่รู้เลยเหมือนไม่มีทางที่ติดข้องหมดทางตาทางหูขณะที่รับประทานอาหารก็ต้องดูโทรทัศน์ฟังเพลงเพราะหรือว่ามีดอกไม้สวยๆทุกอย่างหมดใช่ไหมคะรู้ไหมว่านั่นนะคะเป็นสิ่งที่พระอรหันต์ไม่มีเลยเห็นอย่างเดียวกันแต่ไม่มีการที่จะมีแม้อกุศลอย่างบางเบาซึ่งเกิดทันทีที่มีการปรากฏของสภาพธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีก็จริงฝ่ายดีก็จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟังและก็มีความเข้าใจขึ้นค่อยๆเห็นตามว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ให้ไปทำอะไรแต่ให้รู้ตามเห็นตามว่าความจริงเป็นอย่างนี้และถ้ารู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นความไม่รู้ก็ต้องค่อยๆลดน้อยลงเมื่อความไม่รู้ลดน้อยลงความติดข้องก็น้อยลงด้วยและกิเลสอื่นก็ค่อยๆลดน้อยลงไป
6: สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นอภิธรรมทุกท่านก็คงฟังกันนะคะมานานเกี่ยวกับคำว่าอภิธรรมะแต่ความเข้าใจความเป็นอภิธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็เห็นได้ยากดิฉันก็จะขอกราบเรียนท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นความลึกซึ้งมากหลายท่านก็คงจะไม่เข้าใจว่าอภิธรรมะคือขณะนี้อย่างไรคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะก็ได้การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้รู้อย่างอื่นนะคะนอกจากสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ว่าจะที่ไหนก็เป็นสิ่งซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนั้นถึงที่สุดและก็ทรงแสดงความจริงนะคะซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะแม้ว่าจะกล่าวเรื่องเห็นขณะนี้ก็มีเห็นแต่คำสอนจากการที่ตรัสรู้เนี่ยค่ะไม่เหมือนกับที่เคยคิดเคยเข้าใจมาก่อนแต่ก่อนนี้มีใครสนใจเรื่องเห็นบ้างไหมคะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสนใจเลยค่ะหรือไม่สนใจลิ้มรสนะคะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ได้สนใจตัวเห็นกับสิ่งที่ปรากฏ แต่สนใจสิ่งที่ถูกเห็นและเรื่องราวรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแม้แต่ขณะนี้นะคะที่มีเสียงและก็ได้ยินก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้าใจว่านะคะได้ยินเนี่ยมีถ้าไม่มีเสียงก็ปรากฏไม่ได้และเสียงที่ปรากฏก็เกิดด้วยถ้าเสียงไม่เกิดจะปรากฏได้อย่างไรแต่ถึงแม้ว่ามีปัจจัยที่เสียงจะเกิดแต่ถ้าไม่มีสภาพที่ได้ยินเสียงเสียงก็เกิดและก็ดับใครรู้ใครสนใจแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์นี่ค่ะก็มีชีวิตเหมือนทุกคนทุกชาติมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้นรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกไม่เกินกว่านี้เลยแล้วก็สุขทุกข์แต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยก็หลากหลายเกินที่ใครจะคิดได้ว่าปัจจัยที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเนี่ยเกิดโดยที่ว่าคาดไม่ถึงก็ได้แต่ว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ละเอียดจะมีการสนใจไหมคะว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเห็นไม่เห็นไม่ได้เกิดมาได้ยินไม่ได้ยินก็ไม่ได้นะคะต้องได้ยินค่ะต้องเห็นต้องได้ยินอย่างนี้แหละนะคะและสิ่งที่เห็นก็หมดไปตอนเด็กก็เห็นโรงเรียนสนุกสนานเห็นครูนะคะเห็นเพื่อนนักเรียนพอโตขึ้นก็เห็นอื่นอีกพอสูงวัยขึ้นก็เห็นไปจนถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงไม่เหลือทุกขณะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงของผู้ที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยกับผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ลองคิดดูนะคะจะสนใจอะไรในชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเข้าใจก็คือว่าสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละความจริงเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะคิดอย่างนี้หรือเปล่าคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ความจริงเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นกว่าที่จะได้ฟังและเข้าใจสาระที่เกิดมาแล้วแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปเร็วหรือช้าเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแต่ไปโดยไม่รู้ความจริงใดๆเลยทั้งสิ้นกลับไปแล้วก็รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วที่เกิดมาเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้จะเกิดเป็นใครรูปร่างหน้าตาอย่างไรเกิดแล้วจะต้องเป็นไปอย่างไรสุขทุกข์อย่างไรไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยแล้วแสนสั้นค่ะเพราะต้องหมดแต่ว่าหมดเร็วกว่าที่คิดนะคะคือทันทีที่ปรากฏก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการที่ไตร่ตรองประโยชน์สูงสุดของการที่จะมีชีวิตว่าถ้ามีชีวิตโดยไม่เข้าใจความจริงเลยก็หลงเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเล่าเล่านานแสนนานมาแล้วนะคะแม้ชาติก่อนไม่เป็นคนนี้และชาติต่อไปก็ไม่ใช่คนนี้เพราะฉะนั้นการเป็นคนนี้เนี่ยค่ะสำคัญเลยค่ะหรือว่าแค่เป็นคนนี้ชั่วคราวแล้วก็หมดไปแต่การที่แค่เป็นคนนี้ชั่วคราวแล้วหมดไปเนี่ยกิเลสมากแค่ไหนอันนี้สิคะแล้วแต่ว่าใครจะสะสมโลภะใครจะสะสมโทสะใครจะสะสมมานะใครจะสะสมริษยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเกิดแล้วดับจริงแต่ว่าไม่ได้หายไปหมดเหลือรอยซึ่งเป็นอนุสัยอยู่ในจิตที่ยังมีที่จะเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดแต่สภาพธรรมะเกิดระดับไม่กลับมาอีกเลยแต่การที่ได้เกิดแล้วเนี่ยค่ะแม้เพียงเกิดแล้วเนี่ยดับไปแล้วก็จริงนะคะแต่ก็ยังมีปัจจัยแล้วแต่ว่าจะเป็นปัจจัยประเภทใดซึ่งละเอียดมากนะคะที่แสดงเห็นว่าถ้าไม่ใช่ผู้ที่ทรงตรัสรู้จริงๆใครสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งซึ่งไม่มีใครคิดแต่ก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเป็นปรมัตถธรรมแต่ความลึกซึ้งเนี่ยค่ะได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ได้เลยว่าความจริงเป็นอย่างนี้ถ้ารู้ความจริงก็ต้องรู้อย่างนี้รู้อย่างอื่นไม่ได้แต่ยังรู้ไม่ได้ด้วยความเป็นเราจนกว่าการฟังจะค่อยๆคล้อยตามน้อมไปที่จะรู้ว่าไม่มีเราขณะนี้ยังมีเรานะคะแต่ฟังก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความรู้ที่มีเนี่ยค่ะค่อยๆสะสมไป ไม่ต้องไปหวังว่าจะประจักษ์การเกิดดับแล้วก็หมดความเป็นตัวตนนะคะเพราะนั่นไม่ใช่เหตุที่จะทำให้สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะยังมีความเป็นเราแต่ว่าเริ่มเข้าใจแค่นี้ไม่พอแน่นอนนะคะเพราะเหตุว่ากว่าจะเข้าใจจริงๆแต่ละหนึ่งก็มีความที่ต่างกันเพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นถูกต้องเนี่ยค่ะตรงมากไม่เห็นผิดเลยเข้าใจแค่ไหนตามความเป็นจริงคือแค่นั้นแล้วก็นะคะขณะนี้กำลังสะสมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลถ้าไม่ฟังธรรมะจะไม่รู้เลยนะคะว่าขณะไหนเป็นกุศลแล้วก็ขณะไหนเป็นอกุศลขณะที่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจขึ้นจะเทียบกับความมากมายมหาศาลของความไม่เข้าใจซึ่งมีมานานแสนนานเนี่ยไม่ได
2: ้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

แต่ละโลกโลกคืออะไรมีอะไรบ้างที่เป็นโลกโลกเป็นเราหรือเปล่าและจะเข้าใจโลกตามความเป็นจริงได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระภิธรรมที่มสพ.12 พฤศจิกายน 2560

0: โลกอันนี้ก่อให้เกิดปัญญาอย่างไรเข้าใจครับ
1: เพราะฉะนั้นเราคงไม่ลืมนะคะไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดต้องมีความเข้าใจชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าคืออะไรถึงจะมีคำถามต่อไปได้ด้วยเหตุนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะที่ทุกคนควรจะได้เข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงโลกโลกะคืออะไร
0: คือสิ่งที่เกิดดับครับอาจารย์
1: ต้องมีจริงๆใช่ไหมคะ
0: มีจริงครับ
1: ถ้าไม่เกิดไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: เกิดและดับไหม
0: ดับครับ
1: ทุกอย่างหรือเปล่าที่เกิด
0: เกิดทุกอย่างดับ
1: นั่นคือโลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีโลกไหม
0: มีครับ
1: ถ้าเป็นบุคคลในครั้งโน้นนะคะฟังธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้อบรมเจริญปัญญามาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องละเอียดมากอย่างที่เราสนทนากันตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งค่อยๆมาไล่เรียงให้เข้าใจทีละคำเพราะรู้ว่าท่านที่ฟังแล้วเข้าใจกับเราฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจเท่าท่านหรือเปล่าเมื่อไม่เท่าใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าใจจริงๆจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเหตุนี้เดี๋ยวนี้มีโลกไหม
0: มีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะโลกอะไรคะ
0: โลกทางตาตาก็เห็นอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นโลกหนึ่งโลกอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็อยู่ที่ตัวเรา
1: ก็ต้องเห็นที่กายนอกกายเห็นได้ไหม
0: ไม่ครับ
1: เพราะตาอยู่ที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีตาขณะนี้สีสันวรรณะต่างๆก็ไม่ปรากฏคนโน้นคนนี้คนนั้นก็ไม่มีไม่ปรากฏถ้าไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายกระทบสัมผัสไม่มีใจที่คิดนึกจะมีอะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีเป็นโลกทั้งหมดไม่เว้นเลยไม่ว่าจะเป็นเห็นไม่ว่าจะเป็นคิดไม่ว่าจะเป็นจำเพราะจำก็ต้องเกิดขึ้นจำชอบก็ต้องเกิดขึ้นชอบไม่ชอบก็ต้องเกิดขึ้นไม่ชอบสำคัญตนก็ต้องเกิดขึ้นเป็นความสำคัญตนเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดไม่ว่าอะไรนะคะที่เกิดขึ้นเป็นโลกโลกภายนอกมีไหม
0: ก็มีครับ
1: ก็ต้องมีเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่กายนะคะเพราะว่ารวมหมดทุกอย่างไม่ว่าส่วนไหนตรงไหนที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นเป็นโลกซึ่งต้องดับเป็นธรรมดา
0: ถ้าเป็นปัญญาเป็นยังไงครับ
1: ปัญญาก็เกิดขึ้นเข้าใจถูกแล้วก็ดับเป็นโลกหรือเปล่าทุกอย่างหมดค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้สักคำเดียวเป็นความจริงถึงที่สุดถ้าตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นคือต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไป
0: ถ้าเห็นว่าไม่เกิดดับก็ไม่ใช่ปัญญาแล้ว
1: ไม่ใช่เห็นนะคะเข้าใจถูกเดี๋ยวอันนี้เป็นโลกหรือเป็นเรา
0: เป็นเรา
1: ถูกไหม
0: ผิด
1: เพราะฉะนั้นเราเป็นโลกหรือเปล่า
0: ถ้าเรามีโลกก็ผิดอีกแค่จะ
1: โลกเป็นเราหรือเปล่า
0: ไม่ได้เป็นเรา
1: เพราะฉะนั้นโลกแต่ละโลกเป็นแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเห็นก็เป็นหนึ่งเห็นเมื่อกี้นี้เป็นโลกหรือเปล่า
0: เป็นครับ
1: เห็นเดี๋ยวนี้เป็นโลกหรือเปล่า
0: เป็นครับ
1: โลกเดียวกันหรือเปล่า
0: คนละโลก
1: ค่ะ
0: เกิดดับแล้ว
1: คนละเห็นคือทั้งหมดเลยนะคะเพื่อความเข้าใจจริงๆเท่านั้นเองค่ะแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราต้องตามไปให้คิดแค่นี้นะคะแต่ต้องไตรตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นความเข้าใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุว่าถ้าเปลี่ยนก็ไม่จริงไม่ถูกเพราะเปลี่ยนได้แต่นี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นความจริงถึงที่สุด
2: หมายความว่าเป็นโลกแต่ละโลกนะครับ
1: แน่นอนค่ะหนึ่งเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยค่ะไม่อย่างนั้นก็ยังยึดถือว่าของเก่านั่นแหละมาได้เป็นเรานี่ไงกลับมาแล้วไม่ใช่เลยค่ะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปนะคะไม่กลับไปอีกหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏไม่ว่าที่โลกไหนทั้งสิ้น
2: แต่ถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเนี่ยเราก็อยู่ในโลกหลับไปตื่นขึ้นก็ยังอยู่ในโลกนี
1: ้
2: แต่ไม่ได้เป็นโลกแต่ละโลกอย่างที่อาจารย์แสดง
1: ไม่สามารถที่จะละความเป็นโลกหรือเป็นเราด้วยความติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงว่าโลกเกิดแล้วดับทันทีแล้วไม่กลับมาอีกเลยการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตานะคะก็ต่อเมื่อประจักษ์แจ้งว่าไม่มีค่ะแล้วก็มีแล้วก็มหามีไม่หายไปเลยเหมือนตอนที่ไม่มีแล้วจะติดข้องอะไรเพราะไม่รู้จริงติดข้อง
0: เหมือนกับว่าเราอยู่กับโลกตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้จักโลกเลย
1: ไม่รู้จักเลยค่ะมีโลกก็ถามหาว่าโลกคืออะไรถ้าไม่ฟังธรรมะตอบบ้างไหมคะโลกคืออะไรในลองตอบสิ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่811ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2555
1: ทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้ปรากฏเพียงชั่วคราวสั้นจนไม่รู้ว่าจะเปรียบกับอะไรเช่นเห็นกับได้ยินเนี่ยค่ะเห็นต้องชั่วคราวแน่ได้ยินก็ต้องชั่วคราวแน่เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้จะเกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าไม่มีเราเป็นธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะต้องทำอะไรถึงจะรู้ได้นั่นก็เป็นปัญหาซึ่งเป็นความไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นจะแก้ได้ด้วยความรู้ความเห็นถูกเท่านั้น
2: ท่านอาจารย์คะเป็นอย่างไรที่ว่าฟังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่มีเราไปฟังธรรมะก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้ความละเอียดตรงนี้เพื่อที่ว่าผู้ศึกษาเนี่ยจะได้เข้าใจถูกในการเริ่มต้นนะคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะเห็นมีจริงๆนะคะไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะก็ได้ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็น
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะฟังให้เข้าใจว่าที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราแท้ที่จริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมากมายนะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่รู้การเกิดดับอย่างรวดเร็วก็เลยยึดถือสิ่งที่มีชั่วคราวว่าเป็นเราเช่นขณะนี้นะคะเป็นคุณอรวรรณแต่เห็นเป็นคุณอรวรรณหรือเปล่าได้ยินเป็นคุณอรวรรณหรือเปล่าคิดเป็นคุณอรวรรณหรือเปล่าแข็งเป็นคุณอรวรรณหรือเปล่าเสียงเป็นคุณอรวรรณหรือเปล่าถ้าเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีจริงนะคะมีจริงๆแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยให้เห็นเป็นคนก็ไม่ได้เพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปให้เห็นเป็นสุนัขก็ไม่ได้เพราะเกิดเห็นแล้วก็ดับไปให้เห็นเป็นแมวก็ไม่ได้เพราะเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีเราแต่เข้าใจว่าเป็นเราจึงมีความคิดว่าเราฟังธรรมะซึ่งผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังจริงๆเข้าใจจริงๆก็รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีแต่มีเมื่อไหร่มีเมื่อเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดก็ยังไม่มีแล้วชั่วคราวคือทันทีที่เกิดดับไปแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
2: แต่ก็ยังเข้าใจยากว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นถ้าฟังว่ามีธรรมะแต่ละลักษณะเข้าใจได้เนี่ยก็ไม่มีเราฟังธรรมะจึงจะเหมือนกับปัญญาจึงสามารถเจริญขึ้นได้ยังไงแต่ละ
1: ค่ะใครกำลังคิดและเป็นห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราจริงๆนะคะก็ต้องอาศัยการฟังเข้าใจและก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังแม้แต่คำที่ว่านะคะทุกอย่างเป็นธรรมะพูดแล้วเดี๋ยวนี้จริงหรือเปล่าถ้าทุกอย่างเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่าแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสจารึกไว้เป็นพระไตรปิฎกก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเห็นประโยชน์ที่จะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจะสามารถที่จะดับกิเลสไม่มีความเป็นตัวตนเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าความเข้าใจต้องตามลำดับตั้งแต่ขั้นฟังแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งและจะรู้ได้ว่าตรงตามที่ทรงแสดงทุกอย่างแม้แต่ทุกอย่างเป็นธรรมะพูดแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นธรรมะยังคงเป็นเราจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่มีจนไม่เหลือความเป็นเราไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะจำไม่ว่าจะชอบทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ทั้งหมดค่ะเป็นธรรมะเพ พราะฉะนั้นการที่จะกล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยก็มีหลายระดับขั้นของความเข้าใจขั้นฟังรู้เรื่องนะคะแต่ก็เดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เกิดดับสืบต่อกันอย่างเร็วมากจนไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจากการฟังจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นและจะมีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกธรรมะที่ดับทุกหนทางที่จะดับทุกได้ไหมก็ไม่ได้เลยก็เพียงแต่เรียกชื่อใช่ไหมคะอริยสัจสี่แต่ก็ไม่ได้เข้าใจเลยว่าความเข้าใจเดี๋ยวนี้ที่มีนะคะจะค่อยๆสะสมจนกระทั่งเป็นความเข้าใจพร้อมกับมรรคองค์อื่นๆ
2: ถ้าอาจารย์คะทีนี้ในการฟังเนี่ยก็ฟังเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะแต่ลักษณะไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลแล้วก็ไตร่ตรองตามก็เป็นจริงเช่นนั้นก็ตามฟังมาตลอดเนี่ยแต่ความเข้าใจที่ว่าจะเป็นสัญญาที่มั่นคงจนกระทั่งไม่ไปที่อื่นเนี่ยยังไงมันต้องฟังให้เป็นอย่างนั้นจริงๆบ่อยๆเหมือนกัน
1: ขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมคะ
2: ก็เท้าแข็งไมโครโฟนก็แข็ง
1: เนี่ยเป็นเท้าไปแล้ว
2: ใช่ค่ะเป็นไมโครโฟนไปแล้ว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นความจำในความเป็นอัตตาอย่างมั่นคง
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ความจำว่าเป็นอนัตตาอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นความจำว่าเป็นอัตตาเป็นเท้าเป็นแขนเป็นมือเนี่ยนะคะจะค่อยๆ คลายลงเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจและไม่ลืมค่ะที่เราพูดธรรมะกันทุกวันบ่อยๆนะคะทั้งที่ทุกคนก็เข้าใจแล้วได้ยินแล้วบ่อยๆก็เพื่อที่จะให้ไม่ลืมสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแม้เพียงคำถามว่าเดี๋ยวนี้มีแข็งไหมเห็นไหมคะแม้เพียงคำถามธรรมดาเดี๋ยวนี้มีแข็งไหมขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้ที่มีหรือไม่มีในแข็งที่กำลังปรากฏถ้าเพียงตอบว่ามีธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าขณะที่มีแข็งและขณะนั้นนะคะก็สามารถที่จะรู้ความจริงของแข็งความจริงของแข็งแข็งเป็นแข็งเป็นเท้าไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เลยจนกว่าทุกอย่างจะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างไม่ใช่เพียงแข็งเพราะว่านี่เพียงหนึ่งตัวอย่างนะคะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำที่แปลจากภาษาบาลีว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ใช้คำนี้นะคะระลึกได้คนฟังที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจเนี่ยก็ถามว่าจะระลึกยังไงระลึกแบบไหนเพราะว่าเวลาที่คิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าระลึกได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะคำนี้คือเมื่อแข็งปรากฏรู้ตรงแข็งเห็นไหมคะแข็งปรากฏเป็นของธรรมดาเมื่อแข็งกระทบกับกายประสาทะเป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้แข็งเวลาที่มีคำถามว่าแข็งไหมก็ตอบได้ว่ารู้แข็งเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งแต่ปัญญาไม่มีสติไม่มีแต่เวลาที่มีการฟังธรรมะเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะได้ยินคำนี้นะคะหรือแม้ไม่ได้ยินเมื่อแข็งกำลังมีปรากฏไม่ต้องไปจำคำว่าสติคือสภาพที่ระลึกรู้แต่กำลังรู้ตรงแข็งอะไรนะคะที่ไม่ลืมลักษณะที่ปรากฏและก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะกำลังรู้แข็งไม่ใช่เพียงตอบว่ามีแข็งแต่กำลังรู้แข็งและถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแข็งก็คือสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนอย่างอื่นอย่างเดียวนี้ค่ะเสียงไม่ใช่แข็งแต่เสียงก็มีและก็เสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงทุกอย่างตามที่ได้ฟังนะคะไม่มีการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนพระฉันก็อาศัยการเวลาจากการฟังเข้าใจแล้วก็ฟังบ่อยๆมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเวลาที่ได้ยินได้ฟังรู้เลยเวลาใครพูดถึงสิ่งที่มีจริงรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจะแข็งไม่ว่าจะเสียไม่ว่าจะอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ถ้านะคะสัญญาความจำยังไม่มั่นคงพอที่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเวลาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงหายากอะไรนะคะมีจริงเพราะเพียงคำแต่ถ้ากำลังรู้ตรงลักษณะที่มีจริงเข้าใจทันทีนี่คือสิ่งที่มีจริง พราะฉะนั้นการฟังก็ต้องฟังเพื่อเข้าใจถูกไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรหรือพระพิธรรมนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไปจำเรื่องราวไปจำแม้แต่คำแปลหรือชื่อแต่ต้องรู้ว่าลักษณะนั้นมีและทรงแสดงไว้ว่าถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีหรือแม้ว่าเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพื่อที่จะคลายความติดข้องแม้ว่าฟังอย่างนี้นะคะร้อยครั้งพันครั้งร้อยชาติพันชาติยังไม่ได้ละคลายความติดข้องแต่ถ้ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยค่ะสัญญาความจำที่มั่นคงไม่ใช่ไปเอามาจากที่อื่นนะคะแต่จากการฟังแล้วเข้าใจแล้วโดยขั้นการฟังเนี่ยทำให้สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยทั้งหมดทีเดียวไม่ได้อย่างขณะนี้มีเห็นด้วยมีเสียงด้วยมีแข็งด้วยมีคิดด้วยแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะยากที่จะรู้เพราะว่าปรากฏสั้นมากแล้วดับไปแล้วจึงต้องอาศัยปัญญาความเห็นถูกจริงๆที่ค่อยๆรู้ว่าสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏที่กล่าวว่าปัญญาและสติคือสามารถที่จะรู้ตรงลักษณะและก็มีความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นแต่ละอย่างซึ่งมีจริงๆ
2: ท่านอาจารย์คะทีนี้ฟังท่านอาจารย์ก็ทราบว่าการที่จะรู้ตรงลักษณะเนี่ยก็จะเป็นปัญญาขั้นปฏิปติก็คือว่าสติแล้วก็สัมปชัญญะเนี่ยรู้ตรงลักษณะหนึ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยทีนี้ถ้าตัวดิฉันเองเนี่ยคือปัญญาขั้นนั้นยังไม่เกิดทราบก็รู้ว่าเป็นขั้นฟังแล้วก็ไตร่ตรองตามว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ว่าปัญญาขั้นนะยังไม่เกิดทีนี้ในตรงนี้ที่ขั้นที่ยังไม่เกิดตรงเนี้ยแล้วจะให้ไม่ไปไหนรู้ตรงนั้นเนี่ย
1: นี่ไงคะยิ่งยากเรามาแล้วเรามาทีไรก็เพิ่มความยากและอวิชชาเข้าไปเพราะขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาแทรกเข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะขณะที่กำลังเข้าใจเป็นกุศลเป็นปัญญาขณะที่ต้องการขณะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญามาเร็วมาก
2: ถ้าจะแต่เครื่องกั้นเช่นนี้ก็เป็นธรรมะที่โลภะก็จะต้องอย่างเงี้ยแทรก
1: ปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ค่ะปัญญาต่างกับอวิชชาอวิชชาไม่รู้มาแสนโกรธกับไม่ว่าอะไรจะปรากฏก็ไม่รู้ก็เหมือนทุกวันนี้นะคะเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้คิดนึกก็ไม่รู้ชอบก็ไม่รู้เหมือนทุกวันอย่างนี้เคยเป็นมาแล้วด้วยความไม่รู้ไม่ว่าอะไรจะปรากฏก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวิชชาความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เคยสะสมมาเนี่ยดับไม่เกิดอีกตามลำดับขั้นคือขั้นที่เข้าใจว่าสภาพธรรมะเป็นเราเข้าใจผิดเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสักกายทิฏฐิในเมื่อตรงนี้เป็นเราเป็นอัตตานุทิฏฐิเมื่อสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2: ท่านอาจารย์คะก็จะขอเรียนสนทนาในอีกประเด็นปัญหาหนึ่งคือจากพระสูตรเมื่อวานที่นำมาสนทนาเนี่ยก็เป็นเรื่องว่าอะไรที่เป็นพระสัทธรรมแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่พระสัทธรรมก็จะยกตัวอย่างว่าอย่างการเป็นผู้เลี้ยงยากก็ไม่ใช่พระสัทธรรมเป็นต้นนะคะท่านอาจารย์คะซึ่งพอจากการศึกษาพระสูตรเมื่อวานเนี่ยแล้วก็บวกกับที่เคยไปปฏิบัติมาก่อนเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะชัดเจนมากว่าที่เขาไปปฏิบัติกันเนี่ยก็เหมือนกับอ่านพระสูตรเช่นเนี้ยอย่างเช่นพระสูตรเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ไปทำตามนั้นน่ะก็คือไม่คุกคีเนี่ยก็ปีกวิเวกไม่ต้องยุ่งกับใครแล้วไปทำความเพียรเนี่ยก็ไปนั่งไปทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองแบบไปเพียรเช่นนั้นก็จะเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าศึกษาไม่ละเอียดรอบคอบว่าแล้วว่าจริงๆเนี่ยพุทธองค์ตรัสสอนอะไรเนี่ยก็จะเป็นการยืนยันว่าศึกษาพระสูตรศึกษาพระสูตรโดยไม่มีพื้นฐานพระพิธรรมเนี่ยก็จะทำให้มีความเห็นผิดแล้วก็มีตัวตนไปทำก็จะขอความกระจ่างกับท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
1: ย้อนถึงเมื่อวานก็เป็นเราหมดเลยเลี้ยงง่ายเห็นไหมคะไม่ต้องมีปัญญาอะไรเลยแค่ฟังว่าเลี้ยงง่ายก็คิดว่าดีแล้วถูกแล้วต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายก็ทำตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายก็ไม่พ้นจากความไม่รู้เพราะทำตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าผู้ที่ได้ฟังสามารถบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์เรียกว่าความเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลนะคะจะขาดปัญญาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถึงได้มีคำให้คิดไงคะว่าเลี้ยงง่ายกับเลี้ยงยากเนี่ยหมายความว่ายังไงบางคนก็ต้องทำอาหารอย่างประณีตมากใช่ไหมคะถ้าไม่ประณีตก็รับประทานไม่ได้ถึงไม่ประณีตอย่างนั้นแค่ไม่สุกก็ ็ยังไม่ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นว่าเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากแต่อีกคนหนึ่งก็ดูเหมือนเลี้ยงง่ายแสนง่ายค่ะอะไรก็ได้เบื่อเข้าก็รับประทานข้าวกับน้ำปลาก็ดีเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างนั้นเลยค่ะเรียนง่ายเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระวินัยหรือพระสูตรพระอภิธรรมเรียนง่ายด้วยความเป็นตัวตนหรือด้วยปัญญาที่เห็นว่ามีกิเลสขณะที่กำลังเลือกกำลังติดข้องและแท้ที่จริงขณะนั้นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดปรากฏคือสามารถรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นตัวเราที่นั่งเลือกนั่งทำคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่เที่ยงปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นคำบางคำนะคะที่เป็นวาจาจริงแต่ว่าถ้าผู้ฟังนะคะไตร่ตรองบ่อยๆก็สามารถที่จะคลายความติดข้องทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังของปัญญาว่าปัญญาขั้นฟังขั้นไตร่ตรองยังคิดได้อย่างนี้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ที่เคยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแท้ที่จริงความจริงคือเป็นสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวไม่มีคุณอรวรรณไม่มีใครเลยนะคะแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ชั่วคราวนี่คือการที่จะละความติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะด้วยการเริ่มเข้าใจความจริงแต่ไม่ใช่ไปภาคเพียรทำอย่างอื่นเลยและลองคิดดูสิคะได้ฟังอย่างนี้มาบ่อยครั้งก็ยังเป็นคนนั้นอยู่ยังเป็นเรื่องราวของคนนั้นไม่ใช่เป็นมหาภูตรูปแล้วก็มีสิ่งที่เกิดที่มหาภูตรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะเกิดดับปรากฏเป็นนิมิตให้จำได้ว่าเป็นใครไม่ได้มีความเข้าใจอย่างนี้แต่ฟังแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะสัญญาความจำที่มั่นคงทีละเล็กทีละน้อยนะคะจริงๆเนี่ยไม่ได้ยินข้อความในพระสูตรจะว่าเรื่องใดก็ตามเรื่องเลี้ยงง่ายเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะขณะนั้นถ้าไม่มีปัญญาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังได้ฟังจะละความเป็นตัวตนได้ไหมไม่ว่าพระผู้มีพระภาคจะตรัสชาดกหรือว่าจะตรัสข้อความใดๆก็ตามผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะต้องรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แต่จะทำอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ได้ถึงความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
3: คำว่าสังวรจริงๆแล้วมันมีความหมายกว้างขวางอย่างไรครับสังวรแท้จริงคืออะไรเกี่ยวกับสติปัฏฐานอย่างไร

0: มะนี่นะคะสติทำกิจทำหน้าที่ก็เป็นสติสังวร
1: ท่านผู้ถามเรียนถามว่าจะเกี่ยวข้องกับการอบรมเจริญสติปัฏฐานอย่างไรเชิญคุณวิชัยค่ะสำหรับคำว่าสังวรค่ะ
2: ครับเรื่องของสังวรก็คือโดยปกติแล้วนะครับทุกท่านก็คงจะทราบเมื่อศึกษาแล้วนะครับว่าจิตแต่ละขณะเนี่ยครับเป็นไปในอกุศลมากหรือว่ากุศลมากในแต่ละวันงั้นถ้าบุคคลที่ไม่เข้าใจเลยนะครับก็จะมีความเป็นตัวเราที่จะไปพยายามปิดกั้นที่ว่าสังวรหรือว่าไม่ให้อกุศลธรรมเกิดอันนี้เมื่อฟังอย่างนี้นะครับที่ฟังใหม่ก็จะมีความพยายามซึ่งเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากระทำไม่ได้เลยเพราะเห็นว่าเมื่อรู้แล้วครับว่าอกุศลมีเหตุปัจจัยก็เกิดทันทีและอาจจะคิดถึงอกุศลอย่างหยาบการที่มีกายวาจาที่เป็นไปในอกุศลประเภทต่างๆอันนั้นก็เป็นอย่างหยาบแต่ถ้าพูดถึงความละเอียดของอกุศลนี่ครับก็ละเอียดมากแม้ลืมตาถ้าไม่เป็นกุศลขณะที่ชาวนะก็ต้องเป็นอกุศลอันนี้ให้เห็นถึงความละเอียดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมว่าจิตแต่ละขณะนะครับที่เป็นไปสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วนะครับถ้าชาวนะจิตไม่เป็นกุศลก็ต้องเป็นอกุศลดังนั้นทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นที่เมื่อเกิดนะครับอกุศลขณะนั้นเกิดไม่ได้แต่ต้องรู้เข้าใจว่าขณะนั้นนะครับก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่จะเกิดด้วยเหตุปัจจัยอย่างเช่นถ้าบุคคลนั้นนะครับไม่มีการที่จะฟังพระธรรมเลยไม่มีความเข้าใจเลยและมีความเป็นตัวเราที่จะไปพยายามไม่ให้อกุศลธรรมเกิดเนี่ยครับขณะนั้นก็กระทำไม่ได้อย่างแน่นอนและขณะนั้นก็เป็นตัวเราด้วยเป็นอกุศลด้วยความต้องการพยายามซึ่งต่างกับบุคคลที่มีปัญญาที่จะรู้ว่าแม้ขณะนี้นะครับสติที่เกิดก็สังวรคืออกุศลเกิดไม่ได้ในขณะแม้ขณะที่กำลังเห็นขณะนี้หรือแม้ขณะที่อาจจะชมการละเล่นที่เราอาจจะมีกล่าวเรื่องของกีฬานะครับการละเล่นประเภทต่างๆมีปัจจัยนะครับกุศลก็เกิดได้สติก็เกิดได้ในขณะนั้นขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นสังวรคือปิดกั้นไม่ให้อกุศลเกิดได้เป็นไปในขณะนั้นเพราะเหตุว่าโดยปกติก็เป็นอกุศลที่เป็นไปแต่เมื่ออบรมความเข้าใจถูกรู้ว่าขณะใดก็ตามที่สติเกิดก็รู้ว่าขณะนั้นสติเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือขณะใดหลงลืมสติก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้แต่สามารถที่จะอบรมเจริญกุศลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลสังวรหรือว่าวิริยะขันติญาณสติต่างๆที่เป็นอินทรียสังวรเนี่ยครับก็แสดงถึงสภาพของกุศลที่มีปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นไปไม่ใช่เป็นตัวเราที่จะพยายามที่จะไปป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นกราบท่านอาจารย์ครับ
3: ก็เป็นปกติเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วแต่ว่าขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นก็ต้องเป็นสังวรด้วยสตินะคะแล้วก็ค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับ
4: คุณรพลครับที่ถามว่าสังวรเกี่ยวกับสติปัฏฐานอย่างไรก็สตินั่นแหละครับเป็นตัวสังวรใช่ไหมไม่ใช่คำว่าสังวรก็ได้เมื่อตอนเริ่มรายการฮะถ้าคำว่าสงวนก็ได้สงวนสังวรนะฮะได้ทั้งนั้นก็คือเป็นการที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้ไม่ว่าขั้นใดสติขั้นทานก็สังวรไม่ตรณีสติขั้นศีลก็คือไม่เบียดเบียนสติขั้นภาวนาอย่างเช่นสติปัฏฐานก็คือไม่หลงลืมนะฮะในขณะนั้นไม่หลงลืมขณะนั้นก็ป้องกันอกุศลเกิดที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นส่วนอกุศลที่เกิดแล้วนะครับดับแล้วนะก็ได้ละคลายขัดเกลาไปอันนี้ก็คือคุณของโสภณธรรมที่เกิดขึ้นรักษาจิต
1: จะกราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าพระธรรมเป็นกระจกส่องให้เห็นสภาพธรรมะที่เกิดกับตนตามความเป็นจริงกราบเรียนค่ะ
3: ใครดูบ้างคะว่าเดี๋ยวนี้มีจิตก่อนฟังพระธรรมได้แต่พูดแต่ว่าตอบไม่ได้เลยค่ะมีและอยู่ไหน
5: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่812ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28ตุลาค

0: มพุทธศักราช2555
1: ใครรู้บ้างคะว่าเดี๋ยวนี้มีจิตก่อนฟังพระธรรมได้แต่พูดแต่ว่าตอบไม่ได้เลยค่ะมีและอยู่ไหนก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แม้จิตแต่ละขณะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจากการที่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะก็มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงเพราะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะแต่ละคนเนี่ยก็เป็นแต่ละหนึ่งโลกเกี่ยวข้องกันได้ไหมคะแลกกันได้ไหมแต่ว่าเพราะโลกที่เกิดมาเนี่ยนะคะมีทั้งเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีความจำเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏก็ดูเหมือนว่าอยู่กับคนมากหน้าหลายตาลืมว่าอยู่กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้กับความคิดและไม่ใช่คนอื่นคิดนะคะตัวเองนั่นแหละคิดเพราะจำเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องราวเหมือนมีคนมากมายนะคะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่ไม่คิดอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะเหตุว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อเห็นเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นถ้าไม่คิดเพราะฉะนั้นพระธรรมก็เหมือนกระจกเงาจะใสแค่ไหนหรือว่ายังมองไม่ค่อยออกเพราะว่าเป็นฝ้ายังไม่ได้ชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเวลาเห็นรูปภาพเนี่ยค่ะบางทีเป็นภาพปริศนานะคะต้องดูตั้งนานกว่าจะรู้ว่าเป็นรูปอะไรเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรก็ไม่ใช่ว่าทันทีที่เห็นและจะรู้ได้เหมือนเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเห็นก็ไม่รู้ว่าอะไรสัตว์อื่นเช่นสุนัขแมววัวควายรู้อย่างคนรู้ไหมคะเห็นผีเสื้อเห็นนกเห็นงูเห็นคนก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แม้การฟังเสียงก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสำเนียงที่ปรากฏเป็นลักษณะที่เป็นภาษาต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่พระธรรมจะให้เห็นความจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มีเนี่ยค่ะคืออะไรเพราะถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะก็ยังคงยึดถือด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงโดยที่ความจริงตรงกันข้ามเราไม่มีเลยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏแสนสั้นแค่นี้ค่ะหวั่นไหวที่จะละทิ้งการติดข้องหรือยังแสนสั้นจริงๆค่ะเพียงปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกคำเป็นคำจริงนะคะที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นอย่างนี้เมื่อได้อบรมปัญญาความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะ
2: ข้อแรกนะคะที่ในกามชาดกในข้อ1640แม้จะให้ทรัพย์สมบัติข้าวสาลีข้าวเหนียวโคม้าข้าทาสหญิงชายทั้งหมดทั้งแผ่นดินก็ยังไม่พอแก่คนคนเดียวรู้อย่างนี้แล้วพึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอซึ่งท่านอาจารย์คะก็มาที่การบริโภคนั่นเองเพราะว่าถ้าท่านพูดถึงทรัพย์สมบัติข้าวสาลีข้าวเหนียวโคม้าเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าใคร่น่ายินดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับกามอย่างไรแล้วก็เป็นโทษของกามอย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มีกามไหมคะเมื่อกี้นี้มีกามไหมคะคนจัดกามหรือเปล่าไม่มีทางเลยนะคะเมื่อกี้นี้มีกามที่รู้สึกว่าทุกคนสนใจผีเสื้อตัวหนึ่งค่ะแค่ตัวเดียวแล้วก็เป็นผีเสื้อนะคะแต่ก็ติดข้องเห็นทุกคนก็มองแล้วก็ตามไปที่จริงผีเสื้อตัวนี้ออกไปนอกห้องแล้วนะคะแล้วก็ไปบินอยู่ตามต้นไม้เห็นไหมคะว่ากามหรือเปล่าพอใจหรือเปล่าในสิ่งที่เพียงปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะที่มีปรากฏให้เห็นได้ก็เป็นที่ตั้งของความยินดีไม่จบเพราะเหตุว่านอกจากผีเสื้อมีอะไรอื่นอีกไหมคะก็มีกามหรือเปล่าทั้งเป็นวัตถุที่ตั้งของความยินดีพอใจและสภาพที่ยินดีพอใจก็ไม่พ้นไปเลยเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เป็นที่พอใจความพอใจก็เกิดซ้ำทุกขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้ยินดี พราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ามากด้วยความติดข้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าแล้วจะเห็นโทษของกามเมื่อไหร่ถ้าไม่มีการเข้าใจความจริงเลยเนี่ยมีใครจะเห็นโทษไหมคะเห็นแล้วเป็นผีเสื้อนะคะเห็นแล้วเป็นคนเห็นแล้วเป็นเสื้อผ้าเห็นแล้วเป็นดอกไม้เห็นแล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นที่ตั้งของความพอใจเรื่อยมานะคะแล้วก็ต่อไปด้วยโดยไม่เห็นว่าถ้ายังคงมีความยินดีพอใจติดข้องจะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นการที่จะละกิเลสไม่ใช่ให้ไปละความติดข้องนะคะนั่นคือคิดเองและคิดว่าเป็นตัวตนที่สามารถที่จะละความติดข้องได้แต่ว่าตามความเป็นจริงแม้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็บังคับไม่ได้แล้วจะมีตัวตนที่ไหนที่จะไปบังคับไม่ให้มีความไม่ยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรมนะคะเป็นวาจาสัจจะนะคะก็ต้องเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นการที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทุกคำไม่ใช่พึ่งเฉพาะบางคำหรือว่าไม่ใช่พึ่งเฉพาะข้อความที่อ่านนะคะแต่พึ่งตั้งแต่ขอถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือที่เรากล่าวสั้นๆว่าขอถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งคือไม่มีคนอื่นอีกแล้วนอกจากพระผู้มีพระภาคซึ่งได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะถ้าไม่ทรงตรัสรู้จะมีใครเป็นที่พึ่งคิดว่ามีคนอื่นเป็นที่พึ่งได้แต่ความจริงไม่ใช่จะพึ่งได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาความเห็นถูกและจะมีใครที่สามารถที่จะทำให้หมดกิเลสได้ในเมื่อมีความติดข้องมากมายในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นนะคะเมื่อฟังพระธรรมแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทุกคำแม้แต่ขณะนี้นะคะก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้ความจริงจึงฟังเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็มีความยินดีในสิ่งที่ปรากฏแม้ความยินดีนั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะดับอะไรก่อนคะที่พูดถึงว่าจะดับกิเลสเนี่ยก็ต้องดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าขณะใดก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแล้วไม่เข้าใจความจริงเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงขณะนั้นก็คือว่าจะต้องพึ่งพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะจนกว่าความเข้าใจความจริงที่ทรงแสดงนะคะเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะใดกำลังพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขณะใดไม่ได้พึ่งเลย
2: เมื่อยังระลึกถึงกามอยู่ตราบใดก็ไม่ได้ความอิ่มด้วยใจตราบนั้น
1: ถูกต้องไหมคะผ่านไปก็ไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะเข้าใจได้เลยค่ะวันทั้งวันเนี่ยคิดถึงกามหรือเปล่าคิดแล้วก็ยังไม่อิ่มใช่ไหมคะยังมีกามต่อไปที่จะให้คิดอีกแต่ละวันแต่ละเรื่องค่ะเรื่องนี้จบแล้วเรื่องนั้นมาใหม่ก็เป็นการที่จะแม้คิดถึงกามก็ไม่มีวันที่จะอิ่มใครอิ่มบ้างคะไม่มีเลยนะคะเป็นธรรมดาถ้าไม่มีปัญญาจะให้อิ่มได้อย่างไรแต่ว่าถ้ามีปัญญาก็เริ่มที่จะรู้ว่าอิ่มไปทำไมในกามซึ่งไม่มีวันที่จะอิ่มเพราะเหตุว่าไม่มีวันที่จะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นกำลังบริโภคด้วยความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏนะคะโดยไม่รู้จักอิ่มแน่นอนค่ะไม่มีใครเคยอิ่มในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเลยต้องเข้าใจความจริงนะคะว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ความจริงเนี่ยจะละเอียดลึกซึ้งและยากแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ผิวเผินแล้วก็ได้ความอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะมีการฟังหรือมีการไตร่ตรองหรือมีการเข้าใจได
2: ้ชนเหล่าใดบริบูรณ์ด้วยปัญญา
1: แค่นี้ก็รู้ตัวแล้วใช่ไหมคะ ทุกคำเนี่ยค่ะเตือนให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเข้าใจปัญญาว่าอย่างไรไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่นเลยค่ะเพราะว่าปัญญาจริงๆต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นบริบูรณ์หรือยังอีกไกลไหมกว่าจะบริบูรณ์เพราะว่าก่อนจะบริบูรณ์นะคะก็ต้องมาจากความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะโดยละเอียดทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่มีใครหวังจะไปเข้าใจนะคะจิตเห็นที่เกิดขึ้นระดับไปทันทีซึ่งต่างกับขณะที่กำลังมีความติดข้องพอใจในสิ่งที่เห็นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่เราจะกะเกณฑ์ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่เป็นเรื่องที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าและการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยให้รู้ว่าน้อยจนไม่รู้สึกว่ากำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วนะคะต่อเมื่อไหร่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็จะค่อยๆเห็นว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากการที่ไม่เคยเข้าใจแต่กว่าจะถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็จะมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่ละเอียดจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้สึกได้เช่นในขณะที่กำลังฟังแค่เข้าใจสะสมแล้วค่ะสามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยนะคะก็ไม่ใช่แหละเรื่องที่เป็นตัวตนที่จะไปคิดแต่ก็ต้องรู้ได้ค่ะว่าความเข้าใจนั้นมั่นคงเมื่อวานนี้ก็มีผู้ถามว่าแล้วแค่นี้เป็นสัจญาณหรือยังที่มาอีกแล้วไม่ทราบว่าต้องการสัจญาณทำไมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้แค่ไหนแค่ไหนเนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่จะบ่งชี้ว่าเป็นสัจญาณหรือไม่ใช่สัจญาณแต่ไม่ใช่พอได้ยินคำว่าสัจญาณนะก็คิดว่าแล้วอย่างนี้เป็นสัจญาณหรือเปล่านี่คือความเป็นตัวตนนะคะและก็ความต้องการซึ่งไม่อิ่มใช่ไหมคะจากเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนั้นจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากโผฏฐัพพะจากเรื่องราวต่างๆก็มาถึงแม้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็ยังมีความเป็นเราที่จะรู้ว่าแล้วฟังอย่างนี้เข้าใจแค่นี้เป็นสัจญาณหรือยังต้องถามใครหรือเปล่าถ้าเป็นสัจญาณเพราะเหตุว่าญาณะเป็นปัญญานะคะและสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏผู้นั้นก็จะรู้ได้ค่ะถึงสัจญาณหรือยังและมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นสัจญาณก็ไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะอย่างละเอียดลึกซึ้งนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะถึงอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะแม้กำลังปรากฏก็เพียงฟังเรื่องของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าเริ่มเข้าใจรางในสิ่งที่ปรากฏว่ามีแน่ๆอย่างนี้แหละนะคะแต่ก็ยังมีความไม่รู้อีกมากมายในสิ่งต่างๆที่ทำให้คิดถึงแล้วอะไรอีกล่ะและอย่างนี้ใช่ไหมเป็นต้นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเข้าใจไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไปเพียรพยายามที่จะไปเจาะจงให้รู้ว่าขณะนี้กำลังเริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะขณะนั้นถูกบังแล้วด้วยความต้องการธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดแม้สิ่งที่ปกปิดหรือบังไว้ก็ละเอียดด้วยเพราะอวิชชาความไม่รู้นะคะจึงทำให้ไม่สามารถที่จะสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงต่อเมื่อไหร่นะคะความต้องการที่ละเอียดที่บังไว้นะคะค่อยๆหมดไปเพราะปัญญารู้ว่าตราบใดที่ยังมีอย่างนี้สภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงไม่ได้ด้วยเหตุนี้กว่าปัญญาจะบริบูรณ์ไม่ใช่เรื่องที่เราไม่รู้อะไรเลยนะคะเพียงแค่ฟังประโยคนี้ก็อยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะรู้อย่างนี้แต่ก็ต้องมีการพิจารณาจริงๆตามความเป็นจริงทั้งวันมีแต่กามรูปเสียงกลิ่นรสที่ปรากฏมีความยินดีติดข้องไม่อิ่มและก็มีการฟังธรรมะกว่าจะเข้าใจตรงกันข้ามกับความติดข้องในกามไม่ต้องรอเลยใช่ไหมคะสะสมมามากเป็นอุปนิสยะที่อาศัยที่มีกำลังเพียงสภาพหนึ่งสภาพใดปรากฏก็ติดข้องทันทีเพราะอวิชชาและความติดข้องเนี่ยค่ะ มีกำลังมากจากการสะสมมานานแสนนานเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักสัจจะความจริงนะคะว่าขณะนี้ก็เป็นธาตุที่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังมีการฟังธรรมะมีการเริ่มเข้าใจแต่การเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็สะสมไปอีกนานไหมคะกับกิเลสความไม่รู้และความติดข้องซึ่งกว่าจะละได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นผู้มากด้วยอวิชชาและโลภะยังไม่ใช่เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาแต่กำลังสะสมถ้าไม่มีการสะสมเลยนะคะไม่มีวันที่จะบริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงวันที่จะเข้าใจธรรมะแม้เป็นพระธรรมที่ตรัสโดยพระโอษฐ์นะคะแล้วก็มีคำกล่าวว่าขอถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ต้องพึ่งทุกคำด้วยความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นความรู้ความเข้าใจจริงๆนะคะแล้วทำไมต้องคิดถึงคำว่าสัจญาณที่ว่าเราหรือว่ามีสัจญาณหรือยังไม่ต้องคิดเลยค่ะฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยถ้ามีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้ยิ่งต้องรู้อย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ขณะนี้คนที่มีความมั่นคงมีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าได้มีความเข้าใจที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะแต่ถ้ายังไม่ถึงความเป็นสัจญาณก็เป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องว่ากำลังเริ่มเข้าใจที่จะถึงความมั่นคงเพราะเหตุว่าเมื่อมีสัจญาณแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดกิจญาณเมื่อมีกิจญาณก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดกัตตญาณนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือว่าหลงผิดค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีพระธรรมเป็นกระจกเงาหรือที่ใช้คำว่าแว่นส่องอะไรคะให้เห็นอะไร
3: ก็คือเหมือนว่าชีวิตเป็นไปอ่ะกับความประพฤติทางกายวาจาในแต่ละวันเนี่ยถ้าเต็มไปด้วยอกุศลเนี่ยก็ให้ต้องรู้ตัวว่าอกุศลยังมาก
1: จะเอาแว่นกระจกได้ไปส่องใครดีหรือส่องตัวเองส่องใจไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะที่จะทำให้รู้จักใจหรือจิตของแต่ละคนได้ถ้าไม่ใช่พระธรรมที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยความจริงก็เป็นธรรมะแต่ว่าเมื่อไม่เข้าใจถูกต้องนะคะก็สะสมแต่อกุศลไว้มากมายแค่ไหนเนี่ยถ้าเป็นกระจกวิเศษละเอียดเลยใช่ไหมคะสะสมมาตั้งแต่กี่ชาติแล้วก็เป็นโลภะโทสะโมหะในทุกอย่างในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่ไม่ได้รู้ความจริงมานานแสนนานส่องให้เห็นจิตของแต่ละคนไม่ใช่จิตคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นแว่นนี้ไม่ใช่ส่องดูคนอื่นนะคะแต่ว่าส่องดูจิตของแต่ละคนเห็นอะไรบ้างหรือยังคะ
3: ก็ทราบว่าอกุศลแต่ละวันมาก
1: ค่ะเพียงเห็นรางๆใช่ไหมคะยังไม่ชัดเจนถ้าเดี๋ยวนี้เป็นอกุศลหรือเปล่าเป็นความติดข้องหรือเปล่าและติดข้องในอะไรต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นแว่นนี้ก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นนะคะเมื่อเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจสัจจะคือความจริงไม่ใช่เพียงแต่ประมาณว่าเดี๋ยวนี้กุศลก็มีอกุศลก็มีวิบากก็มีกิริยาก็มีตามที่ได้ฟังนะคะแต่ต้องชัดเจนในแต่ละขณะ
3: ถ้าจังฮะถ้าไม่รู้ตัวว่าเข้าใจระดับไหนว่าเช่นคิดว่าตัวเองเนี่ยศึกษาโดยเป็นปริยัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยศึกษาโดยไม่ใช่ปริยัติก็จะทำให้ไม่ไปสู่ปัญญาที่จะสามารถละกามได้ค่ะท่านอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติไม่ใช่เพียงอ่านเรียกชื่อแต่ต้องเป็นความรอบรู้ในปริยัติคือในพระพุทธพจน์เช่นแต่ละคำที่เรากล่าวถึงเพื่อให้เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจผิวเผินแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วเรียกชื่ออกุศลได้ทั้งวันนะคะบางคนก็บอกว่าโลภะบ้างอารมณูปนิสยปัจจัยบ้างหรืออะไรบ้างแล้วเดี๋ยวนี้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏตรงตามที่พูดหรือยังหรือเท่ากับที่พูดหรือเปล่าหรือว่าเป็นความเข้าใจถูกต้องนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจรอบรู้ในพระพุทธพจน์แต่ยังไม่ถึงปฏิปัตติ คือการที่จะเข้าใจลักษณะนั้นจริงๆทีละหนึ่งอย่าง
3: ถ้าใจครับสัญญาที่มั่นคงอันนี้จึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิก็คือรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ละขณะ
1: คือสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะกับสภาพธรรมะในขณะนี้ตรงเช่นพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะตรงแค่ไหนความจริงคือเข้าใจจากการฟังทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงนี่คือเข้าใจมั่นคงในลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพระฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยไม่เคยฟังมาเลยนะคะแข็งกำลังปรากฏเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏได้เฉพาะขณะที่กระทบไม่ปรากฏทางตาทางหูเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงหนึ่งอย่างที่มีจริงที่เคยเข้าใจว่าเป็นมือของเราหรือว่าเป็นเท้าของเราหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายของเรายังคงยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไถ่ถอนการที่เคยยึดมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เริ่มฟังสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่มั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจากการฟังเวลาที่แข็งปรากฏเช่นเดี๋ยวนี้เลยค่ะความเข้าใจแข็งนั้นระดับไหนเห็นไหมคะก็ยังต้องมีต่างไปอีกว่าเพิ่งเริ่มที่จะทั้งวันเนี่ยมีแข็งแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจลักษณะที่แข็งจนกระทั่งบางกาละแข็งปรากฏแล้วก็รู้ลักษณะที่แข็งแล้วก็เริ่มเข้าใจความจริงของแข็งแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้มีแต่แข็งนะคะเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีเสียงก็มีจนกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งถึงปฏิปัตติซึ่งปฏิปัตติเนี่ยจะรู้ว่าน้อยมากเลยค่ะกว่าอย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นธรรมะแต่ว่าต้องเป็นธรรมะทั้งหมดเห็นไหมคะ
3: ถ้าจากทีนี้อย่างนี้ก็ทราบว่าความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาณขณะเนี้ยเช่นเห็นดอกไม้สวยเนี่ยแล้วก็คิดจำจากรูปภาพสันฐานแล้วก็ศึกษาเช่นนี้เป็นศึกษาปริยัติหรือยัง
1: ก็ยังสงสัยอยู่อีกนะคะไม่ต้องสงสัยเรื่องชื่อได้ไหมคะแต่ว่าเข้าใจคำที่พูดคำที่ได้ยินถูกต้องว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่ปรากฏเพียงชั่วคราวในขณะที่ปรากฏ
3: คือช่วงหลังท่านอาจารย์ก็จะย้ำมากว่าธรรมะไม่มีชื่อและอย่างสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพียงปรากฏให้เห็นได
1: ้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่พูดเนี่ยตามคำพูดนั้นหรือเปล่า
3: ก็ตามแบบจะใส่ชื่อนะท่าน
1: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่ความเข้าใจในลักษณะแต่ละหนึ่งพอพูดไปเนี่ยมีตั้งหลายอย่างละเห็นก็มีคิดก็มีจริงได้พูดเสียงก็มีใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่รู้ความจริงของทีละหนึ่งก็แสดงว่าที่กล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยขั้นฟังเข้าใจแต่ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะคิดดูสิคะว่าเมื่อไหร่แต่ละหนึ่งในชีวิตจริงๆจะเป็นธรรมะจนกระทั่งทุกอย่างเป็นธรรมะ
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

้าใจเห็นสักนิดไหมแม้จะเข้าใจพระธรรมในขั้นการฟังบ้างแล้วแต่มีความเข้าใจในลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเช่นสภาพเห็นบ้างหรือไม่ซึ่งแสดงว่ายังต้องอบรมปัญญาโดยการฟังธรรมะต่อไปอีกมากจนกว่าจะรู้ทั่วจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมและเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.26 พฤศจิกายน 2560

0: ปริยัติคือการฟังพระพุทธพจน์แล้วเข้าใจรอบรู้มั่นคงว่าไม่ใช่เราเข้าใจรอบรู้มั่นคงแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏสักนิดหนึ่งไหมฟังแล้วเข้าใจไม่รู้เลยว่าเข้าใจเมื่อไรเกิดดับนับไม่ถ้วนเร็วมากเหมือนสิ่งซึ่งรวมตัวกันแน่นแล้วก็กลิ้งเร็วที่สุดอันไหนล่ะตรงไหนล่ะเพราะฉันไม่ต้องไปสนใจเลยว่าจะคล้อยตามยังไงไม่คล้อยตามยังไงนะคะเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีมั่นคงแล้วจึงสามารถที่จะเริ่มโดยการที่ขณะนั้นเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแม้นิดหนึ่งอย่างพระโสดาบันพระอริยบุคคลพูดถึงกระแสนิพพานมีปัญญาหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นได้ไหมเพราะฉะนั้นความหมายของการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั้นเพื่ออะไรหรือว่าเพื่อได้เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตั้งแต่คำแรกว่าเพื่อละกิเลสกิเลสที่จะต้องละนะคะก็คือการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะละความเป็นตัวตนได้ก็คือว่าต่อเมื่อค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีที่เคยยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดค่อยๆเข้าใจขึ้นจากการฟังการไตร่ตรองจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าขณะนี้นะคะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามที่ได้ฟังสักนิดหนึ่งไหมเห็นตลอดเวลาเริ่มเข้าใจเห็นสักนิดหนึ่งไหมมีสิ่งที่กำลังปรากฏก่อนฟังนะคะเป็นสัตว์บุคคลต่างๆเป็นสิ่งของต่างๆแต่ฟังแล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจในความเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาและจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นจริงปรากฏแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจไหมไม่ฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยค่ะที่จะไปดับกิเลสเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นอาจจะตอบได้ว่าพระโสดาบันคือใครรู้อะไรดับกิเลสอะไรเท่าไหร่แต่จะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
1: ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเพียงแค่สภาพธรรมะที่เห็นแม้แต่อย่างเดียวนี่ซึ่งก็แน่นอนทุกคนก็เห็นครับแต่ว่าไม่มีทางที่จะรู้ว่าเห็นคืออะไรจนกว่าจะมีคำจริงให้ได้ไตร่ตรองพิจารณาว่าเห็นก็คือธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งแต่ว่าก็อันนี้ก็เพียงแค่ในขั้นฟังครับท่านอาจารย์ครับว่ามีจริงๆในขั้นการฟังครับท่านอาจารย์ครับยังไม่ได้ประจักษ์ไงว่าเป็นธรรมะจริงๆครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่เห็นไหมคะช่างไม่รู้หมดเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ฟังให้เข้าใจถูกต้องไม่รู้นะคะเนี่ยเกิดมาก็ไม่รู้เป็นเราทั้งหมดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งหมดแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยกว่าจะรู้ทั่วไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่คิดแม้แต่จำแม้แต่ชอบแม้แต่ชังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่เกิดปรากฏให้รู้ความจริงถ้าได้ฟังธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนะคะเกิดมาเพื่อติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจึงฟังธรรมะมามูลนิธิก็เพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะจากการฟังและการสนทนา
1: ความไม่รู้นะครับสะสมมามากจริงๆนะครับในสังสารวัฏกว่าที่จะค่อยๆสะสมความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ตรงข้ามกับอวิชชาหรือว่าเป็นธรรมะที่จะขัดเกลาอวิชชาครับจะมากสักแค่ไหนครับท่านอาจารย์คร
0: ับ แล้วอวิชชาก็มีปัจจัยเกิดด้วยตลอดเวลาส่วนปัญญานานๆและน้อยจะมีการเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉันจะละกิเลสได้ง่ายหรือและโดยความไม่รู้ได้หรือเพราะฉันทุกคำต้องไตร่ตรองนะคะคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนั้นเป็นคำของปัญญาทั้งหมดแม้แต่ปฏิบัติคืออะไรสำนักปฏิบัติคืออะไรผิดถูกอย่างไรก็ต้องไตร่ตรองเพราะถูกก็คือถูกและผิดก็คือผิด
2: สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียพุทธคยาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561
3: วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้ร่วมกันมาเพื่อนมัสการสถานที่พระพุทธภาคทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ไม่ทราบว่าใครมาเป็นครั้งที่หนึ่งบ้างคะครั้งแรกนี้ค่ะค่ะต้องเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าเป็นที่ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มาแต่ว่าที่มาเนี่ยค่ะก็มีจุดประสงค์หลายอย่างนะคะบางคนก็ยังไม่เข้าใจธรรมะเลยแต่ก็มาแต่บางคนฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจรอโอกาสที่จะมา จนกว่าจะได้มานะคะแต่ความจริงแล้วก็คือว่าคำว่าพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะเป็นสิ่งที่ประการแรกที่สุดนะคะต้องรู้ว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ประมาทฟังเผินๆรู้สึกว่าก็ไม่ยากนะคะเหมือนจะเข้าใจได้เนี่ยความจริงเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าพุทธะคือผู้ตื่นแปลว่าเราหลับนะคะแต่ผู้ที่ตื่นเนี่ยตื่นเมื่อรู้ความจริงถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงจะชื่อว่าตื่นไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคืออะไรกำลังหลับอยู่หรือเปล่าและหลับมาแล้วนานเท่าไหร่ไม่ใช่หลับเมื่อกี้ตอนนอนพักนะคะแต่หลับในสังสารวัฏเพราะเหตุว่าไม่เคยตื่นขึ้นรู้เพราะไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่รู้แต่ตรัสรู้หมายความว่ารู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนที่ได้สะสมมาได้เคยฟังธรรมนะคะได้เคยมีความเข้าใจความลึกซึ้งแค่ได้ยินคำว่าธรรมะรู้เลยไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเพราะฉะนั้นใครจะคิดว่าธรรมะง่ายเนี่ยเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นลองคิดนะคะพระองค์ตรัสคำซึ่งเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเป็นปัญญาระดับไหนแต่ละคำที่ตรัสไม่ใช่เป็นคำของเจ้าชายสิทธัตถะแต่เป็นคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่ใครสามารถจะคิดได้นะคะเพราะทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพนามว่าทิปังกรเนี่ยถึง4 อสงไขยแสนกับทำไมถึงต้องนานอย่างนี้คะแค่วันเดียวเดือนหนึ่งปีหนึ่งบางคนคอยไม่ได้ค่ะเมื่อไหร่จะรู้ความจริงสักทีหนึ่งอยู่มันก็ต้องนานแล้วฟังมาต้องนานแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าเข้าปฏิบัติมาต้องนานแล้วเมื่อไหร่จะรู้นั่นคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะได้ฟังคำจริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ24 พระองค์จากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรแล้วจะไม่ลึกซึ้งเลยไม่แม้คำเนี่ยฟังมาแล้วนานเท่าไหร่ไม่น้อยเลยนะคะ4 อสงไขยแสนกับกว่าจะได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ตรัสแม้แต่คำเดียวคำว่าธรรมะพระปัญญาของพระองค์พูดคำเดียวกันเราก็พูดคำว่าธรรมะพระองค์ก็ตรัสคำว่าธรรมะแต่พูดตรัสคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาของพระองค์ที่กล่าวคำว่าธรรมะคำเดียวนี้แค่นั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าเข้าใจโดยบริบูรณ์หมายความว่าโดยสมบูรณ์จริงๆนะคะแค่คำว่าธรรมะเนี่ยเราเข้าใจบริบูรณ์หรือยังหรือว่าสมบูรณ์หรือยังหรือว่าน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งประมาทไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อจะไปเป็นพระโสดาบันหรือฟังเพื่อที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ฟังเพื่อรู้ว่าจากนานแสนนานก็ยิ่งกว่า4 อสงไขยแสนกับที่ผ่านมานะคะเราอยู่ไหนแล้วก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมแค่ไหนกับพระโพธิสัตว์ซึ่งพอได้ยินแล้วเนี่ยทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4 อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ประโยชน์จากพระธรรมจริงๆนะคะคือผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในแต่ละคำที่จะต้องเข้าใจจริงๆธรรมะคำเดียวค่ะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่ได้ฟังจนกระทั่งฟังเข้าใจจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ธรรมะเท่านั้นคำเดียวเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของความเข้าใจคำว่าธรรมะเนี่ยก็จะต้องมีความลึกซึ้งต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราฟังเพื่อที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งเราจะไม่สามารถคิดเองได้เลยเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนสนใจทันทีค่ะฟังจะได้รู้ว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรแต่ละคำเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเหตุว่าคนที่ไม่ตรัสรู้ก็พูดคำทั่วๆไปนะคะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องวิชาการต่างๆเรื่องความรู้ต่างๆแต่ว่าพอเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นบางคนนะคะ พอเริ่มฟังเนี่ยเพราะไม่เห็นประโยชน์เขาก็บอกว่าพูดอะไรนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยพูดเรื่องตาคือคนก็มีตาพูดเรื่องหูจมูกลิ้นกายใจพูดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วบางคนคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าความจริงแล้วถ้าไม่ประมาทจะรู้ได้เลยว่าคำของพระองค์ต่างกับคำของคนอื่นแม้แต่คำว่าตรัสรู้ถ้าถามว่านะคะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยตอบไม่ได้แต่ว่าลองพิจารณาแต่ละคำนะคะทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงตั้งหมายความว่าเดี๋ยวนี้ด้วยใช่ไหมถ้าทุกอย่างก็เว้นได้ยังไงพระเจ้าก็ทรงตรัสรู้ที่มีเดี๋ยวนี้เลยกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยซึ่งเราเนี่ยกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าในชาติไหนที่จะรู้แจ้งอย่างนั้นได้แต่ว่ารู้ได้เลยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งพอฟังแล้วนะคะยิ่งลึกซึ้งจนกว่าจะบริบูรณ์สมบูรณ์ว่าฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่ออย่างอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นความไม่รู้และกิเลสนี่คะก็สะสมมาที่จะแสดงออกโดยการที่ว่าอยากรู้คำนี้เอ๊ะยังไงกันอยากรู้คำนี้หมายความว่าคำอื่นไม่อยากรู้เลยไม่สมควรจะรู้เลยเพียงแต่ต้องการรู้อย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นแต่ละคำของแต่ละคนนี่นะคะสามารถที่จะยังลงไปถึงการสะสมแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยค่ะอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าโดยสถานที่ที่เคยประทับทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้บำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนที่ได้ยินได้ฟังคำจากที่พระองค์ตรัสรู้นานถึง45ปีที่ทรงที่ได้ทรงแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละธรรมเนี่ยค่ะซ้ำในพระสูตรนะคะเห็นเนี่ยไม่ใช่มีในสูตรเดียวในสูตรโน้นก็มีในพระวินัยก็มีโคจรอโคจรพระพิธรรมก็มีทุกอย่างเนี่ยค่ะก็พูดถึงเรื่องจริงทั้งนั้นเลยและลองคิดดูว่าเรื่องชีวิตประจำวันจริงๆแต่ใครก็ไม่รู้แม้เราซึ่งไม่เคยฟังมาก่อนก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่พอฟังแล้วนะคะกว่าจะรอบรู้ในชีวิตที่มีจริงตั้งแต่ตื่นจนหลับเป็นธรรมะทั้งหมดใครรู้ได้คะว่าขณะไหนเป็นธรรมะคิดก็เป็นละชอบก็เป็นละโกรธก็เป็นละไม่มีอะไรเลยค่ะที่จะไม่ใช่ธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมไม่ใช่ให้ไปทำเพื่อรู้อย่างอื่นนะคะแต่รู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะว่าความไม่รู้กับความติดข้องเนี่ยค่ะพาเราท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเมื่อกี้นี้เราเที่ยวไปที่ไหนบ้างคะทางตาอาหารมีตั้งหลายอย่างนะคะแล้วก็รสก็มีตั้งหลายรสเที่ยวไปหมดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่พ้นเลยค่ะทุกชาติแต่ไม่เคยมารู้ตรงที่กำลังมีในขณะนั้นเช่นเห็นก็เห็นตั้งหลายอย่างแต่รู้เห็นขณะไหนบ้างมีไหมสักอย่างเดียวและเห็นก็จริงไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เห็นไม่จริงแล้วเราจะไปหาความจริงอื่นแต่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ขณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นขณะไหนค่ะยังไม่ได้รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เห็นอีกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมตื่นจากหลับในสังสารวัฏไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งเมื่อฟังแล้วนะคะเราจะค่อยๆเห็นความจริงนะคะว่าพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายหมายความว่าไม่เว้นเลยทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาแค่คำนี้ตั้งแต่ไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าอนัตตาหมายความว่าตรงกันข้ามกับอัตตาแล้วเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังเห็นเนี่ยอนัตตาอย่างนั้นไม่ใช่เราแต่ก็เป็นเรามาตั้งนานแต่ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเห็นเกิดถ้าไม่เกิดไม่เห็นใช่ไหมคะเห็นเกิดและเห็นดับไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะเกิดจนกระทั่งสืบต่อปิดบังแต่ละหนึ่งซึ่งดับเพราะว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นโลก นะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยยังไม่มีโลกใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรเกิดจะมีโลกโดยไม่มีอะไรเกิดได้ไหมคะได้อย่างไรทุกอย่างต้องจริงแต่พอมีสิ่งหนึ่งเกิดนั่นแหละโลกภาษาบาลีใช้คำว่าโลกะเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดดับโลกอยู่นั้นเห็นไหมคะแค่นี้ก็ต้องคิดฟังแต่ละคำเนี่ยถ้าไม่คิดนะคะแล้วเราจะมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นได้ยังไงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดดับคือโลกะความหมายของโลกในภาษาบาลีนะคะทุกอย่างที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นโลกอยู่ไหนเห็นไหมคะฟังไปไม่คิดเลยเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจแต่ฟังแล้วเนี่ยไตรตรองว่าแค่นี้ยังตอบไม่ได้และจะไปตรัสรู้ความจริงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้อย่างไรนอกจากฟังพระองค์นะคะแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอย่างนี้เราจึงได้ฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นลองตอบสิคะโลกอยู่ไหนคะที่พูดมาทั้งหมดเป็นคำตอบโลกอยู่ที่สิ่งที่เกิดและดับจะไปอยู่ที่อื่นได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นเป็นโลกแน่นอนถ้าไม่มีเห็นโลกเห็นไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากเห็นไม่มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากเห็นไม่มีแต่โลกทั้งหลายก็มาจากเห็นใช่ไหมแล้วก็มีการคิดมีการประดิษฐ์มีอะไรสารพัดเราก็สนใจแต่เรื่องราวของโลกแต่ไม่รู้ว่าตัวจริงของโลกก็คือสิ่งซึ่งกำลังเกิดสิ่งที่เกิดดับเร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณได้เพราะเหตุว่าเราก็เรียนรู้เรื่องของจิตนะคะจิตเป็นธาตุรู้สภาพรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรก็มีพวกเสียงแข็งไม่รู้อะไรเลยแต่เห็นได้ยินพวกนี้ก็คือจิตเพราะเหตุว่ากำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเช่นได้ยินก็ต้องรู้เสียงที่ปรากฏเห็นก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏได้กลิ่นก็ต้องมีกลิ่นแล้วก็มีสภาพที่รู้กลิ่นกลิ่นจึงปรากฏได้แต่ว่าโลกเกิดดับเร็วแค่ไหนลองคิดดูนะคะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้ได้เพียงหนึ่งอย่างเพราะว่ามีเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งที่ทำให้จิตรู้เฉพาะอารมณ์นั้นไม่เป็นอารมณ์อื่นสองอารมณ์สามอารมณ์หรืออารมณ์อื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ว่าอะไรปรากฏนั่นแหละจิตกำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรปรากฏเห็นไหมคะแต่ละคำไม่ว่าอะไรปรากฏจิตรู้เฉพาะสิ่งนั้นจะรู้สิ่งอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้จิตกระดับสืบต่อกันเร็วเท่าไหร่คะมีคนอยู่ในห้องเนี่ยกี่คนมีรูปภาพมีอะไรตั้งหลายอย่างแสดงความรวดเร็วของจิตซึ่งนี่แหละยากต่อการที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเหลือเลยถ้ามีเหลือก็ยังเป็นที่ตั้งของความพอใจได้นะคะแต่เห็นเกิดระดับไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงหนึ่งดับเสียงเมื่อกี้นะคะดับไม่กลับมาอีกเลยแสนที่จะธรรมดาแต่ปัญญาไม่รู้เพราะว่าหลับสนิทเลยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวต่อกันมาตั้งแต่เกิดไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นไม่รู้แล้วก็ติดข้องแล้วก็ตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี้เองนะคะแสดงความเป็นธรรมะไม่มีนี่แล้วเกิดมีได้ยังไงแล้วมีแล้วก็ดับไปดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกจะไปหาอีกที่ไหนไม่ได้เลยในสังสารวัฏจะไปหาที่สวรรค์ที่นรกที่โลกไหนๆก็ไม่มีเลยดับจริงๆไม่เหลือจริงๆเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าทุกคนที่ไม่รู้ความจริงนะคะก็ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่หลงว่ามีค่ะเพราะสิ่งนั้นดับแต่มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อเหมือนไม่ได้ดับไปเลยซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นคนนะคะแต่ละหนึ่งคนแต่ว่าลองคิดดูว่ากว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนหรือเป็นดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยเห็นเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ความจริงนะคะตามที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นเนี่ยทุกสิ่งที่มีจริงมีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะธรรมะทั้งหลายทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่เราถูกไหม ดับแล้วนี่ไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะเมื่อเช้านี้เราอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราตอนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยอยู่ที่ไหนเราตอนที่มาอยู่ที่สนามบินเนี่ยอยู่ที่ไหนเราเมื่อกี้นี้อยู่ที่ไหนไม่เหลือเลยค่ะแต่ไม่เคยคิดไม่เคยรู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นก็หลงอยู่ใน

มีใครที่จะปฏิเสธหรือเห็นว่าไม่ถูกต้องบ้างไหมธรรมะไม่ใช่ให้เชื่อนะคะแต่ว่าให้ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นมิตรที่ดีเนี่ยจะไม่คิดถึงว่าเขาคนพูดเนี่ยเขาคิดอะไรเขาเข้าใจอะไรเขาอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรนะคะแต่ว่าเพื่อให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงมีการสนทนาเพื่อที่จะรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจากการที่พูดอย่างเงี้ยธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วฟังเกือบไม่ทันใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าฟังแล้วก็หมดไปดับไปแต่พอถามนะคะต้องคิดถ้าไม่ถามเนี่ยจะไม่รู้เลยค่ะสังเกตดูจากหลายครั้งค่ะที่ไปพูดที่อื่นเนี่ยก็ตอบได้เหมือนกันนะนิดๆหน่อยๆแต่พอไปไกลๆหน่อยกลับมาทวนต้นหายไปละที่ตอบหรือที่คิดหรือที่เข้าใจนะคะเพราะยังไม่มั่นคงด้วยเหตุนี้นะคะการเข้าใจเริ่มทีละเล็กทีละน้อยแต่ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสหรือว่าละความเป็นตัวตนได้นะคะแต่ต้องมั่นคงมั่นคงถึงระดับไหนนี่แสดงเห็นว่าเราเนี่ยค่ะไม่รู้สภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับนานแสนนานในสังสารวัฏนะคะไม่ตื่นเลยจนกว่าจะได้ยินคำซึ่งเริ่มจะตื่นเพราะรู้ว่าคำนั้นจริงแล้วก็จริงที่ตรงกันข้ามกับการไม่รู้แต่เดิมเลยแต่เดิมเนี่ยเป็นเราทั้งตัวเลยแต่พอฟังแล้วเราตรงไหนมีแต่สิ่งที่มีเพราะเกิดแล้วก็ดับอย่างที่ตัวเนี่ยนะคะร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเราหมดเลยแต่หารู้ไม่ว่าอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบเลยค่ะพร้อมที่จะแตกส่วนไหนในร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดได้หมดไหนและเราใช่ไหมคะทุกอย่างที่ตัดออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นเราเลยหรือว่าจะตามคิดว่าเป็นเรานั่นผมของเราเขาเอาไปทิ้งละใช่ไหมคะทำไมไม่รักผมของเราเหมือนตอนที่ยังอยู่ที่ตัวใช่ไหมคะใครเอาไปทิ้งไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเมื่อแยกออกไปแล้วแต่ความจริงทุกส่วนเนี่ยแยกออกได้และความจริงก็คือกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นคุณค่าของพระธรรมนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบได้เลยจากความไม่รู้มานานในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะเริ่มรู้แค่นี้ค่ะเบิกบานถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะรู้ว่าถึงน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ได้รู้นะคะเหมือนอย่างสุเมธดาบสหรือว่าคนในยุคสมัยของสุเมธดาบสที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะสี่อสงไขยแสนกับเข้าปราบเรื่องร่าเริงยินดีว่าไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรเท่านั้นนะคะยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปที่ได้บำเพ็ญบารมีซึ่งเขาสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำเพราะว่าคงจะไม่มีใครทั่วไปหมดที่ปรารถนาจะเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าแค่สาวกเนี่ยฟังดูก็รู้นะคะจะเป็นแค่ไหนแค่ฟังนี่กว่าปัญญาจะเกิดอย่างมั่นคงอย่างบริบูรณ์ในคำว่าธรรมะคำเดียวเพราะฉะนั้นฟังไปแต่ละคำนะคะก็ยิ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะมั่นคงก็คือว่าโดยไม่หวังว่าเราเนี่ยจะรู้มากกว่านี้หรือว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรืออะไรต้องเป็นไปตามเหตุตามผลถ้าเราฟังไม่มากและเราไตร่ตรองไม่มากแล้วจะปัญญาเกิดได้ยังไงเพราะฉันจะไม่มีความคิดเลื่อนลอยนะคะฟังหน่อยหนึ่งก็อยากจะไปปฏิบัติหรือว่าจะไปเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันคิดอย่างนั้นได้ยังไงแสดงว่าไม่มีใครบอกให้รู้ความจริงเลยว่ากิเลสเนี่ยมากแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะเอาแค่วันนี้แค่วันนี้ตั้งแต่ตื่นจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็กี่วันมาแล้วตั้งแต่เกิดและก่อนนั้นอีกในแสนโกฏค่ะเพราะฉะนั้นความไม่รู้มหาศาลค่ะยิ่งกว่าจักรวาลกี่จักรวาลรวมกันก็แล้วแต่ว่าไม่มีที่จะเก็บเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ตอนเป็นธาตุรู้เนี่ยทำให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้มีเท่าไหร่ก็ได้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดสืบต่อกันนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้น

0: หนึ่งขณะรู้เฉพาะสิ่งที่จิตรู้อย่างเห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะได้ยินไม่ได้เลยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับได้ยินก็เห็นไม่ได้ได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับนับท้วนไหมว่าเฉพาะวันนี้เท่าไหร่ละวันนี้ก็ยังนับไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังนับไม่ได้เลยค่ะมากมายจนเป็นคนเป็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าแยกออกไปทีละหนึ่งขณะแล้วนะคะไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งหนึ่งใดเลยแต่ว่าลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนธาตุรู้ไม่มีรูปร่างลองคิดค่ะเห็นแต่สิ่งที่จิตรู้หมดเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นได้ยินโน่นได้ยินนี่ได้ยินนั่นแต่หารู้ไม่ว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตและเจตสิกนะคะเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานตลอดเวลาจริงไหมถ้าจริงปัญญาก็ต้องรู้จริงอย่างนี้ถ้าเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะคลาดเคลื่อนจากความจริงได้ยังไงว่าไม่มีเราจริงๆนะคะแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากซึ่งทรงแสดงไว้จนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปคิดว่าจะมารู้จิตเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอย่างเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยจากสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่คนหรือไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นะคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏเมื่อจิตเห็นแล้วดับไปเร็วปานนั้นนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเป็นตัวตนที่มีมานานนะคะเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องเหมือนกันปัญญาที่จะรู้ตามเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตามคืออะไรคือฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาว่าถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่มีเลยค่ะปิดสนิทมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเข้าใจในครั้งโน้นได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ก็พูดว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดสิ่งที่ปิดเวลานี้ถูกปิดนะคะค่อยๆเปิดด้วยการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นบอกทางแก่คนหลงเราหลงอยู่ในสังสารวัฏเคยหลงไหมคะตกใจแน่ๆเลยตอนหลงเนี่ยจะไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวายิ่งไปยิ่งหลงก็มีใช่ไหมคะแต่นี่พระองค์ตรัสบอกทางแก่คนที่หลงหลงในสังสารวัฏออกไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแล้วเหมือนจุดประทีปในที่มืดแสดงว่าเราตาบอดไม่เห็นอะไรเลยตามความเป็นจริงมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในบางแห่งนะคะจะอุปมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ที่รักษาคนตาบอดให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนอีกเท่าไหร่ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นร่าเริงนะคะไม่ใช่ว่าแหมรู้แค่นี้เมื่อไหร่จะเป็นพระโสดาบันนั่นคือตัวตนและความไม่เข้าใจว่ากิเลสมากค่ะไม่ใช่เราจะไปละกิเลสแต่ความเข้าใจจริงๆใช้คำว่าความเข้าใจจริงๆเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกพูดถึงเห็นก็ต้องกำลังเห็นสิคะจะไปพูดถึงเห็นตอนไหนก็ต้องตอนที่เห็นพูดถึงได้ยินก็ต้องตอนได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกด้วยความเข้าใจก็รู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ที่สะสมมาหลากหลายมากนะคะสามารถที่จะมีความเข้าใจต่างกันด้วยเหตุนี้บางคนได้ฟังพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่เป็นพระโสดาบันไม่เป็นอย่างแต่เริ่มเข้าใจธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งและหนึ่งนั้นไม่กลับมาอีกด้วยคิดดูค่ะกว่าจะค่อยๆน้อมไปว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปศึกษาจากพระไตรไปดกมุ่งมั่นที่จะรู้ตรงนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตรงนี้เพื่อจะให้รู้แจ้งตรงนี้ไม่ใช่เลยนะคะแต่ชีวิตประจำวันนี้แหละพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่มีไม่ว่าเมื่อใดยามใดที่ได้ฟังแล้วสะสมจะสามารถระลึกได้อาจจะโดยคิดถึงเป็นคำๆ หรือว่ากำลังรู้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏตามระดับขั้นนะคะจนกระทั่งละความไม่รู้และสภาพธรรมะจึงปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าคำของพระองค์ไม่ใช่คำที่ว่างเปล่าแต่ทุกคำนำไปสู่การที่จะถึงที่สุดโดยสภาพธรรมะปรากฏให้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับความเห็นผิดที่มีมานานเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยครับรู้ว่านานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยไม่มีความเห็นผิดต่อไปแต่ยังมีกิเลสที่จะต้องดับต่อไปนี่คือเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเฝ้านะคะได้ไปกราบนมัสการในโอกาสที่เรามีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจคำได้รู้ว่าณที่นี้เนี่ยที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแต่จากสี่อสงไขยแสนกับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะเหตุว่ากับนี้เป็นพัทรกับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงพระองค์นี้ซึ่งเป็นองค์ที่สี่นะคะพระโพธิสัตว์ก็วนเวียนอยู่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็จะสมฟังธรรมไปจนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือที่มาของการที่ได้แสวงหาความจริงสะสมมานานมากจนได้รับคำพยากรณ์นะคะจึงได้สามารถถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสี่อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ก่อนนั้นหมายความมีปัญญาแล้วแต่พระมหากรุณาที่รู้ว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์คนอื่นก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแต่ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมากกว่านั้นอีกนะคะประกอบด้วยพระบารมีและพระญาณต่างๆพระทศพลญาณเป็นต้นเนื้อบุคคลใดที่ประมาณไม่ได้เลยที่มีคำกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้คนที่มีปัญญาน้อยไม่มีทางจะสรรเสริญได้รู้แค่ไหนเห็นคุณแค่นั้นเพราะฉะนั้นคุณมากมายมหาศาลเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีมานานแสนนานเพื่อให้เราได้ฟังแต่ละคำซึ่งจะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปที่วันหนึ่งนะคะสภาพธรรมก็จะปรากฏตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแต่ต้องด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆละคลายความติดข้องทั้งที่สภาพธรรมะก็ชัดเจนเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นแต่เดี๋ยวนี้พร้อมกันหมดเลยก็แสดงว่ายังห่างไกลต่อการที่จะรู้ความจริงจึงไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะนะคะแล้วมีความเข้าใจแล้วไปกราบนมัสการจะต่างกับการที่เรายังไม่ได้เข้าใจพอใช่ไหมคะการที่จะระลึกถึงพระคุณก็น้อยนี่ระลึกถึงพระคุณที่ถ้าไม่มีการได้ฟังคำจะไม่รู้จักคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ร่าเริงที่ว่าเข้าใจแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยใช่ไหมล่ะจะไปเอาอะไรมากๆนั่นคือโลภะเอามาด้วยความเป็นเราก็ผิดมีแต่ทางผิดด้วยความเป็นตัวตนและด้วยกิเลสที่สะสมมาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อละกิเลสนะคะละกิเลสจะละไปได้ก็เพราะเข้าใจไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจอาจฐานร่าเริงโลภะใครห้ามได้ปัญญาแค่ไหนจะไปห้ามโลภะแต่ปัญญารู้จักโลภะจึงละโลภะได้ในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะโลภะมหาศาลสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ปัญญาดับได้สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะว่าโลภะก็เกิดติดข้องหน้าที่ของโลภะไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะไม่สละติดข้องเพิ่มพูนเหนียวแน่นหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเห็นว่าก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับโลภะมีกำลังตั้งแต่อ่อนที่สุดจนถึงมีกำลังมากแต่ปัญญาก็ดับได้แต่ต้องเข้าใจนะคะอยู่ดีๆไม่เข้าใจจะไปหาวิธีอื่นเนี่ยไม่มีทางเพราะฉะนั้นเข้าใจ ก่อนอื่นคือเข้าใจว่าเรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจนี่คือเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่นะคะก็คงเป็นเราและอยากรู้ไปทำไมลึกลงไปก็คือเป็นเราแต่เข้าใจสิคะแต่ละคำว่าธรรมะทั้งนั้นเลยแค่ธรรมะทั้งนั้นธรรมะทั้งหลายเราจะเลือกไหมเห็นไหมคะถ้าเป็นปัญญาไม่เลือกแน่นอนแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าการเกิดขึ้นของปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นคิดจากที่ได้ฟังจนกระทั่งไม่ต้องคิดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับท่านจึงมีสุตตมยปัญญาภาษาบาลีนะคะปัญญาสำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังไม่ใช่ได้ยินต้องไตรตรองแต่ว่าบังคับได้ไหมคะไม่ได้บางคนกิเลสก็พาไปอ่านใหญ่เลยฟังใหญ่เลยไตรตรองใหญ่เลยเพราะอยากรู้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยค่ะเล่ห์เหลี่ยมกลวิธีมากมายมหาศาลแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งภาษาบาลีมีคำว่าตัณหาทาโสทุกคนเนี่ยค่ะเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสที่ยินยอมนะคะยอมเป็นทาสไปเรื่อยๆใครอยากหมดบ้างเห็นไหมทั้งที่รู้ว่าไม่ดีใครอยากหมดบ้างยังยอมเป็นทาสต่อไปอีกอิทธิพลของโลภะเพราะว่าเขาตามใจทุกอย่างอยากจะสงบแล้วทำฌานนะคะไปเกิดในรูปพรหมรูปพรหมยังใกล้ชิดแต่รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสงบที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานทำให้เกิดเป็นอรูปพรหมแต่ไม่พ้นจากโลภะยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะก็ถูกล่อลวงไปด้วยโลภะประการต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นปกติค่ะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและแล้วแต่ปัญญาว่าจะเข้าใจธรรมะไหนเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้แสดงความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดแม้เสียดายเวลาอย่างนั้นเสียดายนั่นก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราก็ไม่รู้ก็เป็นตัวตนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลทั้งหมดนะคะสิ่งที่จะดับก่อนกิเลสอื่นทั้งหมดคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเรายากที่สุดค่ะเพราะเป็นเรามานานแต่อาศัยพระธรรมและความเป็นผู้มีปกตินะคะรู้ทันโลภะเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ความเข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาและตัวเราเนี่ยซึ่งมีความเห็นผิดว่าเราเนี่ยจะไปดับโลภะได้ยังไงก็ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ทำไงได้อะถ้าทีละเล็กทีละน้อยก็ทีละเล็กทีละน้อยและถ้าไม่ใช่ทีละเล็กทีละน้อยจะมีมากๆได้ไหมเนี่ยเอามายังไงคะทีละก้อนโตๆไม่ได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะนะคะรู้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธรัตนะเลิศที่สุดในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายพระธรรมที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมคุณความดีต่างๆปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเป็นธรรมรัตนะในบรรดาธรรมะทั้งหมดสังฆรัตนะไม่ใช่ภิกษุที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตพระภิกษุสามเณรวัยไหนยังไงก็ตามแต่ปัญญาต่างหากทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสังฆรัตนะเพราะสังฆะเนี่ยค่ะหมายความถึงหมู่เพราะฉะนั้นคนไทยชอบเรียกภิกษุสงฆ์นะทั้งที่คนเดียวค่ะคนเดียวเป็นสงฆ์ไม่ได้เพราะว่าสงฆ์เนี่ยต้องเป็นคณะหรือหมู่ต้องหลายในคนรวมกันเพราะฉะนั้นหมู่มดก็ได้หมู่งูหมู่อะไรได้หมดเพราะเป็นคำในภาษาบาลีที่ใช้รวมกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าภิกษุภิกขุสังฆะก็หมายความถึงหมู่ของพระภิกษุถ้าภิกษุแต่ละหนึ่งรูปก็เป็นภิกษุบุคคลจะดีจะชั่วยังไงเฉพาะรูปนั้นบุคคลนั้นเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นแต่พระสงฆ์ไม่มีทางที่จะไม่ดีสังฆะคือหมู่ของภิกษุผู้ ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนี้มายากไหมคะธรรมะกำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็กซึ้งกว่านี้อีกมากเพราะฉะนั้นพอเข้าใจขึ้นใช่ไหมยิ่งเห็นว่ายากยิ่งเห็นว่ายากเพราะอะไรคะปัญญารู้ความลึกซึ้งขึ้นจึงสามารถที่จะละสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งเพราะปัญญาสามารถที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเป็นปัญญานะคะเข้าใจเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะต้องได้แต่ไม่ใช่ปัญญาขั้นต้นปัญญาที่มั่นคงนะเพราะฉะนั้นปัญญารู้ถูกต้องหรือว่าปัญญาสงสัยค่ะปัญญาไม่มีทางสงสัยเลยค่ะสงสัยมีจริงไหมคะมีจริงก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่จำเป็นต้องใช้ชื่อเพราะความหลากหลายแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลืมคำว่าธรรมะไม่ว่าขณะไหนนั่นคือธรรมะที่กำลังปรากฏแต่กว่าจะระลึกอย่างนี้ได้นะคะก็ต้องฟังและเข้าใจขึ้นเพราะว่าเป็นปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นไม่ใช่เป็นเราที่พยายามจะไปทำหน้าที่คิดว่าทำได้แท้จริงก็คือความเห็นผิดที่เป็นเราแต่ถ้าเป็นปัญญาความเข้าใจจะเข้าใจอะไรเมื่อไหร่แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตลอดทางตั้งแต่เริ่มอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าเป็นเราเมื่อไหร่ก็รู้เลยว่าผิดละปัญญานั่นแหละรู้ถ้าปัญญาไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าผิดก็ทำผิดต่อไปเพราะฉะนั้นประโยชน์นะคะอยู่ที่ผู้ที่ฟังและไตรตรอง
1: เพราะว่าการที่จะรู้สภาพธรรมะแม้ที่เข้าใจแล้วว่ามีในขณะนี้แต่ว่าปัญญาก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าใจก็ต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองครับเพราะจริงแล้วเนี่ยสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ก็ยากที่จะเข้าใจครับเพราะว่าถ้าบอกให้เป็นไปในขณะนี้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นการจดจ้องต้องการหรือว่าอยากจะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นแม้ขั้นการฟังก็จะไปทำจะไปทำไปสร้างไปคิดว่าจะต้องมีวิธีอะไรประการใดประการหนึ่งที่จะให้รู้เนี่ยเป็นของยากครับท่านอาจารย์เพราะว่าฟังแล้วก็อยากจะรู้สิ่งที่ปรากฏในขณะนี
0: ้แต่ถ้ารู้ไม่ได้ด้วยความอยากจะอยากต่อไหมอยากสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังจะอยากอีกไหม
1: ก็ไม่อยู่ในอำนาจที่จะรู้ได้ด้วยความอยาก
0: แต่ห้ามอยากไม่ได้แต่ปัญญาสามารถเข้าใจอยากมีจริงๆค่ะเกิดแล้วนะปรากฏความอยากให้รู้ว่านั่นคืออยากไม่สับสนอยากก็คืออยากอยากก็เกิดและอยากก็ดับ
1: ต้องเป็นการฟังจริงๆที่จะค่อยๆกระทบความไม่รู้เนี่ยที่หนาแน่นทับถมมามากเนี่ยนะครับยังไม่เป็นผู้ที่ตื่นเลยนะครับยังเป็นผู้ที่หลับฟังแล้วก็ยังเหมือนกับจะตื่นหลับๆแต่ถ้าจริงเนี่ยถ้าตื่นต้องตื่นจากความไม่รู้แต่ว่าตื่นแม้ขั้นการฟังนี่ก็ยังยากฟังแล้วจำคำถามหรือว่าใครควรถึงผู้ถามนะก็คิดไปเรื่องอื่นอีกเนี่ยความยากของวัฒนธรรมแม้ได้ยินได้ฟังแล้วแทนที่จะเข้าใจก็คิดไปเรื่องอื่นเนี่ยนะครับความลึกซึ้งของวัฒนธรรมเนี่ย
0: กว่าจะรู้ว่าคิดก็เป็นธรรมะยากหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างหมดไม่เลือกและก็ไม่เจาะจงด้วยว่าอะไรกำลังคิดหรือเปล่าคะใช่ไหมคะถ้าถามก็ตอบว่ากำลังคิดแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่รู้ว่าคิดตลอดเวลาขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินหนึ่งขณะเท่านั้นนะคะที่ไม่ใช่คิดและใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจิตที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยหนึ่งขณะทำทัศนกิจเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทำหน้าที่แค่ไม่มีเราทำเลยเราคิดว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งแยกกันละเอียดมากจิตไม่ใช่เจตสิกเลยแต่เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอย่างเห็นเนี่ยค่ะจิตเห็นแล้วก็มีจิตที่เกิดดับสืบต่อนะคะแต่ไม่ปรากฏเลยจิตก่อนเห็นก็ไม่ปรากฏ หลังจากที่เห็นดับหนึ่งขณะที่เห็นดับจิตต่อไปก็ไม่ปรากฏเพราะความรวดเร็วนับประมาณไม่ได้แม้แต่คิดเกิดยังไม่รู้เลยค่ะว่าคิดถ้าไม่คิดไม่รู้หรอกว่าใครอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้เพราะมีรูปร่างสันฐานต่างกันเพียงแค่เห็นนะคะแต่ว่าคิดแหละถึงรูปร่างสันฐานทำให้แยกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉันจะไปรู้เป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นี่ไม่ต้องคำนึงถึงเลยค่ะเพราะต้องเข้าใจต้องรู้จริงๆถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จริงๆแล้วจะไปคิดจะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงเพราะไม่รู้จักพระโสดาบัน
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะคือฟังมานานแล้วนะคะว่าฝันกับคิดเนี่ยต่างกันอย่างไรพอฝันตื่นมาฝันว่าไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวทะเลตื่นขึ้นมาก็มันไม่มีอะไรเลยก็คือฝันก็คือไม่มีอะไรจริงๆส่วนคิดเนี่ยก็เป็นเพียงที่จิตคิดขณะนี้ก็คือมีจิตคิด
0: ค่ะคุณมนค่ะ
2: ค
0: ่ะเห็นจะไม่คิดว่าเป็นคุณมนได้ไหมเห็นอย่างเนี้ยเคยเห็นกันมาตั้งนานหลายวันเพราะฉะนั้นพอเห็นคิดแล้วโดยไม่ต้องไปนั่งแบบเอ๊ะจะคิดดีหรือไม่คิดดีเอ๊ะหรือคิดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะแต่ตามความจริงก็คือคิดแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอนนี้เข้าใจนะคะมีสิ่งที่ปรากฏหลังจากนั้นก็คิดถึงสิ่งที่ปรากฏบังคับให้คิดถึงสิ่งอื่นได้ไหม
2: ไม
0: ่เห็นอย่างเงี้ยไปคิดถึงปลาดุกได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เห็นอย่างเนี้ยก็คนเนี้ยก็ต้องคิดตามนี้ใช่ไหม
2: คะ
0: นี่คือมีสิ่งที่ปรากฏให้คิดแต่ฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏเหมือนกำลังเห็นเพราะฉะนั้นการสะสมในสังสารวัฏที่เนิ่นนานมานะคะเราไม่รู้หรอกเราผ่านอะไรมาบ้างพบอะไรเห็นอะไรเกิดตายโดยอาการไหนชาติไหนเจ็บปวดขนาดไหนสุขทุกข์แค่ไหนเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยแต่สัญญาเจตสิกเป็นสภาพจำเห็นไหมคะไม่ว่าพูดถึงอะไรค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะพอเราพูดถึงอะไรเนี่ยเราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งที่พูดถึงเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นจะเป็นอดีตในชาติไหนก็ได้หรือว่าเป็นในชาตินี้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ฝันเนี่ยไม่มีสิ่งใดปรากฏอย่างนี้เห็นคุณมนจะไปคิดถึงนกแก้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องคิดถึงตามที่เคยรู้จักแต่ในฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏแต่ความจำทั้งหมดเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่าเราจะคิดอะไรเพราะสัญญาเขาจำเห็นความเป็นอนัตตาไหมคะข้อสำคัญคือเห็นความเป็นอนัตตาไหมถ้าในชีวิตประจำวันไม่เริ่มเห็นเนี่ยน่าจะไปเห็นความเป็นอนัตตาเมื่อไหร่ไม่ใช่ไปนั่งเห็นตรงโน้นตรงนี้ว่าเป็นอนัตตานะคะแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาของชีวิตธรรมดาเมื่อไหร่นั่นคือความเข้าใจถูกต้องเนี่ยเริ่มถูกเพราะฉะนั้นฝันก็ไม่น่าสงสัยใช่ไหมคะในเมื่อเราตื่นเนี่ยเราต้องคิดตามที่เห็นแต่ว่าเวลาฝันไม่เห็นน่ะเพราะฉะนั้นก็คิดตามที่สัญญาเจตสิกจำไว้กี่ชาติก็ตามแต่ในสังสารวัฏบางคนเขาก็ฝันว่าเขาเหาะได้ใช่ไหมคะก็เรื่องของฝันเรื่องของคิด
2: ก็คือต่างกันตรงที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเหมือนฝันไหมตราบใดที่ไม่รู้ความจริงนะคะเหมือนเลยเพราะอะไรคะฝันว่ายังมีเราฝันหรือเปล่าไม่มีแท้ๆเลยมีแต่สิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยระดับอยู่ตลอดเวลายังฝันว่ามีเราเหมือนฝันยังไม่ตื่นฝันว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนนู้นคนนี้วันนี้เรามาที่นี่เดี๋ยวเราจะไปนมัสการสังเวชนียสถานเพราะฉะนั้นเวลาฝันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไม่จริงกำลังฝันแท้ๆเนี่ยใครรู้ว่าไม่จริงบ้างไม่รู้ใช่ไหมคะตื่นเมื่อไหร่จึงรู้ว่านั่นฝันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ตื่นในสังสารวัฏเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนฝันเลยค่ะไม่มีแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆมืดยิ่งกว่าฝันอีกเพราะว่าฝันไม่มีให้คิดแต่นี่มีแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมหาศาลมากค่ะอย่าคิดว่าจะหมดไปได้โดยการที่ว่าไม่รู้สักนิดหนึ่งแล้วก็ไปทำอะไรมาแล้วก็คิดว่าจะหมดกิเลสนั่นคือคิดเองกิเลสก็ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วจะไปละได้ยังไง ปัญญารู้อะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะว่าจะไม่รู้ถึงอย่างนี้แต่ก็เป็นอย่างนี้เหลือเชื่ออย่างนี้แหละจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าที่ว่าเหมือนฝันก็เหมือนจริงๆเพราะไม่มีเหมือนฝันก็ไม่มีแต่คิดไปต่างๆนานาตื่นขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าตื่นขึ้นรู้ความจริงก็คือไม่มีถ้ามีละกิเลสไม่ได้เพราะจากไม่มีแล้วมีนะคะจึงยึดถือสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่มีเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะได้ยินคำไหนเข้าใจจริงๆได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจไหมคืออะไร
2: คือสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะ
2: เช่นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดขนาดนี้
0: เพราะฉะนั้นชาวโลกรู้จักสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเกิดจึงมีใช่ไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะที่ไม่เกิดแต่มีเนี่ยค่ะคือกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจความลึกซึ้งขึ้นนะคะว่าเราฟังแค่นี้เรารู้แค่นี้แต่ต้องมั่นคงแค่นี้พอได้ยินคำใหม่สิ่งที่มีต้องไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนี่คือการไตร่ตรองเพราะเรารู้แล้วฟังแล้วว่าทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นขันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่เกิดและจึงมีเพราะฉะนั้นจิตเกิดเจตสิกเกิดรูปเกิดเป็นขันธ์นี่พอได้ยินคำว่านะคะสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้กันแต่เฉพาะสิ่งที่เกิดว่าเป็นขันธ์แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ามีสิ่งที่ไม่เกิดแต่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นคืออะไรเห็นไหมคะเนี่ยถ้าคิดคำตอบต้องสั้นและตรงแต่ถ้ายาวก็คือเราคิดเองไปไกลเลยคิดเองนะคะแต่ถ้าเราฟังแล้วนะคะคำตอบของเราก็ตรงแล้วก็สั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่ไม่เกิดแต่มีจริงก็ต้องไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนี่คือความเข้าใจบริบูรณ์ใช่ไหมคะมั่นคงเลยว่าสิ่งที่ไม่เกิดแต่มีจริงต้องไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเพราะสิ่งมีจริงเท่าที่เรารู้ก็คือจิตมีจริงจิตเกิดเจตสิกมีจริงเจตสิกเกิดรูปมีจริงรูปเกิดเป็นขันธ์สิ่งที่มีจริงและเกิดขึ้นและดับไปเป็นขันธ์นี่คือชาวโลกรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมที่มีจริงที่ไม่เกิดขึ้นและคำถามว่าและสิ่งที่มีจริงที่ไม่เกิดขึ้นเป็นอะไรยังไม่ต้องเรียกชื่อเลยแต่ก็ตอบได้ต้องไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนี่คือความเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะเวลาฟังธรรมะแล้วไตร่ตรองเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าธรรมะเป็นเหตุเป็นผลค่ะไม่เลื่อนลอยไม่สับสนตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีไม่เกิดขึ้นดับไปนะคะไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเป็นนิพพานสภาพธรรมะที่ดับตัณหานิวานะนิพพานนะคะสภาพธรรมะที่ดับตัณหาดับกิเลสซึ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าตัณหาทาโสใครเป็นทาสของตัณหาใช่ไหมคะถ้าไม่รู้จักตัณหาก็เป็นทาสตัณหากันทุกคนถึงรู้จักแล้วก็ยังเป็นทาสของตัณหายังไม่พ้นจากความเป็นทาสของตัณหาจนกว่าสามารถที่จะดับตัณหาได้สภาพธรรมนั้นต้องใหญ่กว่ายิ่งกว่าคือปัญญาแต่มีคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดคำนี้บริบูรณ์ไหมในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจตสิกเป็นรูปเป็นจิตเจตสิกอื่นทั้งหมดนะคะนอกจากปัญญาปัญญาประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่จะเข้าใจบริบูรณ์ก็คือว่าไตร่ตรองมั่นคงไม่เปลี่ยนจะก้าวไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะได้ยิ่งขึ้นเพราะเราไม่ปัดไปเป๋มาโน่นนี่นี่นั่นคิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมคะไปเติมไปแต่งไม่ต้องเลยค่ะทุกอย่างในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสมบูรณ์บริบูรณ์ขอให้ไตร่ตรองขอให้เข้าใจไม่ใช่เพียงแค่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็งงใช่ไหมคะแต่นี่งงไม่ได้เข้าใจคือเข้าใจและเข้าใจจริงๆและเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นความจริงถ้าเข้าใจความจริงก็ต้องจริงคือเข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงทั้งหมดนะคะมี4อย่างที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมมี1จิต 2เจตสิก3รูป4นิพพานปรมัตถธรรมมี4ธรรมะทุกธรรมะมีจริงนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยใหญ่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้ปรมัตถบรมอัตถะลักษณะของเขาเปลี่ยนไม่ได้จึงมีอีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุนะคะหมายความว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนใครยังไงยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครเปลี่ยนก็เกิดเป็นอย่างนั้นระดับเลยจะไปเปลี่ยนตอนไหนเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นคำว่าธาตุกับธรรมะความหมายอย่างเดียวกันนะคะแต่ว่าธรรมะได้หลากหลายมากจึงทรงแสดงโดยไตรยประการต่างๆให้เห็นความมั่นคงให้เห็นความลึกซึ้งธรรมะทุกอย่างเป็นธาตุทั้งหมดใครนับธาตุได้บ้างเดี๋ยวนี้ก็นับไม่ถ้วนนะนี่ค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายมากแต่ละหนึ่งโลภะก็เยอะแยะหลายระดับแต่ละคนเกิดระดับไปเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงโดยประเภทต่างๆทรงแสดงโดยประเภทของขันเห็นไหมคะมาใหม่อีกคำหนึ่งละเพราะฉะนั้นขันคืออะไร
2: คือจิตเจตสิกรูปที่เกิดขึ้นแล้วดับ
0: ค่ะคือสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่เกิดดับมีอะไรบ้าง
2: ก็จิตเจตสิก
0: จิตเจตสิกรูปต้องเป็นหนึ่งคือจะเป็นจิตหรือเจตสิกหรือเป็นรูปจิตเป็นเจตสิกได้ไหม
2: ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: เจตสิกเป็นรูปได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยแม้จะได้ยินคำที่อาจจะหมายความรวมถึงนามธรรมเช่นปิยรูปสาตรูปนะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าจิตเป็นรูปไม่ได้คือทุกคำถ้าเราเข้าใจอย่างมั่นคงแล้วเราจะไม่สับสนเวลาที่เราอ่านข้อความในพระไตรปิฎกโดยนัยยะหลากหลายซึ่งทรงแสดงโดยความลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขันใช่ไหมคะมี3ทรงจำแนกเป็น5เห็นไหมคะเนี่ยให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่า5เนี่ยจำแนกโดยอุปาทานะคือความยึดมั่นยึดถืออย่างมั่นคงมีขันหนึ่งขันใดซึ่งไม่ใช่ธรรมะไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะมีธรรมะที่ไม่ใช่ขันไหม
2: มีธรรมะที่ไม่ใช่ขันไหมคือนิพพาน
0: เพราะฉะนั้นเวลาเข้าใจจริงๆนะยังต้องทบทวนแล้วก็ต้องฟังคำถามแล้วต้องรู้ว่าคำถามนั้นให้ดูว่าเราลืมหรือเปล่าเราเข้าใจหรือเปล่าเรามั่นคงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนิพพานเป็นธรรมะหรือเปล่าน
2: ิพพานเป็นธรรมะ
0: นิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่า
2: ไม่เป็นขัน
0: ธ์เห็นไหมคะก็ต้องถูกต้องมีความเข้าใจมั่นคงทั้งขันธ์ทั้งธรรมะทั้งธาตุและตอนนี้ก็มาถึงอุปาทานขันธ์ละเห็นไหมคะแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยถ้าเข้าใจก็คือเดี๋ยวนี้หมดเลยแต่กว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ขันธ์ไหนไม่ต้องเรียกชื่อใช่ไหมคะไม่ต้องเรียกเลยเป็นธรรมะที่เราเรียกเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเท่านั้นเองค่ะแต่ธรรมะจริงๆไม่มีชื่อแต่ต้องมีชื่อสำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรแล้วทำไมจึงเป็นที่เราใช้คำว่ารูปูปาทานขันมาจากคำว่ารูปหนึ่งคำอุปาทานหนึ่งแล้วก็ขันอีกหนึ่งเอารูปรวมกับอุปาทานก็เป็นรูปูปาทานกับขันนะคะทำไมรูปจึงเป็นรูปูปาทานขันธ
2: ์มีรูปแล้วก็รูปนั้นก็เกิดดับแล้วนี่เราพูดตามคำเลยนะคะว่ารูปมีขันธ์มีความยึดมั่นในรูปมีจึงเป็นรูปูปาทานขันธ์
0: ความยึดมั่นในรูป
2: ค่ะ
0: แค่ไหน
2: มาก
0: มากให้รู้เลยเราเกิดในภพภูมิที่มีรูปนะคะแล้วก็รูปทางตาหนึ่งรูปละปรากฏอยู่นี่เลยชอบยึดมั่นต้องการแสวงหาพอไหม
2: ไม่พอ
0: ค่ะตลอดเลยเดี๋ยวสิ่งนั้นเดี๋ยวสิ่งนี้ตลอดเวลาจึงเป็นขันธ์ที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือในภพภูมิที่มีรูปจะไปอยากได้อะไรล่ะก็ต้องอยากได้รูปละก็มีรูปก็ต้องอยากได้รูปใช่ไหมคะอยากได้เสียงไหมอยากได้กลิ่นไหมอยากได้รสไหมอยากได้ความสบายไหมเห็นไหมคะทั้งหมดนี่ก็คือว่าติดข้องในรูปเพราะมีรูป
2: ความติดข้องในรูปเป็นความปกติอย่างไรคะเพราะมีรูปจึงติด
0: ค่ะก็ไม่รู้ไงว่ารูปเกิดระดับถ้าประจักษ์การเกิดดับจะติดข้องไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับหรือจะละความติดข้องไม่ใช่หนทางอื่นค่ะจะไปนั่งเป็นฤาษีในป่าที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะไม่มีทางที่จะไปละความยินดีติดข้องในรูปเพราะไม่รู้จักรูปว่ารูปนี้เกิดแล้วก็ดับเห็นอย่างชัดเจนเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่อยๆละความติดข้องในรูปแต่เห็นความลึกนะพระโสดาบันเนี่ยละความเห็นผิดไม่ยึดถือขันธ์ทั้ง5เลยทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมทั้งหมดว่าเป็นเราแต่ยังติดข้องยังมีโลภะในรูปยังไม่ใช่พระสกทาคามียังไม่ใช่พระอนาคามียังไม่ใช่พระอรหันต์แสดงว่ากิเลสมากมหาศาลเนี่ยต้องดับตามลําดับอันดับแรกคือต้องดับการเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเป็นเราจากใดอย่าไปคิดหวังที่จะไม่ติดข้องในอย่างอื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นเองตามลำพังได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ความรู้ใหม่เราอาจจะคิดว่าเกิดใช่ไหมคะฟ้าแลบเองหาเป็นเช่นนั้นไม่จากการที่ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดนะคะต้องอาศัยสภาพธรรมะอื่นปรุงแต่งสนับสนุนทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นหนึ่งเดียวตามลำพังไม่มีต้องมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันในการเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยนะคะในบางอย่างก็เกิดก่อนบางอย่างก็เกิดหลังแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าค่อยๆศึกษาธรรมะตามลำดับไม่อย่างนั้นเราจะสับสนเพราะฉะนั้นจากการที่รู้ว่าสภาพธรรมะที่เกิดต้องอาศัยอย่างอื่นปรุงแต่งเกิดตามลำพังไม่ได้จึงมีคำว่าสังขารธรรมสังขารปรุงแต่งใช่ไหมคะโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรเป็นสังขารธรรม
2: คือจิตเจตสิกรูป
0: จิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมอะไรเป็นสังขารขันธ์แค่นี้ผิดละต้องรู้ละต้องศึกษาให้มากกว่านี้ละว่าไม่ใช่สังขารธรรมทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์สังขารธรรมมีจิตเจตสิกรูปเกิดดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปหนึ่งเป็นรูปขันธ์เป็นอุปาทานที่ตั้งของความยึดถืออย่างมั่นคงปรารถนาอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละจึงเป็นรูปอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปนะเพราะว่ารูปนำมาซึ่งความสุขไปตลาดเนี่ยซื้อสิ่งที่พอใจเพราะว่าสิ่งนั้นนำมาซึ่งความสุขอาหารที่ตลาดเนี่ยเลือกซื้อบางอย่างใช่ไหมคะเพราะว่ารับประทานและอร่อยดีเพราะฉะนั้นที่เราต้องการรูปเนี่ยเพื่อสุขเวทนาทุกคนติดมั่นแสวงหาในสุขเวทนาไม่มีใครต้องการทุกแต่มีเพราะเหตุปัจจัยแต่ไม่ได้ต้องการไม่มีใครต้องการถ้ามีคนต้องการทุกก็ไปอเวจีก็ดีเนี่ยมีแต่ทุกขเวทนามีแต่ไฟไหม้ตลอดเวลาถ้าต้องการทุกแต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราแสวงหารูปเพื่อความรู้สึกที่เป็นสุขเพราะฉะนั้นเวทนาจริงๆเนี่ยก็ต้องการสุขเวทนาแต่จะไม่ให้มีเวทนาได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: มีแล้วไม่อยากให้ชอบเวทนาได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดข้องในสุขเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาขันธ์หนึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นว่าเราแสวงหารูปเพื่อความสุขทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยแสวงหาสุขด้วยประการใดๆก็ตามแต่ทั้งหมดนำมาซึ่งสุขเวทนาถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์จะเอาไหมไม่มีใครวิ่งเข้ากองไฟแน่ใช่ไหมไม่ต้องการทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในบรรดาขันห้าคือจิตเจตสิกรูปนะสิ่งใดที่เป็นอุปาทานที่ยึดมั่นอย่างมั่นคงเป็นที่ปรารถนาพอใจก็เป็นแต่ละขันธ์ไปเช่นรูปขันธ์นะคะแต่ก็สรุปรวมความว่ารูปทุกชนิดถ้าบางคนก็ชอบสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นสุขเลยรสขมๆเผ็ดๆมากๆอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยความติดข้องในสิ่งนั้นติดข้องในเวทนาติดข้องในความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็เป็นเวทนาขันธ์แสวงหารูปเพื่อเวทนาขันธ์ ทำให้ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่จำคือสัญญาเจตสิกก็สบายดีนะคะไม่เดือดร้อนหมดไปก็หมดไปแต่จำสุขแค่ไหนอยากได้ใช่ไหมคะแสวงหาสุขให้เป็นอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นนอกจากรูปขันธ์เวทนาเจตสิกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้สึกจะไม่มีความรู้สึกไม่ได้เลยเวทนาขันธ์แล้วก็เพราะจำไม่ให้จำก็ไม่ได้ต้องจำเมื่อจำแล้วก็ปรุงแต่งสังขารขันธ์เจตสิก50เป็นไปตามความปรารถนาที่ต้องการที่ยึดมั่นเพราะฉะนั้นเจตสิก52ประเภทนะคะเป็นเวทนาขันธ์1เป็นสัญญาขันธ์1เจตสิกอีก50เป็นสังขารขันธ์ก็เป็นคำตอบเห็นไหมก็เราก็เรียงตามลำดับของความสำคัญได้ว่ารูปสำคัญก็เป็นรูปขันธ์1เวทนาสำคัญก็เป็นขันธ์1เป็นเวทนาขันธ์สัญญาความจำนะคะก็เป็นอีกขันธ์1แล้วก็สังขารขันธ์ก็เจตสิก50แต่ทุกอันเป็นนะเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่มารวมกันแล้วเป็นสังขารขันธ์แต่ละหนึ่งเป็นสังขารขันธ์และจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์เป็นเราหรือเปล่าทรงแสดงไว้เพื่อเห็นว่าไม่ใช่เราค่ะแต่กว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราก็จำชื่อกันไปขันธ์ห้าธรรมะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เพื่อเข้าใจอย่าลืมค่ะเพื่อเข้าใจและสังขารขันธ์ก็กำลังปรุงแต่งเวลานี้ไม่มีเรานะจิตเจตสิกรู้จิตก็ทำหน้าที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเจตสิกทั้งหลายก็เกิดกับจิตทุกขณะปรุงแต่งบ้างเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเจตสิกเป็นขันธ์อะไร
2: เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ
0: ์ค่ะแม่วิญญาณเป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
2: วิญญาณเป็นสังขารธรรมค่ะเพราะเป็นจิต
0: ทุกอย่างที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นสังขารธรรมทั้งหมดแต่ที่แยกเป็นขันธ์5ตามนัยยะที่ยึดถือนะคะที่เป็นความสำคัญเรามี2คำใช่ไหมคะอุปาทานกับขันธ์ขันธ์รู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นอุปาทานเป็นความยึดมั่นยึดถืออย่างมั่นคงมีจริงไหมเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป
0: ็
2: นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไร
2: ยึดมั่นก็คือจิตเจตสิก
0: ค่ะนี่คือความไม่ละเอียดนะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้าใจเนี่ยถ้าละเอียดก็ต้องเข้าใจขึ้นถ้าไม่ละเอียดความเข้าใจไม่มากไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเข้าใจขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นแต่ถ้าผ่านไปไม่ละเอียดก็คือเข้าใจไปอย่างนั้นเองใช่ไหมคะและจิตเป็นเจตสิกหรือเปล่า
2: ไม่เป็น
0: และเจตสิกเป็นจิตหรือเปล่า
2: ไม่เป็น
0: เพราะฉะนั้นสภาพที่ติดข้องยึดมั่น
2: ก็เป็นเจตสิกนะ
0: ก็ต้องตอบว่าเจตสิกไม่ใช่จิตจิตเป็นแค่ธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นเป็นเจตสิกอะไร
2: โลภะเจตสิก
0: เป็นโลภะเจตสิกถ้าใช้ชื่อนะคะสภาพที่ติดข้องต้องการปรารถนาเพลิดเพลินทุกอย่างเนี่ยมีชื่อเป็นร้อยตามลักษณะของประเภทที่เกิดขึ้นนั้นๆแพร่เพลินหัวเราะอย่างเงี้ยเป็นเจตสิกอะไรคะ
2: ก็โลภะเจตสิก
0: และยิ้มล่ะยิ้มเป็นเจตสิกอะไรโกรธนี่ยิ้มไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยิ้มเนี่ยเป็นเจตสิกอะไร
2: ก็โลภะเจตสิก
0: ก็โลภะเจตสิกทั่วๆไปนะคะแต่เวลาโสมนัสดีใจที่ได้เข้าใจธรรมะเบิกบานขณะนั้นนะคะมีตั้งแต่ตาเริ่มเป็นประกายจนกระทั่งแย้มออกมานิดหน่อยจนกระทั่งแล้วแต่ถ้าเป็นหัวเราะนี่คงโลภะแน่ใช่ไหมคะคงไม่ใช่แบบเป็นความชื่นชมโสมนัสยินดีในธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันซึ่งทรงแสดงโดยละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าแสดงนิดหน่อยไม่มีทางเอาความเป็นตัวตนออกไปได้นอกจากแจกแจงโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นโลภะเจตสิกเป็นอุปาทานตั้งแต่ชอบนิดหน่อยผ่านไปนี่ติดละไม่รู้ตัวเลยนะคะ จนกระทั่งถึงอยากได้ต้องการจนกระทั่งถึงกระทำทุจริตกรรมเป็นระดับขั้นต่างๆของโลภะเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยเป็นตัวที่ติดข้องต้องการยึดมั่นเป็นอุปาทานเป็นขันธ์ด้วยหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: ขันธ์อะไรเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะถึงต้องละเอียดไงฮะฟังธรรมะเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็ต้องละเอียดถ้าไม่ถามเนี่ยต้องคิดว่าเข้าใจแล้วผ่านไปเลยใช่ไหมคะแต่ก็เสียประโยชน์
2: สังขารขันธ์ค่ะ
0: ค่ะพอถามอย่างนี้คุณมนก็จะไม่ลืมใช่ไหมคะเพราะว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นว่าเวทนาคือเวทนาเจตสิกหนึ่งเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาสภาพจำหนึ่งเจตสิกก็เป็นสัญญาขันธ์เพราะสำคัญที่จะปรุงแต่งให้เกิดเรื่องราวมากมายกายกองในโลกนี้นะคะซึ่งทั้งหมดที่เหลือก็เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นโลภะก็ต้องเป็นสังขารขันธ์และปัญญาเป็นขันธ์อะไร
2: ปัญญาก็เป็นสังขารขันธ
0: ์เป็นสังขารขันธ์และโกรธล่ะเป็นขันธ์อะไร
2: ก็เป็นสังขารขันธ
0: ์ก็เป็นสังขารขันธ์ตอนนี้ก็ตอบง่ายเลยเว้นเวทนากับสัญญาเจตสิกที่เหลือทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ได้มั้ยไม่ได้แน่นอนค่ะวิญญาณขันธ์ก็ต้องเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นนะคะโดยนัยยะของขันธ์5เนี่ยค่ะเป็นรูปขันธ์1ที่เหลือ4เป็นอะไรเป็นนามขันธ์เพราะว่าถ้าแยกธรรมะเป็นประเภทใหญ่กว้างๆนะคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ได้เลยทั้งหมดเป็นรูปขันธ์เสียงกลิ่นรสพวกนี้เป็นรูปขันธ์แข็งพวกนี้ก็เป็นรูปขันธ์แต่สภาพรู้ที่เป็นใหญ่รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเป็นจิตเป็นวิญญาณขันธ์นะคะและเจตสิกที่เกิดกับจิตที่เหลือก็เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นนามขันธ์4แยกกันได้ไหมให้เหลือเพียงนามขันธ์2ได้ไหมได้ไหม
2: ไม่ได้ก็ต้อง
0: ให้เหลือเพียงนามขันธ์3ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะใช้นามขันธ์ต้องรวมจิตเจตสิกต้อง4คือว่าไม่สับสนแน่ว่าในบรรดาธรรมะทั้งหมดรูปทั้งหมดทุกประเภทเป็นรูปขันธ์เพราะไม่ใช่สภาพรู้ส่วนนามขันธ์นะคะจิตเจตสิกเวทนาต้องเกิดกับจิตทุกขณะและสำคัญด้วยเพราะเราทุกคนเนี่ยแสวงหาเวทนาจึงเป็นเวทนาขันธ์แยกให้เห็นเลยนะคะและสัญญาความจำก็สำคัญเพราะฉะนั้นก็สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือทั้งหมดก็เป็นสังขารขันธ์จิตก็ต้องเป็นได้อย่างเดียวคือวิญญาณขันธ์ถ้างั้นถามอีกข้อนะคะเวลาหลับขันธ์ไหนหลับเชิญคุณพงศักดิ์ค่ะ
3: จากฟังธรรมะนะฮะตีความเข้าใจเนี่ยขณะที่หลับมันก็เป็นจิตผวังนะจิตผวังอันนั้นก็เป็นวิญญาณขันนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าวิญญาณขันเนี่ยมันก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะนั้นมันน่าจะเป็นนามขันสี่นะครับ
0: มีน่าจะได้เหรอธรรมะนี่เปลี่ยนไม่ได้เลยฮะ
3: ขอตอบเป็นนามขันสี่
0: นามขันสี่เพราะนามขันสี่ไม่แยกจากกันเลยจะมีวิญญาณขันธ์โดยไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นนามขันธ์อีก3ขันธ์เกิดร่วมด้วยไม่ได้จะมีแต่เวทนาขันธ์ไม่มีจิตและไม่มีสังขารขันธ์ไม่มีสัญญาขันธ์ก็ไม่ได้ต้องครบ5ขันธ์เลยนะคะเพราะว่าจิตทุกดวงเนี่ยจะต้องมีเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยต้องมีสัญญาเจตสิกร่วมด้วยใน2แล้วและสังขารขันธ์ก็ต้องมีเจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์เช่นผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตทุกครั้งเพราะฉะนั้นเจตสิกนี่ก็จะแยกเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงทุกประเภทไม่เว้นเลยหมายความว่านะคะจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีเจตสิกอีก3ขันธ์เกิดร่วมด้วยมีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีสังขารขันธ์คือเจตสิกต้องเกิดกับจิตอย่างน้อยที่สุด7ในบรรดา7เนี่ยค่ะก็มีเวทนา1สัญญา1เพราะฉะนั้นอีกเท่าไหร่คะ5เป็นสังขารขันธ์นามขันธ์4ไม่แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นหลับไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนบ้านช่องเพื่อนฝูงพ่อแม่มิสหายไม่เหลือเลยเวลาหลับสนิทเหมือนกับโลกนี้ไม่มีไม่ปรากฏเลยเราเป็นใครก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้ง4ขันธ์นะคะหลับแต่รูปหลับมั้ย
3: รูป
0: หลับมั้ยคะ
3: ขณะที่หลับก็มีรูปที่เกิดดับ
0: เพราะฉะนั้นรูปหลับไหม
3: รูปไม่หลับครับมันไม่เป็นจิตเจตสิก
0: รูปหลับไม่ได้เลยเพราะรูปไม่รู้อะไรเลยไม่มีตื่นไม่มีหลับเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นนามขันธ์เท่านั้นคือจิตและเจตสิกซึ่งได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทั้งหมดเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหลับพอจิตตื่นก็ตื่นหมดนะคะนามขันธ์สี่ตื่นรูปตื่นไหม
3: รูปไม่ตื่นครับ
0: รูปไม่ตื่นไม่หลับเพราะรูปไม่รู้อะไรกว่าจะละความเป็นเราต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นครับและนี่ขั้นปริยัติคำว่าปริยัติไม่ได้หมายความว่าฟังเฉยๆนะคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์รอบรู้ที่นี่ทุกคำถ้าไม่รอบรู้คำนี้นะคะผิดอีกละพอไปต่อไปก็ผิดอีกเพราะไม่รอบรู้เองธรรมะนี่ต้องทุกอย่างหมดที่มีจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดอันนี้จะยากละตอนนี้จิตเจตสิกหลับไหมถ้าเรียนวิธีจิตนะคะเวลาที่มีรูปกระทบประสาทรูปรูปที่กระทบกันได้เช่นตากำลังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเสียงกระทบกับหูถ้าขณะนั้นนะคะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเป็นภวังค์จิตเพราะรูปดับแล้วจิตจะรู้รูปต่อไปไม่ได้คิดก็คิดได้แค่7ขณะโลภะหรือโทสะเกิดขึ้นซ้ำๆกันนะคะหลังจากนั้นเป็นภวังค์ขั้นแล้วภวังค์คืออะไรเห็นไหมคะถ้าเราพูดคำไหนเราต้องเข้าใจคำนั้นไม่พูดเปล่าๆถ้าพูดเปล่าๆหรือคิดว่าเข้าใจแล้วก็คือต่อไปก็ผิดอีกแต่ว่าต้องรู้จริงๆนะคะคำว่าภวังค์หมายความถึงจิตซึ่งไม่ใช่วิถีจิตและวิถีจิตคืออะไรล่ะวิถีจิตก็คือจิตที่รู้อารมณ์ที่ต้องอาศัยทวารคือทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจมี6ทางตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายใจคิดนึกอย่างฝันเนี่ยค่ะไม่มีอะไรกระทบเลยแต่ใจที่สะสมเรื่องทุกเรื่องมานานแสนนานสภาพนั้นนะคะก็ถึงเวลาที่จะคิดถึงเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละเป็นทวารของความคิดไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยจิตซึ่งเป็นภวังค์สุดท้ายดับและไม่ได้ทำกิจของภวังค์คือเวลาพูดถึงจิตเนี่ยค่ะจะพูดถึงกิจของจิตด้วยนะคะจิตไม่ได้เกิดมาเปล่าๆเลยค่ะเหมือนเราเนี่ยทำโน่นทำนี่คิดว่าเราทำที่แท้ก็คือจิตเจตสิกรู้ต่างหากที่ทำเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งขณะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของจิตนั้นๆเช่นจิตที่เกิดขึ้นทำทัศนกิจที่กำลังเห็นเนี่ยจะไปทำหน้าที่อื่นไม่ได้คิดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นละเอียดยิบอย่างยิ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นวิถีจิตหมายความถึงจิตที่รู้อารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์และภวังค์คืออะไรภวังค์คือจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิปฏิสนธิคืออะไรปฏิสนธิก็คือจิตเจตสิกขณะแรกที่เกิดพร้อมกับรูปซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นที่เราฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเป็นกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้และท่านขณะนั้นมีความเข้าใจจิตนั้นก็ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นปฏิสนธิก็มีทั้งคนที่เกิดมานะคะแล้วก็เป็นผลของกุศลอย่างอ่อนก็ทำให้พิการตั้งแต่กำเนิดอาจจะปัญญาอ่อนได้ไหมก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเข้าใจธรรมะบางคนนะคะเป็นเศรษฐีมหาศาลกษัตริย์มหาศาลแต่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเยอะเลยถ้าไม่ใช่ผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ให้ผลทางอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาก็ทำให้ขณะเกิดนะคะมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำกิจของปัญญาเพราะไม่ใช่ชวนาติเพราะแค่ทำปฏิสนธิเกิดขึ้นเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยปัญญากรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดหนึ่งขณะสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนนะคะแล้วดับเพราะฉะนั้นกรรมให้ผลแค่นั้นไม่พอค่ะกรรมยังให้ผลต่อไปคือทำให้จิตอื่นเกิดสืบต่อจากจิตที่ดับไปแล้วเพราะว่าจิตดับแล้วการดับของจิตดวงก่อน ที่ปราดไปโดยไม่เหลือเลยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นจิตที่ดับเป็นปัจจัยทำให้จิตที่

0: ประมวลมาซึ่งกรรมที่สามารถจะให้ผลในชาตินั้นยังเกิดเป็นผีเสื้อเนี่ยกรรมก็ประมวลมาแค่นั้นเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวแล้วแต่ว่ากรรมประมวลมาให้มีเจ้านายใจดีมีอะไรแต่หลายอาหารอร่อยแล้วก็แล้วแต่นะคะเป็นคนก็หลากหลายกันไปแต่ว่าถึงเวลาที่กรรมสิ้นสุดจะเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปไม่ได้ก็มีจิตซึ่งแทนที่จะเป็นผวังดำรงภพชาตินะคะจิตประเภทเดียวกันนั้นคือปฏิสนธิก็เป็นจิตประเภทเดียวกับผวังแล้วก็กรรมสิ้นสุดก็ทำให้จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นทำผวังขกิจไม่ได้แต่ทำจุติกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นเคลื่อนไปหมดไปกลับมาเป็นอีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้นี่ก็คือธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตแต่ละชาติก็เหมือนกับกระแสของผวังเกิดดับสืบต่อขั้นโดยเห็นหนึ่งวาระแล้วก็เป็นผวังแล้วก็ได้ยินแล้วก็ขั้นโดยผวังเป็นกระแสของผวังตลอดแต่มีสิ่งที่ขั้นก็คือเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็กิเลสที่สะสมมาก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแรงบ้างอ่อนบ้างก็ทำกรรมกันไปสืบต่อเนื่องกิเลสกรรมวิบากก็ต้องเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นปรมัตถธรรมใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะไม่ได้ใครจะไปทำให้อะไรเกิดไม่ได้เลยแม้เดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยการที่เราจะมาถึงที่นี่นั่งตรงนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยเพราะบางคนตั้งใจจะมาก็ไม่ได้มาเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ให้มั่นคงว่าสิ่งที่เกิดนั้นต้องมีปัจจัยแน่นอนที่ทำให้เกิดและผลของกรรมนะคะในชาติหนึ่งก็คือว่าในขณะเกิดเป็นผลของกรรมขณะได้ยินขณะเห็นขณะได้ยินทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะคร่าวๆนะเป็นผลของกรรมนอกจากนั้นเป็นกิเลสและกุศลหรืออกุศลที่สะสมมาแล้วก็ตายแล้วก็จากโลกนี้ไปและเหตุปัจจัยก็วนเวียนสืบต่อไปเร็วสุดที่ใครจะประมาณได้รู้ได้จนกว่าจะมีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดจากการตรัสรู้แสดงความจริงให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้จนกว่าจะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกปัญญาก็เจริญขึ้นตามลำดับขั้นแต่ต้องตั้งต้นจากการฟังให้ถูกต้องถ้าไม่มีการฟังนะคะปัญญาอื่นเกิดไม่ได้แน่นอนปฏิปฏิรู้เฉพาะเดี๋ยวนี้หนึ่งที่ปรากฏชัดเจนปฏิเวทะประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงการเกิดขึ้นระดับไปก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาขั้นฟังอวิชชามีจริงไหมคะแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นอวิชาไม่รู้เนี่ยมีจริงไหมคะเป็นเราหรือเปล่ามีจริงแล้วเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเป็นอะไรค่ะเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
1: เราไม่รู้เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะเป็นธรรมะประเภทไหนนามธรรม
1: น
0: ามธรรมอะไรเพราะนามธรรมมี2 อย่างจิตและเจตสิก
1: เจตสิกคร
0: ับ และเป็นเจตสิกที่เป็นขันธ์อะไร
1: สังขารข
0: ันธ์เราก็ค่อยๆชัดเจนตามลำดับไม่สับสนสติเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ มีจริงไหม
1: มีจริง
0: เป็นอะไร
1: เป็นตาสังขารขันธ์คร
0: ับ เป็นนามธรรมเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่เราทุกคำในบ่งไปที่ไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นสติจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีปัจจัยสติก็เกิดไม่ได้ไม่มีปัจจัยที่จะนั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งตรงนี้ไม่ได้
1: อาจารย์ครับจากการที่จะมีสตินี้จากการความเข้าใจเพียงเล็กเท่าน้อยถัดต่อปัญญา
0: ค่ะจนถึงความเป็นสัจจญาณ
1: อาจารย
0: ์ไหนคะ
1: ขณะที่มีสติก็เป็นกุศลขณะที่หลงลืมสติก็เป็นอกุศล
0: ค่ะแต่ทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นใครไม่อยากให้อกุศลเกิดบ้างแต่อกุศลก็ต้องเกิดตามปัจจัยไม่ขึ้นอยู่กับใครอยากหรือไม่อยากเพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะลองคิดดูนะสิ่งที่มองไม่เห็นเลยคือนามธรรมทั้งจิตและเจตสิกเกิดดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ยิ่งกว่ากลิ้งไปอีกค่ะแล้วใครจะไปรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะโดยประการทั้งปวงโดยสิ้น

0: ฉยๆในแต่ละขณะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปกราบนมัสการนะคะเพราะว่าได้มีความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำของพระองค์เราจะไม่ได้ยินไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้เลยแค่เบื้องต้นก็ไม่มีคำตอบอย่างนี้นะคะที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเคยพูดมาแล้วนานในสังสารวัฏนี่อะไรคะเก้าอี้ก็ตอบกันอย่างนี้มานานนี่อะไรคะเสื้อเห็นไหมคะทุกคนจะพูดอย่างนี้ในสังสารวัฏแล้วแต่ว่าเป็นภาษาอะไรนะคะพอถามก็ตอบได้ไม่เคยได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าอยู่มานานในสังสารวัฏเท่าไหร่ก็จะมีแต่ความคิดเหมือนเดิมที่จำว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานานในสังสารวัฏแต่ว่าหลังจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็มีคำใหม่เกิดขึ้นคือธรรมะในภาษาบาลีแต่ก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงคำไหนถูกต้องคะสิ่งที่มีจริงใครจะคิดตอบอย่างนี้บ้างว่านี่คือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงที่คนในครั้งโน้นได้ยินได้ฟังนะคะธรรมะเขาพูดตามแต่พูดตรัสคำว่าธรรมะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะพูดคำเดียวกันจะกี่คำก็ตามในพระไตรปิฎกจะอ่านนะคะจะคิดจะพูดตามจะฟังกับผู้ที่ตรัสปัญญาต่างกันระดับไหนพระเชนประมาทไม่ได้เลยนะคะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยค่ะก็มีผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์นะคะนับไม่ถ้วนเพราะสังสารวัฏยาวมากแต่ว่าความห่างไกลระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่งเนี่ยต้องแสนนานเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ฟังคำนี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ซึ่งณบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นที่พระองค์เสด็จและสาวกทั้งหลายก็ติดตามพระผู้มีพระภาคไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะ 2,500 กว่าปีก็มีคนที่อย่างเนี้ยนะคะเห็นอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้แต่ว่าการได้ฟังคำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีโอกาสที่จะสะสมความเข้าใจเนี่ยหลากหลายต่างกันเพราะฉะนั้นณกาลครั้งหนึ่งเราก็คงจะเคยอยู่บริเวณนี้แถวนี้นะคะแล้วก็ได้ยินได้ฟังคำที่ได้ยินอย่างเงี้ยแล้วแล้วเล่าเล่าจนกว่าจะมีความเข้าใจค่อยๆชัดเจนมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งแต่ก่อนการตรัสรู้นะคะทุกคนก็สำคัญว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือภาษาไทยนะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นเสื้อเป็นผ้าห่มแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ค่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องมีสิ่งที่รวมกันหลายหลายอย่างแล้วก็สิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้เองค่ะมีสิ่งซึ่งเป็นธรรมะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นและปัจจัยที่เกิดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเมื่อเช้านี้นะคะรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่แต่แม้เห็นเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับสืบต่อจากนานแสนนานมาแล้วในสังสารวัฏและจากหนึ่งขณะดับไปก็มีปัจจัยที่จะทำให้ขณะต่อไปเกิดสืบต่อเร็วมากสนิทมากแนบเนียนแน่นมากจนไม่มีใครสามารถรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่มีอยู่ที่ปรากฏเกิดและกระดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาทไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจริงใจมั่นคงที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่ขณะเมื่อก่อนนี้และไม่ใช่ขณะต่อไปที่ยังไม่ได้มาถึงแต่ขณะนี้เองนะคะเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เป็นเมื่อกี้ดับแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังไม่เกิดเมื่อกี้นี้ก็กำลังเกิดแล้วแล้วก็ดับอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปในสังสารวัฏมืดสนิทถ้าไม่ได้ฟังคำนะคะไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นหนึ่ง สภาพธรรมะที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นหนึ่งและปัจจัยที่จะทำให้เกิดเห็นก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยรวมกันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นจะถึงการที่ค่อยๆละคลายความที่เคยยึดถือมานานแสนนานนะคะว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและสภาพธรรมะที่ปรากฏตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกอย่างทุกประการเพราะเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้แต่ละคำเนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆสะสมนะคะจนกว่าค่อยๆมั่นคงว่าขณะนั้นนะคะเป็นอย่างนี้เมื่อปัญญาสามารถที่จะรู้จริงอย่างนี้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่มีเสียงนะคะไม่มีคิดไม่มีแข็งมีเห็นหนึ่งแต่หนึ่งนั้นเกิดเพราะเจตสิกที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดทั้งจิตและเจตสิกดับและขณะที่เห็นกำลังปรากฏใครรู้จักเจตสิกที่เกิดกับจิตอย่างน้อยนะคะ7ประเภท1ขณะที่เห็นก่อนเห็นไม่ใช่เห็นซึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ขณะเป็นจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่าขณะที่กำลังเห็นพอเห็นดับนะคะจิตที่เกิดสืบต่อโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่เป็นการปรุงแต่งว่าหนึ่งขณะจิตที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นอะไรล่ะนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งสืบต่อฟังแค่นี้ก็จบแค่นี้แต่ถ้าฟังต่อไปก็ยิ่งละเอียดขึ้นยิ่งละเอียดขึ้นว่าแม้จิตที่เกิดสืบต่อก็เป็นจิตประเภทเดียวกับจิตที่ดับไปนะคะซึ่งเป็นจิตในชาตินี้ขณะแรกสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนถ้ากล่าวว่าจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนนะคะแล้วมีจิตที่เกิดต่อแค่นี้ไตรตรองละคิดละจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนไม่ใช่จิตใดๆในชาตินี้เลยทั้งสิ้นต้องเป็นขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งสืบต่อมาจากชีวิตในชาติก่อนเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนะคะซึ่งต่อมาจากปฏิสนธิคือจิตขณะแรกในชาติก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนะคะเกิดมาไม่มีใครไปทำเลยนะคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่มีใครเพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงไม่มีใครทำแต่ว่าเป็นความเป็นไปของธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมดาฝนตกเป็นธรรมดาไหมนึกประหลาดแปลกฟ้าร้องก็เป็นธรรมดาแดดออกก็เป็นธรรมดาเนี่ยกำลังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกขณะนะคะเพราะเหตุว่าคำนี้มาจากภาษาบาลีสองคำคือคำว่าธรรมะกับคำว่าตาคนไทยไม่ใช่ต่อเต่าแต่ใช้ดอเด็กเราก็เปลี่ยนจากธรรมตาเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นตาธรรมะตาคือความเป็นไปของธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้จะเป็นอื่นไม่ได้เห็นต้องเป็นเห็นแสนโกรธกลับมาแล้วเห็นก็เป็นเห็นเห็นก็ต้องเกิดและเห็นก็ต้องดับก่อนเกิดก็มีจิตที่ไม่ใช่เห็นเห็นแล้วดับไปก็ไม่ใช่จิตที่เห็นเพราะฉะนั้นเราอยู่ไหนมีแต่สิ่งซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นธรรมะจริงๆบังคับบัญชาไม่ได้เกิดตามเหตุตามปัจจัยดับไปไม่เหลือเลยเราอยู่นั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะที่ถามว่านี่อะไรก็เป็นธรรมะนั่นอะไรก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆก่อนที่จะรู้การเกิดขึ้นและดับไปของธรรมะนะคะก็คือต้องรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมะหมายความว่าถอนจากความเป็นเราเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเช่นแข็งเป็นแข็งเป็นหวานไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะคะตื่นขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่สิ่งอื่นกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงนะคะรู้ความจริงอย่างนี้เมื่อไหร่การรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชัดเจนขึ้นว่าพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้ทรงแสดงอย่างนี้มานานเท่าไหร่สำหรับเดี๋ยวนี้นะคะก็คือถอยหลังไป 2,500 กว่าปีตรัสไว้แล้วและเดี๋ยวนี้เห็นก็ยังคงเป็นเห็นเห็นก็เกิดขึ้นเห็นและเห็นก็ดับไปไม่มีอะไรสักอย่างซึ่งคงที่และจดเป็นของเราได้ชาติก่อนนะคะไม่ปรากฏเลยจากมา เหมือนชาตินี้ไม่ปรากฏเลยเมื่อถึงชาติหน้าหายไปเลยค่ะจำไม่ได้เลยหมดเลยเคยนั่งอยู่ตรงนี้ก็จำไม่ได้ก่อนนี้เคยทำอะไรจำไม่ได้หมดเลยเพราะเหตุว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดระดับไปใครจำอะไรได้บ้างคะจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้จำได้ไหมคะจำได้หมดไหมไม่หมดค่ะเมื่อวานนี้ทำอะไรต้องมานั่งนึกละแค่ตื่นขึ้นมาทำอะไรนะคะแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับตลอดมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้สุขหรือทุกข์ของแต่ละคนนี่ค่ะไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ไม่มีใครจัดเจ็บปวดป่วยทุกข์ใจก็แสนสาหัสโลภะก็ติดข้องซนแน่นหนามากมายมีใครไม่ชอบอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาที่โต๊ะอาหารนะคะก็เลือกสารพัดอย่างที่พอใจทุกอย่างหมดค่ะโดยไม่รู้เลยว่าละเอียดยิ่งกว่านั้นคือเพียงแค่จิตเห็นดับไป3ขณะความติดข้องเกิดแล้วเนี่ยค่ะแล้วจะไปดับสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราจึงจะค่อยๆ คลายกิเลสอื่นนะคะเช่นโลภะโทสะจนกระทั่งถึงดับหมดไม่เหลือเลยอวิชชาความไม่รู้ไม่มีเป็นพระอรหันต์แต่ว่าการที่จะได้ฟังธรรมะไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะไม่มีบังเอิญเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเห็นอะไรบอกสิคะบอกได้ไหมคะออกไปข้างนอกเนี่ยจะเห็นอะไรไม่มีทางที่ใครจะรู้เลยเราอาจจะบอกว่าเห็นห้องหนึ่งแต่อาจจะมีเศษกระดาษเล็กๆตกที่ประตูก็ได้ใครคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นตามเหตุตามปัจจัยแสดงว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะฮะไม่ใช่อยู่ในอำนาจของใครเพราะเหตุว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีใครด้วยเหตุนี้กว่าจะถึงนะกาลครั้งหนึ่งอีกนะคะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าต่อไปก็จะต้องมีการฟังเพราะเหตุว่าณสถานที่บริเวณนี้นะคะเป็นที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปนี้คือตั้งแต่โลกเกิดและยังไม่ดับเนี่ยถึง4พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่เรารู้จักเมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะเป็นพระองค์ที่4ของกัปนี้แสดงว่าจะต้องมีการที่พระศาสนาคำสอนของพระองค์นี่นะคะอันตรธานหมดสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจคำที่แม้มีแต่ก็คิดกันเองนะคะเปลี่ยนแปลงไปเองต่างๆนานาไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสักคนเดียวขณะนั้นพระศาสนาก็อันตรธานเพราะฉะนั้นใครก็ตามค่ะที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะสำหรับเขาพระพุทธศาสนาก็อันตรธานไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไปชวนใครให้มาฟังธรรมะเขาไม่ฟังพระศาสนาก็อันตรธานแล้วจากเขาเขาอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีที่หลังจากที่เราชวนเขาแล้วเขาก็ตายชาตินั้นทั้งชาติก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละหนึ่งขณะสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือได้เข้าใจธรรมะเป็นขณะที่มีค่าถ้ากำลังโลภติดข้องมีค่าไหมสิ่งที่ติดข้องก็ดับโลภะความติดข้องก็ดับหมายความสิ่งที่ดับแล้วกลับมาอีกไม่ได้เกิดอีกไม่ได้เลยดับคือเหมือนไฟค่ะดับแล้วใครไปตามหาไฟไม่มีทางถ้ามีไฟใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่เก่าแล้วเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยไม่ใช่ของเก่ากลับมานะแต่ว่ามีปัจจัยทำให้เกิดหลากหลายไปทุกขณะแล้วก็ไม่ดับไม่ได้และต้องเป็นอย่างนี้จนถึงขณะที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ชาติก่อนเป็นใครณสถานที่นี้ในสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะมีเจ้านายที่ดุร้ายเคี่ยนตีเขาสารพัดจนเขาทนไม่ไหวค่ะเขาต้องไปโกนศีรษะหมดเลยนางจะได้ไม่จับผมเขาดึงไว้แล้วก็ตีใช่ไหมคะแต่พ้นกรรมได้ไหมยังสามารถที่จะเอาเชือกเนี่ยมารัดศีรษะที่ศีรษะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดึงแล้วก็ตีเคี่ยนตีเขาต่อไปไม่สิ้นสุดสำหรับเขานะคะรัชชุมาราหมายความถึงเชือกที่ประดับศีรษะนะคะเพราะเหตุว่าอยู่บนศีรษะแต่ว่าไม่ใช่ดอกไม้ค่ะเป็นเชือกสำหรับดึงไปถูกทำร้าย แล้วจะทนไหวไหมคิดดูใครบ้างคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้เป็นอย่างนั้นในชาตินี้ไม่มีแต่ถ้ามีก็มีได้ใครจะรู้แต่ละหนึ่งเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะมากจะน้อยต่างกันหมดตามเหตุตามปัจจัยหนึ่งคนแต่ละหนึ่งขณะไม่ซ้ำกันเลยแล้วแต่ละหนึ่งคนเนี่ยจะซ้ำกันได้ยังไงในเมื่อปัจจัยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะทุกขณะจิตที่ดับไปโลภะโทสะโมหะกุศลอะไรต่างๆที่ทำและสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทำให้แต่ละคนที่เกิดเนี่ยมีอัธยาศัยต่างๆกันมีความชอบในสิ่งต่างๆกันเพียงแค่ถามว่าชอบสีอะไรคำตอบจะเป็นสีเดียวกันไหมคะแต่ละสีแม้แต่สิ่งที่ปรากฏเพียงแค่สีสันนั้นนะและยิ่งกว่านั้นล่ะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นหญิงคนนั้นทนไม่ได้เราจะไปบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะแล้วก็ยังไงต้องตายแต่ยังไม่ถึงที่ก็ยังไม่ตายก็ทนต่อไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเขาคิดที่จะฆ่าตัวตายที่ขยาเนี่ยไปที่ต้นไม้เตรียมพร้อมที่จะแขวนคอตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่าเขากำลังจะสิ้นชีวิตแต่ถ้าได้ฟังธรรมเขาจะเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้เลยนะคะจะเป็นใครที่ไหนก็ขอให้ได้สะสมสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัฏซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาไม่เว้นเลยค่ะวันของพระองค์ตั้งแต่ตื่นจนกว่าจะหลับไปนี่นะคะแสดงธรรมะกับผู้ที่มีโอกาสจะได้เฝ้าและได้ประโยชน์ทั้งสิ้นพอตื่นบรรทมนะตรวจดูสัตว์โลกณที่นี้ผู้ใดสามารถที่จะเข้าใจธรรมะอยู่แสนไกลนะคะเวลาบิณฑบาตปกติจะออกบิณฑบาตโดยมีสาวกติดตามไปข้างหลังแต่วันไหนที่จะเสด็จเพียงพระองค์เดียวจะปิดประตูเป็นที่รู้ว่าพระองค์จะไม่ออกเป็นบิณฑบาตกับเหล่าสาวกนะคะสาวกก็เดินประทักษิณที่ประทับแล้วก็ไปบิณฑบาตกันส่วนพระองค์เสด็จไปโปรดไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนพวกพราหมณ์พวกอะไรทั้งหมดในบริเวณนี้ห่างไกลไปสักเท่าไหร่นะคะแต่มีโอกาสได้ฟังแล้วเข้าใจไปแสดงธรรมะกับเขาหลังจากบิณฑบาตแล้วนะคะก็ประทับแสดงธรรมะแล้วก็ตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกเทวดามาเฝ้าไม่ฟังธรรมพร้อมกับพวกเรานะคะแต่ว่าโอกาสที่เทวดาจะมาก็เฉพาะตอนเด็กๆยามสงัดนี่ค่ะนานเท่าไหร่45พรรษาทุกคำจารึกเรียบเรียงไว้นะคะรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกส่วนที่เกี่ยวกับพระวินัยสำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นพระวินัยบัญญัติเป็นพระวินัยปิฎกแต่ว่าก็มีข้อความอื่นรวมอยู่ด้วยนะคะส่วนพระสูตรก็กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเรามีโอกาสจะรู้เรื่องแต่ละบุคคลในครั้งก่อนจะเป็นใครแถวนี้ก็ได้ที่เคยได้ฟังธรรมมาแล้วใช่ไหมคะแต่คนอื่นที่ไม่เคยฟังธรรมะก็อยู่ไกลออกไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าชาติก่อนๆนั่นเป็นใครสุขทุกข์แค่ไหนชาติก่อนเหมือนประตูที่ปิดสนิทในใครลองดูซิข้างนอกมีอะไรหลังประตูที่ปิดแล้วไม่มีรู้เลยนะคะจะนึกสักเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเพราะฉะนั้นชาติหน้าจะเหมือนกับชาตินี้ซึ่งพอถึงชาติหน้านะคะไม่มีใครจำได้เลยค่ะเราอยู่ที่ไหนเราเกิดมายังไงได้พบปะสุขทุกข์มากน้อยเท่าไหร่ได้พบมิตรสหายมีใครเป็นศัตรูไม่ชอบเราบ้างหรืออะไรบ้างตั้งแต่เด็กจนโตนะคะแม้จะมีคนที่เขาบอกว่าเขาจะขอจำเรื่องนี้ไปจนตายพูดประสิทธิ์แต่ตายแล้วจำได้ไหมใช่ไหมคะแต่เห็นแรงของกิเลสไหมที่ปรารถนาที่จะให้จำเรื่องนั้นไว้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะค่ะเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าธรรมะที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลที่ดีงามก็มีนะคะและถ้าอันไหนเกิดบ่อยๆถ้าโกรธเกิดบ่อยๆพอเกิดมานะคะคนนั้นเห็นอะไรเนี่ยเราจะได้ยินแม่ดูโทรทัศน์นะคะคนนี้อ้วนไปพระเอกทำไมอ้วนอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ค่ะสารพัดคิด คิดในใจนะคะถ้าพูดออกมาเนี่ยดังสนั่นเลยห้องนี้ก็มีแต่เสียงของความคิดทั้งนั้นนะคะแต่บางกาละคิดแล้วก็เสียงเปล่งออกมาโดยปัจจัยบางกาละก็คิดเงียบๆคิดตลอดพอเห็นแล้วหารู้ไหมว่าทันทีที่เห็นแล้วคิดทันทีถ้าไม่คิดจะไม่มีรูปร่างสันฐานสีสันต่างๆที่จำไว้ว่านี่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นที่ถามเมื่อกี้นี้นะคะตอบว่านี่ไมโครโฟนเนี่ยต้องมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏจนกว่าจะเป็นรูปร่างอย่างนี้ไม่ใช่รูปร่างอื่นทั้งที่ก็มีคนตอบนั่นก็อีกรูปร่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ความจำเนี่ยวิปลาสหลากหลายไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าทันทีที่เห็นเนี่ยดับเพราะฉะนั้นก็จำผิดมาตลอดในสังสารวัฏจนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ยินนี่นะคะต้องต่างจากคำของคนอื่นทั้งหมดและเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเมื่อเห็นค่ามากขึ้นนะคะเราคุ้นเคยกับเรื่องอื่นมามากแต่เราก็ยังมาสะสมคำที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความเข้าใจทีละคำทีละเล็กทีละน้อยมากขึ้นมากขึ้นจนต่อไปข้างหน้านี่นะคะคำที่เราต้องการจะได้ฟังก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำอื่นเล็กน้อยมากค่ะไม่มีค่าเลยแต่ว่าโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระองค์เป็นโอกาสที่มีค่ายิ่งนะคะในสังสารวัฏแต่ไม่ใช่เราฟังเวลาไม่ฟังมีไหมคะก็มีเห็นไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่านั่นก็เป็นธรรมะเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะรู้จักตัวเรายิ่งกว่าตัวเราอัธยาศัยจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะเสียใจจะดีใจถ้าน้ำตาไม่ไหลนะคะหน้าไม่เศร้าคนอื่นก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นสภาพจิตนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ลึกลับมากนะคะปกปิดไว้นานมากเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็หลงยึดถือว่าเป็นเรามาตลอดจนกว่าจะได้ฟังคำที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะคะเราคุ้นหูกับอะไรเราทำอะไรบ่อยๆเป็นนิสัยใช่ไหมคะบางคนเกิดมาเนี่ยพี่น้องตั้งหลายคนไม่เหมือนกันเลยบางคนแม่เขาบอกว่าลูกมีสองคนนะแต่คนนี้แปลกมากลูกคนนี้ไม่โกรธทำยังไงก็ไม่โกรธแต่จริงๆนะคะความโกรธยังไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นความโกรธไม่ได้หมายความต้องถึงกับแสดงกิริยาอาการโกรธประทุษร้ายด่าทอกิริยาอาการหยาบกระด้างนะคะเพียงแค่คุณใจนิดเดียวนั่นก็คือความไม่พอใจเพราะฉะนั้นการสะสมเนี่ยก็จะทำให้เกิดธรรมะทั้งดีและไม่ดีเนี่ยหลากหลายตามระดับขั้นแต่ถ้ามีการได้ฟังธรรมะนะคะแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดไม่ดีไม่มีตัวตนที่จะไปละแต่ปัญญาความเห็นถูกปัญญาที่รู้ว่านั่นไม่ดีเพราะฉะนั้นปัญญาทำกิจนำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นปัญญาขณะนั้นนะคะจากการที่เคยเกือบจะว่าหยุดไม่พูดขณะนั้นนะคะไม่ว่าชีวิตจะดำเนินไปในทางฝ่ายกุศลด้วยประการใดๆทั้งสิ้นรู้หรือเปล่าว่าเสียสละและเสียสละได้ดีไหมสละสิ่งที่ไม่ดีแต่คนอื่นไม่รู้เลยค่ะเฉพาะคนที่เสียสละเท่านั้นที่รู้เพราะว่าอย่างพี่น้องหลายๆคนเนี่ยก็มีของหลายๆอย่างถ้าพ่อแม่ให้เลือกเขาจะเลือกสิ่งที่เขารู้ว่าคนอื่นอยากได้แต่เขาไม่เอาสิ่งนั้นโดยที่คนอื่นก็ไม่รู้เขาเลือกสิ่งที่เขารู้ว่าสวยน้อยกว่าอย่างอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งอื่นในคนอื่นต้องการใครจะรู้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เป็นคุณเป็นความดีนะคะขณะนั้นเสียสละกิเลสแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอัธยาศัยก็จะค่อยๆปรุงแต่งจนถึงเวลาที่สละความเป็นเราได้ง่ายไม่ยากไม่ลำบากเพราะว่าการสละความเป็นเราเนี่ยจะสละเมื่อไหร่บางคนเขาบอกปล่อยเสียวางเสียอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงทำไมพูดง่ายอย่างนั้นนะคะง่ายจนกระทั่งรู้เลยว่านั่นไม่ใช่คำของสัมมาสัมพุทธเจ้าคนพูดรู้หรือเปล่าว่าสละอะไรวางอะไรไม่หลงอะไรแค่นี้ยังไม่รู้เลยแล้วจะไปละไปวางได้ยังไงในเมื่อไม่รู้ละวางอะไร แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นไม่ใช่เราทุกคนกำลังเห็นแต่เห็นไม่ใช่เราวางซะสิปล่อยเลยเห็นไม่ใช่เราเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นคำพูดที่ไร้สาระเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่าอะไรล่ะที่จะละจะวางต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องระดับไหนแค่ได้ฟังว่าเป็นธรรมะไม่ได้ละเลยเป็นเราที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ได้ยินเมื่อไหร่ผ่านไปละเห็นก็ผ่านไปคิดก็ผ่านไปผ่านไปตั้งเท่าไหร่โดยเหมือนกับเราอยู่ตรงนี้แต่จิตเจตสิกเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ทุกขณะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขอให้เข้าใจค่ะเท่านั้นเองไม่ประมาทสักคำเดียวแม้แต่คำว่าธรรมะจะรู้ได้ไหมว่าประมาทหรือไม่ประมาทในคำนี้ตื่นมาเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำไม่ใช่ธรรมะประมาทแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นประมาททั้งวันที่สิ่งนั้นไม่ได้เตือนให้รู้ว่ามีจริงๆแค่มีจริงแค่เตือนว่ามีจริงมีจริงยังไม่เตือนเลยและที่จะรู้ถึงลักษณะที่มีจริงว่าแข็งหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเสียงทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแม้แต่พระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานนะคะคำสุดท้ายของผู้ที่จะจากโลกนี้ไปคำอื่นทั้งหมดประมวลมาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถึงพร้อมกำลังเห็นถึงพร้อมกำลังได้ยินถึงพร้อมทุกขณะซึ่งการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่อยๆเกิดขึ้นอย่านึกฝันที่จะไปทำอะไรที่จะไปเป็นอะไรที่จะรู้อะไรถ้าไม่ได้เข้าใจแต่ละคำโดยความไม่ประมาทแม้แต่ธรรมะไม่ประมาทก็คือว่าบางขณะรู้ว่าเป็นธรรมะขณะฟังแค่ได้ยินชื่อแต่เกิดดับแล้วค่ะแข็งเวลานี้ถ้าไม่ถามไม่ปรากฏพอถามอ้อแข็งแต่แข็งนั้นดับแล้วเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกคำสั้นมากแต่ปัญญาระดับไหนพระองค์ตรัสว่าธรรมะปรากฏดีธรรมะนี่คือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงแข็งคิดจำสุขทุกข์ทั้งหมดไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับไม่ปรากฏเลยปรากฏแต่สีสันวรรณะและความจำที่มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกว่าจะค่อยๆละคลายนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนธรรมะลักษณะนั้นคือแข็งจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้ยังไงสิ่งที่ปรากฏแค่เพียงเห็นหลับตาแล้วไม่ปรากฏจะเป็นคนได้ยังไงถ้าไม่มีสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏเหนียวแน่นมากว่าเนี่ยมีทั้งคนมีทั้งเก้าอี้มีทั้งอะไรต่างๆและสิ่งที่ปรากฏเหมือนพร้อมกันก็ลองคิดนะคะทีละหนึ่งอย่างเสียงต้องเป็นเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแข็งก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับอยู่ในความมืดมิดสนิทแค่ไหนจนกว่าแสงของพระธรรมนะคะสว่างหรือสลัวแต่ก็ขอให้ได้มีดีกว่าในสังสารวัฏมืดเหมือนเดิมและยังจมลึกลงไปด้วยความติดข้องในกิเลสที่หนาแน่นขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเห็นภัยในสังสารวัฏพูดง่ายทุกคำง่ายไปหมดเลยนะคะหยิบพระไตรปิฎกอ่านจบแล้วเหมือนเข้าใจแต่หารู้ไหมว่าแต่ละคำพูดตรัสปัญญาของพระองค์คำนั้นกับผู้อ่านผู้ได้ฟังเนี่ยปัญญาห่างกันแค่ไหนต้องอบรมอีกนานเท่าไหร่และต้องเป็นผู้ที่ตรงทั้งหมดเป็นบารมีปาระคือฝั่งบารมีคือถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นฝั่งซึ่งไม่มีกิเลสไม่ร้องไห้ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่เจ็บเพราะทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าถึงฝั่งที่ดับกิเลสไม่มีเหตุที่จะให้เกิดไม่มีอะไรเกิดถึงที่สุดของสังสารวัฏเพราะเห็นภัยแต่เดี๋ยวนี้เป็นสังสารวัฏเป็นภัยใครเห็นก็นั่งสบายออกใช่ไหมคะภัยอยู่ตรงไหนเห็นก็ไม่เดือดร้อนภัยอยู่ตรงไหนแต่ภัยคือทุกขณะที่มีการเกิดสิ่งนั้นดับไม่เหลือเกิดทำไมจากไม่มีเลยไม่มีนะคะไม่มีเสียง แล้วเกิดเสียงและเสียงก็หมดแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ติดข้องเพราะฉะนั้นสังสารวัฏก็เป็นไปอย่างนี้ค่ะมีด้วยความไม่รู้เป็นกิเลสติดข้องเป็นเหตุให้กระทำกรรมเมื่อเหตุมีนะคะผลที่จะเกิดต้องมีอย่างขณะนี้เป็นกุศลกรรมไม่ต้องไปแบกหามอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องไปซื้อหาทำอะไรไม่ต้องไปช่วยหรืออะไรแต่ปัญญาเกิดได้ยังไงจะไม่เป็นกุศลหรือเป็นกุศลที่เป็นการกระทำโดยการฟังโดยการไตรตรองโดยการเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นจิตเจตสิกที่ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาจนกว่านะคะเห็นภัยในสังสารวัฏเดี๋ยวเราก็ไปสนุกสนานละเดี๋ยวอาหารก็อร่อยละเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นละไม่เห็นภัยเลยเพราะฉะนั้นผู้เห็นภัยต้องได้ฟังพระธรรมก่อนจึงสามารถที่จะเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะซึ่งก่อนมีเนี่ยไม่มีมีนิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเลยเป็นอย่างนี้รวดเร็วเป็นธรรมะหมดเลยไม่มีใครสามารถจะไปเป็นเจ้าของไปสั่งให้ธรรมะนี้เกิดขึ้นให้ธรรมะที่ดับไปแล้วกลับมาอีกเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อไรที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเมื่อนั้นไม่ใช่เราก็เห็นภัยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นภัยในสังสารวัฏไม่ใช่คนจมน้ำตายในสังสาระในสังสารวัฏแต่ทุกขณะนี้แหละเป็นภัยและที่เห็นต้องเป็นปัญญามีประโยชน์ไหมลองคิดดูไม่มีแล้วเกิดมีระดับทันทีเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ไม่มีแล้วมีทำไมเป็นทำไมไปเรื่อยๆที่สำคัญที่สุดนะคะออกจากสังสารวัฏไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะยังมีขณะนี้ต่อเดี๋ยวนี้ก็หมดละมีขณะอื่นต่อไปใครห้ามได้เพราะฉะนั้นใครจะห้ามสังสารวัฏไม่ได้เลยแต่ไม่รู้จักสังสารวัฏด้วยเหตุนี้นะคะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนกี่พระองค์ประสูติตรัสรู้ที่นี่สี่พระองค์มาแล้วอีกพระองค์หนึ่งก็จะตรัสรู้ที่นี่แต่วันนั้นใครจะได้เฝ้าแต่เรากำลังอยู่ที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่ได้ตรัสรู้และได้แสดงธรรมเรามีโอกาสที่จะกราบนมัสการมากน้อยแค่ไหนด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะไม่มีอะไรที่ประเสริฐกว่าพระธรรมจากผู้ที่เสียสละบำเพ็ญบารมีให้เราแต่ละคนเนี่ยได้ยินได้ฟังคำนี้แล้วก็จะได้ยินได้ฟังต่อไปอีกเพราะมีเหตุที่ได้กระทำแล้วคือการได้ฟังเพราะฉะนั้นก็เห็นประโยชน์ที่จะฟังต่อไปมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็ตามกำลังเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสะสมจนกว่าจะมีกำลังโดยไม่ประมาทคือฟังธรรมด้วยความเคารพคือเข้าใจคำที่ได้ฟังอย่าข้ามสักคำหนึ่งเลยไม่เข้าใจเพราะข้ามคำไหนมีอีกตั้งหลายร้อยคำตามมาไม่เข้าใจหมดเลยแต่ถ้าทีละคำเข้าใจนะคะบริบูรณ์ในคำนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะนี่ขั้นฝังขั้นระลึกได้วันหนึ่งแล้วแต่ใครตื่นขึ้นมาก็ธรรมะสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละมีจริงแต่ก็หนึ่งเท่านั้นนะคะที่ปรากฏอ่ะยังอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่สืบต่อมาระลึกได้บ้างไหมแค่ไหนจนกว่าเข้าใจคำว่าไม่ประมาทคือเมื่อไรทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อนั้นนะคะจะมีความเข้าใจอีกระดับหนึ่งก็มั่นคงนั่นนี่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ต้องเข้าป่าไม่ต้องไปที่สำนักไหนไม่ต้องไปอะไรหมดเลยเดี๋ยวนี้ต่างหากถ้าจะเข้าใจคือเข้าใจเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนก็คือมีปัจจัยที่จะทำให้เข้าใจจึงเข้าใจได้ไปอยากเข้าใจที่ไหนสักอย่างสักที่หนึ่งแต่ไม่มีความเข้าใจเลยไปนั่งอยากเข้าใจจะเข้าใจได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นประมาทด้วยความไม่ใช่เราแต่รู้ว่าปัญญาความรู้ไม่ใช่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาประเสริฐกว่ามีค่ากว่าบางคนบอกจะรู้ไปทำไมพูดไปสำหรับเขาจะรู้ไปทำไมแต่สำหรับผู้ที่รู้ค่าของปัญญารู้เพื่อรู้ว่าไม่รู้เป็นโทษแค่ไหนเพราะไม่รู้ใช่ไหมจึงติดข้องในความเป็นเราลองคิดดูนะคะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยโลกมีไหมค่ะทุกคำนี่ค่ะไม่ใช่ไปตามใครแต่คิดเองไตรตรองเอง ปัญญาของผู้นั้นเองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานคำให้เขาได้คิดได้ไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจของเขาถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นโลกมีไหมไม่มีแน่นอนเลยใช่ไหมคะแต่พอมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่ปรากฏให้เกิดทั้งนั้นจะบอกว่าไม่เกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นโลกก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะรวดเร็วมหาศาลจนกระทั่งเป็นโลกเดี๋ยวนี้นับไม่ถ้วนออกไปข้างนอกเป็นโลกอีกไปที่ไหนก็ไม่พ้นจากโลกนี้ไปได้เพราะว่ามีสิ่งที่เกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแค่สิ่งเดียวนะคะไม่รู้ใช่ไหมพอไม่รู้มีความเป็นเกิดขึ้นความเป็นนั้นคือจิตซึ่งเป็นธาตุรู้แข็งเกิดขึ้นมาใครไม่ให้แข็งเกิดได้ไหมคะไม่ได้รู้ธาตุรู้เกิดขึ้นใครไปบอกว่าอย่าเกิดไม่ให้มีธาตุรู้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงไปบอกว่าอย่ามีเสียงไม่ให้เสียงเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เกิดใครไปห้ามห้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจความเป็นอนัตตาเนี่ยก็มั่นคงขึ้นอีกว่าทั้งหมดมีจริงแน่ๆกำลังมีจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพียงแค่มีสิ่งหนึ่งเอาละอะไรก็ได้เกิดขึ้นเพราะไม่รู้นะคะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะธาตุรู้บังคับไม่ให้เกิดไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแข็งบังคับไม่ได้แต่ใครรู้บ้างว่าไม่มีปัจจัยแข็งก็ไม่เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะลักษณะแต่ละหนึ่งของสิ่งที่เกิดพร้อมทั้งปัจจัยที่ทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นอย่างจิตเห็นเนี่ยรู้เลยว่าเกิดได้ยังไงและสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ที่ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งถึง52ประเภท1ขณะจิตที่เห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภททุกประเภทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าแต่ละหนึ่งเป็นปัจจัยโดยฐานะอะไรไม่เหมือนกันเลยเพื่อแสดงให้ด้วยนี่ไงไม่สามารถที่จะละการยึดถือธรรมะมาเป็นเราจนกว่าจะฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งใช้คำว่าปฏิปฏิเพราะมีความเข้าใจแล้วเป็นเหตุให้ระลึกรู้สิ่งหนึ่งอย่างขณะนี้ค่ะจะระลึกรู้แข็งก็ได้จะระลึกรู้คิดก็ได้มีจริงๆอันไหนก็ได้โดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครไปสั่งไปบอกให้ทำว่าให้เลือกรู้อย่างนี้ให้เลือกรู้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเมื่อฟังจะเข้าใจคำว่าอนัตตาเพิ่มขึ้นเพราะทุกอย่างทุกขณะเป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแค่ไหนแค่นิดเดียวเพราะทุกอย่างเป็นอัตตามานานแสนนานแต่เริ่มเข้าใจจนกว่าจะทุกอย่างจริงๆทั่วจริงๆนะคะแล้วธรรมะก็ปรากฏดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าธรรมะปรากฏดีดียังไงอ่ะคิดเองได้ไหมไม่ได้แต่ดีเพราะเหตุว่าก่อนฟังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้สักอย่างตื่นขึ้นมาทั้งตัวนี้ก็แข็งกระทบตรงไหนก็แข็งนะคะนิ้วก็แข็งแปรงสีฟันก็แข็งผลไม้ก็แข็งนะคะก็มีหวานด้วยมีเปรี้ยวด้วยใครไปสร้างไปทำทั้งหมดเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นปรากฏดีขณะนั้นลักษณะของธรรมะหนึ่งปรากฏต่างไหมคะขณะนี้ถ้าถามเด็กว่าแข็งไหมเด็กตอบได้แน่นอนค่ะแข็งเพราะอะไรคะมีสภาพรู้แข็งไม่ใช่เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ชาตินั้นชาตินี้หญิงชายเด็กธาตุรู้เกิดขึ้นไม่ใช่เห็นแต่ธาตุรู้ขนาดนั้นรู้แข็งธาตุรู้คือจิตเจตสิกต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำที่เรียกสิ่งที่ถูกรู้ว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะนะคะแต่คนไทยจะชินหูกับคำว่าอารมณ์ตัดหมดเลยแทนจะพูดอารัมมณะก็เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ไม่ใช่อย่างที่เราพูดนะคะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะตื่นขึ้นมาถ้าเมื่อวานนี้ก่อนหลับอารมณ์ไม่ดีกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะ พอตื่นขึ้นมาก็กังวลละคิดละเพราะฉะนั้นอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ค่ะถ้าเราเห็นสิ่งที่ดีได้ยินเสียงดีได้กลิ่นดีนะคะไม่ปวดไม่เจ็บวันนั้นอารมณ์ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่คนไทยบอกอารมณ์ดีก็เพราะเห็นสิ่งที่ดีได้ยินเสียงที่ดีได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบคิดในเรื่องดีแต่นะคะถ้ามีคนว่าเราพอตื่นมาก็สมมุติว่าเราเป็นคนรับใช้ใครสักคนหนึ่งก็ได้เขาว่าเราตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะบ้านไม่สะอาดอาหารไม่อร่อยอะไรก็ตามแต่นะคะคนนั้นน่ะที่ได้ยินคำว่าบ้านไม่สะอาดอาหารไม่อร่อยอารมณ์ดีไหมรู้สิ่งที่ไม่ดีใจเศร้าหมองคนไทยก็คิดว่าเวลาใจไม่สบายเนี่ยคืออารมณ์ไม่ดีแต่ความจริงไม่ใช่ใจจะไม่สบายก็ต่อเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างที่ยุคนี้สมัยนี้นะคะเด็กวัยรุ่นเขาจะใช้คำว่าดีต่อใจพูดถูกนะแต่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ปรากฏมันดีต่อใจเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นดีเพราะฉะนั้นใจที่รับรู้ขณะนั้นก็สบายใจใช่ไหมคะเขาก็บอกดีต่อใจแต่ความจริงเขาหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏที่จิตรู้ซึ่งเป็นอารมณ์ดีดีกับอะไรก็ต้องใจเพราะใจเป็นสภาพรู้ใจกับจิตเนี่ยเป็นคำที่คนไทยใช้ด้วยกันนะคะโดยมากก็จะใช้คู่กันเราจะใช้คำอื่นแล้วก็มีคำของเราเองเนี่ยต่อท้ายให้รู้อย่างพอเราคุ้นเคยกับความว่าใจคนนั้นใจดีเราไม่ค่อยจะคุ้นว่าจิตดีใช่ไหมคะใจดีใจร้ายคนไทยได้ยินคำว่าจิตก็ต่อกันเลยจิตใจโดยไม่รู้หรอกเขาคิดว่าใจน่ะคือจิตใจใช่ไหมคะแต่ความจริงจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ดีชั่วใจดีหรือใจร้ายใจนั้นไม่ดีไม่ร้ายแต่เจตสิกที่เกิดด้วยทำให้ใจนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้คือจิตนี่นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏโดยเราไม่รู้เลยจิตเห็นแล้วนี่ใช่ไหมคะถึงได้จำได้ถึงได้ตอบได้ว่าเห็นอะไรเพราะฉะนั้นบางคนก็เห็นละเอียดบางคนก็เห็นไม่ละเอียดก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องมีเห็นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนั้นก็คือธาตุรู้เดี๋ยวนี้มีไหมถามก็ตอบก็มีแต่ไม่ปรากฏเจตสิกมีไหมมีถามได้ตอบได้ในขั้นฟังแต่ก็ไม่ปรากฏปรากฏในความเป็นเราแล้วจะชื่อว่าปรากฏดีได้ไหมแต่พระเจ้าปรากฏดีในพระไตรปิฎกต้องเป็นคนที่เคยฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วรู้ว่าดีคือไม่ใช่แค่เด็กตอบว่าแข็งดับเด็กก็ไม่รู้แข็งแค่ไหนนะคะรู้ได้เพียงแข็งแต่แข็งคืออะไรเด็กรู้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะตอบว่าแข็งคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะมาก่อนแต่คนที่ฟังธรรมะมาแล้วนะคะก็จับแข็งก็ไม่ได้ปรากฏดีในชีวิตต่อเมื่อใดมีความเข้าใจขึ้นว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะของสิ่งนั้นพอแข็งปรากฏดีเพราะความเข้าใจดีพร้อมสติสัมปชัญญะที่เฉพาะแข็งตรงนั้นที่ปรากฏเห็นไหมคะจะไม่ดีได้ยังไงเฉพาะแข็งตรงนั้นที่ปรากฏพร้อมความเข้าใจพร้อมสติสัมปชัญญะที่รู้เฉพาะตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิปฏิเนี่ยนะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงขณะนั้นน่ะกำลังถึงเฉพาะสภาพที่มีจริงอย่างเดียวถ้าหลายอย่างไม่ถึงเฉพาะอย่างสักอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ถึงเฉพาะอะไรคะจะตอบว่าเห็นหรือจะตอบว่าคิดหรือจะตอบว่าจำไม่ได้เลยแต่พอสิ่งหนึ่งปรากฏดีนั่นคือสติสัมปชัญญะพร้อมความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจปรากฏดีไม่ได้ก็มันเก้าอี้อ่ะแข็งนี่ก็เก้าอี้ตอบจับดีๆก็ยังคงเป็นเก้าอี้อยู่ใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่ปรากฏดีแต่ปรากฏดีกับปัญญาที่มีความเข้าใจในความเป็นธาตุคือสิ่งที่มีนั้นเปลี่ยนลักษณะไม่ได้แข็งคือแข็งเพราะฉันแข็งไม่ใช่แขนเราแขนไม่ใช่นิ้วเราเมื่อไหร่นะคะขณะนั้นแข็งก็ปรากฏดีแต่น้อยมากจนกว่าดียิ่งกว่านั้นอีกเพราะปัญญามากยิ่งกว่านั้นเพ ราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยจะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นและรู้ว่าหนทางผิดคืออะไรหนทางผิดคือไปไหนล่ะไปทำอะไรล่ะฟังอะไรล่ะเข้าใจอะไรหรือเปล่ามีแต่ตัวตนผิดหมดไม่มีทางที่จะเป็นการละเพราะรู้ปล่อยวางเนี่ยต้องด้วยปัญญาจริงๆและแข็งนี่นะคะที่กระทบไม่ว่าใครเกิดดับจริงๆค้านคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมพระเชิญแสดงว่าที่ไม่ปรากฏเนี่ยแปลว่าปัญญาไม่ถึงระดับที่สภาพนั้นที่เกิดจริงๆดับจริงๆ จะปรากฏได้แต่เริ่มรู้ความต่างของแข็งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้จนกระทั่งแข็งคือเป็นสิ่งที่มีจริงระดับหนึ่งคิดว่าสิ่งที่มีจริงจนระดับที่ไม่ต้องคิดเลยลักษณะเฉพาะแข็งอย่างอื่นไม่ปรากฏนะเฉพาะแข็งนั้นปรากฏตามปกติด้วยเป็นอนัตตาด้วยดีสั้นด้วยรู้ความต่างกันว่าแม่สติสัมปชัญญะที่รู้ก็หมดแล้วเร็วแค่ไหนไม่พอที่จะรู้ความจริงว่าแข็งนี่เกิดดับเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญานี้เป็นเรื่องที่อีกยาวนานนะคะคิดถึงผู้ที่ตรัสรู้เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก่อนที่จะได้ฟังคำพยากรณ์เนี่ยตั้งความปรารถนาที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเวลานี้นะคะแม้เป็นสิ่งที่มีจริงเราก็ตอบไม่จริงเช่นเราไม่ได้ตอบว่าเห็นมีจริงตามีจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงเราไม่ได้ตอบอย่างนี้เลยเราบอกว่าเห็นมีจริงไหมเราก็เพียงแค่ว่าเห็นมีเพราะเห็นกำลังปรากฏแต่จริงที่นี่ไม่ได้ว่าเราเห็นจริงที่นี่คือเฉพาะเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏและไม่ใช่ตาด้วยเห็นไหมคะกว่าความเข้าใจเห็นไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เห็นเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรปรากฏแค่นี้ก็ฟังแล้วก็ไตรตรองสะสมนะคะค่อยๆเมื่อไหร่เกิดอีกชาติไหนก็ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมต่อไปได้เข้าใจต่อไปสะสมต่อไปจนกว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้เองค่ะไม่ต้องไปถามใครเข้าใจแค่ไหนเนี่ยถามใครได้เลยใครจะบอกได้อย่างเด็กตอบว่าแข็งเนี่ยอ๋อเด็กเก่งนะบอกเด็กว่าอันนี้รูปธรรมนะเด็กก็ตามคำอ้าวนี่รูปธรรมง่ายมากแข็งเป็นอะไรแข็งเป็นรูปธรรมใครก็ตอบได้แค่ชื่อแต่ความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งพระฉันจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประทับในวันวิสาขะจัดสรู้ความจริงณสถานที่นี้ถึงนานเท่าไหร่พระธรรมที่ได้ตรัสไว้แล้วก็มีโอกาสที่คนที่จะได้ฟังสืบทอดมาเข้าใจอย่างถูกต้องพระฉันคำไม่จริงทุกคำทำลายคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเป็นผู้ที่อาจหารที่จะดำรงรักษาคำสอนทั้งสามปิฎกเป็นการบูชาคุณสูงสุดค่ะเพราะว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อตรัสรู้ให้เราได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดเลยนอกจากให้เราได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายนะคะท่านก็ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะอบรมเจริญปัญญาบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจจากการไตรตรองจนกระทั่งเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: หลังจากการฟังแล้วก็มีการพิจารณาจริงๆแล้วจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเห็นสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ามีการคิดนึกต่อว่าเป็นเก้าอี
0: ้เอาทีละหนึ่งก็ได้ไหมคะอะไร
1: สิ่งที่ปรากฏทางตาครับจะต้องมีแน่นอนครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาแค่ไหนแค่ฟังไปแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏไปจนกว่าฟังไปเข้าใจไปจนเข้าใจสิ่งที่ปรากฏในขณะที่กำลังปรากฏโดยไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นอยากรู้ผิดละพยายามไปจ้องผิดอีกไม่มีทางเลยเพราะเราเป็นตัวตนและไปทำให้เกิดความเป็นตัวตนจะเข้าใจไม่มีทางสำเร็จเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงความลึกซึ้ง แต่จากพระบารมีที่สะสมมานะคะชั่วขณะที่เห็นว่ายากสุดที่ใครจะเข้าใจได้ก็รู้ว่ามีผู้ที่ฟังพระธรรมเข้าใจเพราะสะสมมาเพราะฉะนั้นจากการสะสมอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆตอบอีกทีค่ะเมื่อกี้นี้สิ่งที่ปรากฏทางตา
1: ครับ
0: ตอนนี้อะไรคะ
1: คือรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏแสดงว่าจะต้องมีขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะยากไหมไม่ใช่เราเห็นแล้วแค่หนึ่งขณะเองดับแล้วคิดดูเพราะฉะนั้นนะคะโลกไม่ได้ปรากฏการเกิดดับตามที่เป็นจริงเพราะถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ทั้งของจิตเจตสิกและรูปด้วยเหตุนี้นะคะรูปที่เกิดดับสืบต่อกันเนี่ยก็ปรากฏเป็นนิมิตตะในภาษาบาลีหมายความถึงรูปร่างสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีคิ้วมีตาจะบอกว่ามีคนไหมใช่ไหมแต่เห็นคิ้วต้องมีเห็นและมีรูปที่เกิดดับรวมกันเป็นสันฐานของคิ้วพอถึงตาไม่ใช่สันฐานของคิ้วละเป็นสันฐานของตาอีกพอถึงจมูกเนี่ยค่ะคือสิ่งซึ่งปิดบังไว้แน่นหนานะคะเพราะการเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งคำใหม่ที่ได้ยินคือนิมิตตะหมายความถึงรูปร่างสันฐานซึ่งมาจากการเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงทำให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่สภาพเห็นนะคะเกิดดับเห็นหนึ่งขณะเนี่ยไม่รู้หรอกก็ทั้งตัวเนี่ยกว่าจะเป็นคิ้วเป็นตาเนี่ยตั้งเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือสิ่งที่ปรากฏคือนิมิตเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของนิมิตรู้ไหมว่าเหมือนความฝันเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีจริงแต่ความรวดเร็วเนี่ยลวงให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดลวงเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราจุดธูปหนึ่งก้านนะคะหนึ่งดอกแกว่งให้เป็นวงกลมทำไมเป็นแสงไฟวงกลมได้เพียงหนึ่งชั้นใดนะแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยรวมกันแล้วเป็นคิ้วเป็นตาเป็นคนเร็วแค่ไหนนี่คือนิมิตตะบางแห่งจะใช้คำว่ามายาเพราะจิตเหมือนในมายากลค่ะทันทีที่ดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีคิดดูคำว่าทันทีเนี่ยเร็วแค่ไหนไม่มีช่องว่างเลยสักนิดเดียวที่จะขาดที่จิตเกิดดับและไม่มีจิตอื่นเกิดต่อเพราะการเกิดและดับไปของจิตทุกประเภทนะคะไม่ว่าจิตอะไรเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดโดยจิตที่ดับไปเป็นอนันตระปัจจัยเริ่มได้ยินคำว่าปัจจัยทีละคำไม่ต้องไปนั่งเรียงให้หมดนะคะเรียงให้หมดก็แค่จะจำเพราะอยากเรียงแต่เข้าใจเห็นไหมคะการที่สภาพนามธรรมธาตุรู้คือจิตและเจตสิกดับไปเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดได้เห็นไหมคะเกิดได้ถ้าตราบใดที่จิตนี้ยังไม่ดับหมดไปนะคะจิตต่อไปไม่มีทางเกิดได้เลยด้วยเหตุนี้นะจิตหนึ่งขณะเกิดดับจิตต่อไปเกิดได้แต่ละคนจึงมีจิตเพียงคนละหนึ่งขณะไปเอาจิตของคนอื่นมารวมไม่ได้หรือจะให้มีจิตเกิดสองสามขณะพร้อมกันเนี่ยไม่ได้เลยทีละหนึ่งขณะแล้วในหนึ่งขณะนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกจากการที่ทรงตรัสรู้เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นพระปัญญาของพระองค์เหมือนใบไม้ในป่าแต่ที่ให้เราเข้าใจแต่ละคำเนี่ยเท่าที่เราจะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้ทรงแสดงว่าหนึ่งขณะจิตนะคะขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับภาษาบาลีใช้คำว่าอุปาทะขณะเกิดขณะดับพังคะขณะไม่ใช่ขณะเกิดใช่ไหมเห็นไหมคะจิตหนึ่งขณะขณะเกิดกับขณะดับไม่ใช่ขณะเดียวกันและระหว่างที่เกิดแล้วยังไม่ดับอีกหนึ่งขณะเป็นทิฏฐิขณะด้วยเหตุนี้นะคะแยกย่อยจิตหนึ่งขณะเป็นสามอนุขณะอนุคือย่อยแต่ดวงเดียวนะฮะแต่กล่าวถึงขณะเกิดกับขณะดับขณะเกิดเป็นอุปาทขณะขณะดับเป็นพังคขณะขณะที่ตั้งอยู่ระหว่างเกิดกับดับเป็นทิฏฐิขณะทำไมคะทรงแสดงทำไมเพราะจิตสามขณะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดต่างกันปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยให้รูปเกิดพร้อมเลยทันทีโดยกรรมเป็นปัจจัย แต่ละคนเนี่ยมีรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะฮะเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดเป็น

พราะฉะนั้นในขณะที่เกิดนะคะกรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกับปฏิสนธิกรรมมัจจรูปรูปเกิดจากสมุฏฐานที่ทำให้เกิดรูปนะคะมี4กรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิด1ถ้ารูปนั้นเกิดจากกรรมอย่างอื่นจะทำให้เกิดไม่ได้และรูปเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานถ้ารูปนั้นเกิดจากจิตกรรมไม่ได้เป็นสมุฏฐานให้รูปนั้นเกิดเพราะฉะนั้นขณะปฏิสนธินะคะกรรมเท่านั้นที่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดเพราะฉะนั้นรูปนั้นเกิดจากกรรมที่ทำให้เกิดจึงเป็นกรรมมัชรูปชะแปลว่าเกิดเพราะฉะนั้นกรรมมัชรูปรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานใครทำได้ใครเลือกได้จะเอาหน้าตาแบบไหนคะคิ้วตาจมูกปากยังไงไม่มีทางเลยทั้งหมดส่วนเล็กส่วนน้อยเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะฟันกี่ซี่จะไม่ค่ะห่างกันหรือว่าซ้อนกันได้เลยทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางเลยที่ใครจะไปทำได้นะคะถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมกรรมเท่านั้นที่ทำเห็นไหมคะแสดงวาระของอนุขณะของจิตเพื่อให้รู้ว่าในขณะเกิดแค่อุปาทะเนี่ยค่ะรูปกับจิตเกิดพร้อมกันต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะจิตต้องเกิดที่รูปในภูมิที่มีรูปใช้คำว่าในภูมิที่มีขันธ์ห้านะคะจิตต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปใดอย่างเห็นเนี่ยใครจะรู้ว่าเกิดที่จักขุปสาทรูปหนึ่งขณะจิตก่อนเห็นไม่ได้เกิดที่จักขุปสาทรูปจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่ได้เกิดที่จักขุปสาทรูปแล้วใครรู้อย่างนี้นี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขณะแรกนะคะปฏิสนธิจิตในขณะเกิดคืออุปาทขณะเกิดพร้อมกับเจตสิกจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่รูปนะคะเกิดพร้อมจิตในปฏิสนธิขณะกรรมมัชรูปพร้อมกันเลยแต่ชั่วขณะต่อไปมีกรรมเนี่ยนะคะทำให้กรรมมัชรูปเนี่ยเกิดทุกอนุขณะจิตเราบอกว่าทุกจิตทุกขณะของจิตแต่ทุกอนุขณะของจิตกรรมมัชรูปทำให้เกิดแต่จิตตัชรูปเริ่มเกิดในจิตที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตขณะแรกเหมือนตกลงไปเป็นภาวะที่กรรมทำให้ล่วงหล่นลงไปถึงเวลาที่จะต้องปฏิสนธิก็ปฏิสนธินะคะโดยมีกรรมมัชรูปในขณะแรกที่เป็นอุปาทขณะในทิฏฐิขณะพังคขณะกรรมมัชรูปเกิดตลอดเกิดมากอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นรูปของเราเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนนะคะตามกรรมแล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะทำให้เกิดรูปอะไรเมื่อไรแต่พอทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับไปกรรมมัชรูปเกิดไหมเกิดทุกอนุขณะของจิตจนกว่าก่อนจุติ17ขณะซึ่งเป็นอายุของรูปนะคะไม่มีกรรมมัชรูปที่จะให้เกิดได้เลยเพราะว่ากรรมมัชรูปต้องดับพร้อมจิตขณะสุดท้ายทันทีที่จุติจิตดับกรรมมัชรูปดับเลยไม่เป็นคนนี้ถึงตาข้างมาเหมือนมีแต่เกิดจากอุตุไม่ได้เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเป็นตาที่ไม่มีชีวิตจะไปบอกว่าตาของคนตายเนี่ยเหมือนคนเป็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีจิตเนี่ยค่ะเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะพระมหากรุณาให้รู้ว่าไม่มีราวฟังไปเถอะตรงไหนก็ได้ขอให้เข้าใจอย่าฟังธรรมะโดยไม่เข้าใจหรือโดยคิดว่าเข้าใจแล้วโดยประมาทแต่ต้องเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวเห็นไหมคะขยายความเข้าใจออกมาเท่าไหร่ที่รู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจหมดในความเป็นธรรมะประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะพระมหากรุณารู้ว่าถ้าไม่ตรัสไว้สัตว์โลกไม่มีทางละคลายความยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ฟังอย่างนี้เห็นได้ไหมแต่หนึ่งขณะของจิตรูปไหนเกิดพร้อมขณะไหนถ้าจิตตัดรูปจะเกิดในอุปาทขณะของจิตแสดงว่าจิตเจตสิกรูปหลังจากปฏิสนธิแล้วนะคะเกิดพร้อมกันในขณะอุปาทะแต่ในขณะทิฏฐิพังคะไม่มีจิตตัดรูปมีแต่กรรมมัชรูปเห็นไหมคะเราตรงไหนล่ะไม่มีทางรู้เลยค่ะธรรมะถูกปิดสนิทแน่นทับถมด้วยอวิชชายิ่งกว่าพื้นพระสุธาและจักรวาลกี่จักรวาลเพราะฉะนั้นกว่าเราจะค่อยๆขัดเกลาด้วยพระธรรมนะคะค่อยๆถึงความเป็นบุคคลซึ่งท่านถึงแล้ว

0: ด้วยความเป็นสังฆรัตนะคือสาวกไม่ใช่พระภิกษุทุกรูปเป็นสังฆรัตนะนะคะเฉพาะผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลไม่ว่าเป็นพระภิกษุหรือคนธรรมดาเป็นหมู่ที่งามใช้คำว่าสังฆโสภณสังฆะที่นี้ไม่ได้หมายความถึงภิกษุธรรมดาเลยแต่หมายความถึงหมู่ของพระอริยบุคคลจึงเป็นสังฆโสภณพระเชิงธรรมะพิสูจน์ได้เมื่อไหร่คะทันทีที่ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่ก็ใครจะรู้จริงอย่างนี้ได้ล่ะทุกขณะแต่ความจริงก็เป็นอย่างนี้พระเชิงก็ไม่ขาดการฟังนะคะแต่บังคับบัญชาไม่ได้ความไม่รู้มากแค่ไหนทำให้เกิดอวิชชาอวิชชานี่คือความไม่รู้นะคะเป็นสภาพของเจตสิกที่ทำให้เกิดอกุศลทั้งหลายธรรมะทั้งหลายมีอวิชชาเป็นรากเหง้าใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันและกันเกิดขึ้นค่อยๆฟังไม่ต้องไปท่อง12องค์ให้เสียเวลามานั่งจำไว้ใช่ไหมคะแต่ไม่เข้าใจแต่ทุกคำเนี่ยฟังแล้วเข้าใจไม่ประมาทคือเข้าใจคำที่ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงคำที่ได้ฟังแล้วเข้าใจก็คือตอบได้อย่างกรรมวัชรูปเกิดเมื่อไหร่ทุกอนุขณะของจิตทั้งขณะเกิดขณะตั้งอยู่ขณะดับไปเพราะฉะนั้นเกิดพร้อมปฏิสนธิแล้วพอจิตต่อไปใช่ไหมคะกรรมชรูปก็เกิดไปเรื่อยๆแต่จิตเริ่มเกิดในขณะที่ไม่ได้ทำกิจปฏิสนธิเพราะปฏิสนธิกิจในหนึ่งขณะดับไปกรรมทำให้ภวังคจิตประเภทเดียวกันเป็นผลของกรรมอย่างเดียวกันเกิดเป็นนกก็นกนั่นแหละจนตายเกิดเป็นคนก็คนนั่นแหละจนตายเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมที่ทำให้จิตเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิก็เป็นกรรมเดียวกับปฏิสนธิแต่จิตแรกทำกิจปฏิสนธิเพราะคำว่าปฏิสนธิแปลว่าสืบต่อจากจิตของชาติก่อนมีขณะเดียวหลังจากนั้นนะคะจิตที่เกิดสืบต่อไม่ได้สืบต่อจากชาติก่อนจึงเป็นภวังคจิตภวังคจิตหมายความถึงจิตที่ทำกิจภวังภวังมาจากคำว่าภวะกับอังคะองค์ของภพคือดำรงรักษาความเป็นบุคคลนี้จนกว่าจะถึงตายกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยค่ะไม่เคยกลับไปเป็นคนที่เคยเกิดมาแล้วในสังสารวัฏมีแต่ไปเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะไม่มีการย้อนกลับไปเลยทั้งสิ้นกี่พระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แต่ละหนึ่งเคยเป็นคนยากไร้เป็นมาตังคะที่อินเดียนี่ร้านขายของเล็กมากเลยใช่ไหมคะสี่ด้านมีของเต็มเป็นที่กินอยู่หลับนอนอย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่ไม่มีแต่ไม่มีแม้แต่บ้านก็มีใช่ไหมคะคนที่ไม่มีบ้านเรือนเลยก็มีคนที่มีปราสาทราชวังก็มีเกิดมาร่ำรวยมหาศาลใช้เงินหมดแม้แต่ในครั้งโน้นนะคะตกทุกข์ได้ยากก็มีแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่กลับมาอีกเลยท่านพระอนุนเคยเป็นคนที่มีเงินแค่ครึ่งมาศกเก็บรักษาอย่างดีไว้ที่ไหนใต้กำแพงซ่อนอย่างดีเลยนะฮะกลัวคนอื่นเขาจะมาเอาไปแต่ภรรยาอยากไปเที่ยวงานมหรสพภรรยามีครึ่งมาศกนะคะเขาก็มีครึ่งมาศกอุตส่าห์นะคะเดินทางไปเอาครึ่งมาศกที่ฝังไว้เพื่อจะได้มาสนุกสนานในวันมหรสพนั้นคิดดูหนึ่งชีวิตก็ผ่านไปจนกระทั่งเป็นเจ้าชายอานันต์เป็นพระพุทธอนุชาโดยการตั้งปรารถนาไว้นะคะที่เห็นผู้ที่อุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีความคิดที่ว่าขอให้ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอย่างนั้นสมความปรารถนานี่ก็คือหนึ่งชาติของชาติของเราไม่มีทางรู้เลยนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพบพระองค์จะตรัสได้เลยว่าเคยเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรแต่นับไม่ถ้วนจะไปจำทำไมผ่านไปแล้วด้วยแล้วไม่กลับอีกขอเพียงชาตินี้ใครก็ไม่รู้ดียิ่งกว่าเรานะคะว่าเราสุขทุกข์แค่ไหนดีชั่วแค่ไหนสำคัญที่สุดมีปัญญาแค่ไหนคนอื่นไม่รู้ใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้เราคิดอะไรตื่นเช้ามาเราคิดอะไรดับหมดแต่กุศลที่เคยเกิดแล้วไม่สูญหายค่ะแม้จิตที่เป็นกุศลดับไปแล้วนะคะแต่ความเป็นกุศลยังสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไป พราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะของเราเนี่ยสะสมมาแล้วกี่แสนกับมีปัจจัยที่จะให้อะไรเกิดได้จึงเกิดได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิของแต่ละคนนะคะก็ประมวลมาซึ่งกรรมในสังสารวัฏที่สามารถจะให้ผลในชาตินี้แต่กรรมอื่นยังไม่สามารถยังเกิดเป็นสุนัขเนี่ยที่สวยก็มีน่าเกลียดก็มีโรคเรื้อนก็มีสารพัดอย่างก็ไม่ต่างกับคนใช่ไหมคะแต่ก็สั้นกว่าเราอายุสั้นกว่าและกรรมอื่นก็ให้ผลแต่ก็ต้องไม่มีทางที่สิ่งที่เกิดแล้วจะกลับมาเพราะฉะนั้นมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยจะสะสมสืบต่อไปจะเป็นใครในชาติต่อไปนะคะมาจากชาตินี้ซึ่งมาจากชาติก่อนๆทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องเป็นจีระกาลภาวนาแล้วนะคะก็ยังต้องรู้ว่าทุกคำที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นอารมณ์ของบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์แสวงหาที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีนี่แหละจากสิ่งที่ปรากฏกับเรามานานแสนนานนะคะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอาหารรสต่างๆเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสวงหาความจริงของสิ่งที่มีคิดดูค่ะเห็นด้วยกันแต่คนหนึ่งสิ่งที่เห็นนี่เป็นอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสองอย่างนี้ก็ต่างกันละค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะสะสมเป็นบารมีเพราะฉะนั้นกว่าจะได้รู้ความจริงก็คือไม่ต้องรีบเลยค่ะให้รู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าเข้าใจแค่ไหนเข้าใจจริงๆมั่นคงหรือเปล่าทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องของพระองค์ในอดีตให้ฟังก็แสดงตามความเป็นจริงว่าสังสารวัฏเนี่ยยาวนานด้วยความไม่รู้มากน้อยแค่ไหนเป็นไปตามกิเลสตลอดเวลานะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่กำบังจากกิเลสที่ปลอดภัยจากอารมณ์ทั้งหลายเลยค่ะเพราะเหตุว่าทันทีที่เห็นกิเลสเกิดทันทีได้ยินกิเลสเกิดได้กลิ่นโอ้หอมจังกาแฟก็ได้นะคะกิเลสก็เกิดรสลิ้มอร่อยมาเซราหรืออะไรก็แล้วแต่ชาอินเดียนะคะทุกอย่างหมดค่ะอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของบิดาเพราะเหตุว่าไม่มีใครที่จะให้กำเนิดใหม่จากการที่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีในสังสารวัฏนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยใครจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเก้าอี้เป็นคนแต่ที่จะบอกว่าไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่คนเป็นสิ่งที่มีจริงที่แข็งเมื่อกระทบเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อกระทบตาเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆมีกลิ่นด้วยมีรสด้วยลิ้นได้เป็นอาหารของปลวกก็ได้ก็แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในโลกที่มีอันตรายจากรูปเสียงกลิ่นรสโดยไม่เคยรู้เลยนะคะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่านี่หมายความว่าเป็นนิสัยเราคุ้นกับอะไรเราก็มีนิสัยอย่างนั้นใช่ไหมคะอย่างคนเนี้ยนิสัยที่โมโหเพราะโกรธบ่อยๆถ้าเขาโกรธน้อยนานๆโกรธเราจะบอกไหมว่าเขาขี้โมโหก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคนนี้โลภมากเขาต้องเกิดโลภะมากจนกระทั่งปรากฏอย่างบางคนนะคะไปตลาดนัดอร่อยหมดเลยผักผลไม้สดๆทั้งนั้นมาจากที่ต่างๆอยากได้หมดชอบหมดใช่ไหมคะแต่เลือกบางอย่างเพราะฉะนั้นพระธรรมละเอียดมากนะคะสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่ดีเป็นที่พอใจแต่ถึงอย่างนั้นยังมีอติอิทธารมณ์ที่พอใจยิ่งหรือว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยที่ใช้คำว่าอธิปติใหญ่ไม่ทอดทิ้งเป็นอารมณาธิปติปัจจัยชีวิตประจำวันแท้ๆนะคะเราไปร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยเราเลือกบางตัวแต่ทั้งหมดสวยเป็นอารมณ์ที่ดีหมดเลยนะคะแต่ที่เราต้องการไม่ละเลยเอาเลยคืออารมณาธิปติสิ่งนั้นทำให้เราไม่ทอดทิ้งเพราะฉะนั้นก็แสดงทุกอย่างว่าเนี่ยที่มีกันทุกคนเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของจิตที่พอใจในสิ่งนั้นทั้งหมดนะคะคือชีวิตซึ่งไม่มีใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงเปรียบเหมือนบิดาสั่งสอนบุตรมีคำที่สั่งสอนทุกคำตั้งแต่คำว่าธรรมะคืออะไรทุกคำตลอดไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะนั้นก็เป็นอุปนิสยโคจรคำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้มากมายหลายอย่างแต่พอใช้คำว่าโคจรเนี่ยใช้ในที่บางแห่งอย่างพระภิกษุเนี่ยไม่ควรไปในที่ที่ไม่ควรไปอโคจรไปเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไปสู่อารมณ์จิตไม่ไปไหนเลยไปที่เดียวคืออารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ใช่เราอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะมากมายหลายอย่างทุกขณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเรากำลังคุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนค่อยๆเป็นนิสัยพอมีกำลังเป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นคำของพระเจ้านะคะเป็นคำของบิดาเป็นอุปนิสยะโคจรพอเราพูดถึงคำนี้ปุ๊บเราหมายความว่าเราฟังคำของพระองค์เราคุ้นเคยกับคำของพระองค์เราเริ่มมีนิสัยที่เลือกหรือว่าสามารถที่จะพอใจในคำของพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นถ้าเราชวนกันไปตลาดนะคะก็ต้องมีอารมณ์อื่นหมดเลยแต่เรามาฟังคำของบิดาเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี้ยถ้าเราค่อยๆคุ้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามีค่ามากกว่าอารมณ์อื่นเลยเพราะเป็นที่กำบังหมายความว่าอารักขาให้พ้นจากอกุศลถ้าเราไปตลาดอกุศลเยอะเลยแต่มาที่นี่เป็นที่กำบังอารักขาให้เราไม่ตกไปในฝ่ายโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยค่ะที่กำบังในชีวิตก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารักขาไม่ให้กิเลสเกิดจนกว่าจะถึงอุปนิพันธะโคจรที่นี่แสดงโคจรอารมณ์พิเศษ3อย่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับนะคะคือคำของพระองค์ที่ได้ฟังเป็นอุปนิสยโคจรค่อยๆคุ้นเคยจนกระทั่งอารักขาเป็นอารักขาโคจรไม่ให้เราตกไปในฝ่ายอกุศลจนกระทั่งถึงอุปนิพันธะไม่สนใจอย่างอื่นเลยค่ะที่น่าสนใจก็เห็นเดี๋ยวนี้ไงเห็นไหมสนใจหรือยังหรือสนใจสิ่งที่ถูกเห็นที่ตลาดที่โน่นที่นี่ที่นั่นละครมหรสพโทรทัศน์แต่นี่กับสนใจในเห็นสนใจในได้ยินสนใจในสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นไม่ไปที่อื่นนะฮะเมื่อไหร่อุปนิพันธะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าเขาบอกให้มีสติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสติคืออะไรเขาบอกให้ทำสติก็ทำไปไม่รู้ว่าสติคืออะไรไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่คำไม่จริงทุกคำทำลายคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจค่ะ3คำจากอารมณ์มาเป็นโคจรและโคจรนี่ต้องพิเศษเมื่อเป็นอุปนิสยโคจรฟังไปเถอะกี่ชาติกี่ชาติจนได้ยินคำว่าธรรมะอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะคะเพียงท่านได้ยินคำว่าพุทโธผู้ตรัสรู้นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะอยากไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมอุปนิสยโคจรระดับไหนเห็นเลยว่าคำของพระองค์เนี่ยมีประโยชน์กว่าคำอื่นทั้งหมดตื่นขึ้นจะไปแต่ยังมืดต้องกลับมานอนต่อเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็คือว่าแต่ละชีวิตเนี่ยจะหลากหลายมากกว่าจะรู้แจ้งในสัจธรรมเป็นใครมาแล้วในชาติก่อนๆชาตินี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นชาติต่อไปจะเป็นอะไรอีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่มีอุปนิสยโคจรโคจรคือคำของบิดาทุกคำเป็นนิสัยที่พอได้ยินแล้วก็เห็นค่าทันทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะอารักขาไม่ให้เราเนี่ยจะไปที่อื่นล่ะมาที่นี่เพื่อฟังธรรมจนกระทั่งสามารถที่จะไม่สนใจที่จะรู้โน่นดูนี่แต่เห็นนี่รู้หรือยังได้ยินนี่รู้หรือยังขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วจนกว่าจะประจักษ์แจ้งไม่พ้นจากชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าใครไปทำอื่นนอกจากชีวิตประจำวันไม่มีทางที่จะรู้คำเหล่านี้เลยที่เป็นคำที่พระองค์ตรัสโดยตรงจากพระโอษฐ์เพื่ออนุเคราะห์ว่าการที่เราจะเห็นค่าของพระธรรมได้มาจากไหนต้องเริ่มจากการฟังฟังแล้วนะคะฟังเผินๆถามจริงๆก็ตอบไปแค่เผินๆได้แค่นั้นเองแต่ฟังแล้วเข้าใจต่างกับเผินไหมเพราะฉะนั้นก็ต่างกันเพราะฉะนั้นพระองค์ให้สิ่งที่มีค่าซึ่งเงินทองทรัพย์สมบัติกี่ชาติมหาศาลเท่าไหร่ก็ไม่สามารถ ที่จะทำให้เกิดได้คือความเห็นที่ถูกต้องความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเราพบเองไม่ได้ค่ะนอกจากผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีทุกประการตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมะให้เราได้เข้าใจในฐานะสาวกคือผู้ฟังพระเจ้าก็เป็นผู้ฟังเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสยโคจรไม่ต้องการภาษาบาลีนะคะแต่พูดซ้ำๆใครอีกหน่อยจะจำได้ไม่จำได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ให้เข้าใจว่าสามขั้นเห็นประโยชน์จากการที่เราไม่เคยได้ฟังแล้วได้ฟังจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยเป็นที่กำบังไม่ให้เกิดอกุศลใครอยากจะพ้นอกุศลก็ฟังพระธรรมเห็นไหมคะถ้าไม่ฟังพระธรรมอกุศลแน่เพราะไม่รู้มากแค่ไหนจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ควรรู้คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจนกว่าสภาพที่ไม่ใช่เราปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นจริงตามลำดับขั้นงามในเบื้องต้นที่ได้ฟังจริงเป็นเหตุเป็นผลใครค้านได้ไม่มีทางที่จะข้ามได้เลยไม่ว่าคำใดๆทั้งสิ้นงามในท่ามกลางสามารถรู้จริงได้ว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยมีจริงกำลังปรากฏไม่เคยที่จะเข้าใจไปเข้าใจอย่างอื่นหมดแต่มาเข้าใจเห็นพูดไปเถอะเห็นเป็นธาตุรู้ฟังไปอีกเท่าไหร่ก็พูดไปฟังไปสิ่งที่ได้ยินแล้วความเข้าใจเล็กๆน้อยๆที่ได้ยินแล้วค่อยๆผสมผสานเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเราเข้าใจคำว่าสังขารขันธ์เลยใช่ไหมคะปรุงแต่งไม่ใช่เรากำลังปรุงอยู่กำลังปรุงแต่งให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงอุปปนิพันธะขณะนั้นถึงเฉพาะหนึ่งเพราะได้เข้าใจคุณค่าของการที่รู้จริงต้องรู้หนึ่งที่กำลังปรากฏเพราะสิ่งนั้นเกิดและดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้จริงหนึ่งนั่นแหละในภายหลังนะคะเมื่อรู้ว่าเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราความรู้ค่อยๆชัดเจนขึ้นจนกระทั่งการเกิดดับปรากฏการเกิดดับปรากฏเมื่อไหร่ค่อยๆจะคลายความเป็นเราเห็นไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางพูดไปก็ไม่รู้ว่าอะไรปล่อยอะไรวางแต่นี่ความเข้าใจนั้นวางเองปล่อยเองทีละเล็กทีละน้อยจนถึงโสตาปัตติมรรคดับไม่เกิดอีกเลยที่จะเป็นเราในขณะที่เห็นเพราะแค่เห็นแค่เห็นเป็นเองไม่ได้เป็นได้แค่นั้นเองและก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นพระศาสนาจะดำรงอยู่ต่อไปอีกนะคะต่อเมื่อมีคนเข้าใจถูกต้องเพียงเข้าใจผิดก็ทำลายคำสอนนะคะ
1: ก็ขอกล่าวถึงคำว่าปล่อยวางเมื่อวานนี้ก่อนที่จะไปพุทธคยาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เอาโทรศัพท์ไปพี่เพ็ญศรีเขาบอกว่ารู้สึกปล่อยวางก็ขนาดนั้นก็นึกเนาะว่าปล่อยวางคืออะไรปล่อยวางแต่วันนี้ได้ฟังแล้วว่าปล่อยวางคือเห็นไม่ใช่เรามันลึกซึ้งกว่าว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปแล้วปล่อยวาง
0: ปล่อยวางคือขณะนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นที่จะต้องการหรือว่ารักษาหรือว่าหวงแหนอะไรใช่ไหมคะหายก็หายไปไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะแต่เป็นเราเพราะฉันต้องรู้ว่าถึงที่สุดของการปล่อยวางคือสิ่งที่มีจริงเพราะว่าโทรศัพท์ถ้าไม่เห็นมีไห
1: ม
0: ค่ะพอมีแล้วไม่ใช่โทรศัพท์ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ให้ติดข้องได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะไม่เห็นยังติดข้องได้ไหม
1: ก็ได้
0: ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เห็นแต่ติดข้องเยอะแต่คนที่ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็มีแต่ละหนึ่งขณะไม่เหมือนกันเลยค่ะจะได้มากน้อยแค่ไหนถึงปล่อยวางก็ยังเป็นคุณเพ็ญศรีปล่อยวางเห็นไหมคะลึกลงไปอีกก็คือว่ายังไม่ได้ปล่อยวางธรรมะเพราะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นเราปล่อยวางชั่วขณะที่ไม่เห็นไม่กังวลตอนหลับสนิทเนี่ยเห็นไหมคะไม่มีอะไรเลยกุศลมีไหม
1: หลับสนิทกุศลไม่มีค่ะ
0: กุศลมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเรามีไหม
1: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีอะไรปรากฏแต่พอตื่นเหมือนกับก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นว่างเปล่าโลกก็ไม่มีเห็นไหมคะเหมือนหลับสนิทไหมแต่หลับสนิทยังมีเราแม้ไม่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังไม่ตายยังมีธาตุรู้แต่คนอื่นจะไม่รู้เลยว่ากำลังหลับสนิทเนี่ยมีธาตุรู้และธาตุรู้นั้นประกอบด้วยเจตสิกอะไรสืบต่อมามากน้อยแค่ไหน แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพที่มีจริงทั้งหมดว่าหลับสนิทไม่ใช่ตายแต่มีจิตซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้เรื่องอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คิดนึกแต่ต้องมีจิตคือมีธาตุรู้เพราะฉะนั้นหลับสนิทไม่ใช่ขณะที่หลับตาแล้วไม่มีอะไรแต่มีธาตุรู้ใช่ไหมเพราะจิตทำกิจคนละอย่างหลับตาไม่มีอะไรปรากฏแต่มีเราที่กำลังหาอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนมีอะไรใช่ไหมฮะแต่มีธาตุรู้แน่ๆขณะที่หลับตาแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นธาตุรู้ไม่ได้ปล่อยวางขณะที่หลับตาแต่กำลังเราเห็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอะไรอยู่ตรงนั้นตรงนี้ขาเราอยู่ไหนมือเราอยู่ไหนยังมีความเป็นเราอยู่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ละเอียดมากจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตทีละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันแต่ละทางตั้งแต่เกิดจนตายพร้อมทั้งรูปทั้งที่รูปนี่ไม่รู้อะไรเลยแต่รูปที่เกิดจากกรรมก็มีรูปที่เกิดจากจิตก็มีรูปที่เกิดจากอุตตุความเย็นความร้อนทำให้ป่วยไข้แข็งแรงสบายนะคะและรูปที่เกิดจากอาหารที่ต้องบริโภคกันทุกวันขาดอาหารก็ไม่ได้เป็นปัจจัยเพราะฉันไม่มีอะไรเหลือที่ไม่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อให้เราเข้าใจได้ตามกำลังของสติปัญญาที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดกิเลสด้วยกันค่ะแต่ระดับของปัญญาต่างกัน
2: ครับท่านอาจารย์ค่ะเมื่อตอนต้นชั่วโมงได้ยินคำว่ายังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนั่นคือถึงเห็นถึงได้ยิน
0: ทุกอย่าง
2: ขอความละเอียดตรงนี้ด้วยค่ะท่านช่าง
0: ค่ะเราฟังธรรมะเข้าใจใช่ไหมคะระดับไหน
2: ระดับขั้นการฟังเท่านั้น
0: พอไหม
2: ไม่พอ
0: นั่นคือไม่ประมาทฟังอีกเข้าใจอีกรู้ว่านี่ขั้นฟังนะพอไหมจนกว่าจะถึงเมื่อไรคะ
2: ถึงขั้นประจักษ์แจ้ง
0: ประจักษ์แจ้งนั่นคือวิปัสสนาพอไหม
2: จนกว่าจะดับกิเลสได้
0: ถึงความเป็นพระอรหันต์จึงเสร็จกิจไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกต่อไปที่จะต้องขัดเกลากิเลสนะคะในสังสารวัฏแต่ยังต้องทำกิจเห็นได้ยินจนกว่ากรรมสิ้นสุดเพราะว่ารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะกรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะดับกิเลสแต่ยังเห็นเพราะกรรมยังทำให้ดำรงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำประโยชน์แก่สัตว์โลกต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาปรินิพพานก็คือขันธปรินิพพานทรงดับขันธปรินิพพานถ้าดับขันธแล้วจะมีอะไรเกิดไหมคะไม่มีเพราะที่เกิดนั้นเป็นขันธ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นดับเหตุที่จะให้เกิดเป็นขัน
3: ธ์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับบางท่านนอนหลับสนิทบางท่านนอนไม่หลับ
0: อยากหลับไหมกำลังนอนไม่หลับได้อยากหลับไหมแต่ถ้ารู้ว่าหลับเป็นวิบากคือผลของกรรมยังไม่ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลที่ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้กลิ่นไม่ต้องลิ้มรสไม่ต้องคิดนึกหรือเปล่าถ้าถึงเวลาหลับไปเลยไม่ต้องอยากหรือไม่อยากก็หลับต้องมีความมั่นคงในความเป็นอนัตตา
3: ก็ยังเป็นเรื่องของกรรมที่ยังจะให้ผลอยู่ที่จะไม่หลับ
0: ก็ถึงต้องเรียนไงฮะว่าหลับคืออะไรเกิดคืออะไรตายคืออะไรผลของกรรมเห็นคืออะไรผลของกรรมได้ยินผลของกรรมได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสผลของกรรมอย่างคร่าวๆนะคะนอกจากนั้นในวันหนึ่งคือกุศลและอกุศลแล้วก็กุศลมากไหมอกุศลมากหรือเปล่าก็เป็นผู้ที่ตรงต้องเป็นผู้ที่ตรงต้องมีบารมีนี้ค่ะสัจจะบารมีจึงจะได้สาระจากพระธรรม
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้านอนไม่หลับก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยเพราะว่าก็เป็นผลของกรรมที่จะต้องยังเห็นยังต้องได้ดีในขณะนั้นอยู
0: ่แล้วก็ลองคิดดูนะคะถ้าไม่หลับแล้วเข้าใจธรรมะดีกว่าหลับไหมตอนหลับไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเลยแต่ถ้าไม่หลับจะมีปัจจัยที่ให้เป็นกุศลหรืออกุศลบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้าเห็นประโยชน์ของความเข้าใจสิ่งที่มีขณะนั้นเป็นปัญญาใช่ไหมที่เห็นประโยชน์ก พราะฉะนั้นปัญญาก็ทำกิจของปัญญาแล้วแต่ว่าจะทำกิจได้ขั้นไหนได้ยินคำสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะวิชาจรณะสัมปันโนไม่รู้เลยวิชารู้อะไรจรณะคืออะไรแต่ก็พูดแล้ววิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมสมบูรณ์ในวิชาและจรณะจรณะก็คือความประพฤติเป็นไปของจิตจิตเกิดขึ้นต้องประพฤติต้องเป็นไปแม้แต่หลับหรือตื่นก็เป็นอาการความประพฤติของจิตใช่ไหมฮะหลับก็อาการความประพฤติของจิตที่หลับตื่นก็อาการความประพฤติเป็นไปของจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะจะเดือดร้อนไหมถ้านอนไม่หลับแล้วเป็นกุศลแต่ถ้านอนไม่หลับแล้วเป็นอกุศลหลับดีกว่าใช่ไหมคะแต่อยากหลับเป็นอะไรเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นเลยว่าความละเอียดของพระธรรมเนี่ยชัดเจนทุกแง่ทุกประการนะคะถ้าตื่นเป็นกุศลดีกว่าหลับแน่แต่ถ้าตื่นเป็นอกุศลหลับยังดีกว่าแต่บังคับได้ไหมคะไม่ให้ตื่นไม่ได้ทุกอย่างเป็นธรรมะที่ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงทั้งหมดน้อมไปสู่ความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจรณะ15ตัวเลขจำได้อะไรล่ะจะจำหรือไม่จำไม่สำคัญเท่าเข้าใจแต่ละคำถ้ายังไม่เข้าใจคำนี้นะคะไปจำจำนวนไว้ทำไมก็แค่จำได้ว่าเท่านี้แต่ไม่รู้อะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ให้รู้ว่าผู้ที่เห็นประโยชน์ของธรรมะที่จะเข้าใจนอนไม่หลับจะดีใจก็ได้ใช่ไหมคะเมื่อเข้าใจธรรมะถ้าหลับไปแค่เราไม่ได้เข้าใจเลยตรงนี้นี่ตื่นต่างหากที่ยังไม่หลับที่ทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นตื่นมีประโยชน์เมื่อเข้าใจธรรมะแต่ถ้าตื่นแล้วไม่เข้าใจธรรมะก็หลับดีกว่าแต่อยากหลับเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ก็ต้องชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นจรณะหนึ่งคือเป็นผู้ที่นอนน้อย
4: สำหรับการเป็นผู้นอนน้อยก็คือชาคริยานุโยคเป็นผู้ประกอบความเพียรในความเป็นผู้ตื่นอยู่ตื่นนี่หมายความว่าตื่นจากกิเลสอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งของจรณะ15
0: ความประพฤติที่เป็นประโยชน์ที่สมควรที่จะอบรมให้มีที่เป็นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายถ้าสมบูรณ์พร้อมจรณะทั้ง15เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ใช่คนในยุคนี้สมัยนี้ต้องได้ฌานด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เอ่ยแต่ชื่อแต่ต้องเข้าใจว่าจรณะเนี่ย15เนี่ยอะไรบ้างข้อแรกค่ะ
4: ศีลครับนะครับก็คือศีลนี่หมายถึงปกติของจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเป็นไป
0: แค่นี้ค่ะพอไหมเพราะว่านะคะปกติความเป็นไปของจิตเป็นศีลถ้าไม่มีจิตมีศีลไหมต้นไม้มีศีลไหมเก้าอี้มีศีลไหมก็เป็นธรรมะแต่ไม่มีศีลเพราะไม่ใช่สภาพรู้แต่สภาพรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกก็มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตซึ่งประกอบด้วยเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะแต่ก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทำกิจการงานเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นเป็นอกุศลเป็นศีลไหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะคิดว่าศีลเป็นกุศลเท่านั้นแต่ถ้าไม่ลืมว่าความประพฤติเป็นไปของจิตเป็นศีลทั้งหมดเพราะเมื่อจิตเกิดและประพฤติเป็นไปหลากหลายมากดีก็มีชั่วก็มีเพราะฉะนั้นศีลเป็นอกุศลศีลในขณะที่อกุศลจิตเกิดท่านไม่ได้ฟังความละเอียดของพระธรรมนะคะพอได้ยินคำว่าอกุศลศีลก็ตกใจแต่ถ้าได้ยินว่าศีลก็คือความประพฤติเป็นไปของจิตนะคะเพราะฉะนั้นอกุศลศีลก็มีถูกต้องไหมคะโกรธเป็นอกุศลจิตขณะนั้นเป็นศีลหรือเปล่าอกุศลศีลเพราะฉะนั้นกุศลศีลมีไหมคะมีในขณะที่สภาพธรรมะที่ดีงามเป็นไปในบุญญากิริยาวัตถุนะเป็นทางไปของศีลที่เป็นบุญนะคะจิตที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลมีไหมเพราะฉะนั้นจึงมีอภยากตะคือได้ยินคำว่าอภยากตะต้องรู้ทันทีว่าสภาพธรรมะที่มีไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ไม่ใช่กุศลและอกุศล วิบากจิตกุศลเป็นเหตุกระทําอกุศลกรรมเหตุได้กระทําแล้วผลคืออะไรกรรมที่ได้ทํานั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะเกิดขณะเห็นขณะได้ยินเป็นผลของกรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผลของกรรมไม่ใช่กุศลอกุศลแต่เป็นวิปากะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยใช้คำว่าวิบากพอได้ยินคำว่าวิบากไม่ใช่ลำบากเพราะว่าถ้าเหตุเป็นกุศลที่ดีเห็นดีเป็นกุศลวิบากได้ยินดีเป็นกุศลวิบากเพราะฉะนั้นวิบากของกุศลก็เป็นกุศลวิบากหมายความจิตนี้ที่เป็นวิบากเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วถ้ากรรมนั้นไม่มีวิบากนี้ไม่มีแต่เพราะกรรมได้กระทำไว้แล้วมีเป็นปัจจัยให้เกิดผลอย่างนี้คือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินพวกนี้เป็นผลของกรรมก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นวิบากวิบากไม่ใช่กุศลอกุศลธรรมะใดๆทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลอกุศลเป็นอัพยากตะพยากรคือบอกชัดกุศลและอกุศลแต่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็พยากรว่าไม่ใช่กุศลและอกุศลเวลาไปวัดสวดศพนะจะได้ยินอภิธรรมกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาตอนนี้พอได้ยินกุศลและธรรมต้องเป็นจิตเจตสิกรูปเป็นกุศลได้ไหมไม่ได้พอได้ยินอกุศลต้องเป็นจิตเจตสิกรูปเป็นอกุศลได้ไหมไม่ได้แต่รูปมีไหมเป็นกุศลไม่ได้ใช่ไหมเป็นอกุศลไม่ได้ใช่ไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นก็เป็นอัพยากตธรรมชัดเจนทุกคำว่าธรรมะใดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลธรรมะนั้นเป็นอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นรูปทุกรูปเลยเนี่ยอ่อนแข็งเนี่ยทำบุญทำบาปอะไรไม่ได้แค่แข็งจะไปทำอะไรได้ไม่รู้อะไรก็เป็นอัพยากตธรรมปฏิสนธิเป็นผลของกรรมไม่ใช่กุศลแต่เป็นผลของกุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นผลของอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่กุศลและอกุศลปฏิสนธิจิตเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นวิบากทั้งหมดไม่ใช่กุศลและอกุศลด้วยเหตุนี้อัพยากตะรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตะวิบากทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอัพยากตะพระนิพพานไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลถ้าเป็นกุศลต้องเป็นจิตเจตสิกถ้าเป็นอกุศลก็ต้องเป็นจิตเจตสิกแต่นี้ไม่เกิดไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นก็คือความเข้าใจทั้งหมดจริงๆว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจนกว่าความเข้าใจนั้นจะละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันเป็นธรรมะถ้าไม่รู้ชีวิตประจำวันคือไม่รู้ธรรมะถ้าไม่รู้ธรรมะคือไม่รู้ว่าเป็นชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นกว่าชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งตรงที่ได้ฟังเมื่อนั้นนะคะก็จะเป็นการรู้จริงๆแต่ละหนึ่งจนกว่าสภาพแต่ละหนึ่งจะปรากฏการเกิดดับเป็นวิปัสสนาจากสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานซึ่งทรงแสดงไว้ว่าสภาพธรรมะปรากฏดีเดี๋ยวนี้เกิดดับงับไม่ทั่วไม่ดีเลยสักอย่างเพราะไม่รู้ไม่ปรากฏแต่มีแต่ขณะใดที่สภาพนั้นปรากฏดีไม่ใช่แบบเด็กไม่ใช่แบบคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจธรรมะแต่ดีเพราะรู้และเข้าใจว่านั่นคือสิ่งนั้นเท่านั้นเป็นสิ่งอื่นไม่ได้นั่นคือปรากฏดีในความเป็นสิ่งนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ค่ะต้องเข้าใจไม่ใช่ผ่านไปแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแค่คำว่าดีคำเดียวปรากฏดีกับไม่ได้ปรากฏดีก็ต่างกันปรากฏจริงไม่ใช่ไม่ปรากฏแต่ไม่ได้ปรากฏดีเพราะว่าลักษณะที่เป็นธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏว่าเป็นธรรมะฟังไปอีกนานเท่าไหร่คะถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นก็ประกอบได้สภาพธรรมะที่ดีงามมีศรัทธาสภาพที่ผ่องใสนะคะก็มีความที่ระลึกได้ที่จะเป็นกุศลแม้กุศลเจตสิกทั้งหลายก็เกิดบางครั้งก็มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเช่นให้ทานบางคนมีทานนุปนิสัยเป็นคำว่าทานร่วมกับคำว่าอุปปนิสัยอุปนิสัยอย่างที่ครูเขาบอก นะคะที่โรงเรียนใครอุปนิสัยยังไงก็คือว่าสะสมมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางคนให้ง่ายมากเลยค่ะเพราะเป็นฐานุปนิสัยเห็นชัดบางคนสีรูปนิสัยค่ะไม่ว่าใครไม่ติใครใช่ไหมคะทางวาจาดีไม่ชอบก็ไม่ว่าเผ็ดไปก็ทานได้นะคะอยากจะเติมก็เติมได้แต่ก็ไม่มีกายวาจาซึ่งทำให้คนอื่นเดือดร้อนขณะนั้นก็เป็นสีรูปนิสัยดูจากกายวาจาเพราะเป็นความประพฤติเป็นไปของกายวาจาถ้าเป็นธรรมะใช่ไหมคะสะสมมาก็ต้องเป็นผู้ที่ใคร่สนใจเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะก็เป็นจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเลยจนกว่าชื่ออะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่สะสมมาแต่เพื่อที่จะให้ต่างกับธรรมะอื่นก็มีชื่อต่างๆกันให้หมายรู้เท่านั้นเองค่ะแต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะซึ่งไม่มีชื่อถ้าไม่เรียกก็มีใช่ไหมคะแต่ชื่อทำให้เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นชื่อเป็นปัญญัตติรู้ได้โดยอาการนั้นๆมีทั้งอัฏฐบัญญัติและสัทธะบัญญัติถ้าอัฏฐบัญญัติรู้โดยไม่ต้องใช้ชื่อใช่ไหมคะพอเห็นก็รู้ไม่ต้องเรียกก็รู้ว่าใครแต่เวลาพูดไม่เห็นก็รู้พูดถึงงูเนี่ยไม่ต้องเห็นแต่เสียงนี้หมายความถึงธรรมะอะไรอย่างคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียงนี้หมายความถึงธรรมะอะไรธรรมะที่ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสากลจักรวาลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละครั้งคือสมัยเพียงหนึ่งพระองค์เพราะเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบได้จะมีพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้านะคะรู้ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้สะสมพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประการต่างๆก็เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้ามีพร้อมกันหลายองค์ได้สาวกก็ยิ่งเยอะแยะมากกว่าปัจเจกับพุทธเจ้าเพราะต้องอาศัยคำแต่พระปัจเจกับพุทธเจ้าในสมัยที่ไม่มีพระธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สะสมมาที่จะรู้สภาพธรรมะก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อไรเป็นอนัตตาโดยแท้จริงค่ะกำลังล้างเท้าก็มีกำลังทำอาหารในครัวก็มีเพราะทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นหนทางของอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปปรุงแต่งไปพร้อมเมื่อไหร่ท่านพระสารีบุตรรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเพียงได้ฟังคำของท่านพระอัสสชิพระโมคคัลลานะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้ฟังคำท่านพระสารีบุตรเลือกได้ไหมคะไม่ได้เลย
4: ก็ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ก็คงไม่ลืมนะคะธรรมะคืออะไรตอบได้แต่ละคนค่ะแต่ละอย่างตามความเข้าใจนะคะถูกก็คือถูกถ้าถูกคำตอบทุกคำถูกแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูกนะคะต้องเป็นคนที่ตรงถึงจะได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมดาจำได้ใช่ไหมคะมาจากภาษาบาลีว่าธรรมตาตาคือความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ยังไม่มาถึงใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงวันนี้แล้วก็ไปไม่มีอะไรเลยค่ะที่จะเปลี่ยนความเป็นไปของธรรมะได้คือเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดขึ้นใครจะคิดว่าเมื่อวานนี้จะต้องไม่มีวันนี้บ้างแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยจึงมีแต่ถ้าไม่มีนะคะเมื่อวานนี้ก็จบโดยที่ว่าไม่มีวันนี้แต่เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นฟังธรรมะต้องเข้าใจว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วเราจะพูดเรื่องอะไรให้เข้าใจขึ้นเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายอาจจะไปแสวงหาธรรมะนะคะที่ไหนก็ไม่รู้หากันใหญ่เลยไปเหนือไปใต้แต่ไม่รู้ว่าธรรมะคือขณะนั้นที่มี ถ้าไม่มีขณะนั้นจะมีการแสวงหาต่างๆได้ยังไงแต่ธรรมะก็เป็นสิ่งที่ลึกล้ำนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่มีใครคิดว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมดาทุกอย่างเมื่อกี้นี้เราก็สนุกสนานกันมากพอสมควรนะคะเป็นธรรมดาของธรรมะห้ามไม่ให้เป็นไปก็ไม่ได้ใครพยายามฝืนบังคับไม่ให้เกิดธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะผิดเพราะเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นธรรมะคือแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะและไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพวกที่ไปเฝ้าพระองค์แถวนี้ก็ได้พิคยานะคะหรือว่าที่ไหนๆก็ตามแต่พระองค์ตรัสว่าอย่างไรคนนั้นเข้าใจทันทีว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยนั่นก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงแต่ละหนึ่งไงคะต้องเกิดเป็นแต่ละหนึ่งรวมกันไม่ได้อย่างเห็นอย่างเงี้ยจะไปรวมกันได้ยินได้ไหมคะไม่มีทางเลยเห็นต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นจะเกิดได้ต่อเมื่อมีตานี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นขณะนี้นะคะแล้วมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นซึ่งสิ่งนั้นนะคะมีแน่ๆใครบอกว่าไม่มีบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เลยเป็นธรรมะจนกว่าจะเข้าใจว่านี่คือไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งต้องเกิดจริงมีด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีตาและไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลยไหนเราเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเช่นธรรมะทั้งหลายตั้งแต่ลืมตาตื่นหรือตั้งแต่เกิดมาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเป็นธรรมะทั้งนั้นจากที่ไม่เกิดก็เกิดมาแล้วแล้วก็ไปหมายความว่าทันทีที่เกิดก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะเสียงจากไม่เคยยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ตรงนี้ทุกขณะของชีวิตเป็นธรรมะเช่นถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้เราก็จะไม่มีวันคิดถึงสิ่งที่เป็นธรรมดาที่กำลังเป็นไปว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาลืมบ่อยไหมคะค่ะลืมว่าเป็นธรรมะแล้วก็ลืมว่าไม่ใช่เราคำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนที่เคยยึดถือว่าเป็นเรามีจริงแต่มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างเมื่อวานนี้นะคะคุณชนันนั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เป็นคุณชนันเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนะคะเหมือนว่าเรามีเก้าอี้ตั้งอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มีคนเมื่อวานนี้แล้วคนก็หายไปแล้วเราก็คิดว่าเหลือแต่เก้าอี้แต่ความจริงแม้เก้าอี้ก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่เราคิดหยาบมากเลยค่ะเราคิดสั้นๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะทุกอย่างถึงที่สุดทุกอย่างหมายความว่าแต่ละหนึ่งต้องไม่เหมือนกันเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินแข็งต้องไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่ตรัสไว้อย่างนี้นะคะใครก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ความเข้าใจของแต่ละคนกว่าจะเข้าใจจริงๆมั่นคงเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้เชื่อแต่ทุกคนที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในอดีตนะคะก็เคยฟังคำของคนอื่นมาแล้วคำของพวกเดรัจฉีหมายความถึงพวกที่มีความเห็นความคิดต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำที่เคยได้ยินมาในชีวิตถ้าไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าตรัสแล้วคำนั้นไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเห็นความต่างนะคะของคำของพระเจ้าว่าไม่เหมือนคำของใครทั้งสิ้นเพราะว่าก่อนตรัสรู้พระองค์ก็ตรัสคำธรรมดาเจ้าชายสิทธัตถะก็พูดเหมือนทุกคนพูดเหมือนเราพูดแต่เมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ละคำที่ตรัสมาจากปัญญาที่ทรงประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่เหลือความไม่รู้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นจึงทรงพระนามว่าพระ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตะผู้ที่ห่างไกลคือพ้นจากกิเลสกิเลสเข้าใกล้เราทุกวันแต่เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะสามารถที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสาวกได้นะคะแต่ต้องมีบารมีบารมีคือคุณความดีที่สะสมมาพอที่จะเข้าใจธรรมะถ้าคนที่มีแต่อกุศลนะคะสะสมแต่อกุศลมาให้ฟังธรรมะเขาไม่ฟังค่ะเพราะเหตุว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต่างกับคำของคนอื่นเขาไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนเป็นคำของคนอื่นแต่ถ้าได้ฟังว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงคนอื่นบอกได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีแต่ความจริงไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครและไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นคำนี้ต่างกับคำของอื่นไหมถ้าคนอื่นบอกให้ทำดีนะคะคนอื่นบอกให้ทำสมาธิคนอื่นบอกให้ทำสติคนอื่นบอกให้ทำปัญญาแล้วสติคืออะไรสมาธิคืออะไรความดีคืออะไรปัญญาคืออะไรไม่รู้แล้วทำได้หรือถ้าไม่รู้และไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองใช่ไหมเพราะว่าคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยให้ค่อยๆเข้าใจทุกคำธรรมะมีจริงแต่ละหนึ่งต้องเกิดขึ้นแต่เกิดแล้วดับไปนี่เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ดับไปแล้วนะคะไม่กลับมาอีกก็จริงนะคะแต่มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยต่อกันสนิทใครเห็นรอยต่อดับแล้วเกิดอีกดับแล้วก็เกิดอีกแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เก่าไม่ใช่ของเก่ามาเพราะฉะนั้นแต่หนึ่งขณะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่สิ่งที่เกิดแล้วกลับมาแต่หมายความว่าสิ่งที่เกิดและดับก็กลับไปเลยเหมือนแสงไฟเหมือนไฟเนี่ยค่ะดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกจุดใหม่ไฟใหม่ไม่ใช่ไฟเก่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะ 45,000 ถ้าเราไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าเห็นขณะนี้มีนะคะแล้วเห็นคืออะไรเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเลยแต่เห็นกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะแข็งใครเห็นแข็งบ้างค่ะฟังธรรมะแล้วเห็นแข็งไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเห็นได้เห็นแข็งเห็นน้ำแข็งเห็นจานเห็นเก้าอี้เห็นอะไรที่แข็งแต่ผิดค่ะหลับตาแล้วนะคะไม่มีแข็งปรากฏไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นสีสันต่างๆเขียวบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างอยู่ที่ไหนอยู่ที่แข็งอยู่ที่มหาภูตรูปแต่ตัวแข็งเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทบตาได้พระเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกขณะนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะฟังแล้วจริงหรือเปล่าจริงแล้วมั่นคงหรือเปล่าหรือเปลี่ยนเพราะฉะนั้นบังคับแข็งไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้นี่ทบทวนของเก่าเพื่ออะไรคะเพื่อมีแข็งเดี๋ยวนี้ไงจะได้เข้าใจสิ่งที่มีพูดถึงสิ่งที่มีทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับได้นั่นจึงจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเริ่มจากฟังนะคะให้เข้าใจสิ่งที่มีก่อนว่าร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็แข็งแล้วทำไมไม่ใช่เก้าอี้แล้วทำไมไม่ใช่เสื้อใช่ไหมคะแต่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งใครเปลี่ยนไม่ได้เลยแข็งต้องเป็นแข็งตลอดเวลาจับกระเป๋าก็แข็งใส่รองเท้าก็แข็งแต่ลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเพียงแข็งไม่เกิดรองเท้ามีไหมกระเป๋ามีไหมเสื้อผ้ามีไหมไม่มีพระชนธรรมะที่ใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะที่ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งเสียงไม่ปรากฏรูปร่างให้เห็น กลิ่นไม่ใช่เสียงไม่ดังสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ไม่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งก็ไม่ใช่หวานไม่ใช่เค็มเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะค่อยๆกระจายย่อยออกไปเห็นธรรมะหรือยังว่านี่แหละเป็นธรรมะจริงๆตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยนั่งได้ไหมเดินได้ไหมยืนได้ไหมแต่ละหนึ่งซึ่งแข็งนิดเดียวเนี่ยจะนั่งได้ยังไงจะเดินได้ยังไงแต่พอรวมกันแล้วนะคะก็ทรงอยู่ตั้งอยู่ในอาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะฉะนั้นที่กายร่างกายที่เคยยึดถือมาเป็นเรากับเก้าอี้เนี่ยต่างกันตรงไหนเพราะเหตุว่าร่างกายก็แตกย่อยได้ละเอียดยิบได้เก้าอี้นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่ามีแข็งแล้วก็มีรูปอื่นๆนะคะแต่เรากล่าวเพียงอย่างเดียวคือแข็งเพราะว่าแข็งปรากฏเสมอนะตั้งแต่ลืมตาลืมไปแล้วว่าที่นอนก็แข็งหมอนก็แข็งใช่ไหมคะเอื้อมมือไปจับถ้วยแก้วก็แข็งคนแข็งได้ไหมแต่ไม่รู้ความจริงว่าโลกนี้มีแข็งแต่ว่าแข็งเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งถ้าไม่รู้ก็คงเป็นถ้วยแก้วคงเป็นเราคงเป็นหมอนคงเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ไม่เข้าใจว่าธรรมะต้องเป็นหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดคะต้องตรงใช่ไหมคะก็ธรรมะเป็นธรรมะใครก็ทำให้เกิดไม่ได้แต่มีปัจจัยเกิดขึ้นและก็ต้องเป็นไปคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าฟังแล้วนะคะธรรมะทั้งหมดเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นหรือเปล่านอกจากธรรมะเห็นไหมคะตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเดินไปรับประทานอาหารตักอาหารเคี้ยวกลืนกินเข้าไปธรรมะทั้งหมดใช่ไหมแต่ลืมเพราะฉะนั้นเราลืมเสมอค่ะด้วยเหตุนี้คนที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังครั้งเดียวแม้แต่ว่าจะบวชเป็นพระภิกษุแล้วนะคะอยู่ที่เดียวกับพระองค์เช่นที่พระวิหารเชตวันพระวิหารเวรุวันเป็นต้นเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดก็ตามนะคะภิกษุเหล่านั้นตามพระผู้มีพระไปเพื่อฟังธรรมเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะขาดการฟังธรรมได้ไหมธรรมะคือคำของพระองค์ซึ่งเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดและตรัสไว้ด้วยว่าเป็นอนัตตาจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างเรากำลังคิดถึงตาคิดถึงเสียงนะคะคิดถึงชอบไม่ชอบขณะนั้นธรรมะนั้นก็มีจริงแต่ปัญญาที่รู้สิ่งนั้นกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเคารพอย่างยิ่งในแต่ละคำว่าคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้แต่เรายังไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจะพูดตามสักเท่าไหร่ก็ยังไม่เท่าปัญญาของพระองค์ที่ทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้คนที่ยังไม่เคยได้ฟังเลยนะคะได้เกิดปัญญาของตัวเองสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยเกิดแล้วต้องตายแต่ก็สนุกสนานบ้างทุกบ้างโศกบ้างทำอะไรบ้างทุกวันโดยไม่รู้เลยนะคะว่าวันหนึ่งต้องตายแต่ตายโดยไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายกับก่อนตายได้มีโอกาสฟังได้มีโอกาสรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหนทางเดียวนะคะที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าฟังคำรู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็จะทำให้มีการเห็นประโยชน์นะคะว่าฟังเรื่องอื่นมาเยอะแยะมากตั้งแต่เด็กนะคะไปโรงเรียนดูหนังดูละครเล่นกีฬาทำอะไรต่างๆก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีในโลกเป็นประจำแต่คำของพระองค์ที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีแต่ละคำให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ว่าทุกคนมีโอกาสจะได้ฟังก็ลองถามใครดูนะคะชวนใครดูมาฟังธรรมะไหมมาไหมคะเดี๋ยวก่อนต้องไปทำโน่นทำนี้ นะคะหรือวันนี้ต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งไม่ใช่การฟังธรรมลองคิดทำอย่างนั้นเข้าใจธรรมะไหมกับฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจและเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

ว่าบางทีก็คำเดียวสองคำเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเรียนเรื่องภาษานะคะเพราะเหตุว่าชีวิตของเราสั้นและผู้ที่ได้ฟังมาแล้วได้เข้าใจมาแล้วเนี่ยรู้ว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นท่านก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นละเอียดนะคะเราก็ตามท่านแต่ว่าสาระก็คือว่าไม่ใช่ไปนั่งนับพระธรรมขันธ์แต่ว่าแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจจริงๆแค่ไหนอันนี้เป็นประโยชน์กว่าไม่ต้องหลายคำนะคะแค่คำเดียวมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงบริบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่บริบูรณ์หมายความว่ายังเหลือความไม่แจ่มแจ้งยังไม่เข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นต่อไปที่จะประจักษ์แจ้งความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แล้วเป็นไปไม่ได้จนกว่าปัญญาของคนที่ฟังเนี่ยจะค่อยๆเริ่มเกิดเริ่มสะสมไปนะคะที่จะละคลายความยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราจะค่อยๆบางเบาลงและสภาพธรรมะก็ปรากฏเมื่อนั้นนะคะก็รู้ว่าทุกคำที่พระองค์ตรัสเป็นคำจริงเป็นผู้ที่ถึงความเป็นสาวกคือเป็นอริยบุคคลที่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นฟังเท่าไหร่ไม่พอค่ะแต่ให้ทราบว่านะคะใครจะมาประเมินเราได้ไหมว่าเราเข้าใจแค่ไหนไม่มีทางนะคะนอกจากแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้ตรงว่าเข้าใจมากขึ้นหรือว่ายังสงสัยบางประการซึ่งจะหายความสงสัยได้ก็ต่อเมื่อไตรตรองและฟังคำเองประกอบด้วยโดยนัยยะเทศนาหลากหลายเช่นทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตอนนี้เริ่มรู้ว่าไม่มีอะไรซึ่งเป็นอัตตาเลยสักอย่างคนไม่รู้ก็บอกว่านั่นโต๊ะนั่นถ้วยแก้วแต่ผู้ที่รู้ก็รู้ว่าทางตามีสิ่งที่ปรากฏหลับตาแล้วไม่เห็นเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถรู้ว่ามีจริงเมื่อมีการเห็นเท่านั้นถ้าเพียงได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงๆแต่เมื่อใดมีการเห็นเมื่อนั้นไม่สงสัยเลยว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เพราะไม่รู้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีโลกไม่มีโลกแล้วมีสิ่งอื่นไหมคะเห็นไหมคะคำถามของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปหลายรูปแบบเพื่อให้คนฟังเนี่ยไตรตรองจนกระทั่งว่าเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาจะตอบได้ไม่สงสัยแต่ถ้าสงสัยนะคะก็อาจจะลังเลถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีโลกไหมไม่มีแน่นอนนะคะแล้วมีอะไรถูกต้องถ้าตอบว่าต้องไม่มีอะไรเห็นไหมคะไม่สงสัยเลยกับคำถามนี้เพราะฉะนั้นจะถามแบบไหนก็ตามความเข้าใจมั่นคงแค่ไหนต้องไม่มีอะไรแต่ว่าพอมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งเดียวนะคะสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโลกใช่ไหมเพราะว่าที่เป็นโลกที่ปรากฏมากมายเนี่ยต้องเกิดหมดเลยแต่หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งเกิดพร้อมกันมากมายจนปรากฏเป็นทะเลภูเขาคนต่างๆห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เลยจะให้เกิดมาทีละคนได้ไหมคะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเมื่อต้องเกิดมามีปัจจัยที่จะเกิดยับยั้งได้อย่างไรนี่คือเริ่มเข้าใจคำว่าอนัตตาและเข้าใจคำว่าธรรมะด้วยไม่ใช่เราเป็นอนัตตาแต่ธรรมะต่างหากที่เป็นอนัตตาถ้าเราเป็นอนัตตาถูกหรือผิดก็เราตัวเราเป็นตัวตนจะเป็นอนัตตาได้ยังไงก็แสดงว่าค้านกันแล้วเพราะฉะนั้นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงตรัสรู้ถึงที่สุดค้านกันไม่ได้เลยทั้งสามปิฎกต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งและก็เข้าใจอย่างมั่นคงจึงสามารถที่จะรู้ความจริงและค่อยๆละความไม่รู้และความติดข้องซึ่งปิดบังมาตลอดเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีโลกแต่พอมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีโลกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีอะไรปรากฏไหมไม่ได้เลยปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสงสัยในสิ่งที่เกิดไหมไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดเพราะไม่รู้นี่ใช่ไหมคะยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นยึดถือว่าเป็นเราทันทีที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้เพียงสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นเสียง

0: ปรากฏได้ยังไงถ้าไม่มีธาตุได้ยินหรือสภาพที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นได้ยินเนี่ยเคยเป็นเรามานานแสนนานนะคะถามคนที่อยู่ใกล้เคียงว่าได้ยินไหมเขาก็ตอบว่าได้ยินแต่เขาไม่ได้ตอบเลยว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีเกิดขึ้นนะคะแล้วไม่รู้เป็นเราใช่ไหมเป็นภาวะความเป็นเกิดขึ้นมีความไม่รู้เกิดขึ้นจึงยึดถือสิ่งที่มีนั้นว่าเป็นเรามีความเป็นเกิดขึ้นคือเป็นเราเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นเราเห็นมีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏไม่รู้ก็ยึดถือว่าเราเห็นและยึดถือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่อย่างนั้นจะมีหลายคนไหมเนี่ยกว่าจะถึงแต่ละคนแต่ละคนนะคะจนกระทั่งเป็นหลายคนจนกระทั่งเป็นหลายอย่างเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะเรากำลังพูดถึงนะคะกำลังฟังเสียงซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จนลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เกิดดับเลยจริงไหมนั่งกันอยู่ตรงนี้เกิดดับหรือเปล่าแต่ไม่ปรากฏอะไรสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นปัญญาของใครที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงนี้และทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้ฟังไตรตรองจนกระทั่งเกิดปัญญาปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกคำจะทิ้งคำว่าอนัตตาไม่ได้เลยจนกว่าจะหมดความเป็นเราเมื่อไหร่นะคะกิเลสทั้งหลายที่สะสมมาในแสนโกรธกับนานแสนนานก็ค่อยๆหมดสิ้นไปได้ตามลำดับแต่ก่อนอื่นนะคะต้องหมดความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก่อนนี่ฉะนั้นกิเลสอื่นดับไม่ได้เลยเพราะเมื่อมีเรากิเลสทั้งหลายก็ตามมาเลยรักใครที่สุดไม่ใช่คนอื่นแน่ใช่ไหมคะต้องเป็นตัวนี้แหละที่เกิดมาเพราะเมื่อเป็นตัวนี้ยังมั่นคงเลยเป็นเราจริงๆรักใครอีกต่อไปมาแล้วค่ะคนอื่นนะคะทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆทั้งหมดว่าเป็นของเราและจะพ้นไปจากกิเลสได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่ตื่นมานะคะไม่มีขณะที่เป็นธรรมะหรือว่าบางคนตื่นมาแล้วเป็นธรรมะเพราะธรรมะปรากฏแต่นี้ต้องหายากมากนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยต้องมีความคุ้นเคยกับความเข้าใจอันนี้มั่นคงจนกระทั่งรู้ว่าขณะนั้นกำลังเข้าใจสิ่งที่ปรากฏในความเป็นธรรมะนั้นเท่านั้นโดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงที่สุดใครรู้บ้างคะว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บางคนนะคะบาดเจ็บสาหัสใครๆก็คิดว่าต้องตายนะก็ไม่ตายใช่ไหมคะใครจะไปทำให้ตายได้เมื่อกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้ยังไม่สิ้นสุดก็จะต้องเป็นคนนี้ตราบไปจนถึงขณะสุดท้ายที่จิตเกิดระดับนะคะและสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ที่เราใช้คำว่าตายพอสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วร่างกายที่เคยเป็นเราจะเป็นเราต่อไปได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะทรัพย์สมบัติเป็นของคนอื่นหมดเลยมีเยอะชาตินี้แต่พอจากชาตินี้โลกนี้ไปแล้วก็เป็นของคนอื่นเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่เป็นของเราบ้างไม่มีเพราะไม่มีเราเนี่ยค่ะคือสาระที่สำคัญที่สุดที่เป็นพุทธะความรู้นะคะที่ได้รับจากการฟังพระธรรมก็คือมีความเข้าใจที่ถูกต้องที่ละเล็กที่ละน้อยฟังพระธรรมต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกคุ้นเคยต่อธรรมะซึ่งพระธรรมเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยทุกขณะด้วยแม้แต่ขณะนี้ก็พูดถึงตาพูดถึงหูพูดถึงคิดพูดถึงจำอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซ้ำกับเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่พูดเนี่ยเรื่องเดิมยังไงก็เรื่องเดิมนะคะถ้าเปิดพระไตรปิฎกพระสูตรกี่เรื่องก็เรื่องเดิม เรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจแต่ทรงแสดงโดยนัยยะหลากหลายประการทั้งปวงเพราะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระเชิญก็ประกอบด้วยพระญาณต่างๆนะคะที่จะทรงแสดงเทศนาให้แต่ละคนซึ่งต่างอัธยาศัยเนี่ยได้ค่อยๆพิจารณาเข้าใจตามความเป็นจริงตอนนี้กำลังปฏิบัติธรรมะหรือเปล่าคะยังไม่ได้ฟังคำนี้ตอบไม่ได้ตอบก็ผิดใช่ไหมคะเพราะปฏิปักติปฏิแปลว่าเฉพาะค่ะเฉพาะนี่นะคะหนึ่งใช่ไหมจึงใช้คำว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงคนไทยเรียกว่าปฏิบัติแต่ภาษาบาลีคือปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งนี่ฟังเรื่องหลายเรื่องฟังเรื่องเห็นฟังเรื่องได้ยินยังไม่เข้าใจหนึ่งเพราะความเข้าใจไม่พอยังฟังเรื่องทั่วๆไปนะคะจนกว่าปัญญานั้นสามารถที่จะคุ้นเคยกับธรรมะโดยไม่สงสัยว่าเป็นธรรมะกระทบแข็งวันนี้ก็กระทบเยอะยังไม่เป็นธรรมะแต่ถ้าค่อยๆเป็นธรรมะขึ้นขณะนั้นก็จะสามารถรู้ความต่างว่ากำลังถึงเฉพาะอันไหนอันหนึ่งด้วยความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นคำอื่นนะคะจะตามมาเช่นคำว่าสติสัมปชัญญะเป็นต้นนะคะสติปัฏฐานหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีความสงสัยเพราะชื่อแปลได้สติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลปัฏฐานะแปลว่าที่ตั้งของสติที่กำลังระลึกและแต่ว่าระลึกเป็นไปในทางการให้เกิดขึ้นไม่ใช่เราแต่สภาพสติที่ระลึกเป็นไปในการให้เกิดขึ้นจึงมีการให้เพราะฉะนั้นการให้ไม่ใช่เราตั้งแต่เห็นจนกระทั่งเอื้อมมือไปทั้งหมดก็ไม่ใช่เราความเข้าใจธรรมะต้องคุ้นเคยอย่างยิ่งนะคะจึงสามารถที่จะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาคือขณะนั้นเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้รู้เฉพาะทีละหนึ่งด้วยความเข้าใจเพราะได้ฟังมามากไม่สงสัยในความเป็นธาตุในความเป็นธรรมะที่มีจริงและต่อไปนะคะถ้ารู้เฉพาะตรงนั้นก็จะแสดงอาการเกิดขึ้นและดับไปเพราะถ้าไม่เกิดไม่มีตรงนั้นและที่เข้าใจว่ายังอยู่ถ้าปัญญาสามารถละคลายความติดข้องเพราะมีความเข้าใจสิ่งที่เกิดสืบต่อก็สามารถจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดสืบต่อไม่ใช่สิ่งที่ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำในการก็เป็นเรื่องของการฟังไว้นะคะเพราะเหตุว่าจิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นจิตได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นจิตคิดก็เป็นจิตได้กลิ่นก็เป็นจิตสภาพรู้ทั้งหมดนี่ค่ะมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานลักษณะนั้นเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ดับไปแต่ว่ามีสภาพรู้คือจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทุกอย่างของจิตซึ่งเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดขึ้นจิตต่อไปเกิดขึ้นสะสมสิ่งที่มีแล้วในจิตขณะก่อนเพราะฉะนั้นสะสมไปเถอะแต่ละชาติใครจะสะสมอะไรก็แล้วแต่ก็ปรากฏเป็นอัธยาศัยต่างๆเห็นคนขี้โกรธไหมไม่เห็นหน้าจะโกรธก็โกรธโกรธไปหมดได้ยังไงไม่พอใจไปหมดค่ะตื่นมาก็ได้ยินละเสียงของเขาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ตรงกันข้ามนะคะบางคนไม่โกรธมีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านมีลูกสองคนท่านเปรียบเทียบลูกสองคนว่าลูกคนหนึ่งของท่านทำยังไงก็ไม่โกรธนะแต่อีกคนเนี้ยก็โกรธง่ายๆเลยต่างกันทำไมต่างกันได้เพราะว่าจิตที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะและชอบสิ่งนั้นอัธยาศัยก็เป็นผู้ที่เห็นอะไรก็ชอบไปตลาดชอบหมดเลยอยากซื้อหมดแต่จำเป็นต้องซื้อเพียงบางสิ่งซึ่งนะคะเป็นใหญ่สิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นใหญ่ในบรรดาสิ่งซึ่งเป็นที่พอใจทั้งหมดต้องมีหนึ่งหรือสองหรือสามแล้วแต่อะไรก็ได้นะคะทำให้เราไม่ทอดทิ้งละเลยเอากลับไปบ้านซื้อไปนี่ก็คือธรรมะในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าไม่มีชีวิตประจำวันจะมีธรรมะไหมไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินโลกก็ไม่ปรากฏไม่เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นเ พระฉันฟังไปนะคะเข้าใจขึ้นดีกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยใครเขาพูดก็ตามเขาไปเขาบอกว่าอะไรก็เชื่อแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจความจริงเพราะความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากเมื่อวานนี้เราพูดถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะที่เราพูดเวลาที่เราใช้คำว่าอิติปิโสภควาเราจะผ่านไปโดยไม่รู้เหรอพูดตามไปอย่างนั้นแหละหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำอิติปิโสแม้เพราะเหตุนั้นแม้เพราะเหตุนี้เหตุที่เราได้เข้าใจธรรมะนี่แหละถ้าเราไม่มีการได้ฟังเลยจะรู้ไหมว่าแม้เพราะเหตุนี้ที่เราได้ฟังคือพระปัญญาของพระองค์ที่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงให้เราได้ยินได้ฟังโดยนัยยะหลากหลายจะโดยนัยยะของธรรมะของธาตุของอายตนะของอริยสัจจะของโพชฌงค์ของอะไรก็ตามทั้งหมดแม้เพราะเหตุนี้อิติปิโสภควาทรงจำแนกธรรมภควาแม้เพราะเหตุที่ทรงจำแนกธรรมตั้งแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง1ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆ2คือสภาพหนึ่งไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมแต่อีกธาตุหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้มิฉะนั้นอะไรก็ไม่ปรากฏทั้ง2อย่างก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนจะให้สภาพที่ไม่รู้เนี่ยไปรู้ก็ไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรเลยบอกให้แข็งรู้สิว่ามีคนเขานั่งอยู่บนเก้าอี้นี่แหละแข็งก็ไม่รู้ไปพูดกับแข็งสักเท่าไหร่แข็งก็ไม่ตอบแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นสภาพรู้ก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้แข็งแข็งก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นกระทบสัมผัสเมื่อไหร่นะคะมีธาตุที่กำลังรู้แข็งตรงนั้นเฉพาะแข็งตรงนั้นไม่ใช่ตรงอื่นเลยทั้งสิ้นเฉพาะตรงนั้นแหละปรากฏกับสภาพรู้เพราะฉะนั้นจากหนึ่งธรรมะเป็นสองคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมสภาพรู้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมเห็นเนี่ยเป็นคนหรือเป็นนกหรือเป็นแมวหรือเป็นจิ้งจกหรือเป็นตุ๊กแกคะเห็นต้องเป็นเห็นเปลี่ยนไม่ได้ค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงธรรมะเห็นมีจริงเป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงหนึ่งคือเห็นเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินเปลี่ยนเห็นให้เป็นอะไรไม่ได้และเห็นก็ไม่ใช่ชาติไทยชาติจีนไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่อะไรทั้งสิ้นนะคะจะเห็นในน้ำเป็นปลาจะเห็นบนบกจะเห็นในอากาศนกบินไปก็เป็นเห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรูปเลยเนี่ยจะบอกได้ไหมว่าอะไรเห็นบอกไม่ได้แต่พอมีรูปนกเห็นคนเห็นแต่ผิดนะคะเห็นเป็นเห็นเห็นไม่ใช่นกเห็นไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นสัตว์โลกสิ่งที่มีชีวิตทั้งคนและสัตว์เนี่ยค่ะเป็นสัตว์โลกสัตว์คือผู้คล้องผู้ติดคล้องอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเป็นปลาเป็นสัตว์โลกก็แสวงหาอาหารนกก็แสวงหาอาหารคนก็ต้องเลี้ยงชีพแสวงหาอาหารอาชีวะทั้งหลายเพื่อที่จะเลี้ยงดูร่างกายเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าสัตว์โลกนะคะต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตสองนั่นนะคะนามธรรมกับรูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมรู้อะไรได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนามธรรมเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้ธาตุสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยใช้คำว่ารูปธรรมธรรมะที่เป็นสภาพที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดเสียงเป็นรูปธรรมกลิ่นเป็นรูปธรรมคิดเป็นอะไรคะไม่ใช่รูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่านามธรรมแต่นามธรรมก็มีสองอย่างจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นชัดเจนเลยนั่นอะไรคะมองไปจิตนั่นแหละเห็นชัดแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะคะไม่ได้คิดเพียงแค่เห็นทำหน้าที่อย่างเดียวแล้วจะอัศจรรย์แค่ไหนถ้าฟังธรรมะแล้วรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเห็นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตจิตก่อนเห็นไม่เห็นหลังจากจิตเห็นจิตอื่นเกิดไม่เห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่า เห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตที่เกิดก่อนเห็นรู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาจิตที่เกิดหลังเห็นรู้ว่าสิ่งที่กระทบตาเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำกิจเห็นความรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนามธรรมมีสองอย่างค่ะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตส่วนสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งทำให้จิตเกิดขึ้นหลากหลายมากต่างกันเป็น52ประเภทเป็นเจตสิกเป็นเราหรือเปล่าต้องกลับไปรู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะคุ้นเคยไม่ใช่เราละเวลาโกรธเกิดขึ้นนะคะเราโกรธหรือเปล่าเห็นไหมคะรู้เลยค่ะขณะโกรธว่าไม่ใช่เราพอโกรธเกิดก็เราโกรธยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าโกรธเกิดแล้วก็ดับใครก็ไปทำให้โกรธเกิดไม่ได้และไปทำให้โกรธดับก็ไม่ได้จะให้ตั้งอยู่ไม่ดับก็ไม่ได้ทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาหมายความว่าความเป็นไปของธรรมะแต่ละหนึ่งต้องเป็นไปอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยพระฉันพระองค์ทรงเป็นภควาผู้ทรงจำแนกธรรมอิติปิโสแม้เพราะเหตุนี้อิติปิโสภควาทรงจำแนกธรรมนะคะอรหังหมดสิ้นกิเลสไม่เหลือเลยสัมมาสัมพุทโธเพราะฉะนั้นคำที่เรากล่าวบ่อยๆนะคะก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นใครเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธได้ไหมคะไม่ได้เป็นอรหันได้ไหมคะได้แต่เป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธได้ไหมมีพระองค์เดียวครั้งเดียวนะคะในสากลจักรวาลตราบใดที่คำสอนของพระองค์ยังคงอยู่จะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะผู้ประเสริฐยิ่งที่เราได้มีโอกาสมากราบนมัสการนะคะด้วยการรู้พระคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพระคุณเพียงเล็กน้อยเนี่ยการกราบนมัสการของเราบูชาได้น้อยมากแต่ถ้าเราเล็กได้ว่าเราไม่เคยมีความเข้าใจอย่างนี้เลยและได้มีความเข้าใจแม้เพียงเท่านี้ก็พระองค์บำเพ็ญพระบารมีให้เราได้เข้าใจไม่ใช่ปัญญาของเราแต่สภาพเข้าใจเป็นธรรมะประเภทไหนคะเมื่อกี้นี้เรามีจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสนี่แหละค่ะชัดเจนสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางรับผลของกรรมนะคะแล้วก็ขณะที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่ต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลคือเห็นต้องเห็นถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลต้องได้ยินก็ได้ยินถึงเวลาที่กรรมให้ผลต้องได้กลิ่นไม่อยากได้กลิ่นก็ต้องได้กลิ่นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทราบว่ากรรมทำให้เกิดขึ้นเป็นบุคคลหลากหลายต่างกันและตลอดชีวิตที่ยังไม่ตายก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะเป็นผลของกรรมแต่ว่าถ้าชอบไม่ชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตและแต่ว่าจิตนั้นเป็นจิตประเภทใดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธใครสงสัยไหมคะเรากล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์อย่างบุคคลอื่นที่ได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจดับกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่นี่พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะคะอิติปิโสภควาถ้าไม่เข้าใจพูดคำนี้แม้เพราะเหตุนี้ได้ยังไงยังไม่รู้สักคำใช่ไหมคะพูดไปอย่างนี้เองแม้เพราะเหตุนี้แต่ว่าพอเข้าใจแล้วแม้เพราะเหตุที่ทำให้เราได้เข้าใจความจริงนี้ซึ่งมีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกขณะจึงทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้แม้เพราะเหตุนี้พระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการที่ทรงจำแนกธรรมแต่พระคุณไม่ใช่เพียงเท่านี้เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลแม้เทวดาและพรหมยังมาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาเพราะฉะนั้นพระคุณต่อไปของพระองค์นะคะที่สวดต่อไปใช่ไหมคะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโน
1: วิชาจรณะสัมปันโนก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับในการกล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งไม่มีใครอื่นเลยนะครับที่จะสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชชาและจารณะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นบุคคลอื่นก็ได้แต่สมบูรณ์ตามกำลังขั้นแต่ว่าไม่ถึงพร้อมเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครบบริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีผู้ใดจะมาเปรียบได้เลยวิชชาก็เป็นความรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะมีอยู่หลายประการเช่นทรงระลึกชาติได้เป็นอันมากระลึกถึงขันธ์ในอดีตได้ที่เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณอีกประการนั้นก็คือเป็นการที่รู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายนะครับที่เป็นจุตูปปาตญาณก็คือการรู้ว่าสัตว์ตายจากชาตินี้แล้วพบต่อไปเป็นใครอีกประการนั้นก็คืออาสวะขยายานคือการกระทำอาสวะให้สิ้นไปคือกิเลสเพราะนั้นวิชาจะมีตัวนัยยะหลายประการวิชา3ก็มีวิชา8ก็มีอันนี้เป็นส่วนของวิชา
0: ค่ะก่อนฟังพระธรรมรู้จักแต่วิชาอื่นใช่ไหมคะสารพัดวิชาที่จะเรียนกันเป็นวิชาหมดจากไม่รู้แล้วรู้อย่างนั้นนะคะทางโลกใช้คำวิชาเต็มไปหมดเลยวิชาได้หลายอย่างนะคะวิชาตามมหาวิทยาลัยก็ศึกษากันมากแต่ว่าวิชาที่คนอื่นไม่ว่ามหาวิทยาลัยใดโลกจะไม่สามารถสอนได้ก็คือว่าวิชาที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีคนเราต้องเกิดแล้วก็ตายและทุกคนก็อยากรู้มากเลยชาติก่อนเป็นใครหรือเป็นอะไรคงไม่มีใครไม่อยากรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นนกล่ะเป็นกิ้งกือล่ะเป็นได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะอย่าคิดว่าจะเป็นไม่ได้นะคะเคยเป็นมาแล้วแล้วก็จะเป็นต่อไปก็ได้เพราะว่าตราบใดที่ยังต้องมีสังสารวัฏนะคะก็ยังจะต้องมีการเกิดแต่ว่าบางท่านเนี่ยค่ะสามารถที่จะระลึกถึงชาติก่อนได้ต้องเป็นวิชาที่ไม่ใช่ทุกคนจะระลึกได้ใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ที่มีการสนใจแล้วก็มีปัญญาพอสมควรที่เกิดจากความสงบเนี่ยแต่ฝึกหัดที่เป็นการระลึกได้จริงๆเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นสมัยนี้ค่ะมีคนเข้ามาทายเราอะนะคะชาติก่อนเป็นอะไรเนี่ยเชื่อเขาไหมเห็นไหมคะคนพร้อมที่จะเชื่อมีเยอะไปหาเขาเป็นใครสามารถจะมาบอกได้ว่าชาติก่อนเราเป็นใครแค่นี้ไม่คิดใช่ไหมคะเขาจะรู้ได้อย่างไรก็ยังไม่คิดอีกแค่เขาทายได้เราเชื่อไปเลยเพราะฉะนั้นต้องมีความที่มั่นคงค่ะใครจะว่ายังไงก็ตามแต่เขารู้ได้ยังไงเพราะว่าทรงแสดงหนทางที่จะรู้อย่างนั้นละเอียดยิบว่าเกิดจากปัญญาระดับไหนนะคะสามารถที่จะสงบจากอกุศลแล้วก็จิตสงบที่จากอกุศลเนี่ยมีลำดับขั้นด้วยว่าแม้แต่เหตุเจตสิกที่ทำให้เกิดความสงบเนี่ยต้องละไปตามลำดับจนกว่าจะสงบยิ่งขึ้นจนถึงรูปฌานอรูปฌานยังไม่พอนะคะยังต้องฝึกหัดที่จะระลึกได้จากขณะนี้ถอยไปจนถึงขณะเกิดใครทำได้ถ้าทำไม่ได้จะระลึกชาติก่อนได้หรือเห็นไหมคะเพราะให้ว่าเกิดมาต่อจากตายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นแค่ชาติก่อนก็ยากที่จะรู้ได้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงตรัสรู้นะคะเป็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ในยามแรกนะคะระลึกชาติของพระองค์นับไม่ถ้วนไม่ถึงความสิ้นสุดเลยก็รู้ว่าระลึกยังไงก็ไม่ใช่วิชาที่สามารถที่จะหมดกิเลสได้เพียงที่ระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นยามที่สองนะคะก็เป็นการรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์โลกปัญญาระดับนั้นปัญญาจริงๆไม่ใช่แค่คิดเอาเดาเอานะคะแต่ต้องมีเหตุที่สมควรแก่ผลก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสเพียงด้วยการรู้ว่าใครแต่ก่อนนี้เป็นอะไรตายแล้วเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นระลึกถึงขณะนั้นซึ่งไม่ใช่อดีตและอนาคตไม่ใช่จุติและปฏิสนธินะคะแต่ว่าระลึกถึงสิ่งที่กำลังมีพระปัญญาที่ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดก็มีการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเป็นลำดับ ตั้งแต่วิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่งจนกระทั่งถึงเป็นพระโสดาบันจนกระทั่งเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นยามที่สามนะคะได้ทรงตรัสรู้ความจริงไม่มีวิชาใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลในแสนโกฏกัปที่จะเสมอด้วยวิชาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะว่าวิชาใดในโลกนะคะก็เป็นไปด้วยกิเลสด้วยความต้องการทั้งหมดแต่วิชาที่จะดับกิเลสใครจะดับได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะยิ่งกว่าใครทั้งนั้นพระเชนทรงอุปมาคำที่พระองค์แสดงให้คนอื่นได้ฟังได้เข้าใจเนี่ยอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบกับปัญญาของพระองค์ที่เหมือนใบไม้ในป่าพระเชนแค่ฟังคำของพระองค์ความเคารพในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่เปลี่ยนไม่คิดเองไม่แต่งไม่ต่อไม่เติมไม่ใช่เชื่อใครเขาว่าหรือเขาบอกเราก็เชื่อเราถึงสามารถที่จะรู้ว่าคำไหนเป็นคำจริงถ้ามีคนบอกว่าชาติก่อนเราเป็นอย่างนั้นรู้ได้เลยคนนั้นพูดไม่จริงรู้ได้อย่างไรลองบอกมาสิใช่ไหมคะเขาเป็นใครเนี่ยก็เป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แล้วมานั่งบอกว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนอื่นก็เชื่อตามเขาก็ยิ่งบอกเพราะว่ามีคนเชื่อแต่ถ้าไม่มีใครเชื่อเขาจะพูดไหมพูดไปทำไมแล้วก็ไม่จริงด้วยถ้าเขาไม่คิดนะคะจะมีความคิดไม่ว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแต่เขาหารู้ไม่ว่าคิดไม่ใช่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคิดเป็นธรรมะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะต้องเป็นสาวกคือผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยการไตรตรองด้วยการที่จะมั่นคงนะคะที่จะเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อรักษาคำสอนของพระองค์สำหรับให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยต่อไปอย่างที่พระองค์ได้กระทำแล้วพระเซนก็เห็นได้นะคะว่าวิชาอื่นใดทั้งหมดก็ไม่เสมอด้วยกับวิชาที่สามคือสามารถที่จะเข้าใจธรรมะสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งดับกิเลสได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะขณะนี้เห็นกำลังเกิดดับได้ยินเกิดดับคิดนึกเกิดดับอยู่ในโลกที่แตกสลายอยู่ตลอดเวลาคือเกิดดับโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งที่จะให้คนเนี่ยได้ประจักษ์ความจริงอย่างนี้เนี่ยจะลึกซึ้งสักแค่ไหนที่ไม่น้อมพระทัยคือขณะที่กำลังเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต่างขณะใช่ไหมคะแต่ว่าพระบารมีที่สะสมมาที่จะให้คนอื่นได้รู้ตามก็รู้ว่าคำของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจตามลำดับเพราะคนที่ฟังมาหลายชาติหลายกับก็มีใช่ไหมคะพร้อมที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีส่วนคนที่ยังไม่เคยฟังก็มีโอกาสที่จะได้ฟังคนที่ฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปเราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระองค์และเป็นผู้ที่ตรงว่าอย่าไปคิดที่จะไปทำอะไรให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเลยทั้งสิ้นเพราะนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวได้เลยค่ะว่าสำนักปฏิบัติไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไม่จริงทั้งหมดทำลายคำจริงเพราะว่าพอมีคนเชื่อคำไม่จริงใครจะรู้ว่าคำไหนจริงและควรที่จะเชื่อคำจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็แล้วแต่สะสมมาอย่างไรไม่มีใครสามารถจะทำให้เขาเปลี่ยนใจกลับใจได้นอกจากเขาเคยได้เป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงเคยสะสมมาเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลนะคะมีพวกเดรัจฉีเดรัจฉีหมายความถึงพวกที่มีความเห็นความเชื่ออย่างอื่นนะคะต่างจากพระองค์มากมายค่ะพระองค์ประทับที่พระวิหารเชตวันพวกนั้นไม่มาเฝ้าไปหาครูสัญชัยไปหาครูปุรณะกัสสปะแล้วแต่ขณะนั้นนะคะเขาจะเป็นลูกศิษย์ใครเขาก็ไปหาคนนั้นแต่ไม่ได้สะสมมาที่จะมาเฝ้าฟังธรรมแต่บางท่านนะคะเป็นถึงเสนาบดีเป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉีฟังคำของพวกเดรัจฉีแต่พอได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมบอกอาจารย์อาจารย์บอกอย่าไปนะคะไม่ให้ไปถึงสามครั้ง ครั้งที่สามท่านไปเลยก็ลองคิดดูถ้าเป็นคำจริงต้องห้ามด้วยหรือว่าไม่ให้ไปฟังถ้าเป็นคำจริงคำถูกต้องนะคะก็ควรได้ฟังใช่ไหมแต่เพราะอะไรไม่ให้ฟังคำจริงและถ้าเป็นคำจริงแล้วนะคะคนที่ฟังก็รู้ได้ว่าคำไหนจริงคำไหนไม่จริงเพราะฉะนั้นไปห้ามเขาทำไมใช่ไหมคะแต่ห้ามเพราะกลัวว่าเขาจะไม่เริ่มใส่ตนไปเริ่มใส่คำของคนอื่นแต่หารู้ไหมว่าคำของคนอื่นเนี่ยเป็นคำจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลก็คือว่าท่านผู้นั้นเสนาบดีผู้นั้นนะคะได้ไปเฝ้าได้ฟังธรรมได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เริ่มใส่ในพวกเดรัจฉีคิดจะไม่ให้ทานซึ่งเคยให้เคยบำรุงพวกเดรัจฉีนะคะแต่ทานคือทานเพราะฉะนั้นการให้ทานกับพวกที่นับถือศาสนาอื่นของท่านสีหเสนาบดีเนี่ยก็ต่างกันแต่ก่อนเนี่ยให้ด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งแต่ต่อจากนั้นไปให้ข้างนอกประตูมารับไปก็รับไปไม่ได้มีความเลื่อมใสด้วยนับถือเหมือนอย่างเดิมเพราะรู้ว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็คือธรรมะแล้วแต่ว่าจะสะสมความเห็นผิดมามากเท่าไหร่ความเห็นถูกมามากเท่าไหร่คิดถูกต้องเพราะสะสมมาพอได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำใดผิดคำใดถูกก็เกิดแล้วก็ต้องตายจะเอาสิ่งที่ผิดไปทำไมแค่นี้ไม่คิดหรือคะทุกขณะทุกนาทีเนี่ยมีค่าอย่างยิ่งแล้วก็จะไปเกิดชาติหน้าต่อไปก็เห็นผิดต่อไปด้วยว่าเพราะไม่ได้เห็นถูกตามความเป็นจริงแม่กุศลก็ไม่เข้าใจกลับไปคิดว่าอกุศลเป็นกุศลกลับไปคิดว่าความเห็นผิดเนี่ยเป็นความเห็นถูกแค่นี้ก็กันละเพราะฉะนั้นวิชาใดก็ไม่เท่ากับวิชาที่สามารถที่จะดับกิเลสที่สะสมมาเนิ่นนานในสังสารวัฏนะคะวิชานี้ยากไหมคะใครว่าง่ายแต่ใครก็ตามที่ฟังแล้วยากรู้เลยว่ายากที่สุดสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่รู้ความลึกซึ้งนะคะวันนี้ยากแค่นี้เข้าใจอีกยิ่งยากเข้าใจอีกยิ่งยากเข้าใจอีกยิ่งยากเหมือนมหาสมุทรค่ะลึกแค่ไหนไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆหยั่งลงไปจึงจะรู้ได้ว่ามหาสมุทรนั้นลึกแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าฟังเนี่ยไม่ใช่เพื่อหวังจะไม่มีกิเลสชาตินี้แต่รู้ว่าชาติเนี่ยไม่รู้อะไรบ้างแล้วก็เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นบ้างขณะที่เข้าใจไม่ใช่เรานะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเจตสิกหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นถูกขณะใดละความเห็นผิดขณะนั้นเห็นถูกน้อยก็ละความเห็นผิดไปได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเห็นถูกยิ่งขึ้นก็ละความเห็นผิดซึ่งสะสมมามากจนกว่าความเห็นผิดจะหมดไปด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยเราอยากจะหมดก็ไปนั่งทำโน่นทำนี่แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวนี่ก็คือวิชาที่ไม่มีวิชาใดเสมอเหมือนได้เลยนะคะในสังสารวัฏไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้
1: บันไดทรงถึงพร้อมด้วยวิชาอย่างเดียวนะครับจะมีคำที่เป็นบทเดียวกันก็คือวิชาจรณะสัมปันโนนะครับถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะจรณะคือไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปคือพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่สถานที่นะครับแต่ว่าเป็นทิศที่ไม่มีใครสามารถไปได้เลยนะนอกจากจรณะนี้เท่านั้นครับ
0: ค่ะวิชาจรณะเมื่อกี้นี้คุณธีรพันธ์ก็กล่าวแล้วนะคะจรณะคือไปกำลังไปมาแล้วไม่ไปได้ไหมเร็วยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะแค่ปรากฏก็คือมาถึงแล้วก็ดับไปทันทีนี่คือความประพฤติเป็นไปหลากหลายมากนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือศีลสังวรศีลสังวรนะคะหรือสังวรศีลก็ได้อินทรียสังวรก็ได้แล้วแต่จะใช้คำอะไรที่จะทำให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะศีลคืออะไรต้องเข้าใจทุกคำค่ะศีลเป็นธรรมะหรือเปล่าคะแน่ใจนะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นศีลเป็นธรรมะรู้ละเป็นธรรมะอะไรเป็นความประพฤติเป็นไปของจิต ยังมีใครสงสัยเรื่องจิตบ้างไหมคะจิตเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานตั้งแต่เกิดจนตายจิตรู้ทางตาคือเห็นจิตรู้ทางหูคือได้ยินจิตรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นจิตรู้ทางลิ้นนะคะคือลิ้นรสจิตรู้ทางกายเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างจิตรู้รูปที่กระทบจักขุประสาทะเราพูดถึงรูปตานะคะซึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นโดยกรรมเป็นปัจจัยทำให้บางคนก็ตาบอดบางคนก็ตาไม่บอดแต่แม้ตาสีดำก็มีสีน้ำตาลก็มีใช่ไหมคะแล้วแต่หลากหลายเป็นรูปร่างใหญ่เล็กแล้วแต่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแต่ตาทั้งหมดนะคะเป็นจักขุแต่มีคำว่าจักขุประสาทะรูปไม่ได้หมายความถึงตาขาวตาดำไปนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นเนี่ยค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีตาแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะชอบหรือไม่ชอบเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรเลยนะคะเป็นแค่สีสันวรรณะที่อยู่ที่ธาตุเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งมหาภูตรูปสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคงคุ้นหูแต่ว่าธาตุเหล่านั้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีรูปอื่นเกิดพร้อมกันอาศัยเกิดที่นั่นคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีมหาภูตรูปที่นั่นต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เป็นอีกรูปหนึ่งใช้คำว่าวรรณะรูปนิพพานก็ได้ภาษาไทยไม่ต้องพูดภาษาบาลีก็บอกว่าเนี่ยสีสันวรรณะหรือจะใช้คำว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ชัดเจนคือไม่ได้กล่าวถึงดำขาวเหลืองทั้งสิ้นนะคะแต่สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นวรรณะรูปเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จึงมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏจนกว่าสีละสังวรได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรู้ว่านะคะปกติที่เห็นแล้วเนี่ยไม่รู้เลยชอบบ้างไม่ชอบบ้างมาในสังสารวัฏแต่ถ้าเข้าใจความจริงว่าเพียงแค่เกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปค่อยๆน้อมไปสู่การที่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแค่คำเดียวนะคะลองพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏเกิดแล้วใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่รู้จึงติดข้องแต่ถ้ารู้อย่างนี้นะคะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าโง่ไม่รู้หลงไม่ฉลาดแค่ไหนรู้ได้จากติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพียงแค่ปรากฏว่ามีนิดเดียวที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดสืบต่อนะคะปิดบังการดับไปเหมือนไม่ดับไปเลยเดี๋ยวนี้ทำให้เกิดความติดข้องพอใจแต่ถ้าสามารถมีปัญญาที่เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกวันเนี่ยติดข้องในสิ่งที่ไม่มีฉลาดไหมล่ะไม่มีก็ยังติดข้องแล้วติดข้องไปทุกชาติพอสิ้นสุดจากชาตินี้ไม่มีสิ่งที่แท้ติดข้องในชาตินี้จบสิ้นแล้วชาติหน้าติดข้องใหม่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยติดข้องในอะไรมากเท่าไหร่ก็ตามเริ่มรู้สึกว่าความติดข้องนั้นมีประโยชน์ไหมเพราะเหตุว่าไม่ดำรงอยู่เลยค่ะแค่ชั่วคราวที่นำความสุขมาให้เพียงเล็กน้อยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่หลงจำหลงคิดคิดว่ายังอยู่คิดว่ามีแต่ความจริงหามีไม่แต่ว่าจะเกิดดับสืบต่อไปอีกนานแสนนานในทุกชาติที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเริ่มหันกลับจากที่เคยเป็นไหมที่เคยไม่รู้และเคยติดข้องแต่ด้วยตัวเราเนี่ยไม่ได้ค่ะแต่เป็นปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นรู้เลยค่ะใครอย่าพูดนะว่าจะดับกิเลสง่ายๆลองบอกมาสิหนทางผิดทั้งนั้นถ้าไม่ใช่เป็นการเข้าใจจากการฟังของตนเองนะคะและเริ่มเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยวันนี้สิ่งที่ติดข้องหมดไหมเมื่อกี้นี้ค่ะอยู่ที่ไหนติดข้องตรงนั้นพอถึงตรงนี้ติดข้องตรงไหนอยู่ตรงนี้ ความจริงก็ดับอยู่ตรงนี้พอออกไปข้างนอกลืมเลยแค่กำลังติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นนะคะเหลียวไปทางอื่นหมดความติดข้องในสิ่งที่เคยติดข้องแล้วก็ติดข้องในสิ่งใหม่ที่ปรากฏทันทีเร็วอย่างนี้ทั้งวันปกปิดไว้ทั้งวันเพราะฉะนั้นศีลสังวรไม่ใช่เรามานั่งสังวรระวังแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกคำนะคะว่าศีลเนี่ยค่ะคือความประพฤติเป็นไปของจิตเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเป็นอกุศลขณะนั้นนะคะห้ามได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะเป็นไปในอกุศลเป็นอกุศลศีลพระเจ้าต่อไปนี้ได้ยินคำว่าศีลนะคะไม่ใช่มีเฉพาะกุศลเท่านั้นอย่างที่เคยเข้าใจศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตทรงแสดงไว้ละเอียดทุกขณะว่าขณะที่เป็นอกุศลไม่ใช่เราแต่ขณะนั้นเป็นความประพฤติของจิตในอกุศลจึงเป็นอกุศลศีลถ้ากุศลจิตเกิดนะคะเข้าใจธรรมะขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่จิตกำลังประพฤติเป็นไปในกุศลเป็นกุศลศีลเพราะฉะนั้นมีกุศลศีลอกุศลศีลซึ่งเป็นเหตุเมื่อเหตุมีผลต้องมีไม่ให้ผลเกิดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเหตุมีนะแต่เหตุในสังสารวัฏเนี่ยนับประมาณไม่ได้เลยเราเป็นคนนี้เพราะกรรมหนึ่งในสังสารวัฏนะคะกรรมอื่นยังไม่ได้ทำให้เป็นคนอื่นเลยแต่ว่าทำให้เป็นคนนี้โดยกรรมหนึ่งแต่กรรมนี่ค่ะก็ประมวลมาซึ่งกรรมอื่นที่จะให้ผลในชาตินี้ด้วยทำไมเราสบายดีนะคะอยู่ดีๆก็หกล้มบางคนก็นิสัยช่างเตะค่ะเตะหมดเลยมีอะไรอยู่ในห้องเตะได้คนอื่นไม่เตะนะเตะทุเรียนที่วางอยู่ที่พื้นก็เตะได้เตะได้หมดเตะครอกเข้าไปในครัวเตะได้หมดค่ะเพราะถึงเวลาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นระวังสักเท่าไหร่เชิญเลยหกล้มจนได้ถึงเวลาแค่เสี้ยววินาทีเป็นแล้วยับยั้งก็ไม่ได้นี่แสดงความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความประพฤติเป็นไปของจิตนะคะเมื่อเหตุมีผลต้องมีแต่ขอให้รู้ให้ละเอียดเถอะว่าผลคืออะไรจะไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้ได้ผลที่ไม่พอใจเพราะฉะนั้นผลแรกคือเกิดเลือกเกิดไม่ได้นะคะแล้วก็ผลที่สองคือเกิดแล้วยังตายไม่ได้ยังต้องดำรงอยู่ต่อไปพรุ่งนี้จะตายได้ไหมเนี่ยคะได้หรือไม่ได้ตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมคะใครรู้ไม่มีทางรู้ได้เลยต่อเมื่อเกิดจึงรู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยรู้เพราะเกิดแล้วถ้าไม่เกิดจะรู้ได้ไงว่าสะสมอะไรมามากมายมหาศาลในแต่ละชาติแต่ละชาติใช่ไหมคะแต่พฤติกรรมความเป็นไปของจิตที่เป็นผลของกรรมคือขณะเกิดเลือกเกิดไม่ได้เกิดแล้วยังตายไม่ได้กินยาตายก็ไม่ตายผูกคอตายก็ไม่ตายรัชุมาลาเมื่อวานนี้ที่เรากล่าวถึงนะคะก็แสดงเห็นชัดเจนว่าถ้ากรรมยังไม่ทำให้จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้สิ้นชีวิตได้เพราะจิตขณะเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นผลของกรรมที่ทำให้สิ้นสุดเมื่อจิตนั้นเกิดแล้วนะคะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนั้นดับที่เราใช้คำว่าตายเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยแต่กรรมหนึ่งก็ทำให้จิตเกิดดับจิตเกิดขึ้นสืบต่อจากจุติคือตายพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าใครจะไปเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของจิตได้ไหมเกิดแล้วดับและเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นอายุนานเท่าไหร่นะคะเนี่ยเกิดมาเนี่ยอายุนานเท่าไหร่แล้วแสนโกรธกลับแต่เฉพาะชาตินี้บอกได้ใช่ไหมคะว่าเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่แต่จะตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นพอถึงตายเราถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อเขาอายุแค่นี้80ปี70ปี50ปี90ปีก็แล้วแต่ถ้ากราบใดที่กรรมยังไม่ทำให้พ้นความเป็นบุคคลนี้นะคะกรรมนั่นแหละทำให้จิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิเกิดแต่ไม่ได้ทำกิจหน้าที่สืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนจึงไม่ใช้คำว่าปฏิสนธิจิตแต่เป็นจิตประเภทเดียวกันเปลี่ยนให้เป็นบุคคลอื่นไม่ได้จนกว่าจะสิ้นกรรมนี้นะคะเพราะฉะนั้นกรรมที่ดำรงภพชาติเกิดดับสืบต่อทำภวังคกิจ ภวังคกิจมาจากคำว่าภวะความเป็นองค์หรืออังคะที่รักษาสภาพนั้นให้เป็นอย่างนั้นไปจนกว่าจุติจิตจะเกิดแต่ถ้าจุติจิตยังไม่เกิดนะคะภวังคจิตก็เกิดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจุติจิตดับหนึ่งขณะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันทีเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งจะทำให้ผลนั้นดำรงความเป็นบุคคลนั้นไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตโดยจิตที่ทำปฏิสนธิจิตดับแล้วนะคะจิตที่เกิดต่อเป็นผลของกรรมเดียวกันแต่ทำกิจต่างกันคือทำกิจดำรงภพชาติเรื่อยไปจนกว่าจะเห็นเมื่อไหร่นะคะจนกว่าจะได้ยินเมื่อไหร่จนกว่าจะได้กลิ่นเมื่อไหร่ลิ้มรสเมื่อไหร่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อไหร่คิดนึกเมื่อไหร่ขณะต่างๆเหล่านั้นเป็นวิถีจิตที่ใช้คำว่าวิถีจิตหมายความว่าจิตนะคะเริ่มที่จะรู้สิ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของโลกนี้ไม่ใช่อารมณ์เดียวกับปฏิสนธิกับภวังค์กับจุติเพราะฉะนั้นภวังคจิตจะรู้ได้นะคะเวลาที่ยาวนานเช่นขณะที่นอนหลับจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิขณะสุดท้ายก็จิตประเภทนั้นแหละแต่ก่อนนั้นก็ยังไม่ตายก็ดำรงรักษาความเป็นบุคคลนั้นไว้โดยไม่รู้ได้ทราบว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรหรือใครรู้หลับสนิทชื่ออะไรคะบ้านอยู่ที่ไหนมีพี่น้องกี่คนมีทรัพย์สมบัติรู้อะไรบ้างไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าภวังคจิตเกิดดับดำรงภพชาติโดยยังไม่ต้องเห็นยังไม่ต้องได้ยินทั้งสิ้นแต่ต้องเป็นคนเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะกรรมให้ผลแต่กรรมก็ไม่ได้ให้ผลเพียงแค่เกิดดับเป็นภวังค์ยังให้ผลว่าต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมตอนนี้รู้แล้วเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นผลของกรรมหรือเปล่าเป็นนั่งอยู่ที่นี่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นผลของกรรมหรือเปล่าเป็นออกจากห้องนี้ไปที่ไหนที่ไหนเห็นอะไรเป็นผลของกรรมหรือเปล่าเป็นผลของกรรมแสดงว่ากรรมเนี่ยค่ะทำให้เกิดเป็นคนนั้นแล้วก็ยังต้องรับผลของกรรมโดยเห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะสภาพความจริงของสิ่งที่มีนะคะจะมีลักษณะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแม้เป็นรูปสีสันวรรณะต่างๆที่น่าดูก็มีที่ไม่น่าดูก็มีอยากเห็นอะไรบ้างคะแต่งตัวสวยๆงามๆนี่แหละอยากเห็นอะไรบ้างเห็นไหมคะต้องอยากเห็นสิ่งที่สวยงามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผลของกุศลกรรมจึงได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้เลยค่ะที่บ้านใครก็ตามอาจจะมีสิ่งที่วิจิตรมากสวยมากสุนัขเห็นได้ไหมแมวเห็นได้ไหมคนที่ทำงานในบ้านเห็นได้ไหมเจ้าของบ้านเห็นได้ไหมแค่เห็นเหมือนกันหมดเป็นผลของกรรมแต่ในความคิดเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของคนอื่นไม่ใช่เจ้าของแต่ความจริงใครเป็นเจ้าของได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยค่ะแค่เห็นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆนะฮะก็รู้ว่านี่แหละคือความเป็นไปของจิตซึ่งเป็นผลของกรรมทำให้เราได้มีความเข้าใจถูกต้องนะคะซึ่งทำให้ปัญญาเริ่มสังวรใช่ไหมคะถ้าเห็นแล้วเป็นอกุศลกับเห็นแล้วเป็นกุศลทุกคนอยากเห็นแล้วเป็นกุศลถ้าเข้าใจนะคะก่อนที่ต้องการเห็นเป็นกุศลเนี่ยอยากเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจอยากคือโลภะเห็นเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเห็นอะไรโลภะเกิดได้ต่อจากเห็นโทสะก็เกิดได้แต่โทสะโลภะไม่ใช่ผลของกรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะจึงต้องแยกโดยละเอียดนะคะถึงจิตนะคะว่ามีกี่ชาติกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งเป็นเหตุและจิตที่เป็นผลภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะนะคะชีวิตก็คือทั้งวันนี่แหละเป็นกุศลอกุศลเป็นวิบากแล้วก็ยังมีจิตโดยการตรัสรู้ว่าจิตที่ไม่ใช่อกุศลไม่ใช่กุศลไม่ใช่วิบากก็มีเช่นจิตของพระอรหันต์พอที่จะเข้าใจได้แต่คนธรรมดาก็มีนะคะแต่ว่าต้องศึกษาละเอียดกว่านี้จึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนแต่ปกติก็กุศลอกุศลทั้งวันมากด้วย แล้วแต่ว่าอะไรจะมากคนที่ตรงตอบได้เลยว่าอะไรมากอกุศลใช่ไหมคะเริ่มรู้จักตัวเองละเริ่มจะขัดเกลาเพราะเห็นโทษถ้าไม่รู้ว่าเป็นอกุศลเนี่ยไม่คิดขัดเกลาเลยค่ะมีคิดแต่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะต้องการแล้วถึงเวลาที่จากเป็นของใครไม่เป็นของใครเลยเป็นของโลกเป็นของคนอื่นด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่มีปัญญาจะรู้จักศีลไหมจะรู้จักคำว่าศีลสังวรไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปสังวรแต่ต้องเป็นความเห็นถูกเห็นโทษของอกุศลนะคะจึงสามารถจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดรู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นกุศลสังวรจากอกุศลแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยสามารถที่จะกล่าวโดยนัยยะละเอียดจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจค่อยๆละคลายความไม่รู้เพราะเหตุว่าตราบใดก็ตามที่ไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะความไม่รู้ก็หนาแน่นสุดที่จะประมาณได้มากมายยิ่งกว่าจักรวาลในแสนโกฏกับพระธรรมแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเข้าใจขึ้นค่อยๆ คลายแต่จะใช้คำว่าคลายก็ยังยากจะใช้คำว่าอะไรดีคะเอาเล็บไปขุดภูเขาสำเร็จไหมนั่งขุดไปเถอะเอาปลายเล็บนี่แหละไปขุดภูเขาแต่ว่ายากยิ่งกว่านั้นอีกประมาณไม่ได้เลยมีทางเดียวนะคะก็คืออาศัยความเข้าใจคือปัญญาที่เกิดจากธรรมะเป็นเบื้องต้นเพราะยังอีกไกลนักที่ปัญญาจะค่อยๆเกิดค่อยๆรู้ค่อยๆละความไม่รู้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงแล้วเห็นคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นศีลเป็นเราหรือเปล่าสังวรเป็นเราหรือเปล่าไม่แต่ขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นกุศลกล่าวได้ว่าขณะนั้นเพราะเจตสิกที่ดีเกิดขึ้นจิตจึงเป็นกุศลตามลำดับขั้นว่าถึงระดับขั้นที่สามารถสังวรจากอกุศลหรือเปล่าหรือเพียงเริ่มฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าขณะที่เป็นกุศลต่างกับขณะที่เป็นอกุศลเข้าใจอย่างนี้นะปัญญายังมีอีกสำหรับคนที่ฟังต่างกันแล้วจะสะสมกุศลไหมแล้วจะละอกุศลไหมนี่อีกขั้นจากการฟังฟังด้วยกันแท้ๆนะคะแต่คิดต่างกันบางคนฟังแล้วก็อกุศลเยอะแต่คนที่ฟังแล้วอกุศลเยอะเริ่มเป็นกุศลซะดีไหมเท่าที่จะเป็นได้ในชีวิตเห็นไหมคะความคิดหลากหลายการที่จะขัดเกลากิเลสการที่จะมีปัจจัยเหตุที่จะให้กุศลเกิดก็ต้องอาศัยการฟังเพราะเหตุว่าฟังแค่นี้จะไปยับยั้งอกุศลได้ยังไงเพราะฉะนั้นปัญญาด้วยความเห็นถูกนี่แหละจะค่อยๆละอกุศลยับยั้งได้จึงต้องฟังต่อไปเพราะเห็นประโยชน์เพราะรู้ว่าถ้าไม่ฟังก็คือไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่อิติปิโสภควาแต่ก็ไม่รู้ว่าอิติปิโสคืออะไรภควาคืออะไรอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออะไรแต่ทั้งหมดที่เป็นความเข้าใจนะคะเป็นคำของพระองค์เพราะฉะนั้นคำของพระองค์ทำให้สัตว์โลกได้รู้ความจริงใครที่กล่าวคำจริงนะคะกล่าวตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมไม่ใช่คำของคนนั้นแต่ทุกคำจริงตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เพราะฉันแม้แต่ฟังอย่างนี้ความคิดต่างกันแล้วถ้าคิดว่ากุศลดีกว่าแน่เลยนะคะต่อไปนี้ก็จะค่อยๆเป็นกุศลขึ้นเท่าที่จะเป็นได้แต่ก็รู้ว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้าฟังน้อยเข้าใจน้อยอยากเท่าไหร่ก็ได้แค่น้อยๆแค่นั้นแหละกำลังของกุศลในวันหนึ่งเนี่ยมีมากแค่ไหนและในทุกชาติด้วยเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรต้องเป็นปัญญาที่รู้ว่าศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตสังวรคืออะไรสังวรคือไม่เป็นอกุศลในขณะนั้นซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ต้องอาศัยความเข้าใจที่เกิดจากการฟัง
1: อีกประการที่สองนะครับที่เป็นอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: ค่ะอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเราพูดรวมกันไปว่าขณะใดที่เป็นอกุศลก็เป็นความประพฤติเป็นไปห้ามไม่ได้แต่ที่จะเห็นว่าเป็นอกุศลเป็นโทษนะคะจากการฟังก็มีความคิดที่จะสะสมกุศลหรือเป็นกุศลมากขึ้นแต่ยังห่างไกลกับระดับอีกขั้นหนึ่งนะคะ ซึ่งแม้เกิดเห็นก็สามารถสังวรโดยการเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาก็หลากหลายมากตามระดับขั้น
1: ประการที่3นะครับก็คือโภชเนมัตตัญญูตา

มากต่างคนต่างมีเหตุผลนะคะตามการสะสมเพราะฉันเห็นใครทานน้อยเนี่ยโอ้เขามีปัญญาหรือเปล่าคิดเองได้ยังไงใช่ไหมคะด้วยเหตุอื่นก็ได้ไม่ชอบก็ได้บางคนรับประทานอาหารยากมากอาหารนี้นะฮะไม่สุกรับประทานไม่ได้แค่ไข่ดาวต้องตีให้ไข่แดงตั้งแต่ถ้ายังมีน้ำเยิ้มๆยังไม่สุกเต็มที่ก็รับประทานไม่ได้มีปัญญาหรือเปล่าหรือว่าโลภะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเองซึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจจะไปวัดแต่ต้องความเข้าใจธรรมะต่างหากเห็นนั่งๆกันอย่างนี้ใครจะรู้ว่าอินทรีย์สังวรก็เกิดได้สำหรับคนที่มีความเข้าใจอีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะเป็นปกติเพราะฉะนั้นไม่ได้แสดงออกมาทางกายทางวาจาเหมือนอย่างเด็กคนหนึ่งค่ะเขาก็ไปสำนักปฏิบัติกับคุณพ่อเป็นหมอนะคะนายแพทย์คนหนึ่งลูกนั่งนิ่งเลยพ่อชมเลยค่ะกลับถึงบ้านลูกเก่งลูกบอกพ่อไม่รู้เหรอว่านั่งนิ่งๆเนี่ยเขาคิดอะไรเห็นไหมคะไม่มีใครจะรู้ได้เลยแค่นั่งนิ่งแล้วบอกว่าเขานั่งเก่งเป็นสมาธิไม่กระดุกกระดิกหรืออะไรคิดได้ยังไงคะในเมื่อรู้จักจิตไหมว่าจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีขนาดสูงต่ำดำขาวไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่มีรูปใดๆเจือปนลองคิดถึงธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้แค่คำนี้กว่าจะรู้ต้องนามรูปะปริเฉทญาณนะไม่มีทางจะไปรู้ได้เลยค่ะแค่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็ออกจิตไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันและกำลังเห็นเดี๋ยวนี้สีสันมีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏแต่ธาตุรู้แค่เกิดขึ้นเห็นค่อยๆชินค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยนะคะจนกว่าความเข้าใจนั้นสามารถจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเห็นจริงๆเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเราจะวัดประมาณไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้ารู้ประมาณในการบริโภคก็เท่ากับเห็นกิเลสของตัวเองใช่ไหมที่เรารับประทานมากๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะอร่อยเพราะชอบกับข้าวมีตั้งหลายอย่างเลือกเลยเฉพาะสิ่งที่ชอบใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่ชอบไม่แตะเลยสิ่งที่ชอบมากก็ตักมากเอามามากสิ่งที่ชอบน้อยก็เอามาน้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่รู้ประมาณในการบริโภคแต่เป็นไปตามความต้องการของร่างกายนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเกินอิ่มเพราะอร่อยชิมคำหนึ่งแค่คำเดียวคำเล็กๆ เห็นไหมคะใครห้ามได้แต่คนที่รู้ประมาณในการบริโภคนะคะรู้กิเลสของตนเองไม่อย่างนั้นไม่ชื่อว่ารู้ประมาณเพราะฉะนั้นเมื่ออิ่มก็พอแล้วแต่ถ้าบริโภคต่อไปก็เพราะติดข้องด้วยเหตุนี้การรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยไม่ใช่ว่ารับประทานน้อยๆหน่อยจะได้ไม่อ้วนนั่นไม่ใช่รู้ประมาณในการบริโภคเพราะไม่ใช่ปัญญาแต่ทานได้น้อยหน่อยจะได้ไม่อ้วนก็ด้วยโลภะใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยปัญญาก็คือว่าเมื่ออิ่มแล้วก็พอแล้วเพราะบริโภคเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้เป็นไปเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะไม่มีอะไรในชีวิตที่จะสำคัญเท่าขณะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเริ่มรู้เลยนะคะว่ากิเลสยังมีนะไม่ใช่หมดไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครไปยับยั้งสิ่งที่ไม่เกิดต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้เลยเมื่อเกิดแล้วควรรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยทำผิดตรงที่จะพยายามไปไม่ให้มีเราแต่ไม่ได้รู้ว่าที่มีนี่แหละไม่ใช่เราไม่ต้องไปทำอะไรให้เกิดขึ้นเลยเพราะเกิดแล้วไม่รู้มาตลอดถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาก็คือรู้สิ่งที่เกิดแล้วไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดถ้าจะรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไปหวังว่าจะรู้ในสิ่งที่ยังไม่เกิดโดยไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะฟังคำนี้รู้ประมาณในการบริโภคไม่ใช่มีตัวตนให้เราไปประมาณในการบริโภคแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราบริโภคอิ่มแล้วอีกคำหนึ่งก็ไม่ใช่แล้ว

0: ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ให้ไปบังคับหรือให้หวังนะคะแต่ให้เข้าใจทุกอย่างที่เป็นไปว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าผู้ที่เริ่มเห็นกิเลสไม่ใช่ว่าอยากผอมอยากสุขภาพดีหรือหมอสั่งไว้หรืออะไรนะคะแต่ต้องเห็นโทษของกิเลสว่าที่เราบริโภคเนี่ยด้วยโลภะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่บริโภคด้วยโลภะมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะทำให้สามารถอินทรียะสังวรศีลขณะนั้นรู้เลยที่กำลังเคี้ยวที่กำลังดื่มที่กำลังเห็นที่กำลังชอบไม่ชอบเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นธรรมะแต่ละขั้นนะคะก็ต้องอาศัยความเข้าใจแต่ละขั้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยถ้าฟังไม่ดีก็เป็นเราเริ่มจะบริโภคแค่อินละแต่ความเป็นเราก็เต็มเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการละกิเลสเนี่ยหลายระดับขั้นโดยการเห็นโทษเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งเห็นโทษที่ว่าขณะนั้นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะเกิดแล้วถ้าคิดว่านะคะอิ่มละไม่บริโภคละคิดนะปัญญาต้องรู้ว่าคิดไม่ใช่เราทุกอย่างหมดที่เคยไม่รู้นะคะต้องไม่เหลือถ้ายังเหลือก็คือว่ายังเป็นความเห็นผิดยังไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตัวจริงๆตามลำดับขั้นซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นเกิดดับอย่างเร็วอย่างนี้เร็วมากนะคะจนไม่รู้เลยเป็นคนไปหมดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วจะรู้เนี่ยทีละหนึ่งก็ต้องรู้ถึงความห่างไกลนะคะว่าต้องอาศัยปัญญาที่ค่อยๆอบรมปัญญานั้นก็คือว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นเพราะฉะนั้นคุณธีรพันธ์รู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่า
1: ต้องเป็นปัญญาจริงๆที่จะเป็นการรู้จักประมาณในการบริโภคจริงๆนะครับปกติก็บริโภคด้วยโลภะครับติดข้อง
0: หยุดยั้งได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่สามารถรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นผิดกันมากนะคะการไปทรมานตัวหรือการไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะให้หมดกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากปัญญาจริงๆที่รู้สิ่งที่เกิดแล้วถ้ายังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงคะว่านั่นไม่ใช่เราสะสมมาแม้คิดอย่างนั้นก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
1: จรณะอีกประการหนึ่งก็คือชาคริยานุโยคหมายถึงการเป็นผู้ประกอบความเพียรในความเป็นผู้ตื่นอยู
0: ่ค่ะตอนนี้ตื่นประกอบความเพียรอะไรหรือว่าตื่นโดยไม่ประกอบความเพียรเพียรเกิดอยู่แล้วนะคะแล้วแต่ว่าจะเพียรอะไรเพียรในทางอกุศลก็เยอะแยะไปเพราะฉะนั้นเป็นผู้ตื่นเพื่อที่จะประกอบความเพียรในอะไรก็ต้องในกุศลธรรมใช่ไหมคะตอนนี้รู้สึกจะง่วงกันละใช่ไหมคะฟังธรรมะนี่น่าง่วงนะคะแต่ถ้าก็พูดคำจริงมีประโยชน์แต่ง่วงเกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ต้องไปทำอะไรค่ะขอให้เข้าใจเพียงแค่ว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ไปบังคับพยายามให้เป็นด้วยแต่ก็ต้องรู้ว่าธรรมะทั้งหลายบังคับบัญชาไม่ได้แต่ฟังนะคะฟังไปก็ง่วงไปง่วงก็เป็นธรรมะถ้ามีปัญญาพอสามารถรู้ว่าง่วงนี่แหละเป็นธรรมะตื่นเลยขณะนั้นที่รู้ว่าง่วงเป็นธรรมะนั้นตื่นแน่ใช่ไหมคะแต่ถ้าง่วงไม่ใช่ธรรมะก็ง่วงต่อไปอยากจะหลับใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจมีเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่หลับและไม่ใช่อยากจะหลับด้วยแต่รู้ว่าง่วงเนี่ยคือธรรมะอย่างหนึ่งปัญญาที่รู้อย่างนั้นเห็นคุณของปัญญาไหมคะว่าสามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงโดยไม่ใช่ไปบังคับเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะเริ่มตื่นไม่ง่วงแล้วค่ะอย่างอื่นก็เป็นธรรมะต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคุณของการที่ตื่นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ฝืนแล้วก็ง่วงไปแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจก็คือไม่ใช่ปัญญาถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่ใช่ปัญญาเป็นกิเลสเป็นอกุศลใช่ไหมคะที่ง่วงฟังก็ง่วงไปฟังไปแล้วเวลาที่ง่วงไปฟังไปเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเห็นไหมคะก็เป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ฝืนแต่แสดงความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรานี่คือคุณค่ามหาศาล ไม่อย่างนั้นเราก็ไปติดตรงนั้นบ้างไปติดตรงนี้บ้างใช่ไหมคะพอง่วงก็ฝืนจะไม่ให้ง่วงตัวตนมาแล้วใช่ไหมที่ฝืนค่ะไม่อยากง่วงแล้วแต่ง่วงก็ยังปรากฏให้รู้ก็ไม่รู้เพราะปัญญาไม่พอแต่ถ้ามีปัญญาง่วงแค่ไหนแล้วแต่ปัจจัยปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจง่วงได้แล้วก็หายง่วงหรือว่าไม่หายง่วงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะซึ่งไม่ใช่ให้เราไปบังคับบัญชานะคะแต่ปัญญาจะนำไปในกิจทั้งปวงโดยมากทุกคนนี่ค่ะอยากนอนหลับเวลาง่วงไม่อยากทำอะไรเลยนะคะให้เพชรนินจินดาให้อะไรมาสักเท่าไหร่ประโยชน์สักไหนก็ไม่เอาขอนอนดีกว่าเอาไหมค่ะไม่เอาใช่ไหมคะตอนนั้นตอนตื่นถึงจะเอาแต่ตอนจะหลับเนี่ยเอาอะไรมาให้ก็คงไม่ยอมหรอกนะอาหารอร่อยอร่อยก็ไม่ยอมอะไรอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นถูกปลุกให้ตื่นให้ฟังธรรมะก็ไม่เอาอีกใช่ไหมคะเพราะความง่วงมีกำลังนี่คือธรรมะเป็นอนัตตาเมื่อไหร่นะคะที่ปัญญาจะรู้ทั่วจริงๆอาจหารร่าเริงทุกกาละนั่นคือหน้าที่ของปัญญาที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายแบเบาะที่ว่าคนที่ไม่มีปัญญานะคะกว่าจะลุกขึ้นมาทำกิจการงานได้ต้องโตระดับไหนเพราะฉะนั้นปัญญาก็เหมือนกันค่ะกว่าจะทำกิจของปัญญาที่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ได้ตามลำดับก็ต้องค่อยๆอาศัยการฟังพระธรรมแล้วทุกอย่างจริงก็จริงและเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระมหาโมคคัลลานะซึ่งท่านก็ง่วงนะคะเป็นพระโสดาบันแล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีง่วงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโดยนัยยะหลากหลายจนประการสุดท้ายก็คือว่าก็นอนเสียจะห้ามอะไรได้เพราะฉะนั้นสำหรับท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยค่ะท่านเป็นพระโสดาบันนะคะแล้วก็ท่านเข้าใจธรรมะไม่ใช่ไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นที่พระผู้มีพระตรัสว่าจงหลับอย่างมีสติท่านก็ต้องรู้ว่าสติเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังแค่นี้ก็เป็นปัจจัยให้แล้วแต่สภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าให้ทำแต่ให้เข้าใจเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้กับเรานะเป็นไงคะสติสัมปชัญญะมีไหมถ้าไม่รู้ก็ไม่มีไม่ใช่ว่าเราเป็นอย่างนี้และท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นอย่างนั้นและเราจะไปเป็นอย่างท่านพระมหาโมคคัลลานะ
1: ครับเพิ่มอีกนิดนึงครับท่านอาจารย์ก็จะมีข้อหนึ่งที่ว่าเธอจงเดินจงกรม
0: แค่ได้ยินก็คิดแต่งต่อเติมนะคะแปลกันไปต่างๆแต่จังกรรมะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยใช้คำว่าจงกรมหมายความว่าก้าวไปตามลำดับก็คือเดินคนไทยเราบอกเธอจงก้าวไปตามลำดับเราก็ไม่พูดใช่ไหมคะแล้วก็บอกเดินไปใช่ไหมคะแต่ภาษาบาลีไม่มีคำว่าเดินก็มีคำว่าจังกรรมะก้าวไปตามลำดับก็คือเดินโดยเฉพาะพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีกิจของคฤหัสถ์คฤหัสถ์เราใช้แรงงานอยู่ตลอดใช่ไหมคะเดินไปมานั่งโน่นทำนี่แล้วแต่เราจะทำอะไรก็ได้ภาระของคฤหัสถ์แต่ของพระภิกษุนะคะท่านมีกิจเพียงสองอย่างคือคันธธุระการศึกษาศึกษาที่นี่นะคะหมายความว่าฟังไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจและวิปัสสนาธุระถ้าไม่มีความเข้าใจวิปัสสนาความเข้าใจแจ่มแจ้งระดับนั้นเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธุระของพระภิกษุที่สละเพศคฤหัสถ์ตายแล้วจากเพศคฤหัสถ์สู่การเกิดใหม่ในเพศบรรพชิตโดยศีล227ข้อเป็นกำเนิดท่านก็ต้องรักษาเห็นคุณของศีลแต่ละข้อเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพราะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่ากว่าเด็กน้อยทั้งหลายนะคะผู้ไร้ปัญญาหรือผู้มีปัญญาน้อยเนี่ยจะค่อยๆมีปัญญาขึ้นก็จะต้องอาศัยความเป็นไปในทางกุศลเพิ่มขึ้นขัดเกลาไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นการศึกษานี่หมายความว่าเพียงฟังเรื่องราวนะคะแต่ศึกษาเข้าใจสิ่งที่มีตามคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นท่านก็มีการสังวรมีการระวังมีการรักษาศีลต่างๆในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นท่านก็นั่งกันส่วนใหญ่นะคะสนทนาธรรมฟังธรรมะอย่างเราเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยก็นานพอสมควรใช่มั้ยคะสำหรับวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีตอนบ่ายตอนค่ำอีกชีวิตชมพระภิกษุ ท่านก็ต้องมากกว่านี้ด้วยเหตุนี้นะคะจังกรรมะคือการก้าวไปตามลำดับคือเดินผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่าจริงๆแล้วอิริยาบถทั้ง4เนี่ยก็ควรที่จะสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าอย่างหนึ่งมากนะคะก็จะทำให้เกิดโทษภัยได้นั่งมากเนี่ยค่ะโทษเยอะหลังแข็งนะคะตั้งหลายโรคที่เกิดจากการนั่งนานๆก็เป็นได้เพราะฉะนั้นท่านก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถโดยการเดินพอเราไม่เข้าใจเราก็มาเดินจงกรมไม่รู้อะไรสักนิดเดียวว่าจังกรรมะนี่ก็คือการเดินธรรมดาปกติผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเพราะฉะนั้นมีหรือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้ใครเดินผิดปกตินั่นคือความไม่รู้อย่างยิ่งค่ะยกย่างเหยียบอะไรก็ไม่รู้หกจังหวะเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะอันนั้นกล่าวถึงปัญญาของท่านพระสารีบุตรว่าแม้เพียงการก้าวท่านสามารถที่จะรู้การเกิดดับของรูปได้ทุกระยะแต่พระไม่ศึกษาให้เข้าใจใช่ไหมคะก็คิดว่าให้ทำอย่างนั้นแล้วก็แปลกันง่ายๆเพราะว่าไม่มีใครศึกษาธรรมะก็เชื่อคนที่บอกว่าให้เดินจงกรมแต่บอกหรือเปล่าว่าจงกรมคืออะไรถ้าไปเดินอย่างนั้นมีประโยชน์อะไรเดินช้าๆมีประโยชน์อะไรบางคนก็อายนะคะต้องปิดประตูแล้วก็เดินจงกรมกลัวคนอื่นเห็นเพราะผิดปกติค่ะและที่พระวิหารเชตวันเนี่ยจะมีอาการอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นความไม่รู้อย่างยิ่งและเป็นการทำสิ่งซึ่งเป็นโทษด้วยทำให้เข้าใจผิดนั่งก็รู้ได้ยืนก็รู้ได้เดินก็รู้ได้นอนก็รู้ได้ทำอะไรก็รู้ได้เพราะสภาพธรรมะมีจริงอย่างนั้นนะคะแต่ที่รู้ไม่ใช่เราต้องเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการฟังเข้าใจตามลำดับโดยความเป็นอนัตตาก
2: ราบเรียนท่านอาจารย์สุจิตครับคือในส่วนของคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็ธรรมะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้แต่ทำไมถึงยังได้ยินการกล่าวถึงหรือพูดถึงในเรื่องของกรรมเก่าหรือว่าชาติที่แล้วหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หรือว่ามีอยู
0: ่ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรใช่ไหมคะคนที่พูดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ยินมาเพราะฉะนั้นเราก็พูดเรื่องอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นพูดถึงวันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีไหมอาหารเช้าหรือว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็มีไม่ได้ใช่ไหมคะเขาพูดเพราะเขาไม่ได้เข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เราเข้าใจว่ามีตั้งแต่เกิดเนี่ยความจริงคืออะไรและมีจริงๆหรือเปล่าและมีจริงๆสั้นมากน้อยแค่ไหนคือพูดไปด้วยความไม่รู้เลยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยความคิดของพระองค์ต้องต่างกับความคิดของคนอื่นอย่างเราเกิดมาเราก็สนุกไปมีความสุขไปวันๆเรียนหนังสือจบทำงานอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่พระองค์เห็นเดี๋ยวนี้คืออะไรแล้วก็เห็นอะไรแล้วก็เห็นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงความคิดไม่เหมือนกันทั้งที่เห็นกันทุกคนแต่คนอื่นเนี่ยคิดเรื่องอื่นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดถึงสิ่งที่มีจริงด้วยว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นสภาพเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นใครคิดออกหรือใครมานั่งคิดใช่ไหมคะว่าทั้งวันเนี่ยเราเห็นแต่สิ่งที่จิตเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นมีธาตุรู้สภาพรู้ซึ่งถ้าในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะพูดเรื่องกรรมก็มีคนพูดก่อนการตรัสรู้เรื่องอะไรอะไรก็พูดกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ได้เข้าใจว่าความจริงแท้ที่ใช้คำว่าปรมัตถะความจริงถึงที่สุดนะคะของสิ่งที่มีเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเขาคิดว่าเป็นคนคนนั้นได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตมากมายอีกคนนึงก็ยากจนเหลือเกินคนนั้นทำไมทำดีคนนี้ทำไมทำไม่ดีเป็นคนที่ทำชั่วก็พูดกันไปเป็นคนเป็นสิ่งต่างๆหารู้ไม่ว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นจากการที่พระโพธิสัตว์นะคิดไม่เหมือนคนอื่นก็ทำให้พระองค์เป็นโพธิสัตว์สัตว์คือผู้คล่องโพธิคือปัญญาท่านไม่คล่องในอย่างอื่นเลยค่ะแต่คล่องที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจนกระทั่งได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จนกระทั่งได้รับคำพยากรณ์บำเพ็ญบารมีจนทุกคำที่ตรัสนะเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจและพิสูจน์ได้ทุกคำเช่นสิ่งที่มีจริงเราไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มี และความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยคืออะไรลองพูดมาสักอย่างสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะ
2: ที่นั่งฟังจริง
0: ที่นั่งฟังนะคะที่นั่งฟังเนี่ยฟังไม่ใช่นั่งใช่ไหมเห็นไหมคะแต่เพราะไม่รู้เรานั่งฟังทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คนอื่นไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแต่ละหนึ่งแม้แต่กรรมใช่ไหมคะบาปกรรมเนี่ยเราพูดบุญกรรมเราก็พูดแต่ถามว่ากรรมคืออะไรเขาก็ปนกันละบางคนก็เข้าใจว่ากรรมเป็นอกุศลบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นมีทั้งบุญและกรรมคือกุศลและอกุศลก็เข้าใจกันไปคิดกันไปต่างๆนานานะคะแต่คำนี้หมายความถึงธรรมะที่ต้องมีแน่นอนแล้วคืออะไรเห็นไหมคะนี่ค่ะคือประโยชน์ของการฟังทำให้เรารู้ว่าคนอื่นเนี่ยคิดไม่ออกคิดไม่ได้แน่นอนนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีหลากหลายมากมีแต่ไม่สามารถรู้อะไรแข็งใครไปทำให้แข็งเกิดทำไม่ได้แข็งเกิดแล้วแต่มีเหตุปัจจัยซึ่งใครก็รู้ไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความต่างของแข็งด้วยว่าแข็งนี้เกิดเพราะกรรมหรือแข็งนี้เกิดเพราะจิตหรือแข็งนี้เกิดเพราะอุตุหรือแข็งนี้เกิดเพราะอาหารแต่เราไม่เห็นแข็งเป็นแข็งเราเห็นแข็งเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอาหารเพราะฉะนั้นทุกคนก่อนการที่จะได้ฟังธรรมะนะคะอยู่ในโลกของมายาไม่มีการที่จะเข้าใจได้เลยว่าขณะนี้มีธาตุรู้ที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ลิ้มรสรสปรากฏเพราะมีธาตุรู้กำลังรู้นะคะแล้วก็ที่กระทบสัมผัสอย่างเวลาเนี้ยลองกระทบสัมผัสสิคะอะไรปรากฏลองดูอะไรปรากฏคะกระทบเลย
2: แข็ง
0: แข็งขณะที่ปรากฏใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะตรงคำนั้นเข้าใจลึกซึ้งจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งได้อย่างท่านพระสารีบุตรฟังท่านพระอัสสชิแข็งมีเมื่อแข็งปรากฏและพอแข็งตรงนั้นปรากฏแล้วนะคะเวลาที่รู้อย่างอื่นยังมีแข็งปรากฏไหมไม่มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจากการที่ค่อยๆเข้าใจเนี่ยจะรู้ว่าคำนั้นหมายความลึกซึ้งแค่ไหนที่คนอย่างถึงไม่ได้คือแข็งที่มีเมื่อปรากฏเนี่ยดับไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและทุกอย่างเป็นอย่างนี้เลยค่ะมีแค่เมื่อปรากฏกำลังนี้มีสิ่งที่ปรากฏกระทบตาเสียงปรากฏต้องไม่มีสิ่งที่กระทบตาแต่ลึกซึ้งกว่านั้นคือสิ่งที่กระทบตาเมื่อกี้เนี่ยดับไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นอันใหม่ที่เห็นใหม่ไม่ใช่เก่าละเพราะฉะนั้นหาความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยแตกย่อยละเอียดยิบไม่เหลือเลยที่เราติดข้องเพราะเราคิดว่ายังเหลือใช่ไหมคะยังมีเราเมื่อวานนี้เห็นเราเห็นแต่เห็นวันนี้ก็เป็นเห็นอีกก็เป็นเราอีกพรุ่งนี้วันนี้ไม่ใช่เห็นวันนี้เพราะเป็นพรุ่งนี้แต่เห็นพรุ่งนี้ก็เป็นเราอีกเพราะฉะนั้นก็ยึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราเริ่มต้นเลยนะคะอย่างที่กล่าวไว้แต่ละคำว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกมีไหมแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดมีโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้นะคะโลกะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เลือกเลยเฉพาะสิ่งเดียวแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดขึ้นระดับไปนั่นคือโลกเพราะฉะนั้นโลกุตระเหนือโลกพ้นจากโลกคือไม่เกิดไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดมีแต่เป็นธรรมะซึ่งไม่ปรากฏในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นก่อนเองก็ต้องเข้าใจสิ่งที่มีก่อนเพราะมีแล้วไม่เข้าใจแล้วจะไปรู้สิ่งที่ไม่มีได้ยังไงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงสภาพที่จะไม่ใช่ชีวิตประจำวันก็ต้องเข้าใจสิ่งที่มีโดยละเอียดยิ่งกว่านี้มากมายนะคะที่จะค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยบริบูรณ์แน่ใจมั่นคงอะมีแค่เดี๋ยวนี้ที่ปรากฏค่อยๆฟัง
2: โดยส่วนตัวอย่างนี้ครับคือผมเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องของอดีตของชาติก่อนหรืออะไร
0: เดี๋ยวก่อนนะคะไม่เชื่อเรื่องอดีตใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้เชื่อไหม
2: คือสำหรับผมเมื่อวานคือเราก็ได้ทำเต็มที่สำหรับของเมื่อวานคือ
0: แล้วก่อนเมื่อวานเชื่อไหม
2: คือผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้วแล้วก็มัน
0: ยังมีตัวเรา เห็นไหมคะตัวเราติดตามตั้งแต่เมื่อวานนี้มาถึงเดี๋ยวนี้แต่ถ้าฟังและไตร่ตรองดีๆนะคะเมื่อวานนี้เป็นเมื่อวานนี้อย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้ว่ามีแค่ขณะที่ปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะหนึ่งปรากฏเนี่ยสภาพธรรมะอื่นต้องไม่มีใช่ไหมนั่นแหละถึงจะเข้าใจชัดเจนว่าขณะนั้นสภาพนั้นเนี่ยรอบรู้ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีและประจักษ์การดับด้วยแต่ถ้ากราบใดยังรวมกันอย่างนี้ใช่ไหมคะเกิดดับสลับกันสืบต่อทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนว่ายังมีเราเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องอดีตก็ต้องรู้ว่าคำว่าอดีตเนี่ยมีหลายความหมายอดีตที่ยาวไกลชาติก่อนๆ นู้นนะคะหรืออดีตในชาตินี้สั้นเข้ามาอีกและอดีตเมื่อวานนี้จนถึงอดีตเมื่อกี้นี้เชื่อไหม
2: ในความหมายของผมคือเป็นอดีตแบบที่เวลาคนชอบพูดถึงกันว่าเป็นชาติก่อนหรืออะไร
0: แต่เราลองคิดดูนะคะเดี๋ยวนี้มีจิตได้ยังไงถ้าไม่มีเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถอยไปก็คือต้องเป็นอย่างนี้นี่คือเราเริ่มรู้ความจริงซึ่งคาดการไม่ได้แต่ว่าความรู้ของเราเนี่ยยังน้อยมากถ้าเรารู้ยิ่งกว่านี้ยิ่งเห็นความเกิดขึ้นของแต่ละหนึ่งว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เริ่มเข้าใจแล้วว่าจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างนะคะแล้วก็เกิดขึ้นต้องรู้เกิดขึ้นไม่รู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมีธาตุซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้เมื่อนั้นเพราะเป็นธาตุรู้จะเกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้ที่เกิดแล้วไม่รู้จะกลับรู้ก็ไม่ได้เช่นรูปธรรมเกิดไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ไปตลอดส่วนสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ตลอดไม่รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า1ขณะเพราะว่ามีเจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดนะฮะที่เป็นเอกัคคตาเจตสิกมีชื่อทุกเจตสิกเป็นภาษาบาลีแต่ภาษาไทยก็หมายความว่าเป็นธาตุที่ตั้งมั่นในอารมณ์เกิดพร้อมจิตทำให้จิตเนี่ยตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกผัสสะกระทบเป็นอีกเจตสิกหนึ่งทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นนะคะรู้ตรงลักษณะนั้นเท่านั้นไม่รู้อย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกไม่ใช่จิตไม่ปะปนกันอาศัยกันและการเกิดขึ้นต่างคนต่างทำจิตของตนเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยนี่แหละตัวจิตแต่เจตสิกซึ่งปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดกับจิตอีก7ประเภทไม่ปรากฏแต่มีเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาไปนะคะทั้งหมดเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่การดับไปของจิตขณะก่อนเท่านั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้และจิตเนี่ยถ้าแตกย่อย1ขณะนะคะขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับเพราะฉะนั้นขณะเกิดเป็นอุปาทะบังเกิดหรือเกิดขึ้นที่เราใช้คำว่าอุบัติอุปาทะนะคะและขณะดับใช้คำว่าพังคะเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับแน่นอนเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยเป็นอนุขณะขณะเกิดอุปาทขณะขณะที่ยังไม่ดับเป็นทิฏฐิขณะขณะที่ดับเป็นพังคขณะถ้าสามขณะนี้ยังไม่ปราดหมดสิ้นไปจิตต่อไปเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดและดับเป็นปัจจัยทำให้จิตขณะต่อไปเกิดอย่างเดียวนี้เลยเราไม่ต้องเรียกเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องทำอะไรก็เกิดแล้วแต่พอเริ่มเข้าใจก็คือว่าถ้าจิตขณะก่อนยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เลยโดยถ้าใช้ชื่อนะคะอนันตระปัจจัยหมายความว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดโดยไม่มีระหว่างขั้นอนันตระทันทีเลยสนิทเนียนมากเกิดดับไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นอย่างอื่นเป็นนิมิตต่างๆใช่ไหมคะแต่ความรวดเร็วของหนึ่งขณะเนี่ยไม่ปรากฏพอจะเข้าใจได้ว่าอดีตมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมยาวนานกับสั้น
2: ขอบพระคุณมาก
0: ค่ะยังไม่ถึงกรรมเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจกรรมไหมเราก็เข้าใจว่ากรรมยั่งยืนกรรมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราหรือเป็นของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรรมได้ยินคำนี้แปลก่อนหมายความถึงอะไรเพราะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะและเป็นภาษาบาลีแต่หมายความถึงอะไร
2: ถ้าโดยความเข้าใจน่าจะเป็นสิ่งที่เคยกระทำหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดเองเราไม่รู้จักตัวธรรมะเดี๋ยวนี้เลยเพราะตัวธรรมะเดี๋ยวนี้มีทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาและสภาพที่รู้สิ่งนี้คือกำลังเห็นแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะกรรมมีแล้วได้แ อะไรรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นกรรมได้ไหมเพราะกรรมคือการกระทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลค่อยๆละเอียดขึ้นนะฮะเฉพาะการกระทำที่เป็นกุศลและอกุศลนั่งอยู่นี่ก็ได้ค่ะยังไม่เดินเป็นกุศลและอกุศล
2: เป็นกุศล
0: เป็นกุศลใช่ไหมคะกุศลคืออะไร
2: กุศลคือสิ่งที่ดี
0: ค่ะไม่ใช่เราใช่ไหมคะแล้วเป็นอะไรรูปเป็นกุศลได้ไหมไม่มีทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นกุศลได้สภาพธรรมะทั้งหมดนะคะมีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานย่อยทุกสิ่งลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราบอกว่าเก้าอี้เนี่ยคนก็ยังจำอยู่นั่นแหละว่าเก้าอี้แต่ว่าเก้าอี้มีกี่รูปมีหลายรูปเขาไม่รู้เลยใช่ไหมคะเกิดดับด้วยเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้แข็งสีกลิ่นรสพวกนี้ไม่ใช่สภาพรู้เลยนะคะที่นี่มีไหมที่แข็งเนี่ยมีสีสันวรรณะมีถึงกระทบตาได้เพราะฉะนั้นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่ใช้คำว่ามหาภูตะรูปนะคะคือธาตุดินอ่อนหรือแข็งไม่ใช่หมายความถึงดินที่เราปลูกต้นไม้เย็นหรือร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะตึงหรือไหวที่กายแล้วก็ธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มทั้ง3รูปไม่ให้แยกจากกันเพราะฉะนั้นทั้ง4รูปเป็นใหญ่มหาภูตะเนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆนะคะแต่พูดให้เข้าใจว่าเมื่อใช้คำว่ามหาภูตะหมายความว่าเป็นใหญ่ที่ว่าถ้ารูปถ้าไม่มี4รูปนี้รูปอื่นมีไม่ได้แน่นอนไม่ว่ารูปใดทั้งสิ้นจะมีไม่ได้เลยต้องมีมหาภูตรูป4เมื่อมีมหาภูตรูป4แล้วนะคะมีอีก4รูปที่มหาภูตรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปแยกไม่ได้พอมหาภูตรูปเกิดก็มีอีก4รูปเกิดร่วมด้วยรูปนึงคืออะไรรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4เราไม่พูดถึง4ที่เป็นมหาภูตรูปตอนนี้เราพูดถึงรูปอีก4รูปเกิดกับมหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปถ้าคิดจะรู้ได้คิดตอบแล้วด้วยเห็นไหมความเข้าใจยังมั่นคงแค่ไหนเนี่ยถ้ามั่นคงตอบได้ทันทีแต่พอยังไม่มั่นคงเราก็ต้องไตร่ตรองนี่คือกว่าจะมั่นคงพบกระทบปัญญาพร้อมสติสัมปชัญญะรู้นั่นคือปฏิปัตตินั่นคือสติสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งนี่แค่ขั้นฟังเรายังต้องคิดละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปอะไรเกิดกับมหาภูตรูปสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้กระทบตาได้สีสันวรรณะต่างๆมีไหมลืมตาแล้วมีสิ่งที่ปรากฏไหมค่ะตอนหลับตาไม่มีคนเลยแต่พอลืมตามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏที่ยังไม่ใช่คนถ้าไม่คิดเห็นความรวดเร็วไหมคะจิตเห็นไม่ใช่เราธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาแล้วอาศัยสิ่งที่กระทบตาได้พระมหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้แข็งจะมากระทบตาได้ยังไงแต่สิ่งที่อยู่ตรงแข็งเนี่ยเป็นรูปหนึ่งที่กระทบตาได้แต่ไม่ปรากฏจนกว่าจิตเห็นเกิดก่อนเห็นสิ่งนั้นต้องกระทบจากขุปสาทะหมายความว่าจากขุปสาทะต้องเกิดก่อนแล้วก็สิ่งที่กระทบตาต้องเกิดก่อนเห็นเพราะเมื่อทั้งสองอย่างนี้กระทบกันเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกที่กระทบไม่ใช่ใครกระทบเลยค่ะเจตสิกหนึ่งชื่อผัสสะเจตสิกเกิดขึ้นนะคะเป็นสภาพรู้ที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏโดยที่แต่ขุปสาทะไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นเป็นแต่เพียงฐานหรือว่าที่เกิดคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้มีรูปกระทบได้แต่ว่าจิตธาตุรู้นี่ค่ะเกิดตรงนั้นนะคะแล้วก็รู้สิ่งที่กระทบตรงนั้นแล้วก็ดับตรงนั้นหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่มหาภูตรูปเนี่ยมีรูปเกิดร่วมด้วยมหาภูตรูปมีสี่แต่ที่มหาภูตรูปเกิดเมื่อไหร่ต้องมีอีก4รูปเกิดร่วมด้วยเอาทีละหนึ่งสิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเห็นไหมคะใช้คำว่าต่อตาแล้วก็ต่อหน้าด้วยไม่ปรากฏต่อหูใช่ไหมคะไม่ใช่ดีต่อหูที่เขาใช้คำว่าดีต่อใจใช่ไหมคะแต่นี่กระทบตารูปนี้กระทบตาโดยแข็งในกระทบไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่แข็งสิ่งนั้นจะมีรูปที่กระทบตาได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่ก็อ่อนหรือแข็งใช่ไหมคะกระทบตาได้เฉพาะสีตัวแข็งกระทบไม่ได้เลยเพราะฉันเห็นอะไรเห็นสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏนะคะความหลากหลายของมหาภูตรูปทั้งสี่สิ่งที่กระทบตาปรากฏเนี่ยเป็นสีต่างๆตามปัจจัยที่อาศัยดอกกุหลาบมีกี่สีคะแม้เป็นดอกกุหลาบแม้เป็นต้นกุหลาบพืชพันธุ์เดียวกันยังหลากสีเพราะฉะนั้นนั่นคือรูปธรรมนะคะจิตเจตสิกนามธรรมจะหลากหลายยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่ประมาณไม่ได้เลยค่ะแต่ก็ทรงประมวลมานะคะว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเนี่ยประกอบกับเจตสิกแต่ละขณะแล้วก็ต่างกันเป็น89ประเภทรวมหมดเลยในสวรรค์ในนรกพรหมโลกอะไรแต่ละทางหมดนะคะเพราะว่า1ขณะนับไม่ได้อยู่แล้วแต่สามารถจะประมวลได้เป็นประเภทได้89ประเภทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะรูปที่มหาภูตรูปเนี่ยเวลามหาภูตรูปมี4ใช่มั้ยคะต้องมีอีก4รูปเอาละ4รูปเนี่ยทีละ1อะไรคะเราเรียกคำว่าสีก็ได้เรียกว่าวันนะหรือวันโนก็ได้ภาษาบาลีเป็นนิพาก็ได้หลากหลายชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรก็ตามแต่ธรรมะไม่ได้เปลี่ยนไปตามชื่อแต่อาศัยชื่อของแต่ละภาษาแต่ละคำที่จะให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียกว่าสีก็ได้แต่ภาษาบาลีใช้คำว่าวันโนหรือวันนะนะคะกระทบตาได้ปรากฏได้ปรากฏตั้งนานเกิดดับกว่าจะเป็นสันฐานหรือนิมิตนิมิตนี่คือรูปร่างสังขารแต่ละหนึ่งคิ้วตาจมูกปากไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ไม่ใช่คนนั้นแต่เร็วสุดที่จะประมาณได้ข้อพิสูจน์คือแค่หลับตาวันนะรูปไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นรูปที่มีจริงไม่ใช่มหาภูตรูปอีกสามล่ะรู้ไหมคะรู้ได้ถ้าคิดค่ะเห็นสีสันวันนะรูปร่างสังขารแต่ทำไมบอกเป็นแอปเปิ้ลไม่ใช่บอกว่ากล้วยเพราะรสต่างกันเพราะฉะนั้นรสอยู่ไหนรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวอยู่ไหนอยู่ที่มหาภูตรูปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของตัวเองได้รับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะไม่ใช่ทายาทไม่ใช่ผู้รับมรดกไม่มีพระบิดาผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่กระทบตาได้หนึ่งรูปภาษาบาลีใช้คำว่าวันนะวันโนอะไรก็แล้วแต่นะคะภาษาไทยจะให้ชัดเจนคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็มีรสและมีอะไรอีกกลิ่นค่ะอยู่ที่ไหนที่มาพูดรูปน้ำหอมเนี่ยเหลวๆอย่างนี้ก็มีกลิ่นแข็งๆนี่ก็มีกลิ่นแอปเปิ้ลก็มีกลิ่นดอกกุหลาบก็มีกลิ่นดอกมะลิก็มีกลิ่นกล้วยมีกลิ่นไหมคะงูมีกลิ่นไหมปลามีกลิ่นไหมแข็งอยู่ตรงไหนมีกลิ่นตรงนั้นอีกหนึ่งรูปเท่าไหร่นะคะสามเหลืออีกรูปหนึ่งเมื่อเช้าเนี้ยรับประทานอาหารมีอะไรในอาหารที่ต้องรับประทานถ้าไม่รับประทานอาหารอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะ7วัน10วันเดือนหนึ่งตายได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่แข็งที่อ่อนที่เย็นที่ร้อนที่ตึงที่ไหวที่มหาภูตรูปนะคะมีอีกรูปหนึ่งคืออะไรคะคุณพิรพันธ
1: ์โอชารูปครับ
0: เพราะฉะนั้นอีก4รูปคือสีกลิ่นรสโอชาไม่ให้มีโอชาได้ไหมเมื่อมีมหาภูตรูปแต่โอชาจะเกิดโดยไม่มีมหาภูตรูปได้ไหมไม่ได้เกิดเปล่าๆเนี่ยไม่ได้เลยนะคะที่เนี่ยไม้เนี่ยมีโอชาไหมโอชาคือรูปที่ทำให้เกิดรูปแสดงว่ารูปที่เกิดจากกรรมแค่ตาหูจมูกลิ้นกายประสาทซึมซาบทั่วตัวเนี่ยไม่พอที่จะดำรงชีวิตต้องอาศัยโอชาแต่ไม่ใช่รสนะคะรสอย่างหนึ่งกระทบลิ้นแต่โอชาไม่ได้กระทบลิ้นเลยแต่ว่าเป็นรูปที่ทำให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทานข้าวแต่ทานวิตามินทานอะไรก็ได้นะคะซึ่งมีโอชาที่ทำให้เกิดรูป อย่างพวกนักบินอวกาศเอ้ยอะไรเงี้ยก็คิดกันไปทำกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามที่มหาพุทธรูปทุกกลุ่มหรือกลาปะซึ่งเล็กที่สุดแยกออกจากกันแล้วเนี่ยต้องมีรูปที่แยกกันไม่ได้8รูปนี่เป็นอาหารของปลวกได้มนุษย์ก็ได้เอาไปแตกย่อยผสมนู่นผสมนี่ก็อร่อยดี ใช่ไหมคะ ก็เป็นเรื่องที่ว่ามีโอชาอยู่ที่นั่นแต่ตัวโอชาไม่ใช่รสชอบโอชาหรือชอบรส
2: คนน่าจะติดในรส
0: ปกติไม่รู้จักโอชา
2: คร
0: ับ รู้แต่ว่าต้องรับประทานอาหารไม่รับประทานไม่ได้แต่ไม่รู้เลยว่าเพราะในอาหารนั้นมีรูปหนึ่งค่ะซึ่งเป็นรูปที่ทำให้เกิดรูปอื่นได้เพราะฉะนั้นรูปเกิดจากสมุฏฐานจากกรรมอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เกิดได้เลยต้องเฉพาะกรรมกรรมก็มี2 อย่างนะคะกุศลกรรมอกุศลกรรมรูปที่เกิดก็เกิดจากอกุศลกรรมหรือว่าเกิดจากกุศลกรรมก็ได้เพราะฉะนั้นก็มีอย่างนี้ตามธรรมดาปกติที่ต้องเป็นไปใช่ไหมคะทั้งหมด8รูปแยกกันไม่ได้เลยที่ตัวของเราเนี่ยมีอาการสัมผัสไม่ใช่แข็งนะไม่ใช่กลิ่นด้วยอีกรูปหนึ่งละเพราะฉะนั้น28รูปเนี่ยค่อยๆฟังเดี๋ยวก็ครบถ้ายังไม่ครบก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะคะเพราะต้องเข้าใจอย่าไปเอาครบถ้าเอาครบพูดไปได้แต่ไม่เข้าใจนี่หยาบเป็นอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพูดคำที่ไม่รู้จักมาตลอดชีวิตจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อนั้นพูดคำที่รู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอชามีทุกรูปที่ย่อยละเอียดยิบเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แต่ทำลายได้แล้วไหนเราพอคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้นะคะรูปเป็นรูปที่เล็กมากละเอียดมากเกิดจากสมุฏฐานต่างๆใครก็ทำให้รูปเกิดไม่ได้นอกจากกรรมทำให้รูปนี้เกิดขึ้นเช่นจากจักขุประสาทะโสตประสาทะรูปที่เกิดจากจิตยิ้มหัวเราะเห็นไหมคะโกรธเศร้าร้องไห้น้ำตาไหลพวกนี้ก็เกิดจากจิตเป็นแรงเต้นกาสนุกสนานก็เกิดจากจิตใช่ไหมคะรูปที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนก็มีทำให้ป่วยไข้ได้เจ็บบางคนก็เจ็บคอปากน้ำค้างอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ยังมีรูปที่เกิดจากอาหารคือโอชาที่ทำให้รูปเกิดได้เพราะฉะนั้นที่มหาภูตรูปเนี่ยก็มีรูปอีก4รูปถ้าเราไม่นับอากาศซึ่งอยู่ระหว่างกลาปะกลุ่มที่เล็กที่สุดที่ย่อยออกแล้วนะคะน้อยที่สุด8รูปเรียกว่า1กลาปะแต่ถ้ามีตาเกิดร่วมด้วยแยกออกจากธาตุดินน้ำไฟลมได้ไหมจากขู่ภาษาธาตุเนี่ยค่ะแยกออกไม่อยู่ที่ดินน้ำไฟลมได้ไหมบอกแล้วต้องไม่ลืมมหาภูตรูปชื่อนี้ไม่เปลี่ยนเอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้รูปใหญ่รูปที่เป็นประธานมี4รูปถ้าไม่มี4รูปนี้รูปใดๆก็ไม่มีทั้งสิ้นเห็นไหมคะทั้งสิ้นก็คือต้องมีอีก4รูปอย่างน้อยที่สุดแต่ก็เพิ่มเพราะเหตุว่าตาเกิดแล้วเพราะกรรมเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมในเรารู้ได้เลยค่ะจักขุประสาทะไม่ใช่ตาขาวตาดำทั้งหมดนะคะมองไม่เห็นเลยค่ะแต่รูปนั้นแหละสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแค่กระทบนะแต่ไม่เห็นนะเพราะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นขณะนั้นเองนะคะก็มีรูปซึ่งเกิดจากกรรมเพราะจักขุประสาทะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเฉพาะตรงนั้นและรูปที่เกิดจากจิตนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแล้วก็นอนแล้วก็พูดก็เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานรูปที่เกิดจากอุตุป่วยไข้ได้เจ็บบ้างนะคะตากแดดมากๆก็ผิวคล้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปที่เกิดจากอุตุแล้วก็รูปที่เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปใครก็ไม่รู้อาหารเป็นพิษหรือเปล่าอาหารเป็นยังไงหรือเปล่าก็ทำให้เกิดรูปดีบ้างไม่ดีบ้างต่อไปนะคะแต่รูปใดก็ตามเช่นจักขุประสาทะซึ่งเกิดจากกรรมแยกจากมหาภูตรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนั้นน่ะมีกี่รูปจาก8เพิ่มอีก1เฉพาะส่วนนั้นนะคะไม่ใช่ตรงอื่นนะคะมีจักขุประสาทะรูปแล้วยังต้องมีอีกรูปหนึ่งรูปใดๆก็ตามนะคะที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานต้องมีรูปพิเศษอีกรูปหนึ่งชีวิตตรูปหรือชีวิตตินตริยะรูปมีคำว่าอินทรีย์เป็นใหญ่เ พราะเหตุว่าทำให้รูปนั้นมีชีวิตเพราะเกิดจากกรรมรูปปั้นเนี่ยเหมือนคนทุกส่วนและตาก็เหมือนแต่ไม่มีชีวิตแต่รูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงนะคะคือไม่มีเราต้องบอกเลยค่ะว่าความจริงที่คนไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดก็คือไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจิตมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเจตสิกรูปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงใช้คำว่าปรมะอัตถะคือลักษณะของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมความว่าธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมถึงที่สุดก็คือแค่นี้แหละรูปก็เป็น18รูปจะปรากฏเป็นท้องฟ้าเป็นน้ำทะเลเป็นเต่าเป็นนกเป็นคนเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆก็ไม่พ้นจากที่เป็นรูปกรรมคืออะไรถ้าไม่ฟังเรื่องอื่นประกอบนั้นไม่มีทางเข้าใจค่ะก็แค่จำเขาบอกเราก็จำเขาบอกชื่อเจตสิกเราก็จำไว้เท่านั้นเองแต่จะถึงความไม่ใช่เราเนี่ยต้องละเอียดมากเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมมีอะไรบ้างจิตเปลี่ยนไม่ได้อะไรอีกเจตสิกสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงใช้คำว่าปรมัตถ์ค่ะปรมัตถธรรมก็มีจิตมีเจตสิกและมีอะไรอีกคะก่อนนิพพานนะคะนิพพานยังไม่มีตอนนี้แต่ตอนนี้สิ่งนั้นมี
2: รูป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรม4เราเริ่มเข้าใจพอได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมที่ไหนนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมมี4จิตเจตสิกรูปนิพพานรูปไม่รู้อะไรเป็นรูปปรมัตถ์และนิพพานรู้อะไรมั้ยนั่นนิพพานเป็นรูปหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่รู้อะไรแต่ก็ต่างกันโดยที่สภาพหนึ่งไม่รู้แต่เกิดขึ้นมีลักษณะหลากหลายแล้วก็ดับเป็นรูปธรรมแต่อีกสภาพหนึ่งไม่รู้อะไรเหมือนกันไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแต่ไม่เกิดนี่คือการที่กว่าจะถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งนิพพานต้องติดข้องในสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นธรรมะนี่แหละเป็นปรมัตถธรรมทั้งหมดรูปเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าคะจิตเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าเจตสิกนิพพานทั้งหมดเป็นอภิธรรมะอภิแปลว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งรู้ได้ยังไงว่านี่มี8รูปไม่ใช่9เห็นไหมคะแต่รู้ได้ยังไงว่ารูปนี้มีถึง10รูปเพราะว่ามีจักขุประสาทรูปกับชีวิตรูปหรือชีวิตตินเรียรูปแต่รูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมจะมีชีวิตตินเรียรูปไม่ได้นี่เป็นความต่างกันเราถึงได้บอกนี่ตายแล้วตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมรูปร่างก็เหมือนเดิมแต่นี่ตายแล้วเพราะว่ากรรมมัชรูปหรือรูปนี่นะคะจะต้องดับกรรมมัชรูปต้องดับก่อนจุติจิต17ขณะเพราะฉะนั้นพอตายหมดจิตเจตสิกรูปดับพร้อมกันหมดไม่เหลือเลยไม่เหลือความเป็นคนนี้อีกเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเป็นราวนี้ก็คือหลงไม่มีแต่มีการเกิดขึ้นจิตเจตสิกเกิดก็บอกว่าเราเกิดพอถึงเวลาที่กรรมสิ้นสุดที่จะให้เป็นบุคคลนี้ก็ถึงขณะจุดท้ายที่จิตเกิดขึ้นนะคะไม่ได้ทำกิจเห็นได้ยินไม่ได้ทำภวังคกิจดำรงภพชาติแต่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนั้นดับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยก็เป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีเราตอนนี้กรรมล่ะมีจริงแน่นอนใช่ไหมคะรูปทำกรรมได้ไหมถ้าเราบอกว่ากรรมคือการกระทำอย่างกายกรรมเนี่ยการกระทำทางกายวจีกรรมก็กรรมที่กระทำทางวาจาแล้วก็มโนกรรมก็คือกรรมที่ทำทางใจไม่ต้องพูดไม่ต้องเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นกรรมที่จะให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมได้แก่จิตหรือเจตสิกหรือรูปรูปไม่รู้อะไรเลย
2: จิตกับเจตสิก
0: ค่ะแต่เจาะจงนะคะจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เป็นมนินทรีย์กรรมคือเจตนาเจตสิกภาษาไทยเราออกเสียงเป็นเจตนานั่งตรงนี้มีเจตนาไหมลุกขึ้นยืนมีเจตนาไหมก็มีเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกนะคะเกิดกับจิตทุกขณะแต่เราก็ยังไม่รู้เพราะว่า จตสิกอื่นก็เกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้มีลักษณะและกิจการงานอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมะโดยไม่คลาดเคลื่อนนะคะหมายความต้องชัดเจนไม่ให้หลงเข้าใจผิดทรงแสดงธรรมะโดยลักษณะว่านี่คือลักษณะของสิ่งนั้นถ้าไม่มีลักษณะเราจะรู้ว่าต่างกันไหมก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ที่รู้ว่าต่างเพราะลักษณะของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยประเภทที่แม้หนึ่งก็ต่างกันโดยลักษณะและกิจการงานหน้าที่และอาการที่ปรากฏและเหตุใกล้ให้เกิดพูดคำเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาของพระองค์ระดับไหนแต่เรานะคะสี่อย่างรู้ไม่ครบหรอกรู้นิดนิดหน่อยหน่อยว่ากรรมคือเจตนาเจตสิกแต่ก็ต้องรู้ต่อไปและเจตนาเจตสิกทำอะไรมีกิจอะไรมีลักษณะอย่างไรลักษณะของเจตนาเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจใช่ไหมคะบางคนเราบอกโอ้ขอโทษไม่เจตนาผิดเพราะว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่าเขาไม่รู้ไงคะหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นใช่ไหมเขากล่าวว่าไม่ได้เจตนา
2: แต่ว่าจริงๆก็คือทำไป
0: ต้องมีเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะค่ะ
2: แต่คนก็จะพูดออกมาโดยที่ไม่รู้ว่า
0: ไม่รู้อะไรเลย
2: เจตนา
0: ค่ะ
2: มันตั้งใจไป
0: เพราะว่าเขาพูดคำที่เขาไม่รู้จักไงคะจนกว่าจะได้ฟังธรรมะชัดเจนว่าพอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเราเข้าใจเลยสำหรับภาษาธรรมดาก็คือว่าไม่ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นแต่ความตั้งใจต้องเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นนะคะจิตหนึ่งขณะจะขาดเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยและจิตที่เกิดได้อย่างน้อยที่สุดที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยน้อยที่สุด7ประเภทและน้อยที่สุดในใครรู้ว่าขณะไหนขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสโดยกรรมทำให้เกิดรูปซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งซึ่งจะทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นผลของกรรมต้องเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้ค่ะรูปเป็นผลของกรรมแต่ไม่รู้อะไรแต่เพราะไม่ใช่ธาตุรู้จึงใช้คำว่ารูปเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากแต่จิตเป็นสภาพรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเกิดขึ้นต้องรู้โดยเป็นผลของกรรมที่ต้องทำให้รู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกใช้คำว่าวิปากะหรือวิบากเพราะฉะนั้นกรรมให้ผล2 อย่างนะคะคือทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดและทำให้รูปซึ่งเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากเกิดละเอียดมากเลยค่ะทุกขณะจิตที่ดำรงเป็นหนึ่งขณะในชีวิตไม่ว่าใครทั้งหมดที่มีชีวิตนะคะจะอยู่โลกไหนก็ตามก็เป็น
3: ปล่อยวางปัญญาที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแล้วละคลายความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจึงจะเป็นการปล่อยวางตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นเราที่จะปล่อยวางจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.3 ธันวาคม 2560

0: ที่ว่าปัญญาปล่อยวางเนี่ยครับปล่อยวางยังไง
1: คุณปณยาลองขอยืมแว่นตาคุณวิสิทธิ์ที่นั่งใกล้ๆนะคะถือไว้หน่อยวางลงสิคะปล่อยวางหรือยัง
2: วางแล้วค่ะอาจารย์
1: เพราะไม่รู้ว่าไม่ได้วางอะไรเพราะยึดถืออะไรไว้แม้แต่ขณะนั้นเป็นแว่นตาก็ยึดถือแล้วว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยวางแท้ที่จริงสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นเรามีเราเป็นของเราทั้งหมดแท้ที่จริงแล้วคืออะไรก็คือสิ่งนั้นมีไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาเสมือนว่าไม่ดับไปคงที่อยู่ทำให้มีการติดข้องยึดถือสิ่งที่เป็นของเราและตัวเราเพราะฉะนั้นขณะที่ถามและคุณดนยาบอกว่าวางแล้วเนี่ยไม่ได้วางอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะยังคงเป็นแว่นตาแต่ไม่ใช่เป็นธรรมะและยังเป็นตัวคุณดนยาที่วางลงไปแต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่ต้องเริ่มต้นและมั่นคงจริงๆก็คือว่าเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเราจะไม่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีใช่ไหมแต่ว่าทั้งที่มีเนี่ยก็ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจึงมีความติดข้องด้วยประการทั้งปวงมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นที่จะละการยึดถือติดข้องต้องเพราะความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่สิ่งที่มีตลอดเวลาเพียงมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้จริงๆอย่างนี้นะคะก็จะปล่อยวางการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละหนึ่งค่ะแข็งเป็นแข็งที่ตัวคุณดลยาก็มีแข็งที่ตัวลูกก็มีแข็งและทำไมไปว่าลูกของเราก็แข็งกับแข็งที่ตัวก็แข็งที่ลูกก็แข็งแข็งก็มีจริงๆแข็งเกิดขึ้นและแข็งก็ดับไปไหนล่ะลูกก็แค่แข็งแค่เห็นแค่ได้ยินทุกอย่างที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็ยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยวางยังคงเป็นเราและของเราจนกว่าปัญญาสามารถจะเข้าใจความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่ง
2: ฟังเผินๆนะคะอาจารย์เหมือนก็อาจารย์บอกว่าไม่อย่าไปรักลูกอย่าไปห่วงลูกไอ้ประมาณนี้นะคะอาจารย
1: ์ไม่ได้บอกให้ใครทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเป็นอนัตตาแต่ปัญญาก็มีความเห็นที่ถูกต้องจะให้ปัญญาเข้าใจผิดไม่ได้และความเห็นผิดความเข้าใจผิดก็จะกลับกลายเป็นความเห็นถูกไม่ได้ต้องเห็นผิดเพราะฉะนั้นเห็นผิดมานานเท่าไหร่ว่ามีเราทั้งที่ตอนเกิดก่อนเกิดไม่มีเราอยู่ไหนแต่พอเกิดเป็นธรรมะที่เกิดก็เข้าใจผิดว่าเป็นเราทั้งที่ธรรมะก็เกิดดับอยู่ทุกขณะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะเข้าใจความจริงถึงที่สุดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะให้เราเข้าใจปล่อยวางหรือยังคะ
2: ยังค่ะ
1: ถูกต้องค่ะปัญญาอย่างนี้ปล่อยวางอะไรได้ยังเป็นเราที่กำลังฟังเพราะฉันจะรู้ได้ว่าการปล่อยวางไม่ใช่เราปล่อยวางแต่เป็นปัญญาระดับไหนและก็ปัญญานั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่ใช่ไปทำแล้วบอกว่าให้เข้าใจอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้นั่นไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจแม้แต่ว่าธรรมะคืออะไร
3: สนทนาธรรมที่ราชกรีธาสโมสรวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561
4: ท่านอาจารย์ครับคำว่าธรรมะจะทราบกันนะครับว่าคือสิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยสำคัญในความเป็นธรรมะอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับในการเริ่มต้นที่จะศึกษาพระธรรม
1: ค่ะถ้าเป็นคำที่คนอื่นกล่าวก็ใครๆก็เข้าใจได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองคำนั้นต้องลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเราต้องรู้ว่าเป็นคำที่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมะแค่คำเดียวเนี่ยค่ะความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยต้องมากมายกว่าที่เราคิดหรือว่าที่เราจะฟังเผินๆแล้วก็คิดว่าเข้าใจได้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะนะคะทุกคนลองคิดหรือพูดดังๆธรรมะความเข้าใจของคนที่พูดต่างกันไหม นะคะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยก็จะคิดว่าธรรมะแล้วแต่คนนั้นบอกอย่างนี้คนนี้บอกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนั้นต้องลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นสิ่งซึ่งประมาทไม่ได้เลยแม้คำเดียวทุกคนพูดตามได้แต่พระปัญญาที่ตรัสคำนี้กับคำที่คนอื่นได้ฟังแล้วก็คิดและพูดตามเนี่ยปัญญาของคนนั้นต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างไกลกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะประการแรกก็คือฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าคำนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นคำที่เผินมากเพียงแค่ได้ยินแต่ว่าไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองให้ลึกซึ้งไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะลึกซึ้งตามลำดับเหมือนคนที่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งมหาสมุทรมหาสมุทรลึกซึ้งไหมคะบนบกลึกซึ้งแต่ละก้าวที่ย่างลงไปความลึกซึ้งของมหาสมุทรก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยค่ะคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังคำนี้ต้องระลึกถึงพระปัญญาคุณที่ตรัสคำนี้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ตามที่พระองค์ได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะเป็นคำที่ตั้งแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยจนกระทั่งฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะดับกิเลสถึงความเป็น

0: ไม่ได้นี่คือความเลิศที่สุดของพระปัญญาซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบได้นะคะมีข้อความที่ว่าผู้ที่จะสรรเสริญพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเท่านั้นคนอื่นไม่มีทางเลยค่ะอย่างเราที่ได้ฟังเนี่ยก็ยังรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยมากเพียงแค่พระองค์เป็นพระพุทธรัตนะทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นรัตนะมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในสากลจักรวาลเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อเข้าใจคำแต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะตั้งต้นด้วยธรรมะนะคะจนถึงที่สุดก็ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะหมายความถึงทุกอย่างที่มีจริงถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรงตรัสรู้มีจริงนะคะและมีจริงทุกกาลสมัยไม่ใช่แต่เฉพาะในครั้งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แต่ไม่ว่าสมัยใดค่ะแม้แต่ขณะนี้ก็มีธรรมะแต่ใครจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะฟังแล้วไม่ลืมไม่พอนะคะไตรตรองพิจารณาเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมั่นคงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมเห็นไหมคะไม่ใช่เราเพียงฟังค่ะแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากการฟังก็คือว่าได้รับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือความเห็นถูกต้องซึ่งเป็นปัญญาของผู้ฟังซึ่งไม่สามารถที่จะมีได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังไม่ได้หมายความแค่ได้ยินนะคะแต่ไตรตรองจนกระทั่งทุกคำไม่ลืมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมถ้าฟังแล้วไม่มีการสนทนานะคะก็คงจะไม่ทราบว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนทุกสิ่งที่มีจริงภาษาไทยภาษาบาลีคือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมแค่คำเดียวที่ถามนะคะยังไม่ไปไกลค่ะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหม
1: ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: มีครับ
0: เดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคะ
1: สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั้งหลายรอบๆตัวเรานี้เป็นธรรมะทั้งหมดครับ
0: กรุณาบอกสักคำแต่ละคำได้ไหมคะอะไรทีละหนึ่ง
1: เสียงที่ได้ยินอยู่เป็นธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะนี่เริ่มรู้จักธรรมะแค่ฟังและไตรตรองเข้าใจได้ใช่ไหมคะเสียงมีจริงถ้าเสียงไม่เกิดจะมีเสียงไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงนะคะเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดดับของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เลยแต่ผู้ที่ตรัสคำนี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเชิญคุณคำปันให้ความหมายของคำว่าธรรมดาด้วยค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าธรรมดาก็มาจากภาษาบาลีว่าธรรมตานะครับมาจากคำสองคำก็คือธรรมะคำหนึ่งตาคำหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆตาก็คือความเป็นเมื่อรวมกันนะครับเป็นธรรมตาภาษาไทยก็คือธรรมดาโดยความหมายนะครับก็คือความเป็นจริงของธรรมะความเป็นไปของธรรมะครับนี่คือความหมายครับ
0: ค่ะคนไทยใช้คำนี้จนเหมือนภาษาไทยใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่หารู้ไหมคะว่าถ้าพูดอย่างนั้นด้วยความเข้าใจนะคะแต่ละหนึ่งเกิดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นธรรมดาภาษาบาลีใช้ตาแต่ภาษาไทยเปลี่ยนต่อเต่าเป็นดอเด็กนะคะแทนที่เราจะพูดว่าธรรมตาเราก็บอกว่าธรรมดาฝนตกเป็นธรรมดาไหมคะแดดออกเป็นธรรมดาไหมในภาษาไทยแต่ความเข้าใจของคนพูดเนี่ยค่ะต้องเข้าใจว่าลึกซึ้งกว่า

0: นั้นมากเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงยากที่จะรู้ได้เช่นขณะนี้ที่มีท่านผู้ตอบว่าเสียงมีจริงทำไมรู้ได้ว่าเสียงมีจริง
1: เพราะว่าประสาทสัมผัสทางหูนะครับได้รับสัมผัสเสียง
0: ค่ะถ้าไม่มีหู
1: ก็
0: ไม่ได้ยินใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ยิน
0: แต่ได้ยินไม่ใช่หูใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะแสดงให้เห็นว่าหูไม่สามารถที่จะได้ยินได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีหูก็ไม่มีได้ยินเพราะฉะนั้นหูเป็นเราหรือว่าหูเป็นหู
1: หูเป็นหูครับ
0: ค่ะได้ยินเป็นเราหรือว่าได้ยินเป็นได้ยิน
1: ได้ยินเป็นได้ยินครับ
0: ค่ะนี่แสดงว่ารู้จักธรรมะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคือไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็ลืมแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจจริงๆค่ะนี่เป็นความชัดเจนขึ้นว่าแม้เพียงเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะต้องไม่ลืมนะคะแม้เพียงเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเสียงเป็นเสียงหูเป็นหูได้ยินเป็นได้ยินทุกอย่างหมดค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะได้ยินนะคะคิดเป็นคิดจำเป็นจำชอบเป็นชอบไม่ชอบเป็นไม่ชอบแต่ละหนึ่งค่ะเฉพาะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นอย่างอื่นไม่ได้เสียงจะเป็นหูไม่ได้ได้ยินก็จะเป็นเสียงไม่ได้หูก็เป็นเสียงไม่ได้หูก็ได้ยินไม่ได้เดี๋ยวนี้มีใครนั่งอยู่ที่นี่บ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะคืออะไรนะครับตอนนี้ก็มีท่านสมาชิกนั่งกันอยู่เต็มห้องครับแต่ถ้าฟังธรรมะแล้วนี่มันกระจัดกระจายไปหมดเพราะว่าธรรมะมันแต่ละหนึ่งจริงๆนะครับอาจารย์แต่ละหนึ่งจนกระทั่งไม่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นโต๊ะเป็นสิ่งของอะไรเลย
0: เพราะฉะนั้นคำพูดที่ได้ฟังนะคะจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาดับไปนี้ไม่นานเลยค่ะเพียงแค่ทันทีที่เกิดก็ดับใครจะค้านคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราก็ตอบกันเมื่อกี้นี้นะคะหูเป็นหูเสียงเป็นเสียงคิดเป็นคิดจำเป็นจำและจะมีเราแต่ที่ไหนและถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะโลกก็ไม่มีแต่ละท่านหรือแต่ละสิ่งที่ปรากฏเหมือนกับว่าไม่ได้ดับไปเลยก็ไม่มีนี่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะเพราะเหตุว่านานแสนนานมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ต้องเกิดและดับไปเลยแต่ว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีนะคะจนกระทั่งไม่ปรากฏการดับไปของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ต้องไม่ลืมค่ะนี่คือการตรัสรู้ความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งใช้คำว่าอริยสัจธรรมคนอื่นนะคะสามารถที่จะรู้ตามอย่างนี้ได้ไหม
2: ตามพระองค์หมายถึงว่าในครั้งที่ท่านจะส่งตรัสรู้ที่จะมาสั่งสอนนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่มีใครสามารถที่จะรู้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ความจริงต้องเป็นความจริงแต่ไม่ใช่คนที่ไม่เข้าใจธรรมะจะรู้แต่ต้องเป็นคนที่ค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจนะคะจนกระทั่งมีผู้ที่เป็นสังฆรัตนะเพราะรู้จักธรรมรัตนะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธรัตนะเพราะฉะนั้นในครั้งอดีตมีผู้ที่บรรลุคุณธรรมคือรู้แจ้งสภาพธรรมะนะคะได้ความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นละความติดข้องละความไม่รู้ซึ่งปิดบังสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้จนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระภิกขุซึ่งไม่ได้รู้อริยสัจธรรมในครั้งนั้นมีมากนะคะมีทั้งคฤหัสถ์คือชาวบ้านและก็บรรพชิตคือผู้ที่เป็นภิกษุเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี4คือภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์ที่จะไม่ให้สตรีบวชเพราะเหตุว่าจะทำให้พระศาสนาเนี่ยค่ะตั้งมั่นอยู่ไม่นานนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นก็ทรงบัญญัติสิกขาบทสำหรับภิกษุณีอย่างเคร่งครัดมากทั้งในเรื่องของการบวชจนกระทั่งค่อยๆสูญสิ้นไปตามพระพุทธประสงค์พระเซนก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยไม่บวชแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลจึงมีทั้งผู้ที่เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตซึ่งเป็นพระอริยบุคคลเป็นสังฆรัตนะสังฆรัตนะหมายเฉพาะผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะแสดงให้เห็นว่าถ้ามีการฟังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งตรงกับที่ได้ฟังคำแรกว่าไม่มีเราใช่ไหมคะเข้าใจเป็นปัญญาเป็นความเห็นถูกไม่เข้าใจเป็นอวิชชาเป็นโมหะสภาพธรรมะต่างๆนะคะมีให้พิสูจน์ให้รู้ได้แม้เดี๋ยวนี้ฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าเป็นความเข้าใจระดับที่ยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งนะคะด้วยเหตุนี้จึงใช้คำว่าปริยัตติหมายความว่าความรอบรู้คือเข้าใจอย่างมั่นคงในสิ่งที่ได้ฟังเช่นเดี๋ยวนี้นะคะมีความเข้าใจมั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งชอบมีจริงเป็นธรรมะหนึ่งไม่ชอบก็มีจริงเป็นธรรมะหนึ่งคุณคำปั่นจะยกคำอื่นอีกไหมคะ
3: ถ้าเป็นธรรมะอื่นๆ อีกนะครับที่จะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นจริงนะครับซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับขณะที่ไม่รู้ความจริงครับก็เป็นธรรมะที่มีจริงๆขณะที่ตรณีคงจะรู้จักใช่ไหมครับตรณีก็คือหวงแหนไม่อยากให้สมบัติของตนเองทั่วไปแก่บุคคลอื่นนี่ก็เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงนะครับที่เรียกว่าความตรณีหรือความริษยานะครับธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขแล้วทนไม่ได้นี่คือลักษณะของสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งนะครับและความจริงหรือว่าสิ่งที่มีจริงที่ประเสริฐที่มีค่านะครับที่สามารถเริ่มสะสมอบรมได้นะครับก็คือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกอย่างเช่นในขณะนี้ก็กำลังเริ่มที่จะสะสมสิ่งที่มีค่าที่ประเสริฐก็คือปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะพอมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยใช่ไหมคะที่ตัวมีทุกอย่างที่เป็นธรรมะนอกตัวก็มีทุกอย่างก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงแล้วไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเลยนะคะเพียงแต่ว่าการเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะไม่พอที่จะละความติดข้องความจำว่ามีเรามีตัวตนมีบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงตั้งแต่ต้นนะคะไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเกิดดับความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นสามารถประจักษ์แจ้งได้ตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงมิฉะนั้นจะไม่มีผู้ที่รู้ตามพระองค์ซึ่งใช้คำว่าพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่ได้รู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะมีแน่จริงแน่รู้ได้แน่แต่ไม่ใช่ด้วยเราหรือตัวตนที่พยายามจะไปรู้แต่ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏมีลักษณะซึ่งเป็นสิ่งนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้แข็งใครเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานได้ไหมไม่มีทางนะคะสภาพที่กำลังรู้แข็งมีจริงๆเช่นขณะนี้แข็งปรากฏกับสภาพที่รู้แข็งเท่านั้นไม่ได้ปรากฏกับคนชื่อนั้นชื่อนี้หรือใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ปรากฏกับสภาพที่รู้แข็งเพราะฉะนั้นแม้สภาพรู้มีก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดรู้แล้วก็ดับไป พราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องฟังให้ละเอียดนะคะไม่ใช่รีบร้อนที่จะไปรู้เร็วๆรู้มากๆแต่ก็สงสัยแต่ว่าเพียงฟังอย่างนี้รู้ว่าต้องอบรมความรู้ความเข้าใจเพิ่มอีกมากเท่าไหร่เพราะเหตุว่าแข็งขณะนี้ไม่ได้ปรากฏการเกิดดับเห็นก็ไม่ได้ปรากฏการเกิดดับแต่ลองไตร่ตรองนะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นจะเป็นได้ยินด้วยกันไม่ได้ได้ยินก็ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นได้ยินจะเห็นด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นเห็นเท่านั้นได้ยินก็เป็นได้ยินเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินไม่รู้การเกิดดับสลับกันของทางตาและทางหูเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะผู้นั้นไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราซึ่งความจริงแล้วทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก่อนอื่นก็รู้ความจริงแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นไม่เกิดไม่มีทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่ปรากฏความจริงต้องค่อยๆเป็นจริงไปตามลำดับขั้นที่จะเข้าใจให้ถูกต้องนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดเลยก็ไม่มีถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกทั้งหมดโลกก็ไม่มีเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะฉะนั้นโลกะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับสิ่งใดที่ไม่เกิดดับเป็นโลกุตระเหนือโลกเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจจริงๆมั่นคงไม่เปลี่ยนหมายความว่ารู้แน่ว่าจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีโอกาสที่จะได้ฟังคำซึ่งคิดเองไม่ได้เลยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะรู้ได้ว่าไม่รู้ระดับไหนถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ระดับที่ว่าแม้เห็นเกิดระดับก่อนได้ยินและเวลาที่ได้ยินดับสิ่งอื่นจึงสามารถจะเกิดได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็เห็นความไม่รู้ของตนเองซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอวิชชามากมายสักแค่ไหนขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับทุกอย่างเลยนะคะดีใจเสียใจจำคิดชอบไม่ชอบทุกอย่างแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นนี่คือความไม่รู้ของเราใช่ไหมคะมากไหมคะความไม่รู้วันนี้มากแค่นี้ในสังสารวัฏจะมากแค่ไหนแล้วใครล่ะที่คิดว่าจะทำอะไรเพื่อที่จะละคลายกิเลสและประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะโดยไม่ค่อยเข้าใจว่านี่เพียงแค่ฟังปัญญาจะต้องมีอีกมากและเป็นความรู้จริงๆเมื่อใช้คำว่าปัญญาหมายความถึงความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะนี่ระดับไหนคะแค่ฟังคำเดียวว่าธรรมะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาโดยประการทั้งปวงพระรู้ว่ากิเลส ที่มีมากเนี่ยใครอย่าได้คิดที่จะหาหนทางอื่นซึ่งไม่ใช่การฟังพระธรรมแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นที่จะละคลายความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะในขั้นนี้ยังเพียงแค่ขั้นฟังเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของปัญญาจะต้องเพิ่มขึ้นอีกระดับไหนเมื่อใช้คำว่าปริยัตติฟังคำซึ่งเป็นพระพุทธพจน์พระพุทธวจนะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจัดไว้ดีแล้วแต่ละคำต้องเข้าใจทุกคำที่จะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดไม่ฉะนั้นแล้วก็ผิดเพราะฉะนั้นทุกคำต้องเป็นสิ่งซึ่งมีค่านะคะเพราะเหตุว่าใครก็ไม่สามารถจะคิดได้ด้วยตัวเองมีอายุยืนยาวนานสักเท่าไหร่นะคะถึง100ปีคิดเองก็ไม่ได้แต่ว่าเพียงฟังคำของพระองค์แล้วเริ่มเข้าใจขึ้น1คำ2คำ3คำต่อไปนะคะความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วไม่ดับไปอย่างเร็วที่สุดนะคะและสิ่งที่ดับไปแล้วนั้นไม่กลับมาอีกเลยจริงหรือเปล่าคะ เสียงเมื่อกี้นี้ไปไหนไฟดับแล้วไฟไปไหนเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะหนึ่งในสังสารวัฏไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่โกรธจากหนึ่งในสังสารวัฏโกรธอีกก็ไม่ใช่โกรธเก่าระดับความโกรธก็ไม่เท่ากันแค่ความขุ่นใจกับความไม่ชอบใจจนถึงกับอาฆาตพยาบาทแต่ละหนึ่งนะคะเกิดเองก็ไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแค่เนี่ยจะไปละกิเลสได้ไหม7วัน10วัน15วันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะมีความมั่นคงจริงๆใช้คำว่าสัจจญาณะเป็นปัญญาที่มั่นคงในความจริงไม่เปลี่ยนแปลว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเกิดระดับได้ยินเกิดระดับธรรมะทุกอย่างที่กำลังปรากฏเกิดระดับและสามารถประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ใช่ปัญญาเพียงขั้นฟังแต่ว่าถ้ามีปัญญาขั้นฟังที่มั่นคงนะคะที่ไหนก็รู้ความจริงได้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดตรงนั้นดับตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องไปที่ไหนหรือว่าจะต้องไปทำอะไรนี่คือผิดละไม่ตรงตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เคารพอย่างยิ่งในแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมิฉะนั้นก็หลงทางผิดง่ายมากไม่ยากเลยเหมือนอย่างพระสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้นะคะแม้ว่าจะเป็นภิกษุมีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาแสดงธรรมะด้วยได้ลาภยศการะแต่หลงผิดเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อเตือนนะคะว่าถ้าขณะใดก็ตามไม่ใช่สิ่งที่เป็นปกติเดี๋ยวนี้จะไม่สามารถละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่หมดสิ้นไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เท่านั้นที่กำลังปรากฏแม้เกิดดับสืบต่อกันนะคะความจริงของการที่สภาพธรรมะหนึ่งเกิดระดับไปความเข้าใจถูกที่เพิ่มขึ้นตามลำดับก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้แต่ก็ยังไม่ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนต้องเป็นปัญญาระดับไหนแต่ทั้งหมดก็ต้องเป็นความเห็นถูกต้องที่ต้องเริ่มจากความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแค่ฟังดับกิเลสไม่ได
2: ้ชัดเจนนะครับท่านอาจารย์ครับว่าแค่ขั้นการฟังเนี่ยไม่มีทางที่จะดับกิเลสอะไรได้เลยแต่การฟังนี่สำคัญเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับถ้าอาจารย์กล่าวถึงความไม่รู้เมื่อสักครู่นี้ซึ่งตรงนี้ขออนุญาตอาจารย์คำปันกล่าวถึงคำหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เรื่องความไม่รู้ก็คืออวิชชาอันนี้เป็นภาษาบาลีซึ่งน่าจะมีคำที่แปลที่ชัดเจนแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ
3: ครับก็โดยความหมายก็ตรงตัวนะครับก็คือความไม่รู้เพราะว่าถ้าพูดถึงธรรมะที่ตรงข้ามกันนะครับก็คือปัญญาความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นอวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงคือไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับจึงเรียกว่าอวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้นะครับจึงเรียกว่าอวิชชาซึ่งก็จะมีพยัญชนะมากมายนะครับที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะประเภทนี้นะครับทั้งโมหะซึ่งเป็นความหลงความไม่รู้นะครับบางครั้งก็ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับลิ่มสลักที่หนาแน่นนะครับยากที่จะถอนออกเพราะว่าเป็นธรรมะที่มีรากลึกมากเลยนะครับเพราะว่าสะสมมานานหรือบางครั้งนะครับก็ทรงแสดงว่าเปรียบเหมือนกับเป็นข่ายนะครับที่ครอบคลุมหรือว่าปกคลุมสัตว์โลกไม่ให้ออกไปจากสังสารวัฏนะครับซึ่งก็มีพยัญชนะมากมายนะครับที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะประเภทนี้นะครับก็คือความไม่รู้ความจริงเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่ดีเป็นอกุศลธรรมแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงกิเลสด้วยใช่ไหมครับเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยนี่คือความเป็นจริงของธรรมะก็คืออวิชชานะครับเป็นธรรมะที่มีจริงที่จะสามารถขัดเกลาละคลายได้ก็ด้วยธรรมะที่ตรงข้ามกันก็คือ ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งจะมีขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์จักรีก็กล่าวว่าต้องได้ยินได้ฟังนะครับจึงจะมีปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นซึ่งก็เป็นเหตุสำคัญนะครับก็คือการได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะว่าเป็นหนทางที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นจริงๆไปทำอย่างอื่นไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้แต่ต้องเห็นประโยชน์ที่จะฟังที่จะศึกษาในคำจริงแต่ละคำเท่านั้นจึงจะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นที่จะค่อยๆขัดเกลาอวิชชาซึ่งเป็นความไม่รู้ความจริงได้นะครับเพราะว่าอรรถะของอวิชชานะครับท่านก็แสดงไว้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ในทุกก็คือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดดับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่รู้ลอยๆนะครับแต่ว่าไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้สิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าอวิชชาครับอาจารย์จักรีครับ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับอวิชชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงตอนนี้ที่เราคิดกันว่าเราก็รู้เราก็รู้จักสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้จักทางมาสปอตกลับมาถูกนะครับเราก็มีความเข้าใจว่านี่ก็คือความรู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าพระพุทธองค์ก็ยังทรงแสดงว่านั่นก็คือความไม่รู้และมีเยอะมากด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นความไม่รู้ก็เต็มที่เลยนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ในสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริงถ้าอาจารย์ตรงนี้เข้าใจยากนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะธรรมะเป็นสิ่งซึ่งต้องฟังละเอียดรอบคอบลึกซึ้งไตรตรองนะคะรู้คืออะไรเห็นไหมคะคุณจักริดพูดเยอะมากเลยรู้ทางมาสปอร์ตคลับรู้อะไรตั้งหลายอย่างแต่ถามว่ารู้คืออะไร
2: ครับรู้ก็คือเข้าใจครับ
0: ค่ะที่ไม่เข้าใจมีไหมแต่รู้
2: ที่ไม่เข้าใจแต่รู้ก็จำจำเอา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้คำซึ่งเราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายแน่นอนที่สุดนะคะอย่างบอกว่าเรารู้แน่ใจเลยค่ะว่ารู้เพราะรู้คืออะไรรู้ไม่ใช่เราต้องคิดใช่ไหมคะต้องไตรตรองโต๊ะไม่รู้อะไรเลยปากกาไม่รู้ใครหยิบใครจับก็ไม่รู้เสียงใครจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเสียงก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นรู้แค่รู้คำเดียวยังไม่ต้องถึงปัญญาหรืออะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะรู้คืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมคะค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็มีครับ
0: แล้วรู้คืออะไร
2: อธิบายยากเหมือนกันนะครับ
0: เพราะฉะนั้นตั้งแต่คำแรกรู้คือสิ่งที่มีจริงเห็นไหมคะต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่ะความไม่รู้มีมากมายนะคะทำให้เกิดความติดข้องหลงผิดตลอดในสังสารวัฏไม่ใช่เพียงแค่วันนี้วันเดียวนะคะขณะนี้ทุกคนคิดไม่เหมือนกันเลยเพราะเหตุที่จะให้เกิดคิดต่างกันเพราะฉะนั้นคิดรู้อะไรหรือเปล่าคะ
2: ความคิดก็ต้องรู้ครับอาจารย
0: ์คิดรู้อะไร
2: รู้สิ่งที่คิดอยู่ครับ
0: ค่ะมีใครรู้ไหมคะว่าเพียงแค่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสั้นแสนสั้นแล้วคิดทันทีเพราะฉะนั้นจะแสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะถูกปิดบังไว้นะคะนานมากในสังสารวัฏถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราก็พูดคำที่เราไม่รู้จักเลยทุกคนคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดคืออะไรเข้าใจว่าเราคิดขณะนี้เห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรแต่เราเห็นผิดละมิฉะนั้นแล้วจะต้องมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าทุกคนรู้แล้วแต่เพราะเหตุว่าทุกคนไม่เคยรู้เลยในสังสารวัฏแต่เข้าใจว่ารู้แต่แม้กระนั้นรู้คืออะไรก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่าง ไม่ทราบคราวก่อนเราได้พูดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ทบทวนเพราะเหตุว่าการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ครั้งเดียวไม่พอพระองค์ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษากี่คำและแต่ละคำเนี่ยปัญญาของพระองค์กับปัญญาของผู้ฟังเนี่ยห่างกันไกลสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังและเข้าใจแต่ละคำนะคะทีละคำด้วยเพราะเหตุว่าธรรมะหลากหลายมากสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะต่างกันออกไปเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งกลิ่นก็เป็นอย่างหนึ่งชอบก็เป็นอย่างหนึ่งเสียใจก็เป็นอย่างหนึ่งดีใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่พร้อมกันใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะที่ใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะที่เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับไปใครจะไปทันเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ก็สืบต่อจนเหมือนกับว่ามีคนเกิดแล้วก็มีคนตายแต่ขณะที่เกิดแล้วยังไม่ตายก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำมีทุกอย่างนะคะหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีหลับแล้วก็มีตื่นใช่ไหมหลับกันทุกวันแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรตื่นอีกเห็นนั่นเห็นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หลับอีกเวลาหลับเนี่ยค่ะในวันนั้นที่จำตั้งแต่ตื่นหายไปหมดเลยหลับสนิทมีแน่นอนขณะนั้นไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นใครจะทำให้คนที่หลับสนิทเนี่ยรู้อะไรก็ไม่ได้แต่เขายังไม่ตายก็แสดงว่าคนหลับกับคนตายเนี่ยต่างกันตรงไหนเราก็พูดง่ายๆว่าเกิดแล้วก็ตายหลับแล้วก็ตื่นแต่ก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งนะคะของธรรมะแต่ละหนึ่งว่าแม้ว่าธรรมะจะหลากหลายมากมายนับไม่ถ้วนเลยในสังสารวัฏไม่ซ้ำกันเลยเกิดได้เพียงอย่างเดียวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ความหลากหลายที่เป็นประเภทใหญ่ก็คือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเกิดจริงๆมีจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่รู้อะไรแข็งมีแน่นอนมีใครบ้างไม่รู้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้แต่ว่านะคะถ้าไม่มีสภาพธรรมะซึ่งใครก็ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เหมือนกับแข็งเนี่ยใครก็ห้ามไม่ให้เกิดแข็งไม่ได้แข็งเกิดแล้วแข็งมีแล้วฉันใดธรรมะอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสภาพที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราใช้คำว่าจิตที่เราคุ้นหูนะคะบางคนก็อาจจะคุ้นหูกับคำว่าวิญญาณแต่ถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้เลยค่ะคิดว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็วิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตายแล้วถึงจะเป็นวิญญาณแต่ความจริงไม่ใช่เลยนะคะธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้พระชนภาษาบาลีนะคะจะใช้คำเรียกสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่ารูปธรรมทุกคนเคยได้ยินนะคะพูดทุกคำแต่ไม่รู้จักแต่สภาพรู้เกิดขึ้นต้องรู้ใช้คำว่านามธรรมเพราะฉะนั้นที่เป็นคนก็จะต้องมีสภาพรู้ซึ่งเป็นจิตและรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู
2: ้ที่ควรที่จะต้อง
0: คือธรรมะนะคะแบ่งประเภทใหญ่ต่างกันจริงๆเป็นสองอย่างคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างหนึ่งและก็สภาพรู้อย่างหนึ่งทำไมต้องรู้ล่ะคุณจักริตคะ
2: ทำไมต้องรู้ครับ
0: ทำไมต้องพูดคำนี้ทำไมต้องให้รู้ว่ามีสภาพธรรมะสองอย่างและก็ต่างกันด้วย
2: เพราะเป็นเรื่องที่มีจริงๆเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
0: ถ้าไม่รู้นะคะก็ไม่มีวันจะรู้เลยไม่มีวันจะรู้ความจริงไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่าการตรัสรู้คืออะไรไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายคืออะไรเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ใครจะคิดว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็มีความสุขไปแต่ละวันจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่จากไปด้วยความไม่รู้เกิดอีกก็ไม่รู้อีกนะคะจะเชื่อเรื่องเกิดหรือตายก็อาจจะคิดมีจริงหรือเปล่าก็แล้วแต่นะคะแต่ธรรมะเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งพระฉะนั้นก็พิจารณาได้นะคะว่าเมื่อวานนี้ยังเหลือไหมพอถึงวันนี้
2: ก็ไม่เหลืออะไรนะครับ
0: พรุ่งนี้มาถึงเดี๋ยวนี้เหลือไหม
2: ขณะนี้ก็ไม่เหลือแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกี้นี้ไม่เหลือเลยจนกระทั่งถึงเห็นเมื่อกี้นี้กับเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นอย่างเดียวกันนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะไม่รู้ตลอดชีวิตก็เรื่องของผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์แต่ถ้าใครฟังแล้วคิดว่าก็วิชาอื่นเรายังเรียนได้ใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะยากด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีวิชาไหนที่จะยากเท่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือใครก็ตามในอดีตถึงปัจจุบันจนถึงอนาคตไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังนะคะโอกาสที่จะสะสมความรู้ความเข้าใจในสิ่งซึ่งมีจริงซึ่งกำลังจากไปทุกๆขณะจนถึงขณะสุดท้ายที่จากไปไม่เหลือเลยที่จะเป็นคนนี้อีกต่อไปนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงไว้โดยละเอียดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วไม่ตายไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือว่าจะเป็นสัตว์ดิรัจฉานเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ความจริงที่ทุกคนไม่รู้คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดแล้วตายทันทีแต่สืบต่อด้วยสิ่งที่มีใหม่เหมือนอย่างเมื่อวานนี้หมดแล้วนะคะพอถึงวันนี้เมื่อวานนี้ไม่มีพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่มีแต่ความจริงก็คือแค่อยู่ไปวันๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆแม้ทรัพย์สมบัติมหาศาลนะคะก็เอาไปไม่ได้ได้แต่โลภะหรือโทสะหรือกิเลสหรืออกุศลหรือปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีในแต่ขณะที่จะสะสมสืบต่อไป
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับก็ในหัวข้อของเราธรรมะเพื่อการพัฒนาเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ดับไปก็ไม่หวนกลับมาอีกเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยคำว่าจะพัฒนาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานในตรงนี้ให้ถูกต้องเสียก่อนอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: แค่ง่ายๆนะคะความไม่รู้กับความรู
2: ้ก็ต่างกันเยอะนะครับ
0: นั่นแหละค่ะพัฒนา
2: จากความไม่รู
0: ้เป็นความรู้
2: เป็นความรู
0: ้ค่ะถ้ายังไม่เป็นความรู้ก็เป็นความไม่รู้ไปเรื่อย
2: ๆก็ไม่พัฒนาเลยถ้าอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย์หรือว่าไปผิดทางก็มี
0: ก็ไม่รู้ยิ่งขึ้น
1: ความไม่รู้ที่ยากยิ่งที่จะรู้ก็คือความเป็นอัตตาตัวตนซึ่งยากมากนะครับเมื่อไหร่ก็ยังเป็นอัตตาเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลาครับอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายครับ
3: ครับก็โดยความหมายของคำนี้นะครับก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็คือตัวตนหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเมื่อได้ศึกษาพระธรรมนะครับก็จะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งสิ่งใดนะครับแต่ว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นนะครับที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นแต่เพราะไม่รู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏจึงหลงยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือความไม่รู้ความจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คำถามที่ท่านผู้ถามได้กล่าวถึงเนี่ยครับว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้โดยยากนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคุ้นเคยกับความเป็นตัวตนคุ้นเคยความเป็นเรามานานกว่าที่จะค่อยๆแกะออกนะครับยากอย่างยิ่งนะครับแล้วมีหนทางอื่นไหมครับก็ไม่มีเลยนะครับนอกจากเริ่มฟังเริ่มศึกษาในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะครับ
2: ก็มีความหมายของคำว่าอัตตาแต่ตรงกันข้ามกันก็มีใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือคำว่าอนัตตาอันนี้เป็นยังไงครับคำนี้นี่ตรงข้ามกันอย่างไร
3: ครับความหมายของอนัตตานะครับก็คือไม่ใช่ตัวตนซึ่งในอรรถกถานะครับก็ได้อธิบายถึงความหมายของคำนี้ด้วยนะครับว่าที่ว่าเป็นอนัตตานั้นเพราะเหตุอะไรนะครับก็คือเพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครก็คือสิ่งที่มีจริงนี่ครับบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและเป็นสภาพธรรมะที่ปฏิเสธความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินรูปเป็นรูปเป็นต้นเนี่ยครับแล้วจะเป็น สัตว์เป็นบุคคลหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ปฏิเสธความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนนะครับนี่คือความหมายของอนัตตาก็คือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นแล้วก็ปฏิเสธต่ออัตตาอย่างชัดเจนครับ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าท่านผู้ถามได้ขึ้นมาถามว่าการที่จะรู้อัตตาเนี่ยรู้ยากจริงๆเป็นจริงอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็เรามีหนทางที่จะรู้ความเป็นอัตตาและอนัตตาที่ถูกต้องเริ่มต้นอย่างไรถึงจะเข้าใจความหมายนี้ไปตามลำดับ
0: ค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรคะคำถามง่ายมาก
2: ครับนั่งฟังธรรมกันอยู่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: กำลังนั่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยลองกระทบสัมผัสดูมีอะไรหรือเปล่าธรรมะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งใช่ไหมคะได้ยินคำว่าอนัตตาได้ยินคำว่าอัตตาแต่จะเข้าใจได้ยังไงถ้าไม่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ
4: ตอนเรานั่งเนี่ยน่ะก็จะรู้สึกถึงการกระทบของเย็นร้อนอ่อนแข็งอะค่ะ
0: ทราบไหมคะว่าเย็นที่ปรากฏหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งนี่นะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบจริงไหม
4: จริงค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าสามารถที่จะแตกย่อยสลายออกไปได้ถ้าความจริงนะคะแตกย่อยสลายตัดแขนตัดขาได้หมดทุกส่วนสัตว์นะคะให้ละเอียดเท่าไหร่นั่งหรือเปล่า
4: ไม่ได้นั่งแล้ว
0: ไม่นั่งเลยใช่ไหมคะเป็นแต่ละหนึ่งที่ละเอียดยิ่งแล้วจะนั่งได้อย่างไรแต่พอมารวมกันใช่ไหมคะก็เกิดอาการท่าทางต่างๆซึ่งจำนั่งเป็นอย่างหนึ่งนอนเป็นอย่างหนึ่งยืนเป็นอย่างหนึ่งเดินเป็นอย่างหนึ่งแต่ความจริงคือแต่ละหนึ่งเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นแต่มารวมกันทำให้เกิดเป็นนิมิตภาษาบาลีจะใช้คำว่านิมิตตะนะคะหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆถ้าไม่มีรูปร่างสันฐานมารวมกันเนี่ยจะนั่งได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่แก้วน้ำใช่ไหมคะมารวมกันแข็งๆนั่นนะคะมารวมกันตั้งอยู่ในอย่างหนึ่งก็บอกว่าตั้งหรือจะใช้คำว่ายืนนะคะแล้ววางลงไปก็นอนก็ได้ก็อาการเดียวกันที่เกิดจากความจำแต่ความจริงมีนั่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีรูปที่ละเอียดมากที่มารวมกันทำให้ทรงอยู่ในอาการกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดความจริงคือความจริงค่ะถ้าไม่มีรูปแต่ละรูปที่ละเอียดมารวมกันเลยนั่งจะมีไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแต่พอมารวมกันแล้วนะคะรูปที่ละเอียดอย่างยิ่งมีอากาศแทรกขั้นอยู่ทรงอยู่ในกิริยาอาการอย่างไรเราก็บอกว่านั่งหรือว่านอนหรือว่ายืนหรือว่าเดินเพราะฉะนั้นที่ว่านั่งเนี่ยเป็นอัตตานอนก็เป็นอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแตกย่อยออกไปแล้วไม่เหลือเลยมีแต่อากาศธาตุแทรกขั้นแล้วก็จะนั่งได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่ารวมกันทรงอยู่ตั้งอยู่ก็กล่าวว่านั่งหรือนอนหรือยืนหรือเดินเพราะฉะนั้นขณะใดที่คิดว่ากำลังนั่งนั่นคืออัตตาแล้วก็เป็นเราด้วยหรือว่าเป็นเขาด้วยหรือว่าเป็นขวดน้ำหรือว่าเป็นแก้วน้ำหรือเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้เราก็บอกนั่นโต๊ะตั้งอยู่เอานอนลงไปใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำให้มีกิริยาท่าทางอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นอัตตาคือสิ่งที่มารวมกันนะคะทำให้มีการเข้าใจผิดในนิมิตรูปร่างสันฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอัตตาทั้งนั้นข้าวสารเม็ดหนึ่งเป็นอัตตาหรือเปล่ารวมกันแล้วใช่ไหมคะจึงเป็นข้าวสารหนึ่งเมล็ดถ้าแยกย่อยออกไปอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดแตกทำลายได้ทันทีไหนละข้าวสารมีไหมข้าวสารเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมารวมกันนะคะปรากฏเป็นนิมิตคือรูปร่างสันฐานให้ทรงจำไว้ก็จำว่านี่แหละเป็นสิ่งนั้นพระเชนที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนที่ไม่เกิดดับที่เที่ยงนั่นคือความหมายของอัตตาพระเชนอัตตาก็ตรงกันข้ามกับอนัตตา พราะเหตุว่าไม่รู้ในความไม่เที่ยงอนิจจังสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงนะคะแค่เกิดมีแล้วหามีไม่แล้วไม่มีอีกเลยศูนย์ไปเลยหาอีกไม่ได้เลยลักษณะนั้นเป็นทุกข์ไหมเกิดทำไมดับทำไมไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอนิจจังทุกขังซึ่งทุกคนรู้ได้นะคะแต่ไม่รู้ว่านั่นคืออนัตตาไม่มีใครสักคนเดียวมีแต่ธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจคำว่าธรรมะละเอียดขึ้นใครเกิดเราก็บอกว่าคนเกิดถ้ารูปร่างอย่างนี้แมวเกิดงูเกิดนกเกิดตามรูปร่างสันฐานก็คือแข็งหรืออ่อนนะคะที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดแล้วรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เข้าใจว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้เลยค่ะอะไรก็ตามที่รวมกันแล้วนะคะและเข้าใจว่ายั่งยืนไม่เกิดดับนั่นก็คือยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตาตรงกันข้ามถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ยินคำว่าอนัตตาไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยมีแต่อัตตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับปวงชาของใครเลยเกิดขึ้นและดับไปผู้นั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่ามีบุคคลหนึ่งนะคะที่สะสมบารมีที่จะถึงการตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงจึงทรงแสดงธรรมะนะคะความจริงนั้นว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่มีความเข้าใจอันนี้นะคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะต่อไปได้เลยก็คงเป็นอวิชชามีความเห็นผิดคิดว่าจะดับกิเลสได้ง่ายๆจะดับกิเลสง่ายไหมคะกิเลสคืออะไรคะคุณคำปัน
3: ครับก็เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตครับสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองครับท่านอาจารย์ครับความหมายของกิเลสซึ่งในภาษาบาลีก็ออกเสียงเป็นกิเลสะนะครับซึ่งก็แสดงถึงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่ไม่ดีที่นำมาซึ่งทุกข์ซึ่งโทษนะครับซึ่งก็ตัวอย่างของกิเลสที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงนะครับก็เป็นหนึ่งในกิเลสทั้งหลายนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีความติดข้องยินดีพอใจยังมีความโกรธความขุ่นเคืองใจความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นต้นนะครับนี่คือกิเลสซึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงที่เมื่อเกิดขึ้นเมื่อใดก็ทำให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่สะอาดครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเมื่อมีความไม่รู้ก็ต้องมีกิเลสเพราะฉะนั้นคนไม่มีกิเลสคือคนที่รู้และคนที่รู้ก็มีบุคคลแรกคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ความจริงจนดับกิเลสได้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้และยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่มีทางที่จะดับกิเลส
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับก็มาพูดถึงจุดที่ว่าไม่มีตัวมีตนแต่ว่ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้อยากกราบเรียนนะอาจารย์ให้ช่วยขยายความอันนี้หน่อยครับ
0: ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ค้านกันเพราะรู้ความจริงถึงที่สุดของทุกอย่างโดยประการทั้งปวงทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าเราไม่มีคำสำหรับเรียกชื่อเราจะรู้ไหมคะว่าธรรมะต่างกันสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินถ้าเราไม่ใช้คำเลยเนี่ยนะคะจะรู้ไหมว่าหมายความถึงอะไรแต่เราใช้คำว่าเสียงพอพูดคำว่าเสียงทุกคนเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดังแล้วก็มีสภาพที่รู้คือได้ยินเสียงจึงปรากฏว่ามีแต่ถ้าไม่มีได้ยินเลยไม่มีการรู้ว่ามีเสียงแน่นอนเพราะฉะนั้นมีธรรมะมากแล้วจะรู้หมายความถึงธรรมะไหนถ้าไม่ใช้ชื่ออย่างเสียงกับกลิ่นต่างกันแล้วค่ะถ้าไม่ใช้คำว่าเสียงก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงสิ่งนั้นแหละที่ได้ยิน ที่ปรากฏให้ได้ยินและกลิ่นก็สิ่งนั้นแหละที่ปรากฏโดยต้องมีจมูกและกำลังได้กลิ่นซึ่งจมูกไม่ใช่ได้กลิ่นแต่ถ้าไม่มีจมูกก็ไม่มีการกระทบกันของกลิ่นและจมูกถ้ารู้กลิ่นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีคำถ้าไม่เรียกคุณสุธีรพันธ์เนี่ยจะเรียกอะไรคะจะได้รู้ว่าหมายความถึงผู้ที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องใช้คำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าตนหมายความว่าไม่ใช่คนอื่นจะไปขอให้คนอื่นเข้ามารู้แทนเราได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
0: ถ้าไม่ฟังเองไม่ไตรตรองเองไม่เข้าใจเองให้คนอื่นมารู้แทนเราเข้าใจแทนเราได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำที่ใช้เรียกให้รู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ท่านพระสารีบุตรไม่ใช่ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระองค์ก็ตรัสเรียกพระองค์ว่าตถาคตเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีคำซึ่งแสดงให้รู้ว่าหมายความถึงใครแต่ที่เข้าใจว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้หมายความถึงคนนั้นคนนี้ก็คือธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเป็นจริงๆเพียงแค่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
5: กราบขอบพระคุณคร
0: ับ แสดงความต่างของแต่ละหนึ่งค่ะให้รู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนนั้นหิวมากให้คนอื่นรับประทานแทนได้ไหมคะและใครต้องรับประทานเองก็คนนั้นแหละก็ใช้คำว่าตนไม่ใช่คนอื่น
3: ก็มีพระพุทธพจน์บทนี้โดยตรงเลยนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสซึ่งหลายท่านอาจจะจำได้ด้วยนะครับในพระพุทธพจน์บทนี้นะครับก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับซึ่งในอรรถกถานะครับก็ได้อธิบายไว้นะครับว่าชีวิตของแต่ละคนนะครับที่เป็นไปนะครับถ้าผู้นั้นนะครับยกตัวอย่างผู้ที่อบรมเจริญปัญญาก็ต้องเป็นผู้นั้นแหละนะครับที่มีการอบรมเจริญปัญญาปัญญาจึงเจริญขึ้นซึ่งก็เพราะมีธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปนั่นเองนะครับคนอื่นจะมาอบรมปัญญาแทนตนเองก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้นั้นนะครับที่ฟังที่ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและในตอนท้ายของอรรถกถานะครับก็ได้อธิบายว่าผู้ที่มีตนเป็นที่พึ่งอย่างสูงสุดนะครับสามารถได้ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสหมดสิ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่เพราะมีธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปจึงหมายรู้หมายเรียกว่าเป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้ก็เพราะว่ามีธรรมะมีสิ่งที่มีจริงๆนั่นเองนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือคำว่าตั้งตนไว้ชอบก็จะมีคำว่าตนอีกนะครับมีคำว่าอัตตามีคำว่าอัตตาอีกแต่ว่าในที่นั้นนะครับก็แสดงถึงว่าเพราะมีธรรมะนะครับจากที่บุคคลคนนั้นนะครับเคยเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรมเป็นคนที่ตรณีนะครับเป็นคนที่ไม่มีศีลเป็นคนที่ไม่มีปัญญาจากที่เป็นบุคคลประเภทนี้นะครับแต่พอได้เริ่มเห็นประโยชน์ของพระธรรมมีการฟังมีการศึกษาพระธรรมก็เป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบซึ่งก็ไม่มีตัวตนที่ไปตั้งแต่ว่าความดีทั้งหลายที่ค่อยๆเจริญขึ้นนั่นเองนะครับที่ประคับประคองบุคคลนั้นให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรซึ่งก็เป็นการกล่าวถึงธรรมะที่ดีงามนั่นแหละที่เกิดขึ้นเป็นไปทั้งหมดก็คือเป็นการแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับจะไม่ขัดกันเลยนะครับ
5: สิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยมีสภาวะหรือเป็นสามัญลักษณะมีคำว่าอนัตตาอยู่อันหนึ่งที่ได้กล่าวไปแล้วแต่จะมีสองคำครับอาจารย์คำปั่นครับก็คือคำว่าอนิจจังและทุกขัง
3: ซึ่งในความหมายของคำนี้นะครับอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงนะครับไม่เที่ยงเพราะอะไรครับไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วดับไปนะครับนี่คือความหมายของอนิจจังส่วนความหมายของทุกขังนะครับก็คือเป็นสภาพธรรมะที่ดำรงอยู่ไม่ได้นะครับหมายความว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปนี่คือแสดงถึงลักษณะหรือว่าความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปทั้งหมดซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็คือไม่เที่ยงเพราะว่าเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นทุกข์เพราะว่าดำรงอยู่ไม่ได้นะครับมีความเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดา
5: ครับเรียนท่านอาจารย์ครับว่าชาวพุทธเราส่วนใหญ่เราได้ยินแล้วนะครับอนิจจังทุกขังอนัตตา
2: ได้ยินคำนี้มาตั้งนานแต่กิเลสก็ยังเต็มไม่เห็นที่จะละกิเลสได
0: ้ค่ะก็จริงไหมคะได้ยินคำว่าอนิจจังอะไรอนิจจังจะได้ดับกิเลสจะได้ไม่มีกิเลสเพียงแค่ได้ยินคำว่าอนิจจัง
2: ก็ทุกอย่างไม่เที่ยงครับอาจารย
0: ์ตอบว่าทุกอย่างก็เลยไม่รู้สักอย่าง
2: ยกตัวอย่างดอกไม้นะครับอาจารย์ครับไม่เที่ยงประเดี๋ยวสักบ่ายๆเย็นๆนี่ก็เหี่ยวหมดแล้ว
0: ค่ะก็เลยยังคงเป็นดอกไม้พอเป็นดอกไม้ก็ต้องชอบดอกไม้น่าจะเอากิเลสอะไรออกเห็นไหมคะถ้าเราเพียงฟังเผินแล้วคิดเองไม่พอเลยค่ะเกิดแล้วก็ตายทำไมไม่หมดกิเลสก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้เป็นเราเกิดแล้วก็ตายแต่ถ้ารู้จริงๆนะคะว่าอะไรจะมีเราไหมที่เกิดจะมีเราไหมที่ตายเพราะฉะนั้นถึงจะเกิดจะตายกันสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครหมดกิเลสเพราะยังคงยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นไปอย่างนั้นในวันหนึ่งแต่ว่าคิดว่าในวันหนึ่งหารู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้เองกำลังเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ธรรมะทั้งหลายยังควบคุมประชุมรวมกันนะคะก็ยังเป็นที่ตั้งยึดถือไม่ประจักษ์จริงๆว่าแท้ที่จริงคำว่าเกิดแล้วตายเนี่ยทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นนะคะก็ยังไม่รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทุกขณะทุกอย่างเพราะฉะนั้นปัญญาแค่นี้ค่ะก็ยังเป็นเราที่คิดเราที่จำยังคงเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไม่ได้แม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่มีมีแต่ธรรมะที่จะกล่าวได้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะต้องทีละหนึ่งถึงเดี๋ยวนี้นะคะได้ฟังว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ยังคงมีเห็นสืบต่อแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นทุกข์ได้ยังไงตราบใดที่ยังมีสิ่งหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าแม้สิ่งนั้นก็เพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าไม่มีการเกิดดับสืบต่อจะไม่ปรากฏเป็นรูปร่างนิมิตสันฐานเพียงแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่ายังรวมๆกันอยู่แล้วก็ไม่ทำให้เข้าใจ
0: ตราบใดที่รวมกันก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2: ตราบใดที่ยังเป็นดอกไม้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลย
0: เพราะว่าใครก็พูดได้ดอกไม้วันนี้กับดอกไม้พรุ่งนี้ไม่ใช่ลักษณะเดียวกันใช่ไหมคะใครก็รู้นั่นหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ารู้เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นแค่นี้ก็เตือนแล้วนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้และเป็นความรู้จริงถึงที่สุดที่คนอื่นสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาค่อยๆละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อไหร่ผู้นั้นก็ค่อยๆละความยึดถือที่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์คือหมดความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเพราะประจักษ์แจ้งความจริงพระเชนฟังธรรมะวันนี้ไม่ใช่ให้หมดกิเลสนะคะแต่ให้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดแต่เราพูดถึงเสมอใช่ไหมคะเป็นการที่ค่อยๆเข้าใจแต่ละคำ
2: เรากล่าวถึงธรรมะมีสองประเภทครับมีนามธรรมคือสภาพธรรมที่รู้และรูปธรรมสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไรทีนี้นามธรรมเนี่ยก็ยังแยกออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะครับรายละเอียดที่แยกออกมาอีกสองประเภทเนี่ยอะไรบ้างนะครับเป็นหลักสำคัญสำคัญให้ได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ
3: ในความหมายของนามธรรมนะครับก็มีคำว่าธรรมะอีกใช่ไหมครับสิ่งที่มีจริงๆนามะตรงนั้นนะครับหมายถึงเป็นสภาพธรรมะที่น้อมไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงธรรมะที่เป็นนามธรรมที่กำลังกล่าวถึงสภาพรู้ธาตุรู้นะครับก็มีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือเป็นธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็คือจิตนั่นเองนะครับแล้วก็นามธรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตก็คือเจตสิกซึ่งโดยลักษณะของธรรมะที่เป็นเจตสิกนะครับก็คือเ เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตนะครับแล้วก็อาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิตด้วยนะครับสำหรับในภูมิที่มีทั้งนามธรรมและก็รูปธรรมนี่คือความเป็นจริงของธรรมะสองอย่างซึ่งเป็นนามธรรมนะครับคือจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยไม่ปราศจากกันเลยนะครับทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยตามควรแก่จิตขณะนั้นๆ นะครับ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่า

0: แล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยทั้งที่สิ่งนั้นก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ผ่านไปเร็วมากต้องไม่ลืมทุกคำนะคะผ่านไปเร็วมากคุณจักริดเห็นอะไรคะ
1: ก็ตอนนี้เห็นดอกไม้เห็นไมโครโฟน
0: แค่นี้แค่เห็นดอกไม้ทำไมรู้ว่าเป็นดอกไม้เห็นนะเห็นแน่ใช่ไหมคะเพราะกำลังเห็นจริงๆ จะมีใครบอกได้ไหมว่าไม่เห็นพอพูดว่าดอกไม้ก็รู้ด้วยว่าอะไรแต่ทำไมเห็นดอกไม้แค่นี้ค่ะเราไม่เคยคิดเลยว่านี่คือชีวิตประจำวันนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะความจริงแต่ละหนึ่งนะคะคุณจักริดเห็นดอกไม้แล้วเห็นอะไรอีกคะ
1: ก็ไมโครโฟนเนี่ยครับ
0: ทำไมรู้ว่านั่นดอกไม้ทำไมรู้ว่านี่ไมโครโฟนชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะเคยคิดไหมว่านี่แหละเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเริ่มรู้ว่าจริงในชีวิตประจำวันพอเห็นก็รู้ว่าอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีสีต่างกันครับ
0: ค่ะทำไมรู้ว่าต่างกัน
1: จำได้ครับว่าต่าง
0: เห็นไหมคะเพราะจำได้เริ่มรู้จักว่าทั้งวันเนี่ยจำทุกอย่างพอตื่นมาเห็นก็จำได้ยินก็จำคิดก็จำเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอย่างหนึ่งนะคะแต่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันก็คือว่าเกิดมาแล้วมีธาตุรู้ในขณะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรอย่างแข็งก็มีนะคะแต่ขณะนั้นถ้าไม่มีธาตุแข็งก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏเพราะมีธาตุรู้สิ่งนั้นธาตุรู้นั้นไม่ทำอะไรเลยนะคะนอกจากเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เห็นอย่างเดียวได้ยินเสียงอย่างเดียวแต่ว่าทำไมรู้ว่าหลากหลายเพราะว่ามีสภาพที่จำความต่างของสิ่งที่ปรากฏเห็นเท่านั้นไม่ได้จำอะไรแต่สภาพที่จำไม่ใช่เห็นแต่จำกับเห็นพร้อมกันทันทีที่เห็นก็จำสิ่งที่ปรากฏจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏเนี่ยหลากหลายเพราะมีสภาพที่จำความต่างรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งมาจากสิ่งที่กระทบตาเป็นสีสันต่างๆเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันจริงๆนะคะอวิชชาทั้งนั้นเมื่อไม่รู้แต่พอรู้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงละเอียดยิ่งอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตามพระองค์ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มีเนี่ยแค่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปแต่พระเกิดดับสืบต่อรวดเร็วอย่างมากนะคะสีสันหลากหลายไปทำให้ปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างต่างๆแล้วก็จำเพราะเห็นแค่เห็นค่ะแต่ว่าสภาพที่จำเนี่ยจะต้องเกิดทุกขณะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏใช้คำว่าจิตหรือวิญญาณเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะใช้คำว่ามนินทรีย์ได้เพราะเหตุว่ามาจากคำว่ามนะจิตสภาพรู้วิญญาณสภาพรู้มนะก็รู้มโนก็รู้ปันระก็รู้หลายคำนะคะทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นอย่างนั้นนะคะอย่างจิตเป็นปันระอีกชื่อหนึ่งไม่มีใครพูดถึงบ่อยๆเพราะเหตุว่าเขาไม่ได้ใช้คำที่จะอธิบายความต่างกันของจิตและเจตสิกสภาพที่เป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันพระฉันมีสองคำนะคะจากธรรมะหนึ่งทุกสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะสองสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมและสภาพรู้คือนามธรรมสภาพรู้ยังต่างเป็นสองคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏและสภาพธรรมะที่เกิดนะคะไม่มีใครรู้เลยแต่ละหนึ่งเกิดได้เมื่อมีปัจจัยใช้คำว่าปัจจัยคือที่อาศัยที่อุปการะส่งเสริมสนับสนุนทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้เช่นเห็นเนี่ยถ้าไม่มีตาเห็นเกิดไม่ได้ไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาเห็นก็เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่เห็นหนึ่งขณะยังต้องมีสิ่งที่อาศัยทำให้เกิดขึ้นธรรมะทั้งหมดปรากฏแต่ละหนึ่งจริงแต่ความจริงแล้วมีสิ่งที่อาศัยให้สิ่งนั้นเกิดด้วยเหตุนี้นะคะนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้แจ้งอย่าง

0: างเดียวแต่ว่าสภาพความรู้สึกความจำความชอบไม่ชอบทั้งหมดไม่ใช่จิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยสภาพนั้นไม่เกิดกับสิ่งอื่นเลยนะคะนอกจากจิตจึงใช้คำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีภาษาไทยเราก็เริ่มรู้จักธรรมะอีกอันหนึ่งคือเจตสิกเพราะฉะนั้นรู้จักธรรมะรู้จักรูปธรรมนามธรรมรู้จักจิตเจตสิกรูปเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: มีครบครับ
0: เดี๋ยวนี้มีอะไร
1: เจตสิกรูป
0: ค่ะรูปมีไหม
1: รูปก็ต้องมีครับ
0: จิตมีไหม
1: มีครับ
0: เจตสิกมีไหม
1: ต้องมีครับ
0: นี่แหละค่ะที่ว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นธรรมะจึงไม่ใช่เราใช้คำว่าอนัตตา
1: ท่านี้มีอยู่คำหนึ่งก็คือรูปหรือรูปะนะครับเป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไรเลย
2: ครับธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนะครับซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้ซึ่งก็คือไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้นะครับพระองค์ก็ทรงบัญญัติเรียกชื่อว่ารูปะธรรมะหรือว่ารูปธรรมซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นรูปก็คือไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้นะครับไม่ได้นอกเหนือจากชีวิตประจำวันเลยนะครับรูปธรรมก็คือธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้นะครับยกตัวอย่างสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมนะครับก็คือสีสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยครับเป็นหนึ่งในรูปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงว่าเป็นธรรมะสีเป็นสีเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นะครับนอกจากสีก็จะมีอีกใช่ไหมครับเสียงที่ปรากฏทางหูที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวตอนต้นนะครับก็แสดงถึงความเป็นรูปธรรมเพราะว่าเสียงไม่สามารถรู้อะไรได้เสียงเพียงแค่เกิดขึ้นเป็นไปเท่านั้นนะครับมีกลิ่นไหมครับกลิ่นก็มีใช่ไหมครับกลิ่นก็เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งมีรสด้วยนะครับรสก็เป็นรูปอย่างหนึ่งนะครับมีการกระทบสัมผัสก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวพวกนี้ครับคือตัวอย่างของรูปธรรมที่มีจริงๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันและที่ตัวของแต่ละบุคคลนะครับก็จะมีรูปแต่ละรูปซึ่งหลากหลายมากนะครับตาก็มีหูก็มีนะครับซึ่งโดยประเภททั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับรูปทั้งหมดมี28รูป
3: ทีนี้ท่านอาจารย์ครับธรรมะทั้งหลายเนี่ยครับจะเข้ามากับชีวิตประจำวันอย่างไร
0: ข้อสำคัญที่สุดนะคะทุกคนก็รู้ว่าฟังแล้วก็ลืมใช่ไหมคะทั้งวันเนี่ยเราฟังอะไรมาบ้างตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราพูดอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างลืมหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ลืมโดยเฉพาะคำที่ลึกซึ้งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ลืมก็หมายความว่าเห็นคุณค่าอย่างยิ่งนะคะที่ว่าเกิดมาแล้วขอให้ได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักคำนะคะพอเข้าใจแล้วเห็นค่ามากขึ้นก็ต่อไปอีกสักคำเรื่อยๆไปนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพื่อให้เพียงฟังค่ะแต่ประโยชน์จริงๆก็คือว่าเข้าใจแล้วก็เข้าใจจริงๆด้วยนะคะแล้วเข้าใจนั้นก็ใช้คำในภาษาบาลีว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงแสดงว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยเราคิดว่าสิ่งนั้นก็จริงสิ่งนี้ก็จริงนะคะนั่นคือคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ฟังแล้วไม่ควรลืมนะคะแต่ไม่ควรลืมเนี่ยจะยังไงดีคือว่าฟังแล้วคิดนะคะไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะฟังแล้วเรื่องจิตเรื่องจิตสิกเรื่องรูปนะคะลองคิดหิวเป็นธรรมะหรือเปล่าแค่นี้ค่ะตั้งแต่ต้นเลยประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใจธรรมะคือต้องเป็นธรรมะแน่นอนมีจริงๆด้วยนะคะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนี่ต้องเป็นการไตร่ตรองเพราะเหตุว่าฟังแล้วว่ารูปธรรมคืออะไรนามธรรมคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะชื่อต่างๆไม่มีความหมายเลยเพราะว่าเพียงจำเหมือนคนนั้นชื่อนี้คนนี้ชื่อนั้นไม่พบกันบ่อยๆก็ลืม พราะฉะนั้นธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะฟังแล้วมีจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยหิวทุกวันใช่ไหมคะแต่หิวนั้นไม่ใช่เราก็ต้องเป็นธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะอะไรเห็นไหมคะแค่ธรรมะเนี่ยทุกคนตอบได้ละไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขอให้ทราบว่าเป็นธรรมะแต่จะรู้จักมากน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราฟังมากเรายิ่งรู้ธรรมะนั่นแหละละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะว่าทรงแสดงไว้ถึง 45,000 พรรษาแต่ก็มีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะคือที่ตัวมีครบทุกอย่างแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะหิวก็หิวทุกวันแล้วหิวเป็นอะไรคะเห็นไหมคะมีคำสามคำหนึ่งธรรมะสองรูปธรรมนามธรรมสามจิตเจตสิกรูปฟังแล้วไม่ทิ้งเปล่าถ้าทิ้งเปล่าคือลืมชาตินี้ลืมชาติหน้าจะได้ฟังอีกหรือเปล่าฟังแล้วจะเข้าใจแค่ไหนแต่ถ้าไม่ลืมนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็จะติดตามสืบต่อไปด้วยเหมือนเราเรียนหนังสือค่ะตั้งแต่เด็กทีละตัวใช่ไหมคะพอไปพบที่ไหนจำได้เลยว่าตัวนั้นอ่านออกได้ด้วยชาติไหนก็ตามที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกครั้งหนึ่งความเข้าใจที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะไม่สูญหายนะคะเพียงแต่ว่าเราคิดน้อยลืมมากพอฟังอีกก็ต้องทบทวนหรือว่าถ้าคิดบ่อยๆฟังบ่อยๆจำได้บ่อยๆนะคะเพียงแค่ได้ฟังก็เข้าใจได้มากกว่าคนที่ไม่เคยฟังเลยเพราะฉะนั้นลองคิดค่ะหิวเป็นอะไรเป็นธรรมะแน่นอนคำนี้ตอบได้แต่ธรรมะอะไร
4: ขออนุญาตตอบนะคะหิวเป็นเจตสิกค่ะเพราะเป็นความรู้สึกหิว
0: รู้สึกหิวใช่ไหม
4: ใช่รู้สึกหิว
0: เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งชอบหิวไหมคะ
4: ไม่ชอบหิวค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกประเภทไหนความรู้สึกมีห้าอย่างไม่เกินกว่านั้นเลยนะคะถ้าเป็นทางกายจะมีความรู้สึกสองอย่างคือสุขหรือทุกข์เวลาที่กระทบสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเย็นหรือร้อนธาตุไฟอ่อนหรือแข็งธาตุดินตึงหรือไหวธาตุลมที่กายเนี่ยค่ะจะนำมาซึ่งความรู้สึกนะคะเมื่อมีการรู้สิ่งที่กายเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดในสองอย่างคือสุขหรือทุกข์เพราะฉะนั้นหิวเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะความรู้สึกมีห้าอย่างนะคะทางกายอย่างหนึ่งอย่างใดสุขหรือทุกข์ทางใจแม้ว่าร่างกายเป็นทุกข์นะคะแต่ใจไม่เป็นทุกข์ก็ได้หรือว่าร่างกายสบายดีนะคะมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมีทุกข์กายกับทุกข์ใจนะคะสุขกายกับสุขใจพระอรหันต์ยังต้องเจ็บปวดเพราะว่ายังมีกายแต่ไม่มีทุกข์ใจแต่คนธรรมดามีทั้งทุกข์กายทุกข์ใจและนี่สี่แล้วใช่ไหมคะสุขทางกายทุกทางกาย2สุขทางใจทุกทางใจ2เป็น4ความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งคือเฉยเฉยภาษาบาลีใช้คำว่าอะทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เดี๋ยวนี้มีไหมคะเห็นไหมคะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ตัวแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะก็เข้าใจเวลาที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏนะคะแล้วรู้ไม่ใช่เรียกชื่อแต่ความรู้สึกนั้นมีแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแสดงความเป็นอนัตตาจนกว่าจะหมดความเป็นเราแต่เวลาทุกวันนี้หิวนี่เราหิวใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่แต่ความจริงไม่ใช่ค่ะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่เป็นอะไรคะ
4: ทุกขเวทนา
0: ทุกขเวทนาทางกาย
5: กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพครับถ้าอาจารย์อธิบายเรื่องทำบุญทำทานนี่จะได้ผลยังไงอาจารย์ช่วยให้แสงสว่างในเรื่องนี้หน่อยครับ
0: เพียงแค่คำตอบคงไม่พอนะคะ
5: ค
0: แต่ถ้าเป็นคำให้คิดจะเป็นความเข้าใจของตนเองดีกว่าเพราะว่าจะต้องมีธรรมะอีกมากมายในชีวิตนะคะซึ่งควรจะเข้าใจว่าเป็นธรรมะอะไร มิฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงๆก็เป็นเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะธรรมะทุกอย่างใช่ไหมคะบุญหรือบาปเป็นธรรมะด้วยหรือเปล่าคะ
6: เป็น
0: ธรรมะอะไรเห็นไหมคะต้องรู้ก่อนค่ะธรรมะเมื่อกี้นี้มีหนึ่งทุกอย่างเป็นธรรมะมีสองคือนามธรรมกับรูปธรรมมีสามคือจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นบุญเป็นธรรมะแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวก็ธรรมะหมดเลยข้างนอกตัวก็ธรรมะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบุญเป็นธรรมะอะไร
6: เป็นนามธรรม
0: เป็นนามธรรมนะคะเป็นจิตหรือเจตสิกค่ะนี่คือการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะถ้าไม่ไตร่ตรองไม่คิดก็เป็นเราทำบุญหรือว่าเรามีบุญใช่ไหมคะแต่ว่าบุญเป็นธรรมะอะไรรูปเป็นบุญได้ไหมคะรูปไม่รู้อะไรรูปดีชั่วไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นดีชั่วต้องเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมนามธรรมมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกให้แน่ใจเลยนะคะว่าจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานแค่รู้ขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นที่เห็นนี่เป็นจิตรู้ว่าที่เนี่ยมีอะไรนะคะเวลาเสียงปรากฏจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือรู้แจ้งเสียงนั้นจะเป็นเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงเครื่องดนตรีหรือเสียงอะไรในครัวที่ไหนก็ตามนะคะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งจึงสามารถที่จะรู้ว่าแต่ละเสียงต่างกันเพราะจิตหนึ่งขณะรู้ได้เพียงหนึ่งอย่างวันนี้ขอเพิ่มเติมอีกคำหนึ่งนะคะจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยพูดสั้นๆว่าอารมณ์แต่ก็ไม่ได้เข้าใจด้วยแต่พูดกันบ่อยนะคะวันนี้อารมณ์ดีแต่หารู้ไม่ว่าที่ว่าอารมณ์ดีเพราะเห็นสิ่งที่น่าพอใจสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นดีเสียงที่ได้ยินดีกลิ่นหอมรสอร่อยอากาศดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้จิตรู้เป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้นะคะใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะแต่คนไทยนิยมใช้คำว่าอารมณ์แต่ไม่เข้าใจว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะฉะนั้นได้ยินเป็นจิตนะคะอะไรเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินคะเสียงจิตรู้อะไรสิ่งที่ถูกจิตรู้นั่นแหละค่ะเป็นอารมณ์ของจิตตอนนี้ก็เพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะพอได้ยินคำว่าจิตต้องมีคำว่าอารมณ์มีจิตไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะเห็นไหมคะมีอารมณ์ไม่มีจิตได้ไหมมีเสียงได้แต่เสียงนั้นจิตไม่เกิดขึ้นรู้เสียงก็เป็นเสียงที่ไม่ปรากฏแต่เสียงที่ปรากฏเพราะจิตรู้เสียงนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเฉพาะสิ่งที่จิตรู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะและข้อสำคัญคือจิตรู้ได้ทุกอย่างแม้สิ่งที่ขณะนี้ไม่มีไม่ปรากฏคือนิพพานจิตก็รู้ได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันที่เหลืออื่นเป็นเจตสิกทั้งหมดขยันก็เป็นเจตสิกง่วงก็เป็นเจตสิกเบื่อก็เป็นเจตสิกอะไรทั้งหมดนะคะก็คือนอกจากรูปนอกจากจิตสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นเจตสิกด้วยเหตุนี้นะคะเจตสิกทั้งหมดเนี่ยมี52ประเภทโดยประเภทใหญ่ๆค่ะเพราะเหตุว่าแม้แต่ความโกรธก็มีตั้งแต่ขุ่นใจไม่ชอบจนกระทั่งถึงอาฆาตพยาบาทก็เป็นลักษณะของความไม่ชอบชื่อว่าโทสะเจตสิกโกรธก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าโกโทหรือโกทะก็ได้นะคะโทสะก็ได้นี่ก็คือคำต่างกันแต่สภาพธรรมะเหมือนกันหมดจะใช้ภาษาอะไรหรือไม่เรียกชื่อเลยก็เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้แต่ละคำที่เคยพูดนะคะต้องรู้ต้องเข้าใจไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรบุญบาปไม่ใช่รูปเพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นแต่ดีชั่วที่เกิดกับจิตในขณะนั้นเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นความหมายของบาปกับความหมายของบุญค่ะเชิญคุณคำปัน
2: ก็มีคำสองคำนะครับบาปกับบุญนะครับบาปภาษาบาลีคือปาปะ ความหมายของบาปนะครับหมายถึงธรรมะที่ชั่วธรรมะที่ไม่ดีธรรมะที่ให้ผลเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมะที่บุคคลผู้เป็นบัณฑิตหลีกออกห่างนะครับนี่คือความหมายของบาปเป็นธรรมะที่ไม่ดีแน่นอนนะครับธรรมะที่ตรงข้ามกันนะครับก็คือคำว่าบุญนะครับภาษาบาลีจะออกเสียงเป็นปุญญะนะครับหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลปราศจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่ดีงามที่เกิดขึ้นเป็นไปเกิดกับจิตก็ทำให้จิตเป็นจิตที่ประกอบด้วยธรรมะที่ดีงามนะครับก็กล่าวหมายเรียกว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่ทำบุญแต่จริงๆไม่มีคนที่ทำนะครับแต่ว่าเป็นธรรมะที่ดีงามที่เกิดขึ้นเป็นไปครับ
0: ค่ะก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงแค่คำตอบแต่ยังรู้ได้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราแล้วก็เป็นเจตสิกที่ต่างกันนะคะเป็น52ประเภทความไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะบุญหรือบาปไม่รู้ค่ะดีไหม
7: ไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบาปใช่ไหม
7: ใช
0: ่ค่ะบาปเยอะไหมคะวันนี้บาปทั้งหมดมาจากความไม่รู้ค่ะคืออวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาภาษาบาลีใช้คำว่าโมหะเจตสิกนะคะเกิดกับอกุศลจิตทุกประเภทพระธรรมดาจิตเองไม่เศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่ดีงามหรือชั่วนะคะแต่เป็นบันตระหมายความว่าผ่องแผ้วจิตเองแค่เกิดขึ้นรู้ไม่ดีไม่ชั่วแต่เจตสิกซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตฝ่ายดีก็มีฝ่ายชั่วก็มีทั้งหมดมี52ประเภทโดยประเภทใหญ่ๆโลภะมีตั้งแต่ชอบธรรมดาธรรมดาในห้องเนี้ยมองไปก็ชอบนะคะแต่ชอบอะไรมากระดับของโลภะความติดข้องก็ต่างกันไปที่ร้านอาหารนะคะมีขนมเยอะชอบอะไรมากซื้อกลับบ้านนี่ก็แสดงเห็นถึงระดับของธรรมะเนี่ยค่ะต่างๆกันไปตั้งแต่อวิชชาหรือโมหะไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องต้องการไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ทำให้เกิดโทสะด้วยความขุ่นเคืองใจก็หมุนเวียนไปตามลำดับของความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็เป็นอกุศลหรือเป็นบาปวันนี้มีอกุศลมากไหมคะถ้ารู้ก็บอกว่ามากถ้าไม่รู้ก็ไม่เห็นไปทำบาปที่ไหนใช่ไหมคะแต่ความจริงเพียงไม่รู้ความจริงขณะนั้นก็เป็นอกุศลไม่ดีใครจะว่าดีเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ค่ะจริงตรงนะคะมีข้อความในพระไตรปิฎกแสดงว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ตรงเท่านั้นจึงจะได้สาระจากพระธรรมคือผิดจะเป็นถูกไม่ได้และถูกก็จะเป็นผิดไม่ได้เจตสิกมีทั้งฝ่ายดีและไม่ดีนะคะและยังมีเจตสิกกลางๆที่สามารถที่จะเกิดกับจิตได้ทุกประเภทเพราะว่าจิตเองจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยเจตสิกซึ่งทรงแสดงไว้ว่านะคะจิตที่เกิดดับไม่ว่าในสังสารวัฏที่ยาวนานหรือต่อไปข้างหน้าหรือภพภูมิใดก็ตามจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดนะคะต้องมีเจตสิก7ประเภทเกิดร่วมด้วยไม่น้อยกว่านั้นแสดงว่า1ขณะนี้ค่ะที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกปรุงแต่งเป็นสังขารธรรมอาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่เรายิ่งฟังก็ยิ่งเห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะค่อยๆเข้าใจธรรมรัตนะประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆเพราะเหตุว่าเงินทองไม่สามารถที่จะซื้อความเข้าใจได้เลยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเมื่อเข้าใจนะคะก็จะนำมาสู่ความเข้าใจยิ่งขึ้นตอนนี้บุญบาปไม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะจะละเอียดขึ้นเมื่อเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะขั้นฟังยังมีขั้นต่อไปอีกแสดงว่าปัญญาต้องเจริญเท่าไหร่นะคะกว่าจะรู้จักพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธรรมะที่ทรงแสดงกับเราอุปมาเหมือนใบไม้สองสำใบในกำมือในฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์แต่ส่วนพระปัญญานั้นเหมือนใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นทรงแสดงกับผู้ที่สามารถเข้าใจได้
7: มมีคำถามนะฮะอยากจะขอทราบผมจะไปปฏิบัติธรรมผมจะต้องทำอะไรบ้าง
0: ปฏิบัติเพื่อรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
7: เดี๋ยวนี้นะฮะรู้หรือไม่รู้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเพราะผมไปฟังเทศผมสวดมนต์เนี่ยผมยังไม่รู้เลยผมสวดอะไรผมรู้คร่าวๆเท่านั้นเองนะฮะอิติปิโสภควังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนเนี่ยผมก็สวดได้แต่ผมสวดเพราะว่าเขาว่าอย่างนี้ดีผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วมันก็ไม่สำคัญสำหรับผมอะฮะ
0: สวดมนต์นะคะอิติปิโสภควาคนที่พูดภาษานี้เขาสวดคือเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะชาวมคธใช้ภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่พระองค์แสดงธรรมให้เขาเข้าใจในภาษาของเขาเพราะฉะนั้นคำนี้แสดงถึงความจริงถ้าเราพูดโดยเราไม่รู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์พูดทำไมไม่รู้อะไรเลยแต่คนที่ฟังในครั้งโน้นเขาพูดคำนี้เขาเข้าใจทันทีว่าหมายความว่าอะไรความเข้าใจนั้นเป็นประโยชน์กับเขาเพราะเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนไทยนะคะพูดในภาษาไทยแต่ความหมายเดียวกันอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุนี้เหตุอะไรก็ไม่รู้ได้แต่พูดว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้แต่ไม่รู้ว่าเหตุอะไรแต่คนที่ได้ฟังธรรมในครั้งโน้นนะคะเขาพูดคำนี้ได้เพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคภควาทรงจำแนกธรรมะให้เขาเข้าใจโดยละเอียดยิ่งทีละหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้จักธรรมะเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกธรรมะให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแม้เพราะเหตุที่ทรงตรัสรู้ธรรมะจึงทรงแสดงธรรมะจำแนกธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจธรรมะนี่คือภาษาที่คนชาวเมืองนั้นพูดในภาษาของเขาแต่เขาเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดในภาษาหนึ่งแต่เราไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยเหตุนี้นะคะในพระไตรปิฎกคนที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามว่าเห็นเที่ยงไหมเป็นภาษามัคคีใช่ไหมคะเป็นภาษาบาลีดำรงพระศาสนาเราก็ใช้ภาษานั้นมาโดยตลอดแต่ความหมายก็คือว่าขณะนั้นเขากำลังเห็นพระฉันเห็นมีจริงๆก็ตรัสถามเขาในภาษานั้นว่าเห็นมีจริงไหมให้เขาคิดเป็นความรู้เป็นความเข้าใจของเขาพระฉะนั้นมรดกที่ชาวพุทธใช้คำว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นจากความไม่รู้ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเราเกิดมานะคะเรียกว่าพุทธะตรัสรู้อะไรก็ไม่รู้และสิ่งนี้ก็กำลังมีและพระองค์ไม่รู้หรือพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้หรือว่าเห็นขณะนี้เกิดและดับแต่พระทรงตรัสรู้ความจริงจึงแม้เพราะเหตุนี้ที่ตรัสรู้แล้วจึงทรงแสดงความจริงให้เราได้ไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นจนรู้ตามได้รู้ตามลำดับคือตั้งแต่ปริยัติจนถึงปฏิปติจนถึงปฏิเวทะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยมุ่งแต่จะทำจะทำจะทำแต่ความจริงก็คือว่าทำเพื่ออะไรสิ่งที่มีขณะนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้กับรู้ว่าขณะนี้เป็นอะไรนั่นคือปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีตัวตนไม่มีอวิชชาไปทำได้พระชนธรรมะคือจิตเจตสิกมีกิจหน้าที่ของตนของตนอวิชชาความไม่รู้ทั้งที่สิ่งนี้กำลังเผชิญหน้าอวิชชาก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดและสิ่งนี้ดับแต่วิชชาสามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนี้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ไม่เห็นขณะเกิดและดับเพราะเกิดดับสืบต่อตลอดเวลานี่คือประโยชน์ที่จะพบได้นะคะในพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนคิดได้พิจารณาได้เข้าใจได้ถ้าไปพูดถึงสิ่งที่ไม่มีแล้วไปทำแล้วรู้อะไร
8: กิเลสที่เบาบางอาสวะคือกิเลสที่ละเอียดไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทันทีได้แก่กามาสวะคือความติดข้อง ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภวาสวะคือความติดข้องในความมีความเป็นทิฏฐาสวะคือความเห็นผิดว่าเป็นเราและอวิชชาสวะคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ3ธันวาคม2560
0: เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจละเอียดลึกซึ้งขึ้นนะคะก็จะยิ่งเห็นพระปัญญาคุณเพราะเหตุว่าแม้แต่เพียงคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเท่านี้ค่ะก็ยังไม่มีความละเอียดพอที่จะสามารถเข้าถึงสภาพธรรมะนั้นได้ได้ยินสักแสนครั้งแค่สองประโยคนี้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้ต่อเมื่อไหร่ฟังมากเพื่อที่จะได้รู้ว่าทุกคำเนี่ยพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจจนกว่าจะมั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะคิดดูถึงความละเอียดของธรรมะนะคะจิตเห็นเอาเห็นนี่แหละค่ะเกิดแล้วดับแล้วจิตที่เกิดต่ออีก3ขณะดับแล้วอาสวะสิ่งที่หมักหมมสะสมอยู่ในจิตไม่มีใครทำเลยค่ะเกิดทันทีพร้อมทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตามีอาสวะกิเลสที่ละเอียดมากไหลไปทันทียับยั้งไม่ได้เลยถ้าเป็นการพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นกามาสวะยับยั้งได้ไหมยังไม่ทันรู้เลยว่าเป็นอะไรนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้ยังไม่ใช่คุณคำปั่นแต่ว่าขณะนั้นก็มีอาสวะถ้าเป็นความยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆซึ่งจะห้ามไม่ให้พอใจแม้ในสีสันวรรณะซึ่งยังไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรเลยเนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแค่ปรากฏโดยยังไม่รู้ว่าอะไรก็ติดละพอใจละเพราะว่าจากการที่สิ่งนั้นไม่ปรากฏแล้วเกิดมีสิ่งนั้นขึ้นปรากฏให้รู้เพียงแค่มีจากไม่มีเลยค่ะแล้วก็เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นว่ามีเท่านั้นก็มีความพอใจติดข้องในสิ่งที่ปรากฏโดยยังไม่เป็นคนยังไม่เป็นสัตว์ยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นนี่อาสวะเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะละกิเลสก็คือสามารถที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งซึ่งเคยเป็นอาสวะกามาสวะภวาสวะความเป็นนี่เป็นภาษาบาลีจริงๆนะคะแต่ก็คือเดี๋ยวนี้เองค่ะภวะคือพบความมีความเป็นอาสวะก็เป็นสภาพของกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตที่พร้อมที่จะไหลไปโดยใครยับยั้งไม่ได้เลยอกุศลและเจตสิกมี14แต่เจตสิกที่เป็นอาสวะมีเท่าไหร่คะ
2: มี3ครับ
0: มี3ทำไมต้องพูดถึงอย่างนี้ด้วยล่ะก็เพราะเหตุว่าให้รู้ว่าไม่ใช่เราเลยอาสวะมี4แต่กิเลสที่เป็นอาสวะมี3ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงคิดเองได้ไหมไม่มีทางที่จะคิดเองได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะคะความมีความเป็นเป็นใครนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องมีใครมาบอกไหมเกิดมาก็เป็นแล้วไม่ต้องมีพ่อแม่พี่น้องพี่เลี้ยงอะไรมาบอกเลยว่าเป็นก็เกิดมาเป็นใครก็เป็นเนี้ยเป็นธรรมะเป็นอย่างเนี้ยก็คือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นโลภะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่ยินดีติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอาสวะ1อาสวะใดแต่ก็เป็นกามาสวะและก็ความติดข้องในความเป็นเราในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีชีวิตในภพในความเป็นแล้วยังติดข้องในความเป็นเราเพิ่มอีกทำไมกามาสวะไม่ใช่เราแต่ทิฏฐาสวะความเห็นผิดว่าเป็นเราภวาสวะคือความที่ติดข้องในความเป็นเห็นไหมคะความละเอียดของธรรมะในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกามาสวะในความติดข้องในความเป็นเป็นภวาสวะและยังยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาเป็นทิฏฐาสวะแล้วก็เพราะความไม่รู้จึงเป็นอวิชชาสวะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่ค่ะจะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องตามลำดับถ้าไม่มีใครเข้าใจพระธรรมที่จะรู้จักความจริงนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง จะไม่มีทางที่จะรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัญญาคุณของพระองค์เลยแต่ว่าถ้าเราได้ยินอย่างนี้นะคะเราก็เริ่มที่จะสะสมความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีเราแต่เดี๋ยวนี้มีอาสวะใช่ไหมเป็นกิเลสใช่ไหมเน่าไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่ามีสิ่งซึ่งเน่าแต่กลิ่นยังไม่มีได้ไหมบางอย่างต้องยกขึ้นดมเน่าหรือยังแต่ความจริงก็เน่าแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งกลิ่นนี่ก็เป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้เองค่ะให้เห็นความไม่ใช่เราให้เห็นความเป็นอกุศลให้เห็นความที่สะสมความไม่รู้มานานแสนนานจึงยับยั้งไม่ให้สภาพธรรมะที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมแต่ละคำไม่ใช่ให้ใครไปทำไม่ใช่ให้ใครไปหวังความสงบไม่ใช่ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่ใครก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1055
2: สำหรับปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิประเภทที่สองนะคะคือเอกัจจะสัตสติกะทิฏฐิมี4จำพวกซึ่งมีความเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงก็ได้แก่ผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้สามารถที่จะระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นก็ระลึกถึงครั้งที่มีเท้ามหาพรหมนะคะซึ่งคิดว่าควรจะกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกข้อ31ดุกระภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุ4ประการก็สมณะพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุ4ประการข้อที่1ดุกระภิกษุทั้งหลายมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้พินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสสรพรหมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาละยืดยาวช้านานดุกระภิกษุทั้งหลายมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้กลับเจริญหมายความว่าเมื่อโลกพินาศแล้วนี่นะคะสัตว์ส่วนมากก็เกิดในชั้นอาภัสสรพรหมซึ่งมีอายุยืนนานมากและโดยอายุของอาภัสสรพรหมที่ยืนยาวนั้นนะคะก็ถึงการที่โลกเนี่ยค่ะเริ่มกำลังเจริญขึ้นหมายความว่ากำลังก่อตั้งขึ้นใหม่เมื่อโลกกำลังเจริญอยู่วิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่าครั้งนั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นอาภัสสรพรหมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรหมที่ว่างเปล่าแม้สัตว์ผู้นั้นก็ได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาละยืดยาวช้านานเพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานนั้นแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงเกิดความกระสันความดิ้นรนขึ้นว่าโอ๋หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นก็จุติจากชั้นอาภัสสรพรหมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรหมเป็นสหายของสัตว์ผู้นั้นแม้สัตว์พวกนั้นก็ได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาละยืดยาวช้านานดุกระภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์จำพวกนั้นผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหมเราเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิศวรเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นสัตว์เหล่านี้เรานิรมิตขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเราได้มีความคิดอย่างนี้ก่อนว่าโอ๋หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างความตั้งใจของเราเป็นเช่นนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วนี่ก็เป็นความเห็นผิดของผู้ที่มาเกิดก่อนนะคะซึ่งจุติจากชั้นอาภัสสรพรหม แม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนี้แลเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิศวรเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นพวกเราอันพระพรหมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพวกเราได้เห็นพระพรหมผู้เจริญนี้เกิดในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดภายหลังเพราะฉะนั้นเวลาที่สามารถที่จะระลึกชาติจนกระทั่งระลึกไปถึงเมื่อครั้งที่โลกพินาศและก็โลกกำลังเจริญ
1: และมีเทพชั้นพรหมบุคคลซึ่งจุติจากชั้นอาภัสรภูมิซึ่งเป็นภูมิที่อยู่ของพรหมบุคคลที่บรรลุทุติยฌานคือฌานขั้นที่2และตติยฌานคือฌานขั้นที่3โดยปัญจกะในคือโดยนัยยะของฌาน5นะคะลงมาเกิดในพรหมภูมิชั้นปฐมฌานภูมิก่อนบุคคลอื่นเมื่อบุคคลอื่นจุติจากชั้นอาภัสราภูมิลงมาเกิดในชั้นมหาพรหมภูมิทีหลังนะคะก็เห็นมหาพรหมซึ่งเกิดก่อนก็เข้าใจว่ามหาพรหมนั้นเป็นผู้สร้างเมื่อบุคคลที่เกิดทีหลังจุติจากชั้นมหาพรหมภูมิลงมาเกิดในมนุษย์และสามารถที่จะระลึกชาติได้ก็เข้าใจว่ามหาพรหมเที่ยงแต่ตนเองไม่เที่ยง
2: สำหรับสัสสตทิฏฐิ4และเอกัจจสัสสติกทิฏฐิ4มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยบ้างไหมคะ
3: ที่ว่าวิมานพรหมว่างเนี่ยฮะก็หมายความว่าวิมานนั้นอยู่ในพรหมชั้นไหนครับ
1: ชั้นปฐมฌานภูมิที่กำลังเจริญขึ้นค่ะ
2: เพราะว่าเวลาที่โลกพินาศบางกาละก็พินาศจนถึงพรหม
1: ภูมิขั้นต่างๆด้วย
2: ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นที่เป็นห่วงเป็นใยหรือเป็นที่สงสัยกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้ไม่เห็นกับตาของตนเองก็สุดปัญญาที่จะระลึกถึงหรือสามารถที่จะคิดถึงได้เพียงแต่ให้ทราบว่าทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยค่ะแม้ผู้ที่มีจิตสงบมั่นคงจนกระทั่งบรรลุฌานจิตสามารถที่จะระลึกชาติได้ยังไม่พ้นจากความเห็นผิดถ้าตราบใดไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ยากที่จะรู้นะคะที่ลึกซึ้งที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงละได้แล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถือไว้อย่างนั้นแล้วยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับเฉพาะตนเพราะไม่ถือมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ
1: สำหรับเอกัจจสัสสตทิฏฐิคือผู้ที่มีความเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง
2: ประเภทที่สองเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่สามารถที่จะระลึกชาติได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ระลึกถึงมหาพรหมหรือชั้นพรหมเพียงแต่ระลึกถึงในครั้งที่เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ก็ระลึกได้ว่าเทวดาอื่นที่ไม่หมกมุ่นในความรื่นรมสวนเสเล่นหัวเป็นผู้ที่เที่ยงเพราะเหตุว่า ยังมีชีวิตอยู่นะคะเมื่อระลึกไปก็ยังเห็นเทวดาเหล่านั้นอยู่แต่ตนเองซึ่งเป็นเทวดาเหล่าขิดดาปัทโทสิกาเป็นผู้ที่หมกมุ่นในความรื่นรมสวนเสเล่นหัวเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่หลงลืมสติจุติเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่เที่ยงไม่เหมือนเทวดาเหล่าอื่นที่ไม่หมกมุ่นในความรื่นรมเมื่อพวกนั้นยังอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆ นะคะก็เห็นว่าเทวดาเหล่านั้นเที่ยงนี่เป็นจำพวกที่สองจำพวกที่สามก็เป็นผู้ที่ระลึกชาติได้แล้วก็เห็นว่าเทวดาอื่นเป็นผู้ที่ไม่เพ่งโทษและไม่มุ่งร้ายกันและกันเพราะฉะนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นนะคะส่วนตนเองคือเทพที่เป็นมโนปโทสิกะเป็นผู้ที่เพ่งโทษมุ่งร้ายเป็นผู้ที่จุติจากชั้นนั้นลงมาเกิดในชั้นนี้จึงเป็นผู้ที่ไม่เที่ยงสำหรับเอกัจจะสัตสติกะทิฏฐิจำพวกที่สี่ซึ่งมีความเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจำพวกที่สี่ก็คือประเภทนักตรึกนักคิดนะคะซึ่งแสดงปฏิภาณของตนแล้วก็คิดไปพิจารณาไปเห็นว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีชื่อว่าอัตตาไม่เที่ยงเพราะเห็นความเสื่อมเพราะเห็นความแปรปรวนแต่เชื่อว่าใจนั้นชื่อว่าอัตตาเที่ยงในยุคนี้สมัยนี้มีไหมคะความคิดเห็นอย่างนี้ไม่ได้พ้นไปจากในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานหรือในครั้งก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดถึงความเห็นผิดเพื่อที่จะให้บุคคลในสมัยนี้เนี่ยค่ะเห็นว่าแม้ว่าจะทำฌานบรรลุฌานจนกระทั่งสามารถที่จะระลึกชาติได้ก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสแต่สามารถที่จะมีปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดได้สำหรับปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิ18มีสัสสตะทิฏฐิ4คือมีความเห็นว่าเที่ยงเอกัจจะสัตสติกะทิฏฐิ4เห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงนอกจากนั้นก็มีอันตานันติกะทิฏฐิ4คือมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้นี่ก็เป็นความเห็นเรื่องโลกเพราะว่าคงจะมีหลายท่านนะคะซึ่งเวลาที่เกิดความเห็นความคิดต่างๆด้วยความสงสัยต่างๆเนี่ยค่ะนอกจากจะคิดเรื่องตัวเองนะคะว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นไปเป็นมายังไงชาติก่อนๆ กี่กับกี่แสนกับมาแล้วก็ยังจะอดคิดถึงเรื่องโลกนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเพราะเหตุว่าเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็คงจะมีความคิดเห็นว่าโลกนี้จะเที่ยงหรือจะไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีความเห็นผิดเรื่องโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้สี่จำพวกคืออันตานันติกะทิฏฐิสี่จำพวกที่หนึ่งก็เป็นผู้ที่อบรมจิตจนมีความสงบมั่นคงบรรลุฌานแล้วก็เห็นว่าโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ก็มีความเห็นกันไปสารพัดนะคะนี่คือความวิจิตของมิจฉาทิฏฐิความเห็นต่างๆซึ่งเริ่มทีละเล็กทีละน้อยค่ะแล้วก็แตกแยกแขนงไปมากมายตามประเภทของจิตของแต่ละบุคคลจนกระทั่งปรากฏว่ามีผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้จำพวกที่สองที่เห็นว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ก็เป็นผู้ที่บรรลุฌานนะคะแล้วก็เห็นว่าที่ว่าโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบนั้นเท็จเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ไม่เห็นว่ากลมแต่ก็มีความเห็นว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ช่างคิดไหมคะ ช่างเห็นแต่ก็เป็นความเห็นที่เปล่าประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจในสภาพธรรมะ
1: ตามความเป็นจริงด้วย
2: จำพวกที่สามก็เป็นผู้ที่บรรลุฌานและก็มีความเห็นว่าโลกด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางหาที่สุดไม่ได้ย่อมบัญญัติว่าที่ว่าโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบหรือว่าโลกนี้มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้นั้นเท็จคือไม่เชื่อตามผู้ที่มีความเห็นจำพวกที่หนึ่งและที่สองนะคะแต่มีความเห็นว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดไม่ได้โดยพิจารณาเห็นว่าโลกด้านบนด้านล่างมีที่สุดแต่ด้านขวางหาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกมีที่สุดและหาที่สุดไม่ได้สำหรับผู้ที่มีความเห็นว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดไม่ได้ซึ่งเป็นอันตานันติกะทิฏฐิจำพวกที่สี่ก็เป็นพวกนักปรึกนักค้นคิดธรรมดาธรรมดาเหมือนทุกวันนี้นะคะซึ่งไม่ได้ฌานแต่ก็มีความเห็นว่าโลกนี้มีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่จึงบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้คิดเอาเองเท่านั้นเองค่ะใครมาถามก็บอกว่ามีที่สุดแล้วก็พอถามไปถามมาก็หาที่สุดไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นนักคิดเพราะฉะนั้นไม่คิดอย่างเดียวค่ะคิดหลายอย่างคิดอย่างนี้แล้วก็คิดอย่างนั้นถ้าเห็นว่าอย่างนี้จะผิดก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งทั้งสองอย่างก็ไม่ถูกแต่ก็จะไปยับยั้งความช่างคิดของนักคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะถ้าใครเป็นนักคิดต้องระวังนะคะถ้าคิดเองโดยไม่คิดตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงมีทางที่จะผิดมากสำหรับทิฏฐิ62นะคะที่เป็นปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิมี18คือผู้ที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีตและก็มีความเห็นผิดต่างๆเกิดขึ้นเป็นสัสสตะวาทะมีความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงสี่จำพวกเอกัจจะสัสตะวาทะเห็นว่าบางอย่างเที่ยงสี่จำพวกอันตาอันติกะวาทะมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดและไม่มีที่สุดสี่จำพวกอมราวิคเคปะคือผู้ที่มีความเห็นและวาทะดิ้นได้ไม่ตายตัวสี่จำพวกนะคะรวมเป็น16จำพวกและอทิจจะสมุปปันนิกะวาทะสองพวกคือมีความเห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆรวมเป็นปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิ18ซึ่งท่านผู้ฟังเมื่อได้ทราบความเห็นผิดต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าช่างมีผู้ที่มีความคิดแปลกๆอย่างนี้นะคะซึ่งก็เป็นความจริงเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงยังทราบว่าความเห็นต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งข้อความในอรรถกถามีคำอุปมาว่า
1: ความเห็นผิดต่างๆเหล่านี้เหมือนกับกระเช้าของคนบ้า
2: คือความเห็นต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่มีสาระแล้วก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งซึ่งคิดขึ้นมาเลยนะคะแต่แม้กระนั้นความวิจิตของความคิดซึ่งเกิดดับแต่ละขณะซึ่งสืบต่อและก็สะสมคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทำให้เป็นผู้ที่ปราศจากเหตุผลจนในที่สุดก็สามารถที่จะมีความเห็นผิดประการต่างๆเช่นผู้ที่มีความเห็นดิ้นได้ไม่ตายตัวเป็นจำพวกอมราวิเคปิกะทิฏฐิสี่ซึ่งข้อความในสุมังคละวิลาสินีอรรถกถาพรหมชาลสูตรอธิบายว่าที่ชื่อว่าอมราเพราะอัตถะว่าไม่ตายที่ชื่อว่าวิคเคปะเพราะอัตถะว่าดิ้นไปมีอย่างต่างๆที่ชื่อว่าอมราวิคเคปะเพราะอัตถะว่า ความเห็นและวาจาไม่ตายตัวดิ้นไปมีอย่างต่างๆสมณะและพราหมณ์ชื่อว่าอมราวิเคปิกะเพราะอัตถะว่ามีความเห็นและวาจาไม่ตายตัวดิ้นไปมีอย่างต่างๆนั้นอีกนัยยะหนึ่งปลาชนิดหนึ่งชื่อว่าอมราแปลว่าปลาไหลปลาไหลนั้นเมื่อแล่นไปในน้ำด้วยอำนาจลอยและจมเป็นต้นใครๆไม่อาจจับได้แม้วาทะนี้ก็เหมือนอย่างนั้นแล่นไปข้างโน้นข้างนี้ไม่เข้าถึงอาการที่ใครๆจะพึงถือเอาได้เหตุนั้นจึงเรียกว่าอมราวิเคปะสมณะและพราหมณ์ที่ชื่อว่าอมราวิเคปิกะเพราะอัตถะว่ามีวาทะดิ้นไปเหมือนปลาไหลเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะที่จะพิจารณาในเหตุในผลให้เกิดความเข้าใจจริงๆการศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะประโยชน์เพื่อที่จะละความเห็นผิดซึ่งทุกท่านเนี่ยค่ะอาจจะเคยมีและถ้าไม่ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดเนี่ยนะคะก็จะไม่ทราบเลยว่าความเห็นอย่างไรผิดและข้อปฏิบัติอย่างไรผิดซึ่งข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดผลที่ถูกต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาแม้ในการปฏิบัติเนี่ยนะคะก็ต้องพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบว่าผลคือเพื่ออะไรเพราะเหตุว่าจะได้ยินเรื่องข้อประพฤติปฏิบัติมากมายหลายอย่างซึ่งก็เกิดจากทิฏฐิคือความเห็นต่างๆเพราะฉะนั้นผลซึ่งทุกท่านต้องการเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าท่านต้องการอะไรแม้แต่ในการที่จะศึกษาพระธรรมนะคะก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปฏิบัติถูกให้มีความเห็นถูกเพื่อที่จะได้ไม่ปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นภาพผลคือการที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองอย่าลืมนะคะว่าภาพผลคือการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองเหตุที่ถูกก็คือสติจะต้องเกิดขึ้นระลึกศึกษาเพื่อที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองถ้าผิดไปจากนี้นะคะจะโดยมีความเห็นประการอื่นอย่างไรก็ตามย่อมไม่สามารถที่จะให้ปัญญาเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้และถ้ามีความเข้าใจผิดนะคะในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในหนทางที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยแสดงว่าเป็นผู้ที่เริ่มปราศจากเหตุผลและเมื่อปราศจากเหตุผลมากขึ้นและไม่ตรวจสอบกับพระธรรมวิ

0: ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนตรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
1: ครั้งที่1056อ
2: ย่าลืมนะคะว่าถ้าผลคือการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองเหตุที่ถูกก็คือสติจะต้องเกิดขึ้นระลึกศึกษาเพื่อที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองถ้าผิดไปจากนี้นะคะจะโดยมีความเห็นประการอื่นอย่างไรก็ตามย่อมไม่สามารถที่จะให้ปัญญาเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริงได้และถ้ามีความเข้าใจผิดนะคะในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในหนทางที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยแสดงว่าเป็นผู้ที่เริ่มปราศจากเหตุผลและเมื่อปราศจากเหตุผลมากขึ้นและไม่ตรวจสอบกับพระธรรมวินัยเพื่อที่จะละความเข้าใจผิดก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเห็นผิดจนถึงความเห็นที่ดิ้นได้ไม่ตายตัวซึ่งมีสี่จำพวกนะคะพวกที่หนึ่งคือผู้ที่เมื่อถูกถามไม่รู้ชัดว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลกลัวว่าคำพยากรณ์จะเป็นคำเท็จเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆจึงกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่มิใช่ก็มิใช่มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ซึ่งข้อความในสุมังคละวิลาสินีได้อธิบายความเห็นของผู้ที่เป็นอมราวิเคปิกะทิฏฐิมีข้อความว่าความเห็นที่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นคำดิ้นไปไม่กำหนดแน่นอนความเห็นที่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นคำปฏิเสธวาทะว่าเที่ยงความเห็นว่าอย่างอื่นก็ไม่ใช่ปฏิเสธวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงความเห็นว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธที่กล่าวไว้ว่าเบื้องหน้าแต่ความตายสัตว์ไม่มีความเห็นที่ว่ามิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ปฏิเสธวาทะของคนช่างคิดที่กล่าวไว้ว่าเป็นก็มิใช่ไม่เป็นก็มิใช่

0: เหมือนกับของที่อยู่ในกระเช้าของคนบ้าไหมคะซึ่งข้อความในสุมังคละวิลาสินีมีต่อไปว่าก็บุคคลผู้มีความเห็นดิ้นได้ไม่ตายตัวนี้ถูกถามว่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งทุกท่านเนี่ยค่ะต้องการที่จะเข้าใจจริงๆเพื่อที่จะได้ละอกุศลจึงศึกษาหรือว่าจึงสนทนาธรรมจึงไตรตรองพิจารณานะคะแต่ว่าผู้ที่มีวาทะเป็นพวกอมราวิเคปิกะทิฏฐิก็ไม่ยอมตอบอะไรหรือเวลาที่ถูกถามว่านี่เป็นกุศลหรือก็ตอบว่าความเห็นของเราอย่างนี้ก็มิใช่ลำดับนั้นเมื่อเขากล่าวว่าอะไรเป็นกุศลก็ตอบว่าความเห็นของเราอย่างนั้นก็มิใช่เมื่อเขากล่าวว่าอย่างอื่นจากทั้งสองอย่างหรือก็ตอบว่าความเห็นของเราว่าอย่างอื่นก็มิใช่ลำดับนั้นเมื่อเขากล่าวว่าลัทธิของท่านว่าไม่ใช่ทั้งสามอย่างหรือก็ตอบว่าความเห็นของเราว่าไม่ใช่ก็มิใช่ลำดับนั้นเมื่อเขากล่าวว่าลัทธิของท่านว่าไม่ใช่ก็มิใช่หรือก็ตอบดิ้นไปอย่างนี้ว่าความเห็นของเราว่ามิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ดังนั้นทีเดียวคือไม่ตั้งอยู่แม้ในฝ่ายหนึ่งจะมีไหมคะที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องมีนะคะถ้าได้สนทนากับผู้ที่มีความเห็นซึ่งไม่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ดิ้นไปจนรอบจนทั่วนะคะรวมความว่าไม่ตั้งอยู่แม้ในฝ่ายหนึ่งนี่เป็นอมราวิเคปิกะทิฏฐิจำพวกที่หนึ่งจำพวกที่สองก็โดยนัยยะเดียวกันค่ะคือเป็นผู้ที่ไม่รู้ชัดว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลแต่จำพวกที่สองเป็นผู้ที่กลัวว่าจะมีอุปาทานเมื่อมีความพอใจบ้างติดใจบ้างเมื่อบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าตอบถูกแล้วหรือจะเกิดความเคืองใจบ้างขัดใจบ้างเมื่อบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าตอบไม่ดีเพราะว่าเรื่องชื่อแม้เพียงเท่านี้ก็ไม่รู้นี่ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละท่านนะคะซึ่งกลัวว่าถ้าตอบถูกเวลาที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าตอบถูกแล้วตนเองก็จะเกิดความพอใจซึ่งเป็นความติดใจอย่างอ่อนหรือว่าจะเกิดความติดใจอย่างแรงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดอุปาทานขึ้นนะคะก็กลัวว่าจะมีอุปาทานอย่างนั้นซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความเคืองใจซึ่งเป็นความโกรธอย่างอ่อนหรือเป็นความขัดใจซึ่งเป็นความโกรธอย่างแรงได้เมื่อตอบผิดและบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าตอบไม่ดีจำพวกที่สามก็เป็นผู้ที่ไม่รู้ชัดว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคำตอบที่ดิ้นได้ไม่ตายตัวแต่เป็นผู้ที่กลัวและเกลียดการซักถามของสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตซึ่งมีปัญญาละเอียดชำนาญการโต้วาทะเป็นดุจคนแม่นธนูเพราะเมื่อผู้ที่เป็นบัณฑิตซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนก็ย่อมไม่อาจที่จะโต้ตอบได้ซึ่งข้อความในสุมังคละวิลาสินีได้อธิบายคำต่างๆว่าคำว่าสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตคือผู้ประกอบด้วยคุณเครื่องความเป็นบัณฑิตคำว่ามีปัญญาละเอียดคือผู้เจริญด้วยปัญญาอันละเอียดสุขุมสามารถแทงตลอดอัตถะอันพิเศษซึ่งละเอียดสุขุมคำว่าชำนาญการโต้วาทะคือเข้าใจการโต้วาทะและคุ้นเคยการโต้กับฝ่ายอื่นคำว่าเป็นดุจคนแม่นธนูคือเหมือนกับนายขมังธนูผู้ยิงถูกขนทรายฉะนั้นอธิบายว่าส มณะพราหมณ์นั้นย่อมเที่ยวไปเหมือนกับจะทำลายทิฏฐิของคนเหล่าอื่นแม้สุขุมด้วยกำลังปัญญาของตนของตนบุคคลแม่นธนูยิงถูกขนทรายฉะนั้นคำว่าเขาจะพึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนเราในข้อนั้นอธิบายว่าสมณะพราหมณ์นั้นซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนเราในข้อที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมะเป็นเรื่องยากไหมคะแม้แต่เพียงเรื่องของกุศลหรืออกุศลเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้ง่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่กลัวเพราะเหตุว่าไม่รู้ชัดนะคะก็ไม่อยากจะพบผู้ที่เป็นบัณฑิตเพราะรู้ว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยค่ะจะต้องซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนในความเห็นที่ตอบเช่นเรื่องของสมถภาวนาถ้าตอบว่าการที่ทำให้จิตจดจ้องอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นสมถภาวนาเป็นกุศลถูกไหมคะอย่างนั้นการที่ให้จิตจดจ่อตั้งมั่นที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยวิธีใดก็ตามกล่าวว่าเป็นกุศลถูกหรือไม่ถูกคะยากที่จะตัดสินไหมคะว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะก็จะตอบผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ย่อมกลัวว่าจะมีผู้ที่ซักไซ้ที่ว่าซักไซ้นั้นได้แก่ถามถึงลัทธิว่าท่านจงกล่าวลัทธิของตนว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนี่ก็เป็นเรื่องของสมถภาวนาได้เหมือนกันนะคะคือผู้ที่กล่าวว่าท่านกำลังปฏิบัติสมถะอยู่ถ้ามีผู้ถามว่าท่านปฏิบัติอย่างไรลัทธิของท่านปฏิบัติอย่างไรก็จะต้องอธิบายว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นทำอย่างไรซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วนะคะก็ย่อมจะตอบผิดที่ว่าไล่เลียงนั้นคือเมื่อตอบไปว่าเรื่องชื่อนี้เป็นกุศลเป็นอกุศลก็จะพึงถามถึงเหตุว่าด้วยเหตุอะไรถ้าพยายามที่จะให้จิตจดจ้องอยู่ที่อารมณ์หนึ่งนะคะแล้วเข้าใจว่าเป็นสมถภาวนาก็จะต้องมีผู้ซักไซ้สอบสวนว่าเพราะอะไรจึงเป็นสมถะหรือว่าเพราะอะไรจึงเป็นกุศลไม่ใช่ว่าจะเชื่อตามง่ายๆว่าการที่ทำให้จิตจดจ้องอยู่ที่อารมณ์เดียวเป็นกุศลเพราะว่าจะต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นนะคะที่ว่าพึงถามถึงเหตุว่าด้วยเหตุอะไรที่ชื่อว่าสอบสวนคือเมื่อตอบไปว่าด้วยเหตุชื่อนี้ก็จะพึงชี้โทษซักไซ้อย่างนี้ว่าท่านยังไม่รู้เหตุนี้ท่านก็จงถือเอาข้อนี้จงสละข้อนี้เสียซึ่งก็เป็นการยากอีกใช่ไหมคะที่จะสละความเห็นผิดซึ่งยึดถือมานานหรือว่าซึ่งกว่าจะยึดถือเนี่ยค่ะก็ภาคเพียรคิดอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างหรือว่าภาคเพียรฟังบุคคลนั้นบ้างบุคคลนี้บ้างภาคเพียรแสวงหาจนกระทั่งเกิดความติดเกิดความพอใจขึ้นแต่แล้วถ้าทราบว่าเป็นความเห็นผิดเนี่ยค่ะยากไหมที่จะสละทิ้งเสียข้อความในอรรถกถามีต่อไปว่าเมื่อโต้ตอบกับบัณฑิตเหล่านั้นไม่ได้ก็จะเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะทำให้ริมฝีปากเพดานลิ้นและคอแห้งทีเดียวสำหรับผู้ที่มีความเห็นผิดที่ดิ้นได้ไม่ตายตัวที่เป็นอัมราวิเคปิกะทิฏฐิจำพวกที่สี่นะคะก็เป็นเพราะเป็นผู้ที่โง่เขลางมงายซึ่งข้อความในสุมังคละวิลาสินีอธิบายว่าคนโง่คือไม่มีปัญญาคนเขลาเป็นคนหลงพร้อมอย่างยิ่งมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องนี้สำหรับผู้ที่มีความเห็นดิ้นได้ไม่ตายตัวสำหรับ ปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิ18ที่ได้กล่าวถึงแล้วนะคะคือสัสตะวาทะ4เอกัจจะสัสตะวาทะ4อันตาอันติกะ4อมราวิเคปะ4ยังมีความเห็นผิดที่เป็นปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิอีก2คืออทิจจะสมุปปันนิกะวาทะ2จำพวกซึ่งเป็นผู้ที่มีความเห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆจำพวกที่หนึ่งก็ได้แก่ผู้ที่เคยเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมคือเป็นพรหมที่มีแต่รูปปฏิสนธิเพราะเห็นโทษของนามธรรมว่าเมื่อมีจิตก็มีทุกข์ถ้ามีแต่รูปร่างกายโดยที่ไม่มีจิตเลยนี่นะคะความทุกข์ใดๆก็ไม่มีความที่จะเดือดร้อนเพราะกิเลสขั้นต่างๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโทษของนามธรรมและเป็นผู้ที่อบรมเจริญความสงบของจิตมั่นคงจนถึงปัญจมฌานเวลาที่ใกล้จะจุตินะคะฌานจิตไม่เสื่อมเมื่อฌานจิตขั้นปัญจมฌานเกิดก่อนจุติและเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะละนามธรรมเป็นปัจจัยให้เมื่อจุติจิตดับแล้วรูปปฏิสนธิเกิดขึ้นในชั้นอสัญญสัตตาพรหมภูมิ
1: ซึ่งเป็นรูปพรหมชั้นหนึ่งซึ่งมีแต่รูปขันธ์เกิดขึ้นไม่มีนามขันธ์เกิดเลยคือไม่มีจิตและเจตสิกเกิดในระหว่างที่เป็นอสัญญสัตตาพรหมเลย
0: และก็ตั้งอยู่นะคะตลอดจนกว่าจะสิ้นอายุเมื่อสิ้นอายุแล้วรูปก็อันตรธานและปฏิสนธิจิตก็เกิด
1: ในสุคติภูมิ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้นั้นอบรมเจริญความสงบของจิตมั่นคงและก็สามารถที่จะเห็นปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะย้อนระลึกเลยไปกว่านั้นได้ก็เห็นว่าปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นลอยๆเพราะฉะนั้นก็มีความเห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆนี่เป็นจำพวกที่หนึ่งซึ่งเคยเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมสำหรับจำพวกที่สองนะคะก็เป็นนักตรึกนักคิดธรรมดาธรรมดาซึ่งก็เป็นผู้ที่คิดผิดไม่ว่าจะเป็นโดยนัยยะของสัสตะวาทะหรือเอกัจจะสัสตะวาทะอันตาอันติกะวาทะอมราวิเคปะวาทะก็ตามก็จะต้องมีผู้ที่ไม่ใช่ระลึกชาติได้นะคะแต่เป็นผู้ที่นึกคิดเอาเองตามการสะสม
2: เรื่องของมิจฉาทิฏฐิ62ประการนี่นะฮะศึกษาไปแล้วมารู้สึกว่ามันเข้าใจยากเหลือเกินผมสรุปแล้วก็มีแค่สองคนคนหนึ่งก็ได้ฌานคนหนึ่งก็นักคิดสรุปแล้วก็มีแค่นี้แต่มีความสงสัยว่าไอ้ที่ยากอะยากเพราะว่าไม่เข้าใจว่าอัตตาและโลกนะฮะหมายความว่าไง
0: อัตตาคือสภาพธรรมะที่มีปรากฏที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนโลกก็โลกนี้ค่ะโลกที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าจักรวาลโลกจักรวาล
2: ทีนี้ผมสงสัยว่าไอ้สัสตทิฏฐินั่นแหละฮะมีอยู่สองสี่บุคคลเนี่ยสรุปแล้วก็เหลืออยู่สองคนเท่านั้นเองคือคนที่ได้ฌานระลึกชาติได้แสนชาติคนหนึ่งคนที่ได้ฌานระลึกชาติได้แสนชาติถึง10กับคนหนึ่งคนที่ได้ฌานระลึกชาติได้10มหากับถึง40มหากับคนหนึ่งนะก็พวกนี้เนี่ยในเมื่อระลึกชาติเนี่ยชาติหนึ่งก็ตายไปชาติหนึ่งก็ตายไปตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นเปรตตายจากเปรตมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วทำไมเห็นอย่างนี้ก็ยังบัญญัติว่าเที่ยงอยู่มันเป็นไม้ความมัน
0: เที่ยงคือเป็นเขานั่นเองค่ะเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นก็มีส่วนคือตัวตน ป็นตัวตนซึ่งเมื่อจากโลกนี้ไปก็ไปสู่โลกนั้นจากโลกนั้นไปก็ไปสู่โลกนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนยังไม่หมด
2: อย่างนี้ก็แสดงไม่เที่ยงอยู่แล้วนี่ครับ
0: เที่ยงส่วนที่เที่ยงคือตัวเองไงคะถ้าไม่เที่ยงก็ไม่ต้องมาเป็นบุคคลนี้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่แต่บุคคลนี้แหละเคยเป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นจึงเที่ยงจากบุคคลนั้นมาสู่ความเป็นบุคคลนี้จากบุคคลนี้ชาตินี้ก็ไปสู่ชาติโน้นชาติโน้นก็คือคนนั้นนั่นเองซึ่งเที่ยงตัวตนไม่ได้สูญหายไปไหนค่ะยังอยู่ยังเที่ยงอยู่ค่ะแต่ตัวตนมีไหมคะตัวตนที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้มีไหมค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นว่าตัวตนที่กำลังอยู่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะมีแม้ในชาติก่อนแม้ในชาติก่อนแม้ในชาติก่อนก็คือคนนี้ซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่บุคคลอื่นเลยเพราะฉะนั้นจึงเที่ยงโดยความเป็นตัวตนนี้ที่กำลังอยู่ที่นี่ยังเที่ยงอยู่ยังไม่หมดไป
2: นี่ครับที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่าวาจานะมันดิ้นได้ทีนี้ความหมายเนี่ยมันดิ้นได้เดี๋ยวทำให้มันเข้าใจยาก
0: ต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะ
2: ครับในสัสตะทิฏฐิเนี่ยฮะอัตตาและโลกเนี่ยในอัตถกถาสุมังคลาวิลาสีนี่นะท่านกล่าวว่าผู้ที่บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงน่ะหมายถึงยึดขันห้ามีรูปขันเป็นต้นขันใดขันหนึ่งว่าเป็นอัตตาว่าเป็นโลกนะเพราะฉะนั้นคำว่าอัตตากับคำว่าโลกก็อันเดียวกันแล้วทีนี้ขันใดขันหนึ่งนี่นะครับผมคิดว่าผู้ที่ระลึกชาติได้หมายถึงยึดวิญญาณขันกำลังครับว่าเป็นอัตตาว่าเป็นโลก
0: อันนั้นโดยนัยยะของสัสตะวาทะนะคะซึ่งมีนัยยะอื่นอีกที่ว่าโลกที่เป็นจักรวาลเพราะว่าทั้งหมดมีถึง62
2: นั่นสิครับทีนี้คำว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่โลกไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่มันก็เป็นความหมายอีกอย่างเนี่ยครับแม้มันเข้าใจยากเหลือเกินนะความหมายมันดิ้นได้มันก็เข้าใจทำให้เข้าใจยาก
0: สรุปแล้วเหมือนกระเช้าของคนบ้าไหมคะถ้าจะตามค้นดูกระเช้าของคนบ้าก็คงจะตามไปด้วยแหละค่ะพยายามที่จะจับสาระอะไรก็ไม่มีแล้วก็นั่งค้นในกระเช้าของคนบ้า
2: คือว่าโลกมีที่สุดเนี่ยในอรรถกถาผมก็อ่านมาแล้วว่าผู้ที่ได้อุปจารสมาธินะแล้วก็ไม่ได้ขยายปฏิฆามิมิตไปถึงขอบจักรวาลก็เลยบัญญัติว่าโลกมีที่สุดอีกคนนึงบอกว่าเขาขยายอุปจาระขยายปฏิภาคนิมิตเนี่ยไปถึงขอบจักรวาลก็เลยบัญญัติว่าโลกไม่มีที่สุด
0: นี่ก็แสดงให้เห็นความเห็นของแม้คนที่ขยายนิมิตนะคะกสิณนิมิตไปจนกระทั่งถึงขอบจักรวาลด้วยกันก็ยังมีความเห็นต่างกันเพราะว่าเป็นความเห็นผิดทั้งสองอย่างเพราะเหตุว่าไม่รู้จริงในลักษณะของสภาพธรรมะ
2: แล้วก็อีกอย่างอีกคนหนึ่งก็ขยายนิมิตไปส่วนกว้างแต่ส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยไม่ได้ขยายก็เลยบอกว่าไอ้ที่มีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีเนี่ยมันยุ่งเหลือเกินนะครับศึกษาแล้วมันงงจริง
0: ๆค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกระเช้าของคนบ้าจริงๆ เพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นพืชเชื้อของความเห็นผิดซึ่งเป็นอนุสัยกิเลสซึ่งยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทถึงแม้ว่าจะสามารถระลึกชาติได้หรือว่าสามารถที่จะขยายกสิณปฏิภาคนิมิตไปจนกระทั่งถึงสุดขอบจักรวาลก็ยังมีความเห็นผิดได้
3: คำว่าจักรวาลนี่หมายความว่าเขาขยายในเขาขยายทางใจหรือว่าขยายออกมาภายนอกอย่างนี้นะ
0: ขยายภายนอกขยายยังไงคะ
3: เขาก็จักรวาลที่เรียนรู้อยู่คือว่าที่มี
0: ขยายกสิณปฏิภาคนิมิต
3: ครับกสิณปฏิภาคนิมิตขยายทางใจไอปฏิภาคนิมิตมันเกิดทางใจมโนทวารไม่ใช่
0: ค่ะ
3: แล้วทำไมมาพูดว่าขยายสุดขอบจักรวาล
0: ขยายกสิณปฏิภาคนิมิตออกไปจนสุดขอบจักรวาล
3: ไปถึงเปรียบใช่ไหมฮะเปรียบหรือยังไงหรือของจริงของจริงมันอยู่ในมโนทวารเนี่ย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณธัญภาแตรวิจิต250บาทคุณอรวรรณคันธจันทร์ 1,000 บาทคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณมนัสวีเรืองเดช500บาทคุณคมคายเง่าวีรกุล500บาทคุณธีรพันธ์ครองยุทธอุทิศให้บิดามารดาและผู้มีพระคุณ 2,000 บาทพันเอกหญิงเต็มดวงนุชทัศน์ 20,000 บาทคุณชนาภาทิมผู้ 100 บาทคุณขวัญสิริกันแตง 100 บาทคุณมัทนิชาสิริพรมเจริญ 200 บาทคุณรามพันชูชัย 650 บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรือง 24 บาทคุณทองอยู่และครอบครัว150บาทคุณไพบูลย์หอมวัฒนวงศ์100บาทคุณนาฏและครอบครัว50บาทและคุณศศิพรและครอบครัว100บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น. ถึง 9:30 น. สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น. ถึง 11:30 น. สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น. สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น. ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2
เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. วันเสาร์เวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น. วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน